0: วัสดุที่ดีแล้วใช่ไหมครับช่างเราก็ค่อนข้างจะเป็นช่างที่มีประสบการณ์อยู่แล้วแล้วเราผนวกกับเราเอาเทคนิคกับแบบ
1: สไตล์ใหม่ๆ
0: สไตล์ใหม่ๆเข้าไปร่วมกันประยุกต์บูรณาการไปด้วยกันเติบโตอย่างเงี้ยครับ
2: ให้เจดให้แจวพาชมหน่อยแล้วกันว่าตรงนี้เหมือนเป็นโชว์รูมเหมือนเป็น
0: ใช่ครับ
2: ถ่ายรูปนิดนึงนะ
0: ใช่ครับเป็นโชว์รูมเป็นสตูดิโออะไรเงี้ยเล็กๆก็เริ่มจากตัวนี้ดีกว่าครับผมอันนี้เป็น
2: โต๊ะประชุมเหรอ
0: จริงๆเป็นโต๊ะทานข้าวครับแต่ว่าที่มันพิเศษก็คือตัวสีครับผมก
2: ็
0: ค
2: ือ
0: จริงๆแล้วไม้สักมันไม่ได้เคลือบแล้วจะเป็นสีนี้นะครับก็คือ
2: ตอนมันจะเข้มขึ้นอีก
0: ใช่มันจะออกเป็นสีส้มอมแดง
2: ไม้สักมันเหลือง
0: ใช่ครับ
2: มันติดเหลืองจัดเลยถ้าเกิดว่าเทียบคือเหมือนเป็นผมคนเอเชียที่โดนกัดสี
0: ใช่ครับ
2: มันจะเป็นเหลืองเบจเหลืองมันเบจเยลโล่อ่ะ
0: ใช่
2: เพราะฉะนั้นแบบมันจะไม่มามีนั่งดูฝรั่งขนาดนี้
0: ใช่ครับ
2: สีแบบดูเมเปิลดูแอช
0: ใช่ครับ
2: ซึ่งอันเนี้ยเราทำยังไง
0: จริงๆแล้วมันเกิดจากการที่เราให้ช่างเนี่ยครับฟอกใช้น้ำยากัดฟอกสีให้มันออกครับ
2: ครับ
0: แต่ทีนี้ความยากของไม้ยิ่งเป็นไม้เก่าด้วยแล้วนะครับคือด้วยความที่ไม้เก่าเนี่ยมันมาจากหลายแหล่งที่มาแล้วเรามารวมกันใช่มั้ย
2: มันจะสม่ำเสมอยากเหลือเก
0: ินใช่ครับตัวสีของแต่ละแผ่นมานี่บางทีแบบดำบ้างขาวบ้าง
2: อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับ
0: ทั้งสีของเราด้วยความที่แบบเราให้เวลาเขาเยอะครับเขาก็จะเอามาฟอกกลางแดดเพื่อดูว่าแผ่นไหนเข้มแผ่นไหนอ่อนซึ่งถ้าแผ่นไหนมันเข้มไม่เท่าเพื่อนเราก็จะฟอกเพิ่มไปอีกซึ่งกระบวนการฟอกกว่ามันจะแห้งขัดออกเนี่ยมันใช้เวลาเป็นวันเลย
2: เดี๋ยวนะแปลว่านี่ฟอกทีละแผ่นเลย
0: รอบแรกเราก็ฟอกไปพร้อมกันครับ
2: แต่ว่าก็ต้องมาดูไงว่าไอ้ความเหลื่อมล้ำมันเท่าไหร
0: ่
2: แล้วถ้าเกิดมันไม่ได้เสมอกันก็ไปฟอกเพิ่มเนี่ยเหรอ
0: ใช่ครับ
2: ต้นทุนมันไม่สูง
0: สูงมากครับแล้วก็ตัวช่างเองก็ใช้เวลานานมากเราเลยแต่ด้วยความที่เรา
2: แต่เราก็ยอมไง
0: ความตั้งใจของเราอยู่แล้วว่าเราอยากให้งานมันออกมาดีที่สุดเลย
2: อันนี้เกินคาดเหมือนกันนะอันนี้ชื่นชมนะเพราะว่า
1: เขาเน้นค
2: ุ
1: ณภาพหรือว่าเอาให้มันได้อย่างที่อยากได้จริงๆไม่ใช่แบบว่าได้เท่าไหร่เท่านั้นนะ
2: ไม่มองใจบอกไม่ยอม
1: ใช
0: ่ครับแต่ด้วยความที่สีของเราทุกสีครับมันจะเป็นสีแบบโอเพนเกรนก็คือเราเปิดหน้าไม้เราไม่ได้ย้อมจนทึบอะไรเง
2: ี้ยก็คือให้เห็นลายไม้เพราะว่าความเด่นของสักก็คือลายไม้สวยงามนั่นเอง
0: แต่ด้วยข้อเสียนี้กับตัวไม้สักที่ไม้สักเก่าที่มันจะมีตำหนิธรรมชาติของมันอยู่แล้วอย่างเช่นพวกรอยตะปูอะไรเง
2: ี้
0: ยก็จะมีให้เห็นบ้าง
2: แต่ก็มีอยู่แน่นอน
0: ใช่ครับซึ่งเราต้องอธิบายให้ลูกค้าฟังก่อนนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เลี่ยงได้ยาก
2: อันเนี้ยมันคือไม้สักเก่าที่มาจากบ้านเรือนต่างๆเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่จะอายุเป็น100ปี100ปีก็มีใช่มั้ยเกิน50 60ปีแน่นอนเพราะฉะนั้นพวกร่องรอยการเวลาต่างๆรอยอุดโป๊ความโหว่ความสีนู่นนี่มันก็จะมีแน่นอนอ่ะมีตัวไหนอีกโอ้มีหลายสีนะมีหลายโทนนะ
0: จริงๆอันนี้คือสีธรรมชาติครับของไม้สักเก่า
2: โอ้เข้มนี้เลยเหรอ
0: ใช่ครับอันนี้คือไม่ได้ย้อมอะไรเลยนะคร
2: ับ ลองดูเทียบกันนะเห็นไหมเนี่ยตัดเชื้อโหด
0: ใช่ครับให้มันอ่อน
2: ถ้าคุณถ้าใครบ้านแบบแนวออกฝรั่งหน่อยดูญี่ปุ่นหน่อยตัวนี้ได้นะครับ
0: ใช่ครับ
2: แค่ตัวนี้คือแบบไปอยู่ใกล้ๆไม้สนก็ดูไม่ต่างมาก
0: ส่วนใหญ่ลูกค้าเขาจะชอบเอาไปคู่กับเฟอร์นิเจอร์พวกไม้ไวโอ๊กหรือว่าบิลอินที่มันเป็นโทนอ่อนนะครับ
2: ได้อยู่อันนี้ก็คือเป็นสีไม้สักที่ธรรมชาติ
0: ใช่ครับ
2: นี่เคลือบด้านเฉย
0: ๆใช่ครับเคลือบด้านเฉย
2: ๆโอเค
0: ทุกสีของที่ร้านเราจะพยายามโชว์ลายไม้มากที่สุดแล้วให้มันออกมาด้านมากที่สุดไม่ให้มัน
2: ดูธรรมชาติมาก
0: ใช่ครับก็โชว์เอกลักษณ์กับคุณภาพของตัวไม้นั่นก็
2: ครับ
1: นอกจากเรื่องสีแล้วเนี่ยได้ข่าวว่าอย่างที่บอกว่าเราใช้หลายชุมชนในการทำมากอย่างกระบวนการในการทำในการโคลาโบเรตกันเนี่ยมันมีกระบวนการขั้นตอนยังไงบ้างมันมีแผนกอะไรบ้างชุมชนอยากจะรู
0: ้ขั้นแรกเลยนะครับก็คือตัวผมเองเนี่ยจะไปสอดไม้ก็คือไปหาไม้แต่ละชุดแต่ละรอบซึ่งต้องดูที่ความหนาซึ่งความหนาบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ใช้ได้ทุกแผ่นเพราะมันต้องผ่านการรีดใส่อีก
2: เออใช่
0: คือ
2: ไม้หนา1นิ้วตอนแรกไม่ได้แปลว่าเราจะได้ไม้1นิ้ว
0: ใช่ครับ
2: เนาะการใส่ผิวออกกว่าจะผัดแต่งนู่นนี่มันเหลือบางทีมันเหลือครึ่งนึงอ่ะ
0: ใช่ครับ
2: ใช่มั้ยฮะเออ
0: ใช่ครับแล้วไม้ที่ร้านสมมุติถ้าเราเป็นมาตรฐาน1นิ้วอยู่แล้วถ้ารีดมาแล้วหลุดไปหลักมิลเราก็ไม่ใช่
2: ไม่ได้
0: ใช่ครับ
2: เพราะแจกไม่ยอม
0: ใช่ครับ
1: แจกไม่ยอมอันนี้เป็นคนควบคุมกันนะว่า
2: ไม่ยอม
1: เป็นคิวซี
0: ไม่ได้ครับหลังจากนั้นสมมุติเราไปรีดเสร็จใช่มั้ยครับเราก็เอามาเรียงไม้ให้ช่างครับเพราะว่าแบบเราต้องกองใหญ่ๆเงี้ยเราก็มาดูว่าแต่ละแผ่น
2: ลายมันอันไหนไปด้วยกันได้
0: ใช่
1: ใช่ใช่
0: ซึ่งมันก็เป็นเรื่องยากเพราะว่าอย่างที่แจ้งไปไม้สักเหล่านี้ควบคุมได้ยากม
2: ัน
0: ไม่ได้มาเป็นต้น
2: มันต้องใช้เวลาบางทีมาเป็นต้นเมื่อมันผ่าแบบลวดลายมันเข้าไปอยู่แล้วมันก็ง่ายแต่ว่าพอเป็นมาเป็นแผ่นๆจากหลายที่หลายทางเนี้ยบางทีมันต้องคัดลายเนาะคัดลายมันเข้ากัน
0: ใช่ครับเราก็มาดูคุยแบบกับช่างประกอบกับช่างเฟอร์นิเจอร์ซึ่งช่างเฟอร์นิเจอร์ของเราเนี่ยอายุไม่ได้เยอะมากก็ประมาณ40กว่าอย่างเงี้ยแล้วเราพัฒนาไปด้วยกันแล้วข้อดีของเขาก็คือ
1: เ
0: ขาเนี่ยเป็นคนที่มี mindset ที่เปิดรับพร้อมจะเติบโตครับคือก่อนหน้านี้เขาก็ทำงานในโรงงานแบบแมสๆอะไรเงี้ย
2: ครับ
0: แล้วเขารู้สึกว่ามันเหมือนดูถูกความสามารถตัวเองเขาไม่อยากใช้งานที่แบบทำไปวันๆเลย
2: เขาไปได้มากกว่านี
1: ้ใช่
2: มีศักยภาพมากกว่านี
1: ้ให้ฉันมาทำงานอะไรเหมือนทุกคน
0: พอผ่านแล้วก็ขนไปช่างสีนะครับซึ่งช่างสีก็ที่แจ้งไปจริงๆเขามีกันแค่สองคนสามีภรรยา
2: โอ้
0: ซึ่งแบบงานออกมาก็จะ
2: กำกันทั้งวันเลย
0: ใช่ครับ
2: ไปถึงสีอ่ะทั้งสีกันสีทั้งวันเลย
1: กินมาบางทีถ้างานไม่เสร็จนี่เป็นเพราะทะเลาะกันเรื่อง
2: ไม่ใช่ไม่ใช่น่าจะรักกันแหละ
0: ใช่ครับ
2: ทำสีกันอ๋อมีแค่สองคนเลย
0: ใช่ครับแล้วราคาที่เราต้องจ่ายเขามันก็ค่อนข้างสูงเพราะถ้าเทียบกับระยะเวลาต่อชิ้นนะฮะ
2: ครับ
0: ถ้าแบบพ่นสีแบบพ่นทึบไปอย่างเงี้ยครับวันนึงอาจจะได้เป็นสิบตัวอะไรอย่างเง
2: ี้
0: ยถ้าทำกับเราก็คือต้องมานั่งไล่สีที่รับแผ่นแล้วก็เคลือบเก็บตำหนิอะไรเงี้ยครับกลายเป็นว่าอาทิตย์นึงอาจจะได้แค่ประมาณ 2-3 ชุดอะไรเงี้ยครับ
2: ใช่ยอมดีกว่า
0: ซึ่งมันใช้เวลานานแต่เรายอม
2: ยอมความอดทนว่ะจริงๆๆๆคุณผู้ชมคือทําเฟอร์นิเจอร์ขายอยู่เนี่ยพูดตามตรงไม่ได้ยากนะเพราะว่าเราว่ามันมีตลาดที่รออยู่แต่ว่าถ้าทําเฟอร์นิเจอร์ที่พิถีพิถันแล้วเราไม่ยอมที่จะปล่อยมันหลุดไป
0: ถู
2: กมั้ยเอ้ยเราชอบความสวยความงามลายที่เข้ากันสีที่มันเสมอกันแล้วเราก็คุมควอลิตี้ของสิ่งนั้นให้มันออกมาตามที่เราต้องการ
0: ใช
2: ่ตอนนี้เราดูพอดักกันไปประมาณนึงแล้วเราอยากดูคนทําอยากเจอสามีภรรยาคุณทันมากเลย
0: ครับ
2: อยู่ป่ะวะฮะมาอยู่ไม่เป็นไรขอไปดูที่ทําหน่อย
1: ก็ได้
2: เชิญนําหน่อยเชิญนําหน่อยครับเชิญครับหลานถึงที่แล้วบอกว่าจะมาเจอช่างก็ต้องเจอช่างจริง
1: ๆ
2: ที่นี่คืออีกที่นึงนะคุณผู้ชมนะคือไม่ได้เป็นที่เดียวกันคือออกมาไกลพอสมควรแหละ
1: ใช่ใช่
2: เป็นบ้านช่างอ
0: ่
2: ะ
0: ใช่ครับ
2: ใช่ไหมโอเคเราขอคุยโอ้โหที่บรรยากาศคือโรงไม้นะฮะ
1: สตูดิโอ
2: แล้วก็เห็นเฟอร์นิเจอร์ที่เราเห็นกันในโชว์รูมนั่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวไม่ได้ทำสงทำสีเห็นบอกว่าเป็นการไปทำสีอีกที่นึงเนาะ
0: ใช่ครับอ
2: ันนี้คือเป็นประกอบต
0: ั
2: ดประกอบนู่นนี่ใช่ไหมฮะ
0: ใช่คร
1: ับ ไม้ที่เห็นกองๆอยู่ตรงนี้นะคะก็คือเอามาตัดแต่งแล้วก็ประกอบขึ้นมา
0: ใช่ครับ
2: จะเห็นว่าไม้เก่าที่บอกอ่ะก็คือเกิน1นิ้วหมดเลย
0: ใช่ครับ
2: เกินหนึ่งหมดเลยจริงๆเลยใหญ่
0: ใช่คร
2: ับ หนา
1: ทีนี้เรามีคำถามนิดนึงเพราะอย่างเห็นที่อื่นเนี่ยเขาจะมีเอาไม้ใหม่มาไม้ที่ตัดมาแล้วเขาต้องไปอบก่อนเพื่อลดความชื้นหรืออะไรต่างๆเพื่อให้มันแบบสามารถใช้งานได้แล้วอย่างไม้เก่าของเราอย่างเงี้ยที่เอามาจากบ้านต่างๆ
2: ต้องอบ
1: มันต้องมันต้องเอาไปอบอีกไหมคะ
0: ในความคิดของผมนะครับจริงๆคิดว่าน่าจะไม่จำเป็นหรอกเพราะว่าเขาเนี่ยนอกจากอายุไม้มันเยอะอยู่แล้วครับแล้วการใช้งานอีกเป็น50-60ปีอย่างเงี้ยครับเขาเจอความร้อนสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงมาหลายปีจากประสบการณ์ที่ทำมาอย่างเงี้ยครับโอกาสที่มันจะเกิดการยืดหดคลายตัวแคร็กเนี้ยน้อยกว่าพวกไม้ใหม่เยอะมากๆ
2: จริงจริง
3: วิธีการเลือกไม้นะครับเราจะเลือกไม้ที่มองหัวที่เป็นไม้สีเดียวกันแล้วก็ไม่มีตาเยอะในการทำท็อปโต๊ะแต่ละตัวคือการเลือกก็จะเลือกทีละแผ่นทีละแผ่นเราก็จะมองจากพวกหัวไม้ต่างๆหัวไม้ที่ว่าสีมันอาจจะมีความเข้มต่างกันแต่เราก็เลือกสีที่มันเสมอกันเอาไปเป็นท็อปโต๊ะ
4: แล้วจริงๆหลักๆอ่ะไม้สักมันมาอย่างเงี้ยมันจะมีกี่ประมาณกี่สีกี่เฉดหรือว่ามันขึ้นอยู่กับอะไร
3: มันขึ้นอยู่กับอายุไม้แล้วก็พันธุ์ไม้ครับมันมีไม้สักทองสักที่ออกสีดำๆออกสีเหลืองครับหลังจากที่เราเลือกไม้เสร็จแล้วเราก็ทำการใส่ไม้นะครับใส่ไม้แล้วก็มาดูลายของไม้ว่าลาย สวยยังไงแล้วก็ดูตาดูสีของไม้ว่ามันจะเข้ากันไหมในการทำพอเราได้ไม้ที่ว่าสีเดียวกันเราก็จับมาเรียงลายไม้ซึ่งไม้สักมันจะมีลายของมันถ้าเราเอาไว้

0: เราเก็บลายให้มันช่อมันอยู่ทางเดียวกันไม่สับสลับกันมันก็จะทำให้เนื้องานสวยขึ้นพอได้เนื้อไม้ที่สวยแล้วเราเรียงได้แล้วเราก็จับมาเรียงแล้วก็ทำการต่อไม
1: ้ยากไหมครับหมายถึงว่าแบบกว่าจะหาย
0: ากครับใช้เวลานานเหมือนกันครับกว่าจะทำเป็นต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็ความอดทนค่อนข้างจะมากพอสมควรครับ
2: เราได้ขั้นตอนการเปิดหน้าไม้แล้วเราก็ไปเข้าเครื่องชิดไม้มาแล้วนะคะเราก็มาเรียงสีดูว่าสีมันเสมอกันหรือเปล่าแล้วก็สลับให้มันได้กำหนดแล้วก็มาเลือกลายสังเกตลายนะคะมันจะขึ้นเป็นช่อลักษณะไม้แล้วก็ให้มันไปทางเดียวกันแล้วเราก็เริ่มต่อได้ก็จะใช้กาวร้อนนะคะต่อมีค่ะตอนต้องหลังจากขั้นตอนที่เราใส่เสร็จแล้วค่ะใส่เก็บหน้าไม้ให้มันเรียบเสร็จแล้วค่ะเราก็จะใส่ตะปูเกลียวด้านล่างด้านที่ว่าเราไม่ได้โชว์

รอสักครู่เราต่อเสร็จแล้วนะคะก็จะได้เป็นชิ้นงานแบบนี้เดี๋ยวเราจะไปที่ขั้นตอนการใส่ค่ะเก็บให้เรียบแล้วก็รอยกาวพวกนี้ก็เดี๋ยวหายไปค่ะพอเราเก็บไม้เรียบแล้วนะคะปรับระดับเรียบแล้วเราก็พลิกด้านล่างแล้วเราก็จะทำการร้อยน็อตค่ะในการใช้ตะปูเกี่ยวตัวนี้ยึดเข้าไประหว่างรอยต่อที่เราผ่านการตอกกาวไว้เกี่ยวของมันจะแน่นกว่าตะปูธรรมดา

0: ไม่น่าเชื่อเนาะการทำแบรนด์แบรนด์หนึ่งเนี่ยมันทำในทำอยู่ในที่เท่านี้เนาะ
1: ใช่ครับ
0: เจ๋งมากเลยนะเจ๋งมากเลยนะ
2: ใช่ครับ
0: อันนี้แล้วเราไปรู้จักช่างเหล่านี้ได้ไงอ่ะอยากรู
2: ้ก็ตอนเริ่มทำแบรนด์มานะครับก็ไปลองมาหลายๆที่ไปลองขั้นแรกก็คือต้องพูดคุยกันก่อนเกี่ยวกับเรื่อง mindset อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าช่างสมัยเก่าหลายๆคนเนี่ยเขาจะมีความคิดที่แบบว่าฉันทำมาอย่างนี้อยู่แล้วทำไมฉันต้องเปลี่ยน
0: ตั้งแต่หมาแพนเนี่ยได้ยินคำนี้มาบ่อยมากเลย
2: ใช่ครับ
0: แต่ฉันก็ทำมาอย่างเงี้ยฉันก็มีทางถนัดของฉันเลย
2: ใช่ครับแล้วด้วยตลาดที่เปลี่ยนไปครับหลังๆมาลูกค้าบ้านและคอนโดอะไรอย่างเงี้ยตัวเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้อ่ะครับขนาดไม่เหมือนกันเลยทำให้ส่วนใหญ่จะเป็นงานคัสตอม
1: งานชิ้นใหม
2: ่ช่างนอกจากจะต้องมี mindset อย่างที่บอกใช่มั้ยครับก็ต้องมีฝีมือในการกะสเกลการทําให้มันแบบสมมุติต้นแบบมามันในรูปมัน2เมตรแต่ว่าอยากย่อเหลือประมาณเมตร20
0: คือเหมือนพร้อมจะปรับเปลี่ยนกับเราอ่ะ
2: ใช่ใช่ม
3: ั้ยต้องยอมทําอะไรที่เขาแบบอาจจะไม่เคยลองทํามาก่อน
2: ใช่ครับ
0: ดูการขึ้นโครงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปเจอคนทําสีกันบ้าง
2: ครับ
0: นะครับ
2: ครับ
0: ทําต่อเลยครับ
2: ครับผม

0: แล้วตอนนี้เราก็จะมารับประทานอาหารกันนะครับเป็นโต๊ะจีน
1: เราข้ามมาอีกหมู่บ้านหนึ่งท
0: ี
1: นี้บอกเขาแต่ละชุมชนแต่ละหมู่บ้านเขามีเป็นที่ของตัวเองถูกไหมนี่เราข้ามมาอีกหมู่บ้านหนึ่งนะคะตอนนี้อยู่หมู่บ้านฮาร์ลี่
0: แจ้งเล่าหน่อยแล้วกันว่าใครการทำสีมันยังไง
2: ก็อย่างแรกก็คือช่างเขาได้งานดิบมาแล้วก็จะดูเนื้อไม้ว่ามันจะต้องปรับเปลี่ยนสียังไงเช่นอย่างที่คุณเจตเล่าว่าถ้าแผ่นไหนมันสีไม่เท่ากันเนี่ยเขาก็ต้องทำแผ่นนั้นมากกว่าเลยค่ะก็จะมีการขัดการโป
0: ้
2: การลงสีตามสูตรของช่างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะเป็นเทคนิคของเราก็คือจะลงเป็นเลกเกอร์ด้านทั้งหมดงานจบของร้านเราใช่ค่ะ
0: ฟีลิ่งธรรมชาติ
2: ใช่ค่ะ
0: ไม้ดิบ
2: และอีกอย่างก็คืองานสีของเราก็คือจะโชว์ลายไม้ทั้งหมดเพราะว่าเอกลักษณ์ของงานไม้สักก็คือลายไม
0: ้
2: เพราะว่ายิ่งใช้ไปนานมันก็จะมีความสวยขึ้นตามธรรมชาติของมันการโชว์ลายไม้ซึ่งก็จะเป็นตามนั้นของใช่
1: มันก็เป็นแบบว่าเอกลักษณ์ของมันต้องเก็บไว้
2: เอกลักษณ์
0: ชี้ให้ดู
2: ใช่
1: เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ด้วยนะที่แบบว่า
0: ทำ
1: บ้านแบบนี
0: ้นี่คือรอยตะปูเนี่ยใช
1: ่
0: ไหม
1: เออนี่ไม้กับ
0: ซึ่งอันนี้คือการอุดโป๊ะแหละเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: แต่มันก็แนบเนียนไปกับลายไม้อ่ะคือสีไม่ได้โดดเด๋อขึ้นมาหรือว่ามันดูน่าเกลียดอะไรอย่างเงี้ยการคัดไม้สำคัญมาก
2: สำคัญ
0: มากการคัดไม้และการเรียงไม้สำคัญมากเพราะว่าถ้าเราเอาไม้ที่ตำหนิเยอะๆมาวางเรียงเงี้ยถ้าทำเสียมายังไงมันเห็นชัดเจนเลยว่ามันมีตำหนิพิถีพิถันจริงๆคุณเนี่ยคือรอยคือเขาตั้งใจโชว์พูดตามตรงก็คือถ้ามันมีมันก็คุณก็จะเห็นเลยแต่นี่คือไม้เก่าไม้สักเก่านะครับซึ่งอันนี้ก็ความหนาก็น่าดู
2: ใช่ค่ะนี้หนา 1.5 นิ้วค่ะ
0: หนามากแปลว่าก่อนหน้าที่มันจะมาทำเนี่ยมันคือหนา
2: เกือ
0: บ2นิ้วอ่ะ
2: ใช่ค่ะถูกต้องแล้วก็มาใส
0: ่ใส่มาขัดแต่งผิวนู่นนี่แล้วก็จะมีเห็นมีผลิตภัณฑ์อื่นๆซึ่งโต๊ะก็จะเห็น
1: ส
0: ี
1: ก็ต่างกันอันนี้เขาสีธรรมชาติของมันเลยอันนี้ไม่ได้ยอมไม่ได้ทำอะไร
2: ใช่ค่ะ
3: เคลือบอย่างเดียว
0: เคลือบอย่างเดียว
4: แม่ทำมากี่ปีแล้วคะแม
5: ่ทำมาประมาณเกือบ10ปีละ
4: แล้วอันนี้แม่ทำอะไรอยู่คะ
5: อันนี้รองพื้นค่ะรองพื้นด้วยสแลกค่ะสแลกใสสแลกไม่ได้ใส่สี
4: แล้วพอทำอันนี้เสร็จแล้วต้องรอกี่นาทีคะ
5: อ๋อรอมันแห้งเซตตัวแล้วก็ขัดได้แล้ว
4: ครับแล้วทำสีอะไรคะแม
5: ่สีธรรมชาติของไม้เลยสีธรรมชาติของไม้เราไม่ต้องได้ใส่สี
4: สีไหนที่ทำยากสุดคะ
5: สีนั่นแหละสีมินิมอลน่ะยากสุด
4: ใช้เทคนิคอะไรคะแม่ฟอ
5: กในการฟอกถ้าอย่างแผ่นไม้ไม่เหมือนกันเราต้องทำกัดอีกแผ่นหนึ่งให้เหมือนอีกแผ่นหนึ่งให้มันสมดุลกันถ้าอย่างเก้าอี้นี่มันไม่ใช่ไม้เก่าใช่ไหมเราก็อย่าฟอกน้อยกว่าให้มันเข้ากับชุดของมันไม่งั้นมันจะเข้มหรือซีดกว่ากันมันจะไม่เข้ากันมันละเอียดเลยทำสองคนเอาลูกน้องไม่ได้เดี๋ยวเขาทำไม่ถูกใจ
6: บางที่เขาก็ไม่ให้แต้มนะแหมเป็นปล่อยเป็นธรรมชาติ
7: อันนี้โป้เดิมหรือโป้ใหม
6: ่โป้เดิมของมาที่ไม้เก่ามันเป็นรู
7: ที่เราซื้อมานะ
6: อ๋อสีนี้เราแต่งลายหามไม่ได
7: ้ครับ
6: ถ้าเป็นสีธรรมชาติสีวานัสสีโอ๊กเออแต่งลายหาได้สีนี้แต่งลายหาไม่ได้เพราะไม้มันโทนขาว
7: ครับก็เลยต้องใช้อย่างนี้ไป

0: นะวันนี้ก็ขอบคุณเจตแล้วก็แจนมากๆเลยนะที
1: ่
0: มาพาเรามาทัวร์หลายหมู่บ้านมากนะครับแล้วก็ได้เห็นขั้นตอนการทำตั้งแต่ต้นเลยจนมาจบงานที่ตัวแกลเลอรี่เลยอ่ะโอเคลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ก็ต้องขอขอบคุณโรงแรมวอนรังมากๆสำหรับสถานที่นะครับเอื้อเฟื้อสถานที่กับทีมงานช่างประจำบ้านของเรานะฮะเราขอถึงพิธีกรด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ

0: สภาพทรุดโทรมครับปัญหาหนักเลยที่น้องเขาต้องเดินขึ้นลงโดยเฉพาะบริเวณบันไดบ้านนะครับมีปลวก
1: รุดไปข้างหนึ่งแล้วนะเจ้ามันห้อยตรงเต็งไปแล้วเจ้าเคยไหมมันหักมาแล้ว 2-3 รอบแล้วลงขาแล้วเจ้า
2: หนึ่งเทปเต็มๆต่อจากนี้ครับเราจะมาซ่อมแซมบ้านของน้องและคุณยายที่อยู่ด้วยกัน

0: อมรินทร์ทีวี
1: ปี2019เกิดวิกฤตโควิดขึ้นทางภาคของการท่องเที่ยวเนี่ยได้รับผลกระทบเชิงลบค่อนข้างสูงหลายรายต้องปิดกิจการไป
2: ตอนปิดน่านฟ้าเราก็

0: ไม่รู้ว่าร้านค้าที่ตอนนี้ปิดเนี่ยปิดถาวรหรือปิดชั่วคราวงั้นพอเปิดน่านฟ้ามาเราก็จะรู้แล้วว่ามันมีกี่ร้านค้าที่เจ๊งไป
1: โควิดก็กระทบมากถ้ามาอีกรอบนึงเนี่ยไม่รู้เลยรอบนี้จะต้องอยู่บ้านหรือเปล่าเพราะว่าอยู่บ้านก็ไม่มีอะไรเพราะป้ามีรายได้ทางนี้ทางเดียวลูกก็เรียนหนังสือ

0: ควรจะต้องมีการช่วยเหลือผู้ประกอบการอย่างเร่งด่วนสวัสดีนะคะชื่อดร.นิพวรรณธีราวัฒน์นะคะอยู่สังกัดวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นหัวหน้าโครงการทางเลือกการจัดการนโยบายภาครัฐเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิดที่มีต่อภาคท่องเที่ยวของไทยนะคะวัตถุประสงค์โครงการก็คือเพื่อที่จะเสนอแนะในการขับเคลื่อนเชิงนโยบายเพื่อทำให้เศรษฐกิจและสังคมเนี่ยมีการพัฒนาต่อไปจากสถานการณ์ไวรัสโควิดเราได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะชื่อทุนอุดหนุนโครงการขับเคลื่อนนโยบายชี้นำสังคมแล้วก็เราเลยได้นำเงินทุนตรงนี้มาใช้ในการดำเนินการเพื่อนำผลของการวิจัยเนี่ยไปต่อยอดให้เกิดผลดีต่อภาคส่วนต่างๆอย่างแท้จริงในเชิงสังคมแล้วก็เศรษฐกิจด้วยซึ่งมีหน่วยงานเข้ามาให้ข้อมูลเนี่ยถึงประมาณ44หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนโครงการนี้เราจะดูการปรับตัวขององค์กรเพราะฉะนั้นผู้บริหารเนี่ยมีส่วนสำคัญรวมทั้งเจ้าของกิจการเองด้วยในการที่จะกำหนดกลยุทธ์ให้กับบริษัทว่าเมื่อเจอวิกฤตแล้วเขาจะบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างไรแล้วก็จะปรับตัวอย่างไรในสถานการณ์ไวรัสโควิด
1: อุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะสนามบินเนี่ยการปรับตัวเนี่ยค่อนข้างลำบากของเราเป็นหน้าด่านนะครับก็จะรับรู้ผลกระทบได้เร็วเครื่องบินร้อยกว่าลำตอนนี้กราวอยู่บนพื้นจอดอยู่ที่หลุมจอดเต็มไปหมด
0: ต้องบอกว่าธุรกิจท่องเที่ยวที่พึ่งพานักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะจะกระทบเยอะ
1: การกลับมาหลังจากโควิดเนี่ยอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจะไม่เหมือนเดิมดังนั้นการวางแผนวันนี้มันสำคัญมากเพราะว่าเราจะกลับไปเหมือนเดิมไม่ได้เราต้องกลับเป็น new normal ไม่ได้กลับไปเหมือนเดิม
0: การแก้ไขปัญหาแบบเร่งด่วนตอนที่เราเกิดวิกฤตเนี่ยขั้นแรกภาครัฐควรจะต้องมีการช่วยเหลือผู้ประกอบการอย่างเร่งด่วน
2: เขาลองมาดูมั่งมาแบบว่าไม่ต้องมาในนามของรัฐบาลอะไรลองมาดูเดี๋ยวว่าเขาอยู่กันยังไงร้านอาหารก็กระทบเพราะว่าไม่มีคนอ่ะไม่มีคนนั่งอ่ะร้านอาหาร
0: เพราะฉะนั้นถ้าเราจะเปิดประเทศหรือเราอยากจะให้ทุกคนใช้ชีวิตอยู่กับโควิดเราก็ต้องเสริมความพร้อมให้ประชาชนในการแก้ไขปัญหาจะแบ่งออกเป็นมาตรการทั้งระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวปัญหาแบบเร่งด่วนตอนที่เราเกิดวิกฤตเนี่ยมาตรการระยะสั้นจำเป็นมากขั้นแรกก็คือต้องช่วยเหลือผู้ประกอบการอย่างเร่งด่วนโดยการจะช่วยเขาในการลดต้นทุนมาตรการทางภาษีเราเสนอว่าน่าจะลดสัก 2% รวมทั้งลดต้นทุนในเรื่องของค่าไฟฟ้าค่าน้ำค่าน้ำมันลดลงร้อยละ 15% สำหรับเฉพาะผู้ประกอบการแล้วก็ธุรกิจต่างๆที่อยู่ในภาคท่องเที่ยวยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยภาครัฐก็จะต้องสร้างความเชื่อมั่นนะมาตรการระยะสั้นแล้วก็บริหารจัดการความเสี่ยงให้ดีขึ้นโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยถ้าเขาไม่มีเงินไปซื้อมาซื้อเครื่องตรวจโควิดใช่ไหมรัฐก็อาจจะต้องดูว่ากลุ่มเป้าหมายผู้มีรายได้น้อยแต่ต้องออกจากบ้านไปทำงานแรงกลุ่มใช้แรงงานทั้งหลายเนี่ยทำยังไงรัฐจะสามารถช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้ไหมส่วนมาตรการระยะกลางเนี่ยอันที่สองเนี่ยมันก็จะเป็นในส่วนของการฟื้นฟูล่ะเป็นมาตรการฟื้นฟูซึ่งถ้าเกิดว่าสถานการณ์โควิดถ้าเกิดคลี่คลายดีขึ้นแล้วเนี่ยรัฐก็อาจจะต้องสนับสนุนงบประมาณนะจากกิจกรรมต่างๆทางการตลาดส่งเสริมการซื้อขายสินค้าและบริการในธุรกิจท่องเที่ยวให้มากยิ่งขึ้นส่วนมาตรการระยะยาวที่เราเสนอเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการจัดทำยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบบูรณาการเพราะเราจะเห็นว่าภาคท่องเที่ยวของเราเนี่ยยังจะต้องเน้นในเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้สัดส่วนลูกค้าก็ต้องเริ่มปรับจากการอิงนักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะก็ต้องกลับมามองแล้วว่าเฮ้ยอาจจะต้องกลับมาให้ความสำคัญลูกค้าในประเทศมากขึ้นมีการจัดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่เอาเน้นคุณภาพไม่ใช่เชิงปริมาณเท่านั้นแล้วก็ปรับกระบวนการทำงานใหม่ด้วยเพื่อจะลดต้นทุนนะคะทุกคนต้องรัดเข็มขัดตอนนี้นอกจากนี้ภาครัฐควรจะต้องมีการพัฒนาระบบข้อมูลระบบดิจิทัลส่งเสริมพวกสมาร์ททัวริซึมซึ่งมันจะช่วยทำให้เวลาให้บริการประชาชนเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นใช้เวลาน้อยลงช่วยประหยัดเวลาประหยัดต้นทุนให้กับภาคธุรกิจด้วยนโยบายที่เรานำจะเสนอต่อภาครัฐเนี่ยจะต้องนำไปใช้ได้จริงจะต้องสะท้อนปัญหาแล้วก็แนวทางแก้ไขจากผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างแท้จริงเหมือนเป็นสะพานระหว่างภาคประชาชนภาครัฐภาคเอกชนถ้าหากเราสามารถขับเคลื่อนโดยให้ภาครัฐได้เห็นว่ามันจะมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายอย่างไรบ้างนะเขาก็อาจจะนำไปปรับใช้ได้

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่60วิญญาณ
1: กะลาปะ
2: กะลาปะกะลาปะ
1: ดึง
2: กะลาปะกะลาปะ
3: เจ้ากะลาปะจะพาพวกเราไปไหนกันเนี่ยทำไมพาวนกลับมาที่เดิมล่ะ
1: นั่นสิเดินวนไปวนมาจนข้าชักหิวอีกรอบแล้วนะเนี่ย
2: อะนั่นท่านพาสตาท่านอายตนะมาอีกแล้ว
4: อ้าวนักเดินทางทั้งสี่หลงทางหาทางไปไม่เจอละสิท่า
5: ท่านนามารูปบอกให้ตามเจ้ากะลาปะไปแต่เจ้ากะลาปะก็พาเดินวนมาที่เดิมไม่เห็นจะเจอด่านต่อไปเลยขอรับ
6: แล้วท่านนามารูปบอกว่าให้พวกเจ้าไปหาใครต่อล่ะ
5: ท่านนามารูปบอกแต่ว่าให้ไปที่ห้องแห่งการรับรู้ขอรับแต่ข้าไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหน
6: อ๋อห้องแห่งวิญญาณนั่นเอง
7: ฮะห้องแห่งวิญญาณ
1: วิญญาณหลอนผีงั้นหรอห้องผีสิงแน่ๆไม่เอาข้าไม่อยากไปข้ากลัวผี
4: ไม่ใช่วิญญาณที่เป็นผีหลอกสักหน่อยวิญญาณที่พวกเจ้าจะไปเจอน่ะเป็นเพื่อนสนิทกับพวกข้าเลย
1: เอ๋เพื่อนสนิท
6: ใช่แล้วตอนที่พวกเจ้าหลงทางอยู่กลางทะเลทรายแล้วหุนตาไปเจอพวกเจ้าห้อยต่องแต่งอยู่บนต้นไม้เลยส่งภาพมาที่หน้าจอของข้าในตอนนั้นวิญญาณก็มาร่วมรับรู้การเห็นภาพนั้นด้วยนะ
4: อย่างที่ข้าเคยบอกไงว่าผัสสะหมายถึงการกระทบกันของอายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณถ้าตาเห็นรูปก็จะเกิดจากขู่วิญญาณความรู้ทางตาขึ้นมาวิญญาณถึงได้เป็นเพื่อนสนิทกับผัสสะอายตนะไงล่ะ
6: พวกเจ้านี่ลืมง่ายจริงๆอธิบายไปหยกๆลืมซะแล้วไม่ไหว
5: อ๋อข้าจำได้แล้วขอรับวิญญาณที่อยู่ร่วมกับผัสสะอายตนะนั่นเอง
6: แต่ถ้าพวกเจ้าอยากเข้าใจวิญญาณมากกว่านี้ก็ต้องไปที่ห้องแห่งวิญญาณที่ข้าบอกนั่นแหละ
3: งั้นพวกท่านทั้งสองนำทางไปได้ไหมเจ้าคะ
4: ได้แน่นอนไม่มีปัญหาตามมาสิ
3: หรอห้องแห่งวิญญาณ
2: ใหญ่จังเลยว้าว
8: เสียงใครอะโวยวายอ้าวมากันแล้วเหรอนักเดินทางทั้งสี่
5: ท่านรู้อยู่แล้วหรอขอรับว่าพวกเราจะมา
8: ก็ข้ารับรู้ข้อมูลร่วมกับผัสสะอายตนะอยู่ตลอดเวลาทำไมจะไม่รู้ล่ะและพวกเขาก็เพิ่งมาส่งเจ้าด้วย
1: เชื่อแล้วว่ารู้เห็นทุกอย่างเลยจริง
8: ๆก็ข้าคือวิญญาณคือความรู้ของจิตที่ออกรับอารมณ์ทั้งหลายที่เข้ามาสู่ทวารทั้ง6จนเกิดหมู่แห่งวิญญาณ6ยังไงล่ะ
5: เอ๋หมู่แห่งวิญญาณ6
8: ดูจากสีหน้าแล้วเจ้าคงไม่รู้จักแน่ๆงั้นข้าจะอธิบายให้ฟังเองนะหมู่แห่งวิญญาณ6คือหมู่แห่งจักขุวิญญาณวิญญาณทางตาหมู่แห่งโสตะวิญญาณวิญญาณทางหูหมู่แห่งคานะวิญญาณวิญญาณทางจมูกหมู่แห่งชิวหาวิญญาณวิญญาณทางลิ้นหมู่แห่งกายวิญญาณวิญญาณทางกายหมู่แห่งมโนวิญญาณวิญญาณทางมโนคือใจสรุปง่ายๆก็คือเมื่อตาเห็นอะไรหูได้ยินอะไรจมูกได้กลิ่นอะไรลิ้นได้รับรสอะไรกายสัมผัสอะไรใจรู้เรื่องราวอะไรการรู้ว่าคืออะไรนั่นแหละคือวิญญาณ
3: ใช่จำได้แล้วข้าเคยอ่านข้อมูลนี้มาก่อนนี่นาแหมไม่น่าลืมเลยเรา
5: อ๋อข้าเพิ่งนึกขึ้นได้ข้าเคยได้ยินคำว่าวิญญาณตอนอยู่ที่ห้องของชาติด้วยมันคือวิญญาณเดียวกันกับที่ท่านอธิบายหรือเปล่าขอรับ
8: วิญญาณที่เจ้าหมายถึงคือปฏิสนธิวิญญาณที่มาปรากฏขึ้นในครรภ์ของมารดาทำให้มนุษย์กำเนิดขึ้นเป็นวิญญาณในอีกความหมายหนึ่ง
5: วิญญาณนี่มีหลายความหมายจัง
8: แต่ไม่ว่าจะเป็นวิญญาณที่เป็นความรู้ของจิตที่ออกรับอารมณ์หรือปฏิสนธิวิญญาณต่างก็ต้องเกิดดับไม่สามารถคงอยู่ตลอดไปได้เหมือนกัน
7: อย่างนี้เอง
8: ไหนๆพวกเจ้าก็มาถึงห้องแห่งวิญญาณของข้าแล้วมาเล่นอะไรสนุกทดสอบความเข้าใจเรื่องวิญญาณกันดีกว่านะ
2: เย้เขาอยากเล่นเกมเขาอยากเล่นเกม
1: พอพูดเรื่องเล่นสนุกนี่ตื่นเชียวนะเข็มทอง
2: แน่นอนก็ข้าชอบเล่นนี่นา
8: ข้า าจะให้พวกเจ้าใช้ตาและจมูกไปดูไปดมกลิ่นต่างๆที่จะเกิดขึ้นในห้องแห่งวิญญาณหรือห้องแห่งการรับรู้นี้ใครรับรู้ได้มากที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะขอตัวแทน2คนสิ
2: ข้าเอง
8: ดีมากใครจะใช้ตาดูแล้วใครจะใช้จมูกดมก็ตกลงกันเองแล้วกันนะ
3: ข้าใช้ตาดูส่วนเจ้าเข็มทองใช้จมูกดม
2: ได้เลยได้เลยได้เลยได้เลยยังไงข้าก็ชนะอยู่แล้ว
8: งั้นด่านทดสอบการรับรู้ทางตาเริ่มได
3: ้รู้แล้วนั่นภาพโรงเรียนของข้าอ่ะนั่นก็ภาพท่านยายเจ้าหมอนทอง
8: รับรู้ภาพอื่นๆต่อไปเร็วเข้าน
3: ั่นโดรนสิ่งประดิษฐ์ของข้าเจ้าตุ๊กเหมียวลุงโทนต้นวีวีมีกระจิบขาวด้วยน้ำหอมทุเรียนพันปีแล้วก็หอทำแท
9: ้เย้เย้เย้เย้การเก่งมากการเก่งมากการมองภาพทันได้ไงเนี่ยมันเร็วมากเลยแถมซ้อนกันเต็มไปหมดเป็นข้าคงตาลายเวียนหัวไปก่อนแน่ๆเอ้ย
5: กันซะอย่างแข่งอะไรไม่เคยแพ้อยู่แล้ว
8: ต่อไปด่านทดสอบการรับรู้ทางจมูกจะต้องปิดตาแล้วดมกลิ่นอย่างเดียวเท่านั้นนะเอานี่ไปปิดตาซะสิ
2: ต้องปิดตาด้วยเหรอเนี่ย
8: อย่าโกงนะอย่าโกงนะแอบดูนะเอาละเริ่มได้

0: ฟิตฟิตรู้แล้วกลิ่นซาลาเปา
1: หอมไหมล่ะหอมไหมหอมไหม
2: ซาลาเปาหอมที่สุดเลยอ่ะแค่ดมก็มีความสุข
3: ตกแข่งกันแน่เนี่ย
0: กลิ่นนี้มันผลไม้เน่าแวะยอดขมคอกลิ่นนี้ข้ารู้แล้วกลิ่นตัวของสตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าก
1: ลิ่นผู้ชายนี่จำแม่นชะนะ
0: หอมจังเลยมีความสุขจังเลยโอป้า
3: เข็มทองเมื่ออะไรอยู่ได้กลิ่นใหม่มาแล้วเอ้ย
0: ไม่สนกลิ่นอื่นแล้ว
1: เอาละเกมจบลงแล้วผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดก็คือกัน
4: เย้ๆๆๆๆๆๆฮะ
0: เกมจบแล้วเหรอโอ๊ยมัวแต่เหม่อแพ้เลย
1: เกมนี้ข้าไม่ได้ให้เจ้ามาเล่นกันเพื่อหาคนแพ้ชนะแต่ให้เล่นเพื่อให้เข้าใจว่าทุกขณะที่ตาเห็นรูปแล้วเกิดความรู้นี้ขึ้นว่ารูปนั้นคืออะไรวิญญาณทางตาก็ได้เกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นแล้วอย่างกันเห็นรูปต่างๆมากมายวิญญาณก็ย่อมเกิดดับอยู่ในทุกรูปที่เห็นเช่นขณะเห็นรูปโรงเรียนวิญญาณก็เกิดอยู่ที่รูปโรงเรียนพอเห็นรูปท่านยายวิญญาณก็ดับจากโรงเรียนไปเกิดที่ท่านยายแทน
5: จริงเจ้าค่ะพอเห็นรูปหนึ่งรู้ว่าคืออะไรพอเห็นรูปใหม่มาก็ไม่ได้สนใจอยู่ที่รูปเก่าแล้ว
1: เพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลาประเดี๋ยวเดียววิญญาณก็เกิดดับอยู่ในรูปนั้นรูปนี้ที่ตาได้เห็นหลายสิบหลายร้อยรูปทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไปนี่ละคือหมู่ของวิญญาณนี่แค่หมู่วิญญาณทางตานะยังมีทางหูทางจมูกที่เข็มทองได้รับรู้ทางลิ้นทางกายและทางใจเมื่อรวมกันแล้วก็กลายเป็นหมู่วิญญาณทั้ง6ที่ใหญ่มากจริง
0: ๆแต่ข้ารับรู้กลิ่นได้แป๊บเดียวก็ใจลอยไปซะแล้ว
1: นั่นเพราะเจ้าย้ายการรับรู้ทางจมูกไปอยู่ที่ใจแทนเพราะกลิ่นหอมๆของสตรอเบอรี่บอยทำให้เจ้าเกิดสุขเวทนาคือใจมีความสุขที่ได้กลิ่นที่ชอบการรับรู้ของเจ้าจึงย้ายไปที่เรื่องราวในใจว่ามีความสุขที่ได้ใกล้ชิดสตรอเบอรี่บอยที่เจ้าชอบยังไงแล้ว
5: ข้าก็เป็นนะตอนเห็นรูปเจ้าหมอนทองตายใจข้าก็ทุกข์ขึ้นมาแวบหนึ่งเหมือนกัน
1: นั่นละคือการที่วิญญาณรับรู้แล้วทำให้เกิดทุกขเวทนา
0: อย่างนี้นี่เองวิญญาณนี่เกิดไวดับไวย้ายไปไหนมาไหนไวซะจริงจริง
3: จริงด้วยแถมเชื่อมโยงไปถึงเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ได้อีกจะว่าไปทุกด่านที่ผ่านมามีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันหมดเลยแฮะ
6: ใช่แล้วศิลาพอเข้าใจแล้วก็จะรู้ว่าไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างแท้จริงมีแค่การเกิดดับของขันห้าเท่านั้นแหละ
0: ว้าวหล่อจัง
1: หมดหน้าที่ของข้าแล้วด่านต่อไปที่ข้าจะส่งพวกเจ้าไปคือด่านของสังขารขอให้โชคดีแล้วกันนะ
7: วิญญาณส่งพวกศิลาไปที่ด่านสังขารซะแล้วในด่านนี้จะมีเรื่องน่าตื่นเต้นอะไรรออยู่โปรดติดตามในตอนต่อไป

ระพันธ์เรื่องไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองตอนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากนายสมชายได้รับความเดือดร้อนจากกิจการต่างๆที่ตั้งอยู่ในละแวกบ้านของนายสมชายได้แก่กิจการอู่ซ่อมรถที่ส่งเสียงดังกลิ่นเหม็นและควันพิษจากท่อไอเสียรถยนต์กิจการร้านอาหารสถานบันเทิงที่เปิดให้บริการดึกดื่นเปิดเพลงเสียงดังจนชาวบ้านไม่ได้หลับไม่ได้นอนและกิจการหอพักที่ปล่อยน้ำเสียจนท่วมถนนสาธารณะและส่งกลิ่นเหม็นซึ่งทั้ง3กิจการได้สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้นายสมชายเป็นอย่างมากนายสมชายจึงร้องเรียนปัญหาดังกล่าวต่อนายกเทศมนตรีแต่เมื่อเวลาผ่านไปเนิ่นนานปัญหาความเดือดร้อนรำคาญเดิมๆก็ยังคงมีอยู่นายสมชายจึงฟ้องนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นคดีขึ้นสู่ศาลปกครอง

0: พื่อให้คดีถึงที่สุดโดยเร็วศาลจึงนัดหมายให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาเจรจาประนีประนอมยอมความเพื่อหาข้อยุติในกรณีพิพาทร่วมกันภายหลังจากนายสมชายนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดได้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทร่วมกันแล้วผลปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการไม่ให้มีการประกอบกิจการอู่ซ่อมรถยนต์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและหากพบว่ามีการลักลอบประกอบกิจการดังกล่าวอีกนายกเทศมนตรีจะดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายให้เสร็จสิ้นภายใน60วันนับแต่วันที่ตรวจพบเหตุดังกล่าวในส่วนของกิจการร้านอาหารสถานบันเทิงและกิจการหอพักที่ตั้งอยู่บริเวณบ้านพักของผู้ฟ้องคดีและก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญนั้นนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายให้เสร็จสิ้นภายใน60วันนับแต่วันที่มีคำพิพากษาตามยอมและผู้ว่าราชการจังหวัดจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราช2496ในการกำกับดูแลให้นายกเทศมนตรีใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการกับผู้ประกอบกิจการข้างต้นอย่างเคร่งครัดทั้งนี้หากนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดผิดสัญญาทั้งสองฝ่ายให้ถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์ AllCloud ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์วิดีโอสตรีมมิ่งในยุคที่การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแค่ปลายนิ้วสัมผัสเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์หรือ All Cloud คือศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองและกฎหมายปกครองที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาข้าราชการหรือประชาชนทั่วไปภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีบริการที่น่าสนใจมากมายทั้งการเรียนออนไลน์หรือ e-learning ซึ่งเปิดสอนหลากหลายวิชาทั้งเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองเฉพาะด้านต่างๆหรือสื่อการเรียนรู้ที่รวบรวมสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ motion graphic podcast infographic และสื่อรูปแบบอื่นๆมากมายให้เลือกชมตามความต้องการรวมถึงบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊กและระบบค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนที่สามารถอ่านหรือดาวน์โหลดได้อย่างสะดวกสบายบริการนี้มีขึ้นเพื่อรองรับทั้งนักอ่านที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือเล่มแบบดั้งเดิมและนักอ่านสายดิจิทัลที่นิยมอ่านผ่านอีบุ๊กให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามความถนัดและความสะดวกของแต่ละคนนอกจากนั้น AllCloud ยังมีอีกหนึ่งจุดเด่นที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้นั่นคือระบบดูถ่ายทอดสดซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงกิจกรรมสำคัญของศาลปกครองได้สะดวกและทันเหตุการณ์บริการนี้

จะพาคุณไปร่วมรับชมการบรรยายการอบรมสัมมนาและกิจกรรมความรู้ต่างๆที่จัดโดยสารปกครองได้แบบเรียลไทม์แค่เลือกช่องทางออกอากาศในหัวข้อที่สนใจก็รับชมได้ทันทีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถติดตามเหตุการณ์สำคัญได้โดยไม่ต้องรอและถ้าอยากทราบว่าจะมีการถ่ายทอดสดเรื่องใดบ้างในอนาคตก็สามารถตรวจสอบกำหนดการล่วงหน้าได้จากปฏิทินไลฟ์สตรีมมิ่งซึ่งอยู่บนหน้าเว็บไซต์ช่วยให้ไม่พลาดเนื้อหาที่สนใจแต่สำหรับใครที่พลาดชมในเวลาจริงก็ไม่ต้องกังวลเพราะ AllCloud มีบริการรับชมรายการย้อนหลังโดยเลือกที่เมนูดูถ่ายทอดสดหรือวิดีโอสตรีมมิ่งและคลิกเลือกรายการที่ต้องการรับชมย้อนหลังได้ทันทีทั้งหมดนี้ถ่ายทอดด้วยภาพและเสียงคมชัดใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนรองรับการใช้งานทั้งบนคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตในรูปแบบเว็บไซต์ที่ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน AllCloud บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ทาง App Store หรือ Google Play คลิกเดียวเปิดโลกความรู้ AllCloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์เพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคนหากยังไม่เคยใช้งานลองเข้ามาสำรวจได้เลยวันนี้เรียนรู้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่กับสารปกครองผ่านระบบออนไลน์เข้าถึงสารปกครองแบบใกล้ชิดง่ายเพียงคลิกเดียว

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: รู้หรือไม่ตอนฟ้องคดีละเลยล่าช้าละเมิดและสัญญาทางปกครองรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นการฟ้องคดีว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรรวมทั้งกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือจากกฎคำสั่งอื่นหรือจากการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรหรือสัญญาทางปกครองผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากเรื่องดังกล่าวสามารถนำเรื่องมาฟ้องศาลปกครองได้โดยตรงโดยไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์คำสั่งหรือดำเนินการโต้แย้งและคัดค้านในเรื่องนั้นอีกศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: หนังสือเล่มนี้หนักจังครับคุณปู
1: ่โอ้ระวังหน่อยเมฆหนังสือเล่มนี้สำคัญมากนะ
0: หนังสือเกี่ยวกับอะไรคะคุณปู
1: ่พระไตรปิฎกเป็นหนังสือที่รวบรวมเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระสาวกเอาไว้แต่เล่มนี้เป็นแค่เล่มย่อนะของจริงไปเป็นตู้เลยล่ะ
0: ใครเป็นคนเขียนพระไตรปิฎกขึ้นมาล่ะคะหนังสือถึงได้ใหญ่ขนาดนี
1: ้เริ่มแรกเลยเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานก็มีพระอรหันต์มาประชุมกัน500รูปเพื่อรวบรวมคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้และหลังจากนั้นก็เกิดการสังคายนาขึ้นอีกหลายครั้ง
2: สังคายนา
1: ในทางพุทธศาสนาการสังคายนาคือการประชุมเพื่อตรวจสอบและจัดหมวดหมู่พระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าให้เป็นแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกันยังไงล่ะการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งสำคัญครั้งหนึ่งของโลกเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราเมื่อครั้งรัชกาลที่1ด้วยนะ
0: ว้าวฟังดูยิ่งใหญ่จังค่ะ
1: รัชกาลที่1มีพระราชวินิจฉัยว่าเหตุที่กรุงศรีอยุธยาต้องล่มสลายก็เพราะคนขาดศีลธรรมพระองค์จึงทรงมุ่งหวังฟื้นฟูศีลธรรมให้กลับคืนดังเดิมโดยเริ่มจากฟื้นฟูวินัยของพระสงฆ์จึงต้องชำระตั้งแต่ต้นตอแห่งพระวินัยและคำสอนทั้งมวลนั่นคือจำเป็นต้องสังคายนาพระไตรปิฎก
0: ไปกันเถอะตะวันกันแก้ว
3: วัดมหาธาตุสมัยรัชกาลที่1
0: นู่นไงตะวันสงสัยพระท่านมาร่วมการสังขยานา เขาเรียกว่าสังขยานาต่างหากเราเดินไปดูกันเถอะ
2: โหมีพระสงฆ์มากันเยอะแยะเลย
0: แต่ก็มีคนที่ไม่ได้เป็นพระอยู่ด้วยนะดูนู่นสิไม่รู้ว่าเป็นใครสงสัยต้องกลับไปถามคุณปู
4: ่ขอพระสงฆ์จงทราบอีกไม่นานพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์จะเสด็จมาถึงขอรัตนาพระคุณทุกรูปเตรียมรับเสด็จโดยพร้อมเพรียงกันเถิดนั่นเสียงแมวจากไหนร้องมาอยู่การสังฆทานในวันนี้จะเริ่มขึ้นในไม่ช้าแล้วนะ
0: โถเก็บแก้วส่งเสียงทำไมเนี่ยเวลามีเหตุสำคัญทำเสียงทุกทีเอาหน้าแก่นแก้วเขาไม่ได้ตั้งใจสักหน่อยตอนนี้เราเรียกกลับกันเถอะคุณปู่คะคนที่ไปร่วมการสังฆายนาพระไตรปิฎกในสมัยรัชกาลที่1มีใครบ้างล่ะคะ
1: สมเด็จพระสังฆราชได้คัดเลือกพระสงฆ์ผู้มีความรู้แตกฉานในพระไตรปิฎกถึง218รูปกับทั้งพวกราชบัณฑิตคือผู้ที่มีความรู้ในหลักธรรมเช่นเดียวกันอีกจำนวนหนึ่งเป็นผู้ช่วยพระสงฆ์รวมทั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถพระอนุชาที่ทรงอภิทัยใสในการชำระพระไตรปิฎกในครั้งนี้มากทั้งสองพระองค์เสด็จมายังพระอารามทุกวันวันละสองเวลาตลอดระยะเวลา5เดือนที่ทำการสังขายนาจนสำเร็จเป็นพระไตรปิฎกฉบับทองใหญ่ซึ่งเป็นแบบแผนของพระไตรปิฎกให้เราได้ศึกษากันจนถึงทุกวันนี
0: ้แสดงว่าท่านต้องการให้คนไทยได้อยู่อย่างมีศีลธรรมที่ดีแน่ๆเลย
1: ใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่หนึ่งและสมเด็จพระอนุชาทรงทุ่มเทกำลังกายกำลังทรัพย์เป็นอย่างยิ่งนอกจากการทำสังคายนาพระไตรปิฎกแล้วในหลวงรัชกาลที่1ยังอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญจากที่ต่างๆมาประดิษฐานเพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจแก่อนาประชาราชเช่นพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตประดิษฐานที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระศรีสากยมุนีประดิษฐานที่วัดสุทัศน์เทพวรารามเมฆเองก็ต้องระลึกไว้เสมอนะ
2: ครับผม
0: ในหลวงรัชกาลที่1ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะฟื้นฟูศีลธรรมของคนไทยจึงโปรดให้มีการสังคายนาพระไตรปิฎกและโปรดอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญมาประดิษฐานไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้ประชาชนดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเราคนไทยก็ต้องไม่ลืมใช้ชีวิตให้อยู่ในความดีตามที่ท่านตั้งใจไว้

0: เมื่อรัชกาลที่หนึ่งทรงสถาปนากรุงเทพขึ้นทรงเข้าพระทัยในปัญหาอย่างทองแท้จึงโปรดให้รวบรวมและชำระกฎหมายเพื่อเป็นหลักแก่บ้านเมืองที่เรียกกันว่ากฎหมายตราสามดูไงล่ะ
1: เขาทำอะไรกันดูเหมือนมีเรื่องอะไรกันนะอาจจะเป็นการพิพากษาคดีก็ได้
2: นั่นไงมีตราสามดวงจริงๆด้วย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนสามัคคีคือพลังสู้ภัยน้ำท่วมขัง
1: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ดหลังจากที่ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆมาเป็นเวลา4วันแล้วซึ่งปริมาณน้ำจำนวนมากเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องบริเวณพื้นที่ต้นน้ำแล้วไหลลงสู่แม่น้ำปริมาณมากจนล้นตลิ่งแม่น้ำบวกกับช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงจึงทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่เกาะเกร็ดจนได้รับความเสียหายและเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าให้การช่วยเหลือตั้งแต่วันแรกแล้วขณะนี้เหลือเพียงน้ำท่วมขังเท่านั้น BLTV นายเห็นพี่อ้นกับพี่บัสในข่าวไหม
0: เห็นสิเก่งมากเลยนะ
1: ฉันอยากไปช่วยพี่อ้นพี่บัสจัง
0: ไปไหมล่ะฉันพาไป
1: ไปสิ
0: งั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
2: เอ้าวมาได้ไงเนี่ยทั้งสองคน
0: พวกเรายังมาช่วยพี่อ้นพี่บัสแล้วก็พี่ๆทีมงานที่เกาะเกร็ดนะครับ
1: มีอะไรให้พวกเราพอช่วยได้บอกได้เลยนะครับ
2: งั้นปกป้อง DLTV ใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำให้เรียบร้อยนะจะได้เดินลุยน้ำท่วมขังได้สะดวกขึ้นเวลาที่เราเดินลุยน้ำแบบนี้การใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำก็จะช่วยป้องกันได้หลายเรื่องเลย
0: ปกป้องนายเห็นทางมะพร้าวนั่นไหม
1: เห็นแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องแค่นี้ฉันจัดการได้ฮึบฮึบเอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
2: ปกป้องเป็นอะไรไหม
0: ตะขาบไปโน่แล้วนายปลอดภัยแล้วปกป้อง
2: นี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
0: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
2: โอเคไหมปกป้องเราจะได้ไปสำรวจทางนู้นกันต่อ
1: โอเคครับนี่ก็ผ่านมาอาทิตย์นึงแล้วสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งก็เริ่มดีขึ้นที่ยังเหลืออยู่ก็คือน้ำท่วมขังใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วล่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ใช้เชือกจัดทำขอบเขตเพื่อจะได้รู้ว่าบริเวณไหนเป็นเขตอันตรายเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำหรือว่าห้ามผ่านเพื่อป้องกันอุบัติเหตุกันคนพลัดตกลงไปและถ้าสังเกตดีๆนะจะมีป้ายข้อความหรือป้ายสัญลักษณ์ในการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยด้วยนะ
0: สถานการณ์ดีขึ้นแต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็เพราะว่าทางตอนบนของแม่น้ำเจ้าพระยายังมีฝนตกหนักต่อเนื่องอยู่ทำให้ปริมาณน้ำสะสมมีปริมาณมากเกินกว่าความสามารถของระบบระบายน้ำที่จะระบายน้ำได้ทันจึงทำให้เกิดน้ำท่วมขังแถมตอนนี้น้ำทะเลยังหนุนสูงต่อเนื่องน้ำก็เลยระบายช้าขึ้นไปอีก
2: ถือว่ายังดีที่เขาได้ประกาศเตือนภัยไปก่อนหน้านี้แล้วชาวบ้านก็เลยเตรียมรับมือได้ทันความเสียหายจึงไม่รุนแรงแถมที่เกาะเกร็ดเนี่ยเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์แล้วด้วยนะทำให้การดำรงชีวิตในสังคมของคนทุกกลุ่มที่นี่สะดวกสบายมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยในการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยยังไงล่ะโดยเฉพาะคนพิการน่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปที่ศูนย์อำนวยการกลางของที่นี่กันก่อนนะทุกคน
1: ดีนะที่ศูนย์อำนวยการกลางที่นี่อยู่บนพื้นที่สูงน้ำท่วมขังก็เลยท่วมไม่ถึง
0: จากข้อมูลที่ DLTV ศึกษามาเกาะเกร็ดเป็นพื้นที่ที่ถูกรายล้อมไปด้วยน้ำจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยทางน้ำได้ง่ายเขาเลยมีการวางผังเมืองที่ดี
2: ถูกต้องอย่างที่ DLTV บอกมาเลย
3: เอออ
2: ้าวนี่เด็กๆนี่พี่นันอาสาสมัครสุดหล่อของเราพี่นันเขามีบ้านอยู่ที่นี่ด้วย
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับเด็ก
2: ๆเด็กๆถามพี่นันเอาเองเลยสิว่าที่นี่เขามีจุดไหนบ้างที่เขาปรับให้เป็นอารยสถาปัตย์เนอะ
4: ตรงไหนบ้างครับ
3: ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะว่าตั้งแต่ที่นี่กลายเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์พี่เนี่ยใช้ชีวิตได้อิสระสะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากเลยนะตั้งแต่บนฝั่งจนกระทั่งข้ามไปเกาะเกร็ดเขาปรับปรุงตั้งแต่ที่จอดรถคนพิการและจุดลงรถเมย์มีทางม้าลายสีขาวล้อมกรอบสีฟ้าเฉพาะให้คนพิการเดินและเข็นวีลแชร์ข้ามถนนมีป้ายบอกทางที่เห็นชัดเจนมีทางลาดขึ้นลงตามจุดต่างๆจุดขึ้นลงโป๊ะและเรือก็มีทางลาดที่มีแผ่นเหล็กหย่อนวางเทียบหัวเรือปรับปรุงทางเดินรอบเกาะเกร็ดและห้องน้ำสำหรับผู้พิการก็มีให้ใช้สะดวกสบายเลยล่ะยังมีอีกเยอะเลยนะไว้ถ้าไม่มีน้ำท่วมขังเข้าสู่สภาวะปกติแล้วมาเที่ยวกันสิที่นี่อาหารและขนมไทยอร่อยมีวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งคนไทยและคนไทยเชื้อสายมอญ มีความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านเครื่องปั้นดินเผาให้เรียนรู้เพียบเลยไว้พี่จะเป็นไกด์พาเที่ยวเอง
4: จริงๆนะครับ
3: ได้สิมาเลยมากดเลยนะ
0: แล้วตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งพี่นันอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็อยู่ที่บ้านเนี่ยละพอเขาประกาศเตือนภัยพี่ก็รีบสับคัทเอาไฟลงเพื่อตัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้านแล้วก็ไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆและสายไฟปลั๊กไฟเลยนะปลอดภัยไว้ก่อนนะในกลุ่มไลน์ก็มีการเตือนภัยให้ข้อมูลส่งข่าวสารแจ้งตลอดเลยซึ่งตอนนั้นทางเจ้าหน้าที่และพี่อาสาสมัครก็ต้องทำการอพยพชาวบ้านผู้สูงอายุคนพิการออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดมีอยู่ช่วงหนึ่งที่กระแสไฟฟ้าในพื้นที่ดับเราเลยต้องใช้อุปกรณ์เตือนภัยอย่างไซเรนมือหมุนเพื่อเตือนภัยแทน
1: แล้วนอกจากไซเรนมือหมุนที่ใช้เตือนภัยแล้วมีอุปกรณ์อะไรอีกบ้างเหรอ DLTV
0: รอสักครู่ขอใช้พลังแห่งความคิดก่อนนะนี่ไงเจอแล้วอุปกรณ์อย่างอื่นก็มีพวกการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพต่างๆเพื่อช่วยในการเตือนภัยนะ
3: ตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งนะพี่เองก็ได้เข้าไปช่วยน้องอีกคนในชุมชนออกมาเพราะว่าพี่เองก็เป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือน้องเขาน้องเขากระดูกสันหลังคดต้องนั่งวีลแชร์น่ะดีนะที่มีทางลาดพี่ก็เลยช่วยเหลือน้องเขาได้สะดวกและทันท่วงที
2: ใช่แล้วเรื่องนี้ก็สำคัญเพราะคนพิการควรจะมีคนใกล้ชิดหรือแม้แต่คนในชุมชนเองก็สามารถคอยดูแลให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมได้แล้วสำหรับพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพควรฝึกการยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นและการเข็นรถอย่างปลอดภัยด้วยนะคนพิการที่เข็นรถด้วยตนเองควรฝึกซ้อมเข็นรถผ่านประตูทางเดินเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้ส่วนคนพิการทางร่างกายที่อยู่รวมกันแบบหอพักควรจัดระบบคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนพิการที่แข็งแรงด้วยตนเองและพอจะช่วยเหลือเพื่อนได้กับคนที่พิการรุนแรงหรือระบบคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนพิการที่บกพร่องทางร่างกายเนี
1: ่ยแล้วเด็กๆอย่างพวกเราเป็นพี่เลี้ยงคนพิการได้ไหมครับพี่อ้น
2: ได้สิเราก็สามารถเรียนรู้ตามหลักการที่เด็กๆสามารถทำได้ค่อยๆเรียนรู้ฝึกหัดวันหนึ่งเราก็จะสามารถช่วยเหลือสังคมได้อย่างที่เราตั้งใจนะอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวเขาจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาบางคนต้องใช้เก้าอี้รถเข็นแล้วเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังนะ
0: แสดงว่าช่วงหลังจากเกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังแล้วพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็ยังต้องคอยรับฟังข่าวเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องและต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวอาคารบ้านเรือนอย่างระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในอาคารบ้านเรือนช่วยชาวบ้านเก็บทิ้งสิ่งของที่มีราขึ้นทำความสะอาดและฆ่าเชื้อและจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดด้วยสิครับ
2: ใช่แล้วข้อมูลเป๊ะมากเลยนะ DLTV ส่วนเรื่องการดูแลคนพิการหลังเกิดภัยเราก็ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายใช้ภาษาท้องถิ่นก็ได้นะอาจจะต้องมีการสาธิตการใช้อุปกรณ์ต่างๆเรื่องของห้องน้ำห้องท่าก็จัดให้สะดวกปลอดภัยใช้ได้กับคนทุกกลุ่มเพิ่มทางลาดตามจุดเชื่อมต่างระดับถ้าหากมีใครได้รับบาดเจ็บก็ให้การปฐมพยาบาลทันที
3: แล้วเราก็มีการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันด้วยนะอย่างการตั้งไลน์กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยล่ะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจอย่างตอนนี้บ้านเรือนชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายก็มีการลงทะเบียนเพื่อรับการปรับปรุงซ่อมแซมพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็จะได้เข้ามาช่วยเยียวยาดูแลจิตใจใส่ใจรับฟังตลอด24ชั่วโมงเลยแต่ตอนนี้ชาวบ้านก็อพยพไปอยู่อาคารที่ปลอดภัยกันหมดแล้วล่ะ
2: เรียกว่าคอยสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันเนอะ
0: มองจากตรงนี้ความเสียหายก็ต้องได้รับการฟื้นฟูอยู่ดีนะครับ
2: ก็คงอย่างนั้นแหละ DLTV แต่อย่างน้อยก่อนเกิดเหตุเราตัวอย่างดีทั้งติดตามฟังข่าวสารสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
0: แล้วก็ต้องสังเกตธรรมชาติรอบตัวเตรียมยกของมีค่าขึ้นที่สูงเตรียมถุงยังชีพข้าวของเอกสารสำคัญอุปกรณ์ที่จำเป็นเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้มันจะช่วยให้เรารอดได้ครับ
1: แล้วถ้าอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมรับมือภัยพิบัติยังไงบ้างครับ
2: จำง่ายๆเลยนะเราก็ต้องใช้ภาษาเข้าใจง่ายใช้สัญญาณไฟสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพใช้วิดีโอในการสื่อสารก็ได้ควรทำป้ายสัญลักษณ์หนีภัยทางออกฉุกเฉิน จุดรวมพลในจุดที่เตรียมไว้ในชุมชนและต้องมีการฝึกซ้อมอพยพอย่างสม่ำเสมอเตรียมจัดหารถเข็นวีลแชร์และอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินจัดเตรียมสถานที่สำหรับการอพยพเหมือนอย่างที่นี่ยังไงล่ะอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันบ้านไหนที่มีผู้พิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็ควรจัดข้าวของในบ้านให้เป็นระเบียบไม่เกะกะขวางทางประตูก็ควรมีขนาดกว้างพอที่จะเข็นวีลแชร์ออกไปได้เพื่อ ง่ายต่อการอพยพและการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่เราต้องมีสติไม่ประมาทป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงๆสติที่ดีเป็นสิ่งแรกที่จะช่วยให้เราหาทางแก้ไขสถานการณ์ตรงหน้าได้นะ
3: คนที่อยู่ร่วมกันในชุมชนเพื่อนบ้านสังคมก็สำคัญถ้าเราเข้าใจถึงพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้การอยู่ร่วมกันก็จะราบรื่นแล้วก็ควรมีการนัดหมายและตกลงกันกับบุคคลหน่วยงานสถานที่ระบบและกระบวนการประสานงานที่ชัดเจนในกรณีที่เกิดภัยพิบัติในระดับชุมชนโรงเรียนแค่นี้ก็สามารถตอบสนองความต้องการเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยด้วยครับ
2: พวกเรารู้ไหมว่าในหลวงของเราทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยปัญหาน้ำท่วมขังในประเทศไทยเป็นอย่างมากทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการแก้มลิงของในหลวงรัชกาลที่9ทั่วประเทศในพื้นที่65จังหวัดตลอดจนบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ13ทุ่งได้แก่พื้นที่12ทุ่งในภาคกลางตอนล่างและทุ่งบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเพื่อใช้เป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชะลอน้ำหลากได้ถึง 1,410,000 ล้านไร่และสามารถรองรับน้ำได้ถึง 1,704 ล้านลูกบาทเมตรโครงการแก้มลิงไม่เพียงแต่แก้ปัญหาน้ำท่วมขังแต่ยังช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งได้ด้วยเพราะน้ำจืดที่เก็บกักไว้ในแก้มลิงประชาชนสามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภคทำให้คนไทยมีน้ำกินน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปีเลยละ
4: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
2: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
0: เอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลย
2: และนี่เลยการสื่อสารแบบฉับไวผ่านอุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารการให้ข้อมูลความรู้อย่างนี้ไงไปเด็กๆตอนนี้เขาต้องการขอแรงไปช่วยแจกข้าวกลางวันในศูนย์อพยพกันนะ
4: ได้เลยครับ
5: ไปกันเลย
0: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่อเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งต้องตั้งสติแล้วรีบเข้าช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังให้เร็วที่สุดการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันถือว่าเป็นการสื่อสารที่มีความรวดเร็วและมีประโยชน์มาก

MCIU DLTV สื่อแอนิเมชันเรื่อง Searching ตามหาพ่อหายรายวิชาวิทยาการคำนวณระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6

0: แนะนำตัวละครเข็มทิศพ่อของเข็มทิศหลวงพ่อค้าลูกชิ้นแม่ค้าน้ำผลไม้ปั่นณบ้านหลังหนึ่งมีสองพ่อลูกอาศัยอยู่ด้วยกันลูกชายมีชื่อว่าเข็มทิศวันหนึ่งเข็มทิศตื่นมาไม่เจอพ่อจึงรู้สึกวิตกกังวลเขาจึงเดินตามหาพ่อในห้องต่างๆของบ้านเช่นห้องครัวห้องนั่งเล่นแต่ก็ยังไม่เจอเลยจึงเดินออกมาหาบริเวณรอบๆบ้านแต่ก็ยังไม่เจออยู่ดี
1: พ่อครับพ่อครับพ่ออยู่ที่ไหนครับอยู่ในครัวหรือเปล่าครับเอ๊ะไม่มีนี่นาหรือว่าพ่อจะอยู่ในห้องนั่งเล่นเอ๊ะที่นี่ก็ไม่มีแล้วเราต้องไปหาพ่อต่อที่ไหนดีล่ะหรือว่าพ่อจะรดน้ำต้นไม้อยู่ข้างนอกบ้านวิ่งไปดูดีกว่าเอ๊ะที่นอกบ้านก็ไม่มีเอายังไงต่อละทีนี้เดี๋ยวเข้าไปในบ้านไปเอาโทรศัพท์โทรหาพ่อดีกว่า

0: ับโทรศัพท์เลยแล้วจะโทรกลับมาหาเราไหมเนี่ยโอ้พ่อไปไหนนะกี่ที่กี่ที่ก็หาไม่เจอเลยเอ๊ะแล้วเราจะไปหาพ่อที่ไหนดีนะโอ้นี่ไงนี่คือรูปสถานที่ที่เราเคยไปกับพ่อนี่นะเราน่าจะตามหาพ่อจากสถานที่ในภาพพวกนี้ที่พ่อเคยพาเราไปได้แต่ว่าสถานที่แต่ละแห่งอยู่ที่ตรงไหนล่ะแล้วเราจะไปยังสถานที่แต่ละที่ได้ถูกต้องยังไงดีนะนึกออกแล้วเราต้องค้นหาสถานที่ต่างๆที่เคยไปกับพ่อใน Google Map แล้วเราจะต้องพิมพ์คำว่าอะไรล่ะเนี่ยอ๋อคิดออกแล้วคุณครูเคยสอนให้เราใช้แอป Google Map ในการค้นหาสถานที่ต่างๆแต่เอ๊ะวัดที่พ่อเคยพาเราไปชื่อว่าอะไรล่ะนึกก่อนเย้นึกออกแล้วต้องรีบพิมพ์ก่อนเดี๋ยวลืมนี่พิมพ์คำว่าวัดเขาวังในช่องค้นหาแล้วกดที่ปุ่มค้นหา
1: yeah!
0: โอ้เจอแล้วเรานี่มันเก่งไม่ใช่ย่อยเลยนั่นเนี่ยนี่นี่นี่แล้วก็เข้าไปที่กดปุ่มเส้นทางทีนี้เราต้องเจอพ่อแน่เลย

0: นมัสการครับหลวงพ
1: ่อสวัสดีเข็มทิศว่ายังไงมีเรื่องอะไรหรือเปล่ามีอะไรจะให้หลวงพ่อช่วยไหม
0: หลวงพ่อครับพ่อของผมหายไปไหนก็ไม่รู้ผมหาไม่เจอเลยพ่อของผมได้มาที่วัดไหมครับหลวงพ่อเห็นบ้างไหมครับ
1: ตั้งแต่เช้าก็ยังไม่เห็นมาที่วัดเลยนะแล้ววันนี้ก็ไม่ใช่วันพระแล้วที่วัดก็ไม่ได้มีการจัดการอะไรด้วยนะ
0: แล้วครับหลวงพ่อแล้วผมจะต้องไปตามหาพ่อต่อที่ไหนดีนะงั้นผมจะลองตามหาดูที่สวนสาธารณะที่เคยไปกับพ่อละกันนะครับขอบคุณมากนะครับหลวงพ่อ เดี๋ยวเข้ากูเกิลแมปต่อดีกว่าเมื่อหน้าจอแสดงผลลัพธ์การค้นหาขึ้นมาทำไมพิมพ์คำว่าสวนจักรีแล้วมีชื่อหลายชื่อขึ้นมาล่ะเนี่ยและชื่อก็ไม่ตรงกับที่เราจะหาด้วยโอ้งั้นเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นใช้เสียงแทนการพิมพ์ข้อความตามที่ครูเคยสอนดูดีกว่าก็ดปุ่มที่ไมโครโฟนแล้วก็พูดว่าสวนสาธารณะกรีที่ราชบุรีว้าวเจอแล้วนี่แหละที่นี่แหละไปตามหาพ่อกันเลยโอ้นี่ไปที่เส้นทางให้กูเกิลแมปนำทางไปตามหาพ่อที่สวนสาธารณะจักรี

0: ถามใครดีหาคนที่หน้าตาใจดีหน่อยละกันอ้าวนี่ไงคนนี้ดีกว่าพ่อค้าลูกชิ้นปิ้งเคยเห็นผู้ชายคนนี้ไหมครับ
1: ไม่คุ้นเลยนะไม่เคยเห็นเลย
0: แน่ใจนะครับลองคิดดูดีๆอีกครั้งหน่อยนะครับ
1: แน่สิลุงขายอยู่ตรงนี้มาตั้งแต่เช้าแล้วไม่เห็นคนที่หน้าตาแบบนี้ผ่านมาเลย
0: ไม่เป็นไรครับขอบคุณมากเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมลองไปหาที่ตลาดดูอีกที่ละกันนะครับตลาดพิมพ์ชื่อตลาดสนามหญ้าอ๋อนี่ไงเจอแล้วไปที่ปุ่มเส้นทางเพื่อให้ Google Map นำทางไปตามหาพ่อที่ตลาดสนามหญ้ากันเลย

0: ถึงแล้วเหนื่อยเหมือนกันนั่นเนี่ยว่าแต่จะถามใครดีล่ะทีนี้โอ้ยเหนื่อยลองถามคุณป้าที่ขายน้ำปั่นดีกว่าเคยเห็นผู้ชายคนนี้ไหมครับ
1: ไม่เห็นนะวันนี้ไม่ค่อยมีคนมาซื้อของที่ตลาดเลยจ้ะป้าจำได้ว่ายังไม่เห็นพ่อของเรามาที่ตลาดเลย
0: ไม่เป็นไรครับคุณป้าขอบคุณมากครับเอายังไงต่อดีนะเนี่ยตอนนี้คิดไม่ออกแล้วกลับบ้านก่อนละกัน

0: มออกไปตามหาพ่อตั้งนาน
1: พ่อก็ออกไปซื้ออาหารและขนมเค้กมาให้ไงครับวันนี้เป็นวันเกิดของลูกนะแล้วลูกไปตามหาพ่อที่ไหนมาบ้างและไปอย่างไรเนี่ย
0: ผมปั่นจักรยานไปตามหาพ่อที่วัดเขาวัง

0: แล้วลูกไปแต่ละแห่งถูกด้วยเหรอไหนลองเล่ามาให้พ่อฟังสิลูก
1: ไปถูกทั้ง3ที่เลยครับผมใช้เว็บ Google Map ค้นหาข้อมูลของแต่ละสถานที่ตามที่เคยเรียนกับคุณครูที่โรงเรียนเลยครับ
0: แล้วการใช้ Google Map ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเพื่อค้นหาข้อมูลสถานที่ต่างๆต้องทำยังไงบ้างไหนลองบอกให้พ่อฟังหน่อย
1: เริ่มจากเราต้องเปิดแอป Google Map ก่อนนะครับแล้วพิมพ์ชื่อสถานที่ที่เราต้องการค้นหาลงไปในช่องค้นหา

แล้วกดที่ปุ่มค้นหาครับจากนั้นรอสักครู่หน้าจอก็จะแสดงผลลัพธ์ที่เราต้องการค้นหาขึ้นมาแล้วเราก็คลิกไปที่ชื่อสถานที่ที่เราต้องการจะไปครับจากนั้นกดที่ปุ่มเส้นทางเพื่อปักหมุดสถานที่ครับแล้วก็กดปุ่มเริ่มต้นเพื่อให้ Google Map บอกเส้นทางนำเราไปยังสถานที่ที่เราเลือกครับ

0: แล้วผมก็ปั่นจักรยานไปตามหาพ่อตามเส้นทางนั้นตามที่ Google แบบบอกครับ
1: เก่งมากๆเลยครับลูกเราสามารถใช้ Google Map ในการค้นหาสถานที่ต่างๆเพื่อนำทางให้เราไปยังสถานที่ที่เราต้องการไปได้อย่างถูกต้องซึ่งจะช่วยให้เราไปยังสถานที่นั้นได้อย่างสะดวกและช่วยให้เราไม่หลงทางด้วยนะครับ
0: ครับพ่อได้เวลาทานอาหารและขนมเค้กฉลองวันเกิดกันแล้วนะครับ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครูปลายทางและเรียนปลายทางทุกโรงเรียนครับในชั่วโมงนี้ครับกลับมาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่กับคุณครูทรงพลลิ้มทรงธรรมหรือว่าครูฝึกนั่นเองครับสำหรับในชั่วโมงนี้นะครับนักเรียนทางต้นทางและปลายทางนะครับจะได้มาเรียนรู้กันในเรื่องของการหารทศนิยมด้วยทศนิยม3ตำแหน่งผลหารเป็นทศนิยมไม่เกิน3ตำแหน่งด้วยวิธีการตั้งหารนะครับวันนี้ตัวหารของเราจะเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งแล้วครับ
2: 3
1: ตำแหน่งแล้วเอแล้วเราจะมีวิธีการหาผลหารอย่างไรโดยใช้การตั้งหารนะครับเดี๋ยวนี้ต้องมาดูกันนะครับและเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะครับนักเรียนต้องหาผลหารของทศนิยมที่ตัวหารเป็นทศนิยม3ตำแหน่งผลหารเป็นทศนิยมไม่เกิน3ตำแหน่งด้วยวิธีการตั้งหารได้นั่นเองครับก่อนอื่นนะครับครูฟุกก็จะมาทบทวนความรู้เดิมนะครับของนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับก็คือทบทวนการคูณทศนิยมด้วย 1,000 นะครับมี5ข้อนะครับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับก็ลงมือทำได้เลยครับ

0: ทำกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเอได้ผลคูณของแต่ละข้อเท่ากับเท่าไหร่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันทีละข้อเลยนะครับข้อถามเป็นกลุ่มครับในวันนี้5ข้อ5กลุ่มพอดีเลยครับข้อที่1ครับข้อถามกลุ่ม5ครับได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่ครับ 0.5 คูณ 1,000 เท่าไหร่ครับ
1: 500
0: กลุ่มอื่น

0: ว่าอย่างไรถูกต้องไหมครับ
1: ถ
0: ู
1: กต
0: ้องนะครับ500นะครับหรือตอบ 500.0 ก็ได้ครับจากนั้นครับข้อที่2ครับถามกลุ่ม4ครับ 1.2 คูณ 1,000 ได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่ครับ 1,200 นั่นเองครับเก่งมากครับต่อไปครับ3ขอถามกลุ่ม2ครับได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่ครับ 2.15 คูณ 1,000 ได้ผลคูณเป็นสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบนะครับนี่อาจใส่จุดศูนย์ไปด้วยก็ได้นะครับหรือตอบ 2,150 ครับต่อไปข้อ4กลุ่มไหนจะตอบดีกลุ่ม1ครับได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 6
0: เท่าไหร่ครับ
1: 6
0: ถูกต้องครับหรือตอบ 6.000 ก็ได้นะครับสุดท้ายครับกลุ่ม3ครับตอบข้อ5ครับได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่ครับในข้อ5
1: 1,968
0: นะครับก็ดังนี้เลยนะครับเป็นยังไงบ้างจากตรงนี้นักเรียนครับเดี๋ยวนักเรียนมาสังเกตอะไรกันหน่อยนะครับทางต้นทางและปลายทางเลยนะครับอ่ะดูนะจุดสุดยอดเป็นยังไงครับเลื่อนเลื่อนไปทางไหนทางขวากี่ตำแหน่ง3ตำแสดงว่าการคูณทศนิยมด้วย 1,000 นะครับนั่นเองก็สามารถคิดได้จากนะครับเลื่อนจุดทศนิยมใช่ไหมไปทางขวา3ตำแหน่งนะครับผลคูณที่ได้นะครับเกิดจากการเลื่อนจุดทศนิยมไปทางขวา3ตำแหน่งนั่นเองครับเดี๋ยวจากตรงนี้เราต้องนำไปใช้ต่อนะครับจากนั้นครับนักเรียนเรามาดูที่การหาผลหารครับครูฟุกนะครับจะให้นักเรียนหาผลหารของ0.002 หารด้วย 0.016 ทำอย่างไรครูฟุกถามตัวตั้งคืออะไรตัวตั้งคือ 0.002 ตัวหารคืออะไร
1: 0.016
0: อ้าวจากตรงนี้นักเรียนจะหาผลหารโดยใช้วิธีใดเอ๊ะจากความรู้เดิมทำไงดีอะไรนะเขียนในรูปของเศษส่วนใช่ไหมครับเขียนทศนิยมในรูปของเศษส่วนอ่ะเขียนได้อย่างไรนะครับมาดูพร้อมกัน 0.002 เขียนในรูปของเศษส่วนได้อย่างไรครับ
1: เศษ
0: 2ส่วน 1,000 นะครับต้องเรียนปลายทางตอบไปพร้อมกับเพื่อนต้นทางเลยนะครับต่อไปเครื่องหมายหาร 0.016เขียนในรูปของเศษส่วนได้อย่างไรครับ
1: เศษ
0: 16ส่วน 1,000 จากนั้นนักเรียนก็มาพิจารณาที่การหารเศษส่วนใช่ไหมครับเอการหารเศษส่วนทำอย่างไร
1: ตั
0: วตั้งคูณ
1: ตัวกลับของตัวหาร
0: ส่วนกลับของตัวหารอ่ะแล้วคูณอะไรล่ะครับคูณเศษ 1,000 ส่วน 16 จากนั้นทำอย่างไรดีทำยังไงครับนำตัวเศษคูณตัวเศษนำตัวส่วนคูณตัวส่วนนักเรียนก็จะได้ตัวเศษเป็น2คูณ 1,000 ได้ตัวส่วนเป็น 1,000 คูณ 16 จะหาผลคูณของตัวเศษเลยไหมหรือหาผลคูณของตัวส่วนเลยไหมหรือหาจำนวนนับมหารหาจำนวนนับมหารนำจำนวนนับใดมหารดีที่ต้องหารได้ลงตัวด้วย
1: 1,000
0: เอา 1,000 หารอะไรครับ
1: 1,000
0: หาร 1,000 ที่เป็นตัวเศษได้เท่าไหร่นะ
1: 1
0: และ 1,000 หาร 1,000 ที่เป็นตัวส่วนได้เท่าไหร่นะ
1: 1
0: อ้าวมีอะไรหารได้อีกไหม
1: 2
0: เอา2หารอะไร 2หาร 16ที่เป็นตัวส่วนใช่ป่ะได้เท่าไหร่ครับ
1: 8
0: แล้ว2หารอะไรอีกที่เป็นตัวได้เท่าไหร่ครับ
1: 1
0: ดังนี้นะครับสิ่งที่เรียนต่อครูฟุกมานะครับจากนั้นครับทำอย่างไรดีทำอย่างไรต่อก็ดูที่ตัวเศษใช่ไหมคืออะไรครับ1คูณ1ได้เท่าไหร่ครับ
1: 1
0: ตัวส่วน1คูณ8ได้เท่าไหร่ครับแสดงว่านักเรียนต้องตอบเท่าไหร่ครับ
1: เศษ
0: 1ส่วน8นะครับอ้าวแล้วเราจะทำอย่างไรต่อเพราะเรา

0: จะตอบในรูปของทศนิยมแต่ตอนนี้อยู่ในรูปของเศษส่วนก็คือเศษ1ส่วน8เอ๊ะทำอย่างไรดี
1: 125 คูณ 8
0: นำ125คูณอะไรคูณทั้ง
1: ต
0: ัวเศษและตัวส่วนนะครับนักเรียนอย่าลืมนะครับนี่ต้องนำจำนวนนับเดียว

0: ส่วนนักเรียนก็จะได้เป็นเศษ125ส่วน 1,000 ครูฟุกขอถามกลุ่ม5ครับเศษ125ส่วน 1,000 เขียนในรูปของทศนิยมได้อย่างไรครับตัวแทน1คนตอบที่ไม่ใช่คนเดิม
1: 0.125 ครับ
0: เพื่อนกลุ่มอื่นที่เห็นว่าอย่างไรครับถูกต้องไหม
2: ถ
0: ูกต้องนะครับก็จะได้เป็น 0.125 เพราะว่าตัวส่วนเป็น 1,000 ทศนิยมกี่ตำแหน่งครับ
2: 3
0: ตำแหน่งนะครับนักเรียนครับก่อนที่สรุปคำตอบทำอย่างไรตรวจสอบคำตอบโดยใช้เครื่องคิดเลขครับนักเรียนตัวแทนกลุ่มมารับจากครูฟุกครับ

นักเรียนครับเวลาตรวจสอบคำตอบนักเรียนต้องคิดจากอะไรครับตัวหารคูณผลหารต้องเท่ากับตัวตั้งซึ่งตัวหารของเราคืออะไรครับ0.016คูณผลหารได้มาเท่าไหร่ครับ0.125คูณกันแล้วต้องเท่ากับตัวตั้งใช่ไหมลองตรวจสอบครับ

0: ได้เท่ากับตัวตั้งไหมครับเท่าไหมครับได้เท่ากับตัวตั้งเลยใช่ไหมครับดังนั้นครับเราสรุปคำตอบเลยนะครับ 0.002 หารด้วย 0.016 นะครับได้เท่ากับตอบพร้อมกันครับได้เท่ากับ 0.125 นะครับนี่คือผลหารของเรานะครับและตอบให้เรียบร้อยเป็นตัวเลขไทยครับนักเรียนครับจากตรงนี้นะครับนักเรียนหาผลหารโดยใช้ความสัมพันธ์ของทศนิยมกับเศษส่วนนอกจากวิธีนี้นักเรียนคิดว่ามีวิธีอื่นในการหาผลหารหรือไม่ครับมีไหมเอ่ยมีเอาวิธีใดล่ะการตั้งหารใช่ไหมครับการตั้งหารนักเรียนครับจากที่เราได้เรียนรู้ในชั่วโมงที่ผ่านมาถ้าใช้การตั้งหารตัวหารต้องเป็นอะไรต้องเป็นจำนวนนับแต่ตอนนี้ตัวหารของเราเป็นอะไรทศนิยมทศนิยมกี่ตำแหน่งด้วย3ตำแหน่งนะครับตัวหารของเราคือ 0.016 ตัวหารของเราเป็นทศนิยม3ตำแหน่งนักเรียนตอบครูฟุกว่าเราต้องทำตัวหารให้เป็นจำนวนนับเอ้าทำอย่างไรล่ะเพื่อทำให้ตัวหารของเราเป็นจำนวนนับน้ำ 1,000 มาคูณเอ๊ะมาคูณอย่างไรทั้งตัวตั้งและตัวหารนะครับนักเรียนจากข้อนี้นะครับเนี่ยต้องนำ 1,000 นะครับมาคูณทั้งตัวตั้งและตัวหารนะครับก็จะได้เป็นดังนี้ครับนักเรียนก็เขียนวิธีทำนะครับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางดูนะครับนักเรียนก็จะได้เป็นนะครับในวงเล็บแรกนะครับ 0.002 คูณ 1,000 นะครับจากนั้นเป็นเครื่องหมายหารนะครับและอีก1วงเล็บนะครับที่เป็นตัวหารคือ 0.016 คูณ 1,000 ครับจากนั้นครับครูฟุกถามกลุ่ม4ครับจากตัวตั้งนะครับตรงนี้นักเรียนคูณแล้วได้เท่าไหร่ครับตัวแทน1คนตอบครับเท่าไหร่ครับ
1: ได้เท่ากับ2ครับ
0: เพื่อนกลุ่มอื่นที่เห็นว่าอย่างไรครับนะครับนักเรียนก็ได้ตัวตั้งเป็น2นะครับจากนั้นครับตัวหารเป็นเท่าไหร่ครับกลุ่ม1ครับเชิญครับ
1: 16ค่ะ
0: กลุ่มอื่นที่เห็นว่าอย่างไรครับถูกต้องไหมครับถูกต้องครับปรบมือให้เพื่อนที่ตอบหน่อยครับนักเรียนครับจากตรงนี้ครูฟุกอยากให้นักเรียนทางต้นทางและปลายทางมองมาด้านหน้าก่อนนะครับจากตรงนี้ครับนักเรียนก็จะได้เป็น2หารด้วย16นะครับจาก2หารด้วย16อะไรคือตัวตั้ง2อะไรคือตัวหาร16นะครับจากนั้นเรามาตั้งหารครับเครื่องหมายหารยาวนะครับครูฟุกถามด้านในเนี่ยนักเรียนต้องใส่เลขอะไรเข้าไปครับ2นะครับเพราะ2เป็นตัวตั้งอ้าวด้านหน้าเครื่องหมายหารใส่อะไรครับ16เพราะ16เป็นตัวหารผลหารจะใส่ด้านบนใช่ไหมครับจากนั้นครับให้นักเรียนทางต้นทางและปลายทางตั้งใจฟังดีๆนะครับ

0: นะครับจะนำ16ไปหาร2ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่าไหร่นะ0นักเรียนใส่0ในหลักหน่วยที่ผลหารใช่ไหมครับ16คูณ0ก็ได้เท่ากับ0 2ลบด้วย0เท่ากับ2จากนั้นครับทำอย่างไรตอนนี้เราเหลือเศษเป็น2ทำยังไงดีก่อนใส่0ต้องใส่อะไรก่อนนักเรียนต้องใส่จุดที่ตัวตั้งก่อนนะครับอย่าลืมนะครับต้องใส่จุดก่อนเมื่อใส่จุดที่ตัวตั้งแล้วก็เขียนอะไรได้เลย0และอย่าลืมใส่จุดที่ไหนผลหารจุดที่ผลหารกับจุดของตัวตั้งต้องอะไรกันตรงกันดังนี้ครับจากนั้นครับนักเรียนตั้งใจดูนะครับครูฟุกจะกระจาย2ในหลักหน่วยไปรวมกับ0ในหลักส่วน10ก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับ20ในหลักส่วน10นะครับจากนั้นครับนํา16ไปหาร20ในหลักส่วน10ได้เท่าไหร่ครับได้1ใช่ไหมครับใส่1ที่ผลหารในหลักส่วน10ดังนี้ครับ16คูณ1ได้เท่ากับ16 20ลบด้วย16ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ4จากนั้นยังเหลือเศษอยู่4ทำไงต่อเติม0ที่ไหนครับที่ตัวตั้งก็คือในหลักอะไรแล้วหลักส่วน100นะครับจากนั้นครับกระจาย4ในหลักส่วน10ไปรวมกับ0ในหลักส่วน100ก็จะได้เป็น40ในหลักส่วนนักเรียนนำ16ไปหาร40ในหลักส่วน100ได้เท่าไหร่ครับได้เท่าไหร
1: ่
0: ได้2ใส่2ที่ผลหารในหลักส่วน100 16คูณ2ได้เท่ากับ32ใส่ตรงนี้นะครับ40ลบด้วย32ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ8จากนั้นทำไรต่อเรายังเหลือเศษอยู่8เติม0ที่ตัวตั้งใช่ไหมก็คือในหลักอะไรถัดไป
1: หล
0: ักส่วนพันนะครับจากนั้นกระจาย8ในหลักส่วน100ไปรวมกับ0ในหลักส่วนพันก็จะได้เป็น80ในหลักส่วนพัน16หาร80ในหลักส่วนพันได้เท่าไหร่ครับ
1: 5
0: ได้5ใส่5ที่ผลหารในหลักส่วนพันดังนี้นะครับ16คูณ5ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 80
0: นำ80ลบด้วย80ก็ได้เท่าไหร่เลย0เศษเป็น0สิ้นสุดการหารยังหยุดแล้วนะครับเพราะเราหารได้ลงตัวแล้วใช่ไหมครับอย่าลืมคำนักเรียนก่อนที่เราจะสรุปคำตอบนักเรียนต้องตรวจสอบคำตอบตรวจสอบอย่างไรทำอย่างไรครับตัวหารคืออะไรครับจากโจทย์เลยจากโจทย์นะ 0.016 คูณผลหาร
1: 0.125
0: แล้วดูซิว่าได้ผลคูณเท่ากับตัวตั้งหรือไม่ครับตรวจสอบได้เลยครับ

เป็นยังไงครับเมื่อตรวจสอบแล้วได้เท่ากับตัวตั้งไหมครับเท่ากันนะครับได้เท่ากับตัวตั้งเลยนะครับแสดงว่าคำตอบของเราคือ 0.125 เป็นคำตอบที่อะไรเลยที่ถูกต้องนะครับนั่นเองก็สรุปคำตอบได้เลยครับดังนั้น 0.002 หารด้วย 0.016 นะครับเท่ากับ 0.125 นั่นเองครับและตอบให้เรียบร้อยเป็นตัวเลขไทยนะครับนั่นเองครับจากตรงนี้นะครับครูฟุ๊กจะพานักเรียนเนี่ยมาทำกิจกรรมกันนะครับกิจกรรมในวันนี้นะครับกิจกรรมไตหาหัวจามถูกต้องครับกิจกรรมตามหาหัวใจนะครับนักเรียนเราจะทำอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูคำชี้แจงกันเลยนะครับคุณครูปลายทางนะครับให้นักเรียนจับคู่นะครับและในระหว่างนักเรียนทำกิจกรรมนะครับให้เดินดูนักเรียนให้คำแนะนำและตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะครับสำหรับนักเรียนทางต้นทางและปลายทางฟังคำชี้แจงจากครูฟุกก่อนนะครับครูฟุกนะครับจะให้นักเรียนแต่ละคู่นะครับส่งตัวแทนมาสุ่มหยิบบัตรโจทย์ที่เป็นหัวใจครึ่งดวงคู่ละ1บัตรนะครับบัตรโจทย์ดังนี้เลยครับนักเรียนนะครับบัตรโจทย์ดังนี้เลยนะครับจากนั้นครับให้นักเรียนเนี่ยแสดงวิธีหาผลหารโดยทำลงในสมุดนะครับเมื่อนักเรียนได้ผลหารแล้วนะครับนักเรียนต้องไปตามหาบัตรคำตอบที่เป็นหัวใจอีกครึ่งดวงนะครับครูฟุกติดให้อยู่ดังนี้เลยนะครับดานุนครับเห็นไหมครับอันนั้นคือแบบคำตอบนะครับเป็นหัวใจอีกครึ่งดวงนะครับจากนั้นให้นักเรียนนำมาประกอบการเป็นหัวใจเต็มดวงนะครับถ้านักเรียนคิดคำตอบได้ถูกต้องจะประกอบกันได้พอดีเลยนะครับจากนั้นนะครับเมื่อเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันนะครับก่อนอื่นครับให้นักเรียนเก็บอุปกรณ์ของตนเองก่อนครับเพราะเราต้องจับคู่นักเรียนสามารถจับคู่ข้ามกลุ่มได้เลยนะครับเงื่อนไขเหมือนเดิมห้ามซ้ำกับในชั่วโมงที่ผ่านมาครับพร้อมจับคู่ยังนะครับนักเรียนอย่าลืมนำสมุดวิชาคณิตศาสตร์ไปด้วยนะครับเพราะเราต้องทำลงในสมุดนะครับทั้งเรียนต้นทางและปลายทางเลยนะครับพร้อมแล้วจับคู่ครับ

ักเรียนครับก่อนที่ครูฟุกจะแจกบัตรโจทย์นะครับนักเรียนนำเครื่องคิดเลขมาคืนครูฟุกก่อนครับตัวแทนกลุ่มนำมาคืนเลยครับขอบคุณครับพร้อมยังพร้อมที่จะตามหาหัวใจหรือยังนะครับเดี๋ยวตัวแทนนะครับยกมือไว้นะครับครูฟุกจะให้สุ่มหยิบนะครับจะไปที่ใครก่อนดีกลุ่มให้กลุ่ม2ก่อนสุ่มหยิบเลยครับ1ใบคู่กันเปล่าอ่ะกลุ่ม4ครับกลุ่ม3สำหรับในตอนนี้นะครับนักเรียนได้บัตรโจทย์ที่เป็นหัวใจครึ่งดวงไปแล้วใช่ไหมครับถ้าพร้อมแล้วนะครับทำกิจกรรมตามหาหัวใจกันได้เลยครับ

0: นักเรียนหาผลหารกันเสร็จเรียบร้อยหรือยังครับ
1: เสร็จ
0: เสร็จแล้วใช่ไหมครับจากนั้นนะครับให้ตัวแทนนะครับแต่ละคู่นะครับมาตามหาหัวใจจากด้านหน้าครับมาตามหาหัวใจได้เลยครับมาด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับนำมาประกบที่โต๊ะของตนเองครับเสร็จแล้วนำมาประกบที่โต๊ะของตนเองครับว่าประกบสนิทหรือไม่มีใครที่ตามหาหัวใจไปแล้วประกอบไม่ได้บ้างครับมีไหมไม่มีเลยใช่ไหมครับแสดงว่านักเรียนหาพลหารได้อย่างถูกต้องนั่นเองครับและเดี๋ยวท้ายชั่วโมงนะครับนำแนวคิดที่ได้แสดงวิธีการหาพลหารนะครับมาส่งครูฟุกด้วยนะครับจากนั้นครับเดี๋ยวให้แต่ละคู่นะครับชูให้เพื่อนๆปลายทางดูหน่อยครับว่าเราประกอบกันแล้วนะครับได้เป็นอย่างไรนะครับช่วยกับเพื่อนๆปลายทางหน่อยครับนะครับต้องประกอบประกบกันได้แล้วสนิทนะครับเห็นไหมครับเด็กๆปลายทางเป็นอย่างไรบ้างครับทำกิจกรรมกันเสร็จเรียบร้อยหรือไม่ครับนะครับเอาเก็บให้เรียบร้อยนะครับวันนี้ก็จบกิจกรรมไปแล้วนะครับคือกิจกรรมไปหาหัวจำนะครับกิจกรรมตามหาหัวใจก็มีเพียงเท่านี้นะครับนักเรียนจากนั้นครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนนะครับที่ได้เรียนรู้กันในชั่วโมงนี้ครับอ่ะจากนั้นนะครับครูฟุกนะครับจะให้นักเรียนนะครับมาอธิบายครับอธิบายวิธีการหาผลหารของ 0.45 หารด้วย 0.003 ด้วยวิธีการตั้งหารทำอย่างไรทำยังไงครับทำยังไง
1: นำ
0: 1,000 มาทำอะไรมาคูณทั้งตัวตั้งทำไมถึงนำ 1,000 มาคูณ
1: เพราะว่าให้อ
0: ะไรครับตัวหารนั้นเป็นอะไรจำนวนนับซึ่งตัวหารของเราคือ 0.003 นักเรียนจะทำ 0.003 ให้เป็นจำนวนนับนะครับโดยการนำ 1,000 มาคูณแต่อย่าลืมต้องคูณทั้งตัวตั้งและตัวหารนะครับเห็นไหมดังนี้เลยนะครับแล้วเนี่ยก็แสดงวิธีการหาผลหารโดยการตั้งหารนะครับจากที่นักเรียนได้อธิบายไปแล้วนะครับครูฟุกก็จะมาสรุปได้ดังนี้อีก1ครั้งนะครับการหารทศนิยมด้วยทศนิยม3ตำแหน่งนะครับอาจทำตัวหารให้เป็นจำนวนนับนะครับโดยนำ 1,000 มาคูณทั้งตัวตั้งและตัวหารแล้วจึงหาผลหารด้วยวิธีการตั้งหารนะครับนักเรียนจากนั้นครับเดี๋ยวมาดูกันที่แบบฝึกหัดครับแบบฝึกหัด 3.7 ครับดังนี้เลยนะครับเดี๋ยวฟุกดูก่อนว่าจะให้ทำข้อไหนดีข้อ1ครับบันทึกเลยนะครับข้อ4ครับจากนั้นครับข้อ5ครับข้อ8ครับข้อ9และข้อ12ครับนี่คือสิ่งที่นักเรียนต้องกลับไปทบทวนจากสิ่งที่นักเรียนรู้ในวันนี้นะครับอย่าลืมกลับไปทำมาด้วยนะครับและนำมาส่งครูฟุกในชั่วโมงถัดไปครับนักเรียนครับบทเรียนครั้งถัดไปครับเรามาพบกันในเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกการลบทศนิยมนะครับครูฟุกอยากฝากนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับไปทบทวนในเรื่องของการบวกและการลบทศนิยมนะครับว่ามีหลักการว่าอย่างไรนะครับต้องกลับไปทบทวนมาก่อนนะครับและสิ่งที่ครูปลายทางจะต้องเตรียมนะครับคือแบบฝึกหัด 3.8 นะครับและใบกิจกรรม 3.6 นะครับนักเรียนครับจากในชั่วโมงนี้นะครับครูฟุกก็ได้เห็นนักเรียนนะครับว่าทำกิจกรรมด้วยความตั้งใจนะครับแสดงวิธีหาผลหารนะครับได้อย่างถูกต้องนะครับครูฟุกก็ตรวจสอบจากท่านเรียนตามหาหัวใจนะครับแล้วประกบกันได้สนิทแสดงว่าคำตอบของนักเรียนนั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับจากนั้นครับประเมินตนเองครับนะครับวันนี้ทุกคนให้หน้ายิ้มเลยนะครับเก็บให้เรียบร้อยครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอนต่างๆนะครับได้ตามช่องทางนี้เลยในชั่วโมงนี้ครับครูฟุกก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

รู้หรือไม่ตอนคนไร้ความสามารถและคนเสมือนไร้ความสามารถฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้หรือไม่กรณีคนไร้ความสามารถประสงค์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองต้องให้ผู้อนุบาลเป็นผู้ฟ้องคดีแทนสำหรับคนเสมือนไร้ความสามารถหากประสงค์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์ก่อนและต้องแนบหนังสือแสดงความยินยอมนั้นมาพร้อมกับคำฟ้องด้วยศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: 7มหัศจรรย์ตัดสินใจย้อนกลับมาบนโลกเพื่อช่วยชีวิตเจ้าหนูทำให้ต้องสูญเสียพลังงานและไม่สามารถเดินทางต่อไปยังดวงจันทร์ได้
1: พวกเราคงไปดวงจันทร์ไม่ได้แล้วสิเนี่ยต้องติดอยู่ที่นี่ต่อไปอีกสินะ
2: แล้วพวกเราจะทำยังไงกันต่อไปดีล่ะ
3: ติดต่อกลับไปที่ดาวของเราดาวเรขาคณิต

0: รายงานสถานการณ์ขอรายงานให้ทราบว่าภารกิจไปดวงจันทร์ของเรายังไม่สำเร็จเป็นเพราะเราต้องช่วยเหลือเพื่อน
1: ๆอะไรคือเพื่อน
0: เราจะอธิบายยังไงดีนะเด็กๆล่ะคะรู้ไหมว่าเพื่อนคืออะไร

0: เราก็สะสมพลังความดีกันใหม่สิน
1: ั่นสิดูที่นี่สะสมพลังงานสะสมความดี
2: สะสมเพื่อน
3: ๆไม่ต้องห่วงดวงจันทร์น่ะยังมีเวลากลมป๊อกอีกหลายครั้ง
0: โอ้นี่มันก็7
2: มหัศจรรย์ยังอยู่บนโลกพวกเขาพาบรรดาเพื่อนสัตว์ทั้งหลายมาอยู่ที่เกาะอันไกลโพ้นที่นั่นสัตว์ต่างๆอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขและออกลูกออกหลานมากมาย7มหัศจรรย์ก็ยังไม่ได้ไปดวงจันทร์พวกเขารักโลกนี้มากพวกเขาช่วยรักษาธรรมชาติและสร้างมิตรภาพระหว่างเพื่อนสัตว์ทั้งหลายบนเกาะ7มหัศจรรย์พร้อมกับสะสมพลังความดีต่อไปเพื่อวันหนึ่งจะปฏิบัติภารกิจให้กับดาวเรขาคณิตได้สำเร็จนั่นก็คือ

ืบมาบนดาวเรขาคณิตเรื่องราวของมิตรภาพที่ชาวดาวเรขาคณิตใฝ่ฝันจะได้พบเจอ

0: class ready.
1: Hello, teachers.
2: Hello, students. How are you today?
1: I'm good. Thank you. And you?
2: I'm good too. Thank you for asking. Hello, teachers and students who are watching on the LTV 6. Welcome to English class with me, Miss Anjali Sonabut. The topic for today is Sports Day. One more time, Sports Day. Look at this topic. What are we going to study about? เกี่ยวกับวันกีฬาสีถูกต้องค่ะนักเรียนเคยเข้าร่วมงานกีฬาสีกันไหมลูกเคยเข้าร่วมใช่ไหมวันนี้คำถามค่ะ Do you like Sports Day?
3: Yes or no?
1: Yes.
2: Who said yes? โอเคควรถามต่อค่ะ Why do you like Sports Day? Why do you like Sports Day? ขึ้นต้นคำถามด้วยคำว่า Why นั่นแสดงว่าควรต้องการอะไรลูกเหตุผลว่าทำไมหนูถึงทำไมคะ
4: ชอบ
2: อันกีฬาสีเวลาตอบทบทวนค่ะถ้าเวลาจะบอกเหตุผลขึ้นด้วยคำว่าอะไรก่อน
4: it's.
2: ใช้คำว่า it's เลยก็ได้แต่ตอนนั้นควรเคยสอนไปว่าต้องมีหนึ่งคำ
4: because
2: ถูกต้องค่ะ because it's fun it's exciting it's อะไรได้อีกมีไหมทบทวนสิ
4: interesting
2: ทีนี้ค่ะควรถามค่ะ Have you joined in Sports Day? Have you joined in Sports Day? Yes or no?
4: Yes.
2: ประโยคนี้ถามว่าไงลูกเก่งมากค่ะประโยคนี้นะคะถามว่าคุณเคยเข้าร่วมงานวันกีฬาสีไหมฉะนั้นเรียนตอบว่า
4: Yes.
2: Okay. If you say yes, what activities or sports?Have you joined in sports day? ให้นักเรียนดูค่ะวันถามต่อค่ะถ้านักเรียนบอกว่านักเรียนเคยเข้าร่วมนะคะอะไรบ้างที่นักเรียนเคยเข้าร่วมกิจกรรมอะไรบ้างหรือกีฬาก็ได้
4: บาสเกตบอล
2: ฟุตบอลภาษาไทยก็ได้ลูกเปตองแชร์บอลวิ่งแข่งอะไรนะคะส่งน้ำกับหลังอันนี้คือเกมนะคะมีอะไรอีกลูกชักไกเยอร์มีใครวิ่งแข่งวิ่งเปรี้ยวอะไรได้อีกวอลเลย์บอลมีอะไรอีกมีอีกไหมกีฬาควรว่ามีเยอะมากกว่านี้ใช่ไหมคะอะไรนะคะแชร์บอลไปแล้วสวิมมิ่งโอเคทีนี้ค่ะวันนี้เราจะพูดเกี่ยวกับวันกีฬาสีแน่นอนค่ะstudent be quiet pleaseโอเคก็ถัดมาค่ะเรามาดู objectives ค่ะสำหรับกิจกรรมที่เราต้องทำวันนี้นะคะอย่างแรกเลยเราจะมีการ pronounce and give the meanings of vocabulary words about sports เรื่องอะไรคะกีฬา activities for sports day activities กิจกรรมในวันกีฬาสีแน่นอนวันนี้หนูจะต้องมีการออกเสียงคำศัพท์เหล่านี้นะคะท่านมากิจกรรมที่2ค่ะนักเรียนค่ะ write sentences about your

0: experiences during sports day คำที่วันขีดเส้นใต้ค่ะ your experiences คืออะไรใครทราบเช่นเมื่อกี้หนูบอกว่าหนูเคยเข้าร่วมวิ่งแข่งเคยเตะฟุตบอลเคยชักไกเยอร์นั่นถือว่าเป็นอะไรทั้งสิ้นเลยประสบการณ์เป็นประสบการณ์ที่เรียนเนี่ยเคยเข้าร่วมฉะนั้นคำว่า your experiences แสดงว่าแปลว่าอะไรคะประสบการณ์ของนักเรียนเองที่นักเรียนเคยทำไมคะเข้าร่วมในวันกีฬาสีฉะนั้นวันนี้นักเรียนต้องเขียนนะคะนอกจากเขียนแล้วค่ะนักเรียนขา ask about and share your experiences from sports day นอกจากเขียนแล้วนักเรียนต้องมีการ ask your friend ถามค่ะแล้วก็แชร์แบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับวันงานกีฬาสีฉะนั้นนะคะนี่ก็คือกิจกรรมที่นักเรียนต้องทำในชั่วโมงนี้พอได้ไหมลูกพอได้เนาะทีนี้ค่ะมาดูกิจกรรมแรกค่ะควรมีกิจกรรมให้อย่างแรกเลยควรจะให้นักเรียนทายคำศัพท์จากภาพนี้ค่ะแต่ต้องเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับกีฬาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับวันกีฬาสีโอเคไหมคะภาพแรกนะคะสองคำสองพยางค์ฟุตแล้วก็บอลฉะนั้นคำนี้คือคำว่าฟุตบอลตรงตัวเลยแปลว่าอะไรคะฟุตบอลกีฬาฟุตบอลนั่นเองฉะนั้นอ่านออกเสียงอีกครั้งหนึ่งค่ะ
1: ฟ
0: ุ
1: ตบอล
0: ฟุตบอลฉะนั้นกิจกรรมแบบกิจกรรมการทบทวนคำศัพท์ของวันนะคะการเรียนรู้คำศัพท์ของวันจะเป็นประมาณนี้โอเคไหมคะนักเรียนจะต้องมีการทายคำศัพท์จากภาพที่เห็นโอเคไหมลูกโอเคไหมฉะนั้นค่ะมันจะเป็นคำที่หนูรู้อยู่แล้วมีสองคำค่ะสองคำคำแรกภาพนี้อะไรก่อนแซกโซโฟนคำแรกคือแซกอะไรนะแซกอันนี้สีอะไรสีแดงสีแดงภาษาอังกฤษว่า red sack ถูกต้องค่ะฉะนั้น repeat เราจะมี sack race คือกีฬาอะไรลูก
2: กระโดด
0: หรอวิ่งกระสอบค่ะฉะนั้นคำนี้ค่ะ sack race แปลว่ากีฬาวิ่งกระสอบอ่ะ say it one more time
1: Sack
0: race One more time
1: Sack
0: race แปลว่า
1: ว
0: ิ่
1: งกระสอบ
0: วิ่งกระสอบค่ะถัดมา
1: Run
0: มี Running Race ทำไมตรงนี้ถึงเป็นนิ่งลูก
3: เขาอยู่เฉย
0: ยืนเฉยๆถูกต้องค่ะฉะนั้นคำนี้ทายซิคือคำว่า Running race ถูกต้องค่ะโอเค repeat after me Running race แปลว่าอะไรลูก running race
1: ว
0: ิ่งแข่งถูกต้องค่ะ running race คือวิ่งแข่งนะคะถัดมาค่ะ ภาพนี้ก่อนใช้คำว่าอะไร
1: run
0: โอเคคำนี้ให้มาเลยRunner โอเค Runner ลูกศรชี้ไปข้างบน Runner ถูกต้องค่ะคำนี้ภาพนี้คือ Runner up แต่ทายซิ Runner up คืออะไรลูกอันนี้เป็นรางวัลค่ะรางวัล Runner up ก็คือผู้ที่ได้รองชนะเลิศนั่นเองค่ะฉะนั้นอ่านตามใหม่อีกรอบนึงค่ะ Runner upRunner up ฉะนั้นคำว่า runner up แปลว่าผู้ที่ได้รองชนะเลิศนั่นเองค่ะถัดมาค่ะดูให้ดีภาพแรกค่ะทำอะไรอยู่ภาพนี้ภาพแรก
1: ทาก
0: ค่ะคำที่อ่านว่าอะไร off ทาก off ทาก offTug of war ถูกต้องค่ะ Tug of war แปลว่าอะไรทายซิ Tug of war war แปลว่าอะไร war สงครามระหว่างอะไร
4: ลูกโป่ง
0: นักเรียนลองทายสิว่ากิจกรรมอะไรบ้างที่เป็นการแข่งขันระหว่าง2ทีมแล้วต้องมีการใช้กำลังกัน
1: ชักกะเย
0: อถูกต้องค่ะชักกะเยออาฉะนั้น repeat after me tug of war
1: tug of war
0: tug of war แปลว่า
1: ชักกะเยอ
0: ชักกะเยอค่ะถัดมา
3: music
0: ถูกต้องค่ะ music music
1: call
0: ฉะนั้นนักเรียนว่า3คำนี้รวมกันเป็น
1: musical share
0: musical share คืออะไร
3: เก้าอี้ดนตรี
0: ถูกต้องค่ะคือเก้าอี้ดนตรีฉะนั้นอ่านตามใหม่อีกรอบนึงค่ะ musical share
1: musical share
0: musical share
1: musical share
0: แปลว่าอะไรลูก
1: เก
0: ้าอี้ดนตรีถัดมาให้ตัว W มาและดูสังเกตค่ะลักษณะการยืนของเขารวมกันค่ะภาพนี้สองภาพนี้รวมกัน W กับ Win Win Cat
1: Winner
0: ถูกต้องค่ะ Winner ทายซิแปลว่าอะไร
3: ชนะ
0: มีเนอร์ Winner ก็แปลว่าผู้ชนะเลิศนั่นเองค่ะอ่านตามค่ะ repeat after me winner
1: winner
0: winner
1: winner
0: one more time winner
1: winner
0: ฉะนั้นคำว่า winner ก็แปลว่าผู้ชนะเลิศนั่นเองค่ะถัดมาค่ะภาพนี้เขาอะไรท่านเอาทำไมนะเพจภาพนี้เพจค่ะเพจนะลาผวนค่ะเผ็ดลาเผ็ดลาลาเผ็ดเผ็ดลาพาพาเรดทายซิคำนี้แปลว่าอะไรเผ็ดลาพาเรดขบวนถูกต้องค่ะเดินขบวนฉะนั้นอ่านตามค่ะพาเรด
1: พาเรด
0: พาเรด
1: พาเรด
0: แปลว่าเดินขบวนหรือเดินพาเรดก็ได้นะคะแต่ความหมายของเขาคือเดินขบวนนั่นเองโอเคไหมคะอ่านว่าไงนะ
1: ไ
0: ปสเตรทพยางค์ไหนพยางค์ที่สอง
1: พาเรด
0: พาเรด
1: พาเรด
0: พาเรดนะคะพาเรดนะไม่พาเรดนะพาเรดคำว่านี้ง่ายแม้เชลิเดอร์ใช่ไหม
3: yes.
0: ภาพนี้เนี่ยบอกเลยตรงๆตัวเขากำลังทำอะไรอยู
1: ่
0: เชียร์อันนี้คืออะไร
1: lead
0: เชียร์ leader แปลว่าอะไร cheerleader กองเชียร์ฉะนั้นมาดูคำศัพท์กันค่ะคำนี้อ่านว่า cheerleader
1: cheerleader
0: cheerleader แปลว่า cheerleader นะคะนี่ก็คือคำศัพท์ที่คุณครูเนี่ยนำมาให้วันนี้นะคะทีนี้ถึงเวลาที่นักเรียนจะต้องมีการทบทวนคำศัพท์พร้อมแปลความหมายนะคะโอเค ready
1: yes
0: yes are you ready
1: yes
0: okay 1 2 3 go one more time แปลว่า
1: ช
0: ักกะเยอ
1: exactly
0: one more time
1: exactly
0: แปลว่าวิ่งกระสอบ
1: running race
0: one more time
1: running race
0: แปลว่า
1: วิ่งแข่ง
0: one more time next
1: runner up
0: one more time
1: runner up
0: แปลว่าอะไรลูก runner up ก็แปลว่าผู้ที่ได้รองชนะเลิศนะคะถัดมาค่ะ
1: cheerleader
0: one more time
1: Cheerleader
0: แปลว่า
1: Cheerleader
0: โอเคชัดมาก
1: Football
0: One more time
1: Football
0: แปลว่า
1: Football
0: กีฬาฟุตบอลนะคะถัดมา
1: Musical
0: One more time
1: Musical
0: Musical
1: Musical
0: Musical Chair
1: Musical Chair
0: แปลว่า
3: เก
0: ้
3: าอ
0: ี้
3: ดนตร
0: ีถัดมาค่ะ
1: Winner
0: One more time
1: Winner
0: One more time
1: Winner
0: แปลว่า

0: And the last one?
1: Harris.
0: One more time.
1: Harris.
0: One more time.
1: Harris.
0: One more time.
1: Harris.
0: Parade.
1: Parade.
0: หนูก็สเตรทพาเรดพาเรดก็ไม่รู้ว่าสเตรทพยางค์ไหนเหมือนกันพาเรด

0: cheerleader ทีนี้ควรถามค่ะสมมุติว่านี่คือนักเรียนนะคะ this is you นี่คือนักเรียนนะคะ you are a cheerleader ดูนะทีนี้ค่ะคำถามดูให้ดีนะคำถามถามว่า what did you do on sports day last year what did you do on sports day last year เขาถามว่าไงลูกWhat did you do? What did you do? คุณทำอะไร on sports day ในวันกีฬาสี last year ปีที่แล้วนั่นแสดงว่าเหตุการณ์นี้เป็นยังไงผ่านมาแล้วจบหรือยังจบแล้วนั่นแสดงว่าเรากำลังพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตคือปีที่แล้วถูกไหมคะถูกไหมลูกฉะนั้นเวลาตอบค่ะนักเรียนขายังจำได้อยู่ไหมคะ past simple tense โครงสร้างว่ายังไงอ่ะควรทวนให้มี2ประโยคค่ะ I am a cheerleader กับ I was a cheerleader ตอบประโยคไหน I am or I was
1: I am
0: I am or I was
1: I am
0: I am
1: yeah.
0: Are you sure
1: sure
0: I wasนักเรียนขาเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้ว verb ต้องเป็นช่องที
1: ่
0: 2ฉะนั้น am กับ was อะไรเป็นคำกริยาช่องที่2
1: was
0: am กับ was อะไรเป็นคำกริยาช่องที่2
1: was
0: ฉะนั้นเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้วต้องใช้คำกริยาช่องที่2ลืมหรือยังลืมแล้วลืมแล้วแน่ๆฉะนั้นนักเรียนค่ะทบทวนนะลูกถ้าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต last year ผ่านไปยังผ่านแล้วนั่นแสดงว่าคำกริยาต้องใช้คำกริยาช่องที
1: ่
0: ช่องที
1: ่
0: มั่นใจลูกช่องที
1: ่
0: 2ถูกต้องค่ะใช้คำกริยาช่องที่2ทบทวนอีก1รอบค่ะคำกริยาช่องที่2แบ่งเป็นกี่ประเภท
1: 2
0: ประเภทประเภทแรกคืออะไรregular verb regular verb คือคำกริยาที่เติม ed ลงท้ายด้วย ed กับอีกหนึ่งประเภท irregular verb เป็นคำกริยาประเภทไหนลูกเปลี่ยนรูปหรือคงรูปเดิมจำได้ไหมคนว่าหนูยังจำได้อยู่นะคะแต่คิดว่าน่าจะยังสับสนอยู่เนาะฉะนั้นค่ะเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้วนะคะคำกริยาจะใช้คำกริยาช่องที่2โอเคไหมลูกโอเคไหมคะทีนี้ควรถามใหม่อีกหนึ่งรอบแล้วนักเรียนตอบเป็นประโยคโอเคไหมคะโดยใช้ประโยคที่ถูกต้องนะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะ three go What did you do on sports day last year
1: I was a cheerleader
0: One more time
1: I was a cheerleader
0: I was a cheerleader ก็คือฉันเนี่ยเป็นอะไรคะเชียร์ลีดเดอร์นะคะทีนี้ค่ะมาทบทวนการโครงสร้างของมันนะคะให้นักเรียนดูนะเอาคำว่า did กับ was ก่อน did กับ was did กับ was เป็นคำกริยาประเภทไหนลูกคำกริยาช่องที่เท่าไหร
1: ่
0: เป็นคำกริยาช่องที่2ที่เราเรียกว่า past verb นั่นเอง did ถามทบทวนค่ะ did เป็นคำกริยาช่องที่2ของคำว่าอะไรลูกดูนะ was เป็นคำกริยาช่องที่2ของคำว่า am โอเคไหมคะโอเคไหมคะถัดมาที่ last year ค่ะ last year เป็นคำประเภทไหนลูกบอกอะไรบอกเวลาถูกต้องค่ะยังจำได้อยู่ไหมคำที่บอกเวลาค่ะช่วงในอดีตเราใช้คำว่าอะไรลูก time expression จำได้ไหมจำได้ไหมลูกอ่านนักเรียนอ่านตามควันค่ะ past time expression
1: past time expression
0: past time expression
1: past time expression
0: expression
1: expression
0: อ่าฉะนั้นนะคะถ้าตัดคำว่า past ออกเหลือ time expression แปลว่าอะไรลูกคำบอกเวลาเติม past เข้าไป past แปลว่าอะไรลูก pastPast คือช่วงเวลาสักอย่างหนึ่งคือคำว่าอะไร Past อดีตถูกต้องค่ะฉะนั้น Past Time Expression เป็นคำบ่งบอกเวลาในช่วง

0: ได้ไหมเนี่ยยิ้มแสดงว่าได้โอเคทีนี้ค่ะนักเรียนค่ะทบทวนโครงสร้างลูกทบทวนโครงสร้างค่ะโดยใช้ I was a cheerleader last year นะ I ตอนนี้โดนบทบังไปแล้วแต่มีตรงนี้มีอะไรก่อนอะไรหายไปอะไรหายไปตรงนี้ I นะคะนักเรียนยังงงสิลูกอยู่กับครูก่อนอยู่กับครูก่อนค่ะ I หายไปนะ I was a cheerleader last year แยกโครงสร้างให้หน่อยค่ะ subject ค่ะบวกอันนี้ verb ช่องที่2จากนั้นค่ะ a cheerleader เป็นอะไร complete ส่วนขยายลูกส่วนขยาย complement complement ก็คือส่วนขยายนะคะจากนั้นตามด้วยอะไรลูก last year past time expression
1: โอเคไหมนักเรียนคะบอกแล้วนะวันนี้เธอมีการเขียนด้วยนะฉะนั้นตั้งสติใหม่ลูกโครงสร้างตามด้วยอะไรมั่ง subject verb ช่องที่2ถัดมา complement ตามด้วย past time expression อ่ะทีนี้นักเรียนพูดเองค่ะโครงสร้างมีอะไรบ้าง subject verb ช่องที่2 complement
2: past time expression
1: เอาออกโครงสร้างค่ะอะไรนำ subject
2: complement past time expression
1: โอเคโอเคไหมคะโอเคนะฉะนั้นค่อยๆไปนะคะอ่ะทีนี้ค่ะถึงเวลาทบทวนค่ะฝึกนะถามเหมือนเดิมค่ะไหนลองถามซิเพราะเดี๋ยวหนูจะต้องมีการเอาประโยคนี้ไปถามเพื่อนค่ะ
3: What did you do on sports day last year?
1: One more time
3: What did you do on
2: sports day last year?
1: What did you do on sports day last year?ให้ภาพนี้มาค่ะทายซิว่าประโยคจะว่ายังไง
3: I was
1: was จะใช้ในกรณีฉันเป็น I was ฉันเป็นแต่อันนี้ค่ะฟุตบอลเราใช้ was ฟุตบอลเหรอลูกเราเป็นกีฬาฟุตบอลเหรอจ๊ะหนูเป็นกีฬาฟุตบอลเหรอลูกต้องมี verb ค่ะคำกริยาของฟุตบอลใช้อะไร
2: play
1: footบอลฉะนั้นเพลย์เติมอะไร
2: ED
1: เพลย์เติม ED ฉะนั้น I play football past time expression
2: last year
1: มี2ตัวเลือกค่ะ one or two
2: two
1: one or two
2: two
1: ทำไม two
2: เพราะว่ามี
1: ED ถูกต้องค่ะเพราะคำกริยาเป็นคำกริยาช่องที่2เพราะเติม ed แต่เพลงคำนี้เป็นเพลงช่องที่เท่าไหร่ลูกคำกริยาช่องที่เท่าไหร่1โอเคไหมคะตั้งสตินะฉะนั้นคำตอบคือ I played football โอเค repeat after me I played football I played football one more time I played footballถามว่ามี last year ได้ไหมเติม last year I play football last year ได้ไหม
2: ได
1: ้ได้เหมือนกันแต่ทีนี้ไม่เติมได้ไหม
2: ได
1: ้ได้เหมือนกันเพราะว่าเขาถามว่าปีที่แล้วเราแค่ตอบว่า I play football ก็ได้ไหมได้แล้วก็ไม่จำเป็นต้องใส่ last year เข้าไปอีกก็ได้นะคะถัดมาค่ะถามเหมือนเดิมค่ะ
3: What did you do on sports day last year?
1: One more time.
3: What did you do on sports day
2: last year?
1: ให้มาแล้วทายสินักเรียนว่าจะเป็นอะไรอันนี้ใช้อะไร
2: Parade
1: Stress พยางค์ที่สองค่ะ
2: Parade
1: ฉะนั้น One or two
4: one
0: or two
4: one
0: ทำไม
4: one
0: ถูกต้องเพราะมี ed ฉะนั้นนักเรียนน่าจะตอบได้แล้วถูกไหมคะได้ไหมลูกฉะนั้นนะคะคำกริยาถ้าเป็นpassive นะคะจะต้องมีการลงท้ายด้วย ed นะคะดูให้ดีนะฉะนั้นประโยคนี้ค่ะจะบอกว่า I joined the parade I joined the parade one more time I joined the parade แปลว่าลูก I joined the parade join แปลว่าเข้าร่วม I joined the parade คืออะไรคะฉันเข้าร่วมขบวนพาเหรดแต่ทีนี้ถ้าควันบอกว่าควันเข้าร่วมฉันเนี่ยเข้าร่วมขบวนพาเหรดของสีม่วงสีม่วงภาษาอังกฤษว่าไงมีการขยายเข้าไปอีก
4: purple
0: ถูกต้องค่ะฉะนั้นจะบอกว่าไง
4: I
0: joined
4: the
0: purpleต้องเอาสีม่วงเข้าไปขยายข้างหน้านะคะอ่ะทีนี้ค่ะไปต่อถึงเวลาที่เรียนจะต้องไปถามเพื่อนค่ะด้วยคำถามนี้แน่นอนค่ะเมื่อนักเรียนนะคะไปถามเพื่อนหลังจากนี้เดี๋ยวจะควรจะสุ่มเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวจะสุ่มเหมือนเดิมค่ะฉะนั้นนักเรียนค่ะทบทวนคำถามลูกทบทวนคำถามก่อนค่ะคำถามนี้อ่านได้ยังไงนะคะ What did you do on sports daySay it one more time. What did you do on sports day last year? Okay, หนูต้องเอาประโยคนี้นะคะไปถามเพื่อนค่ะเวลาตอบค่ะควันให้ประโยคนี้มาค่ะถามอยู่ตอบ
4: I
0: ใช้คำกริยาช่องที่สองค่ะ I
4: was
0: แล้วตามด้วยตำแหน่งหรือหน้าที่ที่เป็นตัวบุคคลนะคะเช่นประโยคแรกค่ะควันให้ I was
4: a sport player
0: แปลว่าลูก I was a sport player
5: ฉันเป
0: ็
5: นน
0: ัก
5: ก
0: ีฬาฉันเป็นนักกีฬากับอีกหนึ่งประโยคค่ะ
4: I
0: was the winner of the running race ฉันเป็นอะไรคะ the winner
5: ผ
0: ู้
5: ชนะ
0: ผู้ชนะนะคะผู้ชนะเลิศของกิจกรรมอันนี้วิ่งแข่งค่ะกีฬาวิ่งแข่งฉะนั้นนักเรียนสังเกตไหมคะว่าตรงนี้มีการเปลี่ยนเป็นสีแดงนั่นแสดงว่าตรงนี้ต้องทำอะไรลูกสามารถเปลี่ยนคำศัพท์ได้ค่ะเช่น I was a sport player ถ้าไม่ใช้คำว่า sport เปลี่ยนเป็นอะไรคะฟุตบอลฉะนั้นถ้าเป็นนักกีฬาฟุตบอลค่ะจะบอกว่าไง
4: I was aFootball player
0: แบบนี้นะคะถ้า I was the winner of the ตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นอะไรดีเป็นผู้ชนะเลิศของกิจกรรมอะไรดี The winner I was the winner of the ตรงนี้ต้องเป็นกิจกรรมลูกมีอะไรอีกชักกระเยอะอะ The tug ofวอร์ถูกต้องค่ะฉะนั้นตรงนี้นะคะจะต้องเป็นตัวบุคคลหรือตำแหน่งนะคะถัดมาค่ะควรให้อีกหนึ่งคำกริยาค่ะคือคำว่า
4: joy
0: คำกริยาคือ joyed
4: joy
0: joy คำนี้แปลว่าอะไรลูก
5: เข้าร
0: ่วมนะคะฉะนั้นเวลาที่นักเรียนจะบอกว่าฉันเข้าร่วม the purple team parade แปลว่าอะไรลูก
5: ฉ
0: ันเข้าร่วมการเดินขบวนพาเลทของทีมสีม่วงตรงนี้ค่ะ purple ตรงนี้ต้องเปลี่ยนเป็นอะไรคะ purple เป็นอะไรเป็นสีถูกต้องค่ะถ้าเป็นขบวนสีแดงฉันเข้าร่วมการเดินขบวนสีแดง
4: I joined the red team parade
0: อ่านว่าอะไรนะ
4: parade
0: ถูกต้องค่ะถัดมาประโยคนี้ค่ะ I
4: joined the tug
0: of war แปลว่าอะไร
5: ฉัน
0: เข้าร่วมการชักกระเยอะตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นกิจกรรมอื่นโอเคไหมคะที่หนูเข้าร่วมไปและอีกหนึ่งคำกริยาค่ะนักเรียนค่ะคำนี้คำว่า
4: I
0: คำกริยา
4: played
0: อ่านว่า
4: played
0: แปลว่าอะไรลูก playเล่นฉะนั้นถ้าบอกว่าฉันเล่นค่ะจะตามด้วยกิจกรรมลูกฉันเล่นฟุตบอล
4: I played
0: football.
3: basketball ฉันเล่นแบดมินตัน I played badminton
0: แบบนี้โอเคไหมคะฉะนั้นนะคะเรียนนะคะนำประโยคเหล่านี้ไปฝึกพูดกับเพื่อนโอเคไหมลูกลงมือทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: ทีนี้กลับมานะคะถึงเวลาที่จะต้องฝึกพูดหน้าชั้นเรียน I want a volunteer the first student I want the student number 20 who is number 20 please come in front and I want you to choose one more student what number do you want what number numberWhat number?
1: Eight.
0: Number?
1: Eight.
0: Number eight.
1: Yeah.
0: Okay. Please take your microphone. Please take your microphone. Okay. You want? Who want to ask?
1: Yeah.
0: Okay. You want to be A? Mm-hmm. Yes.
2: What did you do on sport?
0: What did you do?
2: What did you do on sport day last year?
3: I play.Badminton.
0: Okay, so now you are A.
3: What did you do on sport day?
0: Sports day?
3: Sport day.
0: Last
3: year.
0: Okay.
2: I was a football player.
0: Okay. ปรบมือเพื่อนค่ะ And one more pair. I want the student number One? Okay, number one. Come here, please. แต่งตัวเรียบร้อยกันลูก And I want the student, what number do you want? 13. Number 13. Okay.ไปอยู่ตรงกลางลูก
4: ถาม What did you do on sport day last year?
5: I was a basketball player. What did you do on sport day last year?
4: I play badminton.
0: Okay, good. ปรบมือเพื่อนค่ะทีนี้นักเรียนขาจากที่สังเกตนะคะทั้งสองคู่เลยนะจะมีปัญหาตรงนี้ลูกคำนี้อ่านว่ายังไงคะ
6: Sports
0: One more time
6: Sports
0: Sports
6: Sports
0: Day
6: Sports
0: Day และคำนี้ค่ะ
6: Last
0: ฉะนั้นเวลาอ่านนะคะ Last Year โอเคฉะนั้นนะคะเดี๋ยวบุคคลอื่นนะคะเดี๋ยวถ้ามีเวลาว่างเดี๋ยวควรจะสุ่มนักเรียนไปพูดเช่นเดียวกันนะคะทีนี้มาถึงกิจกรรมค่ะนักเรียนค่ะเมื่อคราวที่แล้วควรบอกแล้วว่าชั่วโมงนี้ไม่มีใบงานแต่ให้นําอะไรมาลูกสมุดนะคะฉะนั้นหยิบสมุดขึ้นมาค่ะนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะสามารถนําสมุดภาษาอังกฤษหรือกระดาษ A4 หรือกระดาษสมุดได้เลยค่ะขึ้นอยู่กับครูปลายทางนะคะส่วนนักเรียนต้นทางเป็นสมุดภาษาอังกฤษค่ะหยิบขึ้นมาได้เลยค่ะนักเรียนคะนักเรียนต้นทางปลายทางก่อนที่จะทำอะไรนะลูกเดี๋ยวควรจะอธิบายงานก่อนนะกิจกรรมนี้ค่ะอย่างที่ควรบอกนะคะว่าเราจะเขียนลงในสมุดใช่ไหมคะกิจกรรมนี้ทำอะไรบ้างดูค่ะควรให้นักเรียน write three sentences ให้นักเรียนทำอะไรคะ write three sentences write เขียน three sentences สามประโยค about your experiences เกี่ยวกับอะไรคะประสบการณ์ during sports day ในช่วงวันกีฬาสี last year โอเคไหมคะ last year นะ then practice จากนั้นให้นักเรียนฝึกพูดประโยคที่หนูเขียนโอเคไหมคะโอเคไหมลูกฉะนั้นค่ะนักเรียนขามาดูกันค่ะสิ่งที่นักเรียนจะต้องเขียนนะคะ3ประโยคนะคะนักเรียนแต่งประโยคตามที่หนูไปบอกเพื่อนได้เลยอ่ะมาดูตัวอย่างที่1ค่ะควรให้ I was a cheerleader of the green team นี่ก็คือตัวอย่างที่1นะคะนักเรียนก็เขียนไปได้เลยนะคะถัดมาตัวอย่างที่2ควรเขียนมาว่า I played the musical chair ควรทำไมคะเล่นเก้าอี้ดนตรีค่ะและตัวอย่างที่3ค่ะนักเรียน I joined the sack race ก็คือควรเข้าร่วมอะไรลูก กิจกรรมวิ่งถุงกระสอบนั่นเองค่ะวิ่งกระสอบค่ะฉะนั้นนะคะนี่คือ3กิจกรรมที่คุณครูเนี่ยได้เข้าร่วมมาแต่ที่นักเรียนขาควรอย่างที่ควรบอกนะคะถ้าในกรณีที่นักเรียนเนี่ยประสบการณ์ไม่ถึง3ก็ทำไมได้ลูกเขียนเพิ่มเติมไปได้เลยว่านักเรียนอยากทำอะไรโอเคไหมคะก็ให้มองย้อนไปว่านักเรียนเนี่ยอยากทำอะไรในช่วงวันกีฬาสีแต่นักเรียนขาทั้งนี้ทั้งนั้นต้องอยู่ในช่วงเวลาของอะไรคะในช่วงของอดีตโอเคไหมคะอยากให้นักเรียนเนี่ยลองใช้ประโยคเหล่านี้เนาะโอเคไหมลูกโอเคนะทีนี้ค่ะฝากนักเรียนอีกหนึ่งรอบนะคะชี้แจงกิจกรรมนักเรียนค่ะให้นักเรียนนะคะเขียนเกี่ยวกับประสบการณ์ในงานกีฬาสีของตนเองนะคะในปีที่ผ่านมาจำนวน3ประโยคค่ะลงในสมุดนะคะฝากคุณครูปลายทางค่ะคอยให้ความช่วยเหลือนักเรียนนะคะในขณะที่นักเรียนเขียนแต่งประโยคลงในสมุดนะคะแล้วก็คอยสังเกตและตรวจสอบการเขียนคำศัพท์และการใช้โครงสร้างประโยคตามที่เรียนของนักเรียนด้วยนะคะนักเรียนลงมือทำงานได้เลยค่ะ

0: Okay, have you finished yet?
1: Yeah.
0: Okay. ทีนี้ so now I want one student to say about your experiences. I want the student number 10. Yes, please.
2: I was a football player.
0: I was a football player.
2: I play badminton.
0: Okay, I play badminton. And
2: I joined the parade.
0: Okay, very good. ปรบมือให้เพื่อนค่ะฉะนั้นเดี๋ยวนักเรียนคนอื่นนะคะสำหรับนักเรียนคนใดนะคะที่ยังไม่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวไปแต่งประโยคให้เรียบร้อยโอเคไหมคะโอเคไหมลูกฝากคุณครูปลายทางนะคะช่วยตรวจสอบความถูกต้องของนักเรียนปลายทางด้วยนะคะทีนี้นักเรียนค่ะ close your notebook close stop writing and close your notebook ทีนี้ค่ะถึงเวลาสรุปค่ะทบทวนนะคะควรให้ประโยคมาค่ะพร้อมกับรูปภาพแต่ทีนี้นักเรียนสังเกตดีนะคะคำกริยาในประโยคนี้คือคำว่าอะไรคะคำกริยา am เป็นช่องที่1หรือช่องที่2
3: ช
0: ่องที่1ฉะนั้นช่องที่2ของ am คือคำว่า was ฉะนั้นค่ะแต่งประโยคเป็นแบบ past simple tenseให้หน่อย I was a cheerleader of
3: green team
0: Good I was a cheerleader of the green team ถัดมาค่ะภาพนี้ I joined
3: the
0: stretch ไปยังไหน stretch ที่คำว่าอะไร
3: red
0: อันฉะนั้นค่ะparade ขบวนพาเรดใช้อ่านว่ายังไง
3: parade
0: โอเคค่ะฉะนั้นอ่ะพูดเลย I joined the
3: parade
0: โอเคถัดมาค่ะสุดท้าย
3: I joined
4: the tug
0: of war one more time
3: I joined
0: the tug
3: of
0: war โอเคฉะนั้นนะคะนักเรียนขาควรฝากนะลูกถ้าเหตุการณ์อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นแล้วจบแล้วเราใช้ tense อะไรคะ past
3: simple
0: past simple tense นะคะเป็นเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้วและจบไปแล้วทีนี้ทบทวนโครงสร้างค่ะนักเรียนโครงสร้างค่ะของ past simple tense subject verb ช่องที่สอง complement ส่วนขยายแล้วตามด้วยคำบอกเวลาในอดีตค่ะ past time expression โอเคไหมคะนี่คือโครงสร้างของ past simple tense โอเคไหมลูกฉะนั้นนักเรียนฝากนะคะทบทวนกันด้วยนะคะทีนี้ค่ะเนื้อหาครั้งต่อไปค่ะนักเรียนเราจะอยู่ในเรื่องนี้ค่ะ English day number one English day number one จะอยู่ในชั่วโมงที่หนึ่งนะคะสิ่งที่เราต้องเตรียมมาค่ะนักเรียนค่ะมีอุปกรณ์ค่ะนั่นแสดงว่าต้องมีการทำงานแน่นอนสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะทั้งเรียนปลายทางและต้นทางนะคะคือกระดาษ100ปอนด์ขนาด A4 ค่ะจำนวน1แผ่นนะคะคนละ1แผ่นนะคะสีค่ะอุปกรณ์ที่2นะคะสีจะเป็นสีไม้ก็ได้สีเมจิกก็ได้นะคะเอาที่มีโอเคไหมคะเอาที่มีจะเป็นสีเทียนก็ได้แล้วแต่เลยแต่ไม่เป็นสีโปสเตอร์โอเคไหมลูกไม่เอาสีที่ต้องมาระบายสีเป็นน้ำอะไรเงี้ยไม่เอานะคะขอเป็นสีไม้สีเมจิกสีเทียนได้หมดเลยนะคะดินสอค่ะและไม้บรรทัดโอเคไหมคะอุปกรณ์เหล่านี้นำมาด้วยนะคะและใบงานที่12ค่ะเรื่อง making a poster เดาได้เลยว่าชั่วโมงหน้าเราทำอะไรแน่นอนโปสเตอร์นะคะฉะนั้นฝากให้เรียนนำอุปกรณ์เหล่านี้มาด้วยนะคะและฝากครูปลายทางนะคะย้ำเตือนให้เรียนนำอุปกรณ์เหล่านี้มาด้วยในชั่วโมงถัดไปค่ะ That's it for today class leader
5: class ready
3: thank you teacher
0: thank you students see you again next time
3: bye bye

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook

0: พบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: รู้หรือไม่คดีพิพาทเกี่ยวกับวินัยทหารไม่ว่าจะเป็นการลงโทษผู้กระทำผิดวินัยทหารหรือการดำเนินการทางวินัยอย่างอื่นและคดีพิพาทเกี่ยวกับคำสั่งปลดออกจากราชการที่เป็นผลมาจากการดำเนินการทางวินัยทหารแม้ว่าจะมีลักษณะเป็นคดีปกครองแต่กฎหมายกำหนดไว้ว่าเป็นคดีที่ไม่อยู่ในอำนาจการพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองจึงต้องฟ้องคดีต่อศาลทหารเท่านั้นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: 7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตเดินทางสะสมพลังงานเพื่อเตรียมตัวไปดวงจันทร์หลังจากหยุดเรือไม่ให้ล่าโลมาได้สำเร็จทั้ง7ก็ตัดสินใจแอบโดยสารมากับเรือของพวกคณะละครสัตว์ซึ่งมุ่งหน้าสู่ทิศตะวันตกเพื่อไปยังฐานบินสู่จันทร์
1: นี่พวกนายกำลังทำอะไรกันเนี่ย
2: เรากำลังทดสอบพลังกันอยู่อ่ะใช่ๆทดสอบ
3: ลำพังพวกนายพลังไม่เกิดหรอก
2: งั้นนายก็มารวมพลังกับพวกเราสิ
3: ก็เหมือนเดิมแหละถ้าจะทดสอบก็ต้องรวมกันให้ครบทั้ง7ถึงจะได้ผล
0: ถูกต้องแล้วเพราะ7มหัศจรรย์ต้องใช้พลังของทั้ง7รวมเข้าด้วยกันหากขาดใครคนใดพลังก็จะไม่สมบูรณ์ทั้ง7มารวมตัวกันและเริ่มทดสอบพลังอยู่ท้ายเรือลำแสงที่เปล่งออกมาจากร่างของทั้ง7สว่างวาบขึ้นจนเป็นที่สังเกตเห็นได้ทั้ง7ไม่รู้ตัวเลยว่าถูกจับได้ซะแล้ว
4: นั่นไงไอ้ตัวประหลาดทั้ง7แอบขึ้นเรือของพวกเรามาด้วยพี่เลยจับไปให้เจ้านายดีกว่าน่าจะหาเงินได้มากกว่าโลมาซะอีกอะ

0: จะทำอะไรได้ล่ะ
1: อย่างนี้พวกเราก็ไปไม่ทันแน่ๆ
2: ไม่หรอก
0: เราต้องหนีให้ได
3: ้แต่ก่อนอื่นต้องแก้เชือกบ้าๆนี่ก่อน

0: 7มหัศจรรย์จึงบอกเล่าเรื่องราวของพวกเขาให้หนูฟังและสัตว์ต่างๆที่ถูกขังอยู่ในรังใกล้ๆก็ได้ยินด้วย
1: ถ้าอย่างนั้นพวกเธอก็ต้องรีบหนีแล้วล่ะไม่อย่างนั้นไปไม่ทันพระจันทร์เต็มดวงในคืนนี้แน่ๆฉันจะช่วยกัดเชือกให้พวกท่านได้แต่ไม่มีแรงพอจะเปิดรังออกมาหรอกนะ
2: ขอบใจเธอมากนะพวกเราจะทำลายรังพวกนี้เอง
0: เจ็ดมหัศจรรย์ฤทธิ์ผันแปลงกายแยกย้ายกายาเพื่อ

0: ได้ไม่ได้แบบนี้ไม่สำเร็จแน
1: ่ทำไงดีล่ะพวกเรา
2: ให้ฉันลองดูนะ

0: ากลังได้ก็ปีนขึ้นไปกระโดดบนหลังคารถทำให้คนขับตกใจจนต้องหยุดรถเมื่อรถหยุดสัตว์แต่ละตัวก็กระโจนลงมาล้อมรถบรรทุกไว
1: ้นี่นะจอกยางซะเลยอยู่ในรถนั่นละล้างออกมาสิจะได้กัดซะเลย
2: พวกเราไปกันเถอะเขาตามเราไม่ได้แล้วหรอ
0: แล้วเจ็ดมหัศจรรย์ก็สามารถรอดพ้นคนใจร้ายมาได้อย่างหวุดหวิดด้วยความช่วยเหลือจากบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่นับพวกเขาเป็นเพื่อนแม้เจ็ดมหัศจรรย์จะไม่ได้แปลงร่างเพื่อช่วยเหลืออะไรเลยพวกเขาจะไปทันเวลาไหมแล้วพวกคนใจร้ายพวกนั้นล่ะจะตามมาจับพวกเขาอีกไหมติดตามตอนต่อไปนะคะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับวันนี้นะครับนักเรียนเช่นเคยพบกันกับครูอาทิตย์สีรุ้งหรือว่าครูเอกครับวันนี้นะครับนักเรียนเราก็ยังคงอยู่ในเรื่องของวัฒนธรรมครับซึ่งชั่วโมงแรกเราได้เรียนเรื่องความหมายความสำคัญของวัฒนธรรมไปใช่ไหมครับชั่วโมงที่2ก็คือประเภทของวัฒนธรรมแล้วก็มาในชั่วโมงนี้นะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมครูก็ได้บอกเน้นย้ำในคาบก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าวัฒนธรรมย่อมมีการอะไรครับย่อมมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเราจะมาดูกันว่าวัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงเพราะอะไรสาเหตุอะไรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมครับก่อนอื่นนะครับเรามาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันก่อนนะครับจุดประสงค์บอกว่านักเรียนนะครับจะต้องวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมได้รู้ว่าทำไมเพราะอะไรวัฒนธรรมถึงมีการเปลี่ยนแปลงครับเดี๋ยวเรามาทบทวนประเภทของวัฒนธรรมในชั่วโมงที่พวกเราได้เรียนไปก่อนหน้านี้ก่อนนะครับว่าวัฒนธรรมเนี่ยได้แบ่งออกเป็น4ประเภทใช่ไหมครับยังจำได้ไหมเอ่ยมีคติธรรมนิติธรรมสหธรรมแล้วก็วัตถุธรรมจำได้ใช่ไหมครับจากชั่วโมงก่อนหน้านี้ภาพแรกทบทวนความรู้เดิมแต่งกายด้วยชุดสีดำในงานศพข้อนี้เป็นอะไรครับมารยาทในสังคม
2: สหธรรม
1: ข้อนี้เป็นสหธรรมนะครับถูกต้องเก่งมากแสดงว่ายังจำได้ต่อไปภาพที่2ภาพนี้นะครับเป็นภาพที่ไม่แน่ใจว่าสวนจตุจักรหรือเปล่าเวลา 18:00 นเพลงชาติดังขึ้นทุกคนก็ที่เดินอยู่จะต้องยืนตรงเพื่อเคารพเพลงชาติข้อนี้เป็นอะไรครับประเภทวัฒนธรรมคือสหธรรมครับถูกต้องต่อไปภาพที่3อุปกรณ์เครื่องใช้ภายในครัวเรือนอำนวยความสะดวกเป็นวัฒนธรรมที่สามารถจับต้องได้ถูกต้องครับเป็นวัตถุธรรมนั่นเองต่อไปสุดท้ายนะครับเมตตาธรรมค้ำจุนโลกเป็นการสอนให้คนรู้จักความมีเมตตาต่อกันต่อสังคมมนุษย์ต่อสังคมต่อเพื่อนร่วมโลกเป็นอะไรครับ
2: คติธรรม
1: ข้อนี้ก็ไม่ยากเป็นคติธรรมนั่นเองครับเก่งมากๆเลยแสดงว่ายังจำกันได้ใช่ไหมครับเรื่องประเภทของวัฒนธรรมที่ได้เรียนรู้ไปในชั่วโมงก่อนหน้านี้ครับมาในวันนี้ครับการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมเรามาดูกันก่อนอื่นเรามาทราบความหมายกันก่อนนะครับการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมคืออะไรก็คือการเปลี่ยนแปลงทางด้านความคิดความเชื่อแนวกำหนดพฤติกรรมระเบียบแบบแผนระเบียบประเพณีธรรมเนียมวิธีการปฏิบัติแล้วก็วัตถุต่างๆที่เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตหรือว่าการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตอย่างเช่นความเชื่อดั้งเดิมของคนไทยเนี่ยเรานับถือศาสนาพุทธต่อมาเมื่อมีศาสนาคริสต์เข้ามาเผยแผ่คนไทยบางส่วนหรือว่าคนในชุมชนบางส่วนหันไปนับถือคริสต์ทั้งหมู่บ้านเลยแสดงว่าหมู่บ้านนั้นเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมไหมครับถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมหรือว่าในอดีตชาวอีสานนะครับเวลาจะทำการเพาะปลูกปรากฏว่าฝนไม่ตกต้องฝนยังไม่มาก็ต้องมีการแห่นาง
2: แม
1: วจากเมื่อก่อนที่ใช้แมวตัวเป็นๆ เลยก็อาจจะมีกระแสบอกว่าเป็นการทรมานทารุณต่อสัตว์ก็เปลี่ยนมาเป็นการใช้ตุ๊กตาแมวแทนก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลง

0: ทางวัฒนธรรมหรือว่าคนไทยส่วนใหญ่ในประเทศบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักใช่ไหมครับโดยข้าวเนี่ยจะให้แป้งบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักแต่เรารับวัฒนธรรมอื่นมาจากคนไทยที่กินข้าวไปทุกวันแล้วไม่กินแล้วข้าวเปลี่ยนเป็นกินพิซซ่าแทนทุกวันเลยจากที่กินข้าวทุกวันถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมไหมครับเปลี่ยนเพราะว่าเป็นการเปลี่ยนเนี่ยความคิดความเชื่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมครับต่อไปนะครับเรามาดูกันว่าเพราะอะไรวัฒนธรรมถึงมีการเปลี่ยนแปลงในหัวข้อสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมครับข้อที่1 นะครับก็คือความต้องการปรุงแต่งวัฒนธรรมสังคมของตนให้เจริญงอกงามขึ้นดัดแปลงให้เหมาะสมกับสังคมในยุคปัจจุบันครับต้องการพัฒนาวัฒนธรรมของตนให้มีความเจริญมากขึ้นก็อย่างเช่นเมื่อก่อนคนไทยเมื่อก่อนก็จะนุ่งแบบนี้ใช่ไหมครับแต่งกายแบบใส่เสื้อคาดอกนุ่งโจงกระเบนแล้วก็เมื่อ รับวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาเราก็เปลี่ยนเป็นแต่งกายให้เป็นสากลมากยิ่งขึ้นครับต่อไปข้อที่2การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติเช่นสภาพดินฟ้าอากาศความแห้งแล้งน้ำท่วมอากาศร้อนจัดความเสื่อมสลายของดินการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้มนุษย์คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆเพื่อการเปลี่ยนแปลงเหมือนจะครูยกตัวอย่างสมัยสุโขทัยเราได้เรียนเรื่องอาณาจักรสุโขทัยไปยังเอ่ยจะมีทำนพพร่วงเป็นที่อะไรครับเป็นที่ทำไงกับเก็บน้ำแล้วก็มีอีกชื่อหนึ่งว่าสารีดพงจำได้ไหมครับต่อมานะครับก็เกิดการเปลี่ยนแปลงปัจจุบันก็เป็นการสร้างอะไรแทนสร้างเขื่อนแทนหรือว่าดินเสื่อมเมื่อก่อนปลูกสับปะรดได้ดีมากในพื้นที่นี้ดินเสื่อมจากสับปะรดรสหวานกลายเป็นสับปะรดที่มีรสชาติเปรี้ยวชาวบ้านก็หันมาเปลี่ยนแปลงมาปลูกแก้วมังกรแทนหรือว่าปลูกเป็นว่านหางจระเข้แทนอันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ที่มาจากอะไรสภาพดินฟ้าอากาศดินใช่ไหมครับความแห้งแล้งฝนตกอันนี้คืออีกตัวอย่างต่อไปการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากสังคมอื่นซึ่งเกิดจากความเจริญในด้านการสื่อสารการคมนาคมติดต่อถึงกันอย่างสะดวกรวดเร็วการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมจากสังคมอื่นจึงเป็นไปอย่างกว้างขวางครับยกตัวอย่างเช่นนะครับสมัยอะไรดูจากภาพแล้วทำไมรู้ว่าเป็นสุโขทัยครับมีกระดิ่งมีนักเรียนมาคนเห็นกระดิ่งถูกต้องเก่งมากกระดิ่งร้องทุกข์ก็คือเมื่อก่อนนะครับย้อนไปสมัยสุโขทัยชาวบ้านเมื่อมีความทุกข์คนนู้นทะเลาะคนนี้ตกลงกันไม่ได้ว่าใครถูกใครผิดก็มาสั่นกระดิ่งที่หน้าประตูวังเมื่อสั่นมาแล้วพ่อขุนรามคำแหงพ่อขุนก็จะออกมาแล้วก็เรียกมาตัดสินคดีความว่าใครถูกใครผิดหรือว่าช่วยแก้ปัญหาต่างๆอันนี้นะครับก็เป็นเหมือนกับการศาลสมัยในอดีตต่อมานะครับรับวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาการศาลก็เปลี่ยนแปลงไปจากที่ใช้พ่อขุนลงมาตัดสินทุกคดีมันจะไหวไหมไม่ไหวก็เปลี่ยนให้ใครเป็นผู้ตัดสินคดีความแทนครับผู้อะไร
1: ผ
0: ู้พิพากษาแทนนั่นเองหรือว่าในอดีตนักเรียนรู้ไหมครับในการพิสูจน์ความบริสุทธิ์สมมติว่ามีคู่กรณีทะเลาะกันแล้วก็หาข้อยุติไม่ได้ทุกคนสุขของคนนี้จะต้องพิสูจน์ความบริสุทธิ์ก็อย่างเช่นการพิสูจน์ความบริสุทธิ์สมัยก่อนรู้ไหมทำยังไงก็อย่างเช่นการลุยไฟให้สองคนเนี่ยเดินลุยไฟพร้อมกันถ้าใครที่ขาบวมขาพองน้อยที่สุดคนนั้นถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์หรือว่าให้ดำน้ำพร้อมกันคนไหนที่อยู่ในน้ำได้นานที่สุดคนนั้นถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์นี่นะครับก็ถือว่าเป็นการพิจารณากระบวนการศาลในสมัยในอดีตก็ถือว่าไม่ได้เจริญมากนักใช่ไหมเพราะว่าการที่ทำแบบนี้เนี่ยมันเหมือนยังไงเป็นการทรมานเนาะมันจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ได้ยังไงพอเรารับวัฒนธรรมตะวันตกการศาลตะวันตก เข้ามาเราก็เปลี่ยนเป็นการใช้ระบบพิพากษาแทนใช้ผู้พิพากษาในการพิจารณาคดีนะครับกล้าไหมลุยไฟ
1: ไม
0: ่หรือว่าการประหารชีวิตของคนในอดีตรู้ไหมเขาทำอะไรเมื่อก่อนประหารยังไงการบั่นคอใช่ไหมการตัดให้ขาดเลยต่อมาก็เปลี่ยนแปลงเป็นการยิงเป้าการยิงโดยใช้ปืนแล้วก็ต่อมาเริ่มมีแนวความคิดตะวันตกก็คือประชาธิปไตยก็คือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ทุกคนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จากบั่นคอยิงเป้าก็ปัจจุบันเขาประหารชีวิตยังไงครับรู้ไหมเอ่ยการฉีดเองหรือว่าในอดีตเวลาคนไทยเดินทางไปไหนก็ต้องใช้อะไร
1: เกว
0: ียนใช้โดยใช้งัวใช้ควายในการลากปัจจุบันเราก็มีอะไรแล้วครับรถยนต์หรือว่าพัฒนาไปให้ไกลกว่านั้นก็คือใช้อะไรเครื่องบินแล้วก็รถไฟความเร็วสูงอันนี้นะครับก็เป็นการรับวัฒนธรรมจากสังคมรอบข้างเข้ามาปรับปรุงวัฒนธรรมตัวเองต่อไปความประสงค์ของผู้มีอำนาจเพื่อให้ประเทศนะครับเจริญทัดเทียมชาติตะวันตกโคขึ้นภาพมาภาพนี้นะครับเป็นนายกคนที่3ของไทยรู้ไหมเขาชื่ออะไรรู้ไหมเอ่ยเคยเห็นภาพนี้ไหมถ้าพูดถึงการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมจะไม่พูดถึงนายกคนนี้เป็นไปไม่ได้เลยจอมพลอะไรนะรู้จักได้ไงรู้จักจากวิชาไหนนายกคนนี้นะครับคนที่3เก่งมากๆชื่อว่าจอมพลป.พิบูลสงครามเป็นนายกคนที่3นายกคนนี้นะครับจะแบบว่าใช้นโยบายแบบรัฐนิยมชาตินิยมเป็นอย่างมากเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมไทยในหลายๆอย่างเลยยกตัวอย่างเช่นนะครับการแต่งกายของคนไทยเมื่อก่อนก็นุ่งโจงกระเบนนุ่งสะโลงใส่ผ้าคาดอกแบบนี้ไม่ใช่ไทยอารยะไทยอารยะก็คืออะไรคำว่าอารยะก็คือการเจริญถ้าไปในสวนสาธารณะนะครับอย่านุ่งผ้าสะโลงอย่าเปลือยกายท่อนบนโกนหัวใส่หมวกแขกหรือว่าโพกผาขอโทษนะครับโพกหัวแบบนี้ไม่ใช่ไทยที่เจริญไทยที่เจริญแล้วต้องแต่งกายยังไงไทยอารยะต้องแต่งกายแบบนี้ก็ผู้หญิงก็ใส่เสื้อให้เรียบร้อยใส่ผ้าถุงได้ผู้ชายก็ใส่เสื้อใส่กางเกงนะครับนี่คือไทยอารยะก็คือต้องการให้คนไทยเนี่ยแต่งตัวตามสากลมากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับจากที่นุ่งโจกระเบนเสื้อคาดอกนี่นะครับเป็นการรณรงค์สมัยจอมพลป.พิบูลสงครามหรือว่าตอนนั้นมีการสร้างอาหารสร้างชาติกำหนดอาหารสร้างชาติก็คือพวกผัดกะเพราผัดไทยก๋วยเตี๋ยวครูบอกก่อนว่าสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยเป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งตอนนั้นนะครับเศรษฐกิจตกต่ำแล้วก็มีการประกวดอาหารว่าเราน่าทำอาหารอะไรก็ได้ที่ให้ครบ5หมู่ให้คนไทยได้บริโภคอาหารให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีสารอาหารครบถ้วนก็เลยมีการประกวดอาหารประจำชาติขึ้นมาก็มีผัดกะเพราผัดไทยแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวในสมัยจอมพลป.เนี่ยมีการรณรงค์ให้1ตำบลเนี่ยต้องมีร้านก๋วยเตี๋ยว1ร้านอย่างน้อย1ร้านก็คือส่งเสริมให้คนไทยเนี่ยทานก๋วยเตี๋ยวด้วยเพราะว่าอะไรก๋วยเตี๋ยวเนี่ยก็มีสารอาหารครบถ้วนแล้วก็การที่เราบริโภคก๋วยเตี๋ยวเนี่ยจอมพลป.นะครับบอกว่าเป็นการช่วยชาวไร่ชาวนาชาวประมงก็คือเพราะว่าก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันใส่แทบทุกอย่างเลยใช่มั้ยหมูก็ใส่ไก่ก็ใส่แป้งก็ใส่ทะเลก็ใส่ปลาก็ใส่กุ้งก็ใส่ก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วยเศรษฐกิจด้วยให้คนเนี่ยหันมาบริโภคก๋วยเตี๋ยวกันนี่นะครับก็สมัยจอมพลป.ต่อไปให้คนไทยเลิกกินอะไร
1: เ
0: คี้
1: ยวหม
0: ากให้คนไทยเนี่ยเลิกกินหมากเพราะกินหมากแล้วฟันยังไงฟันดำแล้วก็พอเคี้ยวหมากไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีอะไรมีน้ำมีน้ำมากแล้วก็การที่คนไทยกินหมากกันทุกคนแล้วก็ไปบากตามท้องถนนตามเส้นทางเดินมันก็ดูสกปรกเลอะเทอะใช่ไหมครับก็ดูไม่เป็นชาติอารยะไม่ดูไม่เป็นสากลก็มีการชักชวนก็คือไม่ได้ห้ามเป็นกฎหมายหรอก ก็คือเชิญชวน

ักชวนให้คนไทยเนี่ยเลิกกินหมากซะต่อไปอันนี้นะครับเรียกว่ายุคมาลานำไทยก็คือจากที่คนไทยเมื่อก่อนนุ่งอะไรโจงกระเบนใส่เสื้อคาดอกแล้วก็

0: จอมพลป.พิบูลสงครามเห็นไหมถ้านักเรียนเคยดูภาพถ้าย้อนไปสมัยจอมพลป.เนี่ยคนแทบทุกคนเมื่อออกจากบ้านต้องใส่อะไรใส่หมวกเออนะครับสวยไหมครับในภาพนี่นะครับก็เป็นการแต่งกายสมัยก่อนที่มีการส่งเสริมให้คนไทยเนี่ยแต่งกายตามสากลมากขึ้นต่อไปอันนี้เป็นภาษาสมัยจอมพลป.ด้วยตอนนั้นนะครับก็มีการรณรงค์ชาตินิยมไทยอย่างมากเลยก็คือทุกอย่างต้องเป็นไทยจากชื่อเมื่อก่อนเราไม่ได้ชื่อประเทศไทยนะเราชื่อประเทศอะไรรู้ไหมครับจากชื่อสยามก็เปลี่ยนเป็นชื่อประเทศไทยแล้วก็พยายามใช้ภาษาไทยให้มากที่สุดเลี่ยงกันใช้ภาษาบาลีภาษาสันสกฤตนักเรียนอ่านออกไหมครับภาษาสมัยก่อนในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวัฒนธรรมภาษาไทยครั้งที่2วันอังคารที่26พฤษภาคมพ.ศ.2480เท่าไหร่เอ่ยไม่แน่ใจว่า5หรือ9ณทำเนียบนายกรัฐมนตรีก็คือพยายามเลี่ยงการใช้บาลีสันสกฤตให้ใช้ภาษาไทยแท้นี่นะครับจบไปแล้วสำหรับการความต้องการของผู้นำในการต้องการให้ประเทศนะครับเจริญตามชาติตะวันตกต่อไปนะครับก็คือเรามาดูการแพร่กระจายของวัฒนธรรมอินเดียถึงประเทศไทยบ้างครูบอกก่อนว่าประเทศไทยอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขนาบไปด้วยประเทศใหญ่ทั้ง2ประเทศก็คือวัฒนธรรมอินเดียทางฝั่งนี้แล้วก็วัฒนธรรมอะไรจีนดังนั้นไทยก็เลยรับทั้งอะไรมาทั้งจีนและอินเดียล้วนมีอิทธิพลต่อสังคมไทยเป็นอย่างมากนอกจากจีนและอินเดียแล้วเรายังรับอะไรมาอีกจากฝั่งนู้นไกลๆเลยที่อยู่แถบเนี้ยจากชาติตะวันตกด้วยเรามาดูกันวัฒนธรรมอินเดียที่ส่งผลต่อไทยมีอะไรบ้าง
1: ศาสนา
0: แน่นอนศาสนาพราหมณ์ศาสนาพุทธศาสนาพราหมณ์เข้ามาก่อนศาสนาพุทธเราก็นับถือพระพรหมพระศิวะพระนารายณ์มีพราหมณ์ในการทำพิธีถ้านักเรียนดูนะครับพิธีในพระราชวังเนี่ยนอกจากจะต้องมีพระแล้วจะต้องมีอะไรอีกจะต้องมีพราหมณ์ด้วยเพราะว่าเรานับถือพราหมณ์มาก่อนเหมือนโรงเรียนของเราตอนทำพิธีอะไรสร้างอาคารสร้างหอประชุมขนาดใหญ่ก็ต้องมีพิธีอะไรในการวางเสาเอกก็ต้องมีพิธีพราหมณ์เช่นเดียวกันนี่นะครับเป็นวัฒนธรรมที่รับมาจากอินเดียต่อไปก็มีศาสนาอะไรเข้ามาหลังจากพราหมณ์เสร็จพุทธเข้ามาเราก็นับถือพระธรรมคำสอนของศาสนาพุทธให้เรามีความเมตตาไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเมตตาอาทรเอื้ออารีต่อเพื่อนอันนี้นะครับก็เป็นอิทธิพลคำสอนของศาสนาพุทธต่อไปด้านการปกครองเมื่อก่อนสมัยสุโขทัยนะครับเราก็ปกครองด้วยพ่อปกครองลูกพอมีศาสนาพุทธเข้ามาศาสนาพราหมณ์เข้ามาเราก็มีความเชื่อเรื่องสมมุติเทพสมมุติเทพก็คือเชื่อว่าพระมหากษัตริย์ของไทยทุกพระองค์เนี่ยเป็นพระนารายณ์อวตารลงมามาเป็นกษัตริย์เพื่อดูแลประชาชนให้มีความสงบสุขร่มเย็นแล้วก็พระนารายณ์จะขี่อะไรรู้ไหมครับขี่พญาครุฑดังนั้นตราสัญลักษณ์แผ่นดินของไทยก็เลยเป็นตราอะไรตราคุดอันนี้นะครับรับมาจากพราหมณ์สมมุติเทพสมมุติว่ากษัตริย์เนี่ยเป็นพระรามหรือว่าพระนารายณ์ดังนั้นถ้านักเรียนอ่านเคยเห็นชื่อภาษาอังกฤษของพระมหากษัตริย์ไหมจะเป็นรามา1รามา2รามา3รามา4พระราม1พระราม2พระราม3นั่นแหละก็คือพระรามที่1ก็คือพระรามอวตารลงมาเป็นกษัตริย์นั่นเองหรือว่าถ้าตามศาสนาพุทธกษัตริย์ก็ต้องยึดหลักอะไรทศพิธราชธรรมทั้งหมด10ข้อธรรมะของพระมหากษัตริย์หรือว่าผู้ปกครองต่อไปนะครับภาษาแน่นอนรับมาจากอินเดียก็คือภาษาบาลีรับผ่านมาจากพระพุทธศาสนาและก็อีกภาษาหนึ่งคือภาษาอะไรสันสกฤตรับผ่านศาสนาพราหมณ์อินดูครูบอกก่อนว่าชื่อเราทุกคนล้วนเป็นภาษาบาลีแล้วก็สันสกฤตชื่อพวกเราทุกคนปัจจุบันในห้องนี้นะครับล้วนเป็นภาษาบาลีสันสกฤตหมดเลยเราไม่ได้

0: ใช้ภาษาไทยแท้ในการตั้งชื่อรู้ไหมว่าถ้าเราตั้งชื่อภาษาไทยแท้เราจะชื่ออะไรเด็กหญิงแดงเด็กหญิงเขียวเด็กหญิงขาวเด็กหญิงดำเด็กหญิงอะไรเด็กหญิงปริกอันนี้คือชื่อไทยแท้แต่เมื่อเรารับภาษาบาลีสันสกฤตซึ่งเราถือว่าเป็นภาษาสูงภาษาศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมครับเราก็เลยตั้งชื่อเป็นภาอะไรอย่างเช่นแซมอะไรพงธนาพงธนานี่ก็บาลีสันสกฤตนี่นะครับที่มาของภาษาต่อไปเรามาดูตัวอย่างภาษาบาลีสันสกฤตที่เรารับมาจากอินเดียกันอย่างเช่นความรู้คำว่าความรู้ภาษาไทยถ้าเราไปใช้ภาษาบาลีก็คือคำว่าวิชาเรียนวิชาอะไรวิชานู่นวิชานี่หรือว่าถ้าสันสกฤตก็คือวิทยายาก็จะเป็นคำลงท้ายของโรงเรียนใช่ไหมเหมือนโรงเรียนอะไรจุดๆแล้วก็วิทยาหรือคำว่าอะไรอีกชายที่เป็นคู่ครองของผู้หญิงถ้าบาลีก็เป็นสามีถ้าสันสกฤตก็สวามีหรือคำว่าไฟก็คือภาษาไทยใช่ไหมถ้าเราไปใช้บาลีก็คืออักคีถ้าสันสกฤตก็คืออักคะนีต้นไม้ต้นไม้ถ้าบาลีก็คือรุกถ้าภาษาสันสกฤตก็คือพฤกษ์นี่นะครับก็คือตัวอย่างเห็นไหมภาษาบาลีสันสกฤตต่อไปนะครับเราได้จบไปแล้วเรื่องวัฒนธรรมอินเดียที่แพร่ถึงไทยต่อไปเรามาดูการแพร่กระจายของวัฒนธรรมจีนบ้างเรารับอะไรมาจากจีนแน่นอนความเชื่อเรื่องอะไรภาพแรกไหว้เจ้าหมูเห็ดเป็ดไก่ใช่ไหมมีขนมไหว้เจ้าเทพต่างๆของจีนแล้วก็การกินอะไรกินเจก็รับมาจากจีนเช่นเดียวกันพวกเรากินเจไหมพอถึงเทศกาลกินเจใครกินเจบ้างมีไหมเอ่ยเคยทานอาหารมีใช่ไหมสองคนก็ได้อยู่นะอร่อยอยู่ใช่ไหมอร่อยต่อมาที่รับมาจากจีนอีกความเชื่อเรื่องอะไรฮวงจุ้ยใช่ไหมที่มีซินแสมาดูว่าบ้านหลังนี้ประตูยังไงทำเลยังไงบ้างอันนี้นะครับก็รับมาจากประเทศจีนครับต่อไปอันนี้อะไรเอ่ยเขาเรียกว่าปีนักศัตรูปีนักศัตรูใช่ไหมปีแรกรู้ไหมชื่ออะไรปีอะไรปีหนูปีชวดฉลูขานคอโรงมะเสงมะเมียมะเมวอกระกาจอคูณโหเก่งมากๆเลยท่องได้เอาไปมือตัวเองดังๆเลยโอเคครับพวกเราปีอะไรฮะอันนี้คือมาโรงใช่ไหมอันนี้มาเสงก็ส่วนมากพวกเราก็จะ2ปีใช่ไหม2ปีมาโรงปีงูใหญ่กับปีงูเล็กของครูเนี่ยจะอยู่ปีจอปีจอเลยปีนี้ปีอะไรปีนักสัตว
1: ์ปีมังกร
0: ปีมังกรปีงูใหญ่ใช่ไหมมาโรงก็เวลาไปดูหมอดูใช่ไหมหมอดูก็จะถามว่าเกิดปีอะไรแล้วก็บอกว่าปีมาโรงมะเสงหรือว่าถ้าความเชื่อของจีนเนี่ยปีนี้เป็นปีชงปีฉลูเป็นปีชงหรือเปล่าปีวอกปีระกาปีจอเป็นปีชงหรือเปล่าอันนี้นะครับก็เป็นความเชื่อที่เรารับมาจากวัฒนธรรมจีนครับต่อไปแน่นอนอะไรจากจีนอาหารติ่มซำขนมจีบซาลาเปาต่างๆแล้วก็อะไรก๋วยเตี๋ยวก็รับมาจากจีนคำว่าก๋วยเตี๋ยวนะครับเป็นจีนแต้จิ๋วอะไรนี่คืออะไรพาโลพาโลก็รับมาจากจีนเช่นเดียวกัน อ่ะตั้งใจฟังก่อนอะไรปลาต้องโกตอนเช้ากินกับน้ำชาใช่ไหมกินกับสังขยานมก็รับมาจากจีนเช่นเดียวกันคนใต้เขาจะเรียกว่าจะโกยจะเป็นภาษาจีนเลยแต่ปลาต้องโกคงไม่แน่ใจว่าเป็นภาษาจีนแบบไหนต่อไปถ้าเข้ามาล่าสุดไม่นานมานี้อิทธิพลต่ออาหารไทยอย่างมากคืออะไร
1: หมาล
0: ่าชอบไหมใครชอบหมาล่าบ้างอ่ะเอามือลงทำไมชอบหมาล่ายังไงอร่อยคำว่าหมาล่าคำว่าหมาอ่ะฟังก่อนเร็วหมาแปลว่าชาล่าแปลว่าเผ็ดรวมกันก็เป็น
1: ชา
0: และเผ็ดเออนักเรียนถ้านักเรียนเคยดูแบบว่าเคยคนจีนนะเวลาคนจีนเขามาซื้ออาหารที่ไทยเนี่ยเขาจะถามบางทีพูดภาษาจีนหน้าเขาถามว่าล่ามาล่ามาก็คือแปลว่าเผ็ดไหมเออนี่นะครับก็ครูก็ชอบนะหมาล่าเนี่ยอ่ะต่อไปเรามาดูคำกันบ้างเมื่อสักครู่ภาษาอะไรที่เรารับมาจากอินเดียบาลีกับอะไร
1: อ
0: ่ะบาลีทีนี้มาดูกันบ้างว่าคำอะไรที่เรารับมาจากจีนอ่ะอ่านพร้อมกันอย่างเช่นอันนี้อะไรแปลว่าอะไรเนี่ยพวกแกงนักเลงใช่ไหมอันเนี้ยเป็นรองเท้าที่ทำมาจากไม้อะไรอย่างเช่นวรรณกรรมเรื่องสามก๊กอะไรอีก
1: เ
0: จ๋งเก่งมากใช่ไหมเธอเจ๋งมากเลยอะไร
1: เก
0: ๋เหรอเก๋เก๋เก๋แปลว่าอะไร
1: ของปลอม
0: เออของปลอมเคยได้ยินไหมครับว่าของเก๋ของไม่จริงอ่ะอันนี้อะไร
1: เอี๊ยม
0: เอี๊ยมคืออะไรเสื้อเสื้อเอี๊ยมใช่ไหมครับอันนี้อะไร
1: เก
0: ๊เก๊นี่นะครับก็เป็นภาษาจีนอาครูบอกก่อนว่าภาษาจีนพวกนี้นะครับที่เรารับมาไม่ใช่ภาษาจีนกลางนะส่วนใหญ่จะเป็นจีนแต้จิ๋วหรือว่าจีนฮกเกี้ยงพวกนั้นอ่ะเป็นจีนทางตอนใต้อ่ะเพราะว่าคนจีนที่อพยพมาอยู่ไทยเนี่ยไม่ใช่มาจากจีนกลางไม่ใช่มาจากจีนตอนบนเราสามารถจะเป็นคนจีนจากทางตอนใต้แถบกวางตุ้งอีกคำหนึ่งอีกชุดหนึ่งอะไรอ่านว่าอะไรเนี่ย
1: ห
0: ัวอะไรอีกบะจ่างอร่อยไหมบ้าจังอะไรอีก
1: โ
0: บยเหลา
1: อ
0: ันนี้คุณไม่ค่อยคุ้นอันเนี้ยยะกังฉินหรือว่ากงฉินใช่ไหมเป็นคนตรงฉินเคยได้ยินไหมคนกงฉินคนตรงฉินอ่ะก็คือเป็นคนตรงๆอะไร
1: โ
0: ผเคยได้ยินไหมที่สำนักข่าวบอกว่ามีโผล่ออกมาว่าใครจะชนะการเลือกตั้งอันนี้ฉ่ำฉาเรียนไหมต้นจามจุลีต้นกล้ามปูบางคนคนโบราณบางคนคนเก่าๆบางคนก็จะเรียกว่าต้นฉ่ำฉายังมีนะคุณเคยได้ยินนะต่อไปฮัลโหลอะไรอีกแชมซีที่เขย่าองชายอะไร
1: เ
0: จียนบ้านครูเคยพูดนะเวลาทอดปลาอะไรอ่ะเขาจะเรียกว่าเจี้ยนปลาเจี้ยนปลานิลเจี้ยนปลาทูอ่ะอันนี้อะไร
1: เห
0: นียวเข่งตังเกเคยได้ยินตังเกไหมคำว่าตังเกตังเกคนออกเรือไม่ใช่อ่านักเรียนมันจะมีเพลงเมื่อก่อนอ่ะไอ้หนุ่มตังเกอ่ะลองไปดูนะเอออ่ะจบการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมครับต่อไปครูจะให้นักเรียนดูภาพการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมแล้วก็วิเคราะห์สาเหตุแล้วก็ผลของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับให้แจกใบงานให้นักเรียนศึกษาการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมแล้วก็อ่านคำสั่งให้นักเรียนฟัง ให้นักเรียนลงมือทำใบงานได้แล้วก็ให้

ความช่วยเหลือนักเรียนได้ตามความเหมาะสมเลยครับนี่นะครับก็คือตัวอย่างหน้าตาของใบงานนักเรียนไปทางครับพร้อมไม่เอ่ยถ้าพร้อมแล้วสามารถลงมือทำใบงานได้เลยครับ

0: หมดเวลาในการทำใบงานแล้วนะครับทำมาได้ไหมเอ่ย
1: ได้ค่ะ
0: ใบงานเรื่องการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมให้ดูภาพการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมทั้ง3ภาพแล้วก็ตอบคำถามที่ครูกำหนดเดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่ครูเฉลยกันเลยนะครับอันนี้นะครับภาพแรกนักเรียนเห็นความแตกต่างยังไงครับก็การแต่งกายใช่ไหมครับจากชุดไทยก็เปลี่ยนเป็นชุดแบบสากลข้อที่1 นะครับสอบถามว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องใดก็คือการแต่งกายนั่นเองครับข้อที่2การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีสาเหตุมาจากอะไรก็คืออาจจะรับวัฒนธรรมตะวันตกแล้วก็เพื่อให้สังคมนะครับเป็นสากลมากยิ่งขึ้นนะครับข้อที่3นะครับผลของการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมดังกล่าวคืออะไรก็คือผู้คนก็แต่งกายนะครับเป็นสากลมากยิ่งขึ้นมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยครับต่อไปข้อที่2ก็ให้ดูความเปรียบเทียบเปลี่ยนแปลงระหว่างการใช้งัวในการเดินทางแล้วก็การใช้รถภาพนี้นะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องใดก็คือการคมนาคมการเดินทางนั่นเองครับแล้วก็สาเหตุมาจากอะไรก็เป็นความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในการสร้างรถผลของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวคืออะไรก็เปลี่ยนการใช้ยานพาหนะจากใช้สัตว์ก็เป็นใช้รถแทนแล้วก็เดินทางได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นต่อไปข้อที่3นะครับก็เป็นภาพที่คนกำลังจะย่อนจดหมายลงในตู้ไปรษณีย์กับภาพปัจจุบันเป็นคนทำอะไรครับอ่านข้อความจาก Messenger ภาพดังกล่าวนะครับเปลี่ยนแปลงในเรื่องใดก็คือการติดต่อสื่อสารนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีสาเหตุมาจากอะไรก็เป็นความก้าวหน้าของเทคโนโลยีนั่นเองครับในการผลิตโทรศัพท์แล้วก็ผลของการเปลี่ยนแปลงคืออะไรก็เราได้รับข่าวสารได้รวดเร็วแล้วก็หลากหลายช่องทางมากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับนี่นะครับก็คือเฉลยใบงานของการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมนะครับย่อมมีการเปลี่ยนแปลงให้ดีมากให้ดียิ่งขึ้นนั่นเองครับสรุปนะครับมนุษย์นะครับได้สร้างสรรค์วัฒนธรรมต่างๆเพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตวัฒนธรรมต่างๆนะครับจึงมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสาเหตุต่างๆครับเพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับปัจจุบันไม่มีวัฒนธรรมไหนนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะมาเจอกันในเรื่องมารยาทไทยครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการไหว้การไหว้มี3ระดับทราบไหมเอ่ยแล้วก็การกราบแบบเบญจังคปดิษฐ์การกราบผู้ใหญ่เป็นอย่างไรเราจะมาเรียนรู้กันในคาบหน้าครับเดี๋ยวจะมีการปฏิบัติด้วยนะครับนักเรียนในคาบหน้าสำหรับในวันนี้นะครับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับคุณครูอาทิตย์ก็ขอจบเนื้อหาไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอน

0: อนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: รู้หรือไม่ในการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ว่าจะเป็นการยื่นฟ้องด้วยช่องทางใดเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจคำฟ้องเบื้องต้นแล้วเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับฟ้องจะประทับตรารับคำฟ้องออกหมายเลขคดีดำและออกใบรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีซึ่งจะมีการนำคำฟ้องเสนอต่อศาลเพื่อพิจารณามีคำสั่งเกี่ยวกับคำฟ้องต่อไปจากนั้นเมื่อศาลมีคำสั่งรับฟ้องแล้วและได้ดำเนินการพิจารณาคดีและอ่านคำสั่งหรือคำพิพากษาในคดีนั้นเสร็จสิ้นแล้วเจ้าหน้าที่จะออกเป็นหมายเลขคดีแดงต่อไปข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ตอนนิทานลูกหมู3ตัวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้เป็นคิวของแทนไทยแล้วนะที่จะมาเล่านิทานสนุกๆให้ทุกคนฟัง
1: เย้ดีมากเลยไม่โทรอยากฟังนิทานแล้ว
0: แทนไทยจะเล่านิทานเรื่องลูกหมู3ตัวแล้วเรามาช่วยกันตอบคำถามหลังฟังนิทานจบกันนะเพื่อนๆพร้อมฟังนิทานกันแล้วหรือยังลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีลูกหมู3ตัวเป็นพี่น้องกันทั้ง3ได้ตกลงที่จะสร้างบ้านอยู่ที่ชายป่าใกล้ๆกันลูกหมูตัวที่1สร้างบ้านด้วยฟางเพราะไม่อยากทำงานหนักลูกหมูตัวที่2สร้างบ้านด้วยเศษไม้เพราะตอกตะปูไม่กี่เศษแล้วส่วนลูกหมูตัวที่3สร้างบ้านด้วยอิฐเพราะอยากได้บ้านที่แข็งแรงและปลอดภัย

0: แต่ก็ต้องออกแรงจนเหนื่อยกว่าจะสร้างเสร็จทำให้ลูกหมูตัวที่1และ2พากันหัวเราะเยาะอยู่มาวันหนึ่งมีหมาป่าดุร้ายจ้องจะมาจับลูกหมูกินหมาป่าไปที่บ้านของลูกหมูตัวที่1ที่สร้างด้วยฟางเจ้าหมาป่าเพียงแค่ใช้ลมปากเป่าบ้านฟางก็ปลิวกระจายหายไปลูกหมูตัวที่1จึงวิ่งไปขออาศัยบ้านลูกหมูตัวที่2ที่สร้างด้วยเศษไม้เจ้าหมาป่ารีบตามไปและใช้ลมปากเป่าบ้านจากเศษไม้ก็พังทลายลงลูกหมูตัวที่1และ2จึงต้องวิ่งไปขออาศัยในบ้านลูกหมูตัวที่3ที่สร้างด้วยอิฐเจ้าหมาป่าเห็นอย่างนั้นจึงรีบวิ่งตามไปและใช้ลมปากเป่าบ้านอิฐของลูกหมูอย่างแรงแต่ทว่าบ้านอิฐของลูกหมูตัวที่3นั้นแข็งแรงมากไม่พังเสียหายอะไรเลยเจ้าหมาป่าได้แต่พยายามเป่าอยู่อย่างนั้นครั้งแล้วครั้งเล่าจนหมดแรงและยอมแพ้หนีเข้าป่าไปในที่สุดทำให้ลูกหมูทั้ง3ตัวปลอดภัยเอาล่ะฟังนิทานจบแล้วเรามาช่วยกันตอบคำถามกันนะคำถามข้อที่1ทำไมลูกหมูตัวที่1จึงสร้างบ้านด้วยฟางตัวเลือกข้อที่1เพราะฟางมีสีสันสวยงามตัวเลือกข้อที่2เพราะไม่อยากทำงานหนักตัวเลือกข้อที่3เพราะฟางหาง่าย
1: ไม่โทรขอตอบข้อ2เพราะไม่อยากทำงานหนัก
0: ถูกต้องนะครับเก่งมากเลยทุกคน มาต่อกันเลยคำถามข้อที่2เพราะอะไรหมาป่าถึงพังบ้านลูกหมูตัวที่3ไม่ได้ตัวเลือกข้อที่1เพราะหมาป่าแรงน้อยตัวเลือกข้อที่2เพราะบ้านแข็งแรงตัวเลือกข้อที่3เพราะกลัวลูกหมู
1: ไม่โทรขอตอบข้อ2เพราะบ้านแข็งแรง
0: เยี่ยมมากเลยทุกคนและคำถามข้อสุดท้ายคำถามข้อที่3ข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้คืออะไร
1: ไม่โทรขอตอบว่าความขี้เกียจอาจนำอันตรายมาสู่ตัวเองได
0: ้ถูกต้องนะครับสุดยอดที่สุดตอบถูกทุกข้อเลย
1: เย้พวกเราทำได้อยู่แล้ว
0: พวกเรามีของมามอบให้เพื่อนๆด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอปริศนา
1: ว้าวนี่เป็นชิ้นสุดท้ายแล้วนี่นาเพื่อนๆลองเอาชิ้นส่วนทั้ง13ชิ้นมาต่อเข้าด้วยกันนะ
0: ว้าว
1: กลายเป็นภาพความทรงจำของแทนไทยกับไม่โทและเพื่อนๆที่อยู่กับพวกเรามาทั้ง13ตอนนั่นเอง
0: โอ้สวยงามมากเลยอ่ะอยากให้ทุกคนเก็บภาพสุดประทับใจนี้ไว้ตลอดไปนะสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปแล้วโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะทุกคน
1: เจอกันใหม่นะดีทุกคน

0: แปลงผักของนักเรียนทุกคนงอกงามดีมากพรุ่งนี้ช่วงเย็นๆหลังเลิกเรียนก็เตรียมตะกร้าถุงผ้ามาเก็บผักกลับบ้านได้เลยนะนักเรียน
1: เพื่อนๆฉันขอแบ่งผักแปลงของเพื่อนๆกลับบ้านด้วยได้ไหมอ่ะฉันอยากเอาไปให้แม่ฉันทำต้มจับฉ่ายนะนะนะนะนะอย่างนี้ครูให้คะแนนเต็มเลยไหมครับ
0: ครูเห็นถึงความตั้งใจของนักเรียนทั้งคอยรดน้ำรวนดินใส่ปุ๋ยคอกดูแลเอาใจใส่ดีขนาดนี้ครูก็ต้องให้คะแนนเต็ม10อยู่แล้ว
1: ขอบคุณครับ

0: สำหรับวันนี้ครูมีเรื่องมาแจ้งเตือนขณะนี้บริเวณหลังกำแพงโรงเรียนของเราเกิดมีหลุมยุบเนื่องจากเมื่อคืนลุงยามสังเกตเห็นพื้นดินตรงนั้นมีรอยแตกร้าวลักษณะวงกลมคล้ายร่างแหและมีเสียงดังคล้ายฟ้าร้องจากใต้ดินซึ่งดูผิดปกติผิดสังเกตลุงยามเลยโทรมาแจ้งครูช่วงกลางดึกระหว่างนี้ครูจะขอความร่วมมือจากนักเรียนทุกคนอย่าเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่พลัดตกลงไปในหลุมรวมถึงเพื่อความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่และรอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานเสร็จนะนักเรียน
1: ครับโหน่ากลัวจังมันจะกว้างขนาดไหนนะคงจะกว้างมากแน่ๆเลยไม่รู้ว่ายุบลงไปลึกแค่ไหนเนาะ
2: สงสัยวันนี้อดเก็บผักกลับบ้านแน่เลย
3: คุยเรื่องหลุมยุบก่อนสิต้นกล้าพวงแต่จะเก็บผักไม่กลัวหลุมยุบหรือไง
2: ก็ฉันอยากกินต้มจับฉ่ายฝีมือแม่ฉันนี่นะ
3: เรารีบขึ้นไปบนห้องเรียนกันดีกว่าจะได้ไปดูเจ้าหน้าที่ทำงานจากหน้าต่างห้องนะ
1: ดีดีฉันก็อยากเห็นเหมือนกันนะ
2: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะหูเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
1: DLTV มาแล้วจ้า
4: โว้ยมาได้ไงเนี่ย DLTV
1: ฉันรู้ไงว่าพวกนายต้องมีคำถามมีอะไรจะถามก็ถามมาได้เลย
5: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
1: ได้เลยหลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ซึ่งภัยพิบัติหลุมยุบไม่เพียงเกิดในประเทศไทยเราเท่านั้นนะในต่างประเทศก็มีให้เห็นเยอะเลยละส่วนสาเหตุการเกิดหลุมยุบไม่จำเป็นต้องเกิดจากธรรมชาติหรือแผ่นดินไหวเท่านั้นอาจจะมาจากการกระทำของมนุษย์ก็ได้อย่างการทำเหมืองใต้ดินการสูบเจาะน้ำบาดาลการที่รถบรรทุกสิ่งของที่หนักเกินพิกัดการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบทำให้เกิดการเปลี่ยนทางน้ำใหม่หรือระบบทางน้ำธรรมชาติใหม่ทั้งหมดนี้ทำให้เกิดโพรงใต้ดินส่งผลให้เกิดหลุมยุบได้ทั้งนั้นเลย
3: เมื่อกี้นายบอกว่าแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้ด้วยเหรอ
1: ใช่เลยแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้เหมือนกันเพราะถือเป็นการเกิดการขยับตัวของพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดรอยร้าวของเพดานโพรงที่มาจากการเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงยังไงล่ะ
6: เด็กๆครูจะมาบอกว่าเราคงจะเข้าไปเก็บผักตามที่นัดกันไว้ไม่ได้แล้วนะ
5: พวกเราพวกเราคุยกันเมื่อกี้เองครับครู
6: กำลังดูเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติงานกันอยู่แล้วสิมามาครูจะอธิบายให้ฟังหลังจากที่เกิดหลุมยุบแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการในพื้นที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบของกรมทรัพยากรธรณีและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนั้นๆเขาก็จะติดป้ายห้ามเข้าแล้วก็ล้อมรั้วกั้นเขตพื้นที่โดยรอบห่างจากขอบหลุมไม่ต่ำกว่า15เมตรเพื่อป้องกันคนละสัตว์ตกลงไปในหลุมที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านที่ต้องซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดเสียหายหลังจากที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ได้อีกอย่างที่สำคัญคืออย่าทิ้งขยะของเสียหรือสารพิษลงในหลุมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติภายในหลุมยุบนะ
1: ครูเคยเห็นหลุมยุบมาก่อนไหมคะ
6: ครูก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนี่แหละแต่ครูพอจะทราบมาก่อนหน้านี้ว่าพื้นที่แถวนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขากำลังทำการศึกษาสำรวจเก็บข้อมูลว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดหลุมยุบได้ไหมแล้วก็เกิดขึ้นมาจริงๆด้วยแล้วเขาก็ยังมีการวางแผนใช้งานที่ดินเพื่อการชลประทานเพื่อลดการกระตุ้นให้เกิดหลุมยุบด้วยนะ
1: ถือว่ายังดีนะที่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เกิดการส

0: สูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินและไม่ได้อยู่บนพื้นที่บ้านเรือนของชาวบ้านโชคดีมากๆเลยล่ะแต่ถ้าอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลุมยุบก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และกรมทรัพยากรธรณีนะทุกคน
1: รู้แวะมาบอกเด็กๆ เท่านี้ล่ะตั้งใจเรียนแล้วก็อย่าเข้าไปใกล้เขตที่เจ้าหน้าที่เขากั้นเอาไว้เด็ดขาดเลยนะ
2: ครับ
0: หลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปกลายเป็นโพรงใต้ดินทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ขณะเกิดภัยพิบัติหลุมยุบห้ามเข้าใกล้บริเวณเกิดเหตุโดยเด็ดขาดอาจพลัดตกลงไปในหลุมและเกิดอันตรายควรรอจนกว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบนะครับแล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ่ะโหนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
2: แผ่นดินทรุดตัว
3: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
1: เด็กๆขอออกมาห่างๆก่อนนะ
4: เมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
5: Safety Kids ตอนคนแปลกหน้า
6: ถูกใจจ๋า
7: ค่ะแม
6: ่ลูกวันนี้เดี๋ยวแม่เนี่ยจะต้องไปตลาดค่ะเดี๋ยวจะทำกับข้าวเย็นนี้แต่ว่าหนูจะต้องอยู่ที่บ้านคนเดียวอยู่ได้ไหมคะลูก
7: อยู่ได้ค
6: ่
7: ะ
6: โอ้โหจำเลยค่ะแต่ว่าหนูอยู่บ้านคนเดียวเนี่ยหนูจะต้องห้ามไม่ให้คนแปลกหน้าเนี่ยเข้ามาในบ้านนะลูก
7: คนแปลกหน้าคืออะไรหรอคะคนที่แปลกหน้าหรอ
6: เอาที่ไหนมาพูดคนแปลกหน้าก็คือคนที่ไม่ใช่ครอบครัวเราไงคะไม่ใช่คุณพ่อไม่ใช่คุณแม่
8: คุณตาคุณยายคุณป้าคุณน้าคุณอา
6: ที่ไม่ใช่คนในครอบครัวของเราอะค่ะเข้าใจไหมคะ
7: เข้าใจ
6: แล้วก็ไม่ต้องไปพูดคุยด้วยเข้าใจไหมคะเด
7: ี๋
6: ยวจะอันตรายอ๋อแล้วที่สำคัญเนี่ยหนูอะต้องจำลักษณะของคนในครอบครัวแล้วก็เสียงบุคลิกท่าทางของคนในครอบครัวให้ได้เสียงของคุณแม่เป็นยังไงคะ
7: เสียงของค
6: ุ
7: ณแม
6: ่
7: เป็นไงคะ
6: แหมต้องเสียงอย่างนี้ล่ะคะและที่สำคัญเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาชวนออกไปข้างนอกเนี้ยค่ะหนูก็ไม่ควรไปนะคะลูก
7: ค่ะแม่
6: แล้วอย่างที่สองเนี่ยหนูต้องจำเบอร์โทรศัพท์ของคุณพ่อคุณแม่ให้ได้ค่ะเพราะว่าเมื่อเกิดเหตุอะไรขึ้นแล้วเนี่ยหนูจะได้โทรหาคุณพ่อคุณแม่ได้ทันทีไหนจำเบอร์คุณแม่ได้ไหมคะสิบบอกคุณแม่หน่อยสิคะโอ้ยเก่งมากเลยค่ะโอเคเยี่ยมเลยเท่านี้แม่ก็หายห่วงละอย่าลืมที่แม่บอกนะ
7: ค่ะแม่ไป
6: ไปละค่ะเดี๋ยววันนี้คุณแม่ค่ะจะมาทดสอบน้องถูกใจค่ะว่าจะแก้ไขสถานการณ์ที่เจอคนแปลกหน้าได้ยังไงบ้างนะคะแล้วจะจำที่คุณแม่เนี่ยบอกและสอนไว้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนหน้าแต่งตัวกันค่ะจะไม่ได้ผลเฮ้ยเดี๋ยวต้องเจออีกวิธีนึงแม่ไม่ได้ผลอย่างนี้ต้องลองเปลี่ยนอีกสักชุดนึงค่ะ
9: หนูหนูแม่สั่งต้นไม้ไว้อะลูกเร็วเร็วเร็วเปิดให้น้าต้นไม้เขาไปวางในบ้านหน่อย
7: เดี๋ยวหนูโทรบอกแม่ให้แม่คะ
9: โอ้ไม่ต้องโทรหรอกนี่มาตามที่อยู่เนี่ย
7: แต่มันไม่เห็นมีอะไรเลยเนี่ยคะ
9: มีสิมองไกลขนาดนั้นมองเห็นได้ยังไงแล้วเนี่ยอยู่กันกี่คนนะฮะ
7: แม่หนู บอกว่าห้ามบอกค่ะ
9: โอ้ยจะเป็นอะไรไปล่ะเนี่ยจะได้เช็คไงว่าเนี่ยสั่งต้นไม้มาเนี่ยส่งถูกหลังพูดยากจริงเด็กคนนี้
7: ไม่เอาค่ะไม่เอาถ้างั้นหนูโทรหาคุณแม่ดีกว่า
9: ไม่ต้องโทรจะโทรทำไมฮะ
7: ไม่เอาแล้วไม่สนใจแล้วหนูกำลังโทรหาแม่อยู
9: ่ไหนอ่ะเห็นมีใครโทรมาเลยไหนดูสิโอ้โหถูกใจนี่แม่เองจ้าเปิดประตูให้แม่หน่อย
7: อ๋อแม่เหรอคะ
10: มาเปิดประตูให้คุณแม่หน่อยค่ะโอ้ยเมื่อไรจะแย่อยู่แล้วเนี่ยดีมากเลยจ้ะลูกที่เชื่อฟังที่แม่บอกนะมาเข้าบ้านแล้วเข้าบ้านแล้ว
6: ถูกใจเก่งมากๆเลยค่ะเนี่ยคุณแม่อยากจะทดสอบสถานการณ์ที่แบบว่าหนูเนี่ยถ้าเจอคนแปลกหน้ามาเรียกแล้วก็ให้เปิดประตูเนี่ยที่จะเข้ามาในบ้านเนี่ยหนูจะทำยังไงตกใจไหมคะลูก
7: ตกใจมากเลยค่ะแต่ต้องมีสติ
6: โอ้โหเลยค่ะถ้าเราเจอสถานการณ์แบบนี้นะเราต้องตั้งสติเลยค่ะและที่สำคัญเนี่ยไปพูดไปคุยไปเปิดบ้านให้คนแปลกหน้าเข้าบ้านเนี่ยไม่ได้เลยนะคะเข้าใจไหมคะ
7: ค่ะแม
6: ่มันอันตรายมากๆเลยค่ะ
7: แม่ค่ะว่าแต่กับข้าวละคะ
6: โอเคดีอ่ะช่วงนี้แม่เห็นว่าต้นไม้อ่ะเขากำลังแบบว่าอินเทรนนะลูกแม่ก็อยากเป็นยาย่าแม่ซื้อต้นไม้มาอยากถ่ายรูปกับต้นไม้ค่ะลูกมาถ่ายรูปกับต้นไม้ให้แม่หน่อยนะ
7: ถ่ายเถอะค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตพลัดตกลงสู่โลกและต้องสะสมพลังความดีใหม่ด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อเดินทางต่อไปยังดวงจันทร์หลังจากพบเด็กน้อยผู้สนใจเรื่องดวงจันทร์เหมือนกันแล้ว7มหัศจรรย์ตกลงใจเดินทางต่อไปยังฐานดินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตก

0: วกเรารีบเดินทางต่อกันเถอะ
1: นั่นสิคืนชักช้าเดี๋ยวไปไม่ทันพระจันทร์เต็มดวงพลังงานที่สะสมไว้ก็คงไม่มีประโยชน์อะไรเลย
2: งั้นไปกันเลยไปเลยไปเลย
1: ทั้งหมดรีบเร่งเดินทางไปทางทิศตะวันตกจนกระทั่งมาถึงชายหาดกันแล้วสินี่จะเดินทางต่อไปยังไงกันล่ะทีเนี้ยทำยังไงดีล่ะไม่มีทางให้ไปแล้วนี
3: ่นึกออกแล้วพวกเราก็ดำลงไปในน้ำกันเลยสิ
4: โอ้ยน้ำเหรอ
1: ถ้าจะไปทางทิศตะวันตกก็ต้องข้ามท้องทะเลไปเท่านั้นแต่นับสี่เคยลงน้ำแล้วสำลักแทบแย่ทำยังไงกันดีละทีเนี้ย
4: ไม่เป็นไรฉันจะพยายามเพื่อทุกคน

0: จะนับถึง4แล้วตัวละลายเหลว
1: 3
0: โยเย
2: หัวแหลม
0: ฟ้าแฝดตองและตาม
3: ฉากและฉาย
4: นับ4
0: 7มหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นปลาแหวกว่ายในทะเลพอรวมตัวกันได้ครบนับ4ก็ปลอดภัย
4: ขอบคุณนะเพื่อนๆที่ช่วยฉัน
5: ก็นับ4ยังพยายามเพื่อเพื่อนพวกเราก็ต้องช่วยเหลือนับ4อยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันนี่นา
0: แม้ครั้งนี้จะไม่ได้พลังเพิ่มเพราะช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่มกันเองแต่ทั้ง7ก็โล่งใจที่แก้ปัญหาของนับ4ได้สำเร็จต้องติดตามกันต่อไปว่าการเดินทางในน้ำของทั้งหมดจะราบรื่นไปถึงจุดหมายปลายทางหรือไม
6: ่ห้องพลัง7มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกๆคน
7: รู้หรือไม่ตอนระยะเวลาในการฟ้องคดีละเลยหรือล่าช้าของหน่วยงานของรัฐตอนที่1ในคดีที่ฟ้องว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรเช่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่โดยไม่ยอมเข้าตรวจตราและออกคำสั่งให้เจ้าของอาคารหรือถอนอาคารที่ก่อสร้างหรือต่อเติมโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นต้นในกรณีเช่นนี้ผู้ฟ้องคดีจะต้องฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน90วันนับตั้งแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนั้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
0: พลังแสงทะลุมิติ
8: โอ้
9: โห
8: นี่มันนอกโลก
10: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
0: พลังแห่งความคิด
10: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
11: สวัสดีครับวันนี้รายการด็อกเตอร์คิสจะพาน้องๆมาดูวิธีการทำงานของคุณหมอผิวหนังที่โรงพยาบาลศิริราชครับแล้วหมอผิวหนังเขามีวิธีการรักษาคนไข้อย่างไรบ้างเรามาหาคำตอบพร้อมกันเลยครับ
12: สวัสดีค่ะหนูชื่อน้องไอรินค่ะวันนี้หนูอยากรู้ว่าหมอผิวหนังเขาทำงานกันยังไงบ้างค่ะ
13: ตอนนี้เราอยู่ในโรงพยาบาลศิริราชนะคะหมอผิวหนังที่นี่จะต่างจากหมอผิวหนังที่อื่นอยู่หน่อยนึงก็คือว่าในขณะที่หมอผิวหนังที่อื่นส่วนใหญ่เราก็จะมีการตรวจรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคผิวหนังแต่ที่นี่ก็จะมีงานเพิ่มไปอีกเพราะศิริราชเนี่ยเป็นโรงพยาบาลที่เป็นโรงเรียนแพทย์เพราะฉะนั้นนอกเหนือจากการตรวจรักษาแล้วเนี่ยเราก็จะยังมีการเรียนการสอนคือสอนนักศึกษาแพทย์แล้วก็สอนคนที่กำลังจะมาเป็นหมอผิวหนังแล้วก็อันสุดท้ายคือเรามีการวิจัย
12: คนไข้ที่เขาเป็นโรคผิวหนังค่ะส่วนใหญ่เขาเป็นโรคอะไรมาหรอคะ
13: จริงๆคนไข้ที่มาหาหมอผิวหนังนะหมอว่าแบ่งออกได้เป็น2กลุ่มกลุ่มนึงเนี่ยคือเป็นโรคผิวหนังจริงๆอีกกลุ่มนึงที่มาคือกลุ่มที่อยากจะดูแลผิวหนังให้ดูสวยงามหรือว่าทำให้ตัวเองเนี่ยดูเรียกว่าดูดีขึ้น
12: แล้วถ้าวันนี้หนูอยากลองเป็นหมอผิวหนังได้มั้ยคะ
13: ไหนๆวันนี้ไอรีนอุตส่าห์มาเยี่ยมหมอละหมอจะพาไปดูหลายๆอันดีกว่า
12: หนูพร้อมแล้วค่ะ
13: ไปเลยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ
12: ค่ะ
13: นี่เป็นห้องแลบที่เราเอาไว้ตรวจเชื้อราจะเห็นว่าเห็นไหมเราก็ทุกคนก็จะต้องทำความสะอาดนะมีแอลกอฮอล์เนี่ยต้องทำมือให้สะอาดเดี๋ยวมันจะกระเด็นนิดนึงทุกค

0: ็ต้องทำล้างมือให้สะอาดก่อนเนี่ยแล้วเราก็จะมีอุปกรณ์เนี่ยอันนี้ก็จะมีมีดใช่ไหมคะเราก็จะขูดเนื้อตรงเล็บเนี่ยออกมาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะใส่ลงบนแผ่นกระจกแบบเนี้ยอันนี้เขาก็จะเรียกว่าเป็นแผ่นสไลด์ที่เป็นแผ่นแก้วใช่ไหมเสร็จปุ๊บเราจะเอาเชื้อหรือว่าเอาเศษเล็บวางลงไปในนี้เสร็จแล้วเราก็จะเอาไปส่องกล้องจุลทรรศน์ดูว่ามันมีเชื้อราที่เราสงสัยหรือเปล่าถ้าเกิดสมมุติว่ามีเราก็จะรู้ว่าเชื้อรานี้เป็นเชื้อราประเภทไหนเราจะได้ให้ยารักษาที่เหมาะสมต่อไปค่ะจะเห็นไหมที่เขาขูดสไลด์มาที่เป็นแบบเชื้อต่างๆเนี่ยมันจะมาเป็นอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บเราก็มาวางไว้ตรงนี้แล้วก็ผ่านแว่นขยายเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรามองเห็นเนี่ยก็จะเห็นอันเนี้ยที่เป็นแบบภาพขยายแบบเป็น10เป็น100เท่านี่คราวนี้เวลาที่เรามาเลือกหาเราก็จะมามองว่าเอ๊ะอยู่ตรงไหนนะแล้วก็ปรับกล้องเลือกหาตำแหน่งต้องมองทั้งอันให้เห็นว่าเอ๊ะมันมีเชื้อราหรือเปล่าเนาะนี่แล้วคนไข้คนนี้เราก็เจอจริงๆด้วยมันจะเป็นก้อนๆเป็นสะเก็ดสะเก็ดเป็นสายๆมาลองดูเห็นไหมมันจะเป็นเส้นๆแล้วมีกลมๆแล้วก็เป็นอันนี้เป็นหน้าตาของเชื้อราอันนี้เราก็ดูเชื้อราจบกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวหมอว่าหมอจะลองพาไอรินไปดูผิวหนังปกติกันบ้างว่ามันมีคุณสมบัติยังไงแล้วเรามีเครื่องที่จะตรวจอะไรยังไงกันได้บ้าง
1: ค่ะ
0: ใช่เลยค่ะอันนี้ก็เป็นห้องเรียกว่าตรวจสภาพผิวเดี๋ยวหมอขอแนะนำให้รู้จักกับพี่แนนก่อน
1: ค่ะ
0: พี่แนนเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เชี่ยวชาญเรื่องการตรวจสภาพผิวของเราอ่ะเดี๋ยววันนี้เราสองคนจะรู้ว่าผิวเราสองคนต่างกันขนาดไหน มาเดี๋ยวไอรีนั่งด้านนี้นะคะทางนี้ทางนี้ข้างนั่งใกล้ๆพี่แนนเลยแล้วเดี๋ยวหมอนั่งใกล้ๆนี
1: ่วิธีการตรวจอันนี้คือทำยังไงบ้างหรอคะ
0: ก็เครื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยก็เป็นเรียกว่าเป็นเครื่องที่เอาไว้ตรวจคุณสมบัติของผิวหนังซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะโชว์ให้ไอรีนดู4อย่างอันแรกสุดคือเราจะมาดูภาพขยายของผิวหนังก่อนซึ่งกล้องอันนี้จะช่วยให้เราเห็นสภาพผิวของเราอย่างขยายใหญ่ๆชัดๆเลยว่าผิวใครละเอียดกว่ากันเราต้องมาเทียบผิวเราสองคนกันหน่อยเอานี่เดี๋ยวให้พี่แนนวัดผิวไอรีนก่อน
2: เดี๋ยวมาลองดูเลยนะคะ
0: นี่นะคะจริงๆไม่เจ็บแล้วไม่อะไรเลยนะ
2: ไม่เจ็บเลยค่ะแค่สัมผัสบริเวณผิวหนังด้านบนนะคะแล้วก็ขยะดูเลยนะ
0: จะบอกว่าลักษณะของผิวเด็กเนี่ยคือผิวที่มีเส้นใยแบบอย่างเงี้ยเยอะๆยิ่งเยอะมากแสดงว่าผิวเล็กและเด็กมาก
2: น
0: ี่เห็นไหมดูความละเอียด
2: บริเวณด้านในนะคะ
0: จะละเอียดมากเลยเป็นใยแมงมุมนี่จุดพวกนี้เป็นรูขุมขนที่มีขนออกเห็นไหมที่มีจุดอยู่เดี๋ยวดูของป้าหมอตายแล้วรู้สึกกุ้มใจมากเฮ้ยไม่เลวเหมือนกันแต่สังเกตอะไรอย่างนึงไหมเห็นไหมผิวของป้าหมอจะเส้นน้อยกว่าแล้วก็มีความแห้งเป็นขุยเล็กๆแต่ถ้าตรงเป็นตำแหน่งที่ไม่ค่อยโดนแดดผิวก็จะดูเด็กกว่าผิวที่ดูแก่นี่ถึงดูนั้นเห็นไหมดูนี่เห็นไหมนี่ของเราก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเส้นเยอะดูไม่ค่อยต่างกับเด็กอายุ10ขวบเท่าไหร่เห็นไหมคุณตายแล้วเทียบกันไม่ต่างกันเลยดูสิ
2: ไม่ต่างกันเลยค่ะใกล้เคียงก
0: ัน ใกล้เคียงมาก
1: ใกล้มาก
0: ก็ตรวจอันต่อไปของผิวเรานะคะก็คือการวัดปริมาณน้ำในผิวจริงๆอันเนี้ยถึงแม้ว่าหน้าตาผิวของหมอกับไอรีนไม่ต่างกันมากแต่ในคนอายุเยอะๆปริมาณน้ำในผิวของคนอายุเยอะจะน้อยกว่าปริมาณน้ำในผิวของเด็กแน่นอนมาดูกันว่าเราวัดกันยังไงแล้วก็มีเครื่องมืออันนึงที่จะบอกปริมาณน้ำได้ซึ่งพอวัดเสร็จปั๊บจะขึ้นเป็นกราฟอย่างนี้ให้เห็นเลยมาก็เริ่มวัดหลังมือนี่ซึ่งนี่จิ้มอย่างนี้ไปปุ๊บเห็นไหมตึ้งก็จะเห็นว่าปริมาณน้ำในผิวของหมอเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก66 67มาลองดูซิว่าวินาทีแห่งความตื่นเต้น
1: เฮ้ยน้อยกว่าของเราดูนี่ดิแล้วหนูต้องทำยังไงบ้างหรอคะ
0: คือเวลาที่ผิวเราแห้งเนี่ยมันจะเกิดข้อเสียคือเราจะเกิดการระคายเคืองง่ายเพราะฉะนั้นพวกนี้เราก็ต้องคอยทาพวกครีมบำรุงผิวมอยส์ชไรเซอร์สำหรับเด็กเพื่อทำให้ผิวเราเนี่ยเหมือนกับมีความชุ่มชื้นแล้วมันก็จะแข็งแรง
1: ค่ะ
0: อันสุดท้ายที่เราจะมาดูกันคือเราจะมาดูความยืดหยุ่นของผิว
1: ที่เขา
0: ก็เคยได้ยินว่าเขาพูดเรื่องหน้าเด้งผิวเด้งไง
1: อ๋อ
0: ไอ้นี่แหละบอกพวกนี้นี่จะมีความสัมพันธ์กับคอลลาเจนในผิวเลยนะรู้ไหมว่าผิวของคนเรานะพออายุเยอะขึ้นอายุเกิน30ขึ้นไปคอลลาเจนบนผิวเราจะลดลงปีละ 1% เพราะฉะนั้นตอนนี้สมมุติไอรีนมีคอลลาเจนเต็ม100ไงหมออายุ47เท่ากับหมอเกิน30มาละ17ปีคอลลาเจนหมอเหลือแค่ 83% ของที่มีเองนะเพราะฉะนั้นเวลาวัดแล้วความยืดหยุ่นมันก็จะสู้คนที่อายุน้อยกว่าไม่ได้
1: แต่บางทีหมออาจจะเยอะกว่า

0: หูแค่นั้น
1: อันนี้ก็ต้องมาดูเพราะว่าเราก็มีวิธีการในการดูแลผิวที่ทำให้คอลลาเจนของเรายังดีอยู
0: ่ค่ะ
1: อ่ะมาวัดกันแต่เครื่องนี้เนี่ยมันจะมีดูดๆนิดนึงนะไม่ต้องตกใจอย่างเมื่อกี้เราจะแค่แปะๆใช่ไหมตอนนี้มันจะมีดูดๆนี่อันนี้ก็คือวัดความยืดหยุ่นของเราว่าผิวเราดูดแล้วปล่อยดูดแล้วปล่อยได้ดีขนาดไหนซึ่งจริงๆอันนี้ก็ถือว่าไม่เลวนะยังดีอยู่อ่ะเราก็ลองซิผิวเด็กจะดูดกันได้ขนาดไหนนะมันจะรู้สึกจี๊ดๆนิดนึงนะคะตืดเนี่ยหวังว่าจะไม่ได้เจ็บนะมันจะรู้สึกว่ามันมีการดูดเบาๆหรือบางคนก็อาจจะไม่รู้สึกเลยอันนี้เทียบกันของหมอเป็นสีน้ำเงินแล้วก็ของไอรีนเป็นสีเขียวจริงๆก็ถือว่าไม่ได้ต่างกันมากแต่ดูนี่เห็นไหมของไอรีนเนี่ยเห็นปะเวลาที่ปล่อยเห็นไหมความยืดหยุ่นอาจจะดีกว่าของหมอหน่อยนึงเห็นไหมคะอันนี้เห็นชัดเพราะว่าหมอเสียคอลลาเจนไปเยอะแล้วเห็นไหมความดูดถูกดูดได้สูงกว่าปล่อยออกมาก็คืนตัวน้อยกว่าเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นความต่างกันของคนที่อายุเยอะกับคนที่อายุน้อยให้เห็นได้ชัดเจน
0: อ๋อค่ะ
2: ตรวจเช็คเรื่องผิวกันไปแล้วต่อไปคุณหมอจะพาน้องไอรีนไปทำอะไรต่อตามไปดูกันเลยครับ
1: มาไอรีนเป็นไงตื่นเต้นไหมวันนี้หมอเพียบเลยคุณหมอทั้งหลายนี้เป็นลูกศิษย์ของหมอค่ะเพราะว่าวันนี้เราเข้ามาอยู่ในระบบการเรียนการสอนเพื่อที่จะสอนให้คุณหมอทุกคนเนี่ยมีความสามารถในการฉีดฟิลเลอร์หน้าคนไข้ได
0: ้
1: คนไข้คนนี้ถูกฉีดมาแล้วรอบนี้เป็นรอบที่3เราก็จะเวลาเราจะสอนนักเรียนเนี่ยเราก็จะสอนให้เหมือนกับเวลาเขาเป็นหมอจริงๆนะพี่เขาก็จะค่อยๆฉีดเข้าไปทีละนิดทีละนิดเห็นไหมเราก็จะเห็นว่าครั้งที่ฉีดเห็นไหมแก้มคนไข้เริ่มโค้งขึ้นมานิดหน่อยสวยเลยคือฉีดปุ๊บก็จะเห็นทันทีว่าหน้าคนไข้เริ่มเต็มเริ่มสวยขึ้น
3: แล้วคนไข้ไม่เจ็บค่ะ
1: ก็ดูหน้าตาคนไข้ว่าเจ็บไหมล่ะ นะคนไข้ไม่เจ็บเพราะว่าในฟิลเลอร์นี้มียาชาปนอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเวลาฉีดเข้าไปเนี่ยคนไข้ก็จะค่อยๆชาและอีกอย่างนึงคุณหมอไนซ์เนี่ยถูกเทรนมาอย่างดีแล้วมือเบามาก
3: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้ก็ฉีดอย่างสบายใจเลยอะ Stop done take it off ไอรีนดูนี่ยืนตรงนี้ลุกขึ้นนั่งนิดนึงนะคะเห็นไหมว่ารอยแก้มด้านนี้ไม่มีร่องดำๆแล้วนะดูนี่ดูนี่นะดูนี่เห็นยังแล้วดูสีแก้มข้างนี้ใช่ไหม
3: ด
1: ูนูนแล้วก็ยกกว่าข้างนี้เห็นไหมแล้วดูเอาเข้าจริงๆหน้าด้านนี้ดูเล็กกว่าด้านนี้ด้วยไม่ห้อยละเห็นตรงนี้ยังห้อยๆไหมลิฟเลยเห็นไหมคุณหมอเก่งไหม
3: เก่งค่ะโหวันนี้หนูสนุกมากๆเลยค่ะได้ไปดูทั้งการตรวจผิวหนังแล้วก็การดูแลผิวหนังแล้วก็ได้ดูทั้งการเสริมความงามด้วยค่ะ
1: เป็นไงแล้วรู้สึกชอบการเป็นหมอผิวหนังไหมคะ
3: ชอบค่ะสนุกมากๆเลยค่ะได้ความรู้เยอะแยะมากมายเลยค่ะ
1: แต่อย่าลืมนะคะจะเป็นคุณหมอผิวหนังก็ต้องดูแลผิวหนังของตัวเองด้วยดื่มน้ำเยอะๆทามอยเจอไรเซอร์แล้วก็ทาครีมกันแดดเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราได้เป็นหมอผิวหนังเราก็จะเป็นหมอผิวหนังที่มีผิวที่สวยด้วยค่ะ
3: ค่ะวันนี้หนูต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะ
1: ยินดีเลยค่ะแล้วก็ว่างๆเรามาเยี่ยมกันใหม่นะคะ
3: ค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะครับอยู่กับคุณปฐมาพรหานชานชัยผมจิรพัฒน์อุดมสิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณกนกอ่อนวงคำหารครับ
0: ค่ะทั่วประเทศนะคะได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสะเมื่อวาน50วันเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนิสริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่ศาลา100ปีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสัมมวานโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และชาวนครศรีธรรมราชเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงเพื่อร่วมการแสดงออกถึงความจงรักภักดีพร้อมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรชาวไทยโดยมีพระสงฆ์ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเช่นเดียวกับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้จัดพิธีบำเพ็ญและทำบุญตักบาตรในวาระครบ50วันปัญญาสัมมวานเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีหัวหน้าส่วนราชการศาลทหารตำรวจข้าราชการหน่วยงานภาครัฐเอกชนองค์กรต่างๆและประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงณวัดธรรมบูชาปิดท้ายที่ศาลากองอำนวยการองค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสัมมวานเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา
1: ตอนนี้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ของประเทศเมียนมานะครับแล้วส่งผลทำให้แม่น้ำสายเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนอยู่ใกล้ท้องสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1เรียบร้อยแล้วล่าสุดได้ขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำสายเฝ้าระวังติดตามระดับน้ำและข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดครับนี่คือระดับของแม่น้ำสายที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเมื่อเวลา6นาฬิกาที่ผ่านมานะครับจุดนี้คือสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับทั้งเศษไม้และขยะที่ไหลมากับน้ำอย่างเห็นได้ชัดข้อมูลจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.พบว่าจุดวัดระดับน้ำที่บ้านโจตาดาในพื้นที่ต้นน้ำประเทศเมียนมาฝนตกสะสมถึง80มิลลิเมตรนะครับต่อมาเมื่อ6นาฬิกา50นาทีนายอนุชายอดเชียงคำนายกเทศมนตรีตำบลแม่สายได้ลงพื้นที่สำรวจระดับน้ำแม่สายและแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้เฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดเนื่องจากมีฝนตกหนักต้นน้ำซึ่งมวลน้ำจะเคลื่อนตัวมาถึงอำเภอแม่สายในอีก 4-5 ชั่วโมงจึงต้องเฝ้าระวังครับสำหรับน้ำสายที่เพิ่มขึ้นครั้งนี้จนเกือบถึงระดับใต้ท้องสะพานแห่งที่1นี่เป็นครั้งแรกในฤดูฝนนี้นะครับถือเป็นการทดสอบแนวป้องกันน้ำท่วมชั่วคราวฝั่งไทยและแนวคอนกรีตในฝั่งจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาครับ
2: เวทกรกฎาคม2569นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สะพานหนึ่งนะครับซึ่งปริมาณน้ำนะครับได้ไหลอยู่บริเวณห้องคานแล้วนะครับตอนนี้เราเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดครับทุกท่านครับซึ่งตอนนี้สถานีโจทดาจับปริมาณน้ำได้ 513.89 นะครับ 513.89 ซึ่งเกินจุดที่เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งนะครับจุดเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งก็คือ513.64นะครับแต่ปัจจุบันนี้เขาได้วัดได้513.89นะครับตอนนี้เขาได้เฝ้าระวังอย่างสูงสุดนะครับซึ่งปริมาณ4จะต้องเฝ้าระวังอย่างเต็มที่ก็คือ514.4นะครับซึ่งตอนนี้ปริมาณน้ำยังไปถึง514.4เตือนนะครับแต่คิดว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
0: ทางด้านของปภ.นะคะได้มีการแจ้งเตือนเซลล์บอร์ดแคสต์เมื่อช่วงเวลาประมาณ8นาฬิกา45นาทีระดับน้ำที่สถานีสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1นะคะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องขอให้ผู้อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำสายได้แก่ชุมชนสายลมจอยหมู่ที่1ตำบลเวียงพังคำชุมชนเกาะทรายหมู่ที่7ตำบลแม่สายชุมชนไม้ลุงขนตำบลแม่สายและชุมชนเหมืองแดงตำบลแม่สายให้เฝ้าระวังติดตามระดับน้ำและข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดค่ะ ขณะที่เทศบาลตำบลแม่สายค่ะก็มีการนำรถประชาสัมพันธ์ออกแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำสายเตรียมรับมือกับน้ำท่วมฉับพลันขอให้มีการยกของสูงแล้วก็มีการดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างผู้สูงอายุหรือว่าผู้ป่วยและเตรียมพร้อมหากมีการประกาศอพยพ
3: รายยังมีฝนตกหนักมากปริมาณน้ำที่สะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินสไลด์และดินโคลนถล่ม

0: ึ้นมาได้เทศบาลตำบลแม่สายจึงขอแจ้งเตือนไปยังชุมชนที่เป็นพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมพร้อมรับมือกับเหตุน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินสไลด์และดินโคลนถล่มที่อาจจะเกิดขึ้นได้เอกสารสำคัญยารักษาโรคของใช้จำเป็นทรัพย์สินมีค่าต่างๆที่สามารถนำติดตัวไปได้ก็จัดเตรียมให้พร้อมที่จะทำการอพยพหากเกิดเหตุฉุกเฉิน
1: จากการสำรวจพื้นที่เสี่ยงทั้งชุมชนสายลมจอยหัวฝายเกาะทรายไม้ลุงขนเหมืองแดงและหมู่บ้านปิยพรยังไม่มีน้ำทะลักเข้าท่วมขังบ้านเรือนประชาชนนะครับแต่ว่าชาวบ้านก็ยังคงกังวลครับว่าผนังป้องกันน้ำท่วมอาจจะรองรับแรงปะทะของน้ำไม่ไหวหรือเปล่าด้านในชูชีพพงชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้ประสานความร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัดท่าขี้เหล็กฝั่งประเทศเมียนมานำรถแบ็คโฮเร่งปักเศษไม้แล้วก็ขยะที่ติดอยู่ใต้สะพานแห่งที่1ออกทันทีเพื่อเปิดทางให้น้ำไหลสะดวกพร้อมสั่งการให้หน่วยงานท้องถิ่นเตรียมพร้อมอุปกรณ์และกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนทันทีถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินครับ
2: ส่วนข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยารายงานสภาพอากาศวันนี้บอกว่าประเทศไทยเนี่ยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่นะคะโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะซึ่งก็อาจจะมีฝนตกหนักมากบางแห่งอย่างเช่นที่ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายเพชรบูรณ์ปราจีนบุรีระยองจันทบุรีตราดและระนองค่ะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่โดยฝนที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นเนี่ยยังสูงกว่า2เมตรชาวเรือควรหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
1: สลับมาติดตามความคืบหน้ากรณีหลุนโซโล่นะครับยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวที่เสียชีวิตภายในโรงแรมที่ประเทศจอร์เจียเมื่อวันที่14กรกฎาคมครับบริษัทประกันภัยชมโปะพร้อมที่จะช่วยนำร่างของหลุนกลับไทยโดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดนะครับเพื่อเป็นการแสดงความเคารพและระลึกถึงครับเพจ Facebook ชมโปะไทยแลนด์นะครับได้โพสต์ร่วมไว้อาลัยและแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งโดยระบุว่าชมโปะประกันภัยประเทศไทยขอร่วมไว้อาลัยกับการจากไปของคุณบวรทัศน์เป็งสุขหรือหลุนโซโล่ปัจจุบันกำลังพยายามติดต่อกับครอบครัวและผู้ใกล้ชิดของคุณหลุนเพื่อเสนอการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในส่วนที่เกี่ยวข้องพร้อมประสานงานเครือข่ายและพันธมิตรของบริษัทในประเทศจอร์เจียเพื่อช่วยประสานงานด้านการเคลื่อนย้ายร่างกลับประเทศไทยโดยจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการด้านการเคลื่อนย้ายร่างกลับประเทศไทยทั้งหมดครับเพื่อเป็นการแสดงความเคารพและระลึกถึงต่อคุณหลุนซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ที่เคยร่วมงานกับบริษัทมาเป็นอย่างดีทั้งนี้มีรายงานครับว่าวันนี้ญาติจะนำเอกสารไปพบนายทะเบียนอำเภอจากนั้นเมื่อตรวจสอบความถูกต้องและประทับตราก็จะนำส่งสถานทูตที่ประเทศตุรกีเพื่อติดต่อไปยังประเทศจอร์เจียเพื่อนำร่างกลับมาประกอบพิธีทางศาสนาในส่วนของการกรมธรรม์ประกันชีวิตของคุณหลุนนั้นพบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางกับบริษัทชมโปะประกันภัยจำนวน1ฉบับทุนประกัน5ล้านบาทครอบคลุมความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุและฆาตกรรมแต่ไม่คุ้มครองการเสียชีวิตจากโรคประจำตัวนะครับกรณีที่มีการเปิดเผยสาเหตุการเสียชีวิตว่าอาจจะมาจากการได้รับก๊าซกัมมันถันจากบริเวณใกล้เคียงโรงแรมที่หลุนพักอยู่นั้นอันนี้เข้าข่ายที่จะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์เพราะถือเป็นอุบัติเหตุครับส่วนเพจของพี่ชายของคุณหลุนนะครับได้โพสต์ข้อความระบุว่าคุณย่ามีอาการเหนื่อยล้าและอ่อนเพลียมากกลัวจะเป็นอะไรไปอีกคนขอความร่วมมือจากพี่ๆนักข่าวและพี่น้องในพื้นที่ทุกคนคุณย่าของน้องยังแทบไม่ได้พักผ่อนและอยู่ในช่วงที่สภาพจิตใจไม่พร้อมจึงอยากขอความกรุณาทุกท่านช่วยให้ครอบครัวได้มีเวลาอยู่ด้วยกันและจัดการเรื่องต่างๆให้เรียบร้อยก่อนทางครอบครัวเข้าใจและซาบซึ้งเป็นอย่างมากกับความห่วงใยความหวังดีและความช่วยเหลือจากพี่ๆนักข่าวพี่น้องในพื้นที่รวมถึงทุกคนที่ติดตามและช่วยเหลือครอบครัวมาโดยตลอดขอบพระคุณทุกท่านที่เข้าใจและเคารพความรู้สึกของครอบครัวในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้
2: ขณะที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการานะคะก็ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ประเทศจอร์เจียแล้วก็ได้รับการยืนยันจากตำรวจท้องถิ่นบอกว่าทรัพย์สินของหลุนเนี่ยยังอยู่อย่างครบถ้วนโดยสถานเอกอัครราชทูตยืนยันบอกว่าจะมีการติดตามข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่จะไม่ละเลยทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องและกำลังประสานงานกับครอบครัวอย่างใกล้ชิดรวมถึงเร่งดำเนินการนำร่างกลับประเทศไทยเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาพร้อมกันนี้นะคะขอความร่วมมือทุกฝ่ายให้เคารพความเป็นส่วนตัวของครอบครัวผู้เสียชีวิตและขอขอบคุณชาวไทยในจอร์เจียทุกท่านที่

0: ช่วยแจ้งเบาะแสและประสานงานเป็นอย่างดี
1: อีกหนึ่งทรัพย์สินของน้องก็คือทรัพย์สินทางปัญญานะครับทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ชี้แจงลิขสิทธิ์คลิป YouTube ของคุณฮลุนโซโล่ยังคงคุ้มครองตามกฎหมาย50ปีนับจากการเผยแพร่ครั้งแรกนะครับแนะนำให้ผู้รับพินัยกรรมหรือทายาทโดยธรรมรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตและยื่นคำขอเป็นผู้จัดการมรดกต่อศาลครับนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่าคลิปวิดีโอใน YouTube ถือเป็นงานลิขสิทธิ์ที่ประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆเช่นภาพสถานที่ท่องเที่ยวการคัดเลือกและร้อยเรียงฟุตเทจการควบคุมจังหวะและการใส่เสียงดนตรีประกอบเสียงเอฟเฟคข้อความบรรยายเป็นต้นซึ่งบันทึกลงในหน่วยความจำหรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลและสามารถนำมาเล่นซ้ำได้อีกจึงเป็นงานโสตทัศนวัสดุตามบทนิยามในมาตรา4แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ปี2537นะครับโดยคุณฮลุนโซโล่เป็นผู้สร้างสรรค์งานดังกล่าวและเป็นผู้มีลิขสิทธิ์ในผลงานทันทีที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นรวมถึงมีสิทธิ์ในการทำซ้ำดัดแปลงเผยแพร่ต่อสาธารณะหรืออนุญาตให้ใช้สิทธิ์ดังกล่าวหรือดำเนินคดีเมื่อมีการละเมิดลิขสิทธิ์ได้ภายในระยะเวลาคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ซึ่งงานโสตทัศนวัสดุมีอายุการคุ้มครอง50ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์ขึ้นหรือหากมีการโฆษณาอันนี้เป็นภาษากฎหมายโฆษณานี่หมายถึงการเผยแพร่ต่อสาธารณชนตามมาตรา21แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พุทธศักราช2537ในระหว่างนั้นให้มีอายุ50ปีนับได้แต่มีการโฆษณาซึ่งก็คือการเผยแพร่ครั้งแรกอย่างไรก็ตามครับคุณฮลุนโซโล่ได้อัดคลิปแต่ละคลิปลงบน YouTube เมื่อใดก็ตามถือเป็นการโฆษณาครั้งแรกลิขสิทธิ์ในคลิปดังกล่าวจะได้รับความคุ้มครองเป็นเวลา50ปีนับแต่วันที่เผยแพร่บน YouTube ส่วนการตกทอดทางมรดกนะครับงานลิขสิทธิ์ของฮลุนเป็นทรัพย์สินที่สามารถจำหน่ายจ่ายโอนหรือตกทอดเป็นมรดกเหมือนทรัพย์สินชนิดอื่นๆเช่นบ้านรถเงินฝากในธนาคารที่ดินแต่หากเจ้าของลิขสิทธิ์ถึงแก่ความตายถ้ามีพินัยกรรมสิทธิ์ในงานลิขสิทธิ์ก็จะตกเป็นของที่ระบุในผู้รับพินัยกรรมแต่ในกรณีที่ไม่ได้มีพินัยกรรมเขียนไว้สิทธิ์ลิขสิทธิ์จะตกเป็นของทายาทโดยธรรมตามลำดับของสิทธิ์เริ่มตั้งแต่บุตรบิดามารดาพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาทั้งนี้ครับแนะนำให้ผู้รับพินัยกรรมหรือทายาทโดยธรรมรวบรวมเอกสารของผู้เสียชีวิตและยื่นคำขอเป็นผู้จัดการมรดกต่อศาลเพื่อให้มีอำนาจจัดการทรัพย์สินต่างๆรวมถึงลิขสิทธิ์ในงานโสตทัศนวัสดุและนำคำสั่งศาลที่แต่งตั้งผู้จัดการมรดกไปดำเนินการจัดการบัญชีผู้ใช้งานบน YouTube และรายได้ที่เกิดขึ้นบนช่อง YouTube เพื่อเข้ามาดำเนินการเป็นผู้ดูแลช่องและจัดสรรรายได้ต่อไปครับ
0: ส่วนการสืบสวนในคดีนี้นะคะทางตำรวจไทยเองก็ย้ำนะคะว่ายังไม่ได้มีการสรุปสาเหตุการเสียชีวิตของฮลุนโซโล่ยูทูบเบอร์ชาวไทยชื่อดังนะคะโดยบอกเพียงว่าทางการจอร์เจียนั้นกำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนในทุกประเด็นตามกระบวนการนิติวิทยาศาสตร์อยู่ค่ะพลตำรวจตรีจตุรพัฒน์พิรมแก้วผู้บังคับการกองการต่างประเทศในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะเปิดเผยถึงกรณีการพบร่างของนายบวรทัศน์เป่งสุขหรือว่าฮลุนโซโล่นักยูทูบเบอร์ชาวไทยเสียชีวิตภายในห้องพักโรงแรมแห่งหนึ่งในประเทศจอร์เจียค่ะทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวญาติและก็ผู้ใกล้ชิดของผู้เสียชีวิตเบื้องต้นเนี่ยได้รับรายงานบอกว่าณขณะนี้ทางการจอร์เจียอยู่ระหว่างการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุชันสูตรพลิกศพตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงโดยยังไม่มีการตัดประเด็นหรือว่าสมมุติฐานใดออกจากการพิจารณาจนกว่าจะมีผลการตรวจพิสูจน์แล้วก็พยานหลักฐานอย่างครบถ้วนรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติระบุนะคะว่าการดำเนินการดังกล่าวนั้นเป็นไปตามหลักสากลของกระบวนการยุติธรรมที่ให้ความสำคัญกับพยานหลักฐานและการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์พร้อมกับความร่วมมือติดตามข้อมูลจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือแล้วก็ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการก่อนที่จะเผยแพร่หรือส่งต่อเพื่อป้องกันความคาดเคลื่อนของข้อมูลนั่นเองค่ะ
1: พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นร้อนอื่นๆกันต่อในข่าวเที่ยง NBT ครับ

ายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงสถิตมั่นชนทั้งปวงนิรันดร์ไป24ตุลาคมก้มกราบฟ้าด้วยน้ำตาอาบกมลหมองหม่นไหมน้อมส่งเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรท

0: รัฐบาลเร่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนที่มีรถเก่านะครับให้ได้รับการบรรสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งขณะนี้มีผู้ยื่นอุทธรณ์แล้วกว่า 200,000 รายครับเรื่องนี้เปิดเผยโดยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับบอกว่าภายหลังจากที่ทางครม.รับทราบการปรับปรุงเกณฑ์การพิจารณาการถือครองยานพาหนะสำหรับโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ทางกรมการขนส่งทางบกตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลผู้ที่ได้เข้าเกณฑ์ได้รับคืนสิทธิ์จากสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ214สาขาแล้วก็มีศูนย์ One Stop Service ของกระทรวงมหาดไทยในระดับอำเภอด้วยเมื่อได้ข้อมูลครบถ้วนแล้วก็จะส่งต่อให้ทางกระทรวงการคลังดำเนินการคืนสิทธิ์ตามโครงการครับย้ำว่าประชาชนไม่ต้องยื่นอุทธรณ์หรือดำเนินการเพิ่มเติมนะครับทั้งนี้ตัวเลขผู้ได้รับคืนสิทธิ์จะประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งหลังจากการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลจากทุกหน่วยงานแล้วเสร็จการเปิดให้ทบทวนสิทธิ์ภายหลังการปรับเกณฑ์ข้อมูลเฉพาะในส่วนของกรมขนส่งทางบกมีผู้ยื่นคำร้องอุทธรณ์ไปแล้ว 210,000 รายครับครอบคลุมยานพาหนะประมาณ 370,000 คันโดยแบ่งเป็นรถจักรยานยนต์ประมาณ 310,000 คันรถยนต์อีก 64,000 คันและยานพาหนะประเภทอื่นอีกกว่า 2,000 คันจังหวัดที่มีผู้ยื่นอุทธรณ์มากที่สุดคือนครราชสีมารองลงมาคือเชียงใหม่ลำปางเพชรบูรณ์และนราธิวาสตามลำดับครับส่วนสาเหตุหลักของการยื่นอุทธรณ์ก็คือกรณียานพาหนะมีอายุเกินเกณฑ์ที่กำหนดรวมถึงกรณีการโอนลอยและก็รถที่สิ้นสภาพการใช้งานไปแล้วด้วยหลักเกณฑ์ใหม่นะครับกำหนดให้ไม่นับรวมรถจักรยานยนต์ที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปและรถยนต์รถพ่วงรวมถึงรถเพื่อการเกษตรที่มีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปมาพิจารณาคุณสมบัติซึ่งก็สะท้อนการใช้ทรัพย์สินของประชาชนตามความเป็นจริงมากขึ้นและทำให้การพิจารณาสิทธินั้นเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นด้วยรัฐบาลปรับปรุงหลักเกณฑ์การตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของประชาชนพร้อมอำนวยความสะดวกด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อลดภาระการยื่นเอกสารและการอุทธรณ์สำหรับผู้ที่ประสงค์จะขอทบทวนสิทธิ์ก็ยังสามารถยื่นคำร้องได้จนถึง31สิงหาคม2569ก็คือภายในวันนี้เท่านั้นครับและการรับสิทธิ์จะต้องเป็นไปตามคุณสมบัติและเงื่อนไขของโครงการ
1: ภายหลังจากที่มีการปรับปรุงเรื่องของหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบปี2569ใหม่นะคะทางสถาบันพระปกเกล้าก็มีการสำรวจความคิดเห็นมุมมองประชาชนต่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ทิศทางในอนาคตค่ะโดยมุ่งเน้นถึงความเป็นกลางเป็นจริงเป็นประโยชน์จัดทำเพื่อฟังเสียงของประชาชนค่ะผลสำรวจ KPI โพลครั้งที่31นะคะระหว่างวันที่25ถึง28กรกฎาคม2569นะคะกระจายตามภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 2,000 ตัวอย่างค่ะผลสำรวจในเรื่องของเกณฑ์การคัดกรองผู้สมควรได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐพบว่าเกณฑ์ไม่มีรถยนต์หรือว่ามีรถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน 300cc ไม่เกิน1คันเป็นปัญหามากที่สุด 24.4% เกณฑ์รายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีรองลงมา 15% ซึ่งสะท้อนว่าการมีทรัพย์สินบางประเภทอาจไม่ได้หมายถึงการมีรายได้เพียงพอเสมอไปเพราะว่ายานพาหนะอาจจะเป็นสิ่งจำเป็นต่อการประกอบอาชีพหรือการเดินทางโดยเฉพาะค่ะในพื้นที่ที่ระบบขนส่งสาธารณะยังไม่ครอบคลุมการคัดกรองควรพิจารณาสถานะทางเศรษฐกิจตามจริงอย่างรอบด้านและผลสำรวจเองก็ยังพบได้ว่าไม่เห็นด้วยกับผลการคัดกรองที่

มีผู้ผ่านเกณฑ์ลดลงถึง 53.1% เพราะทำให้คนที่เคยได้หรืออาจมีคุณสมบัติต้องเสียสิทธิ์หลุดจากระบบสวัสดิการขณะที่ 40.6% เห็นด้วยเพราะว่าจะได้ใช้งบประมาณให้ตรงกับผู้ที่มีคุณสมบัติแล้วก็มีความจำเป็นมากขึ้นสำหรับคนกรุงเทพค่ะ 72.3% เห็นด้วยกับผลการคัดกรองรองลงมาก็คือภาคใต้ 8.4% ขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่เห็นด้วยกับผลการคัดกรอง 68.7%รองลงมาได้แก่ภาคเหนือ 52% ซึ่งก็สะท้อนว่าคนส่วนหนึ่งนั้นยังมีข้อกังวลต่อผลการคัดกรองแล้วก็จำนวนผู้ผ่านเกณฑ์จึงควรสื่อสารหลักเกณฑ์เหตุผลและข้อมูลที่ใช้ประกอบการพิจารณาให้ชัดเจนเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในแต่ละพื้นที่นอกจากนี้ยังพบว่า 27.7% ต้องการให้มีการแจ้งเหตุผลที่ไม่ผ่านเกณฑ์และข้อมูลที่นำมาใช้พิจารณารองลงมาค่ะ 25.1% ต้องการให้หน่วยงานประสานแก้ไขข้อมูลระหว่างกันแทนการให้ประชาชนติดต่อหลายแห่งทั้งนี้นะคะมี 31.7% ที่เสนอให้เพิ่มวงเงินหรือว่าความช่วยเหลือให้สอดคล้องกับค่าครองชีพรองลงมา 29.1% ต้องการให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และฐานข้อมูลเพื่อคัดกรองผู้มีสิทธิ์ได้แม่นยำขึ้น

0: หนังสือเล่มนี้หนักจังครับคุณปู
1: ่โอ้ระวังหน่อยเมฆหนังสือเล่มนี้สำคัญมากนะ
0: หนังสือเกี่ยวกับอะไรคะคุณปู
1: ่พระไตรปิฎกเป็นหนังสือที่รวบรวมเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระสาวกเอาไว้แต่เล่มนี้เป็นแค่เล่มย่อนะของจริงไปเป็นตู้
0: ใครเป็นคนเขียนพระไตรปิฎกขึ้นมาล่ะคะหนังสือถึงได้ใหญ่ขนาดนี
1: ้เริ่มแรกเลยเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานก็มีพระอรหันต์มาประชุมกัน500รูปเพื่อรวบรวมคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้และหลังจากนั้นก็เกิดการสังคายนาขึ้นอีกหลายครั้ง
2: สังคายนา
1: ในทางพุทธศาสนาการสังคายนาคือการประชุมเพื่อตรวจสอบและจัดหมวดหมู่พระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าให้เป็นแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกันยังไงล่ะการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งสอง

0: ัญครั้งหนึ่งของโลกเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราเมื่อครั้งรัชกาลที่หนึ่งด้วยนะ
1: ว้าวฟังดูยิ่งใหญ่จังค่ะ
0: รัชกาลที่หนึ่งมีพระราชวินิจฉัยว่าเหตุที่กรุงศรีอยุธยาต้องล่มสลายก็เพราะคนขาดศีลธรรมพระองค์จึงทรงมุ่งหวังฟื้นฟูศีลธรรมให้กลับคืนดังเดิมโดยเริ่มจากฟื้นฟูวินัยของพระสงฆ์จึงต้องชำระตั้งแต่ต้นตอแห่งพระวินัยและคำสอนทั้งมวลนั่นคือจำเป็นต้องสังคายนาพระไตรปิฎก
1: ไปกันเถอะตะวันกินแก้ว
2: วัดมหาธาตุสมัยรัชกาลที่หนึ่ง
1: นู่นไงตะวันสงสัยพระท่านมาร่วมการสังคายนา
3: เขาเรียกว่าสังคายนาตั้งหากเราเดินไปดูกันเถอะ
1: โหมีพระสงฆ์มากันเยอะแยะเลย
3: แต่ก็มีคนที่ไม่ได้เป็นพระอยู่ด้วยนะดูนู่นสิไม่รู้ว่าเป็นใครสงสัยต้องกลับไปถามคุณปู
4: ่ขอพระสงฆ์จงทราบอีกไม่นานพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์จะเสด็จมาถึงขอรัตนาพระคุณทุกรูปเตรียมรับเสด็จโดยพร้อมเพรียงกันเถิดนั่นเสียงแมวจากไหนร้องไม่หยุดการสังคายนาในวันนี้จะเริ่มขึ้นในอีกไม่ช้าแล้วนะ
1: โถเก็ดแก้วส่งเสียงทำไมเนี่ยเวลามีเหตุสำคัญทำเสียงทุกที
3: เอาหน้าแก่นแก้วเขาไม่ได้ตั้งใจสักหน่อยตอนนี้เรารีบกลับกันเถอะคุณปู่คะคนที่ไปร่วมการสังคายนาพระไตรปิฎกในสมัยรัชกาลที่หนึ่งมีใครบ้างล่ะคะ
0: สมเด็จพระสังฆราชได้คัดเลือกพระสงฆ์ผู้มีความรู้แตกฉานในพระไตรปิฎกถึง218รูปกับทั้งพวกราชบัณฑิตคือผู้ที่มีความรู้ในหลักธรรมเช่นเดียวกันอีกจำนวนหนึ่งเป็นผู้ช่วยพระสงฆ์รวมทั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถพระอนุชาที่ทรงอภัทัยใส่ในการชำระพระไตรปิฎกในครั้งนี้มากทั้งสองพระองค์เสด็จมายังพระอารามทุกวันวันละสองเวลาตลอดระยะเวลา5เดือนที่ทำการสังคายนาจนสำเร็จเป็นพระไตรปิฎกฉบับทองใหญ่ซึ่งเป็นแบบแผนของพระไตรปิฎกให้เราได้ศึกษากันจนถึงทุกวันนี
1: ้แสดงว่าท่านต้องการให้คนไทยได้อยู่อย่างมีศีลธรรมที่ดีแน่ๆเลย
0: ใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่หนึ่งและสมเด็จพระอนุชาทรงทุ่มเทกำลังกายกำลังทรัพย์เป็นอย่างยิ่งนอกจากการทำสังคายนาพระไตรปิฎกแล้วในหลวงรัชกาลที่หนึ่งยังอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญจากที่ต่างๆมาประดิษฐานเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแก่อนาประชาราษฎร์เช่นพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตประดิษฐานที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระศรีสากยมุนีประดิษฐานที่วัดสุทัศน์เทพวรารามเมฆเองก็ต้องระลึกไว้เสมอนะ
1: ครับผมในหลวงรัชกาลที่1ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะฟื้นฟูศีลธรรมของคนไทยจึงโปรดให้มีการสังคายนาพระไตรปิฎกและโปรดอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญมาประดิษฐานไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้ประชาชนดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเราคนไทยก็ต้องไม่ลืมใช้ชีวิตให้อยู่ในความดีตามที่ท่านตั้งใจไว้

0: เมื่อรัชกาลที่1ทรงสถาปนากรุงเทพขึ้นทรงเข้าพระทัยในปัญหาอย่างท่องแท้จึงโปรดให้รวบรวมและชำระกฎหมายเพื่อเป็นหลักแก่บ้านเมืองที่เรียกกันว่ากฎหมายตรา3ดูไงล่ะ
1: เขาทำอะไรกันดูเหมือนมีเรื่องอะไรกันนะอาจจะเป็นการพิพากษาคดีก็ได้นั่นไงมีตรา3ดวงจริงๆด้วย

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคุณครูและนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะเรากลับพบกันในรายวิชาศิลปะสาระดนตรีนรศิลป์นะคะในชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะวันนี้พบกับคุณครูจันทิมาอนุกูลหรือว่าครูแตกนะคะเด็กๆคะเมื่อครั้งที่แล้วเด็กๆได้เรียนรู้เรื่องของดนตรีและวัฒนธรรมใช่ไหมคะเด็กๆก็สรุปประเด็นของอะไรคะการเกิดเครื่องดนตรีและวงนะคะหรือว่าเพลงต่างๆนะคะในแต่ละยุคสมัยนั่นเองมียุคสมัยอะไรบ้างคะหนึ่งเลยคือยุคสุโขทัยสองอยุธยาสามธนบุรีและสี
2: ่
1: รัตนโกสินทร์นั่นเองนะคะเด็กๆก็ได้ทำกิจกรรมเรื่องของการสรุปนะคะความรู้ประเด็นสำคัญนะคะออกมาเป็นแผนผังความคิดใช่ไหมคะน่าจะเรียบร้อยนะคะปลายทางด้วยนะคะและในวันนี้ค่ะเนื้อหาที่เด็กๆจะได้เรียนรู้กันนะคะเป็นในเรื่องของเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีนั่นเองนะคะเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีนะคะที่เด็กๆจะได้เรียนรู้กันนะคะนั่นก็คือเรื่องของเครื่องหมายนะคะต่างๆเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะหนึ่งเลยนะคะเด็กๆจะอธิบายนะคะระดับเสียงของตัวโน้ตแต่ละตัวค่ะสองนะคะปฏิบัติการเขียนตัวโน้ตและอ่านเสียงตัวโน้ตนะคะและสามค่ะตระหนักและเห็นคุณค่าการนำโน้ตดนตรีไปใช้ประโยชน์นั่นเองและนี่ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะที่เด็กจะได้ฝึกนะคะได้เรียนรู้นะคะในวันนี้นะคะเด็กๆคะเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีนะคะนั่นก็คือโน้ตดนตรีนั่นเองได้รู้จักโน้ตไหมคะเอโน้ตเป็นยังไงเป็นไงคะทราบไหมคะมีเสียงอะไรนึกไว้ในใจแต่ตอบออกมาไม่ได้ใช่ไหมคะไม่รู้ว่าความหมายจริงมันคืออะไรมันคือโน้ตอะไรนะคะวันนี้แหละเราจะได้เรียนรู้กันนะคะเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีนะคะจะมีอยู่2ประเภทนะคะนั่นก็คือโน้ตดนตรีไทยกับโน้ตดนตรีสากลนะคะก็จะมีโน้ตไทยนะคะเป็นในเรื่องของเพลงไทยต่างๆเครื่องดนตรีไทยนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีโน้ตดนตรีสากลนะคะก็จะใช้กับเพลงที่เป็นสากลเพลงไทยสากลนะคะหรืออาจจะเป็นเพลงไทยที่แปลงโน้ตมาเป็นสากลก็ได้นะคะจะใช้ร่วมกับเครื่องดนตรีสากลนั่นเองนะคะต่อไปนะคะเรามาดูนะคะว่าการบันทึกโน้ตไทยนะคะโน้ตไทยเนี่ยเราจะใช้พยัญชนะตัวเดียวนะคะเราจะไม่บันทึกนะคะเขียนว่าดอโอโดรอเอเลมออีมีแบบนี้เราจะใช้พยัญชนะเพียงตัวเดียวในการบันทึกนะคะเป็นสัญลักษณ์แทนนั่นเองนะคะโดยให้เด็กตอบพร้อมกันนะคะโดจะใช้ดอเด็กเร
2: รอเร
1: ือ รอเรือมี
2: มอ
1: หมาฟา
2: ฟา
1: ซอน
2: ซอ
1: ลา
2: ลอลี
1: ที
2: ทอทหาร
1: ทอทหารนะคะแต่ถ้าเป็นโน้ตสากลเราจะใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษนะคะเป็นสัญลักษณ์แทนแต่การนำไปบันทึกโน้ตก็จะมีในส่วนของตัวโน้ตนะคะจะแตกต่างกันนะคะถ้าเป็นโน้ตสากลนะคะเราจะใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษนะคะนั่นก็คือมี C D E F G A B ท่องง่ายๆเลยเริ่มจากอะไรก่อน C ก่อนนะคะ C D E F G A B กลับมา A B ใหม่นะคะ C ก็คืออะไรคะโดใช่ไหมคะ D ล่ะคะ
2: เร
1: อี

0: F
1: Fa
0: G
1: Sol
0: A
1: La
0: B
1: T
0: นะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวโน้ตนะคะทั้งไทยแล้วก็สากลเดี๋ยวคุณครูจะจับเวลาจับเวลาทำอะไรเอ่ยจับเวลา1นาทีให้เด็กๆจำอะไรจำโน้ตไทยกับสากลคู่กันได้ไหมคะหลังจากนั้นแล้วคุณครูจะมาถามถ้าถามโน้ตไทยตอบสากลถามสากลตอบไทยยกตัวอย่างเช่น C ช้าเอาใหม่ C G แบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาจับเวลากันเลยค่ะเริ่มค่ะ

0: เอาละค่ะหมดเวลานะคะจำได้ไหมคะปลายทางก็น่าจะจำได้นะคะพร้อมไหมคะเดี๋ยวจะหาผู้โชคดีมาด้านหน้าถ้ากลุ่มไหนตอบช้าตอบไม่ทันพร้อมนะคะง่ายมากเลยตารางครูแตกขึ้นไว้ให้ใช่ไหมคะทีนี้จะดูว่าตอบทันหรือเปล่าหาเจอไหมพร้อมไหมคะถามไทยตอบสากลถามสากลตอบ
1: ไทย
0: เริ่มเ
1: อ
0: ช้าทุกกลุ่มเลยไปทางด้วยนะคะตั้งสตินั่งตัวตรง C
1: โด
0: B
1: เ
0: ล
1: ี
0: B นะ เอาใหม่เอาใหม่นักเรียนของครูตั้งสติปลายทางด้วยพร้อมนะคะเร
1: บี
0: เ
1: อลา
0: ลา
1: เอ
0: ที
1: บี
0: จี
1: ซอน
0: ซอน
1: จี
0: ซี
1: โล
0: เร
1: บี
0: ดี
1: เร
0: ฟา
1: เ
0: อฟ
1: ที
0: อี
1: อ
0: ี
1: ม
0: ี
1: อี
0: ซี
1: โด
0: เร
1: บี
0: ดี
1: เร
0: โด
1: ฟี
0: เก่งมากๆปรบมือให้ตัวเองหน่อยถามไปเรื่อยเริ่มช้าแล้วเพราะว่าหาไม่เจอแล้วหาไม่ทันแล้วใช่ไหมคะทบทวนอีกหนึ่งรอบนะคะโน้ตดนตรีนะคะจะมีทั้งหมดนะคะ7ชื่อ7เสียงนะคะมีอะไรบ้างมีโดเรมีฟาซอลลาทีนะคะทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะในส่วนของวันนี้จะเป็นเรื่องของโน้ตดนตรีสากลนะคะโดยจะมีเครื่องหมายและสัญลักษณ์ดังนี้ค่ะ1เลยคืออะไรคะตอบพร้อมกันบรรทัด5เส้น2
1: ก
0: ุญแจประจำหลัก3
1: เคร
0: ื่
1: องหมายกำหนดจ
0: ัง
1: หวะ
0: 4
1: ตัวโน้ต
0: ต่อไปค่ะเส้นกั้นห้องต่อไปค่ะเครื่องหมายหยุดที่เราจะเรียนรู้กันวันนี้นะคะจะมีบรรทัด5เส้นกุญแจประจำหลักนะคะเครื่องหมายกำหนดจังหวะตัวโน้ตเส้นกั้นห้องและเครื่องหมายหยุดนั่นเองค่ะเรามาดูนะคะแต่ละประเภทนะคะหน้าตาเป็นแบบไหนนะคะอย่างแรกเลยคือบรรทัด5เส้นอะไรเด็กลองสังเกตดูบรรทัด5เส้นมีทั้งหมดกี่เส้นคะกี่เส้นคะชื่อบอกอยู่แล้ว5เส้นเวลาเรานับบรรทัด5เส้นเวลานับบรรทัด5เส้นเราจะบันทึกตัวโน้ตนะคะเส้นที่1อยู่ตรงไหนคะด้านล่างหรือด้านบนตอบให้ชัดเจนด้านล่างหรือด้านบนลองทายดูสิคะล่างหรือบนไหนใครว่าอยู่ล่างยกตามๆกันใช่ไหมคะเพื่อนยกยกด้วยมั่นใจไหมคะไหนใครว่าอยู่ด้านบนยกมือ สองคนคำตอบคือเส้นที่1อยู่ด้านล่างเส้นที่1นะคะจะนับตั้งแต่ด้านล่างขึ้นไปเพราะฉะนั้นเส้นที่1อยู่ด้านล่าง1 2 3 4 5นะคะเส้นบนคือเส้นที่5นะคะเวลาเรานับบรรทัด5เส้นนะคะต่อไปกุญแจประจำหลักเด็กๆเคยเห็นไหมคะหน้าตา
2: เคยค่ะ
0: บางคนเคยเห็นชัดเจนนะคะเคยเห็นบ่อยๆเลยนั่นก็คือกุญแจซอนนะคะตัวแรกเลยนะคะกุญแจซอนทำไมเขาถึงเรียกว่ากุญแจซอนเด็กๆลองดูชื่อนะคะที่กำกับไว้อยู่ด้านบนตัว G คือตัวอะไรคะ
2: ซอน
0: G คืออะไรคะ
2: ซอน
0: F ล่ะคะ
1: ฟา
0: C ล่ะคะ
1: โด
0: โดเพราะฉะนั้นกุญแจซอนกุญแจฟาและกุญแจ
1: โด
0: หรือกุญแจ C นะคะอันนี้ก็คือแต่ละเครื่องเนี่ยจะมีกุญแจประจำหลักที่แตกต่างกันนะคะต่อไปเรามาดูเครื่องหมายกำหนดจังหวะเครื่องหมายกำหนดจังหวะนะคะก็จะมีตัวเลขนะคะเครื่องหมายกำหนดจังหวะเนี่ยคือตัวเลขเด็กๆเราดูมีเลขอะไรบ้างมี4 4 3 4นะคะทราบไหมคะว่าแต่ละตัวมีความหมายว่าอะไรดู4 4ก่อน4แรกคือด้านบนนะคะเขาจะกำหนดว่าใน1ห้องนั้นมี4จังหวะอันนี้คือตัวบนนะคะส่วนตัวล่างเป็นการกำหนดตัวกลมเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันนะคะในส่วนของตัวโน้ตเขาจะกำหนดตัวกลมว่ามี4จังหวะนั่นเองนะคะ3 4 3คืออะไรคะใน1ห้องนั้นมี3จังหวะแล้ว4ด้านล่างล่ะคะกำหนดตัวกลมนั่นเองหรืออาจจะมี2 4 4 8 6 8 2 2ก็มีแล้วแต่แต่ละเพลงนะคะจะแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเวลาเราจะอ่านโน้ตเราจะต้องดูเครื่องหมายกำหนดจังหวะด้วยนะคะว่าเขากำหนดไว้ว่าอย่างไรอันนี้ก็คือเป็นเครื่องหมายกำหนดจังหวะต่อไปเรามาดูเส้นกั้นห้องเส้นกั้นห้องคือในแต่ละห้องเราบันทึกไปแล้วใช่ไหมคะครบสมมุติว่าเป็น4จังหวะครบ4จังหวะขีดเส้นกั้นห้องแปลว่าใน1ห้องนั้นบันทึก4จังหวะแบบนี้เป็นห้องห้องไปนะคะอันนี้ก็คือเส้นกั้นห้องต่อไปมาดูเรื่องของตัวโน้ตกันบ้างตัวโน้ตมีตัวอะไรบ้างเด็กๆอ่านก่อนเดี๋ยวให้ดูหน้าตาของตัวโน้ตมีตัวอะไรบ้างคะ
2: ต
0: ั
2: วกลม
0: นะคะมีตัวอะไรอีก
2: ต
0: ั
2: วขาว
0: ตัวตัวดำตัว
2: คาเบ
0: ต1ชั้นตัว
2: คาเบ
0: ต2ชั้นทีนี้เรามาดูหน้าตาของตัวกลมกันก่อนนะคะตัวกลมอันนี้ก็คือตัวกลมต่อไปดูตัวขาวตัวขาวเป็นยังไงคะหน้าตาเหมือนตัวกลมแต่มี
2: ข
0: ีดหรือมีขานะคะต่อไปตัวดำตัวดำเหมือนตัวขาวแต่ตรงวงกลมทำไมคะระบายทึบเลยใช่ไหมคะอันนี้คือตัวดำต่อไปตัว

0: หนึ่งอันถ้าเป็นขเบ็ด2ชั้น
1: ตะขอ
0: 2อันถ้าขเบ็ด3ชั้นตะขอ3อันขเบ็ด4ชั้น
2: ตะขอ
0: 4อันเห็นไหมคะอันนี้ก็คือมีตัวอย่างนะคะที่ครูนำมาเนี่ยก็จะมีตัวกลมตัวขาวตัวดำตัวขเบ็ด1ชั้นตัวขเบ็ด2ชั้นเมื่อสักครู่นี้ครูแท็กบอกว่าเครื่องหมายกำหนดจังหวะที่บอกว่า4จังหวะเป็นการกำหนดตัวอะไรคะ
2: ต
0: ัวกลมนั่นเองหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะตัวกลมนะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของตัวโน้ตนะคะต่อไปเรามาดูเครื่องหมายหยุดแต่ละตัวโน้ตจะมีเครื่องหมายหยุดที่แตกต่างกันเห็นไหมคะมีตัวกลมตัวขาวตัวดำขบเอ็ดหนึ่งชั้นขบเอ็ดสองชั้นอันนี้เทียบให้ดูเลยนะคะว่าแต่ละตัวเนี่ยก็คือเขาจะมีเครื่องหมายหยุดนะคะของแต่ละตัวนั่นเองต่อไปเดี๋ยวครูแท็กจะเขียนอะไรเอ่ยเขียนตัวโน้ตให้เด็กได้ดูเพราะว่าเดี๋ยวช่วงทำกิจกรรมเด็กต้องฝึกเขียนเรื่องของตัวโน้ตด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะตัวแรกเลยนะคะที่ครูแท็กจะเขียนนั่นก็คือกุญแจซอนนั่นเองนะคะก็จะมีกุญแจซอนตัวขาวตัวดำตัวขเบ็ด1ชั้นและตัวขเบ็ด2ชั้นนะคะกุญแจซอนจะเริ่มเขียนเส้นที่2นะคะเส้นที่2ลากขึ้นไปลงมาแบบนี้นะคะเห็นไหมคะอีกครั้งหนึ่งเริ่มจากเส้นที่2ขึ้นลงแบบนี้อีกครั้งนะคะเส้นไหนคะเส้นที่2โหลากขึ้นไปนะคะอันนี้คือกุญแจซอนต่อไปตัวกลมตัวกลมเขียนไงคะง่ายๆเลยเป็นวงกลมใช่ไหมคะวงกลมแบบนี้นะคะสมมุติว่ามันกลมมากที่สุดนะคะตอนนี้ตัวกลมนะคะการวางตัวกลมในบรรทัด5เส้นทุกเส้นจะมีชื่อของตัวโน้ตใช่ไหมคะต่อไปตัวขาวตัวขาวก็คือเขียนตัวกลมแต่มีขีดหรือว่ามีขานั่นเองนะคะครูแต่เขียนตัวขาวแบบนี้นะคะอีกครั้งหนึ่งเด็กๆจะต้องฝึกสิเขียนนะคะต่อไปตัวอะไรคะตัวขาวแล้วตัวอะไร
2: ต
0: ั
2: วดำ
0: ตัวดำเขียนไงคะเขียนเหมือนตัวขาวแต่ระบายทึบใช่ไหมคะสมมุติว่าตอนนี้ทึบมากที่สุดแล้วก็ขีดแบบนี้นะคะอันนี้คือตัวอะไรคะตัวดำตัวดำต่อไปตัวอะไรคะ
2: ตัว
0: ขาเบ็ด1ชั้นมี1ตะขอระบายทึบแล้วก็ขีดแบบนี้นะคะอีกครั้งหนึ่งเขียนวงกลมก่อนนะคะแล้วก็ระบายทึบนะคะอันนี้คือตัวขเบ็ด1ชั้นนะคะอันนี้คือ1ตะขอถ้าตัวขเบ็ด2ชั้นล่ะคะเพิ่มอีก1ตะขอนะคะครูแต่เพิ่มต่อเลยนะคะแบบนี้นะคะเพิ่มมาเป็นตัวขเบ็ด2ชั้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นการฝึกนะคะการเขียนตัวโน้ตที่เด็กจะฝึกในกิจกรรมตอนท้ายนะคะทีนี้เรามาดูค่าของตัวโน้ตกันเด็กๆทราบไหมคะว่าแต่ละตัวเนี่ยนะคะตัวโน้ตเนี่ยมีค่าเท่ากับกี่จังหวะทราบไหมคะ ทีนี้เรามาดูนะคะว่าแต่ละตัวมีค่า

0: เท่ากับกี่จังหวะนะคะตัวกลมมีค่ามากที่สุดถ้าคำถามถามว่าตัวกลมมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ให้ตอบว่ามีค่ามากที่สุดนะคะเราจะไม่สามารถกำหนดได้ว่าตัวกลมจะมีค่าเท่ากับ4จังหวะต่อเมื่อในเพลงนั้นกำหนดเครื่องหมายกำหนดจังหวะไว้ว่าให้ตัวกลมมีค่าเท่ากับ4จังหวะถ้าในเพลงนั้นกำหนดตัวกลมมีค่าเท่ากับ8จังหวะใช่ไหมคะซึ่งเราจะต้องดูแต่ละเพลงไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นตัวกลมจะมีค่ามากที่สุดนะคะต่อไปตัวขาวมีค่าครึ่งหนึ่งของตัวกลมนะคะตัวขาวมีค่าครึ่งหนึ่งของตัวกลมถ้ากำหนดตัวกลมมี4จังหวะตัวขาวมีกี่จังหวะคะ
1: 2
0: จังหวะถูกต้องต่อไปตัวดำมีค่าครึ่งหนึ่งของตัวขาวเขาบอกว่าตัวดำมีค่าครึ่งหนึ่งของตัวขาวเมื่อสักครู่นี้ตัวขาวมี2จังหวะเพราะฉะนั้นตัวดำมี
1: 1
0: จังหวะนะคะจะลดหลั่นกันมาทีละครึ่งนั่นเองถ้ากำหนดว่าตัวกลมมีค่าเท่ากับ6จังหวะตัวขาวมีค่าเท่าไหร่คะ
1: 3
0: จังหวะนะคะแบบนี้นะคะจะลดหลั่นกันไปนะคะเข้าใจไหมคะเด็กๆเข้าใจไหมคะปลายทางเข้าใจไหมคะนะคะแต่ละตัวเนี่ยจะมีค่าครึ่งหนึ่งลดหลั่นกันลงมาเพราะฉะนั้นนะคะจำง่ายๆเลยคือตัวกลมจะมีค่ามากที่สุดนะคะเดี๋ยวเราก็ต้องไปดูอีกทีว่าในเพลงนั้นเขากำหนดตัวกลมไว้ว่ามีค่าเท่าไหร่นะคะเข้าใจไหมคะต่อไปเรามาดูแผนผังแผนผังนะคะเห็นไหมคะบนเลยคือตัวกลมตัวกลม1ตัวนะคะแยกตัวขาวได้กี่ตัวคะ
1: 2
0: ตัวถ้าครูแต๊กกำหนดตัวกลมว่ามี4จังหวะตัวขาวตรงนี้มีกี่จังหวะคะตัวละ2ใช่ไหมคะรวมกันแล้วได้4แล้วก็แยกลงมานะคะตัวดำล่ะคะมีกี่จังหวะเด็กๆดูตัวดำมีกี่จังหวะคะมีกี่ตัวคะตัวดำมี1จังหวะเขียนได้กี่ตัวคะ
1: 4
0: ตัวตัวขเบ็ด1ชั้นล่ะคะเขียนได้กี่ตัวคะตัวขเบ็ด1ชั้น
1: 8
0: ตัวตัวขเบ็ด2ชั้นลองนับดูเขียนได้กี่ตัวคะกี่ตัวคะอีกเท่าหนึ่งใช่ไหมคะเป็น16ตัวนั่นเองนะคะอันนี้เป็นเรื่องของแผนผังโน้ตดนตรีทีนี้เราจะมาฝึกร้องบันไดเสียงโน้ตฝึกร้องอย่างไรเด็กๆลองดูนะคะตอนนี้ครูแต๊กกำลังเขียนตัวอะไรคะตัวกลมแต่ไล่ระดับเสียงไปเรื่อยๆเห็นไหมคะเริ่มจากโดต่ำนะคะไล่ขึ้นไปเห็นไหมคะครูแต๊กบอกแล้วว่าการวางตัวโน้ตเนี่ยแต่ละที่เนี่ยเป็นโน้ตเป็นเสียงหมดเลยนะคะเริ่มจากโดต่ำขึ้นมาโดสูงนะคะให้ทำอะไรเอ่ยการร้องเสียงตัวโน้ตนะคะเป็นบันไดเสียงนะคะนั่งตัวตรงเราจะมาฝึกร้องเสียงตัวโน้ตโดยเริ่มจากโดต่ำขึ้นไปโดสูงพร้อมนะคะเดี๋ยวขอฟังเสียงแต่ละกลุ่มด้วยพร้อม3 4

อีกครั้งหนึ่งนะคะ3 4โดเลมีฟาซอลลาทีโดเก่งมากขอเพิ่มความเร็วนิดหนึ่งนะคะเพิ่มความเร็วนิดหนึ่ง3 4โดเลมีฟาซอลลาทีโดต่อไปต่ำขึ้นไปสูงแล้วนะคะสูงลงมาต่ำบ้างนะคะพร้อมเริ่มจากเราไล่ต่ำขึ้นไปก่อนดีไหมคะแล้วก็สูงลงมานะคะเสียงน่าจะคงที่มากกว่าพร้อมนะคะ3 4

0: เก่งมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยทีนี้เรามาดูการอ่านโน้ตกันบ้างวันนี้ครูแต๊กนำการอ่านโน้ตแบบง่ายๆมาให้เด็กๆได้ฝึกกันลองดูนะคะกำหนดไว้ว่าตัวกลมมีค่าเท่ากับกี่จังหวะคะ
1: 4
0: จังหวะเพราะฉะนั้นครูแต๊กจะนับในห้องนี้กี่จังหวะคะ4จังหวะโดยการให้เด็กปรบมือปรบมือเท่ากับการอ่านตัวโน้ตเช่นถ้าเป็นตัวนี้นะคะ1 2 3 4จบแค่นี้ใช่ไหมคะเพราะว่าโน้ตเรามาถึงตัวแรกนับให้ได้4จังหวะพร้อมนะคะเดี๋ยวครูแตกนับให้3 4 1 2 3 4แค่นี้ถ้าเกิดมีการบันทึกต่อไปอีกแล้วก็นับต่อไปอีกนะคะแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือเขากำหนดไว้แล้วว่าตัวกลมมีค่าเท่ากับ4จังหวะต่อไปเพิ่มนะคะเพิ่มตัวขาวกี่จังหวะคะ
1: 2
0: จังหวะเพราะฉะนั้นเราจะปรบมือหรืออ่านโน้ตนับเลขอะไรคะ1กับ1กับอะไร1กับอะไร1กับอะไรคะให้ได้ตัวขาว2จังหวะตัวขาว2จังหวะนับ1 2 3 4เพราะฉะนั้นเราจะปรบมือเลข1 2ปรบเลขอะไรอีก3 4ถูกต้องพร้อมนะคะ3 4 1 2 3 4เอาใหม่อีกครั้งหนึ่งเข้าใจไหมคะเพราะว่าตัวขาวมีค่าเท่ากับ2จังหวะ1 2 3 4แบบนี้เพราะฉะนั้นตบ1กับ3พร้อม3 4 1 2 3 4อีกครั้งหนึ่ง1 2 3 4แบบนี้นะคะอันนี้คือตัวขาวง่ายไหมคะง่ายนะคะต่อไปตัวดำบ้างตัวดำเขียนได้กี่ตัวคะเท่ากับ4จังหวะ
1: 1
0: กี่ตัวกี่ตัวคะ4ตัวเพราะฉะนั้นเราปรบมือเลขอะไรบ้าง1 2 3 4เลยพร้อมนะคะ3 4 1 2 3 4 1 2 3 4อ่ะหยุดแบบนี้เข้าใจไหมคะแต่ถ้าต่อไปมีเครื่องหมายหยุดเครื่องหมายหยุดหยุดเลขอะไรคะนับอะไรคะเลขอะไรคะ2เพราะฉะนั้น1 2 3 4แบบนี้เข้าใจไหมคะอ่ะพร้อม3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4เข้าใจไหมคะเราจะต้องหยุดจังหวะที่เท่าไหร
1: ่
0: 2นั่นเองอ่ะอันนี้เป็นการฝึกอ่านโน้ตแบบง่ายๆเลยนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยการบันทึกโน้ตเห็นไหมคะมีการบันทึกมีตัวคาเบตถ้ามีตัวคาเบตขึ้นมาเนี่ยนะคะจำนวนมันก็จะมากขึ้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นการฝึกอ่านโน้ตแบบง่ายๆนะคะกิจกรรมของครูวันนี้ให้เด็กๆทำอะไรเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีวันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆฝึกเขียนเขียนอะไรเอ่ยกุญแจซอนนะคะมีกุญแจซอนตัวขาวตัวดำตัวคาเบ็ด1ชั้นตัวคาเบ็ด2ชั้นนะคะโดยการเขียนตัวละ2บรรทัดนะคะปลายทางสามารถเขียนลงในสมุดได้เลยนะคะเพราะว่าสมุดเนี่ยจะมีช่องนะคะมีเส้น5เส้นอยู่แล้วของแต่ละบรรทัดนะคะให้เด็กๆนะคะเตรียมกระดาษขึ้นมานะคะหรือว่าสมุดนะคะเราจะฝึกเขียนมีตัวอะไรบ้างเด็กๆตอบคุณครูก่อนนะคะมีอะไรบ้างคะนี่กุญแจซอนกลุ่มไหนไม่ตอบเอ่ย ปลายทางดูด้วยนะคะเขียนตัวอะไรบ้างกุญแจซอนนึกภาพออกไหมคะกุญแจซอนหน้าตาเป็นแบบไหนต่อไปตัวขาวตัวดำตัวคาเบต1ชั้นและคาเบต2ชั้นโดยเขียนตัวละกี่บรรทัดคะ2บรรทัดนะคะเด็กๆจะต้องเว้นช่องว่างให้เท่าๆกันไม่ต้องเขียนถี่เกินไปนะคะเว้นช่องว่างให้เท่าๆกันประมาณ2เซนติเมตรน่าจะได้นะคะก็จะเว้นช่องว่างที่สวยงามนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะให้เด็กๆปฏิบัติกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: เด็กๆคะเรียบร้อยไหมคะบางคนเรียบร้อยแล้วบางคนยังไม่เรียบร้อยนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมต่อที่บ้านก็ได้นะคะเอากลับไปทำเป็นการบ้านก็ได้นะคะปลายทางก็น่าจะเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆคะวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องของเครื่องหมายและสัญลักษณ์ดนตรีนะคะโดยเรามาฝึกนะคะในเรื่องของการอ่านนะคะแล้วก็ฝึกเขียนเรื่องของตัวโน้ตนั่นเองนะคะเด็กๆก็ได้เขียนตัวอะไรบ้างคะมีตัวอะไรบ้างกุญแจซอนมีอะไรอีกคะ
1: ต
0: ั
1: วขาว
0: ตัวดำตัวอะไรคะคาเบต1ชั้นแล้วก็คาเบต2ชั้นนะคะเด็กๆก็ได้ฝึกเรื่องของการอ่านออกเสียงตัวโน้ตนะคะเป็นการร้องเสียงโน้ตด้วยนะคะก็ฝากเด็กๆนะคะทำกิจกรรมให้เสร็จเรียบร้อยนะคะและในครั้งต่อไปค่ะที่เด็กๆจะได้เรียนรู้กันนะคะเป็นในเรื่องของบทเพลงสื่ออารมณ์นะคะครั้งหน้าเราจะมาฝึกในเรื่องของการขับร้องเพลงกันนะคะเราจะมาฝึกร้องเพลงกันนั่นเองค่ะวันนี้นะคะคุณแต่ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ตอนเพื่อนใหม่ที่ตลาดน้ำวันนี้แพทไทยและไมโทมาเที่ยวตลาดน้ำที่ตลาดน้ำแห่งนี้มีชาวต่างชาติมาเที่ยวกันอย่างมากมายแต่มีชาวต่างชาติคนหนึ่งที่กำลังคุยอยู่กับแม่ค้าดูจากสถานการณ์แล้วเหมือนพวกเขาจะพูดคุยไม่รู้แพทไทยและไมโทจึงทำความกล้าขออาสาช่วยเหลือชาวต่างชาติคนนั้น
1: สวัสดีครับมีอะไรให้ผมช่วยเหลือไหมครับ
2: โอ้สวัสดีครับผมชื่อโจเที่ยวผมตลาดน้ำ
0: โจเป็นชาวต่างชาติที่กำลังเรียนภาษาไทยแต่เนื่องจากเขายังเรียนภาษาไทยได้ไม่คล่องนักโจจึงยังไม่สามารถพูดภาษาไทยออกมาเป็นประโยคที่ถูกต้องได้จึงทำให้คนอื่นๆไม่เข้าใจในสิ่งที่โจพูดประโยคคือการนำคำมาเรียงต่อกันให้มีความหมายซึ่งประกอบด้วยภาคประธานและภาคแสดงเพื่อให้รู้ว่าใครทำอะไรแทนไทยไมโทและเด็กๆพวกเรามาช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกันเถอะเด็กๆหันซ้ายขวาชวนเพื่อนมาทำภารกิจด้วยกัน
1: มาทำภารกิจด้วยกัน
0: ไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
3: 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
2: พายเรือแม่ค้า
0: พวกเรามาช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
1: แม่ค้าพายเรืออ๋อประโยคที่ถูกต้องคือค้าพายเรือ
4: โอ้โหดูสิในเรือมีแต่ของน่ากินน่ากิน
2: คุณตามะพร้าวชอบ
0: พวกเรามาช่วยโจเรียงคำเป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
1: คุณตาชอบมะพร้าวอ๋อประโยคที่ถูกต้องคือคุณตาชอบมะพร้าว
4: โอ้ยน้ำมะพร้าวกระเด็นมาโดนไม่โทรเลย
2: ซื้อทุเรียนผม
0: พวกเรามาช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
1: ผมซื้อทุเรียนประโยคที่ถูกต้องคือผมซื้อทุเรียน
2: อร่อยจังเลย
4: โอ้โหโจกินทุเรียนเก่งมาก
2: ถ่ายรูปผมตลาดน้ำ
0: พวกเรามาช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
1: ผมถ่ายรูปตลาดน้ำอ๋อประโยคที่ถูกต้องคือผมถ่ายรูปตลาดน้ำ
4: แทนไทยและเพื่อนๆ เก่งที่สุด
2: ขอบคุณแทนไทยไมโทและเพื่อนๆที่ซ่อนผมให้พูดประโยคในภาษาไทยต้อง
1: โอ้โหโจพูดไทยเก่งขึ้นเยอะเลยยินดีมากครับผม
4: โจเป็นเพื่อนแทนไทยโจเป็นเพื่อนไมโทเย้
0: หลังจากวันนั้นแทนไทยไมโทและโจพวกเขาก็ได้เป็นเพื่อนกันตลอดไปขอบคุณแทนไทยไมโทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนครับในชั่วโมงนี้ครับกลับมาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่กับคุณครูทรงพลลิ้มทรงธรรมหรือว่าครูฝุกนั่นเองครับสำหรับในชั่วโมงนี้นะครับนักเรียนทางต้นทางและปลายทางนะครับจะได้มาเรียนรู้กันในเรื่องของการหารทศนิยมด้วยทศนิยมตำแหน่งผลหารเป็นทศนิยมไม่เกิน3ตำแหน่งด้วยวิธีการตั้งหารนะครับวันนี้ตัวหารของเราจะเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งแล้วครับ
2: 3
1: ตำแหน่งแล้วเอแล้วเราจะมีวิธีการหาผลหารอย่างไรโดยใช้การตั้งหารนะครับเดี๋ยวนี้ต้องมาดูกันนะครับและเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะครับนักเรียนต้องหาผลหารของทศนิยมที่ตัวหารเป็นทศนิยม3ตำแหน่งผลหารเป็นทศนิยมไม่เกิน3ตำแหน่งด้วยวิธีการตั้งหารได้นั่นเองครับก่อนอื่นนะครับครูฟุกก็จะมาทบทวนความรู้เดิมนะครับของนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับก็คือทบทวนการคูณทศนิยมด้วย 1,000 นะครับมี5ข้อนะครับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับก็ลงมือทำได้เลยครับ

0: ทำกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเอ๊ได้ผลคูณของแต่ละข้อเท่ากับเท่าไหร่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันทีละข้อเลยนะครับข้อถามเป็นกลุ่มครับในวันนี้5ข้อ5กลุ่มพอดีเลยครับข้อที่1ครับข้อถามกลุ่ม5ครับได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่ครับ 0.5 คูณ 1,000 เท่าไหร่ครับ
1: 500
0: กลุ่มอื่นว่าอย่างไรถูกต้องไหมครับ
1: ถูกต
0: ้องนะครับ500นะครับหรือตอบ 500.0 ก็ได้ครับจากนั้นครับข้อที่2ครับถามกลุ่ม4ครับ 1.2 คูณ 1,000 ได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่ครับ1,200นั่นเองครับเก่งมากครับต่อไปครับข้อ3ขอถามกลุ่ม2ครับได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่ครับ 2.15 คูณ 1,000 ได้ผลคูณเป็นสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบนะครับไม่งั้นใส่จุดศูนย์ศูนย์ไปด้วยก็ได้นะครับหรือตอบ2,150ครับต่อไปข้อ4กลุ่มไหนจะตอบดีกลุ่ม1ครับได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 6
0: เท่าไหร่ครับ
1: 6
0: ถูกต้องครับหรือตอบ 6.000 ก็ได้นะครับสุดท้ายครับกลุ่ม3ครับตอบข้อ5ครับได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่ครับในข้อ5
1: 1,968
0: นะครับก็ดังนี้เลยนะครับเป็นยังไงบ้างจากตรงนี้นักเรียนครับเดี๋ยวนักเรียนมาสังเกตอะไรกันหน่อยนะครับทางต้นทางและปลายทางเลยนะครับดูนะจุดสุดยอดเป็นอย่างไรครับเลื่อนไปทางไหน
1: ทางขวาก
0: ี่ตำแหน่ง3ตำแหน่งแสดงว่าการคูณทศนิยมด้วย 1,000 นะครับนั่นเองก็สามารถคิดได้จากนะครับเลื่อนจุดทศนิยมใช่ไหมไปทางขวา3ตามแหน่งนะครับผลคูณที่ได้นะครับเกิดจากการเลื่อนจุดทศนิยมไปทางขวา3ตำแหน่งนั่นเองครับเดี๋ยวจากตรงนี้เราต้องนำไปใช้ต่อนะครับครับนักเรียนเรามาดูที่การหาผลหารครับครูฟุกนะครับจะให้นักเรียนหาผลหารของ0.002 หารด้วย 0.016 ทำอย่างไรครูฟุกถามตัวตั้งคืออะไรตัวตั้งคือ 0.002 ตัวหารคืออะไร
1: 0.016
0: อ้าวจากตรงนี้นักเรียนจะหาผลหารโดยใช้วิธีใดเอ๊ะจากความรู้เดิมทำไงดีอะไรนะเขียนในรูปของเศษส่วนใช่ไหมครับเขียนทศนิยมในรูปของเศษส่วนเขียนได้อย่างไรนะครับมาดูพร้อมกัน 0.002 เขียนในรูปของเศษส่วนได้อย่างไรครับ
1: เศษ
0: 2ส่วน 1,000 นะครับต้องเรียนปลายทางตอบไปพร้อมกับเพื่อนต้นทางเลยนะครับต่อไปเครื่องหมายหาร 0.016เขียนในรูปของเศษส่วนได้อย่างไรครับ
1: เศษ
0: 16ส่วน 1,000 จากนั้นนักเรียนก็มาพิจารณาที่การหารเศษส่วนใช่ไหมครับเอการหารเศษส่วนทำอย่างไร
1: ต
0: ั
1: วต
0: ั้
1: ง
0: คูณ
1: ตัวกลับของตัวหาร
0: ส่วนกลับของตัวหารแล้วคูณอะไรล่ะครับ
1: ค
0: ู
1: ณ
0: เศษ 1,000 ส่วน 16 จากนั้นทำอย่างไรดีทำยังไงครับนำตัวเศษคูณตัวเศษนำตัวส่วนคูณตัวส่วนนักเรียนก็จะได้ตัวเศษเป็น2คูณ 1,000 ได้ตัวส่วนเป็น 1,000 คูณ 16 จะหาผลคูณของตัวเศษเลยไหมหรือหาผลคูณของตัวส่วนเลยไหมหรือหาจำนวนนับมาหารหาจำนวนนับมาหารนำจำนวนนับใดมาหารดีที่ต้องหารได้ลงตัวด้วย
1: 1,000
0: อ่ะ 1,000 หารอะไรครับ
1: 1,000
0: หาร 1,000 ที่เป็นตัวเศษได้เท่าไหร่นะ
1: 1
0: และ 1,000 หาร 1,000 ที่เป็นตัวส่วนได้เท่าไหร่นะ
1: 1
0: อ้าวมีอะไรหารได้อีกไหม
1: 2
0: อ้าว2หารอะไร 2หาร 16ที่เป็นตัวส่วนใช่ป่ะได้เท่าไหร่ครับ
1: 8
0: แล้ว2หารอะไรอีกที่เป็นตัวเศษได้เท่าไหร่ครับ
1: 1
0: ดังนี้นะครับสิ่งที่เรียนต่อครูฟุกมานะครับจากนั้นครับ

0: ทำอย่างไรดีทำอย่างไรต่อก็ดูที่ตัวเศษใช่ไหมคืออะไรครับ1คูณ1ได้เท่าไหร่ครับ
1: 1
0: อ้าวตัวส่วน1คูณ8ได้เท่าไหร่ครับแสดงว่านักเรียนต้องตอบเท่าไหร่ครับ
1: เศษ
0: 1ส่วน8นะครับอ้าวแล้วเราจะทำอย่างไรต่อเพราะเราจะตอบในรูปของทศนิยมแต่ตอนนี้อยู่ในรูปของเศษส่วนก็คือเศษ1ส่วน8ทำอย่างไรดี
1: 125 คูณ 8
0: นำ125คูณอะไร
1: 8
0: คูณทั้ง
1: ต
0: ัวเศษและตัวส่วนนะครับนักเรียนอย่าลืมนะครับนี่ต้องนำจำนวนนับเดียวกันนะครับมาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนนักเรียนนำอะไรมาคูณนะเมื่อสักครู่นี้
1: 125
0: แสดงว่านักเรียนต้องนำ125มาคูณเศษ1ส่วน8ทั้งตัวเศษและตัวส่วนเพื่อทำตัวส่วนให้เป็นอะไร1,000นะครับอ้าวได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: เศษ
0: 125ส่วนนักเรียนก็จะได้เป็นเศษ125ส่วน1,000ครูฟุกขอถามกลุ่ม5ครับเศษ125ส่วน1,000เขียนในรูปของทศนิยมได้อย่างไรครับตัวแทน1ที่ไม่ใช่คนเดิม
2: 0.125 ครับ
0: เพื่อนกลุ่มอื่นที่เห็นว่าอย่างไรครับถูกต้องไหม
1: ถ
0: ูกต้องนะครับก็จะได้เป็น 0.125 เพราะว่าตัวส่วนเป็น 1,000 ทศนิยมกี่ตำแหน่งครับ
1: 3
0: ตำแหน่งนะครับนักเรียนครับก่อนที่สรุปคำตอบทำอย่างไรตรวจสอบคำตอบโดยใช้เครื่องคิดเลขครับนักเรียนตัวแทนกลุ่มมารับจากครูฟุกครับ

นักเรียนครับเวลาตรวจสอบคำตอบนักเรียนต้องคิดจากอะไรครับตัวหารคูณผลหารต้องเท่ากับตัวตั้งซึ่งตัวหารของเราคืออะไรครับ0.016คูณผลหารได้มาเท่าไหร่ครับ0.125คูณกันแล้วต้องเท่ากับตัวตั้งใช่ไหมลองตรวจสอบครับ

0: ได้เท่ากับตัวตั้งไหมครับเท่าไหมครับได้เท่ากับตัวตั้งเลยใช่ไหมครับดังนั้นครับนักเรียนสรุปคำตอบเลยนะครับ 0.002 หารด้วย 0.016 นะครับได้เท่ากับตอบพร้อมกันครับได้เท่ากับ 0.125 นะครับนี่คือผลหารของเรานะครับและตอบให้เรียบร้อยเป็นตัวเลขไทยครับนักเรียนครับจากตรงนี้นะครับนักเรียนหาผลหารโดยใช้ความสัมพันธ์ของทศนิยมกับเศษส่วนนอกจากวิธีนี้นักเรียนคิดว่ามีวิธีอื่นในการหาผลหารหรือไม่ครับมีไหมเอ่ย
1: ม
0: ีเอาวิธีใดล่ะ
1: การต
0: ั้งหารใช่ไหมครับการตั้งหารนักเรียนครับจากที่เราได้เรียนรู้ในชั่วโมงที่ผ่านมาถ้าใช้การตั้งหารตัวหารต้องเป็นอะไรต้องเป็นจำนวนนับแต่ตอนนี้ตัวหารของเราเป็นอะไรทศนิยมทศนิยมกี่ตำแหน่งด้วย3ตำแหน่งนะครับตัวหารของเราคือ 0.016 ตัวหารของเราเป็นทศนิยม3ตำแหน่งนักเรียนตอบครูฟุกว่าเราต้องทำตัวหารให้เป็นจำนวนนับเอ้าทำอย่างไรล่ะเพื่อทำให้ตัวหารของเราเป็นจำนวนนับนำ 1,000 มาคูณมาคูณอย่างไรทั้งตัวตั้งและตัวหารนะครับนักเรียนจากข้อนี้นะครับเนี่ยต้องนำ 1,000 นะครับมาคูณทั้งตัวตั้งและตัวหารนะครับก็จะได้เป็นดังนี้ครับนักเรียนก็เขียนวิธีทำนะครับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางดูนะครับนักเรียนก็จะได้เป็นนะครับในวงเล็บแรกนะครับ 0.002 คูณ 1,000 นะครับจากนั้นเป็นเครื่องหมายหารนะครับและอีก1วงเล็บนะครับที่เป็นตัวหารคือ 0.016 คูณ 1,000 ครับจากนั้นครับครูฟุกถามกลุ่ม4ครับจากตัวตั้งนะครับตรงนี้นักเรียนคูณแล้วได้เท่าไหร่ครับตัวแทน1คนตอบครับเท่าไหร่ครับ
2: ได้เท่ากับ2ครับ
0: เพื่อนกลุ่มอื่นคิดเห็นว่าอย่างไรครับ

0: หารด้วย16นะครับจาก2หารด้วย16อะไรคือตัวตั้ง2อะไรคือตัวหาร16นะครับจากนั้นเรามาตั้งหารครับเครื่องหมายหารยาวนะครับครูฟุกถามด้านในเนี่ยนักเรียนต้องใส่เลขอะไรเข้าไปครับ2นะครับเพราะ2เป็นตัวตั้งอ้าวด้านหน้าเครื่องหมายหารใส่อะไรครับ16เพราะ16เป็นตัวหารผลหารจะใส่ด้านบนใช่ไหมครับจากนั้นครับให้นักเรียนทางต้นทางและปลายทางตั้งใจฟังดีๆนะครับครูฟุกนะครับจะนํา16ไปหาร2ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่าไหร่นะ0นักเรียนใส่0ในหลักหน่วยที่ผลหารใช่ไหมครับ16คูณ0ก็ได้เท่ากับ0 2ลบด้วย0เท่ากับ2จากนั้นครับทำอย่างไรตอนนี้เราเหลือเศษเป็น2ทำยังไงดีก่อนใส่0ต้องใส่อะไรก่อนนักเรียนต้องใส่จุดที่ตัวตั้งก่อนนะครับอย่าลืมนะครับต้องใส่จุดก่อนเมื่อใส่จุดที่ตัวตั้งแล้วก็เขียนอะไรได้เลย0และอย่าลืมใส่จุดที่ไหนผลหารจุดที่ผลหารกับจุดของตัวตั้งต้องอะไรกันตรงกันดังนี้ครับจากนั้นครับนักเรียนตั้งใจดูนะครับครูฟุกจะกระจาย2ในหลักหน่วยไปรวมกับ0ในหลักส่วน10ก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับ20ในหลักส่วน10นะครับจากนั้นครับนํา16ไปหาร20ในหลักส่วน10ได้เท่าไหร่ครับได้1ใช่ไหมครับใส่1ที่ผลหารในหลักส่วน10ดังนี้ครับ16คูณ1ได้เท่ากับ16 20ลบด้วย16ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ4จากนั้นยังเหลือเศษอยู่4ทำไงต่อเติม0ที่ไหนครับที่ตัวตั้งก็คือในหลักอะไรแล้วหลักส่วน100นะครับจากนั้นครับกระจาย4ในหลักส่วน10ไปรวมกับ0ในหลักส่วน100ก็จะได้เป็น40ในหลักส่วน100นักเรียนนํา16ไปหาร40ในหลักส่วน100ได้เท่าไหร่ครับได้เท่าไหร่
1: 2
0: ได้2ใส่2ที่ผลหารในหลักส่วน100 16คูณ2ได้เท่ากับ32ใส่ตรงนี้นะครับ40ลบด้วย32ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 8
0: จากนั้นทำไรต่อเรายังเหลือเศษอยู่8เติม0ที่ตัวตั้งใช่ไหมก็คือในหลักอะไรถัดไป
1: หล
0: ักส่วนพันนะครับจากนั้นกระจาย8ในหลักส่วน100ไปรวมกับ0ในหลักส่วนพันก็จะได้เป็น80ในหลักส่วนพัน16หาร80ในหลักส่วนพันได้เท่าไหร่ครับได้5ใส่5ที่ผลหารในหลักส่วนพันดังนี้นะครับ16คูณ5ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 80
0: นํา80ลบด้วย80ก็ได้เท่าไหร่เลย0เศษเป็น0สิ้นสุดการหารยังหยุดแล้วนะครับเพราะเราหารได้ลงตัวแล้วใช่ไหมครับอย่าลืมคำนักเรียนก่อนที่เราจะสรุปคำตอบนักเรียนต้องตรวจสอบคำตอบตรวจสอบอย่างไรทำอะไรครับตัวหารตัวหารคืออะไรครับจากโจทย์เลยจากโจทย์นะ 0.016 คูณหาร
1: 0.125
0: แล้วดูซิว่าได้ผลคูณเท่ากับตัวตั้งหรือไม่ครับตรวจสอบได้เลยครับ

เป็นยังไงครับเมื่อตรวจสอบแล้วได้เท่ากับตัวตั้งไหมครับเท่ากันนะครับได้เท่ากับตัวตั้งเลยนะครับแสดงว่าคำตอบของเราคือ 0.125 เป็นคำตอบที่อะไรเลยที่ถูกต้องนะครับนั่นเองก็สรุปคำตอบได้เลยครับดังนั้น 0.002 หารด้วย 0.016 นะครับเท่ากับ 0.125 นั่นเองครับและตอบให้เรียบร้อยเป็นตัวเลขไทยนะครับนั่นเองครับจากตรงนี้นะครับครูฟุ๊กจะพานักเรียนเนี่ยมาทำกิจกรรมกันนะครับกิจกรรมในวันนี้

นะครับกิจกรรมไตหาหัวจามถูกต้องครับกิจกรรมตามหาหัวใจนะครับนักเรียนเราจะทำอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูคำชี้แจงกันเลยนะครับคุณครูปลายทางนะครับให้นักเรียนจับคู่นะครับและในระหว่างที่จะทำกิจกรรมนะครับให้เดินดูนักเรียนให้คำแนะนำและตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะครับสำหรับนักเรียนทางต้นทางและปลายทางฟังคำชี้แจงจากครูฟุกก่อนนะครับครูฟุกนะครับจะให้นักเรียนแต่ละคู่นะครับส่งตัวแทนมาสุ่มหยิบบัตรโจทย์ที่เป็นหัวใจครึ่งดวงคู่ละ1บัตรนะครับบัตรโจทย์ดังนี้เลยครับนักเรียนนะครับบัตรโจทย์ดังนี้เลยนะครับจากนั้นครับให้นักเรียนเนี่ยแสดงวิธีหาผลหารโดยทำลงในสมุดนะครับเมื่อนักเรียนได้ผลหารแล้วนะครับนักเรียนต้องไปตามหาบัตรคำตอบที่เป็นหัวใจอีกครึ่งดวงนะครับครูฟุกติดให้อยู่ดังนี้เลยนะครับด้านนู้นครับเห็นไหมครับอันนั้นคือบัตรคำตอบนะครับเป็นหัวใจอีกครึ่งดวงนะครับจากนั้นให้นักเรียนนำมาประกอบการเป็นหัวใจเต็มดวงนะครับถ้านักเรียนคิดคำตอบได้ถูกต้องจะประกอบกันได้พอดีเลยนะครับจากนั้นนะครับเมื่อเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันนะครับก่อนอื่นครับให้นักเรียนเก็บอุปกรณ์ของตนเองก่อนครับเพราะเราต้องจับคู่นักเรียนสามารถจับคู่ข้ามกลุ่มได้เลยนะครับเงื่อนไขเหมือนเดิมห้ามซ้ำกับในชั่วโมงที่ผ่านมาครับพร้อมจับคู่ยังนะครับนักเรียนอย่าลืมนำสมุดวิชาคณิตศาสตร์ไปด้วยนะครับเพราะเราต้องทำลงในสมุดนะครับทั้งเรียนต้นทางและปลายทางเลยนะครับพร้อมแล้วจับคู่ครับ

ียนครับก่อนที่ครูฟุกจะแจกบัตรโจทย์นะครับนักเรียนนำเครื่องคิดเลขมาคืนครูฟุกก่อนครับตัวแทนกลุ่มนำมาคืนเลยครับขอบคุณครับพร้อมยังพร้อมที่จะตามหาหัวใจหรือยังนะครับเดี๋ยวตัวแทนนะครับยกมือเอาไว้นะครับครูฟุกจะให้สุ่มหยิบนะครับจะไปที่ใครก่อนดีกลุ่มให้กลุ่ม2ก่อนสุ่มหยิบเลยครับ1ใบคู่กันปรับกลุ่ม4ครับกลุ่ม3สำหรับในตอนนี้นะครับนักเรียนได้บัตรโจทย์ที่เป็นหัวใจครึ่งดวงไปแล้วใช่ไหมครับถ้าพร้อมแล้วนะครับทำกิจกรรมตามหาหัวใจกันได้เลยครับ

0: นักเรียนหาพลหารกันเสร็จเรียบร้อยหรือยังครับเสร็จแล้วใช่ไหมครับจากนั้นนะครับให้ตัวแทนนะครับแต่ละคู่นะครับมาตามหาหัวใจจากด้านหน้าครับมาตามหาหัวใจได้เลยครับมาด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับนำมาประกบที่โต๊ะของตนเองครับเสร็จแล้วนำมาประกอบที่โต๊ะของตนเองครับว่าประกอบกันได้สนิทหรือไม่มีใครที่ตามหาหัวใจไปแล้วประกอบไม่ได้บ้างครับมีไหมไม่มีเลยใช่ไหมครับแสดงว่านักเรียนหาพลหารได้อย่างถูกต้องนั่นเองครับและเดี๋ยวท้ายชั่วโมงนะครับนำแนวคิดที่ได้แสดงวิธีการหาพลหารนะครับมาส่งครูฟุกด้วยนะครับจากนั้นครับเดี๋ยวให้แต่ละคู่นะครับชูให้เพื่อนๆปลายทางดูหน่อยครับว่าเราประกอบกันแล้วนะครับได้เป็นอย่างไรนะครับช่วยกับเพื่อนๆปลายทางหน่อยครับนะครับต้องประกอบกันได้แล้วสนิทนะครับเห็นไหมครับเด็กๆปลายทางเป็นอย่างไรบ้างครับทำกิจกรรมกันเสร็จเรียบร้อยหรือไม่ครับนะครับเอาเก็บให้เรียบร้อยนะครับวันนี้ก็จบกิจกรรมไปแล้วนะครับคือกิจกรรมไปหาหัวจามนะครับกิจกรรมตามหาหัวใจก็มีเพียงเท่านี้นะครับนักเรียนจากนั้นครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนนะครับที่ได้เรียนรู้กันในชั่วโมงนี้ครับจากนั้นนะครับครูฟุกนะครับจะให้นักเรียนนะครับมาอธิบายครับอธิบายวิธีการหาผลหารของ 0.45 หารด้วย 0.003 ด้วยวิธีการตั้งหารทำอย่างไรทำยังไงครับทำยังไง
1: ทำ
0: 1,000 มาทำอะไรมาคูณทั้งตัวตั้งทำไมถึงนำ 1,000 มาคูณ
1: เพราะว่า
0: ให้อะไรครับตัวหารนั้นเป็นอะไรจำนวนนับซึ่งตัวหารของเราคือ 0.003 นักเรียนจะทำ 0.003 ให้เป็นจำนวนนับนะครับโดยการนำ 1,000 มาคูณแต่อย่าลืมต้องคูณทั้งตัวตั้งและตัวหารนะครับเห็นไหมดังนี้เลยนะครับแล้วเนี่ยก็แสดงวิธีการหาผลหารโดยการตั้งหารนะครับจากที่นักเรียนได้อธิบายไปแล้วนะครับครูฟุกก็จะมาสรุปได้ดังนี้อีกหนึ่งครั้งนะครับการหารทศนิยมด้วยทศนิยม3ตำแหน่งนะครับอาจทำตัวหารให้เป็นจำนวนนับนะครับโดยนำ 1,000 มาคูณทั้งตัวตั้งและตัวหารแล้วจึงหาผลหารด้วยวิธีการตั้งหารนะครับนักเรียนจากนั้นครับเดี๋ยวมาดูกันที่แบบฝึกหัดครับแบบฝึกหัด 3.7 ครับดังนี้เลยนะครับเดี๋ยวฟุกดูก่อนว่าจะให้ทำข้อไหนดีข้อ1ครับบันทึกเลยนะครับข้อ4ครับจากนั้นครับข้อ5ครับข้อ8ครับข้อ9และข้อ12ครับนี่คือสิ่งที่นักเรียนต้องกลับไปทบทวนจากสิ่งที่นักเรียนรู้ในวันนี้นะครับอย่าลืมกลับไปทำมาด้วยนะครับและนำมาส่งครูฟุกในชั่วโมงถัดไปครับนักเรียนครับบทเรียนครั้งถัดไปครับเรามาพบกันในเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกการลบทศนิยมนะครับครูฟุกอยากฝากนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับ

0: ไปทบทวนในเรื่องของการบวกและการลบทศนิยมนะครับว่ามีหลักการว่าอย่างไรนะครับต้องกลับไปทบทวนมาก่อนนะครับและสิ่งที่ครูปลายทางจะต้องเตรียมนะครับคือแบบฝึกหัด 3.8 นะครับและใบกิจกรรม 3.6 นะครับนักเรียนครับจากในชั่วโมงนี้นะครับครูฟุกก็ได้เห็นนักเรียนนะครับว่าทำกิจกรรมด้วยความตั้งใจนะครับแสดงวิธีหาผลหานะครับได้อย่างถูกต้องนะครับครูฟุกก็ตรวจสอบจากท่านเรียนตามหาหัวใจนะครับแล้วประกบกันได้สนิทแสดงว่าคำตอบของนักเรียนนั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับจากนั้นครับประเมินตนเองครับนะครับวันนี้ทุกคนให้หน้ายิ้มเลยนะครับเก็บให้เรียบร้อยครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอนต่างๆนะครับได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับในชั่วโมงนี้ครับครูฟุกก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตผจญภัยในโลกเพื่อทำดีเพิ่มพลังได้ช่วยสัตว์ต่างๆมาแล้วหลายตัวจนคราวที่แล้วรวมกันแปลงร่างเป็นว่าวยักษ์ช่วยลูกนกและพามาส่งยังฝูงได้

0: ทันใดนั้นจ่ายตะไคร้มาอีกแล้วคราวนี้มาบนฟ้าฟึ๊บไม่ทันเห็นตะไคร้จับนกเลยโอ้ยโห
1: ยจับไม่ได้เลย
0: รวมพลังกันแปลงร่างได้ไหมรวมพลังรวมพลังขยับไม่ได้ไม่มีแรงส่ง
2: แล้วทำยังไงล่ะ
3: รอจนกว่าม
0: ีคนมา
4: ว้ายถ้าคนมาเขาก็จับเราไปขายนะสิหรือจับไปกิน
0: ฮะว้ายนี่นี่ร้องไปก็ไม่มีประโยชน์หรอก
4: ฮะว้าย
3: ใช่อย่าตื่นตกใจ
1: พวกเราต้องชาวโลกเขาเรียกกันยังไงนะ
0: มีสติ
1: ใช่มีสติ
4: เงียบสิ
0: อย่าสนใจเริ่มเลยดีกว่าเริ่มเหอะเริ่มเหอะเอาเจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปล
3: โอ้ย
0: ระบบขัดข้อง
1: หยุดก่อนหยุดก่อน
4: เดี๋ยวเสียพลังไปเปล่าๆเราทำไม่ได้หรอก
0: หมายความว่า

าต้องถูกจับจริงๆนะหรไม่นะพวกเธอนี่พวกเธอฟังนกแกอย่างฉันพูดบ้างพวกเราที่ติดตะข่ายด้วยกันในนี้มีนับสิบ

0: เมื่อกี้พวกเธอออกแรงบินพร้อมเพรียงกันเลยเกิดพลังยกตาข่ายและหนีรอดมาได
1: ้ต้องขอบคุณลุงที่แนะนำพวกเรา

0: ครั้งนี้7มหัศจรรย์ไม่ได้แปลงกายช่วยเหลือนั่นหมายความว่าจะไม่ได้พลังความดีเพิ่มแต่พวกเขารู้สึกบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นข้างในตัวมันอบอุ่นมีกลิ่นหอมหวานเบาสบายและทันใดนั้นพลังแสงสีส้มก็เรืองขึ้นพลังนั้นได้มาเพราะความปลื้มปิตินั่นเองบางครั้งพลังความดีก็เกิดขึ้นได้เมื่อมีความรู้สึกดีอบอุ่นใครอยากเห็นรอยยิ้มของ7มหัศจรรย์บ้าง
1: มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
2: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนพฤติการสอบไปในทางชู้สาวผิดวินัยร้ายแรงคดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากครูหนุ่มข้าราชการครูได้ถูกกล่าวหาว่าพาลูกศิษย์สาวเข้าโรงแรมผลการสอบสวนเห็นว่าเป็นการกระทำอันได้ชื่อว่าประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงผู้มีอำนาจจึงมีคำสั่งลงโทษทางวินัยไล่ออกจากราชการครูหนุ่มจึงนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองจากการสอบสวนครูหนุ่มได้ให้การยอมรับว่าพาผู้เสียหายซึ่งเป็นลูกศิษย์เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เข้าโรงแรมจริงโดยไม่ได้มีเจตนาล่วงละเมิดทางเพศแต่ต้องการหลบซ่อนคนรักของตนโดยวันเกิดเหตุพบผู้เสียหายขณะรอกลับบ้านแต่ไม่มีรถกลับจึงอาสาไปส่งเพราะเป็นทางผ่านแต่ระหว่างทางครูหนุ่มเกรงว่าหากคนรักเห็นจะเกิดหึงหวงจึงไปเปิดห้องพักโรงแรมอยู่กับผู้เสียหายตั้งแต่9นาฬิกาจนถึงเวลาใกล้เที่ยงจึงออกจากโรงแรมไปพบคนรักโดยผู้เสียหายรออยู่ที่โรงแรมอีกทั้งจากปากคำของพยานที่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์เช่นครูที่ปรึกษาและญาติที่ผู้เสียหายโทรศัพท์แจ้งให้มารับที่โรงแรมครูผู้ปกครองให้การสอดคล้องกันว่าขณะรับโทรศัพท์ผู้เสียหายร้องไห้และขณะไปรับที่โรงแรมผู้เสียหายอยู่ในสภาพชุดนักเรียนเสื้อปล่อยชายและร้องไห้อีกทั้งพนักงานโรงแรมให้ถ้อยคำว่าครูหนุ่มเข้าพักในโรงแรมเวลาประมาณ9นาฬิกาและพยานหลายปากให้การว่าผู้เสียหายมีความชอบพอกับครูหนุ่ม

จนเป็นที่เล่าขานกันมาก่อนศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อครูหนุ่มผู้ฟ้องคดียอมรับว่าได้พาผู้เสียหายเข้าโรงแรมจริงและอยู่กับผู้เสียหายเป็นเวลาหลายชั่วโมงแม้จะไม่มีพยานหลักฐานยืนยันว่าได้ล่วงละเมิดทางเพศผู้เสียหายแต่จากคำให้การของพยานซึ่งมิได้มีเรื่องโกรธเคืองหรือให้การในลักษณะปรักปรำหรือกลั่นแกล้งอีกทั้งสถานที่ที่ผู้ฟ้องคดีพาเสียหายเข้าไปก็เป็นโรงแรมในฐานะครูย่อมต้องมีสามัญสำนึกมากกว่าสามัญชนทั่วไปว่าเป็นสถานที่ที่ไม่เหมาะสมที่ชายหญิงจะเข้าไปอยู่ด้วยกัน2ต่อ2วินยูชนทั่วไปย่อมเข้าใจได้ว่าสอบไปในทางชู้สาวจึงย่อมชี้เจตนาของผู้ฟ้องคดีได้ว่าไม่ได้พาผู้เสียหายหลบซ่อนคนรักของตนและระยะเวลาที่อยู่กับผู้เสียหายนานถึง2ชั่วโมงพฤติการจึงถือได้ว่าไม่รักษาชื่อเสียงของตนและไม่รักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนการกระทำล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เรียนหรือนักศึกษาไม่ว่าจะอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของตนหรือไม่จึงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: ก็จริงๆช่วงเวลาการแข่งขันนะคะก็ถือว่าแบบซ้อมหนักมากเพราะว่าหลายๆคนก็คิดว่าทําไม่ได้เพราะตัดสินเราจากภายนอกเฮ้ยเราเบาบางเราแบบไม่ได้หรอกอดทนไม่ได้หรอกซึ่งมันก็ทําให้เป้อยากทําให้ดูว่าเป้ทําได้คือคุณพ่อกับคุณแม่จะไม่ค่อยเหมือนกันคุณพ่อก็จะทํางานดูเหมือนไม่ได้ทํางานแต่จริงๆคือทํางานก็คือชิลเอนเตอร์เทนลูกค้า
1: คุณพ่อสายเอนเตอร์เทนใช่มั้ยครับไว้เราไปเอนเตอร์เทนด้วยกันนะครับคุณพ่อซึ่งมีสิ่งนึงที่ได้ยินว่าคุณได้วิชาจากคุณแม่มา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นั่นคือเป็นวิชาศาสตร์ลึกลับในการที่อ่านหน้าตาคนรู้เลยว่าเขาเป็นคนแบบไหนเด็กๆผมเป็นแบบไหนครับ
0: เด็กๆก็โอ๊ยมีกาพูด
1: เจ้าชู้มั้ยครับ
0: อันนี้ไม่เจ้าชู้ค่ะ
1: ไม่เจ้าชู้ผมล่ะ
0: เจ้าชู้กว่าค่ะ

0: จะเดินทางมาถึงวันนี้เขาเติบโตมาอย่างไรนะครับกับรายการที่ชื่อว่ากว่าจะโตครับและแขกรับเชิญของเราในสัปดาห์นี้นะครับต้องบอกว่าเป็นแขกรับเชิญที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยในด้านของการประกอบอาหารหรือว่าทำอาหารนั่นเองพูดง่ายๆว่าเป็นเชฟแหละครับที่เพิ่งผ่านการแข่งขันแล้วก็ชนะเลิศในเวทีการประกวดแข่งขันทำอาหารระดับประเทศนะครับกับ MasterChef All Star คนแรกแหละครับจะเป็นใครไปไม่ได้ขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณเจสสิก้าหวังครับสวัสดีครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: กับตำแหน่งของการเป็น Master Chef All Star คนแรก
1: ใช่ค่ะ
0: เล่าบรรยากาศของการแข่งขันให้ฟังหน่อยสิครับว่าเราเห็นแต่ในทีวีแต่ว่าเวลาเขาแข่งกันจริงๆแล้วมันดุเดือดขนาดไหนครับ
1: โหคือในทีวีน่าจะถือว่าเป็นแค่ 10% ของความจริงในการแข่งขันค่ะเพราะว่าดุเดือดมากแล้วก็เข้มข้นมากค่ะแล้วแต่ว่าคือถูกตัดต่อแบบกระชับมากๆก็เลยเห็นแค่นิดหน่อยค่ะ
0: แต่ที่เขาตัดต่อมาผมเห็นคุณเป่าเป้ร้องไห้บ่อยมากเลยนะครับ
1: ไม่บ่อยนะคะแค่ดูเครียดบ่อยมากค
0: ่
1: ะ
0: มันกดดันใช่ไหมครับ
1: กดดันมากค่ะด้วยการที่ว่าทุกคนเป็นคนเก่งมากๆหมดเลยมีความสามารถมากแล้วก็กรรมการดุมากก็จะมีความกดดันมากค
0: ่
1: ะ
0: แต่ในที่สุดก็ผ่านมาได้แล้วก็เป็นเชฟที่หลายๆคนนั้นให้ความนิยมชมชอบกันมากเพราะว่านอกจากจะมีฝีมือในการทำอาหารดีแล้วยังหน้าตาดีอีกด้วย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ไหมถามนิดนึงครับในมุมของคุณเป่าเป้นะครับเชฟที่คิดว่าเป็นเชฟในอุดมคติหรือเชฟที่ประสบความสำเร็จเนี่ยในมุมของคุณเป่าเป้ต้องเป็นยังไงครับ
1: คือจริงๆไม่คิดว่าการเป็นเชฟที่ประสบความสำเร็จอะค่ะไม่ได้จำเป็นจะต้องมีมิชลินหรือว่าจะเป็นเชฟที่มีชื่อเสียงโด่งดังแต่เป็นเชฟที่สามารถสร้างความสุขให้กับหลายๆคนได้ผ่านอาหารของตัวเองก็ถือว่าเป็นการประสบความสำเร็จอย่างนึงแล้วค
0: ่
1: ะ
0: เน้นย้ำคือต้องผ่านอาหารนะไม่ใช่ออกมาเต้นสร้างความสุขไม่
1: ใช่ค่ะอันนั้นคงไม่ใช่เชฟค่ะ
0: นั่นคงไม่ใช่เชฟนะฮะเดี๋ยววันนี้เรามีหลายเรื่องที่ต้องคุยกันเชิญคุณเป่าเป้นั่งครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการกว่าจะโตนะครับก่อนที่เราจะพูดคุยกันหลายคนอาจจะเห็นคุณเป่าเป้เป็นลูกสาวสวยหวานแต่ว่าผมทราบว่าจริงๆแล้วคาแรคเตอร์จริงๆไม่ได้เหมือนกับที่เห็นภายในภายนอกเห็นคุณเป็นคนชอบท่องเที่ยวชอบลุยชอบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ค่ะจริงเป็นคนที่ชอบอะไรท้าทายอะค่ะก็เลยเป็นเหตุผลนึงที่เข้าไปแข่งขันรายการ MasterChef เหมือนกันค่ะใช่ก็จะชอบอะไรที่เป็นกิจกรรมแล้วก็มีความแบบค่อนข้างแตกต่างกับลุคภายนอกที่คนอื่นรับรู้ค่ะ
0: เช่น
1: ดริฟรถขับรถ
0: ดริฟรถด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: คุณเป็นนักดริฟรถเหรอ
1: ก็แบบสนุกสนุกค่ะไม่ได้แบบถือว่ามืออาชีพแต่ว่าก็เป็นคนที่ชอบขับรถจริงๆก็เป็นกิจกรรมถือว่าเป็นคล้ายๆฮ็อบบี้อย่างนึง
0: เ
1: ด
0: ลี่อย่างนี้เห็นภาพแบบนี
1: ้ค่ะ
0: ไม่กลัวเหรอครับ
1: เป็นคนที่ชอบอะไรมันๆแบบนี้นะใช่ก็จะแบบรู้สึกสนุกดีค่ะ
0: นอกจากการดริฟท์รถแล้วมีกิจกรรมอย่างอื่นไหมที่คุณชอบทำ
1: ก็จริงๆ
0: ที่ไม่นับทำอาหารนะ
1: ไม่นับทำอาหารมันก็คือชอบไปกิจกรรมต่างๆค่ะท่องเที่ยวใกล้ชิดกับธรรมชาติแบบน
0: ี
1: ้แคมปิ้งจริงยังไม่ค่อยใช่ทางเพราะที่บ้านก็จะไม่ค่อยแบบไว้วางใจอยากให้ไปแคมปิ้งดอยก็จะเป็นแบบลุยๆหน่อยแบบขี่ม้าอะไรแบบนี้
0: ขี่ม้าและนอกจากกิจกรรมที่คุณทำแล้วเนี่ยเห็นว่ามี YouTube Channel
1: ใช่
0: เป็นของตัวเองด้วยชื่อช่องว่าอะไรนะคร
1: ับ ชื่อช่อง Jessie Escape ค่ะก็จะเป็น Jessie Escape ก็เหมือนแบบพาทุกคนหนีไปแต่ละที่ค่ะก
0: ็มันมีอะไรที่แบบอึดอัดมากถึงต้องหนีไปหรอครับ
1: ค่ะก็คือแบบบางทีคิดว่าคนที่ดู YouTube อะค่ะก็อยากที่จะผ่อนคลายเพราะฉันก็เหมือนกับอยากจะพาทุกคนผ่อนคลายออกไปจากโลกที่เครียดค่ะก็ผ่านคลิปของเป้อะไรแบบนี
0: ้ทำมากี่ปีแล้วครับ
1: ทำมาประมาณ3ปีกว่าแล้วค่ะ
0: 3ปีกว่าใน3ปีกว่านี่เกี่ยวข้องกับการทำอาหารด้วยไหมในคล
1: ิ
0: ป
1: ค่ะจริงๆจุดเริ่มต้นคือเพราะว่าอยากจะแบ่งปันการทำอาหารเพราะว่าจริงๆแล้วก่อนที่จะทำอาหารเป็นนะคะคือเป็นคนที่ไม่เคยเข้าครัวเลยคือเพิ่งมาทำอาหารก็แค่ 3-4 ปีนี้ค่ะก็เหมือนกับอยากจะแบบเอ้ยบอกกับคนที่อาจจะเคยเหมือนเราคิดว่าเฮ้ยจะทำอาหารได้หรอแต่จริงๆก็คือสามารถที่จะทำได้เลยโดยที่ไม่ต้องปลูกฝังจากตอนเด็กๆอะค่ะ
0: เดี๋ยวนะฮะ 3-4 ปีแต่คุณคว้าแชมป์ All Star เป็นคนแรกแปลว่าคุณต้องหมกมุ่นหรือว่าคลุกคลีอยู่กับมันแบบมากเลยนะ
1: ค่ะก็จริงๆช่วงเวลาการแข่งขันนะคะก็ถือว่าแบบซ้อมหนักมากเพราะว่าเรามีจุดมุ่งหมายที่เราอยาก

0: ากจะไปให้ถึงค่ะก็เลยแบบตั้งใจมากๆค่ะใช่แต่ว่าคือไม่คิดว่าเป็นบทพิสูจน์ที่ว่าเวลามันไม่ใช่ปัญหาเลยถ้าคุณอยากจะเริ่มเมื่อไหร่ก็ได้ค่ะไม่ได้จำเป็นจะต้องเอ้ยเก่งทำอาหารตั้งแต่เด็กแต่คุณสามารถที่จะเริ่มเมื่อไหร่ก็ได้ค่ะ
1: ขอแค่จริงจัง
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ขอแค่ฝึกฝนแล้วก็ทำมันแบบสม่ำเสมอ
0: ใช่และที่สำคัญคือจะต้องมีใจรักจริงๆอะค่ะเพราะว่าคือไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรไปรู้สึกว่ามันจะต้องเจอกับอุปสรรคหลายๆอย่างแต่ว่าถ้าคุณมีใจรักมันก็จะทำให้คุณสามารถที่จะอดทนได้ใช่ค่ะ
1: เบื้องหลังความสำเร็จของคุณก็คือคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่ชายจริงๆทั้ง3คนมีส่วนเกี่ยวข้องในความสำเร็จของคุณมากน้อยขนาดไหนครับ
0: จริงๆคือทุกสิ่งทุกอย่างนะคะทั้งหมดของชีวิตคือต้องมาจากทั้ง3คนค่ะใช่ถ้าขาดคนใดคนหนึ่งไปก็จะไม่มีเป้ในวันนี้ค่ะ
1: ซึ่งวันนี้คุณพ่อของคุณเป่าเป้นะครับเป็นตัวแทนของครอบครัวเพราะว่าอีก2คนติดภารกิจไม่สามารถมาร่วมได้วันนี้จะมาร่วมพูดคุยกับเราด้วยนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณไส้หลินหวังครับมาแล้วสวัสดีครับเชิญนั่งครับคุณพ่อครับคุณพ่อยังหนุ่มอยู่เลย
2: ฮะ
1: หล่อมากเชิญครับ
2: ครับ
1: คือที่คุณผู้ชมเห็นว่าชื่อดูเหมือนเป็นภาษาจีนจริงๆคุณพ่อเป็นชาวไต้หวันใช่ไหมครับ
2: ครับ
1: แล้วมาอยู่เมืองไทยได้ไงครับ
2: ทีแรกก็พี่สาวนะฮะแต่งงานกับคนไทยนะครับแล้วก็
1: พี่สาวของคุณพ่อ
2: ครับ
1: ก็คือคุณป้าแต่งงานกับคนไทยก่อน
2: ครับแล้วผมก็มาเมืองไทยมาเยี่ยมพี่สาว
1: ครับ
2: แล้วเสร็จแล้วก็ติดใจเลยนะฮะ
1: ติดใจอะไรครับ
2: คนไทยใจดีฮะ
1: ติดใจคนไทย
2: ลองมาแล้วก็พาไปกินข้าวนะฮะผมเจอข้าวผัดปู
1: ข้าวผัดปู
2: กินแล้วก็หอมจังอร่อยมากนะฮะ
1: หอมจังอร่อยมากคร
2: ับแล้วก็ตัดสินใจก็อยู่เมืองไทยทั้งหลายหลายวันก็คิดว่าคนไทยใจดีนะฮะเหมือนสมัยก่อนผมอยู่ที่ไต้หวันตรงเด็กๆนะฮะหมู่บ้านข้างซ้ายข้างขวาทุกคนคุยกันได้รู้จักกันดีช่วยเหลือกันดี
1: คือคุณรวมๆคือคุณพ่อชอบบรรยากาศ
0: ค่ะชอบความอบอุ่นของคนไทยแล้วก็ประเทศไทย
1: ครับคุณพ่ออยู่เมืองไทยมากี่ปีแล้วครับ
2: ตอนนี้ก็30กว่าปีนะครับ
1: 30กว่าปี
0: ข้าวผัดปูที่เปลี่ยนชีวิตค่ะ
1: หลงรักข้าวผัดปูเมืองไทยเลยอยู่เมืองไทยมา30ปีเลยแต่ว่าได้ข่าวว่าก็แต่งงานกับคุณแม่ของคุณเป่าเป้ซึ่งก็เป็นชาวไต้หวันเหมือนกัน
2: ใช่ครับ
1: แต่ว่ามาเจอกันที่นี
2: ่ครับแฟนผมก็ชอบเมืองไทยด้วยเหมือนกันนะฮะ
1: ก็เลยตัดสินใจตั้งรกรากอยู่ที่นี่ใช่มั้ยครับแล้วคุณพ่อประกอบธุรกิจอะไรอยู่ที่นี่ครับ
2: ผมตอนนี้ก็เปิดบริษัททัวร์ท่องเที่ยวอยู่เมืองไทยก็รับคนไต้หวันฮ่องกงชาวจีนมาเที่ยวเมืองไทยนะคร
1: ับอินบาว
2: ใช่
1: รับเข้ามา
2: อินบาวนะครับช่วยเมืองไทยด้วยฮะ
1: ช่วย
2: ให้คนต่างชาติมาใช้เงินที่เมืองไทยนะครับ
1: ช่วงนี้แย่เลยไหมครับ
2: เหมือนว่าช่วงนี้ท่องเที่ยวเกี่ยวเรื่องท่องเที่ยวทุกอย่างนะครับมันก็ตรงๆเลยฮะ 100%ตอนนี้ก็จะได้เป็นผู้ช่วยลูกสาวฮะ
0: ในการทำอาหาร
1: ทำอาหารแทนซึ่งแต่คุณเป่าเป้เกิดและโตที่เมืองไทย
0: ใช่ค่ะก็เกิดที่นี่แล้วก็โตที่นี่ค่ะ
1: ที่เมื่อสักครู่เราคุยกันบอกว่าที่บ้านใช่ไหมครับคุณพ่อคุณแม่และพี่ชายมีส่วนเกี่ยวข้องในการสนับสนุนให้คนนั้นได้ค้นพบกับเส้นทางของการทำอาหารแบบนี้เล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งว่าอย่างตัวคุณพ่อเองท่านมีส่วนเกี่ยวข้องยังไงบ้างคร
0: ับ ค่ะก็จริงๆแล้วนะคะถ้าคนที่รู้จักกับครอบครัวเป้ค่ะก็จะนึกภาพไม่ค่อยออกว่าที่บ้านคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่ชายมีส่วนเกี่ยวข้องยังไงกับเส้นทางอาหารเพราะว่าไม่มีใครทำอาหารเป็นเลยค่ะ
1: คุณพ่อทำอาหารเป็นไหมฮะ
2: กินเป็นอย่างเดียว
0: ค่ะก็เยอะก็คือไม่มีใครทำเป็นเลยไม่มีใครแบบเข้าครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคือเขาจะเป็นการที่สนับสนุนว่าตั้งแต่เด็กๆอะค่ะถ้าอยากจะทำอะไรก็จะบอกว่าใหคือก็จะสอนลูกว่าต้องให้ 100% แล้วก็ทำอะไรก็ได้ขอแค่เป็นสิ่งที่ดีคุณพ่อคุณแม่ก็จะซัพพอร์ตเขาก็จะแสดงให้เห็นแล้วก็ชี้เส้นทางแต่ว่าไม่เคยบังคับว่าเราจะต้องไปทางไหนแต่ว่าเหมือนสุดท้ายแล้วพี่ชายค่ะก็ช่วยไกด์แล้วก็พี่ชายก็ได้เรียนเลือกเป็นการบริหารโรงแรมเป้ก็เลยเกิดความสนใจว่าเอ้ยดูสนุกดีก็เลยตามเส้นทางของพี่ชายอะค่ะก็ไปเรียนการบริหารโรงแรมด้วยการที่สวิตเซอร์แลนด์พอเรียนแล้วเนี่ยการบริหารโรงแรมก็มีส่วนของF&B หรือ Food and Beverage ก็คือด้านอาหารมาเกี่ยวข้องก็รู้สึกว่า

0: เอ้ยดูน่าสนใจดีนะคะก็เริ่มทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยเราก็เป็นคนชอบกินก็เลยอยากที่จะเรียนรู้วิธีการทำแล้วก็เกิดการที่ว่าคุยกับพี่ชายไว้ว่าเราอยากจะเปิดร้านอาหารด้วยกันพอเปิดร้านอาหารเนี่ยเฮ้ยแต่ว่าเราทำอาหารไม่เป็นเราจะเปิดร้านอาหารได้ยังไงก็เลยได้รับการสนับสนุนค่ะที่บ้านก็บอกเอ้ยงั้นไปเรียนเลยแบบผู้หญิงนะทำอาหารเป็นก็ดูดีเหมือนกันก็เลยไปเรียนเลยค่ะใช่ก็เลยทำให้เส้นทางนี้ก็คือเกิดขึ้นในที่บ้านค่ะ
1: คือพูดง่ายๆคือเกิดจากการตามไปเรียนตามคณะที่พี่ชายเรียนในสาขาวิชาเดียวกันแต่ไปค้นพบเอาระหว่างทางที่ไปเรียนว่าเราอยากที่จะได้ทำสิ่งนี้เพื่อที่จะมาสานต่อธุรกิจครอบครัวหรือขยายธุรกิจครอบคร
0: ั
1: วใช่ไหมครับทีนี้ทำไมพี่ชายถึงไปเรียนโรงแรมที่บ้านทำโรงแรมด้วยป่ะครับ
0: ที่บ้านก็คือจริงๆคุณพ่อคุณแม่ทำท่องเที่ยวก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นก็มีเป็นบูติคโฮเทลที่พัทยาเล็กๆอย่างนี้ค่ะเราก็เลยแบบรู้สึกว่าโรงแรมกับท่องเที่ยวมันก็เชื่อมโยงกันและคนที่มาเที่ยวก็จะต้องทานอาหารก็เลยนึกถึงร้านอาหารค่ะใช
1: ่ก็เรียกได้ว่าตอนที่คุณพ่อทำดูแลนักท่องเที่ยวนะครับจนสานต่อมากิจการของครอบครัวจนมามีโรงแรมมามีร้านอาหารเนี่ยเป้ได้เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการมาตั้งแต่เด็กป่ะ
0: ใช่
1: มีโอกาสได้ช่วยงานตอนเด็กๆไหมครับ
0: ก็จริงๆเราคือก็เห็นนะคะว่าการบริการต้องทำอะไรบ้างการท่องเที่ยวแบบเขาออเปเรตกันยังไง
1: ต้องทำอะไรบ้าง
0: คือจริงๆมันเริ่มต้นตั้งแต่ก่อนที่นักท่องเที่ยวเข้ามาเลยค่ะ
1: เวลาเห็นคุณพ่อทำงานก็คุณพ่อทำยังไงทำงานอะไรให้เราเห็นบ้าง
0: คือคุณพ่อกับคุณแม่จะไม่ค่อยเหมือนกันคุณพ่อก็จะทำงานดูเหมือนไม่งานแต่จริงๆคือทำงานก็คือชิลเอนเตอร์เทนลูกค้า
1: ดูเหมือนไม่ได้ทำงาน
0: ใช่พูดคุยแบบสไตล์เขาค่ะตลกก็เลยทำให้ไปแบบโตขึ้นมาชอบคุยกับคนชอบแบบ
1: ต้องมีมนุษยสัมพันธ
0: ์ใช่
1: คือได้มนุษยสัมพันธ์มาจากคุณพ่อเลย
0: ใช่ค่ะก็เห็นตั้งแต่เด็กอะค่ะแล้วก็เป็นคนที่ร่าเริงเราก็เลยได้ส่วนหนึ่งมาด้วยก็เป็นคนที่ถือได้ว่าบางทีก็พูดมากค่ะใช่ไม่ถึงเป้ นะคะแต่ว่าถ้าที่ คุณพ่อก็อาจจะได้แค่นิดเดียว
1: ได้มาจากคุณพ่อ
0: ใช่ได้มาจากคุณพ่อ
1: ฉะนั้นคุณพ่อต้องเป็นนอกจากทำบริษัทแล้วคุณพ่อเป็นไกด์ด้วยป่ะครับ
2: ก
1: ็ต้องดูแล
2: ไหมก็มีไกด์มีหัวหน้าทัวร์ที่มาจากชาวต่างประเทศเราก็ต้องรู้ว่าต้องคุยกับพวกลูกน้องยังไงนะฮะว่าการท่องเที่ยวมามีหลายอย่างมันก็ลูกค้าชาวลูกค้าคนรวยไม่รวยเขาก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันได้ก็เราก็ต้องเหมือนคล้ายๆต้องฝึกไกด์แล้วก็ว่าเราต้องดูแลลูกค้ายังไงนะฮะ
1: เวลาชาวไต้หวันมาเที่ยวคุณพ่อพาไปเที่ยวไหนบ้างครับ
2: ก็ส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพนะคะพวกวัดพระเกี้ยวตลาดน้ําแล้วก็อยุธยากาญจนบุรีแล้วก็หนักๆก็คือพัทยาเพราะคนชาวต่างชาติเขาชอบทะเล
1: ชอบทะเล
2: ชอบทุกอย่างเป็นธรรมชาติ
1: ถ้าเป็นผู้ชายคุณพ่อจะพาไปเที่ยวไหน
2: ผู้ชายกับผู้หญิงก็พาไปเที่ยวก็เที่ยวได้เหมือนกันหมดยกเว้นกลางคืน
1: กลางคืนจะไปเที่ยวไหน
2: ใครจะชอบคาราโอเกะ
1: คาราโอเกะ
2: แล้วก็เอาเซนนอใครบางทีจะชอบนวดเราก็ต้องจับไปนวด
1: แล้วถ้าเป็นผู้หญิงล่ะครับ
2: ถ้าเป็นผู้หญิงก็ส่วนใหญ่เขาชอบช้อปปิ้งเลือกซื้อของเราก็ต้องเหมือนกับว่าต้องให้เขาเราก็นึกถึงว่าเราไปเที่ยวต่างประเทศเหมือนกับว่าเราก็อยากได้อะไรเราก็ส่วนใหญ่ก็สอนไกด์สอนหัวหน้าทัวร์เราต้องให้ลูกค้าพอใจทุกอย่าง
1: เด็กๆครับเด็กๆเด็ก
2: ๆก็ไปกินไอศกรีม
1: อะไรต่าง
2: ๆสนุกชอบ
1: คุณพ่อสายเอนเตอร์เทนใช่ไหมครับไว้เราไปเอนเตอร์เทนด้วยกันนะครับคุณพ่ออันนี้คือสิ่งที่คุณพ่อทำคุณแม่เป็นยังไง
0: ตรงกันข้ามเลยค่ะคุณแม่ก็จะเป็นคนที่ไม่ค่อยคุยกับคนเท่าไหร่เพราะว่าหมายถึงว่าเขาจะอยู่โฟกัสกับสิ่งที่เขาทำมากๆเพราะว่าเขาจะดูเรื่องบัญชีจะดูเรื่องตัวเลขเขาก็จะแบบช่วยดูรายละเอียดเล็กๆน้อยๆค่ะคุณพ่อหน้าที่ของคุณพ่อก็คือพูดคุยเอนเตอร์เทนทำให้คุยคนแฮปปี้แต่เบื้องหลังความแฮปปี้อ่ะมันจะมีการลงทุนซึ่งทุกอย่างก็คือคุณแม่จะเป็นคนรับผิดชอบค่ะ
1: ทีนี้คุณแม่ดูเรื่องการเงินใช่ไหมครับดูเรื่องบัญชี
0: ค่ะ
1: ดุไหมครับ
0: ดุค่ะแต่ว่าจะเป็นคนที่แบบยังไม่ต้องพูดอะไรแล้วก็ดุแล้วค่ะเขาจะเป็นคนที่หน้านิ่งค่ะแล้วเขาก็จะมีออร่าบางอย่างหนูว่าถ้าทั้งโลกนี้ถ้าคนเจอเขาค่ะก็จะกลัวแต่ยกเว้นหนูค่ะ
1: คือทุกคนเห็นคาแรคเตอร์ของคุณแม่เนี่ยกลัวหมดแต่เราไม่กลัว
0: สาวไม่กลัวใช่ค่ะ
1: แสดงว่าคุณเถียงสิ
0: ไม่เถียงค่ะแต่ว่าเรารู้ว่าเขาเป็นยังไงเรารู้วิธีการว่าเราจะต้องดีลกับเขายังไงอันนี้เทคนิคได้จากคุณพ่อ

0: พี่ชายล่ะครับ
1: พี่ชายเป็นเหมือนคุณแม่เลยค่ะพี่ชายก็เป็นคนนิ่งๆไม่ค่อยชอบพูดน้อยมาก
0: ดุเหมือนกัน
1: ไม่ดุค่ะแต่ว่าเป็นคนที่ก็เงียบๆอะค่ะแล้วก็เป็นคนที่ทุกคนชอบอยู่ด้วยเพราะเขาเป็นคนที่สบายอะไรก็ได้ไม่ค่อยมีความคิดเห็นในด้านที่ว่าอยากจะเสนออะไรแต่ว่าก็เป็นเพราะว่าเขาปกติเขาไม่ค่อยเสนอเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาเสนอจริงๆแล้วเนี่ยเรารู้ว่าเราต้องฟัง
0: เพราะฉะนั้นก็คือเงียบๆ

0: รวมแบบว่าเขาก็จะสอนว่าผู้หญิงเราจะต้องวางตัวยังไงจะต้องมีความรู้ไหนคือการทําอาหารไปคิดว่าก็เป็นคุณแม่ก็เป็นหนึ่งในแรงผลักดันค่ะเพราะคุณแม่ทําอาหารไม่เป็นแต่คุณแม่จะเก่งเรื่องด้านดนตรีเขาก็บอกว่าเนี่ยถ้าผู้หญิงมีความสามารถพิเศษอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เราบุคลิกดีขึ้นแล้วก็ดูมีคือเราไม่จําเป็นต้องเป็นคนซอฟต์แต่ในความซอฟต์เราต้องมีความอดทนแล้วก็อึดแล้วก็มีความสามารถค่ะเป็นแบบstrong ค่ะ
1: ซึ่งมีสิ่งหนึ่งที่ได้ยินว่าคุณได้วิชาจากคุณแม่มา
0: ค่ะ
1: นั่นคือเป็นวิชาศาสตร์ลึกลับในการที่อ่านหน้าตาคน
0: ค่ะ
1: รู้เลยว่าเขาเป็นคนแบบไหน
0: ค่ะ
1: เรียกว่าโง่เฮงใช่มั้ย
0: โง่เฮงค่ะใช่
1: คุณแม่สอนมาหรือว่ายังไงครับ
0: คือจริงๆคุณแม่คือเชื่อพวกเรื่องโง่เฮงฮงจุ้ยตั้งแต่ตอนที่เป้ยังไม่ได้เกิดอ่ะค่ะใช่ยังไม่ได้เกิดก็เขาก็เชื่อเรื่องพวกนี้ซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆว่าที่บ้านเนี่ยก็ต้องดูฮงจุ้ยเวลาเราออกไปเจอคนนะเราก็ไม่ได้ดูว่าแบบเอ้ยเขาแบบเป็นยังไงแต่คือแค่ดูว่าเขาเป็นคนดีหรือคนที่อาจจะเราต้อง keep a distance อ่ะค่ะก็จะมีความรู้บ้าง
1: คุณพ่อดูเป็นมั้ยครับ
2: ไม่คือผมก็เป็นตัวอย่างเขาจะหาไม่เจอก็เปรียบเทียบก็เปรียบเทียบบนหน้าตาคุณพ่อไม่หาเก่งไง
1: เขารู้แล้วร
2: ู้
1: แล้วเข
2: ้
1: าใจแล้วเริ่มเข้าใจคุณพ่อแล้วคุณพ่อเราจะบอกว่า
2: วิธีการ
1: ถ้าลูกดูไม่ออกว่าโง่เฮงแบบไหนที่ดูว่าดีเนี่ยเอาให้ดูคิ้วเหมือนพ่อจมูกเหมือนพ่อปากเหมือนพ่อเป็นพ่อเพราะนี่คือแม่เรื่องโง่เฮงแบบนี
0: ้คือเขาไม่ได้เขาจริงๆเขาชมตัวเองแต่เขาเหมือนชมคุณแม่ว่าอุ้ยคุณแม่เนี่ยดูโง่เฮงเก่งนะ
1: งั้นถามอ่ะผมให้ลองสมมติว่าให้ลองสาธิตด้วยกันดูโง่เฮงผมหน่อยพอจะทายลักษณะนิสัยได้ไหมครับว่าเป็นยังไง
0: โอ้ยนิสัยนี่ยาก
1: มันดูอะไรได้บ้าง
0: โง่เฮงแล้วเนี่ยมันก็คือจะบอกว่าโดยภาพรวมแล้วชีวิตตั้งแต่เด็กจนถึงแก่เนี่ยจะประมาณไหนแต่ว่าโง่เฮงเนี่ยมันเปลี่ยนได้คือตั้งแต่หน้าผากจนถึงคางอะค่ะมันจะเป็นไล่อายุตอนเด็กๆถ้าดูโง่เฮงเด็กเราจะต้องดูตรงช่วงหน้าผากถ้าหน้าผากกว้างอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นเด็กที่สบาย
1: เด็กๆผมเป็นแบบไหนครับ
0: เด็กๆก็โอ้ยไม่กล้าพูดค่ะก็ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าชีวิตดีขึ้นเรื่อยๆ
1: คุณกำลังจะบอกหัวผมกำลังจะล้านอย่างเง
0: ี้
1: ยหรอ
0: ไม่
2: พูด
1: มันกว้างขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมพ
0: ่อค่ะเพราะฉะนั้นคือพออายุยิ่งเยอะเราจะดูตรงส่วนคางอายุประมาณ 30-40 เราจะดูตรงส่วนตากับจมูกไล่ๆลงมาแล้วก็ดูตรงคางจะเป็นส่วนของชีวิตช่วงอายุ
1: ในคนทำนายหน่อยผมไม่ถือสาอะไรผมอยากรู้แล้วลองทำนายจับ
0: ป้าเริ่มดีกว่า
2: จะเพอร์เฟคที่สุดแล้ว
0: เพอร์เฟค
2: จะไม่วันนี้ลังที่นี่ได้ยังไงใช่ไหมครับ
1: ทำไมนะฮะ
0: หมายถึงว่าโง่เฮงดีค่ะเพราะว่าไม่นั้นก็คงไม่นั่งอยู่ตรงนี้ค่ะแต่ว่าชีวิตเพอร์เฟคค่ะ
2: จะไม่เสียที่นั่งไหม
1: ขอทีมงานสักหนึ่งคนที่นั่นแหละที่ใส่เสื้ออังกฤษที่มานี่มานี่มาเลยมานี่นี่นั่งนี่นั่งนี่นั่งนี่เดี๋ยวครับนั่งนั่งลองดูโง่เฮงของทีมงานของรายการกว่าจะโตคนนี้ให้หน่อยครับว่าเป็นยังไง
0: ค่ะก็เก็บเงินเก่งไหมคะน่าจะไม่ค่อยเก็บแต่ว่าใช้เก่งหรือเปล่า
1: เออดูตรงไหนอ่ะ
0: จมูกค่ะจมูกจะเป็นจุดที่คนจีนเขาบอกว่าเก็บทรัพย์อะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจมูกยิ่งกลม
1: ถ้าตรงปลายจมูกใช่ไหม
0: ตรงนี้ค่ะแล้วก็ตรงนี้ถ้ายิ่งกลมเนี่ยก็จะเป็นคนที่เก็บเก่งแล้วก็อาจจะแบบมีฐานะหน่อย
1: แบบป้า
0: แล้วก็ป้ายังไม่ค่อยเพราะว่าป้าไม่ได้เป็นคนเก็บอยู่ที่ม้าหมดเลยค่ะมันคือโง่เฮงของชีวิตมันขึ้นอยู่กับคู่ที่เราจะอยู่ด้วยเหมือนกันค่ะใช่ค่ะ
1: ไงอีก
0: ค่ะก็แต่ว่าเป็นคนที่นิสัยดีไม่คิดร้ายค่ะใช่เพราะ
1: ใครนิสัยไม่ดีมานั่งนี่คุณจะกล้าบอกไหม
0: แต่ยังไม่มีค่ะยังไม่
1: มีเลยแล้วไงนิสัยดีไม่คิดร้ายแล้วไงอีก
0: แนะนำว่าต้องเก็บเงินเยอะๆ
1: เพรา
0: ะว
1: ่า
0: เพื่อชีวิตตอนแก่ใช่ค่ะ
1: มีอะไรอีกครับ
0: หลักๆจะดูเรื่องอ่ะเงินทองเก็บได้ไหมแล้วก็เป็นคนที่เจ้าชู้หรือเปล่า
1: เจ้าชู้ไหมครับ
0: อันนี้ไม่เจ้าชู้ค่ะ
1: ไม่เจ้าชู้ผมล่ะ
0: เจ้า ชู้กว่าค่ะเขาเห็นเราเป็นคู่แข่งมากน้อยแค่ไหนเขาเป็นคนที่อยากจะเอาชนะสูงมากน้อยแค่ไหนค่ะใช่เป็นทางนี้มากกว่าถ้าคนที่เรารู้สึกว่าเอ้ยดูจากโงเห็งแล้วเขาดูเป็นคนที่แบบชอบช่วยเหลือคนอื่นอ่ะ

0: โอเคงั้นเราสามารถที่จะแบ่งปันประสบการณ์ได้เราสามารถที่จะแลกเปลี่ยนความรู้ได้ค่ะจะเป็นในแนวทางนี้มากกว่า
1: พี่ชายล่ะครับ
0: ค่ะ
1: คุณได้อะไรมาจากพี่ชายบ้าง
0: คือได้ความที่รู้สึกว่ามันมีคนคนนึงอยู่ในโลกจริงๆที่เขาสามารถที่จะชิลแล้วก็ไม่คิดที่จะแข่งกันกับคนอื่น
1: คือมันมีคนแบบนี้ในโลกจริงๆ
0: ใช่คือไม่เคยคิดว่าจะมีคนที่แบบจิตใจดีขนาดนี้เอางี้ดีกว่าแบบคือให้ได้ให้คือเขาไม่เคยเปรียบเทียบว่าแบบน้องสาวดีกว่าทำไมเขาจะไม่ได้อะไรแบบนี้ค่ะคือหลังจากที่เขาเรียนจบอะค่ะเขาต้องกลับมาทำงานที่บ้านเลยเพราะว่าก็ที่บ้านมีลูกอยู่แค่สองคนคุณพ่อคุณแม่ก็อยากจะให้ลูกกลับมาช่วยแต่ตอนที่เป้เรียนจบเนี่ยเป้มีโอกาสที่จะไปเรียนทำอาหารต่อได้ซึ่งเขาไม่เคยเอ่ยปากพูดว่าเขาก็อยากไปใช้ชีวิตเมืองนอกนะเขาก็อยากที่จะยังเอนจอยในความที่เขายังเป็นอายุ20ต้นๆแต่ว่าเขาก็คือกลับมาแล้วก็รับผิดชอบกับงานของที่บ้านค่ะมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเนี่ยเขาเป็นพี่ชายที่ไม่คิดจะแบบจะต้องเท่าเทียมกับน้องคือน้องได้เขาก็ดีใจกับน้องค่ะซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าเขาเลือกได้เขาไม่อยากกลับมาเลยคือหมายถึงเขาต้องอยากใช้ชีวิต20ต้นๆผู้ชาย20ต้นๆอยากก็อยากจะไปชิลอยู่ที่เมืองนอกยังไม่อยากจะกลับมาทำงานจริงจังขนาดนี้แต่ว่าเขากลับมาคือมันทำให้เรารู้สึกว่าเขายอมที่จะเสียสละเพื่อการที่น้องสาวสามารถที่จะทำตามในสิ่งที่น้องสาวอยากทำได้ค
1: ่
0: ะ
1: ในแง่ของการศึกษานะครับตอนที่วางรากฐานการศึกษาให้กับลูกๆของคนคุณพ่อวางรากฐานการศึกษาไว้ยังไงบ้างครับ
2: ก็เหมือนเป็นพี่ชายเป็นผู้ชายใช่ไหมฮะเราก็คือว่า
1: พี่ชายเป็นผู้ชายครับ
2: ครับก็เป็นผู้ชายก็คือว่าต้องเหมือนจะทำอะไรผมว่ามันให้พี่ชายเขาไปก่อนมันว่าไปตั้งแต่เด็กๆเหมือนเมืองไทยเรียนอนุบาลปิดเทอมผมก็ส่งเขาไปสิงคโปร์
1: ตั้งแต่อนุบาล
2: ครับตั้งแต่อนุบาลนะ
1: ให้ไปอยู่กับใครครับ
2: ปิดเทอมแล้วก็สิงคโปร์มีครอบครัวฮะ
1: เราก็ไปฝากมีโฮสต์อย่างเงี้ยฮะ
2: ครับไปฝากครอบครัว
1: พี่ชายคุณถูกส่งไปเรียนซัมเมอร
0: ์
1: ตั้งแต่อนุบาล
2: ครับ
1: ไปคนเดียวด้วยไปอยู่กับโฮสต์ที่ต่างประเทศ
2: ครับให้เปรียบเทียบเฟมิลี่เมืองนอกเป็นยังไงอะไรต่างๆเป็นยังไง
1: ให้เปรียบเทียบครอบครัวว ิธีคิดดีจังเลยอ่ะ ไม่เคยคิดแบบนี้เลยว่า สมมติว่าเราเลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านเรา พ่อแม่ที่เป็นพ่อแม่แท้ๆเลี้ยงดูเราแบบนี้นะแล้วเราส่งไปอยู่กับพ่อแม่ที่ไม่ใช่พ่อแม่แท้ๆบ้าง ให้รู้ว่าเขาเลี้ยงดูเธอยังไง เธอจะได้รู้สึก ว่ามันแตกต่างกันยังไง
2: ก็ไปแค่เดือนเดียวสองเดือนนะคะแล้วถึงเวลาเขา
1: คุณพ่อไม่กลัวว่าเขาชอบพ่อแม่ที่อยู่ที่นู่นมากกว่าพ่อแม่ที่อยู่ที่น
2: ี่มั่นใจไง
1: มั่นใจ
2: เราดูงอหิ้งฝั่งนู้นกัน
1: แล้วดูงอหิ้งของคอสเสร็จแล้วว่ายังไงเนี่ยมันต้องดูลูกเราหรือดูแลลูกเราไม่ดีเท่ากับเราแน่นอน
2: แล้วเราก็รู้ว่าประมาณกี่ปีกี่ปีหมกที่เขาไปเมืองนอกจริงๆเหมือนพี่ชัยก็ส่งไปป.4เรียนที่เมืองไทยจบแล้วก็ต่อที่เมืองนอกแต่เป้ก็ป.6เรียนที่เมืองไทยแล้วเสร็จแล้วค่อยต่อเหมือนพี่ชายไปต่อสิงคโปร์เป้ก็ต่อที่สิงคโปร์มันก็ว่ายังมีพี่ชายดูเลย
0: เป็นหนูทดลอง
1: ทำไมถึงเลือกสิงคโปร์ครับ
2: ใกล้ภาษานะฮะแล้วก็ใกล้บ้านเรานะฮะแล้วก็ตั้งแต่เช้าเมื่อไหร่เราจะถึงครึ่งมาวันเสาร์เราอยากจะไปสิงคโปร์เราก็บินไปกินข้าวเที่ยงด้วยกันได้ละแล้วจะกลับก็เหมือนกับว่าทุกเวลามีไฟฮะเราก็บินกลับมาได้เหมือนคล้ายๆมันกรุงเทพพัทยานะครับพูดง่ายๆนะฮะ
1: แต่นั่งเปลี่ยนจากรถเป็นเครื่องบิน
2: ครับ
1: คือประมาณ2ชั่วโมงก็สามารถเดินทางไปเยี่ยมลูกเราได
2: ้ครับ
1: คุณถูกส่งไปตั้งแต่ป.6หรือว่าถูกส่งมาตั้งแต่ซัมเมอร์ตอนอนุบาลเหมือนกัน
0: ไปตอนประถมค่ะใช่จะเป็นไปตอนประถมช่วงซัมเมอร์ค่ะแต่ว่าไปเรียนแบบจริงๆเลยจะเป็นหลังจากจบป.6ครับ
1: ตอนไปแรกๆตอนไปตั้งแต่ประถมเนี่ยความรู้สึกมันเป็นยังไงครับ
0: โอ้ยทรมานมากค่ะก็ร้องไห
1: ้ไปอยู่ในกับโฮสแบบที่คุณพ่อบอกไหมคร
0: ับ ใช่ค่ะก็ไปอยู่กับพี่ชายแล้วก็โฮสค่ะก็เด็กน้อยอายุ12อ่ะใช่ถูกไปส่งก็ร้องไห้ค่ะมีดราม่าเยอะค่ะก็ไม่อยากอยู่ใช่เรารู้สึกว่าเราต้องอยู่กับครอบครัวเราจะต้องอยู่ที่ไทยทำไมเราต้องมาอยู่ที่นี่แล้วก็ชีวิตมันเปลี่ยนไปเลยอะค่ะมันไม่ได้เหมือนวิธีการที่เราใช้ชีวิตอยู่ที่นี่
1: คุณได้รู้สึกเปรียบเทียบครอบครัวของคุณเองที่เมืองไทยกับครอบครัวที่คุณไปอยู่ที่นู่นแบบที่คุณพ่อตั้งใจไว้ไหม
0: ก็เปรียบเทียบค่ะร
1: ู้สึกว่ายังไงเขาแตกต่างจากการเลี้ยงดูจากคุณพ่อคุณแม่ของเรายังไงบ้าง
0: ก็เป้คิดว่าสุดท้ายแล้วคุณพ่อคุณแม่เองอ่ะมันบางอย่างคือพูดไม่ได้สมมติว่าบังคับให้ลูกทำอย่างนี้แต่ลูกไม่อยากก็บังคับ

0: อีกมันก็จะทําให้เสียความรู้สึกแต่วันนี้เป็นโฮสต์เค้าก็จะบังคับเราเค้าไม่ได้แคร์ว่าเราจะเสียความรู้สึกมากน้อยแค่ไหนซึ่งมันเป็นเรื่องดีและมันก็เป็นเรื่องไม่ดีในเวลาเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นมันก็คือมีข้อเปรียบเทียบว่าพ่อแม่สอนเองอ่ะบางทีก็ลําบากใจก็ให้คนอื่นสอนจริงๆบางทีมันไม่ได้ลําบากใจขนาดนั้นแต่ว่ามันก็จะทําให้การที่เราไปเจอโฮสต์และเขาไม่เข้าใจเราเท่าที่พ่อแม่เข้าใจเราหรือว่าไม่ได้ใจดีกว่าพ่อแม่เนี่ยมันก็ทําให้เรารู้สึกว่ามีอะไรเราก็อยากจะไปบอกพ่อแม่มันก็ทําให้มีคอนเวอร์เซชั่นเกิดขึ้นมากขึ้นระหว่างพับลูก
1: แต่ว่าการฟังแล้วชอบอ่ะตอนแรกฟังดูตอนแรกคนที่ยังไม่เคยส่งลูกไปไกลบ้านอย่างเงี้ยครับ
2: ค
1: ือจริงๆมันไม่จําเป็นนะแล้วแต่ทุนทรัพย์ของคนที่แตกต่างกันบางคนมีปัญญาหน่อยก็สามารถส่งลูกไปเรียนต่างประเทศได้แต่บางคนที่อาจจะน้อยหน่อยเนี่ยยังสามารถพาลูกเนี่ยไปอยู่กับอาก็ได้ป้าก็ได้ในช่วงปิดเทอมให้เขาได้ลองไปอยู่กับผู้ใหญ่คนอื่นบ้างใช่มั้ยครับหรือเพื่อนก็ได้ที่อยู่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยให้เขาได้ลองไปใช้ชีวิตที่มันแตกต่างดูบ้างเพราะเมื่อกี้ฟังดูแล้วเนี่ยมุมมองของการที่ถูกเลี้ยงดูจากพ่อแม่เนี่ยบางทีพ่อแม่ใจอ่อน
0: ค่ะ
2: ใช
1: ่ยกตัวอย่างเช่นบังคับให้ลูกล้างจานหรือต้องรับประทานอาหารให้หมดจานนะพ่อแม่บังคับแล้วลูกไม่ทําตามอย่างเงี้ยบางทีก็อาจจะปล่อย
2: ใช่
1: มั้ยแต่ไปที่อื่นเค้าไม่ปล่อยเพราะเค้าถือว่านี่คือสิ่งที่ต้องทํา
0: ใช่
1: ค่ะใช่มั้ยแล้วคุณก็เถียงเค้าไม่ได้ด้วยเพราะเค้าไม่ใช่พ่อแม่แท้ๆของคุณ
0: มันก็แล้วมันก็จะทําให้รู้สึกว่าเวลาที่อยู่กับคุณพ่อคุณแม่มันมีค่ามากขึ้นอ่ะเหมือนปกติเราไปถ้าทานอาหารอยู่ที่กับโฮสต์อะค่ะอันนี้ไม่ชอบกินอันนั้นไม่ชอบกินคุณเลือกไม่ได้คุณก็ต้องกินแล้วคุณก็ต้องกินให้หมดแต่ว่าพออยู่กับป้ามันก็อยากกินอันอะไรอ่ะโอเคสั่งกินอันนี้กินนี่มันดูแบบมีความสุขมากขึ้นจากตอนแรกที่แบบอ่ะก็เลือกได้อยู่แล้วแต่ตอนนี้มันมีข้อเปรียบเทียบมันเลยทําให้สิ่งที่ดีมันมีคุณค่ามากขึ้นค่ะ
2: เราส่งเข้าไปอยู่สิงคโปร์เราก็อยากให้เขาดูจากพื้นที่จริงๆเป็นยังไงนะฮะเหมือนยกตัวอย่างผมก็ไปที่สิงคโปร์สองคนก็ช่วยคิดละไปรับที่สนามบินนะฮะไปรับสนามบินเซอูลเมืองไทยพ่อแม่ต้องช่วยหิ้วกระเป๋าเราไปถึงสิงคโปร์แล้วสองคนพี่น้องช่วยเราหิ้วกระเป๋า
1: เออ
2: มันไม่เหมือนกันนะแล้วก็เขาคิดตรงนี้เรา4คนนะเขาก็บอกแม่ว่าเราต้องนั่งแท็กซี่นะพวก BTS เราจะ4คนเราต้องเท่าไหร่เราจะขึ้นแท็กซี่เราหาร4คนเราคุ้มค่ากว่าอะไรเหมือนกับว่าตะกงอยู่เมืองไทย
1: ทุกอย่างพ่อแม่ทําให้หมด
2: ใช่ครับ
1: ร้องไห้หนักมั้ยครับตอนไปตอนแรกโ
0: อ้ดราม่ามากค่ะหนักมากค่ะก็คือจะหาทุกวิธีทางในการกลับมาที่นี่ค่ะแล้วก็ด้วยความที่เป็นเด็กเราก็คิดว่าอุ๊ยคุณพ่อคุณแม่ส่งเรามาเพื่อให้เราเรียนหนังสือต่อไปเพื่ออนาคตอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามีครั้งนึงก็แบบร้องไห้บอกว่างั้นขอกลับมาขายดอกไม้ที่นี่แล้วกันครั้งนึงก็คือไม่อยากอยู่จริงๆค่ะ
1: พยายามดราม่า
0: ใช่
1: ให้พ่อแม่เห็นใจ
0: ใช
1: ่ได้ผลมั้ยครับ
0: ไม่ได้ผลโดนลงโทษด้วยค่ะใช่คือจริงๆตั้งแต่เด็กแล้วอะค่ะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็จะถูกสอนมาว่าถ้าทำดีก็จะมีรางวัลแต่ถ้าทำไม่ดีคุณก็ต้องโดนบทลงโทษมันก็เลยเป็นสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วว่ามันต้องเกิดขึ้นแต่ว่าเราก็ไม่ได้ใช้สติอะค่ะตอนนั้น
1: ได้ข่าวว่าคุณถึงขั้นกับหนีออกจากบ้านของโฮสต์เพื่อต้องการจะประชดพ่อแม่เรียกร้องความสนใจ
0: ใช่ค่ะ
1: ยังไงครับ
0: เพราะว่าตอนนั้นเพิ่งไปอะค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ได้บินไปบ่อยขนาดนั้นเพราะว่าอยากจะให้เราชินกับบรรยากาศอยู่ที่นั่นแต่เราก็รู้สึกว่าเราคิดถึงแล้วเราก็อยากที่จะกลับไทยเราไม่ชอบชีวิตอยู่ที่นี่เพราะว่าเราไม่คุ้นชินค่ะจากปกติแล้วเรามีคนขับรถรับส่งมีแม่บ้านพาไปโรงเรียนแต่ตอนนี้เราจะต้องนั่งรถบัสเองเราจะต้องนั่ง BTS เองเพื่อไปเรียนทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเลยอะค่ะเรารู้สึกว่าเรามันเปลี่ยนไปเร็วไปและอายุเรายังน้อยเรายังปรับตัวไม่ได้ทําให้รู้สึกว่าจะกลับจะต้องหาวิธีให้ปามามาได้ในเมื่อที่โทรไม่ได้ผลก็คิดว่าต้องทํายังไงดีนะอ๋องั้นเดินหนีออกจากบ้านให้เค้าหาไม่เจอเค้าก็คงบินมาแล้วเราค่อยกลับมา
1: ปรากฏว่า
0: ก็
1: แล้วคุณหนีออกไปยังไงคุณวางแผนคืออยู่ดีคุณก็เดินออกจากบ้านที่คุณอยู่อย่างเงี้ยเหรอฮะ
0: ค่ะก็ตื่น
1: แล้วจะไปไหน
0: ไม่รู้ค่ะ
1: ตื่นตีห้า
0: ตื่นตีห้าตอนที่ทุกคนยังไม่ตื่น
1: แต่พี่ชายคุณอยู่ด้วย
0: ใช่ค่ะพี่ชายอยู่ด้วยค่ะแต่พี่ชายก็ไปเรียนนะคะแล้วก็ตื่นตีห้าวางแผนจะหนีออกจากบ้านแต่ไม่รู้จะไปไหนนะคะแต่ก็รู้สึกว่าอ่ะหาที่ไปก่อนคือตอนเด็กๆเราก็คงไม่ได้คิดอะไรมากก็อยากทำก็ทำเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอสุดท้ายแล้วออกไปเนี่ยไม่ไหนมือถือก็ไม่มีก็ไปไหนไม่ได้
1: แล้วมีกังวลไหมว่าเขารู้ไหมเนี่ยว่าเราหนีออกจากบ้าน
0: รู้ค่ะเพราะว่าแม่บ้านนะคะที่อยู่ที่นู่นนะคะเขาพยายามที่จะดึงไม่ให้ออกไปแต่ว่าเราแบบเราจะไปให้ได้ค่ะแม่บ้านก็คงไปฟ้องเรียบร้อยอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นรู้สึกดีใจค่ะ
1: เป็นไปตามแผนเรา
0: ใช่ค่ะ

0: คือมันมีการหนีออกจากบ้านแบบที่ตัวเจ้าของบ้านเขายังไม่รู้ว่าหนีออกไปกับต้องทำยังไงให้เจ้าของบ้านเขารู้ว่าแล้วนี่เรากำลังจะหนีออกจากบ้านนะ
1: ใช่ค่ะก็เลยหนีออกไปพอรู้ว่าแม่บ้านรู้แล้วอ่ะแฮปปี้แล้วแต่ว่าพอออกไปแป๊บนึงเฮ้ยจะไปไหนใช่มือถือก็ไม่มีสุดท้ายก็เลยเฮ้ยเหมือนจำได้ว่าพี่ชายบอกว่าทุกๆวันพุธยังจำได้เลยเป็นวันพุธค่ะวันที่หนีออกจากบ้านทุกๆวันพุธเขาจะไปซื้ออาหารเช้าที่นี่ก่อนไปนั่งกับเพื่อนก่อนที่จะไปเรียนสุดท้ายไม่รู้แล้วจะไปไหนจริงๆก็เลยไปหาพี่ชายซึ่งพี่ชายก็ตกใจค่ะเพราะว่าตอนนั้นคือเพิ่งไปใหม่ๆยังไม่ได้ออกจากบ้านแบบคนเดียวก็จะมีคนดูแลออกไปด้วย
0: ทีนี้กลับมาโดนลงโทษยังไงครับ
1: ก็ไม่ได้คุยกับคุณพ่อคุณแม่ประมาณหลายอาทิตย์เลยอะค่ะเขาก็โทรหาพี่ชายแต่เขาก็จะล็อกอยู่ในห้องคุยโทรศัพท์แล้วปล่อยหนูอยู่นอกห้องไม่ให้คุยด้วยอะไรเงี้ยก็เป็นบทลงโทษ
0: ไม่คุยด้วยไม่คุยด้วยเพราะว่าไม่เชื่อฟังและทำตัวเป็นปัญหาเรียกร้องความสนใจ
1: ใช่ค่ะ
0: เมื่อสักครู่คุณบอกว่าบ้านนี้เวลาทำผิดต้องโดนลงโทษเวลาทำดีต้องได้ให้รางวัลเป็นคำชื่นชมใช่ไหมครับอย่างรางวัลที่เห็นอยู่นี่คืออันนี้ Master Chef ใช่ไหม
1: ทัวร
0: ์ฟรีแล้วมันมีตุ๊กตา2ตัวอ๋ออยู่นี่เลยตุ๊กตา2ตัวนี้ใช่ตุ๊กตาที่คุณได้รับรางวัลมาด้วยหรือเปล่าจากการทําอะไรบางอย่าง
1: ก็ด้วยค่ะ
0: ทั้ง2ตัวเลยป่ะครับ
1: ค่ะ
0: มันมีความสําคัญยังไงครับ
1: จริงๆแล้วก็คือตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะถ้าทําดีก็จะมีเงิน
0: มันมีอันนึงของพี่ชายคุณใช่มั้ย
1: คืออ๋อด้วยการซื้อด้วยกัน
0: อ๋อซื้อด้วยกัน
1: ได้ด้วยกันถ้าทําดีก็จะอ่ะอยากซื้ออะไรอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นแรงผลักดันที่ทําให้อยากจะทําอะไรดีๆ
0: ทําดีหมายความเช่น
1: ได้เกียรติเฉลี่ยดีหรือว่าได้ทําอะไรที่ให้คนอื่นชื่นชมคือจริงๆตั้งแต่เด็กๆแล้วอ่ะค่ะ
0: รู้สึกคุณพ่อคุณจะมีปัญหากับตุ๊กตาตอนแรกมันก็ตั้งของมันอยู่ดีๆแหละหลังจากที่ผมพูดถึงเนี่ยแกไม่รู้จะเอาตุ๊กตาไว้ไหนละตุ๊กตาดูเป็น
2: ไหนได้บ้างยังอยู่
1: ใช่
0: ทุกครั้งที่ทำดีเช่นโทษทีครับ
1: สมมติว่าได้เกรดดีหรือว่ามีอาจารย์ชมอะไรแบบนี้อันนี้คือจะเป็นช่วงของการเรียนค่ะระหว่างช่วงการเรียนแล้วก็ถ้าตอนที่อยู่สิงคโปร์ก็คือไม่ร้องไห้ระยะนั้นแค่ไหนอ่ะก็จะมีรางวัล
0: ในมุมของคุณในฐานะที่เคยผ่านจุดนั้นมาถ้ามองย้อนกลับไปตอนเป็นเด็กเนี่ยคิดว่าการที่คุณพ่อคุณแม่มีรางวัลมาเป็นเป้าหมายให้ลูกนั้นทำบางสิ่งบางอย่างที่ไม่รู้อยากทำหรือไม่อยากทำก็ไม่รู้น
1: ะ
0: แต่ถ้าทำแล้วคุณจะได้รางวัลสิ่งนี้คิดว่ามันดีหรือไม่ดียังไง
1: คือรู้สึกว่ามันดีและก็ไม่ดีค่ะถ้าการที่มีแต่รางวัลเนี่ยไม่คิดว่ามันไม่ดีแต่การที่มันมีรางวัลแต่มันมีบทลงโทษด้วยเนี่ยมันถึงจะรู้สึกถึงความแบลนซ์ความพอดีค่ะเพราะว่าถ้าการที่มันมีรางวัลนะคะมันจะทําให้เด็กที่อาจจะยังไม่รู้ว่าตัวเองชอบหรือไม่ชอบสิ่งนี้มันอยากที่จะทําแต่ว่าถ้ามีรางวัลแล้วเนี่ยก็ยังไม่อยากทําอ่ะแปลว่าลูกคุณไม่ชอบสิ่งนี้จริงๆนั่นคือความคิดของเป้นะคะใช่แต่ว่าถ้ามีรางวัลแล้วก็เป็นสิ่งที่เขาชอบด้วยมันก็จะยิ่งเห็นว่าเอ้ยจริงๆเขาชอบสิ่งนี้นะมันทําให้เข้าใจลูกได้มากขึ้นค่ะแต่ว่าถ้ามันมีแต่รางวัลเนี่ยมันไม่ได้มีบทลงโทษมันจะไม่สามารถที่จะทําให้เด็กอายุน้อยๆรู้ได้ว่าอันนี้คือทําผิดนะไม่ควรจะทําแล้วบทลงโทษเป็นสิ่งที่ทําให้เป้กับพี่ชายจําได้ว่านี่คือสิ่งที่ไม่ควรทําแล้วค่ะ
0: บทลงโทษที่คุณรู้สึกว่าคุณจําได้ไม่ลืมเลยนอกจากเรื่องของไม่คุยโทรศัพท์ด้วย1เดือนอื่นอีกมั้ยครับ
1: ก็จะมีโดนคุกเข่าเป็นแบบ 3-4 ชั่วโมงสําหรับตัวเด็กอะค่ะในห้องพระแล้วก็มีโดนคุกเข่าบนเก้าอี้ที่เป็นสตูอะค่ะเป็นเก้าอี้ที่แบบมีร่องๆเพราะฉะนั้นคุกเข่าลงไปมันก็จะเจ็บ
0: ๆใครลงโทษคุณครับเนี่ย
1: อันนี้เป็นโฮสค่ะ
0: อ
1: ๋อใช่แต่คุณพ
0: ่อผมกําลังฟังอยู่เลยว่า
1: ก็จะแบบคุกเข่าให้คุกเข่าแล้วก็มีตีบ้าง
0: มีตีด้วย
1: มีตีอ่ะ
0: คุณพ่อเหรอ
1: ค่ะ
0: จริง
1: ตอนเด็กๆค่ะเด็ก
2: ๆผมว่าไม่ตามเวลาปลูกไม่บ้านไอ้พี่เลี้ยงปลูกยังไงก็อ่าตื่นหน้าไม่ยอมเป็นฟ้าไม่ยอมไปล้างหน้าแล้วคุณจะปล่อยเขาไหมหรือว่าเราต้องขึ้นไปปลูกเขาพ่อแม่ทำยังไงครับ
0: ยังไม่มีลูกครับ
2: ผมมาขึ้นไปบอกไม่เป็นไรพี่เลี้ยงไม่ต้องปลูกเดี๋ยวผมปลูกให้แล้วก็เอาผ้าห่มขึ้นก็ตีก้อนมาไปตกใจอ่ะผมยังจำได้เลยผ้านี้เขามองทำไมพี่เลี้ยงตีเขาเลยอ่ะเขาเปิดทีนึงเห็นเป็นป้าใช่ไหมลุกขึ้นวิ่งขึ้นเป็นฟันก็ไม่มีครั้งต่อไปละ
0: เขาจำ
2: ถึงปัจจุบันนี้ก็ไปรักใครทำอะไรทุกอย่างต้องตรงเวลาเป๊ะครั้งเดียวก็

0: ก็ดูละ
1: คือคุณพ่อก็เชื่อว่าบางครั้งเนี่ยเราต้องให้บทเรียนบางอย่างเพื่อให้เขาได้เรียนรู้แล้วก็จดจำว่าอันนี้คือสิ่งที่ควรต้องทำใช่ไหมครับทีนี้เมื่อสักครู่เราคุยเรื่องรางวัลเราคุยเรื่องของบทลงโทษไปอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่ทราบมาเหมือนกันว่าคุณเป่าเป้นั้นการที่ได้เดินทางไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนชีวิตคุณเป่าเป้อย่างมากเลยยังไงบ้างครับ
2: ก็จริงๆเราตั้งแต่เด็กอะค่ะตอนเรียนอยู่ที่นี่อะค่ะเรียนไม่ค่อยเก่งถ้าเทียบกับพี่ชายแล้วเนี่ยก็คือจะเป็นคนที่เรียนไม่ดีเลยแต่ว่าพอไปอยู่ที่เมืองนอกเนี่ยเนื่องจากว่าการที่ป้าป๋ามาส่งไปที่สิงคโปร์ค่ะได้ภาษาอังกฤษกับภาษาจีนกลางค่ะซึ่งตอนที่อยู่เมืองไทยค่ะก็จะถนัดภาษาไทยมากๆก็จะพูดแต่ภาษาไทยแต่พอไปอยู่ที่นู่นคือยังสื่อสารไม่ได้เลยค่ะก็คือคุยกับคนอื่นไม่ค่อยได้อ่ะภาษาจีนพอได้แต่ว่าหลักๆแล้วเขาก็ใช้ภาษาอังกฤษกันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเราต้องช่วยตัวเองและในการอยู่รอดแล้วพอเรียนไปเรื่อยๆค่ะก็รู้สึกว่าแบบเอ้ยเราอยากที่จะแบบทำอะไรอย่างเต็มที่คิดว่าเราทําไม่ได้คือเป็นคนที่ชอบเอาชนะอยู่แล้วเพราะคนอื่นคิดว่าเราทําไม่ได้ปุ๊บอ่ะมันยิ่งทําให้เราอยากทําได้คือโฮสต์เค้าจะรู้สึกว่าชอบเอาเป้มาเปรียบเทียบกับพี่ชายเนี่ยพี่ชายเรียนเก่งมากเรียนไม่เก่งเลยแบบโง่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้เราอยากเรียนอยากเต็มร้อยอ่ะค่ะใช
1: ่
2: คือมันความสําเร็จมันก็เกี่ยวข้องกับนิสัยด้วยว่าอ่ะบางคนอาจจะโดนว่าว่าโง่แล้วเอาโอเคงั้นไม่เรียนแหละเออโง่ก็โง่อะไรอย่างเงี้ยใช่มันขึ้นอยู่กับว่าเราคิดยังไงกับคอมเมนต์ของคนอื่นนะคะ
1: คือทัศนคติที่เราตอบโต้กับสิ่งที่เรารับมาเป็นผลกระทบเนี่ยถ้าเรามีทัศนคติที่ถูกต้องมันจะกลายเป็นแรงผลักดันให้เราพัฒนาตัวเองขึ้นไปแต่ถ้าเกิดเราปล่อยให้คำสบประมาทเหล่านั้นมันเกิดขึ้นจริงอย่างที่เขาว่าเมื่อไหร่คำสบประมาทนั้นก็ไม่ได้ช่วยทำให้เราพัฒนาตัวเองเลยเพราะฉะนั้นจริงๆบางครั้งก็ต้องขอบคุณคำสบประมาทคำติชมคำดูถูกของคนอื่นเพราะมันช่วยผลักเราขึ้นไปในอีกสเต็ปหนึ่ง
2: มันก็เป็นเหตุผลที่ได้ตำแหน่งมาสเตอร์เชฟด้วยค่ะเพราะว่าหลายๆคนก็คิดว่าทำไม่ได้เขาตัดสินเราจากภายนอกเฮ้ยเราเบาบางเราแบบไม่ได้หรอกอดทนไม่ได้หรอกเพราะว่าจริงๆบททดสอบแต่ละอย่างในรายการการแข่งขันนะคะมันก็ค่อนข้างโหดร้ายคนอื่นก็จะรู้สึกว่าเราทำไม่ได้ซึ่งมันก็ทำให้ไปอยากทำให้ดูว่าไปทำได้
1: แต่ทีนี้หลังจากที่เรียนที่สิงคโปร์ได้ช่วงหนึ่งพี่ชายก็ตัดสินใจไปต่อที่อีกประเทศหนึ่งใช่ไหมครับที่สวิตเซอร์แลนด
2: ์
1: คุณตามไปแล้วเมื่อกี้คุณก็เล่าแล้วด้วยว่าพี่ชายเรียนโรงแรมจะกลับมาช่วยสานต่อธุรกิจของคุณพ่อที่บ้านน้องสาวก็เลยเลือกเรียนเกี่ยวกับเรื่องของ F&B แทนเป็นยังไงครับมันเปิดโลกของคุณอีกโลกหนึ่งเลยไหมครับ
2: ใช่ค่ะก็คือเปลี่ยนแปลงเลยค่ะ F&B เนี่ยก็จะมีส่วนของการทำงานหน้าบ้านกับหลังบ้านหน้าบ้านเนี่ยก็คือเซอร์วิสให้บริการลูกค้าโดยตรงถ้าหลังบ้านก็เป็นครัวซึ่งทั้งสองอย่างไม่คุ้นเคยค่ะคือเรารู้ถึงการท่องเที่ยวว่ามันจะต้องเป็นแบบไหนแต่ว่าสุดท้ายการบริการในโรงแรมในร้านอาหารมันไม่เหมือนกันลูกค้าถูกต้องเสมอเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเถียงอะไรเพราะฉะนั้นมันคือการอดทนและเรารู้ว่าเราต้องอดทนในสายอาชีพนี้และอย่างที่สองคือหลังครัวมันเป็นสิ่งที่เราไม่รู้เรื่องเลยเราไม่คุ้นเคยเลยที่บ้านไม่มีใครทำเป็นเลยและร้อนก็ร้อนเหนื่อยก็เหนื่อยแผลก็
0: ม
2: ีทุกอย่างคือการปรับตัวหมดเลยค่ะเหมือนเริ่มต้นด้วยศูนย์ใหม
1: ่แต่นี่เป็นการเริ่มต้นโดยที่ไม่มีพี่เลี้ยงคอยชี้แนะแล้ว
2: ใช่ค่ะ
1: เพราะแต่เดิมทีคุณเดินทางตามสายพี่ชายมีพี่ชายยังคอยช่วยได้แต่ F&B นี่พี่ชายก็ช่วยไม่ได
2: ้ใหม่เลยค่ะใช่ค่ะก็รู้สึกเติบโตท้าทายมากขึ้นเอ้ยเราใหม่นะไม่มีคนมีประสบการณ์ที่จะบอกเราแล้วเราต้องคิดเองเป็นและเราต้องตัดสินใจเองเป็นแล้วค่ะ
1: แล้วคุณไปต่อทางด้านทำอาหารเพิ่มอีกใช่ไหม
2: ใช่ค่ะก็ไปต่อทางด้านทำอาหารที่ประเทศอังกฤษค่ะ
1: ทีนี้กลับมาเมืองไทยคุณก็มาเรียนต่อทางด้านทำอาหารเพิ่มอีกใช่ไหมคร
2: ับ ใช่เรียนอาหารไทย
1: ที่ประเทศอังกฤษคุณไปเรียนเลอกรองดองเบอร์
2: ใช่ค่ะเรียนเลอกรองดองเบอร์ลอนดอนเรียนเป็นอาหารฝรั่งเศสกับpastry เป็นขนมหวานพอกลับมาเป็นคนที่ชอบทานอาหารไทยอยู่แล้วรู้สึกว่าเราเป็นคนไทยเราจะต้องเรียนรู้อาหารไทย
1: ต้องระมัดระวังหรือว่าที่จะต้องเดินทางต่อไปในเส้นทางอนาคตของเขาได้เป็นห่วงเรื่องอะไรต่อไปไหมครับ
0: ก็หวังว่าถึงปัจจุบันนี้เขาถึงเป็นเชฟที่หนึ่งใช่ไหมก็ตอนนี้ทุกวันนี้ก็บอกเขานะคะข้อมูลที่หนึ่งก็คือว่าข้อมูลไม่มีใครใช่ไหมเราต้องอินอยู่ที่นี่ระยะอยู่ที่เท่าไหร่ก็อยู่ที่เราต้องอัปเดตตัวเองไม่ใช่ว่าไปถึงสุดละไม่ทำอะไรก็เหมือนกับว่ามันก็ต้องลงทันทีนะคะ
1: มันไม่มีทางให้ไปต่อ
0: ครับ
1: มันมีแต่

0: ทางที่จะเดินลงอย่างเดียว
1: ใช่ก็ทำว่าเขาก็ต้องทุกอย่างก็ต้องปรับตัวใหม่คือว่าก็ต้องเตรียมตัวลงต้องทำใจได้ทำใจยังไงปรับใจยังไงปรับตัวยังไงนะครับ
0: คือเตรียมพร้อมเขาเรียกว่าอะไรฟูกเอาไว้ให้ลูกด้วยว่าจะแลนดิ้งยังไงในอนาคตเพราะว่าทุกชีวิตมีขึ้นมีลงเหมือนกันทุกคนใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับไปถึงสุดแล้วก็ต้องลองจะทำยังไงดี
0: ตัวคุณเองมีเป้าหมายยังไงกับชีวิตต่อไปครับเพราะนี่มันเพิ่งจะเบญจเพสเองเพิ่งจะ25ใช่ไหมคร
2: ับ ก็ตอนนี้ก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ค่ะรู้สึกว่าเรายังอยู่ในอายุที่ยังมีคนที่เก่งกว่าเราเยอะมากเราต้องหาประสบการณ์เยอะๆไม่นั้นเราจะเราด้วยการที่อยู่ในสายอาหารนะคะมันมีอะไรใหม่ๆมาตลอดเพราะฉะนั้นเราต้องตามให้ทันเราต้องพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเราจะต้องปรับความคิดอะค่ะว่าแบบอะไรมันจะมาเมื่อไหร่แล้วเราจะต้องเตรียมตัวยังไงมากกว่าค่ะแล้วก็มีแพลนที่จะเปิดร้านอาหารปีหน้าเพราะฉะนั้นก่อนที่จะถึงการเปิดร้านอาหารเนี่ยก็อยากที่จะทำเชฟเทเบิลไปเรื่อยๆเพื่อจะเจอกับลูกค้ามากขึ้นแล้วก็เพื่อแสดงความสามารถของตัวเองว่าเราไม่ได้แค่เหมือนที่คุณเห็นในทีวีนะแต่ว่าเราทำได้จริงๆ
0: เมื่อก่อนคุณพ่อคุณแม่คอยตั้งเป้าหมายให
2: ้
0: และให้ลูกทำเพื่อที่จะพิชิตเป้าหมายให้ได้จากการเรียนจากการอะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อไปได้รางวัลวันนี้เราโตขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็มีชีวิตเป็นของตัวเองที่คุณพ่อคุณแม่มอบอิสระให้เรามีการตั้งเป้าหมายให้ตัวเองไหมครับมันวิธีการตั้งเป้าหมายด้วยตัวเองมันยากแตกต่างจากการที่มีเป้าหมายเขามอบให้ไหม
2: ค่ะคือสำหรับเป้ไม่นะคะเพราะว่าจริงๆตั้งแต่เด็กๆแล้วอะค่ะคือถึงแม้เขาจะตัดสินใจที่จะส่งไปเมืองนอกให้แต่ว่าสุดท้ายแล้วอะค่ะเขาให้เราตัดสินใจเองว่าอ่ะแล้วคุณจะยังไงคุณจะไม่ไปต่อหรอหรือคุณจะยังไงคือสุดท้ายแล้วมันขึ้นอยู่กับเป้เองทุกอย่างคือมันขึ้นอยู่กับว่าเราตัดสินใจที่จะทำตามไหมและสุดท้ายคือเขาก็ให้เรามีสิทธิในการเลือกเองอย่างเลือกไปการโรงแรมเองอ่ะโอเคเขาฟังดูแล้วเขาเซอร์พอร์ตเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เป้จะต้องตั้งเป้าหมายเองในชีวิตมันไม่ใช่เรื่องยากแต่เป้รู้สึกว่าคือการที่พิสูจน์อะค่ะมันใช้เวลาที่อ่ะรู้สึกว่าเราจะต้องมีความพยายามอย่างสูงค่ะใช่แต่ว่าการตั้งเป้าหมายของเป้รู้สึกว่ามันชัดเจนตั้งแต่เด็กแล้วตั้งแต่อายุ10กว่าแล้วว่าต่อไปเป้ก็จะต้องประสบความสำเร็จในด้านนี้จะต้องทำให้ได้และที่สำคัญคือรู้สึกว่าไม่ได้จำเป็นจะต้องเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากน้อยแค่ไหนแต่คือสุดท้ายแล้วเรามีความสุขกับสิ่งที่เราทำและพ่อแม่มีความภูมิใจกับสิ่งที่เราทำแล้วสุดท้ายคือเราได้ตอบแทนในสิ่งที่เขาลงทุนนะคะไม่ได้ว่าลงทุนใช่เขาลงทุนเรื่องเงินมาทำให้เรามีวันนี้แต่ว่ามันคือสิ่งที่แบบมันคือเรื่องนอกจากเงินแล้วมันคือเวลามันคือจิตใจมันคือทุกอย่างความหวังที่เขาฝากไว้ให้เราที่อยากจะตอบแทนซึ่งเป้รู้สึกว่าความสำเร็จในชีวิตของเป้คือการที่มอบความภูมิใจให้กับพ่อแม่นั่นคือประสบความสำเร็จจริงๆถ้าวันนี้ไม่ว่าจะมีชื่อเสียงมากแค่ไหนแต่ว่าพ่อแม่ไม่ได้ภูมิใจในสิ่งนั้นมันก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จค่ะใช่
0: เนื่องจากว่าวันนี้เรามีคุณผู้ชมมาชมอยู่หลายท่านนะครับก็เดี๋ยวให้เขามีโอกาสได้ถามคำถามบ้างเผื่อเขามีคำถามอะไรอยากจะถามเชิญได้เลยนะครับ
3: คืออยากจะถามคุณเป่าเป้นะคะว่าถ้าไม่ใช่การโรงแรมหรือทำอาหารอย่างเงี้ยค่ะมีอาชีพอะไรบ้างคะที่คุณเป่าเป้คิดจะทำอะคะ
0: อันนี้คำถามนี้ดีเอาจริงๆแล้วถ้าเกิดธุรกิจที่บ้านไม่ได้เกี่ยวข้องทางด้านทำทัวร์ทำโรงแรมทำร้านอาหารจริงๆมีความฝันอย่างอื่นไหมครับแต่ว่าคุณแม่แอบไกด์มาว่า
2: คือ
0: ผมชอบว่าการที่ลูกอยากจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งมีความฝันอะไรแล้วก็ไปเล่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟังเนี
2: ่
0: ยแล้วคุณพ่อคุณแม่มีทัศนะยังไงคือไม่ว่าห้ามเป็นนะแต่ว่ามีทัศนะให้คำแนะนำว่าถ้าเป็นแล้วมันก็จะมี1 2 3 4อย่างนี้นะแล้วลูกยังอยากที่จะทำแบบนั้นอย่างนี้ต่อหรือเปล่าแต่เป็นอันนี้พ่อแม่เห็นโอกาสว่าได้เปรียบกว่านะลูกก็แล้วแต่ลูกจะเลือกเอาอะไรแบบนี้ใช่มั้ยครับ
2: ใช่ค่ะ
0: มีอีกมั้ยครับคำถาม
4: ค่ะขอถามคุณพ่อนะคะเมนูจากฝีมือคุณเป่าเป้ที่คุณพ่อชอบรับประทานมากที่สุดคือเมนูอะไรคะ
1: มันจะเวลลิงตัน
2: บีฟเวลลิงตัน
1: บีฟเวลลิงตันครับ
2: บีฟเวลลิงตัน
0: บีฟเวลลิงตัน
1: ครับ
0: มันเป็นยังไงครับ
1: ข้างในเป็นบีฟข้างนอกเป็นเต้นแล้วมันก็ว่าคออยู่ในข้างในนะครับผมนึกถึงว่าทำได้ยังไงด้วยว่าสุกขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต
0: ์
1: เพราะผมเป็นคนที่ชอบกินเป็นชอบกินขนมปัง แล้วก็ห่อปี๊บอยู่ในข้างใน

0: วกไอ้นี้ก็กำลังจะบอกเอาสุบ60ออกมาก็60เอา50ก็เป็น50ผมว่าไอ้นี่อยู่อินไซด์อ่ะเรารู้ได้ยังไง
1: คือหมายความว่าเป็นแป้งห่อเนื้อเหรอคร
2: ับ ค่ะเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของเชฟกอร์ดอนแรมเซ่อ่ะค่ะใช่ซึ่งจะเป็นเนื้อแล้วก็จะรอบนอกจะมีส่วนของเห็ดแล้วก็มีพาร์มาแฮมแล้วก็เป็นแป้งพัฟเพสตรีซึ่งก็ส่วนมากเขาก็จะกินเนื้อความสุกประมาณมีเดียมแรร์ก็จะแบบสีชมพูมีเลือดเนาะนิดนึงแต่แบบพอคือด้วยความที่มันห่ออยู่ในแป้งเข้าเตาอบเราก็จะไม่รู้ว่าข้างในเนื้อสุกเกินหรือยังหรืออะไรใช่แต่ว่าเขาก็จะมีรีเควสต์วันนี้ขอมีเดียมแรร์นะวันนี้ขอมีเดียมแต่ออกมาก็จะ
1: เป็นแบบนั้นแล้วความมหัศจรรย์คือเนื้อจะเปลี่ยนเป็นสุกระดับไหนก็แล้วแต่เนี่ยแป้งข้างนอกเนี่ยมันต้องไม่ไหม้ต้องไหม้นี่ด้วยใช่ไหมนั่นคือสิ่งที่คุณพ่อบอกโอ้โหสุดยอดมากฮะงั้นสุดท้ายครับให้คุณเป่าเป้ฝากสำหรับคุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านน้องๆคนไหนก็ตามที่ดูอยู่ในฐานะของคนที่เป็นลูกนะครับว่ากว่าเขาจะพบกับความสำเร็จของเขาเองชีวิตมันจะต้องเตรียมพร้อมหรือจะต้องฟันฝ่าอุปสรรคอย่างไรบ้างเพื่อที่จะได้ค้นพบความสำเร็จของตัวเขาเองครับ
2: ค่ะเป้รู้สึกว่าชีวิตของทุกๆคนนะคะมันไม่ได้สวยงามมาตลอดอยู่แล้วมันมีขึ้นมีลงและที่สำคัญคือดูชีวิตคนอื่นเราอาจจะรู้สึกว่าเขาสมบูรณ์แบบมากมันดูดีมากแต่ว่ามันอาจจะมีเรื่องราวข้างหลังที่คุณไม่รู้เพราะฉะนั้นคือทุกๆคนทุกๆชีวิตมันมีอุปสรรคที่เราจะต้องเจอแต่มันคือความพยายามความอดทนที่มันจะพาเราไปสู่ความสำเร็จค่ะเราสามารถที่จะอดทนได้ไหมกับบททดสอบต่างๆไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรหรือว่าคุณกำลังเรียนหนังสือหรือคุณทำอะไรมันมีอุปสรรคหมดมีคนที่เก่งกว่าคุณอยู่ตลอดเวลาแต่คุณเลือกที่จะมองมันยังไงคุณเลือกที่จะพัฒนาไปถึงจุดที่คนที่คุณเห็นว่าเขาดีกว่าเป็นอย่างนั้นหรือว่าคุณเลือกที่จะหยุดแล้วก็ท้อสุดท้ายแล้วมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมุมมองที่เราให้กับตัวเองมันสำคัญมากคนอื่นอาจจะไม่เห็นความดีของเราแต่เราต้องเห็นความดีของเราก่อนและถึงวันนี้เราไม่เห็นความดีของเขาเราก็ยังมีคุณพ่อคุณแม่ที่เห็นความดีของเราเพราะฉะนั้นคือมันคือทุกสิ่งทุกอย่างก็คือความอดทนความพยายามแล้วก็ไม่ give up ในตัวเองค่ะใช่ค
1: ่ะผมว่าการที่ได้ฟังเรื่องราวของคุณเป่าเป้แล้วก็ครอบครัวแล้วก็วันนี้ที่คุณพ่อมาเล่าให้ฟังสิ่งหนึ่งที่ผมได้รับเต็มๆเลยและเชื่อคุณผู้ชมหลายๆคนน่าจะได้รับเหมือนกันนั่นก็คือความสำคัญของเรื่องของทัศนคติคนเราถ้าเรามีทัศนคติที่ดีนะครับไม่ว่าจะมีอุปสรรคหรือมีเรื่องอะไรที่ทำให้เราเกิดความทุกข์เข้ามาในชีวิตของเราก็ตามเราจะแปรเปลี่ยนสิ่งเหล่านั้นให้กลายเป็นแรงผลักดันให้กับตัวเราในการก้าวต่อขึ้นไปในอีกขั้นหนึ่งของชีวิตได้แล้วก็อาจจะใกล้เข้าสู่ความสำเร็จของชีวิตของคุณเองมากยิ่งขึ้นนะครับต่อให้ไม่ประสบความสำเร็จแต่ถ้าเราเรียนรู้ที่จะปรับเปลี่ยนสิ่งที่มันเป็นคำติชมสิ่งที่มันเป็นคำสาปเอามาใช้เป็นข้อในการพัฒนาตัวเองและพิสูจน์ให้คนอื่นรู้เนี่ยมันก็จะช่วยเพิ่มพูนศักยภาพของตัวเราเองได้นะครับที่สำคัญไปมากกว่านั้นก็คือว่าการที่ถูกสนับสนุนจากครอบครัวที่ดีในที่นี้ไม่ใช่แง่ในเรื่องของทุนทรัพย์แต่เพียงอย่างเดียวนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องของการให้กำลังใจหรือการที่จะเปิดอิสระให้กับลูกของคุณเนี่ยนะครับได้มีโอกาสเติบโตในเส้นทางที่เขาชอบในแบบที่เขาอยากจะทำแล้วคุณก็ซัพพอร์ตเขาและให้เขารู้ว่าที่บ้านเนี่ยภาคภูมิใจในสิ่งที่ตัวเขาเป็นมันเป็นตัวการสำคัญเป็นอย่างมากที่ทำให้คนคนนึงนั้นมีแรงผลักดันที่อยากจะทำอะไรบางอย่างเพื่อสุดท้ายเป้าหมายสุดท้ายเนี่ยเมื่อกี้คุณเป้ก็บอกเราเองว่ามันคือเพื่อความภาคภูมิใจของคุณพ่อคุณแม่และนั่นคือสิ่งที่ทำให้ลูกนั้นมีความสุขมากที่สุดแล้วนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพ่อไส้หลินหวังนะครับแล้วก็คุณเจสสิก้าหวังด้วยนะครับที่ให้เกียรติกับกว่าจะโตขอเสียงปรบมือให้กับทั้งสองคนด้วยนะครับและสำหรับสัปดาห์นี้หมดเวลาของกว่าจะโตแล้วนะครับอย่าลืมนะครับเรื่องของครอบครัวนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นสถาบันเล็กๆในสังคมแต่เป็นสถาบันที่มีความสำคัญมากที่สุดในการสร้างคนเพื่อให้คนนั้นไปสร้างชาติของเราต่อไปแล้วไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมในวันนี้ครับผมพาทุกท่านออกมาเที่ยวกันที่ต่างจังหวัดกันสักนิดนึงนะครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่ที่ไร่ข้าวโพดจังหวัดสระบุรีครับซึ่งดูจากบรรยากาศแล้วนะครับไม่ต้องบอกก็อาจจะพอเดากันได้ใช่ไหมครับว่านวัตกรรมที่ผมจะนำเสนอในวันนี้นั้นน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของ Agriculture Tech หรือเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรนั่นเองครับซึ่งผู้ที่ผมจะไปสัมภาษณ์พูดคุยกันในวันนี้นะครับโปรไฟล์ไม่ธรรมดาเลยนะฮะเขาเป็นชายหนุ่มครับที่จบจาก MIT นะครับแล้วก็เติบโตในครอบครัวของเกษตรกรครับแล้วก็เห็นปัญหานะฮะที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมการเกษตรมาตั้งแต่เด็กๆแถมเป็นคนที่สนใจในเรื่องของเทคโนโลยีด้วยครับจนนำมาสู่การกลับมาพัฒนาอุตสาหกรรมภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงอย่าง Machine Learning แล้วก็ภาพถ่ายจากดาวเทียมครับ

ปัญหาภาคการเกษตรนะครับถือว่าเป็นปัญหาสำคัญของโลกนะครับโดยเฉพาะสำหรับประเทศไทยที่จำนวนประชากรส่วนใหญ่นั้นอยู่ในภาคอุตสาหกรรมการเกษตรฮะแล้วก็รวมถึงเกษตรกรรายย่อยเองปัจจุบันนี้ก็ยังมีปัญหามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแหล่งเงินทุนนะครับรวมถึงการเพาะปลูกที่ไม่เหมาะสมกับพื้นที่ทำให้ได้ผลผลิตจำนวนน้อยแล้วอาจจะรวมถึงเรื่องของการจัดจำหน่ายครับที่อาจจะโดนพ่อค้าคนกลางเนี่ยโกงราคาก็เป็นไปได้นะครับปัญหาต่างๆเหล่านี้ฮะนำมาสู่ตัวอย่างของนวัตกรรมที่ผมจะนำเสนอในวันนี้เขาเป็นสตาร์ทอัพน้องใหม่ครับที่ใช้เทคโนโลยีของ Big Data และก็ Machine Learning ที่เป็นภาพถ่ายจากดาวเทียมนะครับมาช่วยให้คำปรึกษากับเกษตรกรนะฮะให้เพาะปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมถึงการช่วยในเรื่องของการหาแหล่งเงินทุนอีกด้วยซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับช่วงหน้าครับผมจะพาไปร่วมพูดคุยกับคุณเอิญฮะหรือคุณอุกิจปุณหะเลขกะ CEO ประเทศไทยและผู้ก่อตั้งบริษัท Recall ครับ

0: ต้อนรับทุกท่านกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่กับคุณเอิร์นหรือคุณอุกิจอุนเอคากะนะฮะ CEO ประเทศไทยและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Recall ครับสวัสดีครับคุณเอิร์น
1: สวัสดีครับ
0: ครับก่อนอื่นเรียนถามเลยฮะ Recall คืออะไร
1: ครับ Recall คือบริษัท Big Data ที่เอาข้อมูลต่างๆอย่างเช่นภาพถ่ายดาวเทียมหรือข้อมูลอากาศที่แม่นยำมาวิเคราะห์มาใช้ Machine Learning ในการวิเคราะห์ในการมาช่วยเกษตรกรในการวางแผนในการเพาะปลูกจุดประสงค์หลักคือต้องการข้อมูลมาช่วยเกษตรกรในการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนในการทำเกษตรครับ
0: อืมฮะและที่มาครับก่อนจะมาเป็นรีคอร์ดเนี่ยมันเป็นยังไง
1: ครับจริงๆต้องขอเกริ่นนำมาก่อนว่าจริงๆแล้วผมได้ไอเดียนี้ตอนที่ผมไปเรียนที่อเมริกาไปเรียนที่มหาลัย MIT ครับก็คือเป็นความฝันตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วเพราะว่าที่บ้านมาจากครอบครัวทำเกษตรกรรมอยู่แล้วแล้วเป็นความฝันเด็กๆว่าเนื่องจากเป็นคนที่ชอบเทคโนโลยีชอบอินโนเวชันก็อยากลองดูว่าเราจะสามารถเอาเทคโนโลยีล้ำๆสมัยใหม่เนี่ยมาช่วยแก้ปัญหาให้เกษตรกรในเมืองไทยยังไงก็พอไปเรียนที่ MIT ก็ได้ไปเรียน Tech Class Entrepreneurship ก็เริ่มไปพิชไอเดียนี้ก็ได้ไปเจอ Co-founder ที่เป็นคนปากีสถานคนอเมริกันที่ MIT แล้วก็มาก่อตั้งบริษัทนี้ด้วยกันคร
0: ับ อ๋อเป็นกรรมการก่อตั้งบริษัท Recall นี้ฮะแล้วก่อนที่เราจะมาก่อตั้งบริษัท Recall เนี่ยจริงๆแล้วเราเห็นแบบโอกาสหรือ Pain Point อะไรเกี่ยวกับเรื่องของอุตสาหกรรมการเกษตรฮะเราเลยมาทำเนี่ย
1: ครับก็คือเราจะเห็นได้ว่าพวก Startup Innovation เนี่ยได้ไป disrupt อุตสาหกรรมต่างๆและในโดยเฉพาะในกรุงเทพแต่ในต่างจังหวัดเนี่ยโดยเฉพาะกับภาคอุตสาหกรรมทางเกษตรซึ่งเป็นเซกเตอร์ที่ค่อนข้างใหญ่ในประเทศไทยยังไม่ค่อยมีใครนำเทคโนโลยีมาใช้ซึ่งเพนพอยต์ค่อนข้างเยอะครับเพนพอยต์เริ่มตั้งแต่การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของเกษตรกรใช่ไหมครับก็ยังมีปัญหานี่นอกระบบอยู
0: ่มีนี่เยอะมาก
1: ใช่ครับแล้วข้อ2ก็คือการที่ผลผลิตของเกษตรกรไทยเนี่ยค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างเช่นอเมริกาหรือยุโรปอย่างเงี้ยผลผลิตของประเทศไทยน้อยกว่าเกือบ 2-3 เท่าเพราะว่าประเทศเกษตรกรที่ประเทศพวกนั้นเขามีเทคโนโลยีในการใช้แล้วสุดท้ายเลยเนี่ยก็คือการที่เกษตรกรไม่สามารถขายถึงผู้รับซื้อโดยตรงได้ก็จะมีพ่อค้าคนกลางมากดราคาถึงหน้าสวนก็ปัญหา3อย่างนี้คือปัญหาหลักๆที่มันเกษตรกรถึงน่าจะมีโอกาสดีกว่านี้แล้วผมรู้สึกว่าสามารถเอาเทคโนโลยีมาช่วยแก้ปัญหาพวกนี้ได้ครับ
0: อ๋อก็ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำมีปัญหาหลายด้านมากนะฮะก็เลยมาทำแล้วเสร็จปุ๊บพอไปร่วมกับเพื่อนที่ปากีสถานเราก็เหมือนกับว่าไปทำธุรกิจเนี้ยที่ปากีสถานมาก่อนใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับก็คือที่น่าสนใจก็คือพอผมไปพิชเจอเพื่อนที่เป็นคนปากีสถานเนี่ยแล้วพิชไอเดียในห้องด้วยกันเนี่ยทำให้รู้ว่าปัญหาของเกษตรกรระหว่างประเทศไทยกับประเทศปากีสถานแทบจะเหมือนกันเด็ดๆเลยแล้วพอไปดูประเทศอื่นเพื่อนบ้านอย่างเช่นลาวเวียดนามอินโดมันแทบจะเป็นปัญหาเดียวกันในประเทศที่กำลังพัฒนาอยู่รู้สึกว่าเอ๊ะเราน่าสามารถเอาเทคโนโลยีเนี้ยมาแก้ปัญหาได้ไม่ได้แค่อยู่ที่เมืองไทยแต่อาจจะเป็นระดับเอเชียได้แล้วเพื่อนผมบอกว่าเนี่ยเราไปเริ่มที่ปากีสถานก่อนผมก็อยากลองไปดูเหมือนปากีสถานเป็นไงก่อนที่จะลองที่เมืองไทยก็เลยไปทำที่ปากีสถานด้วยกันคร
0: ับ
1: อ๋อ
0: แล้วเป็นไงบ้างครับที่ปากีสถานฟีดแบ็คดีไหม
1: ตอนนี้เราค่อนข้างประสบความสำเร็จมากครับตอนนี้ผ่านมาประมาณเกือบปีละมีเกษตรกรใช้ประมาณ 4-500 คนแล้วครับก็เราจบเขาเรียกว่าครอปซีซั่นก็คือการที่ปลูกแล้วเก็บเกี่ยวประมาณ3รอบแล้วกับเกษตรกรข้าวโพดที่ปากีสถาน
0: ก็เลยหลังจากปากีสถานปุ๊บก็เพิ่งกลับมาที่ไทยไม่กี่เดือนนี้เองใช่ไหมครับแล้วก็มาพัฒนาโปรเจกต์นี้ต่อที่ประเทศไทยด้วยแล้วฟีดแบ็กของประเทศไทยนี่ตอนนี้เริ่มไปถึงไหนแล้วครับมีอะไร
1: ครับก็เพิ่งกลับมาประเทศไทยได้ประมาณปลายกุมภาต้นมีนาครับก็คือไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็เราต้องมาเริ่มดูก่อนว่าคัสเตอร์คือฟาร์มเมอร์ของเราเนี่ยปัญหาจริงๆแล้วคืออะไรต้องการอะไรเพราะว่าถึงแม้ภาพรวมจะเหมือนกันแต่ก็ตอนลงรายละเอียดแล้วเนี่ยก็จะมีความแตกต่างอยู่ทั้งเรื่องนิสัยใจคอและปัญหาของเกษตรกรไทยกับปากีสถานยกตัวอย่างง่ายๆเลยคือข้อเด่นของเมืองไทยก็คือ mobile penetration rate คือการที่เข้าถึงสมาร์ทโฟนของเกษตรกรไทยหรือมือถือก็ตามค่อนข้างสูงกว่าปากีสถานทำให้เราสามารถนำแอปพลิเคชันหรือการเข้าถึงข้อมูลมาให้เกษตรกรได้ง่าย

0: ขึ้นแต่ที่น่าสนใจก็คือเกษตรกรไทยเล่นลายเยอะคือในต่างประเทศถ้าเกิดเราดูที่อเมริกาหรือประเทศปากีสถานเราจะมองว่าเราจะเอาข้อมูลเข้าถึงเกษตรกรผ่านแอปพลิเคชันทำแอปพลิเคชันให้เกษตรกรได้ดาวน์โหลดแต่พอมาเมืองไทยทำให้รู้ว่าเกษตรกรชอบดูเข้าถึงข้อมูลผ่านไลน์ง่ายกว่าเพราะไงเขาคุยกับเพื่อนอยู่แล้วต้องมาปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีเราให้มันเหมาะสมกับเกษตรกรไทยตอนนี้ก็มีไลน์บอทเลย
1: อ๋อครับดีครับก็เริ่มจากปากีสถานแล้วก็มาที่ไทยนะฮะทีนี้เห็นว่าเราไปเข้าร่วมโครงการต่างๆรวมถึงประกวดแข่งขันด้วยอันนี้มีอะไรบ้างครับเล่าให้เราฟังหน่อย
0: ครับจริงๆเราก็เริ่มมาตั้งแต่ที่ MIT แล้วครับคือเราได้เข้า Accelerator Startup Accelerator ของ MIT ที่เราได้รับเลือกให้เป็น1ใน10 Startup ยอดเยี่ยมของ MIT ของปีนั้นครับก็ได้เงินสนับสนุนผ่าน Accelerator ของ MIT มา3เดือนครับก็ได้แล้วต่อไปเราก็ได้ไปชนะงานเขาเรียกว่า FinTech Disrupt Challenge จาก Bill and Melinda Gates คือ Bill Gates ผู้ก่อตั้ง Microsoft เขาชอบช่วยสังคมเนื่องจากเราเป็น Social Enterprise เขาก็เลยชอบของเราได้ก็เลยได้ชนะรางวัลแล้วก็ได้เงินลงทุนจากเขามาด้วย
1: ก็ถือว่าเป็น FinTech ไปด้วยเพราะว่าเราช่วยในเรื่องของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของในปากีสถาน
0: ใช่ครับเพราะว่าจริงแล้วเมืองไทยก็ได้ครับก็คือเนื่องจากเราเป็น Big Data Company เนี่ยมันตอบโจทย์ได้หลายขาขาหนึ่งก็คือด้าน FinTech คือเราสามารถเอาข้อมูลมาวิเคราะห์ความเสี่ยงของเกษตรกรช่วยให้ธนาคารสามารถวิเคราะห์สินเชื่อได้รวดเร็วและง่ายขึ้นครับผมแล้วบิลเกตก็ชอบไอเดียนี้มากว่าเฮ้ยการเอาเทคโนโลยีบิ๊กเดต้าสมัยใหม่มาช่วยปัญหาเกษตรกรในประเทศกำลังพัฒนาอยู
1: ่ครับ
0: ครับผมแล้วล่าสุดเนี่ยพอกลับมาเมืองไทยก็ไปเข้า DTAC Accelerate Batch 5แล้วก็โชคดีที่ได้เป็นผู้ชนะของโครงการนี้เขาก็เพิ่งส่งไป TechSource ที่อเมริกาไม่เป็น TechCrunch ที่อเมริกามาครับ
1: เป็นไงบ้างครับ
0: ครับก็ถือว่าเจ๋งมากครับก็ถือว่าเป็นคอนเฟรนซ์ในฝันของสายสตาร์ทอัพแล้วกันใหญ่หนึ่งในอันที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ได้ไปเจอเทคโนโลยีล้ำๆในอเมริกาที่ค่อนข้างล้ำสมัยกว่าเมืองไทยพอควร
1: ครับก็น่าสนใจมากๆเลยนะครับนำเพนพอยต์ของเกษตรกรเนี่ยแล้วก็มาช่วยพัฒนาปรับปรุงในเรื่องต่างๆจนออกมาเป็นรีคอลได้นะครับแล้วตอนนี้ไหนๆเราก็อยู่ที่ไร่ข้าวโพดจังหวัดสระบุรีแล้วนะครับยังไงจะรบกวนคุณเนี่ยพาไปดูหน่อยครับว่ารีคอลเนี่ยทำงานกันยังไง
0: ได้ครับไปเลยครับ
1: โอเคครับ

0: ครับอันนี้ก็เป็นระบบซอฟต์แวร์ของ Recall ครับซึ่งตอนนี้อยู่ออนไลน์อยู่เลยครับก็คือเราจะเก็บข้อมูลหลายจุดๆคือเกษตรกรที่ทำงานกับเราอยู่ใช่ไหมครับก็คือพอกดเข้าไปปั๊บแต่ละอำเภอเนี่ยเราก็จะมีลิสต์ของเกษตรกรที่ทำงานกับเราตอนนี้มีประมาณ35คนได้เลยแต่อำเภอนี่ครับที่สระบุรี
1: คลิกไปที่ของไร่ที่บุพพา
0: ที่บุพพากดเข้าไปเราก็จะมีข้อมูลรายละเอียดค่อนข้างเยอะว่าพยากรณ์อากาศกี่เซลเซียสวันนี้วันศุกร์อะไรอย่างเงี้ย33เซลเซียสมีฝนกี่มิลลิเมตรมาแล้วเราบอกระดับฝนกี่มิลลิเมตรความโซลาร์เรดิเอชันก็คือว่าแสงแดดเป็นยังไงนะครับแล้วความชื้นในดินอะไรอย่างเงี้ยเราบอกค่าในดินด้วยทำให้เกษตรกรแค่เปิดขึ้นมาอันนี้ทีเดียวเนี่ยสามารถรู้หมดเลยว่าข้อมูลทั้งในดินในอากาศของแปลงไร่ของตัวเองเป็นยังไงก็จะเห็นว่าเราก็มีภาพถ่ายดาวเทียมในการดูด้วยว่าอันนี้คือแปลงไร่เราก็จะเห็นว่าตอนนี้ในไร่เป็นยังไงครับผม
1: อย่างค่าพวกนี้เราต้องแบบว่าเหมือนกับสื่อสารกับทางเกษตรกรไหมครับว่ามันตีความยังไงอะไร
0: ใช่ครับใช่ครับก็ตอนนี้อันนี้อีกพาร์ทนึงที่เราให้เกษตรกรดูคือว่าตอนนี้การปลูกข้าวโพดเนี่ยอยู่ในสเตจไหนแล้วจะได้บอกว่าตอนนี้ต้องใส่ปุ๋ยตอนนี้ต้องเตรียมไถตอนนี้ต้องเตรียมอะไรครับผมก็ถ้าเกิดจะเห็นได้ลงมาลึกกว่านี้ก็จะเห็นในแปลงของพี่บุพาเองเลยที่บุพาเคยใช้นะครับก็คือจากอาทิตย์แล้วเนี่ยเราเคยพี่บุพาเคยได้ภาพนี้ไปก็จะเห็นว่ามีด่างๆมีเหลืองเขียวใช่ไหมครับพี่ครับแล้วก็จะมีเห็นจุดแดงๆซึ่งเป็นปัญหาในไร่พอพี่บุพาได้ภาพถ่ายดาวเทียมนี้ไปผ่านไลน์เนี่ยพี่บุพาก็ได้เดินลงไปในไร่ได้เอาปุ๋ยไปใส่ครับ
2: ความเสี่ยงที่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นตัวเกี่ยวข้องกับจุดที่เกิดเหต
1: ุ
0: พอพี่บุพาได้จะเห็นว่าจุดแดงๆเนี่ยพอผ่านไปหนึ่งอาทิตย์ก็จะหายไปแล้วก็เก็บสายดาวเทียมกับแปลงไร่ของพี่บุพาเนี่ยเป็น historical data พี่บุพาก็สามารถสวายดูอย่างนี้ได้ครับก็จะดูว่าเราได้แก้ปัญหาหรือยังอาทิตย์นี้ความคืบหน้าเป็นยังไง
1: แล้วก็จะรู้ว่ามีปัญหาใหม่เกิดขึ้นนะอะไรบ้างเนี่ยเราก็จะตามแก
0: ้ครับผมก็แทนที่พี่บุพาต้องไปเดินดูทุกวันเสียเวลา20กว่าไร่เนี่ยเดินทีเป็นชั่วโมงดูแค่นี้ทำให้ตื่นมาตอนเช้าดูเลยว่าเฮ้ยมีปัญหาอยู่มุมขวาไปแก้ที่มุมขวา
1: แล้วส่วนใหญ่มีปัญหาแบบทุกวันไหมแบบอาจจะแบบอาทิตย์นึงมีทีนึงเห็นทีนึงอะไรเงี้ย
0: ก็ไม่น่าจะถี่ขนาดนั้นครับ
2: ไม่ค่ะเพราะว่าข้อมูลที่ทางนี้ส่งมาเขาก็จะเป็นอาทิตย์แล้วเราก็จะดูว่าความคืบหน้าที่เราแก้ไขปัญหาแล้ว
1: เป็นยังไงบ้าง
2: เป็นยังไง

0: บ้างก็จะปรับปรุงตรงที่เสียหายเพื่อให้ได้ผลดียิ่งขึ้น
1: ยังไงโชว์อีกครับ
2: มีแค่นี้แหละครับ
1: มีแค่นี้แ
2: หละ
1: คร
2: ับถ้าไปดูไล
1: ่แต่ในนี้ดูในดูแผนที่แบบนี้ได้ไหม
2: ได้เหมือนกันก็คือจริงแล้วมันคือภาพนี้แหละครับแต่แค่เป็นเวอร์ชันที่ดึงออกมาแต่นี้มันไม่ได้ต่ออินเทอร์เน็ตก็เลย
1: อ๋อโอเค
2: ครับคือตอนที่เดี๋ยวให้ดูเวอร์ชันไลน์มีละเวอร์ชัน
1: จริงๆนะปัจจุบันนี้เวลาใช้งานจริงๆเนี่ยคือเราสื่อสารผ่านทางไลน์เป็นหลักเพราะว่าอย่างพี่บุพาก็จะไม่ได้ดูในเว็บนี้ก็จะรู้ผ่านในไลน์เช่นอาทิตย์นี้ส่งมาเป็นอย่างนี้แล้วก็เข้าไปลุยตรงไหนแทนอะไรเงี้ย
0: ใช่ครับแต่ว่าถ้าส่งพื้นที่ภาพถ่ายส่วนตัวทางนี้เขาก็จะส่งมายิงมาข้อมูลของเราโดยตรงแต่ว่าถ้าอัปเดตอากาศสภาพอากาศทั่วไปเขาก็จะส่งไปในไลน์กลุ่มของเกษตรกร
1: บอกเมฆมากี่โมงพรุ่งนี้ฝนตกอะไรอย่างเงี้ย
2: ใช่ครับนี่คือตัวอย่างเลยครับก็จะมีเกษตรกรที่อยู่ใกล้ๆกันประมาณ20กว่าคน
1: ฮะ
2: เราก็จะมีทีมงานส่งไปคือแปลงเนี่ยจะเห็นเลยว่าเราแปลงข้อมูลที่ค่อนข้างเยอะมาสู่ในข้อความหลายง่าย
1: ๆ
2: เกษตรกรจะเข้าถึงง่ายย่อยง่ายเลยก็บอกว่าวันนี้6ตุลาคมมีโอกาสฝนตกพร่ำในช่วงค่ำอะไรอย่างเงี้ยครับใน7วันข้างหน้ามีโอกาสฝนตกหนักในช่วงบ่ายวันอาทิตย์อะไรเงี้ยเกษตรกรจะวางแผนในการใส่ปุ๋ยลงเมล็ดหรือเก็บเกี่ยวได
1: ้ซึ่งนี้เนี่ยคือละเอียดกว่ากรมอุตุอีกเพราะว่าพื้นที
2: ่ใช่ครับ
1: มันเหมือนแคบกว่า
2: ใช่ครับสับจงตอนนี้เรา3x3 กิโลเมตร
1: 3x3 กิโลเมตรที่อยู่ในตรงเนี้ยใช่ไหม
2: ใช่ครับใช่ครับอย่างเช่นตอนนี้เกิดกลับไปที่ไร่นี่5 กิโลใช่ไหมครับก็คือ5 กิโลก็จะได้ข้อมูลที่แตกต่างกันละที่ขับไปแป๊บเดียวแต่ถ้าไปกรมอุตุเขาจะให้ระดับอำเภอครับก็จะรู้เลยว่าในที่ของเราเนี่ยฝนจะตกไม่ตกความชื้นเป็นยัง

0: ครับตอนนี้ผมก็อยู่กับพี่บุพภานะครับเจ้าของไร่ข้าวโพดที่เราไปเดินดูกันมาสักครู่นี้นะครับไหนๆก็เจอตัวแล้วนะฮะอยากเรียนถามพี่บุพภานิดนึงครับหลังจากที่เราได้เข้าร่วมโครงการของรีคอลแล้วเนี่ยฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างฮะ
1: ก็ดีค่ะประสบการณ์ที่มีรีคอลเข้ามาเรารู้สึกว่ามันมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่เราต้องการแล้วก็ความต้องการของเกษตรกรก็คือเพิ่มรายได้เพิ่มผลผลิตพอเหมือนกับว่าเมื่อก่อนน่ะเวลาทำไร่เวลาที่เราอยากจะไถเตรียมดินแล้วก็จะมองฟ้าอากาศจะเป็นส่วนใหญ่ความกังวลตรงนั้นมันเหมือนกับหายไปก็ต่อเมื่อโครงการนี้เข้ามาเวลาที่เขาบอกว่าวันนี้พรุ่งนี้ฝนจะตก มันก็ทำให้เราเตรียมดินได้ทันปลูกเพาะปลูกลงปลูกเวลาไหน ทำให้เราเกิดความสบายใจว่าไม่ต้องรอฝนฟ้าอากาศตามเขาเรียกตามอะไรนะยถากรรม แล้วพอที่อย่างที่เราลงปลูกไปแล้วรีเค้าเขาบอกว่าแปลงของเราเนี่ยเสียหายตรงไหน เราก็จะสามารถเข้าถึงจุดที่เสียหายเพราะว่าเวลาที่เกษตรกรปลูกในฐานะที่มันเป็นแปลงใหญ่ๆเราไม่สามารถเข้าลุยไปถึงได้ว่าตรงนี้มันมีปัญหาหรือเปล่ามันต้องใช้เวลาเยอะที่เขาส่งข้อมูลให้มันทำให้เราย่นเวลาและประหยัดเวลาทำให้ดียิ่งขึ้น
0: ปกติเหมือนทั้งแปลงเนี่ยเราก็ต้องเหมือนใช้เวลาในการดูทั่วแปลงก็จะใช้เวลานานไม่รู้ว่าตรงไหนเสียหายบ้างแต่นี้เขาส่งรูปมามันก็สะดวกทำให้เราเข้าถึงจุดต่างๆได้ง่ายขึ้น
1: เกษตรกรรู้อยู่แล้วว่าตรงนี้มันเกิดอะไรแน่จากที่เราประสบการณ์เราก็จะไปตรงจุดแล้วก็แก้ไขได้ทันเวลาก็พูดถึงความประทับใจอีกจุดนึงก็คือตอนที่รีเค้าส่งข้อมูลให้ดูว่าแปลงของเราเสียหายตรงไหนอะค่ะตอนนั้นเรารีบไปเข้าไปแก้ไขให้ทันเวลาก็คือไปใส่ปุ๋ยเพิ่มขึ้นแล้วก็พอใส่ปุ๋ยเพิ่มขึ้นสัปดาห์นึงผ่านไปมันก็เหมือนกับว่าแปลงมันที่ส่งข้อมูลมันดีขึ้นมันเขียวขึ้นแล้วก็โตทัน
0: ทันเพื่อน
1: ใช่ทำให้เฮ้ยเราดีใจอ่ะทับใจมากว่าเราแก้ไขได้แล้วแล้วก็ฝักมันเต็มที่เกษตรกรภูมิใจค่ะ
0: เรียกได้ว่าเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกแล้วก็เพิ่มปริมาณผลผลิตได้ด้วย
1: ใช่แล้วก็มันเห็นผลได้ชัดจากการที่เราเอาโครงการนี้มาใช้คือว่ามันลงพื้นที่ของเรา
0: เดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อนะครับหลังจากที่เมื่อกี้เนี่ยเราได้ไปดูรีวิวมาแล้วว่ารีคอลเนี่ยทำงานยังไงนะครับแต่ว่าสิ่งที่อยากรู้เลยก็คือ

0: คือว่ากว่าจะมาเป็นรีคอลนะวันนี้ได้เนี่ยมันผ่านกระบวนการในการพัฒนานวัตกรรมมาอย่างไรบ้างครับ
1: ครับจริงๆแล้วก็เป็นการทำสตาร์ทอัพนะครับก็คือ process คือเราต้องเข้าใจปัญหาของลูกค้าคือ customer ของเราก่อนแค่บังเอิญว่าลูกค้าของผมเป็นเกษตรกรนะครับก็เลยต้องใช้เวลาคุยก่อนที่จะเริ่มทำรีคอลผมก็ไปคุยกับเกษตรกรมาเป็นหลายร้อยคนเลยเพราะดูว่าปัญหาเขาจริงๆคืออะไรเราอยากดูว่า flow การใช้ชีวิตเขาเป็นยังไงแล้วเราจะเอาเทคโนโลยีมาช่วยทำให้ inefficiencyมา efficient ได้ยังไงครับผมก็คือเราต้องเริ่มจากตรงนี้ก่อนต้องเกริ่นก่อนว่าจริงๆแล้วตอนที่ทางทีมเราเริ่ม recount เนี่ยเราไม่ได้มาเป็น big data company advanced อะไรอย่างงี้นะครับเราเริ่มจากง่ายๆว่าเป็นบริษัทขายปุ๋ยออนไลน์ตอนแรกผ่านเว็บไซต์ตอนแรก launch ไปเรียบร้อยแล้วที่ปากีสถานผ่านไป2เดือนไม่มีคนใช้เลย
0: ขายปุ๋ยออนไลน์
1: ขายปุ๋ยออนไลน์ใช่ครับก็เลยทำให้กลับมาคิดว่าเอ๊ะการทำ e-commerce ออนไลน์ให้เกษตรกรเนี่ยอาจจะยากขึ้นไปหรือเปล่านะปัจจุบันเพราะเขามีปัญหาถึงตั้งแต่การเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพราะตอนนั้นเราก็ตอนนั้นยังคิดน้อยไปหน่อยก็คือเริ่มแล้วมีบัตรเครดิตการจ่ายออนไลน์ได้ไม่มีเกษตรกรมีบัตรเครดิตหรอใช่ไหมครับก็เป็นการเรียนรู้แล้วก็เลยเอาตอนนั้นกลับมาเริ่มคุยกับเกษตรกรใหม่เอ๊ะทำไมไม่มีคนซื้อปุ๋ยออนไลน์ผ่านเราเลยก็ทำให้รู้ว่าการระบบการจ่ายตังค์เนี่ยมันยากลำบากให้เกษตรกรที่จะเข้าใจการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เกษตรกรบางคนอาจจะไม่มีเงินมาซื้อออนไลน์แพลตฟอร์มเลยนะครับแล้วสุดท้ายคือเรื่องความเชื่อมั่นของในแบรนด์เราทำให้รู้สึกว่าจริงๆแล้วมันมีปัญหาที่ฟันดาเมนทัลคือพื้นฐานกว่านั้นที่เกษตรกรยังต้องการความช่วยเหลืออยู่แล้วก็มากลับมาดูถึงการที่ว่าทำยังไงเราจะเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรได้ก็เลยกลับมาดูถึงตั้งแต่การเพิ่มผลผลิตการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและการช่วยในการขายครับผมอ๋อ
0: แล้วมาเป็นเรื่องของดาวเทียมที่มาวิเคราะห์ข้อมูลอย่างนี้ได้ไงครับ
1: ก็คือพอเราเริ่มรู้ปัญหาแล้วเราก็เลยเริ่มกลับมาดูว่าเจ้าเทคโนโลยีอะไรมาแก้ปัญหาพวกนี้ได้มากและตอนนี้เทรนด์ Big Data กำลังมาแร

0: สัญชาตญาณของเกษตรกรใช่ไหมครับ
1: ก็คือถ้าเราดูอุตสาหกรรมอื่นเนี่ยเมื่อก่อนหลายๆอุตสาหกรรมก็ rely on สัญชาตญาณแต่พอมีเทคโนโลยีมี big data เข้ามาอย่างเช่นตอนนี้เราจะเรียกแท็กซี่อย่างเงี้ยเมื่อก่อนเราก็สัญชาตญาณเดินลงไปบนถนนเรียกรถตอนนี้เราสามารถเรียกผ่านแอปได้แล้วก็คล้ายกันคือพอมีเทคโนโลยีอย่างมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นเราก็เริ่มดูว่า data อะไรข้อมูลอะไรที่เหมาะสมกับการจะช่วยเกษตรกรมั่งเลยกลับไปเริ่มดูอ๋อข้อมูลจากอากาศสำคัญข้อมูลจากดินสำคัญข้อมูลเรื่องจากท้องฟ้าสำคัญเราก็กลับมาดูว่าเราจะเอาข้อมูลพวกนี้มาจากไหนก็เลยเริ่มตีกลับมาแล้วว่าข้อมูลจากท้องฟ้าก็ต้องมาจากโดรนหรือไม่ก็ดาวเทียมยกตัวอย่างแต่เราก็ค้นพบว่าโดรนเนี่ยอาจจะราคาสูงไปสำหรับเกษตรกรงั้นเราก็ไปดูดาวเทียมเพราะดาวเทียมราคาถูกกว่าหรือแบบค่าดินอย่างเงี้ยเราก็ดูว่าเซ็นเซอร์อะไรที่ราคาพอเหมาะที่เกษตรกรรายย่อยจะเข้าถึงได้หรือข้อมูลอากาศเราก็ไปดูว่าเราจะข้อมูลอากาศจากไหนที่เหมาะที่สุดเราก็เอาข้อมูลพวกนี้หลายร้อยตัวมายำกันด้วย machine learning algorithm ของเราเพื่อให้คำแนะนำ recommendation กับเกษตรกรได้ครับ
0: มีหลากหลายด้านเลยอันนั้นได้เรื่องของการที่จะช่วยพัฒนาในมุมของการกระบวนการเพาะปลูกให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแต่ในเรื่องของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เราบอกว่าเรามีเรื่องของเครดิตสกอร์ด้วยอันนี้เป็นยังไงฮะ
1: ครับใช่ครับก็คือถ้าเกิดเรากลับไปดูว่าธนาคารตัดสินใจในการปล่อยสินเชื่อยังไงหรือปล่อยกู้ให้คนยังไงนะครับ
0: มันความเสี่ยงเน
1: า
0: ะ
1: ความเสี่ยงใช่ทุกอย่างมันขึ้นอยู่ความเสี่ยงปัญหาคือเราจะข้อมูลมาลดความเสี่ยงนี้ให้ธนาคารยังไงนั่นคือสำคัญที่สุดใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเกิดธนาคารรู้ว่าคนนี้น่าจะถือความเสี่ยงน้อยเขาก็อยากปล่อยกู้ให้ตัวอย่างเราก็ดูว่าเราจะข้อมูลอะไรมาสร้างความมั่นใจให้เกษตรกรกับให้ธนาคารได้ว่าเกษตรกรคนนี้ความเสี่ยงต่ำน่าปล่อยกู้ให้แล้วก็ดูว่าเราสามารถข้อมูล data ทั้งอากาศพื้นดินและจากท้องฟ้าเนี่ยมาวิเคราะห์ได้ว่าแปลงผืนแปลงเนี้ยโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเยอะขนาดไหนเราสามารถวิเคราะห์ล่วงหน้าได้6เดือนว่าแปลงนี้จะมีโอกาสที่จะมีข้าวโพดหรือมีข้าวออกมากี่กิโลประสบโอกาสประสบความสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดมากกว่า 80% แปลว่าเกษตรกรนี้มีโอกาสจะคืนเงินกับธนาคารมากกว่าแต่ถ้าโอกาสที่จะประสบความสำเร็จน้อยกว่า 10% แปลว่าโอกาสพังสูงมากก็ธนาคารก็จะรู้แล้วว่าคนนี้ยังไม่ควรจะปล่อยให้เพราะว่าถ้าปล่อยไปเกษตรกรก็ไม่มีตังมาคืนอยู่ดีก็ตัวอย่างครับก็เลยทำให้ธนาคารตรงนี้เราก็ทำกับธนาคารธ.ก.ส.อยู
0: ่ร่วมกันเลย
1: ร่วมกันเลยครับครับใช่คร
0: ับ แล้วความยากที่สุดของการทำนวัตกรรมตรงนี้มันเป็นเรื่องของอะไรครับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีหรือว่า business model อะไรเงี้ย
1: จริงๆแล้วทำสตาร์ทอัพไม่ง่ายต้องบอกตรงๆใช่ก็คือกว่าเราเห็น success case Facebook Google อะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่รู้เลยว่ากว่าเขาจะถึงจุดนี้เนี่ยเขาผ่านอะไรมาบ้างอารมณ์คล้ายๆกันครับมันเหมือนกับเขาชอบบอกว่ามันเหมือนกับนั่งรถไฟเหาะอารมณ์แบบแปรปรวนบ่อยมากเราก็เริ่มดูว่าตอนแรกก็ทำกันมานานพอสมควรว่าเทคโนโลยีจะเอามาใช้ยังไงตอนแรกกว่าจะหาดาวเทียมที่เราซื้อภาพถ่ายดาวเทียมมาใช้ได้เนี่ยก็คุยกับซัพพลายเออร์ดาวเทียมเป็นหลายสิบหลายยี่สิบยี่สิบเจ้าเลยเพื่อหาเจ้าที่ดีราคาถูกที่สุดและดีที่สุดยกตัวอย่างครับก็ใช้เวลานานพอควรแล้ว business model ก็ต้องมาหาอีกว่าเราจะทำเงินจากตรงไหนครับผม
0: จะทำเงินจากตรงไหนครับ
1: ตอนนี้หลักๆก็เราอยากช่วยเกษตรกรไทยก็คือรายได้สามารถจริงๆแล้วถึงแม้จะดูว่าเราใช้ภาพถ่ายดาวเทีย
0: ม
1: แต่เราคิดเกษตรกรเนาะถูกมากหลัก 20-30 บาทต่อเดือนต่อไร่ครับถือว่าเป็นราคาที่เข้าถึงได้แล้วเราลองไปทดลองกับแปลงที่จริงแล้วที่บ้านทำสวนอยู่แล้วก็เลยไปทดลองที่ปัจจิตมาแล้วกับเกษตรกรแถวๆที่บ้านนะครับก็จะเห็นว่าทุก30บาทที่เขาลงทุนต่อไร่กับเราไป return on investment ROI ประมาณ100บาทคือมา 3-4 เท่าก็คือค่อนข้างคุ้มกับเขาครับแต่รายได้หลักๆของเรามาจากธนาคารครับในการช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงในการ
0: ขายBig Dataด้วย
1: ใช่ครับเราเป็นฝั่งนั้นเราถือเป็น Data Company แล้วกันขาย Data ครับผม
0: อ๋อฮะอีกเรื่องนึงครับที่อาจจะสงสัยก็คือว่าในเมื่อของแบบ Recall เนี่ยเป็นเทคโนโลยีอันใหม่ที่เข้ามาช่วยเกษตรกรแล้วเกษตรกรเองที่ในมุมมองคนทั่วไปอาจจะคิดว่าเอ๊ะอาจจะเข้าถึงเทคโนโลยีได้ยากตรงนี้เป็นปัญหาไหมครับในการสื่อสารกับเกษตรกร
1: ครับจริงๆแล้วเราต้องดูก่อนว่าเกษตรกรตอนนี้ใช้เทคโนโลยีอะไรเราการจะไปเปลี่ยนนิสัยคนเนี่ยค่อนข้างยากเราดูก่อนว่าตอนนี้เขาใช้อะไรแล้วเป็นยังไงก็คือโชคดีว่าตอนนี้เกษตรกรเริ่มใช้ไลน์เล่น Facebook กันมากขึ้นแล้วทำให้เราเห็นว่าเราสามารถเข้าถึงช่องทางนี้ได้หรือว่าถ้าเกิดจะเอาเบสิกหน่อยก็ผ่านเมสเซจนี่แหละตอนนี้เกษตรกรหลายคนก็รับ SMS ดูหวยดูบอนอะไรอย่างงี้ดูแล้วก็ส่งข้อมูลผ่าน SMS ได
0: ้อ๋อก็คือว่าไม่ได้มีปัญหามากเรื่องของเทคโนโลยีเพราะว่าเข้าถึงได้ระดับนึงแล้วก็เราก็สื่อสารผ่านช่องทางที่เขาคุ้นเคยอยู่แล้ว
1: แต่ก็อาจจะขอเสริมนิดนึงว่าก็จะมีความแตกต่างในการดีไซน์ UI UX เพราะว่า experience ในการรับข้อมูลของเกษตรกรอาจจะแตกต่างกับลูกค้าในกรุงเทพเราต้องมาทำความเข้าใจเขาว่าเขาชอบฟอนต์ยังไงขนาดประมาณไหนชอบเลเยอร์ยังไงเนี่ยต้องแบบเราได้เกษตรที่ว่าการจะทำสตาร์ทอัพประสบความสำเร็จเราควรจะสเปนเวลากับลูกค้าเยอะๆกับคัสเตอร์เราเยอะเพื่อจะเข้าใจเขา
0: อย่างนี้นี่เองนะแล้วเป้าหมายในอนาคต

0: รีคอร์ครับคาดว่าจะไปถึงไหนครับอยากจะขยายเพิ่มขนาดไหนแล้วก็ไปต่างประเทศไหมอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับก็คือตอนนี้ในเมืองไทยเรายังมีแค่ข้าวโพดอยู่แต่ปีหน้าเราจะขยายไปอ้อยกับข้าวละเราอยากจะคุมพืชเศรษฐกิจและผลไม้ให้หมดในประเทศไทยคือเราอยากให้เกษตรกรในเมืองไทยก็มีเป็น10ล้านคนเราอยากความฝันคือเราอยากจะเอาเทคโนโลยีตัวนี้ไปช่วยให้พี่น้องเกษตรกรไทยมีรายได้มากขึ้นเป็นหลายล้านคนแล้วในอนาคตอยากขยายไปประเทศเพื่อนบ้านด้วยเพราะปัญหาของเกษตรกรมันไม่ใช่แค่ปัญหาสำหรับประเทศไทยแต่ปัญหาเกิดขึ้นทั่วโลกเรารู้สึกว่าสตาร์ทอัพก็อยากสเกลทั่วโลกครับ
0: ปัญหาเดียวกันแต่ว่าสามารถถ้าเราใช้เทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหานี้ได้ก็สามารถใช้ได้กับทั่วประเทศเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: นะครับสุดท้ายครับอยากให้คุณเอิญฝากถึงผู้ชมรายการหน่อยครับที่เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่แล้วก็อยากจะทำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมดีๆแบบที่คุณเอิญได้ทำครับมีคำแนะนำไหมครับ
1: ครับคำแนะนำก็คือให้รีบลงมือทำดีกว่าก็คือหลายๆคนแบบเพื่อนผมเนี่ยชอบมาถามว่าทำอันนู้นดีไหมทำอันนี้ดีไหมเขาจะกลับไปบ้านก็นอนฝันคือโค้ดที่ผมชอบคือเขาบอก execution สำคัญกว่าไอเดียเราต้องลงมือทำพอเราลงมือทำเราจะเรียนรู้เราต้องให้กระบวนการเรียนรู้ให้เร็วที่สุดให้เป็นได้เรียนรู้แล้วกลับมาแก้เรียนรู้กลับมาแก้แล้วจะได้ product ที่ออกมาจริงๆครับผม
0: อ๋อการกระทำสำคัญมากกว่าไอเดียนะครับ
1: คร
0: ับทั้งหมดในวันนี้นะฮะก็เป็นมุมมองดีๆนะครับแล้วก็กระบวนการสร้างนวัตกรรมที่คุณเอิญได้มาเล่าให้เราฟังเกี่ยวกับเรื่องของ recall นะครับซึ่งวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณเอิญมากๆเลยนะครับ
1: ขอบคุณครับ

น่ายินดีกับเกษตรกรไทยนะครับที่มีนวัตกรรมดีๆอย่างนี้มาช่วยตอบโจทย์ในเรื่องของการเพิ่มปริมาณผลผลิตและก็ประสิทธิภาพในการเพาะปลูกครับแถมยังช่วยในเรื่องของการหาแหล่งเงินทุนอีกด้วยนะฮะถ้าหากดีเขาขยายไปใช้ทั่วประเทศเมื่อไหร่แล้วก็เชื่อว่านะฮะอุตสาหกรรมภาคการเกษตรของประเทศเรานั้นจะพัฒนาแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยไปได้อีกเยอะทีเดียวครับสำหรับสัปดาห์หน้าครับผมจะพาทุกท่านไปเที่ยวกันที่เมืองขอนแก่นนะครับกับรถเมล์อัจฉริยะขอนแก่นซิตี้บัสซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมที่เกิดจากคนในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนแล้วก็ภาครัฐในท้องถิ่นนะฮะที่จะขับเคลื่อนให้จังหวัดขอนแก่นนั้นกลายเป็นสมาร์ทซิตี้ขึ้นมาจริงๆให้ได้แต่จะน่าสนใจขนาดไหนนั้นติดตามกันได้นะครับกับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมและเช่นเคยครับหากท่านไหนต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการรับชมรายการย้อนหลังสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ set.or.th/enterprise ครับในนั้นก็จะมีทั้งคลิปความรู้แล้วก็หัวข้ออบรมสัมมนาดีๆที่รอผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ SME มาเรียนรู้กันอย่างเต็มที่เลยครับสำหรับวันนี้ครับหมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับผมและทีมงานขอลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ

เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนถูกสั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านเพราะข่มขู่พยานและไม่บริการประชาชนคดีปกครองเรื่องนี้เป็นกรณีที่ชาวบ้านได้ร้องเรียนผู้ใหญ่บ้านว่ามีพฤติกรรมในการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนจากราษฎรและทำร้ายร่างกายลูกบ้านผู้ว่าราชการจังหวัดจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงรวมทั้งกลุ่มพยานและผู้เสียหายได้ไปร้องเรียนที่กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดว่าผู้ใหญ่บ้านได้ข่มขู่พยานและผู้ที่มาร้องเรียนในกรณีดังกล่าวและยังมีพฤติกรรมที่ไม่บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการโดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่ร้องเรียนผู้ใหญ่บ้านนายอำเภอจึงออกคำสั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านจึงร้องทุกข์ต่อนายอำเภอซึ่งนายอำเภอส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาแล้วยืนตามความเห็นของนายอำเภอผู้ใหญ่บ้านไม่เห็นด้วยกับคำสั่งและคำวินิจฉัยร้องทุกข์ดังกล่าวจึงยื่นฟ้องนายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดต่อศาลปกครองขอให้มีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านและคำวินิจฉัยร้องทุกข์ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อผู้ใหญ่บ้านซึ่งถูกผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงได้ข่มขู่พยานและผู้มาร้องเรียนทำให้ได้รับความเดือดร้อนและเกรงกลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายรวมทั้งยังไม่ให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการโดยเฉพาะกลุ่มผู้มาร้องเรียนโดยจากการตรวจสอบของนายอำเภอพบว่ามีมูลความจริงกรณีนี้จึงเห็นได้ว่าพฤติการของผู้ใหญ่บ้านดังกล่าวหากให้คงอยู่ในตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ทางราชการนายอำเภอจึงมีอำนาจสั่งให้พักหน้าที่ได้ประกอบกับคำสั่งพักงานเป็นคำสั่งทางปกครองที่เจ้าหน้าที่ไม่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนดังนั้นคำสั่งของนายอำเภอที่สั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านและคำวินิจฉัยร้องทุกข์ของผู้ว่าราชการจังหวัดจึงชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับวันนี้ฮิมเดินทางมาไกลมากเลยนะครับแล้วก็ไปอยู่ที่ไหนไม่รู้ครับรู้เพียงอย่างเดียวครับว่าบรรยากาศดีมากแล้วก็วันนี้ครับฮิมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับบุคคลตัวอย่างของฮิมอีกหนึ่งท่านครับซึ่งท่านสามารถวางแผนให้กับชีวิตของท่านเองเพื่อที่จะเกษียณก่อนอายุ60และท่านก็สามารถทำสำเร็จได้ด้วยครับเดี๋ยววันนี้ครับมาพูดคุยถึงเรื่องของแนวคิดวิธีการครับและชีวิตความเป็นอยู่ของท่านนั้นอยู่อย่างไรหลังจากเกษียณครับเดี๋ยวนี้ไปเจอกันครับกับพี่บอยนะฮะคุณชาติชายสุวรรณเสวกครับ
1: คุณชาติชายสุวรรณเสวกหรือคุณบอยจากอดีตนักสื่อสารองค์กรและผู้บริหารระดับสูงของยี่ห้อรถชื่อดังที่เล็งเห็นความสำคัญของอนาคตจึงวางแผนอนาคตให้กับตัวเองด้วยการเกษียณก่อนถึงวัยอันสมควรโดยความที่เป็นคนรักความสงบรักธรรมชาติคุณบอยได้เลือกซื้อที่ดินตามจังหวัดต่างๆเพื่อเป็นสถานที่ใช้ชีวิตพักผ่อนหลังเกษียณช่วงระหว่างที่ทำงานไปด้วยนั้นคุณบอยก็ได้พัฒนาพื้นที่ที่ได้ซื้อเอาไว้อย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปมีการปลูกต้นไม้พืชผลทางการเกษตรพืชสมุนไพรทำนาข้าวออร์แกนิกและปลูกบ้านเพื่อที่ว่าพอถึงเวลาที่ต้องเกษียณก็สามารถเกษียณได้เลยโดยที่ไม่ต้องเป็นกังวลว่าต่อจากนี้ไปชีวิตจะเป็นเช่นไรและไม่ได้พักผ่อนจนถึงจุดอิ่มตัวแล้วคุณบอยยังคิดว่าเราควรทำอะไรให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นบ้างคุณบอยจึงได้เลือกเรียนแพทย์แผนไทยเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่มีอาการเจ็บป่วยน่าสนใจมากๆเลยครับเราไปพูดคุยกับคุณบอยกันเลยดีกว่าครับ
0: คุณผู้ชมครับและตอนนี้ครับพิมก็อยู่กับพี่บอยแล้วครับพี่บอยสวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับ พี่บอยครับก่อนอื่นต้องถามก่อนเลยที่นี่คือที่ไหนแล้วครับ
2: ที่นี่คือสวนพี่บอยชื่อ199 Highway
0: ครับผม
2: แล้วก็อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีครับ
0: ตอนนี้ผมอยู่กาญจนบุรีนะครับ
2: เพิ่งตื่นใช่ไหมครับ
0: ผมนอนมาตลอดทางเลยครับตื่นมาอีกทีผมนึกว่าตอนนี้ผมอยู่เชียงใหม่
2: คร
0: ับ นะฮะแหมบรรยากาศเหมือนเชียงใหม่เลยนะครับบรรยากาศร่มรื่นมากพี่บอยเนี่ยช่วยแนะนำตัวให้กับคุณผู้ชมฟังหน่อยครับเพราะผมเกริ่นไปยาวแล้วคุณผู้ชมอยากจะรู้จักตัวจริงของพี่บอยแล้วครับ
2: ครับก็คือว่าก่อนที่จะมีวันนี้นะครับ
0: ครับ
2: ก็คือเป็นผู้บริหารของบริษัทเจนโรมอเตอร
0: ์
2: นะครับแล้วก็ดูแลในเรื่องของเชฟโรเลตที่ในประเทศไทยนะครับในตำแหน่งสุดท้ายที่อยู่กับเชฟโรเลตก็คือเป็นกรรมการบริหารแล้วก็เป็นผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ
0: ์
2: ให้กับรถยนต์เชฟโรเลตแล้วก็ในเครือของเจนโ
0: ร
2: มอเตอร
0: ์
2: ในกลุ่มประเทศในอาเซียนทั้งหมดนะครับ
0: โอ้โหก็คือดูทั่วหมดเลยอย่างนี้ก็ต้องไปหลายประเทศเลยใช่ครับ
2: ใช่ครับถ้าสมมติว่าในกลุ่มของประเทศในอาเซียนเราก็จะไปเป็นประจำแล้วก็จะต้องไปในกลุ่มของประเทศในเอเชียแปซิฟิกแล้วก็สำนักงานใหญ่ของเราอยู่ในอเมริกาที่ดีทรอยต์ก็จะไปอยู่ตลอดเวลาครับ
0: แล้วเวลาไปนี่ได้ไอเดียอะไรใหม่ๆมาทำให้ General Motors ไหมครับตอนนั้น
2: ถูกต้องครับเพราะว่าในแต่ละที่ที่ไปเนี่ยเรารับข้อมูลของความเป็นบริษัทของเราที่จะทำยังไงที่ว่าในส่วนของรถยนต์ที่นำมาทำตลาดในเมืองไทยเนี่ยจะได้ประสบความสำเร็จในเขาเรียกว่าเป็นออริจินอลในส่วนหนึ่งแล้วก็มาสำหรับผู้บริโภคในภูมิภาคของอาเซียนแล้วก็เอเชียแปซิฟิกครับ
0: สนุกไหมครับตอนไป
2: เป็นคนที่ทำงานอะไรก็จะสนุกไปกับงานทุกอย่างนะครับเป
0: ็
2: นคนชอบทำงานมาตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนนะครับเขาบอกว่าการเดินทางก็เป็นการเปิดสมุดหลายหน้าก
0: ็
2: จริงครับเพราะว่าถ้าเราไปในที่ต่างๆทั่วโลกเราก็ได้เรียนรู้มันก็เป็นประสบการณ์ของชีวิตแล้วก็ทำให้มุมมองของเรากว้างขึ้นชีวิตของเราชัดเจนขึ้นมองภาพอะไรชัดเจนขึ้นนะครับ
0: พี่บอยเนี่ยวางแผนเกษียณแต่ย้อนกลับไปตอนนั้นเนี่ยการใช้จ่ายเงินของพี่บอยเนี่ยมีการวางแผนหรือว่าใช้จ่ายแบบไลฟ์สไตล์แบบเต็มที
2: ่ก็วางแผนด้วยเต็มที่ด้วยเพราะว่าการอยู่ในตำแหน่งของผู้บริหารของบริษัทในระดับแบบนี้เนี่ยก็โชคดีหน่อยตรงที่ว่าเราก็มีรายได้ที่ดีพอสมควรในชีวิตของพี่ก็คือว่าคุณพ่อแม่จะสอนให้รู้จักเก็บออมรู้จักซื้อสิ่งที่อาจจะนำมาใช้เป็นประโยชน์ได้ในอนาคตเสมอพอเราจบการศึกษามาปุ๊บก็จะทำงานไม่ทำงานที่เดียวจะทำงาน2ที่เสมอ
0: ฮะแล้วแบ่งเวลายังไงคร
2: ับ ก็วันหนึ่งเราก็จะทำงาน16ชั่วโมงเราก็จะนอนวันละ4ชั่วโมงเงินที่ได้มาก็ส่วนใหญ่ก็จะแบ่งเป็นส่วน
0: ๆเ
2: งินทดแทนบุญคุณเงินใช้จ่ายซื้อลุยซื้อล่ายของเราเงินเก็บแล้วก็การซื้ออะไรที่เราสามารถที่จะแปลงเป็นเงินได้ในอนาคตในลักษณะแบบนี้ครับ
0: ครับผมมีอย่างนึงที่น่าสนใจมากนั่นก็คือการทำงาน16ชั่วโมง
2: ครับ
0: พี่บอยทำอะไรครับใน16ชั่วโมงนี้8ชั่วโมงแรกทำงานประจำอีก8ชั่วโมงนี่คือ
2: สมมติว่าตอนจบการศึกษาใหม่ๆ
0: ครับ
2: พี่บอยจบทางด้านชีววิทยา
0: ครับ
2: นะครับ ครึ่งเช้าก็จะไปทำงานอยู่ในห้องแลบเป็นผู้ช่วยนักวิจัยชาวเยอรมันที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็8ชั่วโมงในช่วงเช้าเราเริ่มงานตั้งแต่6โมงแล้วเราก็เลิกบ่าย2โมงครับ
0: ครับ
2: พอหลังบ่าย2โมงปุ๊บก็จะวิ่งไปที่โรงแรมชอบทำงานทางด้านโซเชียลเหมือนกันก
0: ็คือ
2: ไปโรงแรมสยามอินเตอร์คอนติเนนทัลบ่าย3โมงจนถึง5ทุ่ม
0: ครับ
2: นะครับแล้วก็กลับบ้านแล้วก็นอนประมาณ4ชั่วโมงวันรุ่งขึ้นก็ตื่นใหม่ตี4แล้วก็ออกจากบ้านไปก็เริ่มทำงาน6โมงเช้า
0: โอ้โหฟิตมากเลยอ่ะ
2: ตอนนั้นเราเด็กนะครับเราก็ทำอะไรได้หมดแล้วก็ทั้ง2งานชอบหมดก็คือชอบทั้งงานทางด้านวิทยาศาสตร์งานทางด้าน
0: บริการ
2: ใช่ครับ
0: หลังจากนั้นก็ผันตัวมาในงานด้านนี้เลยเหรอครับหรือว่าเลือกก่อนไหมฮะว่าเอ๊ะฉันจะทำอะไรก่อนดี
2: ครับก็เทียบฮะตอนที่เริ่มเปลี่ยนงานจากการบริการจริงๆมากลายเป็นพนักงานทางด้านประชาสัมพันธ์ให้กับโรงแรม
0: ครับ
2: คืองานประชาสัมพันธ์ให้กับโรงแรมเนี่ยเป็นงานที่ทำงานค่อนข้างจะ
0: หนัก
2: เต็มชีวิต
0: ครับ
2: เต็มชีวิตคือหมายถึงว่าเรามีสื่อมวลชนเป็นผู้ที่เราทำงานด้วยมีบริการในโรงแรมมี property ต่างๆมีคนที่เราต้องดีลอยู่เยอะๆ
0: คือต้องดูภาพรวมทั้งหมด
2: ภาพรวมตอนนั้นเรายังเป็นเด็กอยู่เราเป็นพนักงานเราก็ทำทุกอย่างตั้งแต่ถ่ายรูปตัดหนังสือพิมพ
0: ์
2: เขียนข่าวให้ผู้ที่เป็นหัวหน้าของเราตรวจสอบในลักษณะนั้นนะครับก็มันมาชั่งชีวิตเราดูว่าเราอยากจะไปทางไหนชัดเจนกว่ากันระหว่างนักวิทยาศาสตร์กับนักบริการหรือนักประชาสัมพันธ์ก็คิดว่าเอ๊ะตอนนั้นเราเด็กเราก็สนุกกับการเป็นนักประชาสัมพันธ์ก็เลยเลือกเดินทางมาทางนี
0: ้ครับผม
2: แล้วก็เจริญเติบโตมาเรื่อยๆจนกระทั่งมา
0: อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายและในปัจจุบันนี้ผมก็ทราบมาครับ
2: ครับ
0: ว่าพี่เกษียณแล้ว
2: ใช่ครับพูดได้เต็มปาก
0: พูดได้เต็มปากเลยว่าเกษียณแล้วทำไมอยู่ในตำแหน่งใหญ่
2: ๆครับ
0: แล้วอยู่ดีถอดตัวเองออกจากอาชีพที่ทำอยู
2: ่ครับ
0: แล้วเกษียณออกมาเลย
2: ความคิดเริ่มต้นก็คือว่าถ้าเรารอให้คนอื่นถอดเราเนี่ยจนกระทั่งเรา60เนี่ยมันน่าจะเป็นความน่าลำบากใจที่ให้คนมาบังคับให้เราออกจากตำแหน่งโดยที่เราไม่สามารถที่จะเลือกได้การที่เราเดินลงจากเขาเรียกว่าเดินลงจากหลังเสือเพื่อที่จะเดินอยู่บนพื้นดินอันนั้นคือความเป็นจริงแล้วจุดประสงค์หลักในชีวิตของพี่บอยก็ไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะต้องมีตำแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โตซึ่งตำแหน่งที่เราทิ้งมาก็เป็นตำแหน่งที่คนอีกหลายๆคนต้องการที่จะเป็นตำแหน่งนี้ซึ่งพี่คิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราเนี่ยมีอะไรมากมายที่เราสามารถที่จะทำได
0: ้
2: เพื่อตัวเองเพื่อสังคมแล้วก็เพื่อคนอื่น
0: ครับผม
2: นะครับอันนั้นมากกว่า
0: ผู้ชมครับเดี๋ยวเรากลับมาช่วงหน้าดีกว่าเรามาพูดคุยกับพี่บอยต่อว่าหลังจากที่ลงจากหลังเสือมาเดินบนพื้นดินแล้วเป็นยังไงกันบ้างช่วงหน้าครับเก็บโ

0: รายการเงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับคุณชาติชายหรือคุณบอยนะครับผู้บริหารระดับสูงที่เตรียมตัวเกษียณล่วงหน้าแล้วลาออกจากงานที่ทำอยู่มาดูกันว่าคุณบอยจะใช้ชีวิตเกษียณล่วงหน้าได้อย่างไร
1: พี่บอยเนี่ยวางแผนเกษียณมาก่อนล่วงหน้าหรือว่านึกแล้วก็เกษียณแล้วก็ออกมาเลย
2: ฮะจริงๆวางแผนเกษียณตั้งแต่เริ่มทำงานถ้าพูดถึงเรื่องว่าเวลาทำงานของพี่บอยครบเกษียณแล้วยังครบแล้ว
1: คร
2: บ60ปีแล้ว
1: เพราะคูณ2ไง
2: ใช่ครับเพราะทุกอย่างคูณ2ไปหมดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็คือว่าเราก็วางแผนอย่างนี้มาตลอด
1: หลังจากที่เราเกษียณออกมาแล้วพี่บอยนี่มาซื้อที่ที่นี่เลยหรือว่าเตรียมตัวมาก่อนแล้วค่อยๆซื้อทีละแปลงทีละแปลง
2: ครับซื้อที่ดินแปลงแรกตั้งแต่เริ่มทำงานกับทาง General Motors นะครับแล้วก็ทุกๆวันเสาร์อาทิตย์ส่วนใหญ่ผู้บริหารเนี่ยก็จะลุกขึ้นไปตีกอล์ฟแต่พี่บอยเลือกที่ว่าเราจะมาขุดดินก็เป็นการออกกำลังกายปลูกต้นไม้เป็นสิ่งที่เราชอบอยู่แล้วแต่การปลูกต้นไม้ในกรุงเทพเนี่ยมันไม่มีที่ดินพอเพียงสำหรับที่เราจะปลูกเราก็เลยใช้วิธีว่าวันเสาร์อาทิตย์จากการทำงานจากบริษัทเราก็มาขุดดินปลูกต้นไม้รวมแล้วคือ40ไร่นะครับ
1: 40ไร
2: ่ครับพี่บอยก็จะแบ่งพื้นที่ของเราเป็นส่วนๆก็เลยแบ่งสวนส่วนนึงเป็นส่วนของการปลูกผลไม
1: ้ครับ
2: ครับส่วนนี้ก็จะเป็นผลไม้นานาชนิด
1: ด้านนี้เหรอครับ
2: ใช่ครับ
1: ถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตไปดูได้ไหมคร
2: ับ ยินดีครับเชิญครับ
1: ผมพูดได้เลยว่านี่มีมากกว่า100ชนิด
2: มากกว่านั้น
1: มากกว่าผลที่กินได้มากกว่า100ชนิด
2: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับนะอย่างต้นนี้คืออ
2: ันนี้ส้มซ่าครับน้องฮิมเคยทานในนั้นไหมครับไอ้มีกรอบ
1: เคยครับ
2: ครับก็ต้องใช้ผิวของส้มซ่าซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยเวลาเราไปทานไปซื้อตามตลาดก็คิดว่าเราไม่ได้ทานมีกรอบที่มีผิวส้มซ่าม
1: ีครับ
2: สมัยก่อน
1: มีครับ
2: ม
1: ีครับก็ใช้น้ำส้มใส่โซดาเอานะคร
2: ับ อันนี้คือทุเรียนน้ำซึ่งปัจจุบันนี้เขาฮิตกันมากครับเพราะว่าใบเนี่ยเดี๋ยวนี้เอามาต้มเป็นชาแล้วก็แก้โรคมะเร็งแต่พี่บอยคิดว่าในเรื่องของตัวผลไม้เนี่ยมันอร่อยแล้วก็สามารถเอาไปทำลอยแก้วแล้วก็รสชาติเปรี้ยวแล้วก็เหมือนกับน้อยหนาเหนียว
1: ๆ
2: นะครับ
1: มีเม็ดไหมฮะ
2: มีเม็ดครับ
1: ลูกใหญ่ขนาดไหนครับ
2: ลูกใหญ่ก็ประมาณสักกิโลนึงได้ครับก็ประมาณเท่านี
1: ้เท่ากับทุเรียนชนี
2: ม
1: ีไข่ประมาณนั
2: ้
1: น
2: แต่จริงๆไม่ใช่ทุเรียนนะครับมันเป็นพืชพันธุ์ในกลุ่มของน้อยหนาครับต้นสละนะครับอันนี้คุณพ่อของเพื่อนที่ก็เพาะให้แล้วก็เอามาปลูกให้ต้นลูกมอนทั้งใบทั้งลูก
1: ลูกดกมากครับ
2: ใช่ครับเดี๋ยวพี่วายจะเด็ดให้น้องฮีมทานไม่มีสารเคมีครับ
1: เจอแล้วครับนี่ครับ
2: นะครับไม่มีสารเคมีอันต้นนี้ครับเพื่อนพี่เห็นว่าพี่ชอบปลูกต้นไม้เขาก็เอามาให้ในออฟฟิศก็คือต้นมะยมแดงเจ้าของตอนนี้เขาทำงานอยู่ที่ที่เยอรมัน
3: ครับผม
2: แล้วก็เราก็จะถ่ายรูปส่งไปให้เขาตลอดอยากให้น้องฮิมลองชิมก็รสชาติแปลกดีครับ
1: แล้วพวกนี้พี่บอยปลูกแล้วขายไหมครับ
2: ไม่ขายครับเพราะว่าพี่บอยไม่ได้หวังผลว่าต้นไม้แต่ละต้นจะต้องมีดอกมีผลมากมายนะครับ
1: ครับ
2: สิ่งที่พี่บอยหวังก็คือว่าต่อไปในอนาคตเมื่อต้นไม้มีผลเราก็เก็บทานในทุกๆเดือนของในปีนึงเรามีเหลือเราก็เก็บไปฝากเพื่อนเราพี่พ่อแม่ที่กรุงเทพถ้าเรามีเหลือกว่านั้นคนงานของเราก็มีเขาสามารถเก็บขายเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ของเขาได้นะครับ
1: พูดถึงธรรมชาติครับ
2: ครับ
1: สมัยก่อนเนี่ยก่อนที่พี่บอยมาอยู่เนี่ยที่พี่บอยบอกว่าเริ่มต้นเริ่มเก็บนะฮะเงินมาเริ่มซื้อที่มาเมื่อก่อนเป็นอย่างนี้ไหมฮะ
2: ถ้าให้พี่บอยนับต้นไม้มันจะมีอยู่ทั้งหมด6ต้น
1: 40ไร่มี6ต้น
2: นอกนั้นก็คือเป็นดินที่ว่างเปล่าเพราะว่ามันเดิมมันคือไร่อ้อย
1: พี่บอยครับด้านนี้เป็นไม้ผลที่ทานได
2: ้
1: ส่วนด้านนี้เป็น
2: ด้านนี้จะเป็นไม้ที่พี่บอยปลูกเอาไว้สำหรับใช้งานนะครับ ก็คือว่าจะมีต้นกฤษณามีต้นสะเดามีต้นมะฮอกกานีซึ่งเอาไว้เวลาที่ถ้ามีการลิดกิ่งตัดกิ่งเราก็สามารถเอาไปเผาถ่านของเราได้แต่ว่าคนก็ถามบอกว่าต่อไปพี่บอยจะตัดเอาไปสำหรับที่จะทำโต๊ะทำเก้าอี้หรือเอาไปเจาะทำน้ำมันก
1: ็
2: ไม่คิดที่จะทำแบบนั้นเพราะว่าอยากจะเอาให้เป็นต้นไม้โตต่อไปเวลาเด็กรุ่นหลังก็จะได้มีโอกาสได้เห็นได้ดูนะครับ
1: ครับผมพี่บอยครับต้นไม้ที่เราเห็นอยู่ข้างหลังนี
2: ้ครับ
1: 5ปีที่ผ่านมาพี่บอยปลูกได้ขนาดนี้เลยเหรอครับ
2: เปล่าครับ ต้นนี้คือ1ใน6ต้นที่พี่บอยเล่าให้ฟังว่า
1: อ๋อที่มีอยู่ที่นี
2: ่ที่40ไร่ที่เริ่มต้นเนี่ยมีต้นไม้อยู่แค่6ต้นก็คือเริ่มต้นอันนี้พี่บอยเรียกว่าท่านมะขามเพราะว่าท่านน่าจะยืนมาอยู่เป็น100ปีแล้วนะครับ
1: 5ปีที่ผ่านมา
2: ครับ
1: พี่บอยเนี่ยปลูกมานี่เสร็จหรือยังฮะต้นไม
2: ้ถ้าเราทำอะไรกับธรรมชาติไม่มีทางเสร็จนะครับเพราะเนื่องมาจากว่าวัฏจักรของธรรมชาติเวียนว่ายตายเกิดอยู่เสมอดังนั้นบางอย่างก็เจริญเติบโตไปก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราภูมิใจแล้วก็ที่ดินผืนนี้ก็อาจจะเป็นมรดกให้กับตรงจุดนี้ของเมืองกาญที่เด็กๆรุ่นใหม่อาจจะเข้ามาดูต้นไม้นานาชนิดที่เราปลูกเอาไว
1: ้
2: เป็นความรู้ของเขาต่อไปนะครับ
1: นี่ก็คือเราไม่ใช่ว่าแค่ความสุขของเรานะจริงๆแล้วเราแบ่งปันให้กับไม่ใช่คนแค่คนในประเทศล่ะจริงๆแล้วมันคนทั้งโลก
2: ความสุขของเราได้แล้วตั้งแต่เริ่มขุดดินแล้วก็ปลูกต้นไม้แล้วก็เห็นเขาโตนะครับแต่ในอนาคตต่อไปคนอื่นก็น่าจะได้ชื่นชมสิ่งที่เราได้มีความสุขไปแล้วด้วยเหมือนกันนะครับ
1: เข้ามาเขาจะได้สัมผัสถึงความสุขนะฮะที่เราตั้งใจที่จะทำให้เขา
2: ใช่ครับ
1: นะฮะโอ้โหคุณผู้ชมครับวันนี้ผมไม่ได้พาคุณผู้ชมมาดูแค่ต้นไม้นะฮะผมพาคุณผู้ชมครับมาดูแนวคิดครับว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเราวางแผนดีๆเราก็สามารถมีชีวิตนะฮะที่เราอยากจะมีที
2: ่
1: เราฝันอยากจะเกษียณก่อนนะฮะอย่างที
2: ่
1: ผู้ชายคนนี้ทำไว้ให้ครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพูดคุยกันต่อเรื่องราวของพี่บอยนะฮะที่การวางแผนในอนาคตของพี่บอยนั้นเขาวางแผนอะไรไว้บ้างครับช่วงหน้าครับ

0: ลังจากที่คุณบอยแขกรับเชิญของเราในวันนี้ได้ลงมือสร้างบ้านสวนที่เขาจะใช้พักผ่อนในช่วงบั้นปลายของชีวิตจนเกือบจะเสร็จสมบูรณ์แล้วคุณบอยคิดได้ว่าถ้าหากคนเราสามารถทำประโยชน์เพื่อคนอื่นได้ด้วยก็จะเป็นการดีมากไปดูว่าคุณบอยเลือกทำประโยชน์ให้ผู้อื่นอย่างไรครับ
1: พี่บอยครับหลังจากที่พี่บอยทำให้ตัวเองเกษียณแล้วก็มีความสุขได้แบบนี้แล้วพี่บอยมีการวางแผนที่จะทำอะไรต่ออีกบ้างครับ
2: ครับที่เล่าให้น้องฮินฟังในตอนแรกก็คือว่าความประสบความสำเร็จของชีวิตคนเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าตำแหน่งเราสูงความสุขของพี่บอยอีกที่จะเดินทางต่อไปของพี่ก็คือว่าเราได้เอาตัวของเราเนี่ยประโยชน์ให้กับคนอื่นได้มากน้อยแค่ไหน
1: ครับ
2: เป็นประโยชน์ให้กับใครได้บ้างแล้วเราก็ถือว่าถ้าวันนี้เราทำความสุขให้ตัวเราแล้ว
1: ครับ
2: แล้วเราก็ได้ส่งความสุขของเราต่อไปโดยการช่วยเหลือคนอื่นให้เขามีความสุขบ้างก็น่าจะเป็นความสุขที่แท้จริง
1: ครับ
2: ที่เราเกิดมาในหนึ่งชีวิตของเรานะครับ
1: ผมทราบมาว่าพอพี่บอยเริ่มแบ่งปัน
2: ครับ
1: สิ่งแรกๆที่พี่บอยเริ่มแบ่งปันก็คือคนในชุมชนแถวๆนี้ด้วย
2: ครับก็พอเรามาอยู่ใช่ไหมครับเราเห็นว่าเอ๊ะในอนาคตถ้าเราจะต้องอยู่ที่นี่ไปจนกระทั่งเราเดินทางต่อนะครับปัจจัยก็คือว่าที่นี่ไม่มีเมนเผาศพนะครับเราก็หาเพื่อนหาพี่น้องหาคนที่เรารู้จักเพื่อนคุณแม่เพื่อนพ่อเราก็มาช่วยกันระดมเงินมาช่วยทำให้เมนเผาศพของที่ชุมชนนี้เนี่ยสำเร็จเพราะเนื่องจากว่าก่อนนู้นเนี่ยเมื่อมีคนเสียชีวิตก็ต้องพาออกไปเผาที่ชุมชนอื่นซึ่งก็น่าเสียดายที่ว่าชุมชนเราน่าจะมีสิ่งเหล่านี้นะครับอันนั้นเราก็โอเคถ้าเราเป็นอะไรไปเรามีที่ละของเรา
1: ครับ
2: นะครับในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่สมมุติว่าเราอยากจะอยู่ในธรรมในส่วนของเราก็พระสงฆ์ก็มาขอปักกรดในส่วนของพี่บอยอยู
1: ่
2: เป็นเนืองๆนะครับทุกเช้าก็จะมีพระเข้ามาบิณฑบาตแต่ว่าเราก็เห็นว่าสำหรับชุมชนแล้วเขาไม่ได้เ

0: เข้ามาอยู่ตลอดเวลาเราก็มีศาลาปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดที่ห่างจากเราไปนี่ประมาณ2กิโลครับเราก็ไปช่วยกันช่วยสร้างศาลาปฏิบัติธรรมให้กับวัดนั้นจนสำเร็จเนี่ยครับ
1: นอกจากที่จะแบ่งปันในเรื่องของทางธรรมแล้วตอนนี้พี่บอยก็ไปเรียนเรื่องของแพทย์แผนไทย
0: ใช่ครับ
1: เรียนเกี่ยวกับเรื่องของพลังจักรวาลด้วย
0: ครับพลังจักรวาลนี่เรียนแล้วแล้วก็ช่วยรักษาคนแล้วกับกลุ่มที่ทำงานเรื่องพลังจักรวาลด้วยกันนะครับ
1: ครับ
0: แต่เราก็รักษาให้โดยที่เราก็ไม่ได้คิดสตางค์ของคนที่มารักษา
1: พี่บอยครับแล้วในส่วนของแพทย์แผนไทยนะครับ
0: ครับแพทย์แผนไทยก็คือว่าแนวคิดสำหรับตัวเราเองก็คือ1ต่อไปเนี่ยเราจะอยู่ในส่วนของเราจะพึ่งพาตัวเองให้ได้ 100% การที่เรามีความรู้เรื่องแพทย์แผนไทยเนี่ยเราสามารถใช้ประโยชน์จากต้นไม้ต่างๆนานาชนิดที่เราปลูกเนี่ยในการทำยาสำหรับตัวเองคนที่เรารักคนใกล้ตัวของเราแม้แต่ชุมชนข้างเคียงแล้วเราก็สามารถที่จะเปิดคลินิกเพื่อที่จะรักษาชาวบ้านได้ด้วยในพื้นที่ของเราต่อไปนะครับ
1: อย่างนี้มันก็ทำให้ชุมชนที่นี่ก็มีรายได้เพิ่มขึ้นด้วย
0: ก็พยายามนะครับแต่ว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับความร่วมมือการอยู่ด้วยกันการอะไรมีต่างๆที่จะเป็นในอนาคตต่อไป
1: พี่บอยครับถ้าเกิดมีใครสักคนหนึ่งนะฮะที่อยากจะเกษียณแบบพี่บอย
0: ครับ
1: เขาควรจะวางแผนกับตัวเองยังไงบ้างคร
0: ับ ได้ครับเราก็ต้องทำงานหนักตั้งแต่เราเป็นเด็ก
1: ครับ
0: นะครับและเราก็ต้องวางแผนเรื่องการที่จะใช้ปัจจัยต่างๆของเราให้บริบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้เงินในปัจจุบันเงินฉุกเฉินเงินในอนาคตและก็เวลาที่เราจะใช้จนกระทั่งเราวันสุดท้ายของเรานะครับ
1: เกษียณตัวเอง
0: เกษียณ
1: จากโลก
0: เกษียณจากโลกใช่ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นนั่นก็คือว่าเราก็จะต้องมีส่วนเหล่านี้ให้พอเพียงกับการที่เราจะมีชีวิตอยู่จนถึงวันสุดท้ายของเรา
1: ครับผมนะครับนะฮะแล้วจะมีวิธีการยังไงบ้างครับ
0: ครับอย่างถ้าเอาตัวพี่บอยเป็นตัวตั้ง
1: ครับ
0: นั่นก็คือว่าเริ่มต้นเนี่ยเราก็จะเก็บเงินในส่วนของการเป็นเงินสดนะครับคุณแม่กับคุณพ่อเนี่ยจะสอนเสมอว่าทองคำกับที่ดินเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญกับชีวิตของคนนะครับเงินสดคือเงินที่เราสามารถใช้ได้ในทันทีทองคำเราสามารถมาเปลี่ยนให้เป็นเงินในภาวะที่เราฉุกเฉินในทันทีนะครับแล้วก็ในส่วนของที่ดินนั่นคือเงินระยะยาวที่เราสามารถที่จะเก็บเอาไว้สำหรับเป็นสิ่งที่จะใช้จ่ายได้ไปจนตลอดชีวิตของเรานะครับ
1: ครับผม
0: ครับ
1: นะฮะก็นี่ก็เป็นวิธีการนะฮะแล้วก็เป็นแนวคิดของพี่บอยนะที่จะทำให้ทุกท่านนะฮะสามารถมีการเกษียณได้อย่างสมบูรณ์
0: ใช่
1: นะฮะบอยก็บอกว่าตัวเองก็ยังไม่ได้สมบูรณ์แบบ 100% แต่ก็ถือว่าสมบูรณ์ในแบบที่ตัวเองอยากจะเป็น
0: ถูกต้องครับ
1: นะครับผมแนะนำครับสิ่งสำคัญเลยนั่นก็คือเรื่องของแนวคิดนะฮะสำหรับแนวคิดนะฮะคุณผู้ชมก็สามารถหากันได้ง่ายๆไม่ยากเลยครับเปิดดู Money Channel เงินทองต้องวางแผนรอคุณอยู่ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่บอยมากเลยนะคร
0: ับ ด้วยความยินดีครับ
1: ขอบคุณครับนะตอนนี้ยิมขออนุญาตแอบไปเด็ดผลไม้กินก่อนนะครับ
0: ด้วยความยินดีครับ
1: ครับผมไปกันเลยดีกว่าครับ
0: ดีครับ
2: เคยสงสัยไหมครับว่าตอนคุณเกษียณจะเอาเงินที่ไหนมาใช้ลองมาดูเคล็ดลับง่ายๆที่จะช่วยให้คุณมีเงินใช้ตอนเกษียณกันครับ 1. เริ่มออมอย่างสม่ำเสมอออมตั้งแต่อายุน้อยๆเพราะยิ่งเริ่มออมช้าเท่าไหร่การเก็บออมต่อเดือนก็จะยิ่งทวีคูณมากขึ้นเท่านั้น 2. รู้จักเลือกลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อเช่นกองทุนรวมพันธบัตรหุ้นกู้หุ้นสามัญโดยคำนึงถึงผลตอบแทนและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 3. ฉลาดซื้อรู้จักเลือกซื้อเฉพาะสิ่งที่จำเป็นคุ้มค่าและคุ้มประโยชน์การใช้งาน 4. ฉลาดใช้รู้จักใช้จ่ายอย่างประหยัดรักษาสิ่งของต่างๆให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมกับการใช้งานได้นานๆรวมไปถึงการใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมสุขกายสุขใจไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเพียงเท่านี้คุณก็สามารถใช้ชีวิตในยามเกษียณได้อย่างสบายใจแล้วครับ
1: ผู้ชมครับการเกษียณก่อนเวลาไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่าในบทสนทนาที่เราได้คุยกับพี่บอยครับมีอยู่ตอนนึงครับที่พี่บอยพูดว่าเขาเนี่ยได้ทำงานนะครับเหมือนกับการทำงานคูณ2นะฮะเพื่อทำให้ตัวเองเนี่ยนะครับทำงานได้เท่ากับคนที่ทำงานจนถึงอายุ60แล้วนะครับเขาถึงจะเกษียณได้แต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมบอกว่าการทำแบบนี้นี่มันยากเกินไปมันเปลืองพลังงานเรามากเกินไปคุณผู้ชมลองหาอีกวิธีทางนึงนะครับแบบง่ายๆครับด้วยการเก็บเงินของตัวเองนะครับแล้วก็นำไปลงทุนนะครับในกองทุนหรือว่าจะเป็นการลงทุนด้านหุ้นนะครับหรือว่าการลงทุนด้านต่างๆที่คุณผู้ชมอยากจะลงทุนเท่านี้ครับพอคุณผู้ชม

0: ลงทุนและก็เก็บเงินได้ส่วนหนึ่งเงินส่วนนั้นแหละครับที่จะทำให้คุณผู้ชมสามารถเกษียณได้อย่างสมบูรณ์แบบครับวันนี้เงินทองต้องวางแผนลาไปก่อนครับอาทิตย์หน้าเจอกันครับวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับ
1: ขอแนะนำหนังสือคู่มือเงินทองต้องวางแผนตอนมนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้เป็นหนังสือคู่มือนำทางที่จะนำพาชีวิตมนุษย์เงินเดือนให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งในด้านการเงินเพื่อให้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง

ิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้ในกระบวนการยุติธรรมมีอะไรบ้างอันดับแรกคือสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพราะเรื่องการเงินเป็นเรื่องละเอียดอ่อนลูกหนี้มีสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจก่อนจะกู้เงินและเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่บิดเบือนได้แก่อัตราดอกเบี้ยค่าบริการค่าธรรมเนียมค่าปรับที่อาจเกิดขึ้นข้อผูกพันตามสัญญาและสถาบันการเงินต้องนำเสนอข้อมูลเหล่านี้ตามช่องทางให้บริการต่างๆที่ลูกค้าสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้อาทิเช่นช่องทางออนไลน์สาขาหรือช่องทางลูกค้าสัมพันธ์สิทธิ์ที่จะได้รับสัญญากู้ยืมเงินและใบเสร็จรับเงินการกู้ยืมเงินที่น่าเชื่อถือนั้นลูกหนี้จะได้รับสัญญาการกู้ยืมเงินที่เขียนไว้อย่างชัดเจนแบบตรงไปตรงมาเป็นสัญญาที่มีเนื้อหาตรงกันทั้ง2ฉบับเพื่อให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้เก็บไว้เป็นหลักฐานคนละฉบับซึ่งในสัญญาจะต้องมีข้อมูลเหล่านี้ชื่อที่อยู่ของลูกหนี้กับสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้วันที่ขอกู้ยืมจำนวนเงินกู้อัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายระยะเวลาการกู้ยืมรายละเอียดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการติดตามทวงหนี้การกู้ยืมเงินจะสมบูรณ์เมื่อเจ้าหนี้มอบเงินให้แก่ลูกหนี้และสัญญาจะต้องลงลายมือชื่อกำกับไว้หรือมีการเขียนกำกับไว้วิธีการที่ลูกหนี้สามารถใช้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้คือการใช้หนี้ด้วยตัวเงินและการใช้หนี้ด้วยทรัพย์สินแต่เงินหรือทรัพย์สินดังต่อไปนี้ที่ไม่สามารถนำมาใช้ในการชำระหนี้ได้แก่อุปกรณ์ทำมาหากินสัตว์หรืออุปกรณ์แทนอวัยวะทรัพย์สินส่วนตัวทรัพย์สินที่โอนไม่ได้ตามกฎหมายเบี้ยเลี้ยงชีพและเงินที่คนอื่นมอบให้เพื่อเลี้ยงชีพเงินเดือนบำเหน็จบำนาญเงินชดเชยรายได้ของคนทั่วไปและเงินที่ได้รับจากการตายของบุคคลอื่นลูกหนี้มีสิทธิ์ได้รับการถูกทวงหนี้ที่ปลอดภัยตามพระราชบัญญัติการทวงหนี้พุทธศักราช2558เมื่อลูกหนี้หมุนเงินไม่ทันไม่มีผ่อนชำระหรือจ่ายเกินเวลาบ้างเจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะติดตามหนี้เป็นเรื่องปกติแต่ไม่มีสิทธิ์ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลลูกหนี้เช่นการคุกคามขู่เข็นโดยการใช้กำลังประทุษร้ายหรือการทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงการใช้ข้อมูลเท็จและสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่บุคคลอื่นหากในกรณีลูกหนี้ค้างจ่ายล่าช้าชำระหนี้ไม่ไหวลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยปรับโครงสร้างหนี้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องหรือติดต่อหน่วยงานรัฐอย่างกรมคุ้มครอง

สิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้กับเจ้าหนี้ยังตกลงกันไม่ได้หรือลูกหนี้ไม่ยอมติดต่อชำระหนี้ผ่านไประยะหนึ่งเจ้าหนี้จะฟ้องดำเนินคดีกับลูกหนี้เพื่อให้กรอบกฎหมายดูแลให้ลูกหนี้คืนเงินที่ได้กู้ยืมไปซึ่งในระหว่างพิจารณาคดีลูกหนี้สามารถขอไกล่เกลี่ยหนี้ในชั้นศาลได้หรือหลังมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้สามารถประสานทางกรมบังคับคดีเพื่อไกล่เกลี่ยให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายแต่หากยังไม่มีการชำระหนี้กันจะนำไปสู่การสืบทรัพย์และเข้าสู่การบังคับคดีสิ่งสำคัญลูกหนี้ต้องอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้ระหนักรู้ในสิทธิของตนอย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน
1: Feel Good
0: นี่คือการกลับไปครั้งหนึ่งของรายการครอบครัวเดียวกันค่ะรายการอุ่นๆที่จะมาพูดคุยกันเสมือนเป็นคนในครอบครัวรายการที่จะเป็นพื้นที่ในการเติมความรักสร้างความเข้าใจให้ Feel Good ไปด้วยกันเราเจอกันแบบนี้ค่ะพี่นิกทุกวันเสาร์1ทุ่ม5นาทีถึง2ทุ่มทาง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนค่ะ
1: ครับสำหรับครอบครัวเดียวกันในซีซั่นนี้นะครับแน่นอนครับเราจะมาเรียนรู้เรื่องราวของแต่ละครอบครัวบางเรื่องราวนะครับอาจจะเรียกหยดน้ำตาส่วนบางเรื่องราวก็สร้างรอยยิ้มได้อย่างแน่นอนแต่ที่สำคัญที่สุดเลยครับพี่หมวยทุกท่านจะต้องได้ข้อคิดดีๆกลับไปอย่างแน่นอนครับ
0: งั้นแท็บแรกขอแบบเรียกหยดน้ำตาได้ไหมคะ
1: ถ้าพี่จะจัดหนักพี่ก็จัดเต็มไปให้สุดเลยครับ
0: งั้นต้องชอบตัวนี้ค่ะพี่มิกคะเขาเสียน้ำตามาเยอะจากความไม่เข้าใจกันพร้อมจะเจอเขาไหมคะ
1: พร้อมครับเรียกว่าพร้อมมากๆเลยดีกว่า
0: ถ้าอย่างนั้นพบกับน้องเซวิภาวิดามอริจิและคุณแม่สมเกียรติจันทร์ค่ะ
2: ซินวี่หรือภาวิดามอริจิเด็กสาวจากเมืองภูเก็ตกำพร้าพ่อผู้แสนอบอุ่นในวัยเพียง10ขวบเธอจึงเติบโตมากับแม่ที่เข้มงวดแม่ผู้ไม่เคยแสดงความรักความชื่นชมที่เธอมีต่อลูกซินวี่ในวัย15ปีเธอผ่านเวทีประกวดร้องเพลงระดับประเทศในนามเดอะสตาร์เธอได้เข้ารอบเป็น1ใน8คนสุดท้ายทำให้ทุกคนรู้จักเธอในชื่อซินวี่เดอะสตาร์เด็กสาวตัวคนเดียวกับความหวังที่จะมีอนาคตงดงามแต่เส้นทางกลับมืดลงเพราะยาเสพติดซินวี่ผู้เติบโตมาจากครอบครัวที่แวดล้อมไปด้วยความรักแต่สัมผัสไม่ได้เธอจะมีกำลังใจจากไหนฉุดให้หลุดพ้นจากเส้นทางที่มืดมนนั้นได้พบกับซินวี่และครอบครัวค่ะ
0: สวัสดีคุณแม่และน้องซินวี่
3: สวัสดีค่ะ
0: ชีวิตของน้องซิวี่เนี่ยอยากย้อนไปตั้งแต่สมัยเด็กที่ภูเก็ตก่อนเลยว่าน้องซิวี่เติบโตมายังไงคุณแม่เลี้ยงมายังไง
3: เลี้ยงแบบเข้มงวดเลี้ยงไม่แสดงออกไม่กอดไม่หอมไม่ชม
4: แล้วก็คุณ อยู่กัน2คนเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยเสียตั้งแต่ตอนหนูอายุ10ขวบ
0: ค่ะ
4: ใช่
3: ใช่
0: เข้มงวดขนาดไหนคะน้องซิวี
4: ่ก็เข้มงวดขนาดที่กฎต้องเป็นกฎ
0: เช่น
4: เป๊ะมากเป๊ะมากอีกอย่างจริงๆเนี่ยเพิ่งจะมาเป๊ะตอนช่วงที่คุณพ่อเสียคุณแม่เครียดน่ะแล้วก็เหมือนแบบเราสูญเสียคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวไปอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีเขาก็จะเผลอแบบใช้อารมณ์แล้วก็ใช้วิธีการลงโทษของเราก็จะเป็นส่วนมากจะเป็นการตีใช่
1: แสดงว่าก่อนหน้านี้ที่คุณพ่อยังอยู่คือคุณแม่ไม่ค่อยเครียด
4: ไม่ค่อยเครียด
1: แล้วก็จะไม่ได้ดุขนาดนี้หรือดุมาตั้งแต่แรกครับ
3: ดุแต่ว่า
4: ดุตั้งแต่แรกแต่ไม่ค่อยลงไม้ลงมือ
3: ไม่ค่อยลงไม้ลงมือก็จะไม่เข้มงวดและไม่เผด็จการเหมือนกับตอนที่คุณพ่อเสียไปแล้วเพราะว่าเวลาคุณตอนที่คุณพ่อเสียไปแล้วคุณแม่ทำงานคนเดียว
1: ครับ
3: แล้วคือเข้มงวดเรื่องการเวลาต้องตรงเวลาเพราะคุณแม่จะต้องรีบกลับมาทำงานเวลาไปส่งที่ไหนก็คือต้องแบบว่าให้เป๊ะเวลากลับก็ต้องให้เป๊ะ
4: มันจะมีเหตุการณ์หนึ่งที่แบบจำขึ้นใจเนาะตอนเด็กๆอะไรเงี้ยฮะเราก็ไปเล่นบ้านเพื่อนตามภาษาแบบเด็กเล่นกับเพื่อนนะคะแล้วบ้านก็แบบเป็นบ้านถัดกันแค่แบบสองสามหลังอะไรอย่างงี้แล้วเราก็เวลานั้นเนี่ยเป็นดึกแล้วแล้วก็ปิดร้านแล้วคือที่บ้านจะทำเป็นร้านทัวร์กับร้านอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยครับที่ท่องเที่ยวที่ภูเก็ตนะคะแล้วก็จะปิดประมาณสักสี่ทุ่มห้าทุ่มก็จะปิดดึกหน่อยแต่วันนั้นเนี่ยหนูก็ยังอยู่ที่บ้านเพื่อนไม่ได้มาช่วยแม่ไม่ได้มาอะไรเลยแล้วก็เตือนให้กลับบ้านแล้วก็ยังไม่กลับ
0: ค่ะ
4: ค่ะแต่ว่าในใจหนูก็คือคิดแค่ว่าเรายังเล่นกับเพื่อนอยู่แล้วอย่างเราถัดมาแค่แบบแค่สองหลัง
0: มันไม่ไกล
4: ใช่มันไม่ไกลแล้วก็เป็นเพื่อนบ้านที่รู้จักกันมาตั้งนานแล้วรู้จักกันมาคือสนิทกันนะคะแล้ว เขาก็เลยเดินมาแล้วก็พร้อมกับเหล็ก
3: เหล็กที่ดึง
1: เหล็กอะไรครับ
3: เหล็กดึงประตูปิดอะค่ะ
0: ที่
1: เวลาเราเห็นตามคูหาแล้วมีเหล็กเวลาเขาจะปิดร้านเขาเอาเหล็กตัวนี้ไปเกี่ยวเพื่อดึงลงมาแล้วเอาเท้าเหยียบแล้วค่อยล็อกกันเหรอ
3: ใช่
1: ไอเหล็กนั่นนะ
3: ใช่
1: คุณพระ
3: คือความรู้สึกของแม่คือแบบว่า
0: ถือมาขู่เฉยๆ
3: ไม่คือแบบโกรธละแบบว่าทั้งวันแล้วคือเขาไปอยู่บ้านเพื่อนทั้งวันแล้วคือไปตาม2ครั้ง3ครั้งแล้วแบบโอ้มันเยอะแล้วแบบว่าเหมือนท้าทายอะไรอย่างเงี้ยเลยแบบว่าหวดเลย หวดแบ
4: บห
3: วด 2-3 ครั้งอะไรอย่างเงี้ยแบบ
0: มันเป็นรอยเลยไหมคะแม
3: ่เป็นรอยเขียวช้ำ
4: เป็นรอยคือเป็นที่ก้นด้วยแล้วก็เป็นที่มือด้วยเพราะว่าเราเอามือไปกันก้นเราไงเราเจ็บ
1: ตอนนั้นเจ็บตัวหรือเจ็บใจมากกว่าม
4: ันเจ็บทั้งตัวแล้วก็ทั้งใจด้วยคือณตอนนั้นตอนที่เราโดนเนี่ยเราแน่นอนเราเจ็บตัวอยู่แล้วแต่ไอ้เจ็บใจเนี่ยเราเจ็บใจเราแค่รู้สึกว่าทำไมเราถึงโดนขนาดนี้แบบเราทำอะไรผิดขนาดนั้นเลยเหรออะไรอย่างนี้แล้วก็อีกอย่างไปโรงเรียนวันรุ่งขึ้นก็มีแผลเพื่อนก็ถามไปทำอะไรมาเราก็ยิ่งอายไม่กล้าตอบไม่รู้จะตอบเขายังไงอะค่ะแบบก็ต้องสร้างเรื่องราวว่าแบบเราล้มหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยากไปบอกคนอื่นว่าอ๋อแม่ตีหรืออะไรเงี้ยแล้วก็กลัวเขาจะไม่เข้าใจอะไรเงี้ย
0: ต้องถามแม่ว่าทำไมแม่ถึงต้องลงโทษหนักขนาดนั้นทำไมแม่ถึงต้องเข้มงวดขนาดนั้นทำไมถึงต้องไม่แสดงออกอย่างที่แม่บอกว่าแม่
1: โอเคอ่ะต่อฮะสรุปคือถ้าเกิดลูกเราอยากจะมากอดมาหอมเราอนุญาตแต่ว่าเราต้องถมน้ำลายกลับ
3: ใช่
1: เพื่อแก้เคล็ดแล้วก็บอกว่ากูเกลียดมึงซึ่งคุณแม่ของคุณแม่ก็ทำอย่างนั้นจากคุณแม่มา
0: แล้วตอนที่คุณพ่ออยู่คุณพ่อกอดหอมน้องซิวี่ไหมคะ
4: ตลอดเวลาค่ะคือมันเหมือนจะมีความแตกต่างระหว่างกับแม่กับของพ่อของพ่อคือพ่อหนูเป็นคนอิตาเลียนใช่ไหมคะก็จะแบบรักกันมากกอดจูบแบบตลอดเวลาแบบพากันไปกินแค่นั่งมอเตอร์ไซค์ก็ซ้อนกันก็กอดกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่กับแม่คือเราก็จะชินที่เราเคยไปหอมพ่อใช่ไหมแต่พอเวลาเรามาทำกับแม่เราก็จะได้รับการแบบ
3: รีแอคชั่นของเขาแบบเอ้ยยาอะไรอย่างเงี้ย
0: ตอนที่เสียคุณพ่อค่ะมันสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับครอบครัวมากขนาดไหนคะ
3: เปลี่ยนแปลงเยอะมากเพราะว่าคุณแม่เครียดวิตกกังวลเพราะว่าเราต้องรับผิดชอบทุกอย่างจะพาลูกเดินหน้าต่อไปได้ไหมจะมีอุปสรรคอะไรไหมก็เลยแบบว่าเข้มงวดกับเขามากเรื่องการเวลาต้องกลับอย่างนี้คุณแม่ไปรับที่หน้าโรงเรียนต้องเวลานี้อะไรแบบนี้ค่ะ
4: แล้วก็ต้องหาเงินเองคนเดียวด้วยค่ะ
3: ใช่
4: คือหนูก็ยังเด็กหนูก็ช่วยอะไรเขาไม่ได
3: ้ตอนที่คุณพ่ออยู่คือถ้าเราออกไปไหนคุณพ่อยังอยู่คนหนึ่งร้านยังเปิดแต่ว่าพอคุณพ่อเสียเนี่ยคือเวลาเราไปเนี่ยเราต้องปิดร้านเราต้องแบบว่า
1: ขาดรายได้
3: ใช่เราก็เลยแบบว่าต้องรีบไปรับแล้วก็รีบกลับต้องให้เป๊ะถึงเวลาแล้วเขาจะขอต่อแล้วคุณแม่ก็จะเกิดอารมณ์หมายถึงว่า
4: ขอไปดูเอาศอก
3: ใช่

0: แต่คือเหมือนเขาได้แค่นี้แล้วเขาอยากจะไปอีก
1: ให้ไปแต่เวลาขอต่อนั่นแหละคือจะเป็นปัญหาหรือไม่ตรงกับคำพูดที่ให้ไว้ตอนแรก
0: ใช
2: ่มีอยู่ครั้งนึงที่หนูไปเที่ยวหนูขอแม่ไปดูหนังที่ห้างค่ะแล้วก็ขอก็ประมาณตั้งแต่ประมาณแบบเที่ยงถึง 18:00 น.อะไรเงี้ยก็อยู่แต่กับเพื่อนไปแล้วแล้วเพื่อนๆก็จะเป็นแบบสายเด็กภูเก็ตอะค่ะก็จะไปเที่ยวกันคืนกันต่อหนูก็รู้สึกว่าเอ้ยเพื่อนๆไปกันได้แม่น่าจะไม่ว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะโทรไปหาขอไปได้ไหมขอไปกับเพื่อนหน่อยเขาก็โมโหเลยแล้วก็รออยู่ตรงนั้นนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ขับมอไซค์มาตามหนูเลยแล้วก็พอเจอหนูปุ๊บก็ฟาดไปเลยทีนึง
0: ต่อหน้าเพื่อนเลย
2: ใช่ยามเข้ามายามนึกว่าคนมีเรื่องกันนะ
3: คะเพื่อนไม่ตกใจอะคะที่ไปด้วยกัน
2: ตกใจหนูก็อายเหมือนกันหนูก็แบบเฮ้ยบายบายแบบลาก่อนทุกคนคือแล้วก็ไปเคลียร์กันที่บ้านต่อ
0: ณตอนนั้นคือโมโหแล้วก็แบบควบคุมอารมณ์ไม่ได้ควบคุมตัวเองไม่ได้แต่กลับมาก็มาคุยกันก็
1: แล้วคือคุยกันทุกครั้งก็คือเคลียร์กันได้ทุกครั้ง
2: ถ้าในมุมมองของหนูนะณตรงนั้นหนูรู้สึกว่าหนูไม่เคลียร์หนูรู้สึกว่าหนูได้รับแต่การตีการด่าด้วยแบบอารมณ์อย่างเดียวไม่มีการแบบคำสอนหรือคำบอกเพื่อที่จะให้หนูเอาไปปรับวิธีการใช้หรืออะไรเงี้ยค่ะหนูไม่ถ้าในมุมหนูรู้สึกว่าหนูไม่ได้รับตรงนั้นหนูได้รับแค่แรงความรุนแรงอย่างเดียวใช
1: ่แสดงว่าแล้วถ้าอย่างนั้นมาถามคุณแม่ในเมื่อที่ซิลวี่พูดอย่างนั้นตอนที่คุณแม่ลงโทษน้องเวลาน้องได้กระทำผิดทุกๆครั้งแม่บอกว่าแม่กลับมาเคลียร์แต่น้องรู้สึกอย่างนี้แม่สอนต่อไหมครับว่าทีหลังควรจะต้องทำยังไงเพื่อไม่ให้มันเกิดกรณีแบบนี้อีก
0: ไม่ได้สอนด้วยไม่ได้สอน
1: คือบ่นตลอดทางอย่างเดียว
0: บ่นตลอด
1: หลังจากที่เราลงมือ
0: ใช่ใช
1: ่อ๋อมวยถูกคู่ครับผม
3: หลายเรื่องที่เห็นไม่ตรงกันแต่ว่าหนึ่งที่ทั้งแม่และน้องซิลวี่เห็นเหมือนกันก็คือเรื่องร้องเพลง
0: ใช่ใช่คุณแม
3: ่แม่เห็นอะไรเรื่องการร้องเพลงในตัวน้องคะ
0: เห็นคือเขาสองสามขวบเนี่ยเขาก็แบบชอบเต้นชอบร้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนเขาเข้าโรงเรียนอนุบาลแล้วก็ประถมเขาก็ร้องแบบร้องเพลงได้ดีแล้วเราก็เลยแบบส่งเสริมเขาให้ไปเรียนร้องเพลงเขาเห็นเขาแบบมีพรสวรรค์ในตรงนี้ก็เลยสนับสนุนเขา
2: ค่ะคือเหมือนหนูเป็นคนเป็นเด็กกิจกรรมประมาณนั้นแต่วิชาการคือไม่เอา อะไรอย่างนั้นหนูเป็นแบบเด็กดื้อนิดนึงเกเรหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้ว่ามีอย่างนึงที่เราแบบทำแล้วทำไมเรารู้สึกว่าเราทำได้ดีจังเลยคือร้องเพลงค่ะก็รู้ตั้งแต่ตอนนั้นเพราะว่ารู้สึกว่าทำแล้วเหมือนเราได้ปลดปล่อยสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่ในจิตใจผ่านเสียงเพลงอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเป็นเรื่องนึงที่พอถามแม่บอกอยากเรียนร้องเพลงแม่ก็สนับสนุนเต็มที่อยากมีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักร้องอยากจะเป็นศิลปินแม่ก็คอยอยู่ข้างๆคอยพาไปตลอด
1: แล้ววันหนึ่งความใฝ่ฝันนั้นก็มาถึง
2: ค่ะ
1: ได้เข้าประกวด
2: ใช่
1: ใช่ไหมครับ The Star
2: ใช่พอติดใน The Star แล้วเป็น1ใน8คนสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องเซ็นสัญญากับทาง The Star ใช่ไหมคะแล้วก็ตอนนั้นหนูอายุ15ก็หนูก็รู้สึกว่าหนูอยากจะทำหน้าที่ตรงนี้ต่อ
1: ครับ
2: ก็คือสิ่งเดียวที่จะได้ทำต่อเพราะว่ามันก็ยังมีทัวร์คอนเสิร์ตทัวร์นู่นทัวร์นี่อยู่หนูก็เลยขอแม่มาอยู่กรุงเทพ
3: โอ้โห
2: ขอมาอยู่กรุงเทพคนเดียวอายุ15
3: คิดว่าแม่ให้ไหมคะตอนนั้น
2: คิดว่าจะไฟจนกว่าจะให้เพราะเป็นเรื่องเดียวที่หนูรู้ว่าหนูทำแล้วหนูทำได้ดี
3: ก็คือร้องเพลง
2: ใช่หนูมุ่งมั่นมากว่ายังไงหนูก็จะทำหนูขอแบบหนูขอลองเรื่องนี้หนูขอลองก็ไปขอเขาสิ่งแรกที่ได้มาเลยก็คือไม่ได้จะไปได้ยังไงอยู่คนเดียว15ก็เหมือนเดิมค่ะแต่เขาอนุญาตมากขึ้นแล้วก็ฟังเรามากขึ้นเพราะเขาก็เหมือนพอเราพูดสิ่งที่เราต้องการซึ่งมันคือความฝันและบวกกับมันสามารถต่อยอดในหน้าที่การงานต่อไปได้พอเราพูดด้วยเหตุผลเนี่ยเขาก็ฟังเราเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยใช่
3: แต่มันไม่ง่ายนะที่แม่คนนึงแล้วมีลูกสาวคนเดียวจะให้ลูกจากภูเก็ตมาอยู่กรุงเทพคนเดียว
0: ใช่ตอนแรก

0: แม่ก็แบบเป็นคือที่ไม่ให้เขาเพราะว่าเป็นห่วงเขาคือเขาอายุ15ด้วยแบบยังเด็กอยู่แล้วมาอยู่คนเดียวแล้วเราตอนนั้นก็เราก็แบบเราทิ้งงานไม่ได้เพราะเราทำงานเราต้องยังทำงานอยู่ก็เลยไม่อนุญาตเขาแต่ว่าเขาก็มาบอกเหตุผลว่าเขาความฝันของเขานี่คือความฝันของเขาอย่างเงี้ยเราก็เลยอ่ะเห็นใจแล้วเราก็อนุญาตเขาแต่ในใจลึกๆก็เป็นห่วง
1: อย่างอิสระเสรีมากแต่ว่าณตอนนั้นเนี่ยหนูทำงานด้วยก็คือยังทำงานอยู่เล่นละครเวทีเป็นแบบเป็นองซัมเบิลอะค่ะก็ยังทำงานยังทำงานไม่เคยขาดไม่ตรงเวลาแต่จะไปแย่เอาเรื่องเรียนเพราะว่าไม่ค่อยรักเรียนเท่าไหร่ในขณะเดียวกันพอเริ่มกำลังจะม.6อะค่ะหนูก็เหมือนรู้ตัวแล้วว่ามันกำลังจะเข้ามหาลัยแล้วหนูมีดีเรื่องร้องเพลงบวกกับมหาลัยจุฬามีเอก voice เราก็เลยเฮ้ยอยากลองอ่ะอยากลองเผื่อแบบไม่รู้อาจจะฟุกเข้าได้ไม่รู้เหมือนกันอยากลองดูก็เริ่มไปเรียนพิเศษร้องเพลงจนสอบตรงติดจุฬาใช่
2: เพื่อให้เห็นบรรยากาศในวันนั้นนะคะวันลุ้นผล entrance วันที่โทรศัพท์ไปบอกแม่ครอบครัวเดียวกัน feel good ในซีซั่นนี้ค่ะเรามีละครเวทีให้ได้ชมด้วยนะคะไปชมกันค่ะ
3: เฮ้ยมิก
4: เฮ้ยว่าไง
3: เฮ้ยรู้ผลยังเออยังไม่รู้เหมือนกันว่ะยังไม่กล้าดูอ่ะทำไงดีว่าถึงจะกล้าอ่ะมิก
4: เออก็รวบรวมความกล้าแล้วก็ลองเปิดด
3: ูเนอะ
4: คู่อย่างใครวะ
3: โอเคเดี๋ยวทฤษฎีทั้งซ้อมร้องเพลงเนี่ยหนูตั้งใจกว่าตอนที่ไปออดิชั่นเข้ารายการอย่างเนี้ยพ่อรู้ใช่ปะว่าหนูตั้งใจขนาดเนี้ยหนูทำไปเพื่ออะไรโอเคพ่อเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะ

กูทำได้นะพ่อถ้าพ่ออยู่พ่อคงดีใจแย่เลยเนอะแม่เขาจะดีใจเหมือนกันใช่ไหมพ่อ

0: ฮัลโหล
1: แม่หนูมีข่าวดี
0: อะไรล่ะว่ามา
1: หนูสอบติดมหาลัยแล้วแทน
0: ๆแล้วไงอ่ะ
1: ก็สอบติดอ่ะแม่ไม่ดีใจหรอ
0: ก็ดีใจแล้วไง
1: โหเนี่ยหนูอ่ะตั้งใจอ่านหนังสือตั้งใจติวทฤษฎีตั้งใจซ้อมร้องเพลงโอ๊ยแต่ว่าจริงๆแล้วเรื่องร้องเพลงเนี่ยหนูสบายมากเพราะว่าหนูร้องเพลงเก่งอยู่แล้วแม่ก็รู้ใช่ไหม
0: ปะโถเอ้ยเพิ่งได้แค่นี้มาอวดดีแค่คงเรียนสำเร็จหรอก
1: โอ้ยแม่หนูแค่พูดขำๆเปล่าน
0: ี่แกแน่ใจเหรอว่าที่เขารับแกไม่ใช่แค่เพราะแกเคยประกวดรายการดังแล้วก็ที่เขารับไปเนี่ยแกคิดหรือว่าแกเก่งแล้วเขาอาจจะคิดก็ได้นะว่าเขาอยากได้ดาราไปประจำคณะสักคนหนึ่งแล้วเขาก็คิดว่าผู้ใหญ่อาจจะยัดแกเข้ามาก็ได้เว้ย
1: แม
0: ่ฮะหุยเออไงๆก็จับพัดจับผูสอบติดเข้ามาแล้วแกก็เรียนไปเถอะวะมหาลัยเขาดีๆแกอย่าทำให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงเดี๋ยวมันจะเสียมาถึงผู้ใหญ่ฝ่ายเรานี่ละเน้นเลยนะเว้ยแกต้องเรียนให้จบใน4ปีนะแกอย่าทำเหมือนพวกดาราอื่นที่เอาแต่ไปรับงาน7ปี8ปีก็เรียนไม่จบฉันน่ะไม่อยากไปงานรับปริญญาบัณฑิตที่แกงำเหงือกหรอกนะเว้ยอายเขา
1: ค่ะแม่
0: เออแค่นี้นะฉันต้องไปทำงานต่อแล้วล่ะ
1: ค่ะเฮ้ยเดี๋ยวแม่
0: อะไรอีก
1: เปล่าค่ะ
0: แค่นี้

พ่อซิลวี่มันสอบเข้ามหาลัยได้แล้วนะพ่อพ่อดีใจกับมันใช่ไหมฉันน่ะดีใจแล้วก็ภูมิใจกับลูกมากจริงๆเลย

0: ดูวันนี้ก็ยังมีน้ำตา
1: ค่ะมันแบบนึกถึงช่วงเวลานั้นอะไรเงี้ย
0: วันนั้นนี่คือเป็นแบบนี้เลยไหมคะ
1: คือหนูพ่อหนูเห็นว่าซิวี่ก็หันมาที่ลูกพ่อเหมือนกันแล้วแม่ก็หันมาที่ลูกพ่อเหมือนกันมันเหมือนเราขาดตัวเชื่อมอะไรสักอย่างที่แบบ
2: กลางของครอบครัวเนาะ
1: ใช่แล้วเราทำที่ทำให้เราไม่เข้าใจกันอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบ
3: จริงๆอ่ะเราก็คิดอยู่แล้วเวลาเราทำอะไรเราจะนึกถึงพ่อเขาเสมอเราก็นึกถึงแต่เรานึกถึงว่าเออเนี่ยซิมบี้ติดมหาลัยแล้วนะอะไรเงี้ยดีใจไหมอะไรประมาณนี้ก็บอกเขาว่าเออซิมบี้เข้าได้แล้วอะไรเงี้ยนึกอยู
0: ่ต้องถามซิมบี้ต่อว่าแล้ว4ปีในรั้วมหาวิทยาลัยใช้ชีวิตยังไงเรียนยังไง
1: หนูก็เที่ยวเหมือนเดิม หนูเที่ยวเหมือนเดิมแต่ว่าหนูแค่ตั้งใจเรียนมากขึ้น
0: แต่เด็กจุฬาเขาขยันกัน
1: ใช่ก็เพราะว่าหนูอยู่ในรั้วจุฬานี่แหละเพื่อนดีขึ้นเพื่อนพากันไปติวหนังสือมากขึ้นเด็กดุริยางก็จะพากันสอนพากันติวเรื่องทฤษฎีดนตรีก็คือต้องแน่นรวมทั้งร้องเพลงก็ต้องไปเรียนตลอดเพราะว่ามันคือการฝึกอะค่ะมันคือการฝึกสกิลของเราถ้าเราไม่ไปเราก็ไม่ได้พัฒนามันก็เลยทำให้เราดีขึ้นไปโดยปริยายตั้งใจเรียนมากขึ้นไปโดยปริยายแต่เรื่องเที่ยวกลางคืนยังมีคือหนูก็พยายามแบบ work hard play hard อะไรประมาณนี้คือก็ยังแบบยังใฝ่

0: ฝ่ายทางนั้นอยู่อะไรอย่างงี้จนมีอยู่ช่วงนึงที่ดาร์กไปเลยเพราะว่าเราไปอยู่กับสิ่งมึนเมาที่มากกว่าการกินเหล้าสูบบุหรี
1: ่
0: ค่ะก็คือไปได้ลองยาเสพติด
1: มันไปได้ยังไงเพราะว่าเท่าที่ฟังดูเหมือนสิ่งแวดล้อมมันก็ดีขึ้นมันน่าจะชวนกันไปในทางที่ดี
0: ค่ะมันมาจากเพื่อนข้างนอกมากกว่าใช่เป็นเพื่อนเที่ยวของเรานี่แหละเพราะฉะนั้นวันนั้นเนี่ยเหมือนเป็นวันแรกที่รู้จักกับยาตัวนี้ก็คือยาไอซ์นะแล้วก็เพื่อนก็แนะนำอยากลองไหมเราด้วยความอยากรู้อยากลองก็ลองไม่ได้คิดอะไรเลยไม่ได้คิดว่ามันคือยาเสพติดหรืออะไรอย่างงี้คิดว่ามันคือคล้ายๆกับเหล้าหรือบุหรี่ที่เราทำ
2: คือด้วยความคึกขนอง
0: ใช่
2: ๆล้วน
0: ๆค่ะล้วนๆเลยไม่ได้นึกถึงใครด้วยเพราะตอนนั้นหนูก็เรารู้สึกว่าไหนๆก็โดนมองว่าไม่ดีอยู่แล้วหนูก็ไม่ดีไปเลยก็เลยไม่แคร์ที่จะทำอะไรที่ถูกต้องแล้วณตอนนั้นหนูรู้แค่ว่าหนูใฝ่ทางนี้ละหนูจะเอาดีด้านนี
1: ้แบบหมายถึง
0: จริงหนูจะมีความสุขกับตรงนี้คือตอนแรกเนี่ยแค่ลองเฉยๆเนี่ยมันก็โอเคแค่เราลองให้รู้แต่ว่าเราไปลองแล้วเราชอบมันพาเราไปอยู่ในโลกที่เราสร้างขึ้นมาเองว่าฉันสนุกฉันสบายใจฉันไม่ต้องแคร์ใคร
1: คุณแม่รู้ไหมคะ
3: ตอนแรกๆไม่รู้ก็แต่ก็คิดแหละว่าเขาต้องมีอะไรสักอย่างนึงเพราะว่าเวลาเรามาเยี่ยมอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
3: ต่างจังหวัดมาอยู่อาทิตย์นึงเขาก็ไม่อยู่ห้องได้แต่วิตกกังวลว่าเฮ้ยลูกต้องมีอะไรสักอย่างนึงแต่วันนั้นน่ะที่คุณยายมากับคุณแม่มาเยี่ยมเขาแล้วเขาก็มานอนด้วยพอเห็นคุณยายมาแล้วเป็นวันแม่พอดีเขาก็มานอนด้วยแล้วเขาก็รีบลงไปซื้อพวงมาลัยแล้วตอนนี้เราก็นอนด้วยกันเราก็เลยมาเห็นที่นอนเขาเห็นเป็นซองอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเอ๊ะมันอะไรอ่ะเราก็เลยเข้าไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตเลยว่ายาเสพติดอ่ะมีชนิดใดบ้างแล้วเราก็ไปเห็นตัวอย่างอ้าวมันตัวอย่างมันเหมือนกันตัวนี้เราก็พอเขากลับมาเราก็ถามเลยว่านี่มันอะไรอันนี้มันที่แม่ดูเนี่ยมันคือยาเสพติดชนิดนี้นะทำไมทำแบบนี้อะไรเงี้ยเราก็ใส่กันใหญ่เลยกับคุณยายอ่ะทั้งคุณแม่ทั้งคุณยายลุมเขาใหญ่เลยลุมพูดสอนแล้วก็ด่าเขาอะไรเงี้ยเขาก็เลยออกจากบ้านอีก
0: นู้นนี้เลย
3: หนีออกจากห้องอีก
1: พวงมาลัยที่ซื้อมาล่ะ
0: เนี่ย
3: ไม่ได้
0: ถ้าในมุมหนูคืออ
2: ยากฟังมุมนี้ที่อุตส่าห์ตื่นตั้งแต่ตีห้า
0: ใช่
2: ก็ตั้งใจใช่ไหมที่จะไปซื้อพวงมาลัยมากราบ
0: ตั้งใจเลยเพื่อที่จะอุ๊ยวันแม่อยากจะมีพวงมาลัยอุ๊ยยายก็อยู่ทั้งคู่อยากจะให้พอไปกลับมาถึงเจอเหตุการณ์ว่าแบบว่าเขามาเจอของของเราแล้วเขาก็ลุมด่าเราเนี่ยทำไมทำแบบนี้นู่นนี่เหมือนหนูก็รับแต่อารมณ์จนแบบโอเคไปดีกว่า
1: ความรู้สึกตอนที่แม่เจอสองยา
3: หัวใจสลายเลยหัวใจสลายแล้วแบบมีความรู้สึกเหมือนตัวเองล้มเหลวในชีวิตอะล้มเหลวในครอบครัวเราเลี้ยงลูกยังไงทำไมเป็นอย่างนี้แบบใจนึงก็โทษตัวเองกลับมาคิดแบบว่าเฮ้ยทำไมเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เอามาคิดตัวเองแล้วก็โทษตัวเองว่าเขามาอยู่ไกลแล้วเราก็แบบว่าไม่ค่อยให้ความเข้าใจเขาแล้วก็แบบไม่ค่อยสนใจเขาอะไรเงี้ยเวลาเขาแบบอยากคุยด้วยหรือว่าอยากติดต่อเราก็ไม่ค่อยคุยกับเขาเพราะว่าเรากลัวเขาแบบว่ารำคาญเราอะไร
2: แล้วแม่รู้สึกยังไงตอนนั้นที่แม่ไอ้ภาพเก่าๆมันเริ่มย้อนกลับมา
3: ลูกกับงานเราต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็เราก็บอกกับตัวเองว่าเราต้องเลือกลูก
1: ค่ะ
3: กลับพอกลับไปบ้านก็กลับไปภูเก็ตก็เริ่มวางแผนจะปล่อยบ้านเช่าปล่อยกิจการเช่าเราก็บอกว่าไม่ได้ฉันต้องเลือกลูกไว้ก่อนแล้วก็กลับมาอยู่กับเขาแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองแบบปรับเปลี่ยนจากที่เราแบบเคยเลี้ยงลูกด้วยอารมณ์ด้วยอำนาจด้วยเผด็จการเปลี่ยนตัวเองหมดเลยปรับเปลี่ยนตัวเอง
1: ค่ะ
3: แล้วก็แบบคุยกับลูกมากขึ้นแล้วก็เปิดใจคุยกันทุกเรื่อง
1: เหมือนทุกอย่างจะดีขึ้นเมื่อแม่มาอยู่กรุงเทพแต่มันก็ไม่ได้ง่ายอย่างนั้นใช่ไหมแม
3: ่ไม่ง่ายเพราะว่าเขาคิดว่าเรามายึดพื้นที่เขาแบบความส่วนตัวเขาพื้นที่ส่วนตัวเขาหายไปเขาก็ยิ่งไม่อยู่ห้องใหญ่เลยไม่กลับบ้านแบบว่ากลับมาก็แป๊บเดียวมาเปลี่ยนเสื้อผ้าหรือไม่ก็อยู่แล้วก็ไม่กลับมา
0: คือพยายามไม่เจอเขาเพราะว่าเรารู้ว่ามันจะเกิดอะไรปะทะกันนะ
2: แล้วมันเกิดไห
1: ม
0: ก็เกิดทุกครั้งเขาก็จะแบบดุ
2: แล้วก็ด่าตอนไหนแม่บอกว่าแม่เปลี่ยนพฤติกรรม
0: ไม่ตอนแรกยังดุยังด่าอยู่จนเขาก็ร้องมาหลายวิธีแล้วแหละคือร้องด่าก็แล้วร้องสอนด้วยหลักการแบบกฎหมายหรืออะไรอย่างนี้ก็แล้วหนูก็ไม่ฟังอ่ะพยายามหาหลายวิธีจนเขาเห็นว่าเราไม่กลับบ้านแล้วเขาอยากเห็นเราในสายตาเขาก็เลย
3: บอกว่าซินบี้กลับมาบ้านเถอะซินบี้อยากทำอะไรทำที่บ้านเลยแม่เป็นห่วงแม่อยากอยู่ข้างๆให้กลับมาบ้าน
0: ใช่
3: หลังจากนั้นเขาก็ได้มาอยู่ที่บ้าน
1: แสดงว่าแม่ยอมซินบี้แบบสุดๆเลยนะ
3: ใช่เพราะว่าอยากให้เขากลับมาอยู่อยากมาให้เขามาอยู่กับเราแล้วให้เห็นเขาในสายตาเรา
1: ที่บอกว่าอยากทำอะไรก็ได้ที่บ้านนั่นหมายความว่าซินบี้อาจจะเสพยาที่บ้านก็ได้
3: ใช่ใช่ค่ะ
1: คือแม่ยอมขนาดนั้นเลย
3: เราก็บอกเขาให้กลับมาเถอะจะทำอะไรก็ทำที่บ้านเพราะแม่เป็นห่วง
2: ช่วงนั้นที่แม่มาแม่เปลี่ยนขึ้นจริงไหม
0: คือเขาไม่ได้บอกหนูว่าเขาจะเปลี่ยนอันนี้คือเขาไปคิดของเขาเองคนเดียวเขาไม่ได้บอกอะไรหนูแต่แค่หนูแค่รู้ว่าเขาจะย้ายมาอยู่แค่นั้นเอง
2: เราก็ยังตีกรอบเดิมว่าถ้าแม่มาแม่จะต้องดูจะต้องอย่างนั้นเราจะต้องโดนด่าแบบนี้ก็เลยเลือกที่จะหนี
0: ใช่
1: ความพิเศษของทอบตัวเดียวกันฟีลกู๊ดค่ะเรามีทอบตัวรับแชร์จะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ถ้าตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกับคุณแม่และน้องจะมีมุมมองในการแก้ไขปัญหาอย่างไรวันนี้ต้อนรับพี่ดีชนานาและน้องกิฟต์ปาริชาพี่ดีจะมาร่วมแชร์ในมุมของการเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเหมือนกันจะต่างกันนิดนึงก็คือลูกของพี่ดีเป็นลูกชายแต่ซิวี่เป็นลูกสาวถ้าวันนึงพี่ดีอยู่ในเหตุการณ์แบบของคุณแม่น้องซิวี่ไปเจอซองยาพี่ดีจะจัดการวางแผนในชีวิตยังไงคะ
4: ถ้าเจอในเคสอย่างนี้นะคะถ้าเป็นพี่ดีที่ก็จะถามลูกเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นคืออันนี้มันใช่ยาวทำไมลูกถึงต้องใช้มันเพราะอะไรแล้วก็จะแบบว่าโอเคถ้าแม่มีส่วนทำให้ลูกเป็นอย่างนี้แม่ขอโทษสิ่งสำคัญในชีวิตคือสำหรับพี่ดีเนี่ยแม่ลูกขอโทษกันได้คำขอโทษเนี่ยจะทำให้เด็กเมลเลยอ่ะพี่ดีสำหรับพี่ดีคิดว่านะคะไม่ว่าผู้ใหญ่ที่ไหนมาขอโทษเรานะคะเราจะยิ่งรู้สึกว่าโอ้โหแบบแม่เราอ่ะขอโทษอ่ะถ้าลูกอยากจะได้ความสุขอะไรจากแม่ขอให้ลูกบอกมาเราจะได้มาปรับกันอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นมากกว่าค่ะ
2: คือพี่ดีเน้นเรื่องของการสื่อสาร
4: ขอโทษลูกใช่
2: ขอโทษลูกได้ผู้ใหญ่ไม่จำเป็นต้องมีทิฐิว่าเด็กต้องขอโทษผู้ใหญ่ตลอดผู้ใหญ่ขอโทษได้และเด็กก็จะละลายผมชอบคำพูดพี่ดีที่บอกว่าคนที่อาวุโสน้อยกว่าอายุน้อยกว่าเมื่อเจอผู้ใหญ่มาขอโทษเราเมลต์คือเราละลายเลยนะฟังของน้องกิฟต์บ้างซึ่งน้องกิฟต์ก็คือเป็นลูกสาวคนเดียวของคุณแม่
5: ใช่ค่ะ
2: รู้สึกยังไงบ้างครับ
5: เป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างห่างจากตัวกิฟต์พอสมควรเพราะแม่กิฟต์จะเป็นเหมือนพี่ดีเลยค่ะตั้งแต่เด็กๆกลับจากโรงเรียนเขาจะถามแล้ววันนี้เป็นยังไงบ้างเราก็จะเริ่มเล่าสาธยายเลยค่ะตั้งแต่คาบ1ยันคาบ7เกิดอะไรขึ้นจนโตขึ้นมาก็จะกลายเป็นเจอเรื่องเล็กเรื่องน้อยหนูก็จะเล่าหมด
1: ถ้าวันนั้นกิฟต์อยู่ในสถานการณ์ของน้องซิวี่บรรยากาศในวันนั้นเนี่ยตั้งใจเอาพวงมาลัยมาไหว้แม่กับยายแต่ขึ้นมาแล้วโอ๊ยความแตกกิฟต์จะตัดสินใจแบบซิวี่ไหมคะ
5: กิฟต์คงไม่ไปไหนอะค่ะคงไม่กล้าที่จะออกไปไหนเลยคงคือเวลาทะเลาะกันหรืออะไรเราจะรู้สึกว่าเราอยากเคลียร์ให้มันได้เร็วที่สุดการที่เราอยู่กับความรู้สึกผิดหรือเรารู้ตัวว่าเราผิดแหละมันอยู่นานเกินไม่ได้ค่ะมันไม่ไหว
2: แต่ผมอยากฟังว่าแล้วถ้าเป็นแบบเขาอ่
5: ะ
2: ซึ่งเขาไม่อบอุ่นเป็นเราออกไหม
5: ออกยอมคงถอยทับก่อนไปตั้งสติก่อน
2: จริงเนาะผมว่าจริงๆเมื่อกี้ผมนั่งคิดเพราะบ้านครอบครัวผมก็อบอุ่นแต่พอผมมานั่งคิดว่าถ้าเอาตัวเราไปอยู่ในความเป็นครอบครัวเนี้ยซึ่งแต่ละครอบครัวไม่มันเหมือนกัน
1: เรื่องราวของน้องเนี่ยยังไม่จบนะคะมันมีวันที่พีคมากแม้ว่าแม่จะเจอสองยาแต่มันไม่พีคเท่ากับวันที่แม่ไปเจอเขาเสพ

0: ดูสิแม่ซื้ออะไร
1: แม
0: ่ซื้อเว
1: ้ยไม่มาแล้วพ่อไม่มาแล้วไม่มาแล้วพ่อแม่มาจริงๆด้วยแม่มาแล้ว
2: พ่อเห็นแล้วซิลวี่ดูสิเห็นไหมว่าแม่เอาอะไรมาให้ซิลวี่ด้วย
1: หนูแม่แม่ให้หนูเหรออ๋อเรื่องแนวกับอะไรอ่ะ
0: ชดเชยทดแทนที่แม่ไม่เคยแสดงความยินดีกับลูกไม่เคยแสดงความชื่นชมลูกแล้วก็ทดแทนคำขอโทษจากใจแม่จ้ะ
1: แม่ขอโทษอะไรอ่ะแม่หนูไม่ได้โกรธแม่สักหน่อยหนูอ่ะรักแม่ที่สุดเลยนะแล้วแม่ก็มีค่าที่สุดด้วยฮะพ่อดูสิแม่เขาซื้อดอกไม้มาให้หนูด้วยนะสวยไหม
2: สวยสิลูกเหมาะกับคนเก่งของพ่อที่สุดพ่อบอกแล้วไงแม่รักซิลวี่มาได้โกรธหรือเกลียดที่หนูบอกพ่อทุกวันลูกเขาเข้าใจว่าคุณไม่รักนะ
0: ไม่จริงเลยไม่จริงนะลูกลูกคือที่สุดของแม
2: ่แม่เขารักซิลวี่ที่สุดเหมือนที่พ่อก็รักซิลวี่ที่สุด
1: หนูก็รักพ่อที่สุดเลยแม่มากอดกันเหมือนเมื่อก่อนไงแม่มาสิมากอดกันสามคนเราพ่อแม่ลูกเหมือนตอนที่หนูยังเป็นเด็กๆไงแม่มามากอดกันดีกว่ามาม
0: านี่มาแม่ขอโทษ
1: ขอโทษเรื่องอะไรอ่ะแม
0: ่ขอโทษที่แม่ทิ้งซิลวี่ไปนานนานเหลือเกิน
1: โอ้แม่ทิ้งหนูที่ไหนอ่ะแม่ไม่ได้ทิ้งหนูเลยแม่มาหาหนูออกจะบ่อยแล้วแม่ก็กอดหนูแน่นด้วยจริงๆอ่ะแม่ไม่ต้องมาหาหนูบ่อยขนาดนั้นแล้วก็ไม่ต้องกอดหนูแบบนั้นก็ได้นะหนูอึดอัดแม่แค่แล้วฟังความรู้สึกหนูบ้างโทรหาหนูบ้างแล้วก็ถ้าหนูมีความสุขใช่ไหมแม่แม่ก็ดีใจไปกับหนูถ้าหนูเศร้าเนี่ยแม่ก็ให้กำลังใจหนูแค่นี้เองแม่รู้เปล่าว่าที่หนูทำไปทั้งหมดเนี่ยเพราะว่าหนูอะอยากให้แม่ภูมิใจในตัวหนูนะจริงๆนะแม่แม่ไม่เชื่อหรอกหนูพูดจริงๆนะ

0: จากละครเมื่อกี้สิ่งที่ซิลวี่รู้สึกเลยตอนเล่นยาคือพอเล่นยาปุ๊บแล้วมันเห็นภาพของครอบครัวใช่ไหมครับ
1: ไม่ขนาดนั้นค่ะแต่ว่าณตอนที่เล่นน่ะไอ้พวกความคิดที่ว่าคิดถึงตอนที่ครอบครัวเราแบบอบอุ่นพ่อกับแม่ที่อยู่ด้วยกันตอนที่ยังมีครอบครัวที่สุขสันต์อะไรเงี้ยมีในความรู้สึกหนูตอนนั้นที่มันแบบจึกมากๆเลยเพราะว่าเหมือนเราเห็นเขาสตรองมาตลอดเขาเป็นสายแบบไม่ได้แข็งทุกอย่างแบบต้องเป๊ะแล้วก็แบบสายดุเราตลอดว่าเราตลอดตีเราตลอดแต่พอวันนึงที่แบบเขานั่งนิ่งๆเฉยๆแล้วเขาร้องไห้อย่างเดียวมันแบบมันเจ็บอะค่ะเป็นครั้งแรกที่เห็นเขาร้องไห้ข้างๆแล้วเขาไม่อายที่จะร้องกับเราอะไรเงี
0: ้ยแล้ววันนั้นแม่เป็นไงครับที่ละครที่เราได้ดูไปเหมือนอย่างนั้นเลยไหม
2: คล้ายๆเลยค่ะก็คล้ายๆเลยค่ะเราเห็นแล้วเราก็แบบโอ้หัวใจสลายเหมือนเดิมแล้วก็รู้สึกแบบยอมแพ้แล้วยอมแพ้ทุกอย่างจะทำอะไรแม่ก็จะยอมแพ้ยอมทุกอย่าง
3: หลังจากวันนั้นเลิกยังไงคะวิธีการของน้องกับแม
1: ่หลังจากวันนั้นเราก็ได้เปิดใจคุยกันอย่างที่บอกก็คือทีนี้มีอะไรก็เริ่มพูดกันตรงๆหนูก็หลังจากที่เล่าให้แม่ฟังว่าหนูเกิดปมปัญหาในใจอะไรต่างๆมากมายก็สาธยายให้เขาฟังเขาก็เริ่มฟังมากขึ้นแล้วเราก็เลยบอกเขาว่าเนี่ยอยากเลิกยาช่วยอยู่ข้างๆหน่อยอันนั้นเป็นวันแรกเพราะว่ากว่าหนูจะเลิกได้หนูใช้เวลานานมาก
0: กี่นานเท่าไหร่อ่ะ
1: ก็เป็นปีไหมอ่ะ
2: เป็นปี
0: อีกเป็นปีจากวันที่ตั้งใจว่าจะเลิก
1: ใช่เพราะว่าหนูไม่ได้เลิกได้แบบขาดทีเดียวไม่ใช่ว่าเจอเหตุการณ์นี้แล้วหนู
0: หักดิบ
1: ไม่ใช่ไม่ได้หนูทำไม่ได้เราก็พากันไปทิ้งอุปกรณ์
3: อ่ะจุดเริ่มต้นเลย
1: จุดเริ่มต้น
0: ทิ้งอุปกรณ
1: ์ทิ้งอุปกรณ์
2: แต่ว่าเวลาเขาทนไม่ไหวเขาก็ไปซื้อมาใหม่อีกแล้วก็เริ่มต้นใหม่อีก
1: แล้วก็เริ่มใหม่อีก
2: แล้วก็เราก็ลองอีกวิธีนึงหลายๆวิธีแล้วมันก็เริ่มต้นใหม่อีก
1: ใช่แต่เหมือนหลังจากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยพอเราเอาอุปกรณ์ไปทิ้งแล้วเราซื้อใหม่อะไรเงี้ยเราก็จะมาบอกเขาหรือไม่เขาก็จะรู้แล้วเขาก็จะแบบไม่เป็นไรสิพี่เอาใหม่ได้หรืออะไรเงี้ยคือเหมือนเราจะ
0: คือกลายเป็นให้กำลังใจกัน
1: ใช่เรื่อยๆจนเป็นอย่างนี้เรื่อยๆจนหนูก็ค่อยๆลดค่อยๆมีจิตสำนึกมากขึ้นค่อยๆนึกถึงหน้าแม่มากขึ้นจากเคยเสพทุกวันลดเป็นอาทิตย์ละ1ครั้งเป็นเดือนละครั้งเป็น3เดือนครั้งจน5เดือนครั้งจนตอนนี้2ปีแล้วที่หนูเลิกแบบขาดๆเลย
3: ค่ะคือหลายคนเนี่ยเหมือนนับ1นับแล้วนับอีกจนเลิกนับแล้วก็อยู่กับมันนะคะแต่อะไรที่ทำให้ซิลวี่มีกำลังใจที่จะกลับมานับหนึ่งทุกครั้งแล้วก็เป้าหมายคือทำให้ได
1: ้ก็คือพอเขาอยู่ข้างๆนี่แหละใช่ เพราะว่าเหมือนแป๊บหนึ่งนะคะเหมือนก่อนหน้านี้หนูไม่รู้สึกว่าหนูมีคนข้างๆนะคะแล้วหนูรู้สึกเหมือนหนูอยู่คนเดียวมาตลอดก็เลยไปหาความสุขจากเพื่อนหรือจากอะไรต่างๆอย่างนั้นน่ะจนวันที่เขาอยากอยู่ข้างๆ

0: จริงๆแล้วเราก็เห็นค่าตรงนั้นแหละเรารู้สึกสัมผัสได้ว่าเขาอยากอยู่จริงๆแล้วเราสามารถพูดได้ทุกอย่างเขารับเราได้ทุกอย่างแล้วหนูก็เลยเห็นหน้าเขามากขึ้นในสิ่งต่างๆที่หนูอยากทำ
1: นั่นคือจุดเปลี่ยนของน้องคือน้องแค่รู้สึกว่าสิ่งที่เขาขาดมาตลอดทั้งชีวิตปรากฏว่าอ้าวตอนนี้นั่งอยู่ข้างๆเหมือนเสมือนว่าจับมือจะเดินไปข้างหน้าด้วยกันละน้องถึงได้มีความพยายามอยากจะเลิกต่อให้ยากน้องก็ยังพยายามเมื่อกี้บอกอะไรนะเอาอุปกรณ์ไปทิ้ง
0: ค่ะ
1: ซื้อใหม่
0: ใช่
1: แต่ก็ผมชอบนะประเด็นที่พูดว่าสุดท้ายแล้วแม่ก็รู้แต่แม่ก็มาจับแล้วบอกไม่เป็นไรเริ่มใหม่
0: ใช่ใช่
1: มันคือกำลังใจที่น้องต้องการมาตลอดทั้งชีวิตเลยแล้วช่วงนั้นเหมือนกันในมุมของแม่เป็นยังไงบ้างครับ
2: หลายๆครั้งที่แบบท้อหลายๆครั้งที่เราต้องเริ่มต้นใหม่เริ่มนับหนึ่งใหม่แต่ท้อแต่ว่าก็ถอยไม่ได้บางครั้งหลายๆครั้งอยากปล่อยมือไม่ไหวแล้วแต่ก็ปล่อยไม่ได้เพราะเขาเป็นลูกเขามีค่าที่สุด
0: แล้วหนูสัมผัสได้เลยว่าเขาเปลี่ยนไปจากคนเป็นคนละคนเลยคือจากคนที่เคยใจร้อนมากๆเขาใจเย็นขึ้นมากสวดมนต์อะไรอย่างเงี้ยแบบช่วงนั้นแม่จะติดสวดมนต์หนักมากแล้วก็ใจเย็นรับฟังนิ่งมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราปรับเปลี่ยนแล้วและก็มันดีต่อลูกมันก็เป็นแรงฮึดสู้เป็นกำลังใจให้กับตัวเองแล้วเขาก็แบบว่าเราเห็นได้ว่าเขาอะพยายามแล้วเขาอยากที่จะทำอยากจะเป็นคนดีอยากจะแก้ไขเราก็ให้กำลังใจแก้ไขอยู่ข้างๆเขาตลอด
1: แต่เก่งมากเนาะจากที่ติดมาหลายปีสุดท้ายแล้วหนูหยุดมาได้2ปีเต็มใช่ไหมขอเสียงปรบมือหน่อยครับ
3: มีอะไรที่ยังไม่ได้บอกกันบ้าง
2: ก็เหตุการณ์เรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนาะมันคือความผิดพลาดในอดีตเนาะแต่เราก็เปิดใจและจับมือกันแก้ไขแล้วก็ผ่านมันมาได้แล้วแม่ก็เห็นในความพยายามและความตั้งใจของซินวี่ที่อยากจะเป็นคนดีทำดีแล้วซินวี่ก็ทำและเป็นได้อยู่นะตอนนี้แม่ก็อยากให้ซินวี่เป็นคนดีและทำดีตั้งใจทำดีต่อไปและแม่ก็จะคอยอยู่ข้างๆแล้วก็รักและภูมิใจในตัวซินวี่ก็ภูมิใจและเป็นกำลังใจให้ตั้งใจทำดีต่อไปเป็นคนดีต่อไปแล้วแม่ก็ไม่เคยแบบว่าที่จะมาหอมลูกก่อนนะแต่ครั้งนี้แม่จะหอมลูกก่อนไม่เคยที่จะหอม
1: อันนี้อยากเห็นอันนี้อยากเห
2: ็
1: น
2: มีแต่เขาแหละจะมาหอมแล้วแม่แบบ
3: จะเข้าไป
2: ใช่แล้วนี่รายการนี้แม่จะแสดงออกให้ลูกเขินมาก
1: เขินไอ้หนังต้องรีบ
2: บอกเลยโอเคนะ
1: ขอให้ลูกหอมโดยที่ไม่ต้องถุยหนึ่งทีได้ไหมขอเลยอันนี้ผมขอ
3: บ
1: ้
3: า
1: ขอหนึ่งทีน่ารักอ่ะ
3: ซินวี่ความรู้สึกที่แม่หอมเมื่อกี้ค่ะ
0: ก็ดีค่ะไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่คือแบบเหมือนเราผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะจริง
3: ๆ
0: คือเหมือนทุกวันนี้หนูไม่มีความคาดหวังอะไรละหนูไม่ตั้งไว้ว่าแม่จะต้องเป็นแบบไหนหนูตั้งไว้แค่ว่าถ้าหนูต้องการอะไรหนูจะบอก คือหนูจะเข้าหาเขาเอง หนูจะในเมื่อหนูเป็นลูกหนูก็มีสิทธิ์บอกได้ว่าหนูต้องการอะไรเช่นแม่ชมหนูหน่อยสิ ก็ได้คือเหมือนเราโตแล้วเรารู้วิธีการจัดการกับความต้องการตัวเองแล้วก็รู้ว่าเขาเป็นคนยังไงแล้วเราก็ช่วยกันหาทาง ที่จะอยู่ด้วยกันให้ได้เพราะว่าเรามีกัน2คนจริงๆอะ ไม่มีใครแล้วจริง
3: ชอบจังเลยแม่ชมหนูหน่อยสิ
0: ใช่
1: บอกเลยที่เราเปลี่ยนเขาเปลี่ยน mindset เขาทุกครั้งไงสุดท้ายแล้วมันเป็นทางออกที่ดีที่สุดแต่เมื่อกี้แม่พูดในมุมของแม่แล้วซิลวี่มีอะไรอยากจะบอกแม่บ้างไหม
0: ค่ะก็หนูไม่อยากให้แม่คิดว่าแม่ผิดพลาดอ่ะแบบหมายถึงว่าความล้มเหลวต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันน่าจะเกิดขึ้นเพราะมันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วอย่าโทษตัวแม่เองว่าแบบแม่เป็นเหตุ

0: อะไรอย่างงี้เพราะทุกอย่างมีเหตุและผลของมันแล้วก็หนูจะทำดีในทุกๆวันเพื่อตัวหนูเองแล้วก็เพื่อให้แม่มีความสุขด้วย
1: ขอบคุณค่ะ วันนี้ดีใจจังเลยค่ะที่แบบได้เห็นคุณแม่ของน้องซินดี
2: ้ดีใจเหมือนกันค่ะ
3: พี่ว่าโมเมนต์นี้จะเป็นโมเมนต์ในใจของหนูตลอดไปเมื่อไหร่ดาวปุ๊บนึกถึงโมเมนต์วันนี้ในครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดเนี่ยแหละ
1: อยากถามพี่ดี้กับน้องกิฟต์นะคะว่าได้ฟังเรื่องราวมาตั้งแต่ต้นจนคลี่คลายจนภาพสุดท้ายที่เห็นนะคะเป็นยังไงบ้างคะ
4: เห็นแล้วแบบซาบซึ้งนะคะดูตั้งแต่ต้นจนจบคือแบบดีใจแทนคุณแม่ว่าน้องเป็นคนที่แบบลบเรื่องที่แบบไม่ดีออกจากใจได้เร็วแล้วก็เก็บแต่ภาพความรักสิ่งที่น้องต้องการมากๆที่สุดคือความรักซึ่งไม่น่าเชื่อเพราะว่าจริงๆแล้วปกติเนี่ยถ้าเด็กออกมาโตเองอ่ะมักจะลืมเรื่องความรักของพ่อแม่แต่ว่าน้องยังมีจิตใจที่รักแม่รักคุณพ่ออยู่อันนี้เป็นสิ่งที่แบบดีมากเลยนะคะเมื่อกี้ลูกก็บอกอย่าให้คุณแม่ไปคิดว่ามันมีอะไรผิดพลาดนะคะลูกก็ยังพร้อมที่จะเปิดใจและลูกคิดได้เองด้วยอ่ะว่าแบบมันไม่ได้แล้วว่ายามันไม่ได้ช่วยอะไรนี่ก็คือความรักค่ะที่จะช่วยได้ทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆยินดีด้วยกับครอบครัวนะคะค่ะ
3: น้องกิฟต์ล่ะครับ
5: คือสำหรับกิฟต์นะถ้าคนในวัยเดียวกันมองกันกิฟต์ชื่นชมเสวีมากที่เขาแบบเขากล้าที่จะขอร้องเขามีความกล้ามากๆนะคะที่จะขอร้องคนในครอบครัวว่าอยู่เป็นกำลังใจให้หน่อยหลายครอบครัวไม่กล้าพูดนะคะว่าแบบเราอ่อนแอนะเราไม่ไหวนะอะไรเงี้ยแต่ซิวิกล้าพูดซึ่งเป็นอะไรที่แบบตัวกิฟต์เองยังชื่นชมมากๆที่แบบกลับมาแล้วมองคนใกล้ตัวคนที่สำคัญที่สุดยังเขายังอยู่ข้างๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วโชคดีที่คุณแม่ก็ยังอยู่ข้างๆทันกันใช่ค่ะ
1: วันนี้รู้สึกฟีลกู๊ดมากๆค่ะพี่มิกโดยเฉพาะกับคุณแม่นะคะคือตั้งแต่ต้นมาเราจะได้เห็นเลยค่ะว่าแม่ยอมเปลี่ยนตัวเองยอมขอโทษลูกแล้วภาพสุดท้ายที่ได้เห็นคือแม่เข้าหาแม่บอกแม่ขอหอมลูกวันนี้เป็นครั้งแรกขอบคุณคุณแม่มากๆค่ะขอบคุณนะคะขอขอบคุณครอบครัวรับแชร์ด้วยค่ะพี่ดี้ชนานาและน้องกิฟต์ขอบคุณค่ะแล้วกลับมาติดตามครอบครัวเดียวกัน Feel Good ได้ใหม่วันเสาร์หน้า 1:05 นทางช่อง ALTV หมายเลข4วันนี้เราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะมีฉันมีความสุขอยากรู้ว่าเธอคิดถึงกันบ้างไหมเมื่อฉัน
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของพิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
7: ศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนได้ริเริ่มจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานศาลปกครองกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อให้บริการประชาชนด้านศูนย์ดิจิทัลชุมชนโดยการขับเคลื่อนความร่วมมือดังกล่าวสอดรับกับนโยบายประธานศาลปกครองสูงสุดที่จะให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ศาลปกครองกำลังจะเปลี่ยนผ่านเป็นระบบศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์อย่างสมบูรณ์ในปีงบประมาณพุทธศักราช2570สำนักงานศาลปกครองได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้ติดตั้งไอคอนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองที่หน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์ของศูนย์ดิจิทัลชุมชนจำนวน 2,222 แห่งทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองได้โดยง่ายสะดวกและรวดเร็วศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองประกอบด้วย6เมนูดังนี้ 1. การฟ้องคดีปกครองออนไลน์เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่

ของรัฐโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่ศาลปกครองก็สามารถยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองออนไลน์ได้เพียงมีไฟล์เอกสารและสามารถติดตามสถานะผ่านระบบออนไลน์ได้ซึ่งจะมีคู่มือและวิดีโอแนะนำการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายหากมีข้อกังวลเรื่องการเขียนคำฟ้องในระบบได้จัดเตรียมแบบฟอร์มต่างๆของศาลปกครองพร้อมตัวอย่างการเขียนคำฟ้องรวมถึงระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครอง 2. ปรึกษาคดีปกครองออนไลน์หากมีความประสงค์จะปรึกษาคดีปกครองสามารถลงทะเบียนขอรับบริการปรึกษาคดีปกครองออนไลน์โดยให้มีการปรึกษาผ่านระบบวิดีโอคอลซึ่งสอดคล้องกับอุปกรณ์ที่มีอยู่ในศูนย์ดิจิทัลชุมชนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลกฎหมายกับเจ้าหน้าที่ของศาลปกครองก่อนยื่นฟ้องคดีปกครองได้แต่หากต้องยื่นฟ้องจะดำเนินการอย่างไรเจ้าหน้าที่ศาลปกครองจะให้คำปรึกษาทุกข้อสงสัยเพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องเดินทางมาที่ศาลปกครองนอกจากนี้ยังสามารถคลิกเข้าไปรับชมวิดีโอแนะนำการลงทะเบียนขอรับบริการปรึกษาคดีปกครองออนไลน์และตรวจสอบสถานะการจองคิวได้ 3. ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ All Cloudเป็นแหล่งรวบรวมสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบเรียนออนไลน์ e-learning ระบบดูถ่ายทอดสด live streaming ระบบสื่อการเรียนรู้ knowledge ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book ระบบสืบค้นข้อมูลหนังสือ library และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยจะมีคู่มือและวิดีโอแนะนำการใช้งานให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกสื่อการเรียนรู้ได้ตามต้องการ4. พิพิธภัณฑ์เสมือนของศาลปกครองสามารถเข้าเยี่ยมชมศาลปกครองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้สามารถกดเดินเข้าไปดูแบบ3มิติได้และเป็นระบบเยี่ยมชมแบบอินเตอร์แอคทีฟโดยคลิกดูรายละเอียดของแต่ละชิ้นที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ได้ 5. ฐานข้อมูลการฝึกอบรมประกอบด้วยหลักสูตรและหัวข้อที่บรรยายฟรีและมีค่าใช้จ่ายโดยวิทยากรของศาลปกครองซึ่งฐานข้อมูลการฝึกอบรมจะปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 6. Q&A ถามตอบและบริการอื่นๆจะตอบทุกข้อคำถามไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสืบค้นคำพิพากษาคำสั่งคำแถลงการผ่านแอปพลิเคชันศาลปกครองหากมีแอปพลิเคชัน Messenger ของ Facebook หรือ LINE Official Account สำนักงานศาลปกครองหรือยื่นฟ้องคดีปกครองออนไลน์สามารถสอบถามได้เช่นกันรวมถึงการให้บริการอื่นๆของศาลปกครองอาทิระบบการสืบค้นบัญชีนัดศาลปกครองระบบขอเข้าศึกษาดูงานและการคัดสำเนาคำพิพากษาคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองสำหรับประชาชนที่เข้าใช้บริการศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนภายในศูนย์จะมีอุปกรณ์ที่ครบครันและทันสมัยเพื่อรองรับการใช้งานและมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คอยแนะนำและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการใช้บริการศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองซึ่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั่วประเทศได้ผ่านการให้ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการต่างๆในรูปแบบออนไลน์ของศาลปกครองเป็นที่เรียบร้อยในการขับเคลื่อนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั้ง 2,222 แห่งทั่วประเทศท่านประธานศาลปกครองสูงสุดได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและติดตามความคืบหน้าของศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งในพื้นที่ห่างไกลและประชาชนกลุ่มเปราะบางให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครองรวมทั้งเข้าถึงการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสะดวกและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองนับเป็นแหล่งเรียนรู้อีกทางเลือกหนึ่งที่เพิ่มโอกาสและเสริมสร้างความเท่าเทียมให้กับประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองของศาลปกครองได้โดยง่ายสะดวกและรวดเร็ว

0: ป้ากับข้าวมื้อนี้เป็นแต่แซ่บแท้โอ้แกงเห็ด
1: สิ่งใดลูกแยกจบมาแล้วแต่สมัครง่ายอย่างนั่นเป็นเหมือนหนึ่งไม่แยกหาอยากเลยลูกแยกจบกฎหมายมากจะเอาไปสมัครอย่างใดแล้วลูก
0: ผมว่าสิลองไปสมัครงานจัดการเบื้องหลังแม่เพราะซูเมอร์เนี่ยอำเภอของเฮาเนี่ยก็จะเลื่อนลุงเลี้ยงขึ้นหลายๆแล้วก็ดิ้งข่าวว่าทั้งจังหวัดเนี่ยก็เปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่งผมว่าสิลองเบื้องเลยครับแม
1: ่เออซูเมอร์หนีบ้านเมืองเฮาจัดการจะกินกันมันเลยว่าจะเลื่อนจ้าเผื่อบ้านเฮาแบบนี้มีในบ้านเราที่โครงการนี้แปลเรื่องรัฐบาลอำเภอการค้าการขายที่จะเริ่มเรื่องจริงจริงแต่พออายุก็สิดีใจลูกลูกได้เห็นงานราชการต้องแท่นแผ่นดินรับใจแม่หลวงเอาให้มันได้แล้วลูกหลานเนาะ
0: ครับแม่

0: สวัสดีค่ะกองบริหารบุคคลค่ะอ๋อค่ะที่ว่างอยู่บนโต๊ะใช่ไหมคะได้รับแล้วค่ะอ๋อให้ประกาศลงเว็บเลยใช่ไหมคะอ๋อโอเคได้ค่ะพี่ชาติเรื่องรับสมัครบุคลากรใหม่นายอนุมัติแล้วนะเอาลงเว็บเลยไหม
1: เฮ้ยจริงดิที่แรกพี่คิดว่าจะมาในช่วงงบปีหน้าสิ
0: พัดก็เห็นว่างบมาลงที่จังหวัดแล้วนะมาพร้อมกับงบพัฒนาโครงการพัฒนาคมนาคมอะไรสักอย่างนี่แหละ
1: หร
0: ออ
1: ืมแต่ก็ดีนะเนี่ยเด็กในจังหวัดของเราเนี่ยได้มีการมีงานทำสักทีจบมาก็เยอะละเอางี้เดี๋ยวพี่รอคอนเฟิร์มกับหัวหน้าอีกทีนึงเดี๋ยวยังไงพี่จัดการต่อเอง
0: โอเคค่ะ

ฮัลโหลสวัสดีครับหัวหน้าว่าไงครับอ๋อเห็นน้องได้รับหนังสือนะครับมีเพิ่มเติมเหรอครับให้แก้ไขเพิ่มเติมไหมครับท่านอ๋อคือ

0: มันจะดีเหรอครับท่านอ๋อครับครับเดี๋ยวผมแก้ให้ครับผมครับผมแก้ให้ครับ
1: พัดเดี๋ยวพอดีเอกสารตัวเนี้ยมันจะมีแก้ไขนิดนึงนะครับเดี๋ยวพี่จัดการต่อเองไหม
2: จะแก้เหรอ

0: ครับพี่หนุ่มสวัสดีครับ
1: สวัสดีเอานิว
0: ครับผม
2: เป็นไงบ้างไงเนี่ยเรียนจบหรือยัง
0: อ๋อจบแล้วครับพี่พอดีวันนี้ผมว่าจะมาหาเซอร์เน็ตสมัครงานราชการนะครับผม
2: โอ้ยลงทุนนั่งรถมาจากบ้านมาร้านที่โดยเฉพาะเลยเหรอ
0: ครับ
2: บ้านไม่มีเน็ตเหรอ
0: โอ้ยที่บ้านมีครับผม 3G ก็เพิ่งเข้านะครับแต่ที่อื่นเขาไป 4G กันหมดแล้วพี
2: ่ขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ย
0: ครับผม
2: โอเคโอเคตามสบายตามสบายเลยนะ
0: ครับผมขอบคุณมากครับพี่

0: ขอโทษนะครับเดี๋ยวขอนั่งด้วยคนได้ไหมครับผม
1: อ๋อเชิญครับ
0: ขอโทษนะครับไม่ทราบว่ามาสมัครตำแหน่งอะไรครับผม
1: อ๋อผมมาสมัครนิติกรครับ
0: โอ้เอาเหรอพอดีผมก็จะมาสมัครตำแหน่งนี้เหมือนกันนะครับ
1: อ๋อครับผมก็ไปสมัครมาหลายที่แล้วครับสมัครมาหลายปีแล้วเห็นที่นี่เขาเปิดสมัครคนมาสมัครกันเยอะผมก็เลยลองมาสมัครดูบ้าง
0: ครับผมก็เพิ่งจบใหม่เหมือนกันนะครับพอดีบ้านอยู่ที่นี่ด้วยก็คือก็เลยอยากจะมาสมัครลองดูครับผม
1: อ๋อครับงั้นเดี๋ยวไว้ค่อยเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวยังไงผมขอตัวไปก่อน
0: ครับผมเจอครับผม
2: ทำไมไม่ได้อ่ะ
0: ไม่ได้เสียเวลาเนี่ย
3: เสียเวลาไม่ต้อง
0: เสียเวลา
2: เสียความรู้สึกมาก
4: เอกสารเรียบร้อยแล้วครับเชิญครับ
5: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
0: ผมมาสมัครตำแหน่งนิติกรครับ
4: อ๋อขอดูหลักฐานด้วยครับ
0: ครับผม
4: น้องครับพอดีตำแหน่งเนี่ยมันต้องมีเอกสารบางอย่างครับผมก็คือว่าจะต้องมีเอกสารรับรองการจบระดับเกียรตินิยมครับ
0: ก็ในเว็บไม่ได้เห็นประกาศไว้นะครับ
4: อ๋อพอดีมันมีเพิ่มเติมมาครับผมเอาเชิญครับสมัครตำแหน่งอะไรครับ
6: เราไม่ยุติธรรมเลยนะทำไมต้องเอาคนที่จบเกียรตินิยมเนี่ยเราไปสมัครที่ไหนที่ไหนไม่เห็นมีใครกำหนดกฎเกณฑ์อะไรอย่างนี้เลยนะ
2: ใช่แย่จังเลยเนาะนี่เราก็มาตั้งจากจังหวัดเลยนะไหนจะค่ารถค่าที่พักแล้วก็ยิ่งตกงานอยู่ด้วยเงินก็ไม่ค่อยมีเสียความรู้สึกจริงๆเลยอ่ะ
0: ใช่เราตั้งใจมาสมัครงานนะไม่ยุติธรรมเลยอ่ะถ้าลูกชาวบ้านชาวนาอย่างเราอ่ะจะมีโอกาสทำงานดีกว่าเขาหรือเปล่าก็ไม่รู
6: ้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันจบปริญญามาก็เหมือนกันต่างกันแค่เกียรตินิยม
2: ใช่

0: นอกคนจบเกียรติธรรมดาอย่างเราก็ไม่มีค่าอะไรเลยสิ
1: แล้วนายอ่ะเป็นไงบ้าง
2: ไม่ได้เหมือนกันนะครับ
0: แล้วเราจะทำยังไงกันดีเนี่ย
2: ป่ะพวกเรางั้นไปตั้งหลังกันก่อน
3: โอเคงั้นไปบ้านเราแล้วกันบ้านเราเปิดร้านกาแฟในตัวเมืองเนี่ยเนาะ
4: แต่เราก็ต้องใช้ความรู้ที่เรามี
5: แล้วก็วิชาชีพทางด้านกฎหมายช่วยประชาชน
0: แต่มันจะดีหรอแล้วอีกอย่างนะเราก็ไม่ใช่คนพื้นที่ด้วยเราไม่รู้จักใครเลยแค่เราเดินทางมาที่เนี่ยมันก็ลำบากแล้วนะ
4: แต่คิดดูเราน่าจะลองสู้ดูดีไหมเพราะว่าอย่างน้อยเราก็มีอะไรจะเสียอยู่แล้วอ่ะ
2: ใช่เพื่อนถึงแม้เราจะเป็นคู่แข่งกันในตอนสมัครงานเราต้องแย่งชิงกันเพื่อให้ได้งาน
5: แต่ตอนนี้เราต้องมาร่วมมือแล้วล่ะ
2: งั้นวันนี้เรากลับบ้านกันไปก่อนไปหาข้อมูลมาเพิ่ม
5: เราว่าเราคงมีทางเดียวเท่านั้นแหละ
0: อะไรอ่ะ
1: เราคงต้องพึ่งศาลปกครอง

0: เป็นยังไงลูกไปสมัครงานมือไหนมีปัญหาอย่างบ
1: ่ยังบ่ทันได้สมัครครับแม่พอดีติดปัญหาอยู่นิดหน่อยครับ
0: มีปัญหาอีหยังเรื่องไงอยู่บ่แม่ไปบอกให้บ้านเพิ่นว่าลูกไปสมัครงานกันละ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณสุริพงษ์ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับผม
1: จากสำนักงานศาลปกครองอุดรนะคะ
0: ขอบคุณมากครับผมครับฮัลโหลอาร์มเนี่ยเรื่องที่เราส่งฟ้องศาลปกครองไปอ่ะตอนเนี้ยเขาตัดสินแล้วนะยังไงอย่าลืมบอกเพื่อนเนี่ยให้ไปสมัครใหม่กันด้วยโอเคโอเคเดี๋ยวเจอกันโอเคโอเคเพื่อน
2: ตำแหน่งอะไรครับ
3: รัฐธรรมนูญชมครับ
4: มาตำแหน่งอะไรคะ
5: ตำแหน่งวิทยากรครับผม
4: ขอดูเอกส

0: 柳山冬林队。
1: 好，
0: เรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ขอบคุณครับ
0: พี่ชาพี่ชา
3: น้องครับ
4: ครับ
3: สุทธิพงศ์สุขสร้อยใช่ไหมครับ
4: ครับผม
3: ได้มีเอกสารหรือเปล่าครับ

0: สวัสดีจ้าเจ
1: ๊วันก่อนที่จะมาขอติดต่อของห้องเช่าเจ๊จำได้ไหมจ๊ะ
2: จำได้สิจ๊ะทำไมจะจำไม่ได้จำได้สิ
1: สีลุงสวัสดีเจ๊เร็วๆเข้าลูก
3: กราบสวัสดีครับคุณเจ๊วีวีวีวีวี
1: พออยู่ได้ในแล้วสีลุง
2: นี่ลูกป้าสติไม่ดีใช่ไหมจ๊ะเนี่ย
1: สีลุงเป็นเด็กดีจ้าเจ๊ไม่เคยมีพิษมีภัยกับใครจ้ะ
2: หลานฉันก็อยู่ข้างๆห้องไม่รู้จะไปทำร้ายเขาหรือเปล่า
1: ถึงสีลุงสติไม่ดีแต่ไม่เคยคิดทำร้ายใครนะจ๊ะ
2: วันก่อนเนี่ยมาติดต่อขอเช่าห้องก็ไม่บอกเลยนะว่าลูกสติไม่ดี
1: ฉันไว้นะจ๊ะเจ๊ถ้าวันนี้ฉันไม่ได้ห้องฉันคงไม่มีที่ซุกหัวนอนกันจ้ะขอบคุณมากจ้ะ
2: ดูๆกันละกันอย่าให้ไปทำร้ายใครเข้า
1: ๆจ้ะ
2: ฉันเวทนา
1: สีลุงขอบคุณเจ๊เร็วๆเข้าสิลูก
3: ขอบคุณ
1: ลูก
2: ตกใจจ้า
4: สีลุงเดี๋ยวแม่ออกไปซื้อข้าวให้หนูกินนะลูกแม่ไม่อยู่นะซ้อมเริ่มจะนัดทิพย์ไปก่อนกันแล้วกันนะลูกเพราะว่าอาทิตย์หน้ามีงานใหญ่เจ้าภาพจะได้ค่าขนมหนูเยอะๆไงสีลุง
3: จ้าแม
4: ่สีลุงอย่าออกไปไหนนะลูกเดี๋ยวแม่ออกไปแม่จะรีบเข้ามา

0: ชื่อจะเด็ดจะไปเผาเมืองแปรชื่อสีรุ้งครับก็ไม่ถามว่าในชีวิตจริงหรือในละครคุณไม่มีเหตุผลคำพูดคุณจะถูกเก็บไว้เป็นฐานในชั้นศาลคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่พูด
1: อย่ายอดอย่ายอดอย่าไปถือสามาเลยมันเพิ่งมาอยู่ใหม
0: ่อย่าเสียงดังนะเว้ยถ้าเสียงดังอีกคราวหน้าจับเข้าขังแน่

0: ร้องทำไมอะไรกันวะแม่หนูเกลียดสิ่งนี้แม่หนูเกลียดสิ่งนี
1: ้สีรุ้งน้องคือลูกน้องหิวนมน่ะเดี๋ยวก็เงียบเองนั่นแหละนอนซะ

0: ไรกันจ้าจ่ายอด
1: ทำไมไม่ขยะไปทิ้งถังโยนทิ้งนอกทำไม
0: ฉันขอโทษจ้าสีลุงแม่บอกขยะไปทิ้งถังแล้วทำไมเอาขยะไปโยนทิ้งนอกหน้าต่างอย่างนั้นล่ะ
1: ที่ห้องจ่ายอดอ่ะยังโยนบุหรี่เยอะแยะไปหมดไม่เห็นเป็นไรเลยมึงพวกนี้ไม่อยากมีเรื่องใช่ไหมไม่อยากมีเรื่องใช่ไหม
0: เดี๋ยวเดี๋ยวกันจ่ายยอดจ่ายยอดพี่วันมีอะไรกันเหรอจ้า
2: อ๋อสีลุงเอาขยะไปทิ้งไว้หลังห้องแต่ไม่เป็นไรนะเจ๊เดี๋ยวฉันจะเก็บให้จ้า
0: เอาอย่างนี้ดีกว่านะเรามีอะไรเราไปนั่งคุยกันดีกว่าไปจ่ายยอดไปจ่ายเย็น
2: เจ๊
0: จ้าเรามานั่งคุยกันก่อนอะไรกันที่จ่ายยอดป้าวันมีอะไรกันเหรออ
2: ๋อสีลุงนะสิเอาขยะไปทิ้งหลังห้องจ้าเจ๊แต่เดี๋ยวฉันจะไปเก็บให
0: ้เอาอย่างนี้ดีไหมป้าวันป้าย้ายออกฉันจะคืนเงินค่าเช่าให้ป้าทั้งหมดหลานฉันมันก็นอนไม่เป็นเวลาวันไหนถ้าจ่ายยอดไปเข้าเวรฉันก็ต้องมาคอยดูแลหลานฉันเนี่ยนะเกรงใจเวลาหลานฉันร้องฉันก็เกรงใจป้าวันไอ้น้องสาวฉันมันก็ไม่ดีไปมีผู้ชายใหม่ฉันน่ะสงสารจ่ายยอดต้องคอยดูแลเลี้ยงลูกคนเดียวนึกว่าเห็นใจกันนะ
2: เจ๊เจ๊แต่ฉันขอย้ายออกต้นสิ้นเดือนได้ไหมเพราะว่าฉันต้องไปตะเวนหาที่อยู่ใหม่นะจ้ะ
0: จ้ะถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีปัญหานะ

0: นมหมดแล้ว
1: นอนก่อนนะลูกนะเดี๋ยวพ่อไปเอานมที่ห้องเจ๊หวีก่อนนะลูก
2: สีลุง
3: ไปเถอะลูกไปลาเจ๊หวีซะเดี๋ยวจะได้ไปกันนะลูกเร็ว
4: แม่หนูลืมถุงลูกอม
3: อ่ะอย่าช้านะลูกรีบตามแม่มานะเดี๋ยวแม่ไปรอบ้านเจ๊หวีนะลูก

0: เป็นเรื่องอะไรกัน
1: สีลุงอะสิ
0: ทำไม
1: ถือดาบเข้าไปในห้องของจ่ายอดนะจ๊ะ
0: สีลุงสีลุงออกมาสีลุงออกมาไอ้สีลุง
1: สีลุง
0: เดี๋ยวไอ้สีลุงทำอะไรลูกกูนะ
1: สีลุง
0: ไอ้สีลุงมึงวางมีดลงกูบอกให้วางมีดลงวางใช่ไหมแต่วางก็ไม่วางไม่วางกูยิงนะบอกให้มึงวางมีดมึงจะวางไม่วางไม่วางกูยิงนะจะวางไม่วางไม่วางใช่ไหมไม่วางกูยิง
1: อย่าก
0: ูบอกให้วาง
1: อย่า

อยู่กับตาแล้วลูก

0: รู้หรือไม่ศาลปกครองเป็นองค์กรตุลาการแยกต่างหากจากศาลยุติธรรมทำหน้าที่ตัดสินคดีปกครองซึ่งก็คือข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายหนึ่งกับประชาชนอีกฝ่ายหนึ่งหรือเป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันเองอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: จากตัวอย่างตามขั้นตอนก่อนฟ้องคดีคืออะไรคดีปกครองวลคำกับศาลปกครองในวันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยกันค่ะคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการทำตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากกฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งคัดค้านการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะเช่นคำสั่งไม่อนุญาตหรือคำสั่งวินิจฉัยอุทธรณ์และเป็นคำสั่งที่ไม่ได้ออกโดยคณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งนั้นจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายใน15วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งนั้นเสียก่อนเมื่อไม่พอใจผลการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาจึงจะสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: หนังสือเล่มนี้หนักจังครับคุณปู
1: ่โอ้ระวังหน่อยเม่หนังสือเล่มนี้สำคัญมากนะ
0: หนังสือเกี่ยวกับอะไรคะคุณปู
1: ่พระไตรปิฎกเป็นหนังสือที่รวบรวมเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระสาวกเอาไว้แต่เล่มนี้เป็นแค่เล่มย่อนะของจริงไปเป็นตู้เลยล่ะ
0: ใครเป็นคนเขียนพระไตรปิฎกขึ้นมาล่ะคะหนังสือถึงได้ใหญ่ขนาดนี
1: ้เริ่มแรกเลยเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานก็มีพระอรหันต์มาประชุมกัน500รูปเพื่อรวบรวมคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้และหลังจากนั้นก็เกิดการสังคายนาขึ้นอีกหลายครั้ง
2: สังคายนา
1: ในทางพุทธศาสนาการสังคายนาคือการประชุมเพื่อตรวจสอบและจัดหมวดหมู่พระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าให้เป็นแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกันยังไงล่ะการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งสำคัญครั้งหนึ่งของโลกเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราเมื่อครั้งรัชกาลที่1ด้วยนะ
0: ว้าวฟังดูยิ่งใหญ่จังค่ะ
1: รัชกาลที่1มีพระราชวินิจฉัยว่าเหตุที่กรุงศรีอยุธยาต้องล่มสลายก็เพราะคนขาดศีลธรรมพระองค์จึงทรงมุ่งหวังฟื้นฟูศีลธรรมให้กลับคืนดังเดิมโดยเริ่มจากฟื้นฟูวินัยของพระสงฆ์จึงต้องชำระตั้งแต่ต้นตอแห่งพระวินัยและคำสอนทั้งมวลนั่นคือจำเป็นต้องสังคายนาพระไตรปิฎก
0: ไปกันเถอะตะวันเก็บแก้ว
3: วัดมหาธาตุสมัยรัชกาลที่1
0: นู่นไงตะวันสงสัยพระท่านมาร่วมการสังคายนา เขาเรียกว่าสังคายนาตั้งหากเราเดินไปดูกันเถอะ
2: โหมีพระสงฆ์มากันเยอะแยะเลย
0: แต่ก็มีคนที่ไม่ได้เป็นพระอยู่ด้วยนะดูนู่นสิไม่รู้ว่าเป็นใครสงสัยต้องกลับไปถามคุณปู
4: ่ขอพระสงฆ์จงทราบอีกไม่นานพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์จะเสด็จมาถึงขอรัตนาพระคุณทุกรูปเตรียมรับเสด็จโดยพร้อมเพรียงกันเถิดนั่นเสียงแมวจากไหนร้องไม่หยุดการสังคายนาในวันนี้จะเริ่มขึ้นในอีกไม่ช้าแล้วนะ
0: โถเก็ดแก้วส่งเสียงทำไมเนี่ยเวลามีเหตุสำคัญทำเสียงทุกทีเอาหน้าแก่นแก้วเขาไม่ได้ตั้งใจสักหน่อยตอนนี้เรารีบกลับกันเถอะ

0: คุณปู่คะคนที่ไปร่วมการสังฆนาพระไตรปิฎกในสมัยรัชกาลที่1มีใครบ้างเหรอคะ
1: สมเด็จพระสังฆราชได้คัดเลือกพระสงฆ์ผู้มีความรู้แตกฉานในพระไตรปิฎกถึง218รูปกับทั้งพวกราชบัณฑิตคือผู้ที่มีความรู้ในหลักธรรมเช่นเดียวกันอีกจำนวนหนึ่งเป็นผู้ช่วยพระสงฆ์รวมทั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถพระอนุชาที่ทรงอภัทัยใสในการชำระพระไตรปิฎกในครั้งนี้มากทั้งสองพระองค์เสด็จมายังพระอารามทุกวันวันละสองเวลาตลอดระยะเวลา5เดือนที่ทำการสังฆายนาจนสำเร็จเป็นพระไตรปิฎกฉบับทองใหญ่ซึ่งเป็นแบบแผนของพระไตรปิฎกให้เราได้ศึกษากันจนถึงทุกวันนี
2: ้แสดงว่าท่านต้องการให้คนไทยได้อยู่อย่างมีศีลธรรมที่ดีแน่ๆเลย
1: ใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่1และสมเด็จพระอนุชาทรงทุ่มเทกำลังกายกำลังทรัพย์เป็นอย่างยิ่งนอกจากการทำสังฆนาพระไตรปิฎกแล้วในหลวงรัชกาลที่1ยังอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญจากที่ต่างๆมาประดิษฐานเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแก่อนาประชาราษฎร์เช่นพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตประดิษฐานที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระศรีศากยมุนีประดิษฐานที่วัดสุทัศน์เทพวรารามเมฆเองก็ต้องระลึกไว้เสมอนะ
2: ครับผม
0: ในหลวงรัชกาลที่1ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะฟื้นฟูศีลธรรมของคนไทยจึงโปรดให้มีการสังคายนาพระไตรปิฎกและโปรดอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญมาประดิษฐานไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้ประชาชนดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเราคนไทยก็ต้องไม่ลืมใช้ชีวิตให้อยู่ในตามที่ท่านตั้งใจไว้

0: เมื่อรัชกาลที่หนึ่งทรงสถาปนากรุงเทพขึ้นทรงเข้าพระทัยในปัญหาอย่างทองแท้จึงโปรดให้รวบรวมและชำระกฎหมายเพื่อเป็นหลักแก่บ้านเมืองที่เรียกกันว่ากฎหมายตราสามดูไงล่ะ
1: เขาทำอะไรกันดูเหมือนมีเรื่องอะไรกันนะอาจจะเป็นการพิพากษาคดีก็ได้
2: นั่นไงมีตราสามดวงจริงๆด้วย

0: แปลงผักของนักเรียนทุกคนงอกงามดีมากพรุ่งนี้ช่วงเย็นๆหลังเลิกเรียนก็เตรียมตะกร้าถุงผ้ามาเก็บผักกลับบ้านได้เลยนะนักเรียน
1: เพื่อนๆฉันขอแบ่งผักแปลงของเพื่อนๆกลับบ้านด้วยได้ไหมอ่ะฉันอยากเอาไปให้แม่ฉันทำต้มจับฉ่ายนะนะอย่างนี้ครูให้คะแนนเต็มเลยไหมครับ
0: ครูเห็นถึงความตั้งใจของนักเรียนทั้งคอยรดน้ำรวนดินใส่ปุ๋ยคอกดูแลเอาใจใส่ดีขนาดนี้ครูก็ต้องให้คะแนนเต็ม10อยู่แล้ว
2: ขอบคุณครับครู

สำหรับวันนี้ครูมีเรื่องมาแจ้งเตือนขณะนี้บริเวณหลังกำแพงโรงเรียนของเราเกิดมีหลุมยุบเนื่องจากเมื่อคืนลุงยามสังเกตเห็นพื้นดินตรงนั้นมีรอยแตกร้าวลักษณะวงกลมคล้ายร่างแหและมีเสียงดังคล้ายฟ้าร้องจากใต้ดินซึ่งดูผิดปกติผิดสังเกตลุงยามเลยโทรมาแจ้งครูช่วงกลางดึกระหว่างนี้ครูจะขอความร่วมมือจากนักเรียนทุกคนอย่าเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่พลัดตกลงไปในหลุมรวมถึงเพื่อความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่และรอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานเสร็จนะนักเรียน

0: น่ากลัวจังมันจะกว้างขนาดไหนนะคงจะกว้างมากแน่ๆเลยไม่รู้ว่ายุบลงไปลึกแค่ไหนเนาะ
1: สงสัยวันนี้อดเก็บผักกลับบ้านแน่เลย
2: คุยเรื่องหลุมยุบก่อนสิต้นกล้าห่วงแต่จะเก็บผักไม่กลัวหลุมยุบแล้วไง
1: ก็ฉันอยากกินต้มจับฉ่ายฝีมือแม่ฉันนี่นะ
2: เรารีบขึ้นไปบนห้องเรียนกันดีกว่าจะได้ไปดูเจ้าหน้าที่ทำงานจากหน้าต่างห้องนะ
0: ดีๆฉันก็อยากเห็นเหมือนกันนะ
1: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะหูเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
0: จ้าเอ๋ DLTV มาแล้วจ้า
3: โอ้ยมาได้ไงเนี่ย DLTV
0: ฉันรู้ไงว่าพวกนายต้องมีคำถามมีอะไรจะถามก็ถามมาได้เลยด้วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไงได้เลยหลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ซึ่งภัยพิบัติหลุมยุบนี้ไม่เพียงเกิดในประเทศไทยเราเท่านั้นนะในต่างประเทศก็มีให้เห็นเยอะเลยละส่วนสาเหตุการเกิดหลุมยุบไม่จำเป็นต้องเกิดจากธรรมชาติหรือแผ่นดินไหวเท่านั้นอาจจะมาจากการกระทำของมนุษย์ก็ได้อย่างการทำเหมืองใต้ดินการสูบเจาะน้ำบาดาลการที่รถบรรทุกสิ่งของที่หนักเกินพิกัดการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบทำให้เกิดการเปลี่ยนทางน้ำใหม่หรือระบบทางน้ำธรรมชาติใหม่ทั้งหมดนี้ทำให้เกิดโครงใต้ดินส่งผลให้เกิดหลุมยุบได้ทั้งนั้นเลย
1: เมื่อกี้นายบอกว่าแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้ด้วยเหรอ
0: ใช่เลยแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้เหมือนกันเพราะถือเป็นการเกิดการขยับตัวของพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดรอยร้าวของเพดานโพรงที่มาจากการเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงยังไงล่ะ
4: เด็กๆครูจะมาบอกว่าเราคงจะเข้าไปเก็บผักตามที่นัดกันไว้ไม่ได้แล้วนะ
5: พวกเรา
6: พวกเรา
5: คุยกันเมื่อกี้เองครับครู
4: กำลังดูเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติงานกันอยู่แล้วสิมาครูจะอธิบายให้ฟังหลังจากที่เกิดหลุมยุบแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการในพื้นที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบของกรมทรัพยากรธรณีและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนั้นๆเขาก็จะติดป้ายห้ามเข้าแล้วก็ล้อมรั้วกั้นเขตพื้นที่โดยรอบห่างจากขอบหลุมไม่ต่ำกว่า15เมตรเพื่อป้องกันคนและสัตว์ตกลงไปในหลุมที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านที่ต้องซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดเสียหายหลังจากที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ได้อีกอย่างที่สำคัญคืออย่าทิ้งขยะของเสียหรือสารพิษลงในหลุมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติภายในหลุมยุบนะ
0: ครูเคยเห็นหลุมยุบมาก่อนไหมคะ
4: ครูก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนี่แหละแต่ครูพอจะทราบมาก่อนหน้านี้ว่าพื้นที่แถวนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขากำลังทำการศึกษาสำรวจเก็บข้อมูลว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดหลุมยุบได้ไหมแล้วก็เกิดขึ้นมาจริงๆด้วยแล้วเขาก็ยังมีการวางแผนใช้งานที่ดินเพื่อการชลประทานเพื่อลดการกระตุ้นให้เกิดหลุมยุบด้วยนะ
0: ถือว่ายังดีนะที่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินและไม่ได้อยู่บนพื้นที่บ้านเรือนของชาวบ้านโชคดีมากๆเลยล่ะแต่ถ้าอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลุมยุบก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และกรมทรัพยากรธรณีนะทุกคน
4: ครูแวะมาบอกเด็กๆเท่านี้ล่ะตั้งใจเรียนแล้วก็อย่าเข้าไปใกล้เขตที่เจ้าหน้าที่เขากั้นเอาไว้เด็ดขาดเลยนะ
3: ครับ
0: หลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปกลายเป็นโพรงใต้ดินทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ขณะเกิดภัยพิบัติหลุมยุบห้ามเข้าใกล้บริเวณเกิดเหตุโดยเด็ดขาดอาจพลัดตกลงไปในหลุมและเกิดอันตรายควรรอจนกว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบนะครับ
7: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ่ะ
0: โหนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินซุดตัวนี่นะ
3: แผ่นดินซุดตัว
1: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
4: เด็กๆขอออกมาห่างๆก่อนนะ
7: เมื่อเกิดแผ่นดินซุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ

Cloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์วิดีโอสตรีมมิ่งในยุคที่การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแค่ปลายนิ้วสัมผัสเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์หรือ All Cloud คือศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาข้าราชการหรือประชาชนทั่วไปภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีบริการที่น่าสนใจมากมายทั้งการเรียนออนไลน์หรือ e-learning ซึ่งเปิดสอนหลากหลายวิชาทั้งเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองเฉพาะด้านต่างๆหรือสื่อการเรียนรู้ที่รวบรวมสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ motion graphic podcast infographic และสื่อรูปแบบอื่นๆมากมายให้เลือกชมตามความต้องการรวมถึงบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊กและระบบค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนที่สามารถอ่านหรือดาวน์โหลดได้อย่างสะดวกสบายบริการนี้มีขึ้นเพื่อรองรับทั้งนักอ่านที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือเล่มแบบดั้งเดิมและนักอ่านสายดิจิทัลที่นิยมอ่านผ่านอีบุ๊กให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามความถนัดและความสะดวกของแต่ละคนนอกจากนั้น All Cloud ยังมีอีกหนึ่งจุดเด่นที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้นั่นคือระบบดูถ่ายทอดสดซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงกิจกรรมสำคัญของศาลปกครองได้สะดวกและทันเหตุการณ์บริการนี้จะพาคุณไปร่วมรับชมการบรรยายการอบรมสัมมนาและกิจกรรมความรู้ต่างๆที่จัดโดยศาลปกครองได้แบบเรียลไทม์แค่เลือกช่องทางออกอากาศในหัวข้อที่สนใจก็รับชมได้ทันทีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถติดตามเหตุการณ์สำคัญได้โดยไม่ต้องรอและถ้าอยากทราบว่าจะมีการถ่ายทอดสดเรื่องใดบ้างในอนาคตก็สามารถตรวจสอบกำหนดการล่วงหน้าได้จากปฏิทินไลฟ์สตรีมมิ่งซึ่งอยู่บนหน้าเว็บไซต์ช่วยให้ไม่พลาดเนื้อหาที่สนใจแต่สำหรับใครที่พลาดชมในเวลาจริงก็ไม่ต้องกังวลเพราะ All Cloud มีบริการรับชมรายการย้อนหลังโดยเลือกที่เมนูดูถ่ายทอดสดหรือวิดีโอสตรีมมิ่งและคลิกเลือกรายการที่ต้องการรับชมย้อนหลังได้ทันทีทั้งหมดนี้ถ่ายทอดด้วยภาพและเสียงคมชัดใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนรองรับการใช้งานทั้งบนคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตในรูปแบบเว็บไซต์ที่ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน All Cloud บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ทาง App Store หรือ Google Play คลิกเดียวเปิดโลกความรู้ All Cloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์เพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคนหากยังไม่เคยใช้งานลองเข้ามาสำรวจได้เลยวันนี้เรียนรู้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่กับสารปกครองผ่านระบบออนไลน์เข้าถึงสารปกครองแบบใกล้ชิดง่ายเพียงคลิกเดียวรู้หรือไม่ตอนฟ้องเพิกถอนกฎรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นการฟ้องคดีที่ขอให้เพิกถอนกฎซึ่งหมายถึงพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงระเบียบหรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะเช่นระเบียบมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้นักศึกษาต้องทำวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากกฎดังกล่าวไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์กฎสามารถนำเรื่องมาฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้โดยตรงยกเว้นกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดให้ต้องอุทธรณ์กฎเสียก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้เช่นประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า

0: แรงสูงซึ่งมีสภาพเป็นกรดจะต้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: สวัสดีค่ะรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะวันนี้เป็นเรื่องความเสี่ยงจากการลงทุนและการจัดพอร์ตให้ปลอดภัยนะคะแต่ก่อนจะไปคุยกันวันนี้ฝากติดตามและ Subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยนะคะความเสี่ยงจากการลงทุนนี่คืออะไรนะคะเราคงเคยได้ยินกันบ่อยครั้งว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงดังนั้นวันนี้เราจะคุยกันว่าเราจะหาวิธีลดความเสี่ยงจากการลงทุนนี้ได้อย่างไรค่ะและไม่ว่าเราจะใช้วิธีการใดก็ตามเราก็ควรจะมีความเข้าใจพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและการลงทุนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประเภทของสินทรัพย์นั้นๆอัตราผลตอบแทนที่ต้องการจากสินทรัพย์นั้นแล้วก็เรื่องของความเสี่ยงที่จะมากับสินทรัพย์นั้นๆด้วยค่ะโดยการลงทุนในสินทรัพย์ใดๆก็ตามนะคะที่มีความเสี่ยงสูงก็มีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนสูงขึ้นตามไปด้วยนะคะอย่างที่เราเคยได้ยินกันบ่อยๆว่าเสี่ยงมากได้มากเสี่ยงน้อยได้น้อยใช่ไหมคะดังนั้นนักลงทุนหลายคนที่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้สูงขึ้นก็ย่อมมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนมากขึ้นตามไปด้วยค่ะหลายคนอาจจะบอกว่าไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ถ้าอย่างนั้นเอาเงินไปฝากออมทรัพย์ดีกว่าประเด็นก็คือว่าการที่เราเอาเงินไปฝากในบัญชีออมทรัพย์แม้จะรู้สึกว่ามีความปลอดภัยสูงมีสภาพคล่องสูงแล้วก็ไม่มีความเสี่ยงจากการลงทุนแต่อย่าลืมนะคะว่าเราก็ยังมีความเสี่ยงจากอัตราเงินเฟ้อซึ่งทำให้มูลค่าเงินในบัญชีของเราเนี่ยลดลงไปได้ค่ะความเสี่ยงจากการลงทุนที่นักลงทุนควรรู้มีอะไรบ้างโดยทฤษฎีแล้วเราสามารถแบ่งความเสี่ยงจากการลงทุนได้เป็น2ประเภทประเภทแรกเรียกว่าความเสี่ยงที่เป็นระบบและประเภทที่2ก็คือความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบความเสี่ยงที่เป็นระบบก็คือความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบมากหรือน้อยแตกต่างกันไปแล้วก็เป็นความเสี่ยงที่นักลงทุนเนี่ยไม่สามารถควบคุมได้ค่ะยกตัวอย่างเช่นความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยและอัตราเงินเฟ้อแล้วก็แม้กระทั่งผลกระทบจากภาวะโรคระบาดโควิดเป็นต้นค่ะเพื่อให้เห็นภาพง่ายขึ้นสำหรับความเสี่ยงที่เป็นระบบยกตัวอย่างเช่นผลกระทบภาวะโรคระบาดโควิดนี่เองค่ะอุตสาหกรรมที่ถูกผลกระทบอย่างหนักก็คืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโรงแรมธุรกิจการบินแล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกเป็นต้นค่ะความเสี่ยงอีกประเภทนึงนะคะเรียกว่าความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบก็คือความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยในการบริหารของธุรกิจนั้นหรืออุตสาหกรรมนั้นๆยกตัวอย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบริหารการมีต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นหรือแม้กระทั่งการที่ธุรกิจมีหนี้เพิ่มขึ้นเป็นต้นค่ะความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบที่เกิดจากปัจจัยภายในธุรกิจเองเราสามารถจะทำให้มันลดลงได้เรียกว่าการกระจายความเสี่ยงโดยการที่เราลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทหรือสุภาษิตฝรั่งเรียกว่า don't put all eggs in one basket ก็คืออย่าใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าเดียวกันเพราะมิฉะนั้นไข่จะกระทบกันจนแตกได้นะคะนั่นก็หมายถึงว่าการที่เราถือสินทรัพย์หลากหลายประเภทเนี่ยจะทำให้เราลดความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยของธุรกิจแต่ละธุรกิจหากธุรกิจหนึ่งมีปัญหาหรือมีผลกระทบทำให้อัตราผลตอบแทนเนี่ยน้อยลงไปนะคะก็ยังมีธุรกิจอื่นๆที่พอจะให้ผลตอบแทนที่สวยงามแก่เราได้บ้างค่ะนอกเหนือจากทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและการลงทุนแล้วนะคะนักลงทุนควรพิจารณาความเสี่ยงอื่นๆอะไรบ้างก็มีด้วยกัน5ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของแต่ละบุคคลข้อที่1ก็คือเรื่องของอายุหรือวัยค่ะข้อที่2ก็คือเรื่องของสถานภาพและความพร้อมทางการเงินข้อที่3ก็คือเรื่องของอัตราผลตอบแทนที่ต้องการข้อที่4ก็คือเรื่องของระดับของการยอมรับความเสี่ยงที่จะรับได้และข้อสุดท้ายก็คือข้อจำกัดและเงื่อนไขในการลงทุนของแต่ละคนค่ะข้อแรกนะคะก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของอายุและวัยของแต่ละคนนะคะซึ่งจะแบ่งได้เป็น3ช่วงวัยด้วยกันค่ะช่วงวัยแรกก็คือช่วงวัยตั้งแต่เริ่มทำงานนะคะวัยหนุ่ม

สาวจนกระทั่งถึงวัย30ปลายๆช่วงที่2ก็จะเป็นช่วงตั้งแต่วัย30ปลายๆจนกระทั่งถึงวัยก่อนเกษียณอายุแล้วก็ช่วงสุดท้ายก็จะเป็นช่วงตั้งแต่วัยเกษียณอายุเป็นต้นไปค่ะในช่วงแรกของวัยนี้ก็จะเป็นวัยตั้งแต่เริ่มทำงานไปจนถึงวัย30ปลายๆเป็นวัยที่สะสมประสบการณ์ทั้งประสบการณ์ในด้านการทำงานแล้วก็ประสบการณ์ทางด้านการลงทุนยังมีโอกาสที่จะสร้างผลตอบแทนได้มากขึ้นตามวัยในขณะเดียวกันความรับผิดชอบของช่วงวัยนี้ก็ยังมีไม่มากแต่จะค่อยๆเพิ่มขึ้นไปตามวัยด้วยค่ะดังนั้นในช่วงวัยนี้จึงยังมีความสามารถที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงได้ค่ะในช่วงวัยถัดมานะคะเป็นช่วงวัยตั้งแต่วัย30ปลายๆจนกระทั่งถึงวัยก่อนเกษียณอายุจะเป็นวัยที่มีความมั่นคงทางอาชีพหน้าที่การงานมีรายได้ค่อนข้างสม่ำเสมอแล้วก็มีภาระค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ๆเนี่ยที่ค่อนข้างจะลดลงไปตามวัยนะคะเช่นเรื่องของค่าผ่อนบ้านเรื่องของค่าเล่าเรียนลูกเป็นต้นในวัยนี้แม้ว่าเราจะมีความมั่นคงทางการเงินค่อนข้างสูงแต่ด้วยอายุที่เพิ่มขึ้นเนี่ยทำให้เราไม่สามารถจะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นนะคะดังนั้นควรจะไปเน้นเรื่องของการลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอมีความเสี่ยงปานกลางถึงน้อยมีความมั่นคงในระยะยาวยกตัวอย่างเช่นการลงทุนในหุ้นสามัญที่มีปัจจัยพื้นฐานดีลงทุนในตราสารหนี้หรือแม้กระทั่งลงทุนในกองทุนรวมภายในประเทศเป็นต้นค่ะในช่วงวัยหลังเกษียณเป็นต้นไปนะคะเป็นวัยที่เราไม่มีรายได้จากงานประจำแต่เรายังมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นทุกวันและเราก็ต้องเตรียมค่าใช้จ่ายบางส่วนเพื่อการรักษาพยาบาลในยามเจ็บป่วยของเราอีกด้วยนะคะดังนั้นการลงทุนที่เหมาะสมกับวัยหลังเกษียณควรจะเป็นการลงทุนที่ป้องกันความเสี่ยงในทุกรูปแบบและสร้างผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอในเวลาเดียวกันยกตัวอย่างเช่นการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลหรือแม้กระทั่งการลงทุนในกองทุนรวมที่สร้างผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอเป็นต้นค่ะข้อ2นะคะก็คือเรื่องของสถานภาพทางการเงินนะคะก่อนที่เราจะนำเม็ดเงินมาลงทุนเราควรจะต้องประมาณการรายรับรายจ่ายทั้งปัจจุบันและในอนาคตการที่เราจะนำเงินก้อนไหนๆมาลงทุนก็ตามไม่ควรจะเป็นเงินที่จะต้องเอาไปผ่อนบ้านหรือไม่ควรจะเป็นเงินที่จะต้องเอาไปจ่ายค่าเรียนลูกนำมาลงทุนอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะคะดังนั้นเงินที่เราจะนำมาลงทุนก็คือเงินที่เราพิจารณาแล้วว่าจะไม่เอามาเป็นค่าใช้จ่ายในปัจจุบันและในอนาคตก็จะเป็นเงินส่วนเหลือที่เราเก็บเอาไว้สามารถนำมาลงทุนได้เพื่อให้ได้ผลตอบแทนค่ะนอกจากนี้นักลงทุนควรพิจารณาเรื่องของอัตราผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัตราผลตอบแทนที่จะได้รับเนี่ยคาดว่าจะได้สักกี่เปอร์เซ็นต์ด้วยระยะเวลาเท่าไหร่นะคะและอยู่ในรูปแบบไหนซึ่งอาจจะเป็นรูปแบบของเงินปันผลที่จะได้รับเรื่องของกำไรจากการซื้อขายหรือแม้กระทั่งเรื่องของดอกเบี้ยรับจากการลงทุนเป็นต้นค่ะประเด็นที่4นะคะก็เป็นประเด็นเรื่องของการยอมรับความเสี่ยงของแต่ละบุคคลนะคะก่อนที่เราจะลงทุนเนี่ยเราจะต้องทำแบบประเมินเพื่อจะทราบความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงของตัวเราเองการที่เราทำการประเมินความเสี่ยงเนี่ยก็เพื่อที่เราจะได้ทราบว่าเราเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียมากน้อยแค่ไหนเรามีความวิตกต่อการลงทุนที่อาจจะเกิดการขาดทุนได้มากน้อยแค่ไหนนะคะและสุดท้ายก็คือเราได้ทราบทัศนคติและพฤติกรรมในการลงทุนของตัวเราเองค่ะดังนั้นสินทรัพย์ที่เราจะเลือกลงทุนก็ควรมีความสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่เรายอมรับได้ด้วยค่ะข้อที่5ก็คือเรื่องของข้อจำกัดและเงื่อนไขของแต่ละบุคคลนะคะเชื่อได้ว่านักลงทุนแต่ละคนเนี่ยก็มีข้อจำกัดหรือเงื่อนไขในการลงทุนที่ไม่เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นนักลงทุนบางท่านก็ไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการลงทุนในต่างประเทศถ้าเป็นแบบนี้ก็ไม่ควรจะลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศนะคะหรือนักลงทุนบางท่านเนี่ยก็มีความสนใจเฉพาะที่จะลงทุนเพื่อลดหย่อนภาษีเป็นพิเศษค่ะดังนั้นเราควรจะรู้จักตัวเราเองว่าเรามีข้อจำกัดหรือมีเงื่อนไขในการลงทุนอย่างไรก่อนที่พิจารณาในการที่จะเลือกสินทรัพย์ลงทุนค่ะสุดท้ายแล้วนะคะการลงทุนเพื่อจะได้อัตราผลตอบแทนที่ต้องการก็มักจะมีความเสี่ยงเข้ามาร่วมด้วยเสมอนะคะดังนั้นผู้ลงทุนก็ควรจะพิจารณาถึงสินทรัพย์ประเภทนั้นๆ นะคะว่าเหมาะสมกับเราหรือไม่นะคะพิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยงของแต่ละบุคคลทั้ง5ข้อที่ได้กล่าวมาแล้วนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าเราจะต้องศึกษาหาข้อมูลโดยละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยค่ะพบกันใหม่กับรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีค่ะ

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับ
1: และสำหรับผู้ที่เปิดทีวีผ่านมาทางนี้นะครับหรือเปิดคลิปผ่านมาทางนี้อากาศร้อนๆอย่างนี้นะครับก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยเข้ามาดูข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าในวันนี้กันนิดนึงสินค้าในวันนี้เนี่ยเป็นสินค้าที่ช่วยให้คุณผ่านอากาศในหน้าร้อนๆอย่างนี้ไปได้นะครับอย่างมีความสุขมากขึ้นเรายังไม่พูดถึงเครื่องปรับอากาศครับเพราะว่ามีเฉพาะบางบ้านเท่านั้นที่จะมีกำลังซื้อเครื่องปรับอากาศได้แต่เชื่อว่าพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศจะต้องมีสิ่งนี้อยู่นั่นก็คือพัดลมนะครับ

0: เมื่อพูดว่าเป็นพัดลมแล้วคุณผู้ดูอาจจะคิดว่าเอ้ยมันก็คงจะเหมือนกันหรือเปล่าไม่น่าจะแตกต่างทุกรุ่นก็น่าจะมีใบซึ่งก็ถูกในส่วนนึงครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยทีมงานของเราได้ไปเลือกพัดลมมาทั้งหมด4แบบซึ่งเราไม่ได้เลือกมามั่วๆนะครับเราอ้างอิงจากข้อมูลของผู้แทนจำหน่ายซึ่ง4รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดีมากๆในช่วงหน้าร้อนนะครับรูปร่างภายนอกเนี่ยต่างกันและแน่นอนแต่ว่าภายในวงจรของเขาเป็นยังไงวิธีการให้ความเย็นแตกต่างกันหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลกันต่อครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์ดุสิตสุขสวัสดิ์นะครับจากเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะครับ
0: ทีนี้พัดลมทั้ง4แบบที่อยู่กับเราตอนนี้นะครับ1ตั้งพื้นครับ2แบบปรับระดับได้3แบบไอเย็นและ4แบบพาวเวอร์ครับ

0: ในสายตาของคนที่มองด้านเทคนิคจริงๆแล้ว4แบบนี้ครับเขาต่างกันไหมครับ
1: ก็ลักษณะการให้ลมก็จะต่างกันก็ถ้าเกิดว่าเรานั่งพื้นกันก็ตัวเล็กน่าจะเหมาะกว่าแต่ถ้าเรานั่งโต๊ะกินข้าวกันตัวสูงก็จะดูเหมาะกว่าแต่ถ้าเกิดเรานั่งอ่านหนังสือไม่อยากได้พื้นที่กว้างลมเบาๆโรยๆพอก็ไอตัวทาวเวอร์สูงนี่ก็จะดีกว่าแต่ถ้าความร้อนมันเยอะมากเราอยากลดอุณหภูมิความร้อนด้วยก็จะแบบไอ้น้ำก็จะช่วยลดอุณหภูมิความร้อนได้ด้วย
0: ถ้าคนทั่วไปมองผมว่าจริงๆแล้ว2ตัวนี้เหมือนกันใช่ไหมครับจะมีแปลกประหลาดก็คือ2ตัวนี้
1: อย่างแรกเนี่ยผมอยากให้ดูตรงนี้ก่อนพัดลมทั่วไปนะครับก็จะมีฉลากตรงนี้นะครับเราเห็นว่าฉลากเบอร์5ใช่ไหมครับคุณได้ด้วยว่าจริงๆทำไมมันต้องเบอร์5เคยสงสัยไหมมันเบอร์6เบอร์7เบอร์8ได้ไหมแล้วเราเคยเห็นเบอร์4เบอร์3ขายไหม
0: ไม
1: ่เคยคือเบอร์5เนี่ยเป็นค่าขั้นต่ำที่เขาบอกว่าตัวเนี้ยน่าจะขายได้จริงๆพัดลมดีๆเบอร์6เบอร์7ก็มีนะครับค่าการเซฟไฟคือกินไฟสมมุติกินข้าวจานนึงแบกของได้1กิโลไอ้ตัวนึงแบกของได้2กิโลก็ต้องดีกว่าถูกไหมเพราะฉะนั้นจริงๆมันก็มีเบอร์6เบอร์7แต่ว่าเขาให้เขียนแค่เบอร์5เป็นค่ากลางเขาไม่โฆษณาแล้วเราคิดว่าเราซื้อวันแรกมาเบอร์5เนี่ยใช้ไปมันเบอร์5ตลอดไหม
0: น่าจะเป็นไปได้ครับ
1: น่าจะเป็นไปได้ใช่คือกินไฟเยอะขึ้นแต่ไม่ทำงานเลยเป่าลมไม่เคยออกวิ่งช้าวิ่งไม่เต็มที่อย่างนี้มันก็จะกลายเป็นเบอร์4เบอร์3ไม่เฉพาะพัดลมนะพวกแอร์คอมเพรสเซอร์ก็เหมือนกันนะครับแต่ศัพท์ตัวนั้นเขาเรียกค่า EER
0: พวกนี้ก็อาจจะมีเบอร์5เบอร์4เหมือนกัน
1: คือไฟฟ้าทุกชนิดก็จะมีเบอร์5หมดถ้าไม่มีเบอร์5เนี่ยผมว่าเดี๋ยวนี้ขายยากแล้วแหละบนเชลฟ์อ่ะเพราะว่าเขาก็พยายามคัดเลือกเบอร์5มาขายไม่รวมพวกตลาดนัดพวกที่เราไปดูกันนะพวกนี้อาจจะไม่มีฉลากก็คือจะไม่มีเบอร์5อันนี้คือฉลากประหยัดไฟนะครับ
0: ทีนี้เราจะเห็นว่าเจ้าเนี่ยเขาจะมีใบพัดแบบเป็นใบอย่างนี้แต่พอเป็นพวกนั้นกับหรือตัวทาวเวอร์เนี่ยเอาละร
1: ู
0: ปทรงไม่เหมือนและแสดงว่าข้างในระบบการทำงานเขาก็น่าจะไม่เหมือนนะครับ
1: เอาตัวนู้นก่อนละกันนะครับตัวใบพัดเขาเนี่ยจะเป็นคล้ายๆหลอดลูกแบตนะครับเห็นไหมครับเป็นทรงกระบอกยาวๆก็จะหมุนในแนวกลมนะครับดูดลมจากด้านข้างหรือด้านบนแล้วก็เป่าออกนะครับพัดลมพวกนี้ก็จะใช้ในพวกเวลาเขาผัดกับข้าวดูดควันอะไรอย่างเงี้ยก็จะใช้ลักษณะพัดลมแบบนี้ด้วย
0: เป็นแบบเดียวกันเหมือนพวกที่ดูดควันออกไประบายก็จะใช้แบบนี้กัน
1: ใช่ใช่ใช่ครับลักษณะลมจะคนละแบบกับแบบนี
0: ้แล้วมันต่างกันไงครับอาจารย์อันไหนดีหรือไม่ดีกว่าหรือว่าจริงๆแล้วมันมีวิธีใช้เฉพาะของมัน
1: ผมว่าดูลักษณะการเหมาะสมของการใช้งานคือตัวนี้พื้นที่ที่เขาควบคุมเนี่ยมันเป็นพื้นที่แคบๆเล็กๆเช่นเรานั่งอ่านหนังสืออยู่คนเดียวนะครับตัวนี้ก็จะเหมาะกว่าแต่นี้จะเป็นพื้นที่กว้างๆเรานั่งกัน 4-5 คนอันนี้ก็จะคุมพื้นที่ได้กว้างกว่า
0: แปลว่าตัวนี้อาจจะลมแรงกว่า
1: โดยใบพัดเขาลมแรงกว่าแต่ผมว่าราคาตัวนี้น่าจะสูงกว่านะถ้าเทียบราคาต่อขนาดวัตต์ของมอเตอร์เนี่ย
0: อาจจะเป็นเพราะความสวยงามของเข
1: าใช่เขาสวยงามกว่า
0: แต่จริงๆแล้วแสดงว่าตัวทาวเวอร์เนี่ยลมจะเบาหน่อยอาจจะใช้ได้สำหรับ1คนแล้วก็เจาะไปเลยว่าเป่าไปทางนี้นะ
1: ใช่
0: แต่เจ้านี่เนี่ยลมแรงกว่าไปได้ไกลกว่า
1: เป็นโมฆะ
0: แล้วก็สายได้ด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ

0: ทีนี้เนี่ยเจ้า2ตัวนี้ครับที่แม้ว่าเขาจะคล้ายกันแต่ว่าถ้าดูง่ายๆเลยนะครับใบพัดอันนี้จะหลายใบกว่าอันนี้จะมี3ใบตรงนี้มันแตกต่างกันไหมครับอาจารย
1: ์ใบพัดยิ่งเยอะเนี่ยครับเสียงลมมันก็จะเบากว่าแล้วก็ค่อนข้างหมุนได้สมูทกว่าแต่ใบพัดน้อยๆเนี่ยมันก็จะราคาถูกเวลาซื้ออะไรเนี่ยแต่ว่าเสียงก็จะดัง

0: ตัวที่น่าจะต่างจากเพื่อนมากที่สุดเลยก็คือเจ้าพัดลมไอเย็น
1: ครับ
0: อันนี้ครับไส้ในเขามันต่างกับคนอื่นยังไงครับ
2: ตัวนี้เขาเรียกว่าพัดลม EWAP นะครับมาจากคำว่า Evaporator นะครับก็คือการใช้ตัวน้ำเนี่ยเป็นตัวช่วยให้มันลดอุณหภูมิลงด้วยใช่คือพัดลมตัวนี้จะต้องเติมน้ำก่อนข้างหลังเนี่ยจะมีที่ใส่น้ำป
0: ุ
2: ๊บใส่เข้าไปมันก็จะมีแกนกระดาษเข้าไปจุ่มน้ำเพื่อให
0: ้น
2: ้ำขึ้นมาที่กระดาษแค่กระดาษทิชชู่นะครับแล้วก็ดูดลมผ่านกระดาษนี้ออกมาอีกฝั่งนึงแต่พัดลมชนิดนี้นะครับห้ามใช้ในพื้นที่ปิดเด็ดขาดคือพื้นที่ที่เราอยู่กันอย่างเงี้ยห้ามเปิดพัดลมแบบนี้เพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยความชื้นในอากาศมันจะสูงมากจนเราหายใจเข้าไปแล้วเราอาจจะเป็นปอดบวมได้
0: อ๋อแสดงว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยห้ามเปิดเวลานอนเลย
2: จะไม่ได้เลยครับห้ามเปิดให้เด็กนอนห้ามเปิดในห้องนอนเราห้องปิดนี้ไม่ได้ต้องเปิดในพื้นที่เปิดเช่นเราจัดงานเลี้ยงเอาท์ดอร์นอกบ้านมีแขกมาเยอะวันนี้นะครับมันร้อนก็เอาอย่างนี้เปิดอย่างนี้ได้เพราะว่าอากาศมันโอเพนแอร์อยู
0: ่แสดงว่าไอ้พัดลมรุ่นอื่นๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทำให้อากาศเย็นลงเหมือนตัวนี้เพราะว่าตัวนี้เนี่ยเหมือนเอาน้ำเข้ามาช่วยทำให้อากาศรอบๆตัวเราเย็นลงแล้วไอ้พัดลมธรรมดาอย่างเงี้ยเขาทำให้เรารู้สึกเย็นได้ยังไงครับ
2: ก็เวลาลมพัดมาเนี่ยครับที่ผิวเราเนี่ยจะมีเหงื่อออกเหงื่อมันก็จะระเหยเร็วขึ้นพอเหงื่อยิ่งระเหยเร็วมันก็พาความร้อนออกจากตัวเราตัวเราก็รู้สึกสบายแต่เราก็จะหิวน้ำนะเกียรติไหมครับพัดลมเปิดเออยินดีแต่กินน้ำบ่อยก็เพราะว่ามันเสียน้ำออกไป
0: โอเคครับนั่นก็คือเหตุผลนั่นเองครับทีนี้แสดงว่ามีเจ้าตัวนี้ตัวเดียวที่ทำให้อากาศเย็นลงตัวอื่นเนี่ยเป็นแค่ตัวพาเอาความร้อนที่อยู่กับตัวเราเนี่ยทิ้งไป
2: ครับ
0: แล้วพัดลมเนี่ยมันต่างกับเครื่องปรับอากาศเยอะไหมครับ
2: โอ้คนละเรื่องกันเลยครับสมมติอุณหภูมิห้องสัก40องศาเนี่ย EWAP เนี่ยอย่างมากลดลงมาได้ก็สัก36 35คือดิฟเทมก็คืออุณหภูมิที่ลดลงมาจากอุณหภูมิปกติเนี่ยไม่เกิน 2-3 องศาแต่แอร์เนี่ยสมมติอุณหภูมิห้องนี้40องศาจะลดลงมาเหลือ18ก็ได้เพราะมันมีสารทำความเย็นนะครับ อันนี้เป็นข้อต่างที่ชัดเจน

0: ทีนี้หน้าร้อนเนี้ยครับว่าน่าจะมีคุณผู้ดูหลายท่านเนี่ยไปซื้อพัดลมควรจะเลือกอย่างไรครับว่ารุ่นไหนเนี่ยต้องระวังเรื่องอะไรบ้างรุ่นไหนจะเหมาะกับบ้านเราหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับเราลองเริ่มจากตัวทาวเวอร์ครับเหมาะกับบ้านไหนไม่เหมาะกับบ้านไหนครับ
1: ตัวทาวเวอร์เนี่ยครับอย่างแรกคือราคามันแพงนะครับแล้วก็สวยงามถ้าเกิดว่าบ้านเราเนี่ยก็ต้องการเราพอจะมีกำลังซื้อได้แล้วก็ใช้ลมแคนที่แคบผมว่าตัวทาวเวอร์ก็ดูเข้ากับการตกแต่งของบ้านเราทำให้เป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นหนึ่งได้

0: ในบ้านเราได้แต่ถ้าเกิดว่าบ้านเราอยู่เป็นบ้านโอเพนแบบฝาเปิดริมน้ำนะครับพัดลม2แบบนี้ก็จะดูเหมาะสมกว่าเพราะว่าเราแค่เป็นการดูดอากาศจากนอกบ้านให้มาโฟลว์ในบ้านเพื่อให้บ้านเราเย็นไอ้พัดลมพวกนี้มันก็จะมีกำลังดูดอากาศจากนอกบ้านเพื่อมาโฟลว์ให้บ้านเราเย็นได้ดีกว่า
1: ซึ่งทาวเวอร์อาจจะกำลังไม่พอ
0: ไม่พอ
1: แค่ลมพัดวูบมาก็สู้ไม่ไหวแล้ว
0: ใช่ใช
1: ่แล้วถัดมาล่ะครับทางตัวไอเย็นเนี่ยครับ

0: บ้านเราสมมติเราเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวเป็นหลังคาสังกะสีนะครับแล้วก็มีลูกค้ามาค่อนข้างแน่นเป็นฝาเปิดการเปิดพัดลมทั้งสองแบบนี้ก็ยังช่วยอะไรไม่ได้ตัวนี้ก็จะช่วยได้เนื่องจากว่าเขาให้ความชื้นปนเข้ามาด้วยอุณหภูมิข้างนอกซึ่งเป็นอุณหภูมิที่ร้อนพอผ่านตัวแผ่นกรองตัวนี้ซึ่งมีความชื้นเข้ามาก็จะทำให้รถภาชนะเย็นแล้วมันเป็นพื้นที่เปิดก็ไม่เกิดปัญหาอะไร
1: อ๋อแต่ก็ต้องระวังสำหรับบ้านที่เป็นบ้านปิด
0: ครับ
1: หรือเปิดเวลานอนเนี่ยก็คือไม่แนะนำเลย
0: ครับเคสห้ามเลยแล้วกันสำหรับผู้ป่วยติดเตียงนะครับสมมติว่าอากงอาม่านอนติดเตียงอยู่เนี่ยไม่ควรจะเปิดไอ้พวกนี้อัดท่านเข้าไปเพราะทำให้ปอดท่านชื้นได้ง่ายมากเพราะพวกนี้ท่านก็ไม่ค่อยแข็งแรงอยู่แล้วอย่างที่สองหรือลูกเด็กเล็กแดงที่นอนเนี่ยนะครับแล้วก็ห้องปิดแล้วก็เปิดตัวนี้อัดเด็กอะไรเงี้ยก็ไม่สมควรเพราะว่าเด็กก็ยังปอดไม่แข็งแรง
1: อ๋อเพราะว่าผมเคยอ่านเจอว่าพวกเชื้อราอะไรก็จะไปเกาะเขาด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่เพราะว่าในพื้นที่ที่มันเป็นกระดาษกรองตรงนั้นก็จะมีฝุ่นมีเชื้อรามีอะไรเติบโตได้ง่ายมาก
1: เพราะฉะนั้นใครซื้อเจ้าตัวนี้ไป1 นะครับใช้ในที่เปิดจะดีกว่าคือจริงๆในบ้านได้แต่ขอให้เปิดหน้าต่างอะไร
0: ใช่จะให้มันมีทางโฟลว์ได้ครับ
1: และเมื่อซื้อไปแล้วก็ช่วยล้างหรือเปลี่ยนไอตัวกระดาษที่เป็นตัวซับน้ำแล้วพาขึ้นมาลดอุณหภูม
0: ิ
1: บ่อยๆเพื่อจะได้ไม่มีเชื้อโรคอะไรไปเกาะทีนี้แบบคลาสสิก2ตัวนี้นะครับน่าจะเหมาะกับที่ไหนแล้วก็มีข้อควรระวังอะไรบ้างครับ
0: ก็บ้านคนทั่วไปนะครับถ้าเราไปก็จะมีแค่จะสองแบบนี้แหละครับที่เราเห็นกันนะครับก็เป็นตัวที่เราใช้กันอยู่ปกตินะครับ

0: เรามาคุยถึงปัญหาที่เราจะเจอกันก่อนดีกว่าว่าเราเจอปัญหาอะไรกับพัดลมบ้างหลายๆคนก็เคยสังเกตว่าไอ้พัดลมเนี่ยบางทีทำไมเสียงอืดแบบมันไม่เริ่มหมุนแต่ถ้านิ้วไปเคลียร์เนี่ยไอ้อย่างนี้หมุนได้
1: อ๋อเหมือนกดเปิดมาปั๊บ
0: ครับ
1: อืดแต่ไม่หมุนแต่พอเอานิ้วเคลียร์ปั๊บปึ๊บว้าเข้าไป
0: หมุนปกติได้ครับอย่างที่2คือเคยเปิดเบอร์3แล้วเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าจะแรงกว่านี้จะใช้ไปใช้มา 3-4 ปีทำไมมันไม่แรง
1: เหมือนก่อน
0: ไม่แรงเท่าที่เดิมเคยมันแรง
1: เอาปัญหา1ก่อนครับไอ้เสียงอื้อแล้วเราเอานิ้วเขี่ยแล้วมันถึงไปนะครับเกิดจากอะไรครับ
0: อันนี้เราเปิดเลยได้มั้ย
1: ก็ดีเหมือนกันครับเพราะว่าตอนนี้ผมพยายามนึกภาพตามผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันอาจารย์เอาละครับตอนนี้ทีมงานของอาจารย์เนี่ยช่วยเราแงะเจ้าหัวกะโหลกด้านหลังออกมาแล้วแต่เรายังไม่เห็นมอเตอร์หรือว่าส่วนประกอบอะไรมากนักสิ่งที่เห็นชัดสุดตอนนี้คือฝุ่นครับซึ่งอันนี้เป็นพัดลมที่ใช้อยู่ในบ้านหลังนี้จริงๆนะครับแล้วก็น่าจะใช้มานานด้วยอาจารย์ก็เลยบอกว่าหยุดตรงนี้ก่อนอาจารย์มีอะไรอยากให้ดูอย่างนึงนั่นคืออะไรครับ
0: พัดลมเนี่ยนะครับไม่ว่าเราจะเปิดหรือไม่เปิดพัดลมก็ตามนะครับไฟเนี่ยมันจะเข้ามาอยู่แถวนี้แล้วเขาเรียกสนามไฟฟ้าสนามไฟฟ้าเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ดูดทำให้ฝุ่นเนี่ยหรือว่าตู้หนังสือหรือว่าฝุ่นตามพื้นเนี่ยมันจะมาออกันอยู่ที่นี่หมดเลยหน้าร้อนเนี่ยผมอยากให้ทุกบ้านนะครับถ้ามีโอกาสเนี่ยนะครับก็ควรจะถอดเอาพัดลมเอาโบลเวอร์เป่าให้มันสะอาดตรงนี้เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นเชื้อเพลิงสามารถทำให้เกิดไฟลุกได้เดี๋ยวผมจะลองให้คุณเอ็นดูเลยแล้วกันนะครับ
1: นี่ครับอ
0: ันนี้ก็คือที่เราถอดมาอย่างนี้นะครับว่าไอ้เจ้าฝุ่นอย่างนี้เห็นไหมครับนิดเดียวเองเห็นไหมครับมันติดแล้วจำกลิ่นอย่างนี้ไว้นะครับว่าถ้ามันกลิ่นอย่างนี้ก็คือฝุ่นอย่างนี้มันเกิดเอาแล้วถามว่าอาจารย์มีไฟแช็กแล้วนี่มันติดไฟและอะไรตรงนี้มันทำให้ไฟติดล่ะก็คือตัวนี้ครับเขาเรียกคาปาซิเตอร์นะครับ
1: หน้าตาในพัดลมทุกเครื่องคาปาซิเตอร์ตัวนี้จะเหมือนกันใช่ไหมครับเหมือนกักไม้ขีด
0: ใช่เป็นรูปคล้ายกล่องไม้ขีดแล้วกันเล็กๆหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่ทำให้พัดลมเนี่ยมันออกตัวได้ที่บอกว่าเราต้องเขี่ยให้มันหมุนตัวนี้จะเป็นตัวปัญหาซึ่งข้างในนี้เขาเรียกคาปาซิเตอร์แบบพลาสติกก็คือมันจะมีอายุอยู่มาสัก 3-4 ปีไม่เกินนั้น

0: พอเกินกว่านั้นไปแล้วมันก็จะเริ่มเสื่อมสภาพพัดลมก็จะกินไฟเยอะขึ้นออกตัวลำบากขึ้นบางทีอาจจะเป็นสาเหตุของการที่ลวดเนี่ยมันไฟลุกไหม้ได้
1: แล้วอีกอาการหนึ่งล่ะครับที่มันเกิดจากการที่เขาเรียกว่าอะไรนะครับที่มันเหมือนเปิดเบอร์3แต่มันไม่แรงเท่าวันแรกที่เราซื้อมาอันนั้นจะเป็นเพราะอะไรครับ
0: เราเห็นลวดทองแดงเนี่ยนะครับเห็นไหมใหญ่ผมว่าสูสีกับเส้นผมเลยไหม
1: ครับ
0: เส้นที่เนี่ยตัวนี้คือตัวสร้างกำลังลวดแต่ละเส้นเนี่ยมันไม่ได้ช็อตกันนะครับมันอาบน้ำยาเราจะเห็นเงาเงาวับวับเนี่ยนะครับมันเป็นน้ำยาเคลือบลวดเพื่อไม่ให้ลวดโดนกันนะครับ
1: ได้ใช่ไหมโอเคครับ
0: มันเป็นน้ำยาเคลือบลวดแต่ทีนี้พอใช้งานไปนานๆไอ้เจ้าตัวน้ำยาเนี่ยมันก็สึกกร่อนผุไปตามอายุของมันพอมันสามัคคีกันปุ๊บมันเหลือ
1: แตกกัน3 เส้นรวมเป็น1
0: เส้นหมุนไหมหมุนแต่กำลังก็จะน้อยลงแต่กินไฟเท่าเดิม
1: ไม่ว่ามอกจะออกมายังไงก็แล้วแต่พอใช้เวลาผ่านไปปั๊บมันเสื่อมลงได้
0: มันเสื่อมลงได้ทีนี้พอมันเสื่อมลงไอ้เจ้าตัวใบพัดเนี่ยเขาเรียกว่าโหลดอืดจะวิ่งไปไม่ไปมันก็ต้องให้ความร้อนสะสมที่ตัวมันสูงขึ้น อันนี้ก็จะเป็นสาเหตุทำให้เกิดเปลืองไหม
1: ้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าพัดลมจะถูกจะแพงเนี่ยก็ส่วนนึงแต่ที่สำคัญอีกส่วนนึงคือการบำรุงรักษา
0: การบำรุงรักษาใช่อ
1: ย่าถอดล้างแค่เพียงตัวด้านหน้าเขา
0: ใบพัดเขาใช่ไอตัวข้างหลังนี่ก็สำคัญนะครับแล้วถ้าเราถอดดูนะครับคือสีลวดเนี่ยนะครับไอตัวนี้สีปกติถ้ามันเริ่มสีตุ่นตุ่นออกไปจำคล้ำคล้ำดำๆเนี่ยแต่ว่ามันรับสึกมาหลายรอบแล้วมีโอกาสเยอะอันนี้ต้องทิ้งเลย
1: ผมแนะนำคุณผู้ดูนะครับว่าตอนที่เริ่มถอดถ่ายรูปไว้หลายรูปเพราะว่าความยากอะคือตอนประกอบกับพอไอเราแงะออกมาเราจะเอ้ยเราล้างเสร็จเอ๊ะน็อตตัวนี้ของใครเละแล้วไอ้นี่มันอยู่ท่าไหนคุณถ่ายรูปไว้ก่อนนะครับถ้าคุณไม่ได้เอาไปส่งให้ช่างเขาช่วยนะ
0: คุณดิ๊ดี้เคยสงสัยไหมครับว่าไอ้ที่เสียบปลั๊กเนี่ยตัวผู้ดิทำไมไม่ต้องมีรู
1: เอาไว้คงมีล็อกอะไรข้างในเต้าเสียบอะครับ
0: คือตัวเต้าตัวเมียที่ถูกต้องอะข้างในมันจะมีตุ่มนูนๆอยู่ตุ่มนึงเวลาเสียบเข้าไปตุ่มนูนๆตัวนี้มันจะขัดเข้ามาในรูตัวนี้ทำให้ดึงออกยากต้องกระตุกแรงๆถึงจะออกนั่นคือเต้าเสียบแล้วเต้าตัวผู้ที่ถูกต้องจริงนะขาเนี่ยจะต้องใหญ่ไม่เท่ากันขาข้างนึงต้องใหญ่กว่าขาอีกข้างนึง
1: เราไม่เคยสังเกต
0: เราไม่เคยทำกันเลยที่ประเทศที่เขามีมาตรฐานกว่าเราเขาจะเป็นอย่างนี้คืออันนึงจะใหญ่อันนึงจะเล็ก
1: โอเคผมนึกถึงปลั๊กของญี่ปุ่น
0: ใช่
1: ผมเคยเจอทีนึง
0: เคยเจอไหมมันใหญ่
1: ขาข้างนึงจะแบบมันเหมือนตรงปลายเขาครับจะบานๆออก
0: ใช่ใช่มันทำไว้อย่างนั้นแล้วรูตรงนี้มันจะขัดกับเต้าเพื่อให้มันขัดเอาไว้ให้มันตุ่มมันเข้ากันแน่นคือให้ลึกถึงว่าถึงแล้วดูแลเสียบจะดังแก๊กนั่นคือเต้าที่ดีที่ถูกมาตรฐานแต่ของไทยไม่มี
1: เราก็สบายสบายของไทยเราก็เสียบกันโยกๆไปอย่างนั้น
0: ใช่แ
1: ล้วถ้าเวลาเราเสียบไปแล้วมันโยกๆอย่างนั้นมันจะอันตราย
0: อันตรายสิครับแทนที่ไฟเนี่ยจะมาเข้าพัดลมมาเข้าตรงเต้ารับแทนเต้ารับก็จะร้อน
1: ร้อน
0: แล้วก็เกิดไฟลุกได
1: ้อาจารย์บอกก่อนหน้านี้ด้วยว่าไอ้พวกก่อนที่จะเกิดแบบไฟไหม้หรือว่ามีเหตุอะไรเงี้ยจริงๆมันจะมีสัญญาณเตือนไอ้สัญญาณนี่คืออะไรครับ
0: ก็มันจะเริ่มมีกลิ่นตะกี้ไงเห็นไหมก่อนควันจะเกิดมันต้องมีกลิ่นก่อนของมันไหม้เนี่ยเขาเรียกว่าภาวะกระแสเกินภาวะกระแสเกินอย่างที่มันเกิดอย่างนี้คือมันต้องใช้เวลามันไม่ได้เกิด1วินาที2วินาทีมันอาจจะใช้เวลา20นาที30นาทีกลิ่นมันจะมาก่อนเมื่อพลาสติกเหล่านี้อุณหภูมิมันสูงขึ้นถ้าเราสังเกตเห็นเนี่ยนะครับสายพลาสติกพวกนี้เขาจะเขียนว่าเป็นสายคูณ2คูณ 0.5 สแควร์มิล 70 องศา C PVC PVC insulator ทนอุณหภูมิได้แค่70องศา C เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอุณหภูมิตัวเนี้ยมากกว่า70องศาสายเส้นเนี้ยจะเป็นเชื้อเพลิงจุดไฟติดคือถ้าสายเส้นนี้มันร้อนเกิดไอ้นี่มันหลวมสายเดินไม่สะดวกถ้าเกิดมันร้อนเนี่ยสายเส้นนี้ก็จะลุกเป็นไฟ
1: ทีนี้เวลาไปซื้อครับฉลากตรงนู่นมันบอกอะไรได้บ้างไหมครับอาจารย
0: ์ตัวเลขที่เราต้องสนใจนะครับคือตัวนี้มันกินไฟ50วัตต์ตัวเลขตัวนี้ก็จะบอกเรื่องของค่าไฟดูที่ว่ามันสอดคล้องกันไหมตรงกันไหมนะครับก็คือตรงรุ่นกันไหมบางทีตรงนี้เขียนน้อยแต่ตรงนี้เขียนเยอะอะไรเงี้ย
1: แสดงว่าผู้ผลิตจะโกงเราเงี้ย
0: เป็นไปได้เป็นไปได้เพราะมันเป็นกระดาษสติ๊กเกอร์แปะเองนะครับมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเอ๊ะมันบางทีเขาเอาของรุ่นอีกรุ่นนึงมาแปะรุ่นนี้ซึ่งรุ่นนี้เป็นรุ่นที่กินไฟเยอะแต่เขาเอาไปแกะไอ้รุ่นที่กินไฟ

0: น้อยมาแปะให้เรา
1: เพื่อให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้ราคาดีเฮ้ยกินไฟน้อยด้วยซื้อแล้วกันแต่ในความเป็นจริงแล้วคือกินสะบั้นหันแหลกเลย
0: ใช่ก็เป็นไปได
1: ้ทีนี้คุณผู้ดูที่จะซื้อพัดลมเนี่ยยิ่งแพงจะยิ่งดีกว่าหรือเปล่าครับ
0: ผมใช้คำว่าถ้าเขา

0: งานของเราด้วยว่าเราจะใช้งานมันอย่างไรของถูกก็ปลอดภัยได้ถ้าเราเข้าใจว่าตรงนี้ใช้ได้แค่นี้ถ้าเราจะทำงานอย่างนี้ใช้ตัวนี้ได้ไหมอย่างเงี้ยผมว่าไม่มีปัญหา
1: อาจารย์พอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับ
0: ก็คืออย่างที่ผมบอกว่าสินค้าอย่างแรกต้องมีมอกก่อนนะคือถ้ามีมอกเนี่ยผมบอกเลยว่าวันที่เราซื้อมาเนี่ยปลอดภัยแน่แต่สมมติเรามาใช้กันอยู่แล้วบ้านเราน้ำท่วมเราต้องยกสินค้าหนีน้ำเกิดบางตัวก็เปียกแล้วก็ล้างกลับเฮ้ยก็ใช้ได้เลยนี่หว่าสินค้าก็มีมอกสมมติว่าลมตัวนี้มันจมน้ำเอาเปล่าน้ำมันก็มีมอกถามว่าปลอดภัยไหม
1: ตอนออกมาจากโรงงานอาจจะปลอดภัย
0: ใช่
1: แต่มันเคยจุ่มน้ำไป
0: มันเคยจุ่มน้ำไปแล้วแต่กลับมาเปิดใหม่ก็เปิดได้นี่ไม่เห็นมีปัญหาอะไร
1: มันก็เหมือนว่าไม่ผ่านมอกแล้วล่ะตอนนี้
0: ใช่วันที่คุณซ่อมเสร็จเขาเปิดดูได้เปิดพัดลมได้แล้วถ้าคุณกลับไปแล้วไฟมันไหม้บ้านเขาใครรับผิดชอบ
1: เพราะฉะนั้นเวลาเลือกซื้อครับมอกใช้ได้ก็จริงแต่เป็นเฉพาะวันที่ออกมาจากร้านที่คุณซื้อเท่านั้น
0: เขาประกอบได้มาตรฐาน
1: 3ปี5ปีผ่านไปอาจจะต้องมาคุยกันใหม่อาจจะต้องยกไปให้ช่างเขาดูหน่อยว่าตอนนี้มันยังแบบ 80% ก็เป็นไหมอย่างนี้ใช่ไหมครับอาจารย
0: ์ทุกอย่างมันต้องเทส before use ถูกไหมก็คือเทสปลอดภัยปลอดภัยก็ใช้ไม่เกิดเรื่องแน่แต่ถ้าคุณไม่เทสแล้วบอกเฮ้ยมันไหม้มันช็อตนี่ซื้อมาแพงนะของยี่ห้อยุโรปฝรั่งทำมันก็เกิดขึ้นได้บางทีน็อตเลือดมันหลวมเขย่าหลุดก็เป็นไปได้หมดครับ
1: นั่นแหละครับคือสาระประโยชน์นะครับที่ได้จากอาจารย์หลายๆท่านที่ไม่ได้เรียนฟิสิกส์มานะครับอาจจะต้องสะกิดเพื่อนๆหน่อยมาฟังหน่อยสิอาจารย์พูดอะไรอันนี้แปลว่าอะไรเราเริ่มจากแค่เรื่องพัดลมตัวเดียวนะครับคือไปได้ถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆทั้งบ้านเลยซึ่งก็น่าจะเหมือนกันว่าคุณทายเขาอย่างไรสำคัญพอๆกับเขาได้มอกหรือเปล่าได้มาตรฐานหรือเปล่า
0: ใช่ครับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อันตรายที่สุดเท่าที่มองนะอะไรที่แปลงไฟฟ้าให้เป็นความร้อนหรือเป็นความเย็นตัวอย่างเช่นเป็นความร้อนเช่นแอร์การ์ต้มน้ำหม้อต้มสุกี้อันนี้แปลงไฟฟ้าเป็นความร้อนที่เป็นความเย็นเช่นตู้กดน้ำดื่มตู้เย็นพวกอุปกรณ์เหล่านี้อันตรายทุกตัวนะครับพร้อมที่จะรั่วได้ทุกเมื่อเพราะมันใส่อุปกรณ์แปลงเหล่านั้นสัมผัสกับมนุษย
1: ์
0: พวกอุปกรณ์เหล่านี้ต้องดูแลแล้วก็มันตรวจสอบโดยละเอียดทุกครั้งพัดลมอย่างนี้ผมถือว่าไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่ต่อให้มันรั่วมันช็อตเนี่ยมันก็ยังห่างตัวไม่สัมผัสโดยตรงแต่ถ้าปุ๊บไอ้ตู้กดน้ำเย็นหรือว่าเครื่องทำความร้อนมันใกล้ตัวเรามากนะครับถามว่าคนถูกไฟดูดกี่โวลต์ตายมันจริงๆถ้าแค่10กว่าโวลต์ถ้าเข้าจุดสำคัญหัวใจอะไรพวกนี้ก็ตายได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นตอบอย่างนี้มันตอบไม่ได้แต่ผมบอกว่าไฟฟ้าเนี่ยอันตรายทุกเมื่อเราไม่ระวังมันก็อยากให้หน้าร้อนเนี่ยทุกคนตรวจเช็คก่อนจะเข้าสู่เดี๋ยวมันจะเริ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับแอร์ไม่เคยเจออุณหภูมิประมาณ40กว่าองศาเลยเดี๋ยวมันเมษาพฤษภาก็เข้าแล้วมันเคยรันอยู่25 26คอมเพรสเซอร์อาจจะระเบิดเป็นไปได้

0: พราะฉะนั้นนอกจากการเลือกซื้อแล้วนะครับว่าอันไหนเหมาะกับคุณหรือว่าราคาถูกแพงอะไรยังไงการใช้เขาการบำรุงรักษาเขาสำคัญมากๆสำหรับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ดุสิตมากๆครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ ข้อมูลแน่นสะใจผมจริง
1: ๆ
0: ส่วนคราวหน้าเนี่ยจะมาคุยหรือว่าให้ข้อมูลในการซื้อสินค้าอะไรนะครับแฟนๆของรายการซื้อเก่งติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้ผมและอาจารย์ดุสิตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: คดีปกครองตอนถนนชำรุดช่วยหยุดดูหน่อยคดีปกครองเรื่องนี้เกิดขึ้นในเวลาตีสามของคืนวันหนึ่งนายเก่งได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ผ่านหน้าโรงพยาบาลแห่งหนึ่งซึ่งมีการก่อสร้างและปรับปรุงบริเวณผิวถนนทำให้มีหลุมขนาดใหญ่อยู่บนผิวถนนบริเวณช่องจราจรด้านซ้ายโดยไม่มีอุปกรณ์กั้นหรือแสดงให้เห็นได้ชัดเจนว่าบริเวณดังกล่าวมีหลุมอยู่ทำให้นายเก่งประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บนายเก่งจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้กรุงเทพมหานครและบริษัทเป็นเอกจำกัดผู้รับจ้างในการก่อสร้างชดใช้ค่าเสียหายศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าบริษัทเป็นเอกจำกัดเป็นผู้รับจ้างจากกรุงเทพมหานครให้ดำเนินโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำแต่ไม่ได้ใช้ความระมัดระวังในการดำเนินการอย่างเพียงพอทำให้ท่อรวบรวมน้ำเสียแตกชำรุดส่งผลให้ผิวจราจรทรุดตัวเป็นหลุมขนาดใหญ่และไม่ซ่อมแซมถนนที่ทรุดตัวให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปลอดภัยไม่ได้นำแผ่นเหล็กมาปิดหลุมดังกล่าวไว้รวมทั้งไม่ติดสัญญาณไฟสัญญาณป้ายเตือนหรือจัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่างอย่างเพียงพอเพื่อให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะได้ทราบถึงอันตรายจนก่อให้เกิดอุบัติเหตุกับผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่อต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายจนเกิดความเสียหายแก่ร่างกายอันเป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีสำหรับกรุงเทพมหานครเป็นราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกทางน้ำและทางระบายน้ำและมีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะด้านการป้องกันน้ำท่วมภายในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งอาจดำเนินการเองหรือว่าจ้างให้เอกชนดำเนินการแทนได้ดังนั้นการที่กรุงเทพมหานครทำสัญญาว่าจ้างให้บริษัทเป็นเอกจำกัดเป็นผู้ดำเนินโครงการดังกล่าวจึงเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายในการดำเนินกิจการทางปกครองซึ่งเมื่อการดำเนินการของบริษัทเป็นเอกจำกัดเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีกรุงเทพมหานครจึงต้องร่วมรับผิดในผลแห่งละเมิดด้วยผิดพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน 86,939 บาทศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: รู้หรือไม่ตอนระยะเวลาในการฟ้องคดีคุ้มครองประโยชน์สาธารณะและสถานะของบุคคลรู้หรือไม่คดีพิพาทเกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะเช่นการฟ้องคดีขอให้เพิกถอนโฉนดที่ดินที่ออกทับที่ดินสาธารณะและคดีพิพาทเกี่ยวกับสถานะของบุคคลที่จะต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ตามกฎหมายซึ่งจะต้องพิจารณาจากสภาพความเป็นบุคคลของผู้นั้นเป็นหลักเช่นการฟ้องคดีเกี่ยวกับการโต้แย้งสัญชาติของบุคคลคดีพิพาททั้งสองกรณีนี้กฎหมายกำหนดให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายสามารถยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเมื่อใดก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันเช่นเคยนะครับในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนนะครับรายการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิตรายการเพื่อท่านผู้ชมนะครับทุกสัปดาห์ผมท่านอาจารย์ออยแล้วก็ทีมงานทั้งหมดก็มารอท่านผู้ชมนะครับพร้อมที่จะมอบสาระที่เป็นประโยชน์ในเรื่องของกฎหมายนะครับทั่วไปนะครับที่เราใช้สามารถเอามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับนั้นสัปดาห์นี้น่าจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์เช่นเดียวกัน
0: ค่ะ
1: เป็นเรื่อง
0: เกี่ยวกับสัตว์เหมือนเดิมค่ะ
1: ที่เดิมนะฮะ
0: ใช่แล้วค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ค่ะในตอนที่ชื่อว่าการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ค่ะ
1: แค่ไหนเรียกว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์นะครับแต่กฎหมายก็จะมีเกณฑ์มีกติกาต่างๆเหล่านั้นว่ากรณีไหนบ้างที่สามารถทำได้กรณีไหนบ้างที่ถือว่าเข้าเกณฑ์นะครับเอาไม้ไปตีสุนัขอันนี้ถึงเข้าขั้นไหมเดี๋ยวต้องไปถามอาจารย์เนาะนะครับต้องตีกี่ทีถึงจะเข้าขั้นทารุณกรรมนะครับหรือแค่บางครั้งเห็นนะครับว่าเราฝึกสุนัข ก็จริงแต่ว่าสุนัขไปยืนหลบมุมเคยดูในคลิปนะแล้วก็ทำท่าจะตีโอ้น่าสงสารนะครับอันนั้นถือว่าทารุณกรรมไหมหรือเป็นการสอนนะครับงั้นตรงนี้ก็คงจะได้รับความกระจ่างในวันนี้นะครับท่านวิทยากรเป็นใครครับวันนี
0: ้ค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์สุมาลีจำเริญค่ะท่านเป็นนิติกรชำนาญการสำนักกฎหมายกรมปศุสัตว์ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: จริงๆอาจารย์เคยดูใช่ไหมฮะคลิปที่เขาสอนให้สุนัขไปยืนแล้วก็หลบเวลาเขาขู่ตีทารุณกรรมไหมเดี๋ยวถามอาจารย์อีกทีนะครับและเช่นเคยนะครับเรามีผู้ร่วมรายการ2ท่านนะครับเป็นใครบ้างครับอาจารย์ดอนครับ
0: ค่ะท่านแรกนะคะคุณไพศิษฐ์ถุงทองค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: และท่านที่2นะคะคุณอินทิราพรหมจารีค่ะ
4: สวัสดีครับ
1: นั่นคือเลี้ยงสุนัขบ้างไหมครับเลี้ยงสัตว์เลี้ยงบ้างไหมฮะ
3: เลี้ยงครับ
1: แล้วเคยตีมันไหมเคยตี
3: ไม่เคย
1: ไม่เคยเคยตีไหมครับ
4: ก็เคยตีเหมือนกัน
1: ตีกี่ทีครับ
4: เหมือนตีทีเดียวเหมือนแบบสั่งสอนเวลาแบบดื้อเกินไปครับ
1: แล้วเชื่อไหมครับ
4: ไม่เชื่อครับ
1: ตีครั้งละทีใช่ไหมสรุปรวมแล้วพักเดียวนะครับ20กว่าหนเนี่ย
0: ตีไม่หยุด
1: เอาละครับไปดูสาระนะครับว่าวันนี้จะสะท้อนมุมมองต่างๆเหล่านั้นให้เห็นอะไรบ้างเชิญครับ
5: งานที
6: ่
5: ส
6: ั่
5: งมาส่งค
6: ่
5: ะ
6: เออดีจ้ะเออนาย
5: เป็นการลองตรวจดูนะคะเรียบร้อยหมดทุกอย่างเลยค่ะ
6: จ้ะขอดูหน่อยสิ
5: ดีจ้ะเลขยังผู้จัดการโดยเฉพาะคันเนี่ย
6: ขอบใจจ้าเออก็ใช้ได้เนี่ยเดี๋ยวแล้วขอตรวจดูรายละเอียดอีกทีถ้าเกิดว่ามีอะไรแก้ไขเดี๋ยวจะบอกอีกทีนะ
5: ค่ะแต่ว่าจันจะขอรางวัลอะไรผู้จัดการหน่อยนะคะ
6: รางวัลอะไรเหร
5: อนี่ค่ะซองกระถิ่นพอดีว่าที่บ้านที่ต่างจังหวัดของจันนะคะปีนี้จันเป็นเจ้าภาพรับสร้างศาลาการประเรียนนะคะ
6: นี่ได้ก็นึกว่าลงวงรางวัลอะไรเฮ้ยสาธุอนุโมทนาบุญด้วยจะให้ทำบุญเลยไหมล่ะ
5: อ๋อสิ้นเดือนก็ได้ค่ะขอบคุณผู้จัดการล่วงหน้าด้วยนะคะ
6: วันหลังน่ะจะทำบุญน่ะก็บอกกันแล้วกัน
5: ค่ะงั้นจันขอตัวไปทำงานก่อนนะคะ
6: จ้า
5: อุ๊ยอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาครบทุกคนเลยแป๊บนึงนะคะนี่ค่ะจันจะชวนทำบุญนะคะทำบุญทอดกฐินพอดีปีนี้บ้านจันเป็นเจ้าภาพงานกฐินค่ะสร้างศาลาปฏิบัติธรรมค่ะ
7: ขอบใจนะที่ชวนพี่ทำบุญนะสร้างศาลาปฏิบัติธรรมเนี่ยให้คนมานั่งสมาธิอย่างนี้ได้บุญดีนะ
8: ถ้าสร้างเสร็จอ่ะโดนอยากไปปฏิบัติธรรมที่บ้านจันก็ดีเหมือนกันนะถือโอกาสไปเที่ยวบ้านจันด้วย
5: ก็ไม่ต้องรอให้สร้างเสร็จสิก็เนี่ยไปเที่ยวบ้านจันวันทอดกฐินเลยไหม
7: ดีพวกเราไปกันเลยไหม
9: เออดีนะเพราะว่าพวกเราเนี่ยไม่ได้ไปไหนมาไหนด้วยกันนานแล้ว
8: ใช่
9: นี่แต่พี่อ่ะเวลาไปงานบุญที่วัดต่างจังหวัดนะโดยเฉพาะตามหมู่บ้านน่ะพี่อ่ะเวลาเห็นเขาฆ่าหมูฆ่าไก่มาเลี้ยงแขกที่มางานนะเห็นแล้วเนี่ยสงสาร
8: คงไม่เป็นไรมั้งคะฆ่าหมูฆ่าไก่เป็นอาหารไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรนี่คะ
7: ใช่เขาฆ่ากันเยอะแยะ ถ้าเขาไม่ฆ่าแล้วที่ตลาดอ่ะจะมีขายให้พวกเราเหรออื
5: มใช่พี่ยุพูดถูก
2: จากกรณีดังกล่าวการฆ่าสัตว์เพื่อใช้เป็นอาหารในงานต่างๆถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์หรือไม่ก็เป็นขอไม่เป็น
1: นะครับก่อนตอบฟังกติกานะครับก็คือเอามือวางที่แป้นนะครับมือวางที่แป้นแล้วก็แย่งกันกดสัญญาณใครได้สัญญาณก่อนมีสิทธิ์ตอบก่อนตอบก่อนถูกได้2คะแนนนะครับถูกทีหลังได้คะแนนเดียวนะครับพร้อมนะครับพร้อมแล้วกดครับคุณอินทิราครับเป็นการทารุณกรรมสัตว์หรือไม่ข้อกอเป็นข้อขอไม่เป็น
4: ตอบข้อขอคร
1: ับ ข้อขอทำไมคิดว่าไม่เป็นนะครับ
4: เหมือนมันต้องใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วครับ
1: ของเขานะ
4: ใช่ครับ
1: นะครับงั้นไม่น่าจะผิด
4: ใช่ครับ
1: นะครับไม่น่าจะถือว่าเป็นการทารุณครับขอบคุณครับคุณไพศิษฐ์นะครับ
3: คิดว่าไม่ผิดเหมือนกันครับ
1: ไม่ผิดเหมือนกันทำไมคิดว่าไม่ผิดฮะ
3: เหมือนกับว่าน่าจะมีการระบุไว้แล้วว่าเหมือนเป็นสัตว์ที่สามารถฆ่าเพื่อบริโภคได้ครับ
1: นะครับแม้จะไปฆ่าเป็นเส้นอะไรต่างๆเหล่านั้นก็แล้วแต
3: ่
1: นั้นก็ถือว่าน่าจะได้เช่นเดียวกันนะครับจริงๆแล้วได้ครับมีข้อยกเว้นไหมอาจารย
10: ์ค่ะคือในส่วนของมาตรา20แห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ. 2517นะคะกำหนดห้ามมิให้บุคคลกระทำการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุสมควรนะคะอย่างเช่นการที่เรามันสับสุมักจะมากัดเราก็เตะป้องกันตัวอย่างเงี้ยค่ะมันก็ได้อยู่ตีป้องกันตัวได้อยู่นะคะฉะนั้นเนี่ยคือต้องบอกว่าไม่มีเหตุสมควรถึงจะมีความผิดตามมาตรา20นะคะแต่ว่าในมาตรา20ก็มีข้อเว้นอยู่ในมาตรา21เช่นเดียวกันกำหนดว่ากรณีดังต่อไปนี้เนี่ยไม่ถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์ตามมาตรา20กรณีแรกคือการฆ่าสัตว์เพื่อใช้เป็นอาหารนะคะสำหรับสัตว์ที่เลี้ยงไว้เพื่อใช้เป็นอาหารนะคะแล้วก็กรณีสองคือการฆ่าสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์นะคะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของการฆ่าสัตว์เพื่อใช้เป็นอาหารนะคะคือฆ่าเพื่อการบริโภคเนี่ยถือว่าไม่เป็นความผิดตามมาตรา21นะคะแห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ. 2517เป็นข้อยกเว้นของกฎหมายค่ะสามารถทำได้ค่ะ
1: นั่นก็คือกรณีที่เราเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงหมูอะไรไว้เนี่ยเราสามารถที่จะฆ่าเพื่อมาเป็นอาหารได้
10: ใช่ค่ะ
1: แล้วกรณีที่ฆ่าเป็นอะไรฮะเป็นโรงฆ่าสัตว์อะไรต่างๆเหล่านี้อันนั้นก็คืออยู่ในเกณฑ์หรือยกเว้น
10: ใช่ใช่ค่ะสามารถกระทำได้คือฆ่านอกบ้านอย่างเช่นการฆ่าเพื่อบริโภคตัวนึงอย่างเช่นเชือดไก่หรือว่ามีการฆ่าหมูหรือว่าล้มวัวในงานต่างๆในต่างจังหวัดนะคะก็สามารถกระทำได้ไม่ถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์เข้าข้อเว้นตามมาตรา21อนุ1นะคะก็สามารถกระทำได้หรือว่าถ้าเป็นนำสัตว์ไปเข้าฆ่าในโรงฆ่าสัตว์เนี่ยอย่างเช่นการฆ่าไก่ฆ่าโคในโรงฆ่าสัตว์นะคะที่ดูแล้วไม่ทารุณนะคะก็ถือว่าเนี่ยเป็นการฆ่าที่ได้รับข้อเว้นตามมาตรา21อนุ2สามารถกระทำได้ค่ะ
1: ทีนี้ถามลึกไปนิดนึงว่าการฆ่าเนี่ยมันมีวิธีการในการที่จะเราควบคุมดูแลไหมครับเช่นสมัยก่อนเคยดูว่าฆ่าวัวหรือฆ่าหมูในการใช้ค้อนทุบไปที่ศีรษะปัจจุบันมีการเข้าไปดูแลตรงนี้ไหมอาจารย์ครับ
10: คือจริงๆแล้วในส่วนของกฎหมายเรื่องของการควบคุมการฆ่าสัตว์ก็จะมีกฎหมายเฉพาะกำหนดไว้นะคะซึ่งหลักเกณฑ์วิธีการเนี่ยก็จะกำหนดรายละเอียดว่าการที่จะฆ่าสัตว์เนี่ยจะต้องมีขั้นตอนที่ทำให้สัตว์สลบก่อนอย่างเช่นการใช้ไฟฟ้าช็อตนะคะหรือว่าการทำให้สลบด้วยวิธีการที่ไม่ทารุณโหดร้ายนะคะแล้วก็ถึงจะทำการฆ่าอย่างเช่นถ้าเป็นโรงฆ่าสัตว์ปีกเนี่ยเขาจะมีวิธีการทำให้ไก่สลบด้วยคือเอาไก่เนี่ยหัวจุ่มน้ำก็คือทำให้ไก่เนี่ยหัวเปียกนิดนึงแล้วก็ทำให้ช็อตด้วยกระแสไฟฟ้าแล้วก็สลบนะคะแล้วสตันนิ่งแล้วก็ถึงจะมีการเชือดเอาเลือดออกนะคะก็จะมีวิธีการนะคะ
1: แม่ค้าปลาในตลาด ใช้มีดทุบหัวก่อน
11: ปลาดุกเ
1: น
11: ี่ย
1: ปลาดุกปลาช่อนอันนี้ถือว่าทารุณกรรมไหมฮะ
10: จริงๆก็คือเป็นสัตว์ที่เลี้ยงไว้เพื่อใช้เป็นอาหารนะคะถ้าเป็นปลาอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถกระทำได้ถือว่าเข้าค่อยเว้นตามมาตรา21อนุ1นะคะเป็นสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้เพื่อใช้เป็นอาหารนะคะ
1: แต่ดูท่าทางน่าสงสารเหมือนกันนะ
10: คือมันต้องบาลานซ์ระหว่างชีวิตคนชีวิตมนุษย์กับสัตว์ด้วยต้องบาลานซ์คือต้องไม่คุ้มครองสัตว์จนคนเดือดร้อนด้วยค่ะ
1: อีกคำถามอาจารย์สมัยก่อนจะพกผู้ชายจะพกหนังสติ๊กไปนะฮะแล้วก็ยิงนกลงมาอันนี้ทารุณกรรมไหมฮะ
10: อันนี้ต้องย้อนไปในมาตรา20ค่ะห้ามมิให้บุคคลกระทำการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุสมควรฉะนั้นเนี่ยถ้ายิงเล่นเนี่ยยิงแบบเอามาดูเล่นหรือว่าแบบยิงเพื่อประลองฝีมืออย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่ามีเหตุสมควรหรือเปล่านะคะแต่ว่าถ้าเรายิงเพื่อมาใช้เป็นอาหารก็เป็นอีกส่วนหนึ่งฉะนั้นเนี่ยต้องดูว่าสมควรหรือไม่นะคะอย่างเช่นสุนัขจะมากัดเนี่ยเราก็เตะป้องกันตัวก็ถือว่ามีเหตุสมควรใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าอยู่ๆเนี่ยอารมณ์เสียเราไปเตะสุนัขเนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องนึงคือการกระทำมันเดียวกันเนี่ยแต่ว่า จตนารมณ์ต่างกันเนี่ยก็จะเป็นความผิดนะคะอีกอันนึงก็มีผิดอย่างเช่นเตะสุนัขเพื่อป้องกันตัวก็ถือว่ามีเหตุสมควรใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราอารมณ์เสียเราไปเตะมันเนี่ยก็ถือว่าไม่มีเหตุสมควรก็ผิดทารุณกรรมเนี่ยค่ะ
1: ก็คงเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาในแต่ละกรณีไปด้วยใช่ไหมครับดังนั้นกฎหมายก็เข้ามาดูแลอยู่ในกรอบหนึ่งนะครับขอบคุณท่านอาจารย์นะครับก็คงชัดเจนนะครับนั้นข้อนี้
0: ตอบถูกทั้งคู่ค่ะขอเสียงตบมือด้วยค่ะ
1: เอาละครับไปติดตามสาระในข้อต่อไปครับ
11: นั่งกันข้างในกันก่อนรัฐน่ะก็ยังแต่งตัวกันไม่เสร็จเลยพอดีเมื่อเช้ามีคนมาหาว่ะนะก็เลยทำให้ล่าช้าเอาขอโทษตีด้วยนะ
12: มันมาขอโทษขอโพยอะไรเราพี่แหมเรื่องแค่นี้เองรอมาตั้ง 8-9 ชั่วโมงแล้วจะรออีกนิดนึงทำไมรอไม่ได้ล่ะ
11: เนี่ยพูดเหมือนประชด
12: น้องยอมรอได้นะพี่เราขับรถไปเองอ่ะถึงเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น
13: พี่ธนาเขาเกรงใจพี่ชาตินะคะ
11: งั้นเดี๋ยวทานกาแฟก่อนเดี๋ยวให้เด็กชงมาให
12: ้ครับ
11: แจ๋วแจ๋วแขกมาเดี๋ยวขอกาแฟ2ที่นะ
14: ได้ค่ะคุณผู้ชาย
12: มีคนใช้ด้วยเหรอพี
11: ่ส่วนมากก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอก
12: แล้วไปชลบุรีเนี่ยพี่จากบ้านพี่ธนาไปชลบุรีไปทางไหนถึงจะใกล้อ่ะพี่
11: เดี๋ยวออกทางหลังหมู่บ้านได้เลยเดี๋ยวจะมีทางถนนไปขึ้นขึ้นวนได้เลยอ่ะง่ายๆมันต้องกลัว
14: กาแฟมาแล้วค่ะ
13: ขอบใจจ้าเสียงเหมือนหมามันร้องไหมอะค่ะ
11: อ๋อหมาคนข้างบ้านอ
14: ่
11: ะ
14: ผู้หญิงข้างบ้านเขาตีหมาตัวเองอะค่ะน่าสงสารมากเลยค่ะ
12: อ
14: ้
12: าวแล้วเขาตีทำไมอะครับมันทำอะไรผิดเหรอครับคนอื่นตีมันอะพี
13: ่นั่นน่ะสิคะ
11: ก็ทะเลาะกับสามีทีไรก็ไม่รู้จะไปลงที่ใครไงพอสามีออกนอกบ้านก็เลยต้องตีหมาตัวเองเพื่อระบายอารมณ
12: ์มีอย่างนี้ด้วยเหรอพี
13: ่ทำได้ยังไงล่ะคะแล้วหมามันจะไปรู้อีโหน่อีเหน่อะไรกับคนด้วยเลี้ยงเขาอ่ะก็ต้องรักแล้วก็ดูแลเขาให้ดีถึงแม้ว่าเขาจะพูดไม่ได
11: ้น้องอาทัยเนี่ยพูดถูกบาปกรรมมีตั้งหากแต่ก็คงเป็นเวรกรรมของหมามันละมั้งแต่ที่แน่ๆเจ้าของหมาเนี่ยต้องใช้นี่เวรนี่กรรมที่ไปตีหมา
12: โอ้แน่นอนเลยพี่ยังไงก็ต้องใช้นี่เวรนี่กรรมหมาแน่นอนไม่ต้องถึงจะชาติหน้าเลยนะการตีหมาตัวเองเนี่ยนะพี่ถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์รู้ไหมว่าผิดกฎหมายนะพี่
13: ผิดกฎหมายด้วยเหรอคะตีหมาตัวเองเนี่ยนะ
11: ใช่แต่ถ้าผิดกฎหมายจริงนะก็ต้องมีบทลงโทษสิ
12: ก็คงจะต้องมีอะครับแต่ไม่รู้ว่ากฎหมายจะลงโทษเรื่องนี้อย่างไร
15: ขอแล้วสวัสดีค่ะพี่อาทัยพี่ชาติต้องขอโทษด้วยนะคะที่ทำให้รอนานเลย
11: อ่ะพร้อมแล้วก็ออกเดินทางกันเลยเนาะ
12: ครับพี่
11: ไปไปไป
0: จากกรณีดังกล่าวโทษสำหรับผู้ที่ได้กระทำการอันเป็นการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุอันสมควรคือข้อใดก็ระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับขอระวางโทษจำคุกไม่เกิน4ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
1: นะครับกติกาเดิมนะครับแย่งกันกดสัญญาณไฟนะครับมือวางที่แป้นนะครับพร้อมแล้วกดครับครับคุณอินทิราครับข้อกจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับข้อขอจำคุกไม่เกิน4ปีก็คือต้องเลือกระหว่าง2ปีกับ4ปีข้อก2ปีข้อค4ปี
4: ตอบข้อกไก่ครับ
1: 2ปีนะครับ
4: ครับ
1: ทำไมคิดว่าแค่2ปีครับ
4: มันน่าจะไม่เวลานานขนาดนั้นนะครับ
1: ทารุณกรรมสัตว์นะเอาแค่2ปี
4: ครับผม
1: ขอบคุณครับคุณไพศาล

0: นะฮะ
1: ตอบข้อกอไก่เหมือนกันครับ
0: 2ปีเหมือนกัน
1: 2ปี
0: ทำไมคิดว่า2ปีครับ
1: คิดว่า4ปีมันนานเกินไปครับสำหรับโทษที่แบบทำร้ายสัตว์ตัวเองอะ
0: ก็หนักเกินไปเหมือนกันเนาะนะครับเอาละครับขอบคุณครับงั้นจะตรงกับเจตนารมณ์ของกฎหมายหรือเปล่าอาจารย์ฮะ
2: ค่ะคือตามมาตรา31แห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ. 2557นะคะกำหนดว่าผู้ใดฝ่าฝืน20คือกระทำการทารุณกรรมสัตว์โดยมีเหตุอันสมควรเนี่ยค่ะต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะคะ
0: ครับงั้นก็มีโทษแค่2ปีนะครับ
2: ค่ะ2ปี 40,000
0: ทีนี้ในส่วนของกรณีที่ถ้าเราไปพบอย่างเงี้ยนะครับว่าข้างบ้านอย่างกรณีเมื่อสักครู่ว่าข้างบ้านเนี่ยตีสุนัขอยู่เป็นประจำเรามีสิทธิ์ไปแจ้งความไหมฮะหรือว่าใครจะเป็นคนหยิบเรื่องราวขึ้นร้องเรียนยังไงครับ
2: ค่ะได้ค่ะเพราะว่าความผิดตามกฎหมายฉบับนี้นะคะเป็นความผิดอาญาแผ่นดินนะคะใครก็ได้สามารถไปร้องทุกข์กล่าวโทษนะคะกับทางตำรวจได้ค่ะ
0: กับคนที่กระทำนี้ได้เลย
2: ใช่ค่ะก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาด้วย
0: นะครับอันนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับว่ากรณีที่เราพบเห็นปุ่มนี้นะครับว่าบุคคลที่ทำร้ายอย่างเงี้ยนะครับก็มีสิทธิ์แล้วก็ตำรวจก็สามารถที่จะดำเนินการต่างๆเหล่านั้นได้เช่นเดียวกันนะครับขอบคุณครับท่านอาจารย์ฮะข้อนี้
3: ตอบถูกทั้งคู่ค่ะ
0: ยอดเยี่ยมเลยนะครับถูกทั้ง2ข้อและทั้ง2ท่านด้วยนะครับอันนั้นนั่นก็คือสิ่งที่รายการของเรานำเสนอนะครับสาระในเรื่องกับการทารุณกรรมสัตว์นะครับเป็นเรื่องที่ต้องพึงระวังนะครับเพราะนั้นขณะที่รักมากขณะที่มีอารมณ์นั้นจะไประบายกับสัตว์เลี้ยงนั้นก็คงไม่ใช่เหมือนกันนะครับนั้นต้องพึงระวังนะครับนั้นเราจะมีสาระนะครับที่สำคัญรออยู่คือในช่วงสบายๆวันนี้เป็นเรื่องอะไรบ้างครับ
3: ค่ะวันนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องการซื้อคอนโดค่ะไม่ทราบว่าท่านผู้ชมอาจจะเคยเจอนะคะคือไปซื้อคอนโดซื้อแต่ตอนที่มันยังสร้างไม่เสร็จค่ะก็ผ่อนไปเรื่อยๆเลยค่ะผ่อนจนครบงวดอ้าวปรากฏว่าก็ยังสร้างไม่เสร็จ
0: ผ่อนเสร็จแต่คอนโดไม่เสร็จ
3: ใช่ค่ะ
0: นะครับ จะเป็นอย่างไรนะครับท่านอาจารย์ทั้งสองท่านอาจารย์วันชัยและอาจารย์สุจินตนาก็รอที่จะไขความกระจ่างในช่วง
3: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
4: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
5: สวัสดีครับ
4: ช่วงนี้ก็พบกับเรา2คนอีกครั้งนะคะในช่วง
5: สบายสบายกับกฎหมายเพื่อประชาชน
4: สบายจริงๆอาจารย์คะ
5: อ้าววันนี้มีเรื่องอะไรที่อย่าให้หนักอกหนักใจท่านผู้ชมนะ
4: เป็นเรื่องที่คลายความกังวลของท่านผู้ชมได้ด้วยนะคะรายการเรา
5: ว่ามาเลยอาจารย์
4: ค่ะอาจารย์คะอาจารย์เคยคิดจะซื้อคอนโดให้น้องๆหนูๆของอาจารย์อยู่สักห้อง2ห้องมั้ยคะเนี่ย
5: ไม่เคย
4: เสียงสูงอย่างนี้แปลว่าเคยใช่ไหมคะเนี่ย
5: ไม่มีน้องๆ หนูๆ นี่ผมไม่มีอาจารย์
4: เลยคะ
5: แต่ก็พอจะมีกิ๊กสักคนสอง
4: โอ้โหแหมนึกว่าไม่มีเลยมีสักหน่อยค่ะอาจารย
5: ์วันนี้มีใครไปซื้อคอนโดให้ใครแล้วมีปัญหาอะไรมาถามหรือยังไง
4: มีแน่นอนเลยค่ะอาจารย์คะก็ท่านผู้ชมทางบ้านสิคะ
5: เกี่ยวกับคอนโดให้กิ๊กไหม
4: เกี่ยวกับคอนโดให้กิ๊กหรือเปล่าไม่รู้นะคะอาจารย์เพียงแต่บอกว่าไปซื้อคอนโดนะคะ
5: เอามา
4: ท่านผู้ชมบอกอย่างนี้ค่ะบอกท่านผู้ชมเองเนี่ยไปติดต่อซื้อคอนโดไว้นานแล้วหนึ่งห้องนะคะแล้วก็ตอนที่ซื้อเนี่ยเขายังสร้างไม่เสร็จนะคะคอนโดส่วนมากก็จะเป็นอย่างเงี้ยสร้างยังไม่เสร็จอะไรเงี้ยแล้วก็กำหนดส่งมอบกันนะคะ
5: ครับ
4: พอถึงกำหนดส่งมอบเจ้าของโครงการมาบอกว่ายังไม่เสร็จขอต่อไปอีกสักเดือนนึง2เดือน3เดือนจนโอ้โหไม่รู้กี่เดือนแล้วจนท่านผู้ชมบอกอุ๊ยไม่ไหวแล้วตอนนี้เนี่ยผู้ซื้อทั้งหมดหลายคนเนี่ยก็เลยรวมตัวกันนะคะแล้วก็ไปบอกกับเจ้าของโครงการว่าขอเงินคืนเงินมาจำอ่ะไม่ซื้อแล้วเพราะดูท่าแล้วมันจะไม่เสร็จนะคะอาจารย์ปรากฏว่าเจ้าของโครงการบอกโน no, ไม่คืน
5: นั่น
4: อ้อยเข้าปากช้างแล้ว
5: wow.
4: รับเงินมาจำมาแล้วเรื่องอะไรจะคืนไม่ยอมคืนค่ะอาจารย์เลยผู้ซื้อก็เลยรวมตัวกันไปแจ้งความตอนนี้ก็แจ้งความไว้เรียบร้อยนะคะท่านผู้ชมซึ่งเป็นผู้ซื้อคนหนึ่งเนี่ยค่ะอาจารย์ก็เลยถามอาจารย์มาบอกว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ในขั้นแจ้งความแล้วนะครับต่อไปเนี่ยผมควรจะต้องทำยังไงต่อไปต้องดำเนินการอะไรยังไงต่อไปเนี่ยค่ะอาจารย
5: ์เป็นบทเรียนของผู้บริโภค
4: นั่นแหละค่ะอาจารย์ค่ะ
5: ซื้อบ้านซื้อคอนโดซื้อหมู่บ้านจัดสรร
4: ค่ะ
5: อันเนี้ยโดนกันมาอยู่บ่อย
4: ๆค่ะ
5: จึงอยากจะบอกกับท่านผู้ชมนะครับ
4: ค่ะ
5: ว่าเวลาจะซื้อบ้านซื้อคอนโดเนี่ยศึกษาหาข้อมูลดูประวัติไอ้บริษัทที่ทำโครงการนี้ให้ดี
4: ค่ะ
5: อย่าเห็นแก่ถูกอย่าเห็นแก่แรงโฆษณา
4: ใช่ค่ะ
5: แล้วก็จะต้องมาผิดหวังอย่างกรณีที่ถามมา
4: ค่ะใช่
5: เรื่องนี้ชัดเจนอาจารย
4: ์ค่ะ
5: เบื้องต้นสมมุติว่าเราไม่อยากจะไปฟ้องร้องทำอะไรเลยเนี่ย
4: ค่ะ
5: เขาก็มีหน่วยงานภาครัฐ
4: ค่ะ
5: คือสคบอยู่ที่ศูนย์ราชการถ้าต่างจังหวัดเขาก็มีอะไรสารกลางจังหวัดก็ไปร้องเรียนได
4: ้
5: เขาก็จะเรียกคู่กรณีมาทำการเจรจาตกลงพูดคุยกันแปลว่าเป็นการบริการของภาครัฐส่วนหนึ่ง
4: ดีนะคะเนี่ย
5: และถ้ายังเห็นว่าเฮ้ยเบี้ยวเขาอยู่ไม่ยอมเจรจาผิดสัญญาจริงภาครัฐคือสคบเขาก็จะมีทนายความในการฟ้องร้องแทนประชาชนนี่เป็นกรณีหนึ่งแต่ชาวบ้านส่วนใหญ่เขาก็จะบอกบางทีมันช้าไม่ทันอกทันใจก็มีคำแนะนำครับอาจารย
4: ์
5: กรณีนี้ชัดเจนเลยว่าไอ้คอนโดหรือเจ้าของโครงการเนี่ยผิดสัญญาต่อพวกเราผิดสัญญาต่อผู้บริโภ
4: ค
5: ดังนั้นไม่ครบกำหนดระยะเวลาอะไรขอโทษครบกำหนดระยะเวลาแล้ว
4: ค่ะ
5: เฮ้ย
4: ไม่เสร็จ
5: ไม่ส่งมอบ
4: ใช่ใช่ค่ะอาจารย์
5: แกผิดสัญญากับฉันนี่
4: ใช่ค่ะอาจารย
5: ์ให้โอกาสก็แล้ว
4: ใช่
5: ให้เวลาก็แล้วยังเบี้ยวอยู่อีก
4: ใช่ค่ะอาจารย
5: ์ดังนั้นเราในฐานะที่เป็นผู้ซื้อบอกกล่าวบอกเลิกสัญญาขอเงินคืนเสร็จเรียบร้อยอย่างที่อาจารย์บอกฟ้องอะไรขอก็แล้วทวงก็แล้ว
4: ใช่
5: ยังเบี้ยวอีก
4: ยังเบี้ยวอีก
5: มีคำแนะนำครับหาทนายความฟ้องร้องดำเนินคดีเรียกเงินคืนหนึ่งเงินที่เราจ่ายไปทั้งหมดต้องคืน
4: ค่ะ
5: เพราะเขาเป็นฝ่ายผิดสัญญาอาจารย์เห็นไหมสร้างไม่เสร็จไม่เป็นไปตามสัญญาสองดอกเบี้ยต้องจ่ายให้เราสาม
4: ค
5: ่าเสียหายอาจารย์รอแล้วรออีกรอโอกาสเสียโอกาสเสียเวลาเหล่านี้เป็นความเสียหายทั้งสิ้น
4: เรียกได
5: ้เรียกได
4: ้ได้เลย
5: แนะนำเลยครับจัดการรวมตัวรวมหัวกันฟ้องร้องเล่นงานกับไอ้ผู้ประกอบการที่โกงทุจริตแบบนี้เอามันเสียให้เข็ด
4: อ๋อค่ะแหมท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงจะได้รับคำตอบแล้วนะคะยังไงเสียเนี่ยเราต้องเรียกค่าเสียหายเรียกอะไรนะคะเราจะไปปล่อยให้คนโกงมาแหมเอารัดเอาเปรียบได้ยังไงนะคะลองคุยกับเพื่อนๆที่ร่วมกันซื้อของโครงการนี
5: ้
4: แล้วก็แบนไปเลยหลังไม่บอกคนอื่นว่าอย่าไปซื้อของโครงการนี้อีกนะคะจ้านะแหมวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะช่วงนี้กลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
0: ครับคงได้รับความกระจ่างกับท่านอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนานะครับและถ้าหากท่านผู้ชมมีข้อเสนอแนะมี
3: ค่ะถ้าท่านผู้ชมนะคะมีข้อเสนอแนะข้อสงสัยนะคะหรืออยากจะติชมรายการนะคะก็สามารถติดต่อเราได้นะคะในช่องทาง Facebook ค่ะที่ขึ้นด้านหน้าจอนี้ได้เลยนะคะ
0: ทันสมัยขึ้นนะครับนั้นจดหมายไปรษณีย์ถ้าใครยังเขียนอยู่ก็มาเถอะครับไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าถ้าสามารถที่จะเข้ามาได้อย่างรวดเร็วก็ไปช่องทางนะครับทางโซเชียลมีเดียนะครับรายการในวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับท่านนิติกรการสำนักกฎหมายกรมปศุสัตว์นะครับท่านอาจารย์สุมาลีจำเริญครับขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านนะครับคุณอินทิราและคุณไพศิษฐ์ครับขอบคุณและเช่นเคยนะครับท่านอาจารย์ออยมีของฝากท้ายรายการครับ
3: ค่ะของฝากท้ายรายการนะคะวันนี้ขอเสนอคำศัพท์กฎหมายนะคะคำว่า compensation ค่ะแปลว่าค่าสินไหมทดแทนนะคะหมายถึงสิ่งที่ให้หรือการกระทำที่ชดใช้หรือทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินหรือแก่บุคคลอันเนื่องมาจากการละเมิดหรือการผิดสัญญารวมทั้งการคืนทรัพย์สินให้แก่ผู้เสียหายด้วยค่ะ
0: นี่คือทั้งหมดในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนของเราในสัปดาห์นี้นะครับผมท่านอาจารย์ออยท่านวิทยากรนะครับผู้ร่วมรายการและทีมงานทั้งหมดลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
3: กฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
6: ผู้ถูกฟ้องคดีในกรณีที่เป็นคำฟ้องใหม่สามารถยื่นคำให้การผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ได้ไม่ว่าคำฟ้องนั้นจะได้ยื่นมาเป็นกระดาษหรือจะเป็นคำฟ้องที่ยื่นทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ผู้ถูกฟ้องคดีที่ประสงค์จะเข้าใช้งานจะเริ่มต้นด้วยการลงทะเบียนสำหรับการเข้าใช้ครั้งแรกนะคะ เมื่อลงทะเบียน

0: ข้าสู่ระบบงานเรียบร้อยแล้วให้เลือกว่าคดีที่จะดำเนินการเป็นคดีที่อยู่ในศาลปกครองชั้นต้นหรือศาลปกครองสูงสุดกรณีที่สำนักงานศาลปกครองมีหนังสือสอบถามความประสงค์ให้คลิกเลือกยื่นคำตอบรับการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หน้าจอจะแสดงร่างคำตอบรับการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยจะมีรายละเอียดของผู้ถูกฟ้องคดีตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ผู้ใช้งานจะต้องเลือกว่าจะยื่นคำให้การต่อศาลปกครองแห่งใดและกรอกหมายเลขคดีดำตามรายละเอียดในหนังสือสอบถามความประสงค์ที่ทางศาลปกครองส่งมาให้ค่ะจากนั้นให้ผู้ใช้งานเลือกว่าตอบรับการใช้งานระบบดังกล่าวในสถานะอะไรกรณีที่ตอบรับในสถานะเป็นผู้ถูกฟ้องคดีเองก็ให้เลือกที่ผู้ถูกฟ้องคดีเองเมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มถัดไประบบจะแสดงร่างคำตอบรับการใช้ระบบงานให้ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งหากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนให้คลิกที่ปุ่มยื่นคำตอบรับแต่หากต้องการแก้ไขข้อมูลให้คลิกที่ปุ่มก่อนหน้าค่ะเมื่อผู้ถูกฟ้องคดียื่นคำตอบรับเรียบร้อยแล้วระบบจะแจ้งยืนยันคำตอบรับผ่านทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้หลังจากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีก็สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อยื่นคำให้การได้โดยคลิกที่ปุ่มหน้าหลักซึ่งอยู่ด้านบนขวามือของหน้าจอและเลือกยื่นคำให้การหน้าจอจะปรากฏหมายเลขคดีดำและศาลปกครองที่ผู้ถูกฟ้องคดีประสงค์จะยื่นคำให้การรวมถึงสถานะของผู้ใช้งานกรณีที่ผู้ใช้งานเป็นผู้ถูกฟ้องคดีก็ให้เลือกที่ผู้ถูกฟ้องคดีจากนั้นให้คลิกที่ปุ่มถัดไปค่ะระบบจะให้ผู้ถูกฟ้องคดีกรอกรายละเอียดที่จำเป็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ได้ลงทะเบียนไว้รวมถึงกรอกคำให้การกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำคำให้การเตรียมไว้แล้วก็สามารถอัพโหลดไฟล์ได้เลยโดยไม่ต้องกรอกรายละเอียดในช่องคำให้การค่ะโดยอัพโหลดไฟล์2รูปแบบคือรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Word ค่ะสำหรับเอกสารประกอบคำให้การสามารถอัพโหลดไฟล์ได้โดยจะต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG เช่นกันนะคะหลังจากนั้นระบบจะให้ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบร่างคำให้การและเอกสารประกอบคำให้การอีกครั้งหนึ่งเมื่อเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มยื่นคำให้การหากต้องการแก้ไขเพิ่มเติมสามารถกลับไปแก้ไขได้โดยคลิกที่ปุ่มก่อนหน้าค่ะเมื่อยื่นคำให้การเรียบร้อยแล้วระบบจะส่งข้อความแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้กรณีที่ต้องการแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การที่ได้ยื่นไว้แล้วสามารถยื่นเป็นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การและอัปโหลดไฟล์ในระบบได้ค่ะการยื่นคำให้การกฎหมายให้ถือว่าวันที่ข้อมูลเข้าสู่ระบบเป็นวันส่งคำให้การต่อศาลปกครองในกรณีที่ยื่นคำให้การนอกเวลาทำการปกติให้ถือว่าวันทำการแรกที่ศาลปกครองเปิดทำการปกติเป็นวันยื่นคำให้การโดยให้ถือตามเวลาของระบบงานค่ะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ชีวิตคนเราจะมีอะไรดีไปกว่างานดีแฟนดีชีวิตดีดี
1: ตัวเองเนี่ยเขาทำปลาต้องโกะมาให้ตัวเองกินด้วย
2: เหรอ
1: คำแรกคำว่ารักนะลูกปะ
2: เหรอจ้า
1: ใช่ใช่วิ่งเต้นเป็นไรอ่ะ
2: แข็ง
1: แข็งหรอ

0: ปลาหอจะไม่แข็งอร่อยจ้ะ
1: อ
0: ่
1: ะงั้นคำที่สอง
0: หอจะได้จ้ะ
1: คำว่าคิดถึงนุ่มไหม
0: นุ่มจ้ะ
1: ยังกินต่อเลยจ้ะ
0: มีอีกเหรอจ๊ะ
1: มีสิทำไมไม่อร่อยหรออ
0: ร่อยจะได้จะได
1: ้คำว่าห่วงใยนะอ่ะกินกาแฟด้วยสิ
0: ได้จ้ะ
1: สาชงสุดฝีมือเลยเนี่ย
0: หวานเจี๊ยบเลยจ้ะมีพ็อกเก็ตแก้วไหมเนี่ยอยากจะกินอีกเยอะเลย
1: จริงเขาจะชงให้กินทุกวันเลย
0: ขอบคุณครับตัวเองไม่ต้องไปมองเขาหรอกให้เขาไปหาอะไรกินในน้ำเถอะ
1: เฮ้ยพรุ่งนี้มีคดีนัดความคุณเอก
0: เอกไหนครับ
1: เบนซ
0: ์
1: สรุปจำได้ปะเนี่ย
0: จำไม่ได้อ่ะ
1: งั้นไปเลย
0: ไปไหน
1: ไปศาล
0: ไปศาลตอนนี้เนี่ยนะ
1: ใช่
0: ไม่ไป
1: เบน
0: เขาได้อยู่กับอโน
1: เบนไม่ตลก
0: ไม
1: ่ไปไอ้เบนไปศาลเดี๋ยวนี้

0: มีอะไรช่วยไหมครับ
1: ครับคือผมจะมาตรวจสอบข้อมูลคดีครับแต
0: ่อ๋อใจเย็นนะครับส่งมาเลยไม่ใช่มือครับมือถือครับ
1: อ๋อครับ
0: เรียบร้อยครับ
1: เรียบร้อยแล้วครับโอ้โหไวมากๆเลยนะครับเนี่ยสุดยอดแล้วเลยขอบคุณ
2: อ้าวไปไหนแล้ว
1: โ
3: อ้โหไวใช่ปะเพราะระบบข้อมูลคดีสารยุติธรรมแค่สแกนตรวจสอบได้ง่ายนิดเดียวคลิกเลยไม่ต้องรอเรื่องที่คุณคิดว่ายากอาจจะไม่ยากอีกต่อไป
2: อุ้ยอะไรนี่หัวหน้า
4: ก็เอกสารไงเอกสารที่ต้องเตรียมไปส่งศาลไงนะครับ
2: โหแล้วทำไมมันเยอะขนาดนี้ครับ
4: ใช่ไปทั้งวันอ่ะคนเยอะด้วยนะที่ศาลอ่ะเรื่องมันเยอะคดีนั้นคดีเนี้ยขาวๆอวบๆนั้นเลยอ่ะ
2: เหรอ
4: ด่วนพี่รีบ
5: ตัวเอง
2: อู้จ๋า
5: อะไรขาวๆอวบๆอ่ะ
2: เปล่าเมื่อกี้ผู้หัวหน้าแกรีบพูดอ่ะแกอาจจะพูดผิดพูดถูกไปนะ
5: แล้วเย็นเนี้ยดินเนอร์ที่ตัวเองนัดเขาไว้อ่ะลืมใช่ไหม
2: ไม่ลืมจ้าแต่แบบหัวหน้าสั่งงานแล้วอ่ะคงจะไปไม่ได้แล้วอ่ะตัวเองไปนู่นงานก็เยอะคนก็เยอะเดี๋ยวต้องเดินเมื่อยปวดหัวปวดทั้งตัวเลยอ่ะ
5: โอ้ยสงสารแฟนเขาจังเลย
2: จริงเหรอจ๊ะ
5: จ้ะแต่ว่าถ้าตัวเองไปอ่ะตัวเองต้องตั้งใจทำงานนะ
2: ได้จ้ะ
5: แล้วถ้าเกิดว่าเขาโทรหาก็ต้องรับสายเขาด้วย
2: จะรับทุกสายเลยจ้ะ
5: น่ารัก
1: หัวหน้าครับทางศาลโทรมาแจ้งว่าเอกสารที่ยื่นฟ้องออนไลน์เรียบร้อยแล้วครับอันนี้สำเนาครับ
5: รัชดาที่ไหน
2: ก็ไปศาลไงตัวเอง
3: เตรียมกันก่อนไหมเดี๋ยวนี้ศาลเขามี e-filing ระบบยื่นฟ้องออนไลน์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้แค่ลงทะเบียนยื่นคำฟ้องชำระเงินไม่ต้องไปแล้วศาลไปโรงพยาบาลดีกว่า e-filing ที่ศาลอาญาธนบุรีเร็วๆนี้คลิกเลยไม่ต้องเสี่ยงมีอะไรง่ายกว่านี้อีกไหม
2: ตัวเอง
5: จ๋า
2: ไปเที่ยวกับเขาครั้งแรกตื่นเต้นไหมอ่ะ
5: ครั้งแรกกับตัวเอง2คนตื่นเต้นสิแต่ตอนนี้เขาแบบพร้อมเวอร์
2: จริงเหรอ งั้นก่อนเดินทางอ่ะเขาขอรางวัลก่อนเดินทางได้ไหม
5: ขออะไรอ่ะตัวเอง
2: ไม่บอกหรอกตัวเองหันหน้าไปทางนู้นก่อน
5: อะไรอ่ะตัวเองมาทำอะไรตรงนี้อ่ะ
2: ไม่มีใครเห็นหรอก
5: ว่าตัวเองจะทำอะไรอ่ะ
2: ตัวเองหลับตาหันไปทางนู้นสิอยู่เฉยๆนะอยู่เฉยๆนะ
1: ห้ามเฮ้ยโอ้โหมากไงครับนี่หัวหน้าลงไปเลยครับผมจะไปกันสองคน
6: ขอไปด้วยนะต้องขอไปด้วยอ่ะ
5: หัวหน้าจะไปไหนวันนี้หัวหน้ามีไปศาลขัดถ่าย13เรื่องหัวหน้าไปไม่ได้หรอกใช่ไหมตัวเอง
1: ใช่งานยังไม่เสร็จเลยกลับไปทำงาน
6: จะไปไหนก็คัดถ่ายได้ด้วยระบบซีออสขอคัดถ่ายเอกสารในสำนวนออนไลน์24ชั่วโมงแค่คลิกอ้าวลองดูครับ
2: คิดว่าคิดบ่อยตอนนี้โ
1: อ้ส่งได้แล้วอ่ะ
6: น่าเก่งมาก
1: เที่ยวได
4: ้เย้ไปเที่ยวกันไปเที่ยวกัน
6: เย้ไปเที่ยวกันไปเที่ยวกัน
3: อดเลย
6: ไปเที่ยวทะเลก
3: ัน ก็ตอนนี้ศาลเขามีบริการคัดถ่ายเอกสารออนไลน์ผ่านระบบ CEOS ไม่ต้องมาศาลให้

0: เสียเวลาทั้งสะดวกรวดเร็วไม่วุ่นวายอยู่ที่ไหนก็ใช้ได้24ชั่วโมงคลิกเลยเวลาเปลี่ยนใจคนก็เปลี่ยน
1: ตัวเองได้ดูประกาศหน้าศาลให้เขาไหมเนี่ย
2: ไม่ได้ดู
1: ลืมใช่ไหม
2: ไม่ได้ลืมแต่จำไม่ได
1: ้ลืมนั่นแหละเขาเรียกว่าลืมแล้วเนี่ยทำอะไรเน
2: ี่
1: ย
2: อย่ามายุ่งนะ
1: มาดูดิทำไมสนใจนี่มันเกมนี่นะ
2: อย่าอย่าเดี๋ยวตายโทร
1: จะปล่อยหัวหน้าเลยไม่ทำงาน
3: ว่าไงคะ
1: หัวหน้าคะไปทำงานอ่ะหนูสั่งให้เขาดูประกาศเขาไม่ดูประกาศแล้วเนี่ยเล่นแต่เกม
3: พี่บอกแล้วคนแบบนี้ไว้ใจไม่ได้ไม่น่าไปไว้ใจเลย
2: ไปไปดูกันสองคนเลยไปไป
1: ตัวเองไล่เขาหรอ
2: ใช่
1: ตัวเองเปลี่ยนไปอ่ะ
2: โอ้อย่านะเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายไปเลยร้อยร้อย
3: ไปกันดีกว่า
4: เปลี่ยนไปใช้ระบบอินโดติสตรวจประกาศสารผ่านมือถือได้ง่ายๆทั่วประเทศตลอด24ชั่วโมง
2: เอ้าโถ่ตายจุดได้ตัวเองเขาหิวแล้วอ่ะไปกินข้าวเถอะ
1: กินเกมไปเลยทุกคนไป
0: สมควรไม่ต้องกินมันหรอกข้าวยังไม่รวยอีโนติสระบบตรวจสอบประกาศสารออนไลน์รู้ทุกข่าวเข้าถึงทุกประกาศลดขั้นตอนลดเวลาลดค่าใช้จ่ายแอปเดียวจบครบทุกดราม่าคลิกเลย
5: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ตั้งอยู่ที่อาคารศาลแขวงชลบุรีชั้น7ถนนพระยาสัจจาตำบลบางปลาสร้อยอำเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรีมีเขตอำนาจรับผิดชอบศาลยุติธรรมในสังกัดซึ่งตั้งอยู่ในภาคตะวันออก8จังหวัดจำนวน27ศาลได้แก่จังหวัดจันทบุรีจังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดชลบุรีจังหวัดตราดจังหวัดนครนายกจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดระยองและจังหวัดสระแก้วมีนายสืบพงศ์ศรีพงกุลดำรงตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ข้าราชการตุลาการ12ท่านมีนางสมพรศรีประเสริฐดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค2ข้าราชการศาลยุติธรรมและลูกจ้างรวม35อัตราแบ่งเป็น6สายงานรัฐธรรมนูญศาลยุติธรรมมาตรา14ประกอบมาตรา11ได้กำหนดให้อธิบดีผู้พิพากษาภาครับผิดชอบราชการศาลในภาคโดยมีอำนาจนั่งพิจารณาและพิพากษาคดีใดๆของศาลในภาคหรือเมื่อได้ตรวจสำนวนคดีใดแล้วมีอำนาจทำความเห็นแย้งได้การให้คำแนะนำแก่ผู้พิพากษาในศาลในปัญหาข้อขัดข้องเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษาและการจัดวางระเบียบและการดำเนินงานส่วนธุรการของศาลให้เป็นไปโดยเรียบร้อยเป็นต้นโดยมีรองอธิบดีผู้พิพากษาภาคผู้พิพากษาหัวหน้าศาลและผู้พิพากษาอาวุโสประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค2เป็นผู้มีหน้าที่ช่วยงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ตามที่ได้รับมอบหมายเนื่องจากปัญหาปริมาณคดีและความยุ่งยากซับซ้อนของคดีที่เพิ่มมากขึ้นมาโดยตลอดปริมาณสถิติคดีของศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ย้อนหลัง3ปีที่เพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวอธิบดีภาคสาภาค2ได้ดำเนินการบริหารราชการศาลในเขตอำนาจภายใต้นโยบายของนายชีพจุลมนประธานศาลฎีกาและยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรมโดยแบ่งส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2มี3ด้านดังนี้

1. ด้านการอำนวยความยุติธรรมด้วยความรวดเร็วเป็นธรรมและปราศจากอคติแบ่งเป็นการปรับระบบการตรวจร่างคำพิพากษาของศาลในสังกัดโดยปรับระบบการรายงานคดีและการตรวจร่างคำพิพากษาให้กระชับลดขั้นตอนการทำงานที่ไม่จำเป็นและนำระบบการรายงานคดีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดดังสถิติการตรวจสำนวนและร่างคำพิพากษาการปรับปรุงระบบการนัดพิจารณาคดีในระบบพิจารณาคดีต่อเนื่องและครบองค์คณะในศาลแขวงและศาลจังหวัดที่มีอำนาจพิจารณาคดีศาลแขวงโดยกำหนดให้ศาลแขวงชลบุรีศาลแขวงพัทยาศาลจังหวัดชลบุรีและศาลจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นศาลนำร่องทำให้นัดการพิจารณาคดีนัดแรกได้รวดเร็วขึ้น 2. ด้านการพัฒนาศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ได้จัดการอบรมเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมประจำปีงบประมาณ2561จำนวน8หลักสูตรอาทิเช่นโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างยุคใหม่ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเรื่องการพัฒนาระบบการบริหารจัดการคดีผู้บริโภคเรื่องการพัฒนาแนวทางการใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาและการใช้มาตรการแทนการพิพากษาคดีในศาลเยาวชนและครอบครัวโครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาระบบงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2โครงการอบรมหลักสูตรส่งเสริมป้องกันการทุจริตและปรามผลประโยชน์ทับซ้อนและหลักสูตรการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 3. ด้านการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการคดีและการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2เป็นศาลนำร่องในโครงการเผยแพร่คำพิพากษาศาลชั้นต้นออนไลน์พัฒนาระบบการรายงานคดีและการตรวจสำนวนคดีพัฒนาระบบจ่ายสำนวนคดีต่อเนื่องระบบอุทธรณ์ฎีกาการตรวจสอบและรายงานสำนวนคดีค้างระบบเบิกจ่ายพัสดุและการชำระเงินค่าประกันตัวและเงินค่าปรับด้วย QR code เป็นต้นทำให้การบริหารจัดการคดีของสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2สามารถตรวจสอบและทราบข้อมูลคดีของศาลในสังกัดได้แบบเรียลไทม์และออกคำสั่งหรือให้คำแนะนำแก่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลได้สอดคล้องกับข้อมูลคดีในศาลนั้นๆอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การบริหารราชการศาลในด้านต่างๆดังกล่าวทำให้ศาลยุติธรรมในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2เกิดผลสัมฤทธิ์ที่น่าพึงพอใจดังต่อไปนี้ 1. นัดพิจารณาคดีนัดแรกได้รวดเร็วมากขึ้นศาลยุติธรรมในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค2สามารถนัดพิจารณาคดีนัดแรกให้แก่คู่ความได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นโดยศาลสามารถกำหนดวันนัดพิจารณาคดีนัดแรกให้แก่คู่ความได้ไม่เกิน2เดือนนับแต่วันรับฟ้อง 2. ปริมาณคดีแล้วเสร็จเพิ่มมากขึ้นการพิจารณาคดีในรอบปี2561ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน2561จำนวน 132,331 คดีเสร็จการพิจารณาสิ้น 111,700 คดีคิดเป็นร้อยละ 84.413. คดีที่ค้างพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นเกินกว่า2ปีหมดไปจากศาลยุติธรรมในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค2พิจารณาคดีค้างเกินกว่า2ปีขึ้นไปเสร็จไประหว่างเดือนมกราคมถึงกันยายน2561จำนวน85คดีท่านอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ได้มอบหมายให้ท่านรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ไปร่วมนั่งพิจารณาคดีจำนวน53คดีทำให้คดีต่างๆได้รับการพิจารณาคดีโดยได้รับคำปรึกษาแนวทางการพิจารณาคดีและการบริหารจัดการคดีจากผู้บริหารศาลอย่างใกล้ชิดส่งผลให้ไม่มีคดีค้างพิจารณานานเกินกว่า2ปีขึ้นไปในศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค2อีกต่อไปจากการบริหารงานราชการศาลที่มีประสิทธิภาพส่งผลให้ศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค2มีผลการดำเนินงานดีเด่นที่สำคัญดังนี้ 1. ศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค2เป็นศาลที่มีระยะเวลา

การพิจารณาคดีน้อยที่สุดโดยมีคดีจัดการพิเศษและคดีสามัญพิเศษไม่เกิน3เดือนและมีจำเลยต้องขังรอการพิจารณาคดีจัดการพิเศษไม่เกิน3เดือน 2. ศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของศาลแขวงพัทยามีผลการประชาสัมพันธ์และดำเนินการดีเด่นติดอันดับ1ใน5อันดับแรกจากทั้งหมด166ศาลยุติธรรมทั่วประเทศ 3. ศาลจังหวัดระยองและศาลจังหวัดพัทยาเป็นศาลที่บริหารงบประมาณในการเปิดทำการนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดีได้คุ้มค่าที่สุดส่วนศาลจังหวัดกบิลบุรีบริหารจัดการคดีนอกเวลาราชการสำเร็จร้อยละ 97.18แล้วเสร็จมากที่สุดจากศาลยุติธรรมทั่วประเทศนับเป็นความภูมิใจของสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ที่ได้อำนวยความยุติธรรมให้แก่พี่น้องประชาชนผู้มีอรรถคดีในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศและเราพร้อมที่จะพัฒนาด้านการอำนวยความยุติธรรมสร้างความเป็นธรรมให้แก่สังคมต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2

การระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการคืออะไรการอนุญาโตตุลาการเป็นวิธีการระงับข้อพิพาทวิธีหนึ่งซึ่งเกิดจากความสมัครใจของคู่พิพาทตกลงกันให้อนุญาโตตุลาการเป็นผู้ตัดสินชี้ขาดข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างกันโดยคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการจะมีผลผูกพันให้คู่พิพาทต้องปฏิบัติตามสัญญาใดบ้างที่สามารถระงับได้โดยการอนุญาโตตุลาการการทำสัญญากันไม่ว่าจะเป็นสัญญาที่เกิดจากการค้าการลงทุนตลอดจนสัญญาทางแพ่งและพาณิชย์ทั่วไปเช่นสัญญาซื้อขายสัญญาเช่าสัญญารับเหมาก่อสร้างสัญญาประกันภัยสัญญารับขนสัญญาเกี่ยวกับหุ้นส่วนบริษัทสัญญาแฟรนไชส์สัญญาให้ใช้สิทธิเครื่องหมายการค้าเป็นต้นหากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นคู่สัญญาสามารถตกลงระงับข้อพิพาทด้วยการอนุญาโตตุลาการโดยอาจทำเป็นข้อสัญญาหนึ่งในสัญญาหลักหรือเป็นสัญญาอนุญาโตตุลาการแยกต่างหากก็ได้เมื่อมีข้อสัญญาแล้วคู่พิพาทอาจดำเนินการระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการเฉพาะกิจ ad hoc arbitration หรืออาจให้สถาบันอนุญาโตตุลาการดำเนินการช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการกิจซึ่งสถาบันอนุญาโตตุลาการสำนักงานศาลยุติธรรมได้ก่อตั้งและดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2533มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่พร้อมจะให้บริการด้านการอนุญาโตตุลาการเป็นอย่างดีเพื่ออำนวยความสะดวกแก่คู่สัญญาให้เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพที่สุดแล้วเริ่มต้นการอนุญาโตตุลาการได้อย่างไรล่ะคู่พิพาทที่ประสงค์จะระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการผ่านทางสถาบันอนุญาโตตุลาการสำนักงานศาลยุติธรรมสามารถยื่นข้อเรียกร้องต่อสถาบันด้วยตัวเองณสำนักอนุญาโตตุลาการสำนักงานศาลยุติธรรมหรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แล้วส่งต้นฉบับมาทางไปรษณีย์ก็ได้โดยทำเป็นคำเสนอข้อพิพาทที่ระบุถึงสภาพแห่งข้อหาข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการจำนวนอนุญาโตตุลาการและคำขอซึ่งคล้ายกับคำฟ้องในคดีแพ่งนั่นเองเมื่อสถาบันได้รับคำเสนอแล้วก็จะดำเนินการส่งสำเนาไปให้คู่พิพาทอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเรียกว่าผู้คัดค้านเพื่อให้ทราบและดำเนินการยื่นคำคัดค้านและเข้าเรียกร้องแย้งภายใน15วันแล้วเราจะมีคณะอนุญาโตตุลาการได้อย่างไรตามพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการพุทธศักราช2545มาตรา17กำหนดให้มีคณะอนุญาโตตุลาการเป็นจำนวนเลขคี่โดยส่วนมากจะกำหนดให้มีจำนวน1หรือ3คนโดยอาจมีการระบุจำนวนอนุญาโตตุลาการไว้ในข้อสัญญาหรือมาตกลงกำหนดจำนวนกันในภายหลังก็ได้หากกำหนดให้มีอนุญาโตตุลาการเพียงคนเดียวคู่พิพาทแต่ละฝ่ายจะเสนอรายชื่ออนุญาโตตุลาการจำนวน3รายชื่อส่งมายังสถาบันหากกำหนดให้มีอนุญาโตตุลาการ3คนผู้เรียกร้องจะยื่นหนังสือแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการและหนังสือแสดงความยินยอมโดยยื่นมาพร้อมกับคำเสนอข้อพิพาทส่วนผู้คัดค้านจะยื่นมาพร้อมกับคำคัดค้านอนุญาโตตุลาการที่ได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งนี้ต้องมีความอิสระและเป็นกลางรวมถึงมีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วย

ใดในวันนัดพิจารณาคณะอนุญาโตตุลาการจะกำหนดประเด็นข้อพิพาทและกระบวนพิจารณาไม่ว่าจะเป็นการกำหนดภาษาที่จะใช้ในกระบวนพิจารณาหรือกำหนดกรอบระยะเวลาเบื้องต้นในการพิจารณา procedural timetable เช่นระยะเวลาในการยื่นพยานเอกสารรวมตลอดถึงกำหนดวันนัดสืบพยานโดยมีกำหนดไม่เกิน180วันซึ่งกระบวนการส่วนใหญ่จะคล้ายกับการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาลแต่จะมีความยืดหยุ่นและไม่เคร่งครัดเหมือนในศาลเมื่อมีคำชี้ขาดแล้วจะมีผลอย่างไรคณะอนุญาโตตุลาการจะต้องทำคำชี้ขาดให้แล้วเสร็จภายใน30วันนับแต่วันเสร็จการพิจารณาหรือครบกำหนดยื่นแถลงการปิดคดีคำชี้ขาดเป็นที่สุดและมีผลผูกพันคู่พิพาทตั้งแต่วันที่สำเนาคำชี้ขาดไปถึงคู่พิพาทฝ่ายนั้นคู่พิพาทสามารถนำคำชี้ขาดไปร้องขอต่อศาลที่มีเขตอำนาจเพื่อให้ศาลบังคับตามคำชี้ขาดได้และเนื่องจากประเทศไทยเป็นภาคีอนุสัญญากรุงนิวยอร์กทำให้คำชี้ขาดไม่ได้มีผลผูกพันเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นแต่ยังสามารถนำคำชี้ขาดไปบังคับในต่างประเทศที่เป็นภาคีอนุสัญญาดังกล่าวได้อีกด้วยติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักอนุญาโตตุลาการสำนักงานศาลยุติธรรมอาคารศาลอาญาชั้น5ถนนรัชดาภิเษกเขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร10900

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ประกาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

วัสดีครับชุมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสัมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา10นาฬิกา17นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสัมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์และเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทอง2ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเจ้าหน้าที่อาราธนาศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลจบพระสงฆ์จำนวน10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายพัตตาหารเพลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ถวายพัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์นอกนั้นตามลำดับเสร็จแล้วเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระตรัยจำนวน10ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาขึ้นนั่งยังอาสงฆ์และสวดมัตติกาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระตรัยเที่ยวแรก11ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดพระตรัย12ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงทอดพระตรัย12ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงทอดพระตรัย12ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์เสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการและทรงจุดธูปเทียนบูชาเครื่องกระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและตะวันตกซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดอนงคารามสวดพระพิธรรมพระศพระหว่างเวลา7นาฬิกาถึง17นาฬิกา30นาทีทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสัมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเพื่ออุทิศเป็นพระราชกุศลและสืบทอดธรรมเนียมประเพณีแห่งการทำบุญตามแนวทางพระพุทธศาสนาโดยเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ50วันหลังสิ้นพระชนม์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโมร็อกโกในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จขึ้นครองราชของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโมร็อกโกซึ่งตรงกับวันที่30กรกฎาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้สมเด็จพระราชาธิบดีมูฮัมหมัดที่6แห่งโมร็อกโกกรุงราบัตในวาระฉลองวันเสด็จขึ้นครองราชของฝ่าพระบาทหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสงบสุขความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวโมร็อกโกประเทศไทยและโมร็อกโกมีความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดเป็นพิเศษในฐานะที่ทั้งสองราชอาณาจักรต่างมีประเพณีสืบทอดมายาวนานและมีอัตลักษณ์ทางสถาบันที่ช่วยส่งเสริมความไว้เนื้อเชื่อใจความเคารพให้เกียรติและความเข้าใจซึ่งกันและกันสิ่งเหล่านี้นำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าในการสร้างเสริมความร่วมมือในด้านต่างๆทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนหม่อมฉันจึงเชื่อมั่นว่ามิตรภาพและความร่วมมืออันใกล้ชิดจะยังคงได้รับการส่งเสริมและขยายขอบเขตให้กว้างขวางออกไปโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวการเกษตรและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการแก่ราชอาณาจักรและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบวันนี้เวลา 14:00 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องประชุม1อาคารสำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวังทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบครั้งที่2ประจำ2569ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2569โดยมีระเบียบวาระการประชุมต่างๆอาทิรายงานประจำปีของสถานศึกษาในทุกระดับการศึกษาประกอบด้วยระดับปฐมวัยระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาพิเศษรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรรวมถึงรายงานกิจการโรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิงโรงเรียนช่างฝีมือในวังชายพร้อมทั้งพิจารณางบประมาณแผนปฏิบัติการและแผนอัตรากำลังบุคลากรประจำปีการศึกษา2569โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบตั้งอยู่ในพระบรมมหาราชวังจัดตั้งเมื่อวันที่2เมษายน2525สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการเปิดสอนชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2568มีนักเรียน763คนจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ส่งผลให้ได้รับรางวัลต่อเนื่องอาทิรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ OBEC QA หรือรางวัลสูงสุดสำหรับสถานศึกษาที่มีความเป็นเลิศทุกหมวดการบริหารจัดการและรางวัลสถานศึกษาต้นแบบการนิเทศภายในระดับยอดเยี่ยมประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 20:13 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะปอเต็กตึ๊งซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพิธีข้ามสะพานโอคะสงสาร
ในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวารสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพประดลมหาเสวตฉัตรเมื่อประทับพระราชอาสน์แล้วบรรพชิตจีนนิกาย21รูปสวดพระพุทธมนต์เชิญเสด็จดวงพระวิญญาณข้ามสะพานโอคะสงสารและเชิญเสด็จดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทโดยมีหม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยและหม่อมเจ้านวพันยุคนเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงทางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกไปยังมณฑลพิธีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงมายังมณฑลพิธีพร้อมด้วยพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลและหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลในการนี้ประทับพระราชอาสน์ณทิมคตตะวันออกเมื่อบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์และพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่สะพานแล้วทรงจิตธูปเทียนเครื่องทองน้อยเพื่อบูชาเทพรักษาสะพานที่หัวสะพานทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีทรงอธิษฐานและพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาต่อจากนั้นบรรพชิตจีนนิกาย21รูปตั้งสวดพระพุทธมนต์เชิญดวงพระวิญญาณข้ามสะพานโอคะสงสารสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณพร้อมด้วยพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลและหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลและทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานเมื่อครบ3เที่ยวแล้วบรรพชิตนิกาย21รูปเชิญดวงพระวิญญาณเสด็จขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยและธงพุ่มดวงพระวิญญาณสำหรับพิธีข้ามสะพานโอคะสงสารเป็นหนึ่งในลำดับพิธีกรรมในการประกอบพิธีกงเต็กโดยเจริญพระพุทธมนต์ดำดวงวิญญาณผู้ตายข้ามสะพานซึ่งใช้สะพานเป็นสื่อถึงความหมายของการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารและในการเวียนว่ายตายเกิดนั้นชีวิตก็ย่อมเป็นหนี้ผู้อื่นไม่มากก็น้อยจึงได้ให้ดวงวิญญาณข้ามสะพานไปใช้หนี้ให้หมดพันธะโดยขณะที่ทำพิธีลูกหลานของผู้ตายจะทิ้งเศษสตางค์ลงในอ่างหรือภาชนะอื่นที่วางอยู่หัวและท้ายสะพานเพื่อเป็นฐานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปในงานสืบสานใจหัตถศิลป์ไทยสู่สากล M District Saint of Thai 2026วันนี้เวลา 16:13 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปในงานสืบสานใจหัตถศิลป์ไทยสู่สากล M District Saint of Thai 2026ณ M Market Hall ชั้นจีศูนย์การค้า M Sphere เขตคลองเตยกรุงเทพมหานครซึ่งศูนย์การค้า Emporium M Courtier และ M Sphere ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่5เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงอุทิศพระวรกายยาวนานกว่า5ทศวรรษเพื่อฟื้นฟูและยกระดับผ้าไทยโดยเฉพาะผ้าไหมมัดหมี่ให้เป็นรากเหง้าแห่งอัตลักษณ์ชาติและเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ

อยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ได้ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมของชาติอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนภายในงานจัดแสดง The Legacy of Thai Royal Elegance and Thai Craftsmanshipโดยนิทรรศการ The Legacy of Thai Royal Elegance จะแสดงชุดไทยพระราชนิยมที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มและพัฒนารูปแบบเพื่อให้ความรู้และสอดรับกับวาระที่สำคัญที่ประเทศไทยเสนอชุดไทยขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติจากยูเนสโกในปี2569ส่วนโซนไทยคราฟต์มาเช่จะแสดงและจำหน่ายผลงานหัตถศิลป์และผลิตภัณฑ์ผ้าไทยทอมือที่ได้รับพระราชทานคำแนะนำจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาทิผ้าชาวไทยภูเขาลวดลายตามสีจากหนังสือแนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทยย่านลิเผาส่งมังคุดจากสมาชิกย่านลิเผาจังหวัดนราธิวาสนอกจากนี้มีผลิตภัณฑ์งานเย็บปักถักร้อยผ้าไหมยกดอกซึ่งเป็นผลงานของผู้ต้องขังจากทัณฑสถานหญิงและเรือนจำที่เข้าร่วมโครงการกำลังใจในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาราชธิดาจัดแสดงด้วยจากนั้นเสด็จไปยังซอฟีอาฮอลล์ชั้น5พระราชทานเหรียญที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการจัดงานสืบสานใจหัตถศิลป์ไทยสู่สากล M District Scent of Thai 2026แล้วทอดพระเนตรการแสดงแฟชั่นโชว์ Atelier The Glass Ogutu นำเสนอผลงานคอลเลกชันที่ได้รับแรงบันดาลใจจากพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงถ่ายทอดอัตลักษณ์และความงดงามของผ้าไหมมัดหมี่ผ่านการรังสรรค์โดยดีไซเนอร์7แบรนด์ของประเทศไทยประกอบด้วยเทียเตอร์โครเซตอิชชูอัศวาชัยโกลบอลเลเบิลวทิตอิทธิและธีรพันธ์รวม28ชุดซึ่งทุกชุดมีผลงานเครื่องประดับชั้นสูงจากแบรนด์สิริวัณณวรีทั้งสิริวัณณวรีโอ๊ตโชวายเชอรี่ผลงานการแสดงสร้างสรรค์เจเวลรี่อันล้ำค่าจากพระปรีชาสามารถด้านการออกแบบของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาส่วนสิริวัณวรีฝ่ายเจเวลรี่เป็นเครื่องประดับที่ถ่ายทอดถึงความเป็นกูดิเย่แห่งแบรนด์สิริวัณวรีผ่านการออกแบบที่เต็มไปด้วยไอเดียสดใหม่และมีเอกลักษณ์สำหรับงานสืบสานใจหัตถศิลป์ไทยสู่สากล M District Scent of Thai 2026ยังมีการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์รอบเวลา 15:30 น.และ 16:30 น.ผู้สนใจสามารถเข้าชมการแสดงโขนการสาธิตงานหัตถศิลป์และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆได้จนถึงวันที่13สิงหาคม2569

พระอนุวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 21:21 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะปอเต็กตึ๊งซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพิธีโยคะตันตระหรือทิ้งกระจาดในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพพลมหาเสวตฉัตรเมื่อบรรพชิตจีนนิกาย15รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วเดินนำท่านผู้หญิงสุธาวันเสถียรไทยเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกสฤทธิ์วงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลส่งพระดำเนินตาม

จากนั้นบรรพชิตจีนนิกายนำเสด็จไปยังปรัมเครื่องกระดาษส่งรับธูปจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีแล้วปักที่กระถางธูปหน้าแท่นบูชาพระโพธิสัตว์ต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังมณฑลพิธีที่จัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคประกอบด้วยข้าวสารเกลือน้ำดื่มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปขนมปังกรอบและปลากระป๋องซึ่งทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยต่อไปทรงจุดธูปเพียงเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะบรรพชิกาย35รูปนั่งสวดพระพุทธมนต์บรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์พิธีทิ้งกระจาดเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตม้าถวายเพื่อทรงอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาสำหรับพิธีโยคะตันตระหรือพิธีอุทิศมหาทานแก่สรรพวิญญาณเรียกกันทั่วไปว่าพิธีทิ้งกระจาดเป็นพิธีกรรมสำคัญของพระพุทธศาสนามหานิกายมหายานที่สืบทอดมาแต่โบราณมีรากฐานจากหลักธรรมแห่งความเมตตากรุณาการให้ทานและการอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับเพื่อให้ได้รับอานิสงส์แห่งบุญและมีโอกาสไปสู่สุคติภูมิโดยคำว่าโยคะตันตระหมายถึงพิธีสวดพระคาถาอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มารับการบูชาและอุทิศบุญกุศลไปยังสรรพวิญญาณทั้งหลายส่วนคำว่าทิ้งกระจาดเป็นชื่อที่เกิดจากธรรมเนียมการแจกจ่ายอาหารเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นในกระจาดแก่ผู้ยากไร้เวลา 23:28 วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะปอเต็กตึ๊งซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพิธีสดับปกรณ์และพิธีเผาเครื่องกระดาษในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานที่หน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรเมื่อบรรพชิตจีนนิกาย10รูปสวดมาติกาจบทรงทอดพระไตรบรรพชิตจีนนิกายสดับปกรณ์ทรงกรวดน้ำบรรพชิตจีนนิกายถวายอนุโมทนาต่อจากนั้นเสด็จลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปยังมณฑลพิธีบรรพชิตจีนนิกาย9รูปนำเสด็จหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลผู้แทนพระองค์หม่อมหลวงณัฐภากิตติยากรเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกสนิทวงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณไปยังท่าราชวรดิษฐ์แขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงจุดไฟเผาธงพุ่มดวงพระวิญญาณพระตำหนักจิตรลดาระโหฐานจำลองรถยนต์พระที่นั่งจำลองหุ่นข้าราชบริพารในพระองค์ฉลองพระองค์ผ้าไทยรวม8องค์ซึ่งมีทั้งชุดราตรีชุดสากลและชุดพื้นเมืองโรงโขนจำลองรวมถึงสุนัขทรงเลี้ยงจำลอง9ตัวที่จัดทำขึ้นตามพระประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำหรับพิธีกงเต็กหลวงคือการบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายแด่พระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ล่วงลับเป็นการผสานระหว่างพุทธศาสนาเถรวาทกับมหายานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในคติความเชื่อของคนไทยเชื้อสายจีนมีการเผาเครื่องกระดาษเป็นการส่งข้าวของเครื่องใช้ไปให้ผู้ล่วงลับเพื่อแสดงความเคารพและเสริมบารมีที่มีความเชื่อตามคติพื้นบ้านจีนว่าเปลวไฟและควันไฟเป็นสื่อกลางนำพาคำอธิษฐานและเครื่องบรรณาการจากโลกหยาบไปสู่สภาวะทิพย์โดยเครื่องกระดาษที่จัดทำขึ้นในครั้งนี้มีความประณีตวิจิตรบรรจงเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและผ่านในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดา
วันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทธเทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครรวม8 รูปและเวลา17 นาฬิกานายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8 รูปและเวลา19 นาฬิกานายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8 รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา8 นาฬิกานายนิพนธ์ขันจำปาและคณะสมาคมตั้งตระกูลแห่งประเทศไทยเทศบาลนครขอนแก่นจังหวัดแพร่บริษัท WA1991จำกัดมหาชนและบริษัท National Power Supply จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดพระบรมธาตุวัดทรงเสวยวัดท่าช้างวัดวังเคียนจังหวัดชัยนาทวัดมณีสถิตกปิฏฐารามจังหวัดอุทัยธานีวัดไซเหนือจังหวัดนครสวรรค์วัดเดิมบางจังหวัดสุพรรณบุรีและวัดช่องลมนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระรังสีวชิรคุณเจ้าอาวาสวัดทรงเสวยจังหวัดชัยนาทแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องกตัญญุตากตเวทิตากถาเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10 รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา14 นาฬิกา 30 นาทีบริษัทอมตะคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบุรณิธิสังคมธรรมภิวัตรคณะนักศึกษาเก่ารหัส152คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดชุจิตธรรมารามวัดวังวัดโพจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดเสาธงทองจังหวัดลพบุรีวัดทองธรรมชาติวัดธาตุทองกรุงเทพมหานครและวัดพลุงช้างเผือกวัดห้วงหินจังหวัดระยองสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา17 นาฬิกากรมคุมประพฤติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดมหาสารคามได้แก่วัดสว่างวารีวัดโพธารามวัดปัจฉิมทัศน์วัดโคกเครือวัดชัยมงคลวัดหนองหูลิงวัดหนองบัววัดนนรังวัดเหล่าจันทร์และวัดทองนพคุณกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเ
และเวลา 19 นาฬิกาผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูป

วันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง20 นาฬิกาและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันละ 2,500 ชุดโดยจะประกอบอาหารในวันที่ 1-4 สิงหาคม 2569จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: หนังสือเล่มนี้หนักจังครับคุณปู
1: ่โอ้ระวังหน่อยเมฆหนังสือเล่มนี้สำคัญมากนะ
0: หนังสือเกี่ยวกับอะไรคะคุณปู
1: ่พระไตรปิฎกเป็นหนังสือที่รวบรวมเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระสาวกเอาไว้แต่เล่มนี้เป็นแค่เล่มย่อนะของจริงไปเป็นตู้เลยล่ะ
0: ใครเป็นคนเขียนพระไตรปิฎกขึ้นมาล่ะคะหนังสือถึงได้ใหญ่ขนาดนี
1: ้เริ่มแรกเลยเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานก็มีพระอรหันต์มาประชุมกัน500รูปเพื่อรวบรวมคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้และหลังจากนั้นก็เกิดการสังคายนาขึ้นอีกหลายครั้ง
2: สังคายนา
1: ในทางพุทธศาสนาการสังคายนาคือการประชุมเพื่อตรวจสอบและจัดหมวดหมู่พระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าให้เป็นแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกันยังไงล่ะการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งสำคัญครั้งหนึ่งของโลกเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราเมื่อครั้งรัชกาลที่1ด้วยนะ
0: ว้าวฟังดูยิ่งใหญ่จังค่ะ
1: รัชกาลที่1มีพระราชวินิจฉัยว่าเหตุที่กรุงศรีอยุธยาต้องล่มสลายก็เพราะคนขาดศีลธรรมพระองค์จึงทรงมุ่งหวังฟื้นฟูศีลธรรมให้กลับคืนดังเดิมโดยเริ่มจากฟื้นฟูวินัยของพระสงฆ์จึงต้องชำระตั้งแต่ต้นตอแห่งพระวินัยและคำสอนทั้งมวลนั่นคือจำเป็นต้องสังคายนาพระไตรปิฎก
0: ไปกันเถอะตะวันเก็บแก้ว
3: วัดมหาธาตุสมัยรัชกาลที่1
0: นู่นไงตะวันสงสัยพระท่านมาร่วมการสังคายนาเขาเรียกว่าสังคายนาต่างหากเราเดินไปดูกันเถอะ
2: โหมีพระสงฆ์มากันเยอะแยะเลย
0: แต่ก็มีคนที่ไม่ได้เป็นพระอยู่ด้วยนะดูนู่นสิไม่รู้ว่าเป็นใครสงสัยต้องกลับไปถามคุณปู่
4: ขอพระสงฆ์จงทราบอีกไม่นานพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์จะเสด็จมาถึงขอรัตนาพระคุณทุกรูปเตรียมรับเสด็จโดยพร้อมเพรียงกันเถิดนั่นเสียงแม่จากไหนร้องไม่หยุดการสังคายนาในวันนี้จะเริ่มขึ้นในอีกไม่ช้าแล้วนะ
0: โถเก็ดแก้วส่งเสียงทำไมเนี่ยเวลามีเหตุสำคัญทำเสียงทุกทีเอาหน้าแก่นแก้วเขาไม่ได้ตั้งใจสักหน่อยตอนนี้เรารีบกลับกันเถอะคุณปู่คะคนที่ไปร่วมการสังคายนาพระไตรปิฎกในสมัยรัชกาลที่1มีใครบ้างล่ะคะ
1: สมเด็จพระสังฆราชได้คัดเลือกพระสงฆ์ผู้มีความรู้แตกฉานในพระไตรปิฎกถึง218รูปกับทั้งพวกราชบัณฑิตคือผู้ที่มีความรู้ในหลักธรรมเช่นเดียวกันอีกจำนวนหนึ่งเป็นผู้ช่วยพระสงฆ์รวมทั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถพระอนุชาที่ทรงอภัทัยใส่ในการชำระพระไตรปิฎกในครั้งนี้มากทั้งสองพระองค์เสด็จมายังพระอารามทุกวันวันละสองเวลาตลอดระยะเวลา5เดือนที่ทำการสังคายนาจนสำเร็จเป็นพระไตรปิฎกฉบับทองใหญ่ซึ่งเป็นแบบแผนของพระไตรปิฎกให้เราได้ศึกษากันจนถึงทุกวันนี
0: ้แสดงว่าท่านต้องการให้คนไทยได้อยู่อย่างมีศีลธรรมที่ดีแน่ๆเลย
1: ใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่1และสมเด็จพระอนุชาทรงทุ่มเทกำลังกายกำลังทรัพย์เป็นอย่างยิ่งนอกจากการทำสังคายนาพระไตรปิฎกแล้วในหลวงรัชกาลที่1ยังอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญจากที่ต่างมาประดิษฐานเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแก่อนาประชาราษฎร์เช่นพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตประดิษฐานที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระศรีศากยมุนีประดิษฐานที่วัดสุทัศน์เทพวรารามเมฆเองก็ต้องระลึกไว้เสมอนะ
2: ครับผม
0: ในหลวงรัชกาลที่1ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะฟื้นฟูศีลธรรมของคนไทยจึงโปรดให้มีการสังคายนาพระไตรปิฎกและโปรดอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญมาประดิษฐานไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้ประชาชนดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเราคนไทยก็ต้องไม่ลืมใช้ชีวิตให้อยู่ในความดีตามที่ท่านตั้งใจไว้

0: เมื่อรัชกาลที่หนึ่งทรงสถาปนากรุงเทพขึ้นทรงเข้าพระทัยในปัญหาอย่างท่องแท้จึงโปรดให้รวบรวมและชำระกฎหมายเพื่อเป็นหลักแก่บ้านเมืองที่เรียกกันว่ากฎหมายตราสามดูไงล่ะ
1: เขาทำอะไรกันดูเหมือนมีเรื่องอะไรกันนะอาจจะเป็นการพิพากษาคดีก็ได้
2: นั่นไงมีตราสามดวงจริงๆด้วย

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุณธรรมคุณทำได้ค่ะวันนี้ทุกท่านอยู่กับดิฉันปวีณาปทุมานนท์นะคะรับหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการเช่นเคยนะคะสำหรับในวันนี้ค่ะเราก็มีเรื่องราวดีๆนะคะที่จะถ่ายทอดเรื่องของการขับเคลื่อนสังคมไทยด้วยคุณธรรมถือว่ารายการคุณธรรมคุณทำได้นะคะก็เป็นรายการที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือกันระหว่างศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภานะคะในทุกๆสัปดาห์ค่ะเราก็จะนำเสนอเรื่องราวดีๆนะคะในการขับเคลื่อนสังคมไทยด้วยคุณธรรมการพัฒนาเยาวชนไทยนะคะด้วยหลักคุณธรรมจากบุคคลต้นแบบแล้วก็องค์กรต้นแบบหลากหลายองค์กรนะคะที่จะมาร่วมพูดคุยสับเปลี่ยนกันในทุกสัปดาห์นะคะสำหรับในวันนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นอีก1สัปดาห์นะคะที่อยากจะให้ทุกท่านนั้นร่วมกันติดตามไปพร้อมๆกันเพราะว่าแขกรับเชิญในวันนี้ถือว่ามีความน่าสนใจแล้วก็ถือว่าท่านเองนั้นทำงานเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหลายปีแล้วนะคะในการสร้างเยาวชนให้เป็นทั้งคนที่มีความรู้แล้วก็เป็นคนดีควบคู่กันไปนั้นแน่นอนค่ะว่านอกจากสถาบันโรงเรียนแล้วที่จะทำหน้าที่ตรงนี้นะคะอีก1เสาหลักนั่นก็คือคุณครูพ่อพิมพ์ของชาติแม่พิมพ์ของชาตินะคะที่จะต้องอบรมบ่มนิสัยให้เด็กๆนั้นมีความเก่งทั้งทางด้านของวิชาการในขณะเดียวกันค่ะก็ต้องเป็นคนดีมีคุณธรรมด้วยแล้วก็บุคคลที่จะมาร่วมพูดคุยกับเรานี้ถือว่าท่านนั้นก็เป็นพ่อพิมพ์ของชาติของโรงเรียนแห่งหนึ่งนะคะที่จังหวัดสมุทรปราการในเวลาราชการท่านก็จะทำหน้าที่เป็นคุณครูที่ดีนะคะสอนหนังสือมอบความรู้แล้วก็ทำกิจกรรมต่างๆไปพร้อมกับเด็กนักเรียนของโรงเรียนส่วนนอกเวลาราชการค่ะท่านก็จะไปทำกิจกรรมในชุมชนนะคะไปทำกิจกรรมต่างๆเพื่อสังคมแล้วก็ดำเนินมาต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหลายปีแล้วนะคะจนทำให้ได้รับรางวัลเป็นบุคคลต้นแบบด้วยวันนี้ท่านให้เกียรติมานั่งพูดคุยกับเราแล้วนะคะขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะคุณชัยรัตน์จิตกล้านะคะครูโรงเรียนคลองใหม่ที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะสวัสดีค่ะคุณครูคะ
1: สวัสดีครับ
0: ขออนุญาตเรียกว่าครูเปา
1: ครับผม
0: นะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณค่ะทางครูเปาที่เดินทางมานะคะจากสมุทรปราการแล้วก็วันนี้มาร่วมพูดคุยกับเราในรายการนะคะก่อนอื่นเลยอยากจะเรียนถามค่ะว่าจุดเริ่มต้นของการที่ทำให้เรามาทำงานด้านสังคมด้านจิตอาสานั้นมีที่มาที่ไปยังไงคะ
1: ครับจุดเริ่มต้นของการเข้ามามีส่วนร่วมในการด้านของจิตอาสานะครับผมเองเนี่ยนะครับตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับเราก็ได้ถูกปลูกฝังมาจากครอบครัวนะครับแต่ก่อนนั้นอ่ะเราก็มองดูเฉยๆว่าเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับแล้วก็เริ่มต้นเข้ามาตั้งแต่ตอนมัธยมนะครับมัธยมนะครับตอนนั้นก็ถูกเลือกเข้ามาเป็นประธานนักเรียน
0: เป็นประธานนักเร
1: ีย
0: น
1: ใช่ฮะนอกจากการทำกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนแล้วนะนะครับเราก็เป็นตัวแทนนักเรียนนะครับออกไปทำกิจกรรมนะครับต่างๆของภายนอกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดนะครับในชุมชนนะครับงานประจำปีอย่างเงี้ยฮะเราก็เข้าไปแต่ตอนนั้นนะครับเราก็มีกลุ่มเพื่อนๆนะครับที่ทำงานด้วยกันนะครับแล้วก็งานชุมชนนะครับตอนนั้นก็จะไปกับเป็นครูนะครับพาไปตอนนั้นเราก็เกิดการเรียนรู้ก่อนเราก็มองเรียนรู้นะครับแล้วก็เรารู้สึกสนุกเราชอบเราเห็นสิ่งต่างๆนะครับพอมาทำเต็มตัวก็คือทำจริงจริงจังเนี่ยนะครับตอนเข้าสู่มหาวิทยาลัยนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่าเป็นอิสระมากขึ้นนะบริหารจัดการได้เนี่ยฮะแล้วก็ตอน

0: มหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับเราก็ใช้นะครับเวลานอกเหนือจากการเรียนนะครับเข้าไปมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมตอนนั้นก็เข้าไปเป็นประธานชมรมวิถีพุทธของมหาวิทยาลัยก่อนนะครับเราก็เริ่มเข้าไปทำพาคณาจารย์นิสิตนักศึกษานะครับจัดกิจกรรมนะครับวันสำคัญต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ได้ลงมือทำแล้วทำเป็นโครงการของเราเองเราได้ลงมือปฏิบัติเองเราได้เรียนรู้งานเองก็รู้สึกชอบแล้วก็ทำมาตลอดใช่ฮะมันเป็นการขัดเกลาตนเองด้วยที่จะต้องรู้จักเสียสละเพื่อสังคมพอเรารู้จักรู้สึกชอบแล้วเราก็ตั้งความตั้งใจไว้กับตนเองว่าถ้าเราวันหนึ่งเนี่ยเราสามารถเป็นผู้ให้ได้เราก็อยากเป็นผู้ให้ให้เต็มที่เลยนะครับตอบแทนสังคม
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราเป็นผู้รับนะครับใช่ฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็เข้าไปแล้วก็มีเชิญชวนเพื่อนๆนะครับเข้าไปทำจิตอาสานะครับต่างๆอันนี้ก็คือที่ไปที่มาเลย
1: ค่ะก็คือเริ่มมาตั้งแต่ในตอนที่เรียนระดับมัธยม
0: ใช่ฮะ
1: ใช่ไหมคะแล้วก็ต่อยอดจากประธานนักเรียนนะคะต่อยอดมาทำกิจกรรมต่อในระดับมหาวิทยาลัย
0: ครับ
1: นะคะเป็นประธานชมรม
0: ครับ
1: ใช่ไหมคะแล้วก็ปัจจุบันนี้เป็นคุณครูนะคะตอนนี้คุณครูทำโครงการอะไรอยู่บ้างคะสำหรับกิจกรรมเพื่อสังคม
0: ก็เป็นโครงการที่ต้องเท่าความมาตั้งแต่ตอนมหาวิทยาลัยน
1: ะครับ
0: เราก็เรียนสายครูอยู่แล้วนะครับโครงการมันก็จะคล้ายๆกันนะครับแล้วก็ต่อเนื่องมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะครับก็เป็นโครงการลูกเสือจิตอาสานะครับต้านภัยยาเสพติดของจังหวัดอันนี้เข้าไปเป็นวิทยากรเลยนะครับก็เป็นคณะทำงานเลยนะครับคณะในทีมเลยนะครับอันนี้ทำทุกปีเลยนะครับก็รวบรวมก็จะมีหน่วยงานของสปท.นะครับเข้ามารวบรวมเด็กนะครับเยาวชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบนะครับมาให้เราก็มีหน้าที่จัดโครงการนี้ขึ้นไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมจัดให้ความรู้จัดนั่นจัดนี
1: ่
0: นะครับโครงการลูกเสือจิตอาสาแล้วก็มีค่ายนะครับครูอาสานะครับ
1: ค่ายครูอาสา
0: ใช่ฮะค่ายครูอาสาทำดีเพื่อสังคมอันนี้นะครับก็มีนะครับออกค่ายปีละ1ครั้งนะครับก็มีหน่วยงานอื่นที่เป็นผู้ให้การสนับสนุนเรานะครับส่วนเราเนี่ยนะครับก็พาเด็กและเยาวชนที่มีหัวใจเดียวกันก็คือจิตอาสาเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมทำกิจกรรมต่างๆนะครับให้กับโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนะครับที่จังหวัดเพชรบูรณ
1: ์
0: โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่จังหวัดกาญจนบุรี
1: อ
0: ันนี้ก็ไปนะครับแล้วก็กิจกรรมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นออกค่ายอาสานะครับช่วยเหลือโรงเรียนที่ขาดแคลนที่จังหวัดอุบลราชธานีอย่างเงี้ยใช่ครับแล้วก็ได้พาเยาวชนนะครับถือว่าเป็นแกนนำเยาวชนดีกว่านะครับพาน้องๆเข้าไปเรียนรู้นะครับแล้วก็เข้าไปทำจิตอาสาเพื่อสังคมตรงนี้ด้วยครับผม
1: ค่ะอันนี้ทำทุกปีเช่นเดียวกัน
0: ใช่ครับ
1: เราออกไปออกค่ายนี่กี่ครั้งแล้วคะพอจะจำได้ไหมคะครูคะ
0: เยอะนะครับ
1: เพราะว่าทำทุกปี
0: ใช่ครับทำทุกปีออกค่ายไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยใช่ไหมครับจากที่เราเรียนจบมาเราก็ติดต่อเขาอยู่เขามีค่ายมีอะไรแล้วก็คุณครูช่วยพาน้องน้อยอย่างเงี้ยครับใช่ครับอย
1: ่
0: างเช่นสภาสังคมสงเคราะห์อย่างเงี้ยครับที่เราได้มีเครือข่ายอยู่ตรงนี้เขาก็ปีนี้จะไปจังหวัดนี้มาอะไรเงี้ยครับแล้วก็พาเยาวชนระดมอะไรเงี้ยฮะแล้วก็เข้าไปทำประโยชน์ให้กับโรงเรียนนะครับที่ขาดแคลนนะครับ
1: ส่วนใหญ่จะเน้นไปที่โรงเรียนห่างไกลแบบนี้หรือเปล่า
0: ใช่ครับห่างไกลก็ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นโรงเรียนที่ขาดแคลนที่งบประมาณมีไม่เพียงพออย่างเช่นโรงเรียนที่จังหวัดอุบลราชธานีที่เราไปทำเนี่ยนะครับเป็นช่วงของน้ำท่วมปีนั้นโรงเรียนเสียหายอาคารเสียหายสื่ออุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนเสียหายเราก็ไปลงพื้นที่ประมาณ1อาทิตย์เลยครับใช่ฮะ
1: ก็ไปช่วยซ่อมอุปกรณ์เหรอคะหรือว่านำสิ่งของไปบริจาคแบบนั้นด้วยหรือเปล่าม
0: ีสิ่งของไปบริจาคแล้วก็มีไปซ่อมพวกโต๊ะ

0: อุปกรณ์การเรียนทำสื่อจัดการเรียนการสอนทาสีอาคารอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับร่วมกับคนในชุมชนแล้วก็มีครูที่โรงเรียนนั้นนะครับแล้วก็ไปทำตรงนี
1: ้ค่ะทีนี้ฟังคุณครูเล่าให้ฟังนะคะก็ถือได้ว่าทำกิจกรรมมาหลายปีตั้งแต่เรียนมัธยมนะคะแล้วก็ต่อยอดมาในระดับมหาวิทยาลัยแล้วก็ต่อเนื่องมาจนกระทั่งตอนนี้แม้ว่าจะเป็นคุณครูแล้วแต่ก็ยังคงลงพื้นที่ไปคือปกติเวลาเราจะเห็นพวกเวลาเราเรียนในสมัยมหาวิทยาลัยก็ฟังแล้วก็พยายามตัวเองจะนึกตามก็จะมีรุ่นพี่ที่พาไปออกค่ายทำกิจกรรมนู่นนี่นั่นนะคะแต่ว่าอย่างรุ่นพี่คนนี้ก็คือไม่ได้จบกิจกรรมหลังจากนั้นแม้ว่าจะมีงานทำแล้วแต่ก็ยังคงทำกิจกรรมแบบนั้นอยู่อย่างต่อเนื่องยังคงออกค่ายอยู่อย่างต่อเนื่องนี่เป็นสิ่งที่เราชอบตรงนี้ถูกต้องไหมคะเราเห็นประโยชน์อะไรจากการลงพื้นที่ไปแต่ละครั้งสิ่งที่เราได้กลับมาคืออะไรบ้างคะ
0: มีครั้งหนึ่งที่ไปลงพื้นที่นะครับที่จังหวัดกาญจนบุรีเป็นโรงเรียนที่ห่างไกลมากมากเลยผมก็เพิ่งเข้าไปเห็นในตอนนั้นนะครับไม่คิดเลยว่าจะมีโรงเรียนในหุบเขาเลยนะฮะติดกับตะเข็บชายแดนที่จังหวัดกาญจนบุรีนะ
1: ค่ะ
0: นะครับมีนักเรียนอยู่ประมาณ80คนแต่มันมีหลายโรงเรียนนะอยู่ในนั้นนะอยู่ในหุบเขาเดียวกัน
1: ค่ะเป็นลักษณะเหมือนหมู่บ้าน
0: ใช่ครับเป็นหมู่บ้านเป็นชนเผ่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับก็เข้าไปทํากิจกรรมเราเห็นนักเรียนที่ขาดโอกาสหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านของเทคโนโลยีที่ยังเข้าไม่ถึงไฟฟ้าสื่อในการเรียนการสอนอย่างเงี้ยครับหรือว่าสิ่งหลายอย่างที่จำเป็นต่างๆนะครับที่ยังเข้าไม่ถึงตรงนั้นนะครับเราเห็นว่าเราเนี่ยนะครับโชคดีมากเลยที่พากลุ่มเยาวชนเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือตรงนั้นนะครับถึงแม้จะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะครับเราก็เห็นว่าเราต้องช่วยอะไรเขาขาดแคลนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ให้ความรู้ยังไงบ้างใช่ครับ
1: ค่ะเป้าหมายในอนาคตที่ตอนนี้คุณครูเปาเองวางแผนที่จะทำโครงการอะไรเพิ่มเติมไหมหรือว่าในปีนี้เราเตรียมจะไปที่ไหนไหมคะ
0: สำหรับเป้าหมายในอนาคตนะครับที่ได้มองไว้นะครับก็จะเป็นในส่วนของสร้างเครือข่ายเยาวชนให้มันเติบโตขึ้น
1: ให้กลุ่มใหญ่มากกว่าน
0: ี้กลุ่มใหญ่มากกว่าเดิม
1: ปัจจุบันนี้มีประมาณกี่ท่านคะที่ร่วมกิจกรรมกับเราม
0: ีประมาณ100กว่าครับ100กว่าในกลุ่มนะครับทั่วประเทศนะฮะ
1: ค่ะ
0: เป็นตัวแทนของเยาวชนต่างๆที่เราไปออกค่ายอย่างเงี้ยครับเช่นออกค่ายกาญจนบุรีอย่างเงี้ยเราเจอเยาวชนคนนี้เขาชอบอย่างเงี้ยแล้วก็แลกไลน์สร้างกลุ่มกับเขาไว
1: ้ค่ะ
0: ใช่ครับไปเจอจังหวัดนู้นจังหวัดนี้อย่างเงี้ยครับแล้วก็แลกไลน์สร้างกลุ่มเป็นกลุ่มเดียวอย่างเงี้ยเวลาเรามีงานประชาสัมพันธ์เช่นเราจะไปทำลงพื้นที่ตรงนี้วัดนี้โรงเรียนนี้จังหวัดนี้อะไรเงี้ยเราก็ประชาสัมพันธ์เขาก็ลงชื่อมากับเรานะครับ
1: ค่ะ
0: ใช่ครับแล้วก็เป็นสร้างเครือข่ายพอสร้างเครือข่ายปุ๊บเนี่ยจากกลุ่มเล็กๆเนี่ยนะครับที่มีความเข้มข้นในการทำจิตอาสาเพื่อสังคมโดยเฉพาะนะครับที่เป็นหัวใจเดียวกันเนี่ย
1: มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน
0: ใช่ฮะเราก็ไม่บังคับใครนะว่าสะดวกหรือไม่สะดวกเอาคนที่สะดวกแล้วก็มีความรักความชอบในตรงนี้เข้ามาทำถ้ากลุ่มคนเหล่านั้นเนี่ยมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้น
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็กระจายไปทำความดีต่างๆนะครับสังคมเราเนี่ยนะครับก็จะมีความเป็นจิตอาสานะครับสังคมแห่งจิตอาสาเนี่ยเป็นสังคมที่สวยงาม
1: ะ
0: นะครับมือเล็กๆของเราเนี่ยนะครับเราสามารถสร้างสังคมให้สวยงามได้นะครับ
1: ฟังคุณครูเปาเล่าให้ฟังแบบนี้แล้วถ้าเกิดว่าเป็นองค์กรไหนหรือว่าเป็นบุคคลท่านใดที่ท่านชอบทำจิตอาสาลงพื้นที่ต่างๆแบบนี้แล้วถ้าเกิดว่าอยากประสานงานอยากไปด้วยอยากร่วมโครงการกับคุณครูเปาแบบนี้จะมีช่องทางติดต่อตรงไหนที่จะสามารถติดตามโครงการต่างๆสามารถร่วมสนับสนุนตรงนี้ได้ไหมคะ
0: ครับเป็นกลุ่มนะครับเป็นเพจใน Facebook ครับกล
1: ุ่
0: มเครือข่ายเยาวชนจิตอาสา
1: เครือข่ายเยาวชนจิตอาสา
0: ใช่ในเพจ Facebook ใช่ครับ
1: ก็จะรวบรวมเวลาเราลงพื้นที่ไปที่ไหนหรือว่าเรามีเตรียมที่จะไปตรงไหนเพิ่มเติมก็จะมีการประกาศผ่านเพจ
0: ใช่ครับประชาสัมพันธ์ในกลุ่ม
1: ค่ะก็ประชาสัมพันธ์ตรงนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าถือว่าถ้า

0: แบบว่าหน่วยงานเอกชนนะคะอยากจะทำ CSR แล้วประสานมาที่ครูเปาครูเปาก็ยินดีใช่ไหมคะ
1: ครับผม
0: ยินดีมากนะคะมีพื้นที่ไหนที่เราไปแล้วประทับใจมากที่สุดไหมคะ
1: ก็ประทับใจมากที่สุดใช่ไหมครับเป็นโรงเรียนที่

0: ชนแล้วก็ไปคัดเลือกโรงเรียน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โรงเรียนไหนที่ขาดแคลนหรือว่าเป็นวัดก็ได้เป็นสาธารณประโยชน์ต่างๆก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นโรงเรียนก็ได้นะครับก็มีน้องๆที่อยู่ในอำเภอสังคมอำเภอสังคมนะครับมาอยู่กลุ่มกับเราเขาก็คอยอธิบายรายงานว่าโรงเรียนนี้เป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้นะน
1: ะครับ
0: แล้วก็ไปลงพื้นที่เราไปลงพื้นที่นะครับเป็นตัวแทนของเราก่อนไปลงพื้นที่ดูสถานที่ว่ามันขาดแคลนจริงไหมหรือว่าพร้อมที่จะไปจัดค่ายจริงไหมอะไรเงี้ยเราก็ไปดูก็มีความประทับใจนะครับถือว่าเราไปเป็นตัวแทนไป 2-3 คนแต่ว่าครูที่นั่นชาวบ้านที่นั่นเขาให้การต้อนรับดีมากใช่ครับเขาพร้อมที่จะสนับสนุนเยาวชนรุ่นใหม่ครับ
1: คือเหมือนกับว่าเหมือนแม้ว่าเราจะเป็นคณะเล็ก
0: ๆใช่
1: แต่ก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น
0: ครับ
1: ก็มี
0: ครับอยากช่วยเหลือนักเรียนเด็กๆนะครับ
1: ค่ะก็ถือว่าวันนี้เป็นบุคคลที่ทำหน้าที่นี้มาอย่างต่อเนื่องสุดท้ายนี้1นาทีอยากจะให้ครูเปานะคะพูดถึงรางวัลที่ได้รับล่าสุดเลยนะคะเป็นรางวัลอะไรคะ
0: ครับสำหรับการทำงานจิตอาสาของผมนะครับก็ไม่ได้หวังผลอะไรหรอกนะครับก็บางท่านบางรายก็เสนอชื่อไปเห็นเราทำกิจกรรมต่างๆนะครับก็เป็นถือว่าเป็นกำไรชีวิตเนาะเป็นสิ่งที่ตอบแทนนะครับก็นะครับจากการพาเด็กและเยาวชนไปนะครับทำค่ายหรือว่าออกค่ายต่างๆนะครับก็ได้ปี2561นะครับได้เข้ารับพระราชทานรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาตินะครับสาขาคุณธรรมจริยธรรมนะครับจากองคมนตรีนะครับเป็นผู้แทนพระองค
1: ์ค่ะตอนนั้นน่าจะยังเป็นสมัยเรียน
0: ใช่ไหมครับแล้วก็ได้รับพระราชทานรางวัลลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็มีล่าสุดนะครับของรางวัลคุณธรรมอวอร์ดน
1: ะ
0: ครับของศูนย์คุณธรรมนะครับกระทรวงวัฒนธรรมนะครับ
1: ก็ถือว่าเป็นกำลังใจในการที่จะเดินหน้าทำกิจกรรมต่างๆเพื่อสังคมแล้วก็ย้ำอีกสักครั้งนึงถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะร่วมสนับสนุนหรือว่าลงพื้นที่ไปด้วยกันนะคะกับกิจกรรมต่างๆของครูเปาเข้าไปที่เพจอะไรนะคะคุณครูคะ
0: เพจ Facebook นะครับชื่อเพจว่าเครือข่ายเยาวชนจิตอาสาครับ
1: เข้าไปติดตามก็ได้
0: ได้ครับ
1: ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์ด้านต่างๆได้
0: ดูข่าวสาร
1: ได้นะคะวันนี้ขอขอบพระคุณคุณครูมากเลยนะคะให้เกียรติร่วมรายการนะคะ
0: ขอบ
1: พระคุณค่ะถือว่าเป็นบุคคลตัวอย่างนะคะที่ดำเนินงานด้านสังคมไปอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยังทำอยู่จนถึงทุกวันนี้ด้วยมีความตั้งใจนะคะอยากจะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมด้วยความเมตตาการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะเป็นสังคมที่แต่ละฝ่ายนั้นยื่นมือให้การสนับสนุนนั่นเองนะคะเพื่อที่จะให้เด็กๆแล้วก็น้องๆนั้นมีโอกาสในการเข้าถึงการเรียนการสอนรวมทั้งอุปกรณ์การเรียนต่างๆนะคะและนี่ก็เป็นทั้งหมดของช่วงนี้นะคะอย่างไรก็ตามช่วงหน้านะคะยังมีเรื่องราวดีๆรอคุณผู้ชมทุกท่านอยู่จะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวกลับมาติดตามพร้อมกันนะคะ

0: พบกับความสนุกและคุณค่าของภูมิปัญญาไทย
1: วิ่งเลย
2: เออวิ่ง
3: เออบุญรอดภูมิปกติมีเอาเลยจักรไหลได้จ้าเด็กสีจักรไหล
4: เราเป็นลูกเราก็มีหน้าที่ที่จะดูแลอาชีพที่พ่อสร้างไว้ให้มันดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้
0: ในรายการไทยไม่รู้โรยทุกวันเสาร์เวลา 9:30 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาแล้วเจอกันครับ
5: คำถามที่คุณสงสัย
6: ผมกับข้างบ้านนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกิ่งไม้ที่เขายื่นขึ้นมาก
5: ฎหมายที่คุณอยากรู
7: ้มีรถอยู่คันนี้ค่ะที่เราจะไปแล้วจะมีปัญหากับอำเภอไหม
5: ติดตามรับชมรายการสายด่วนรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:00 น.-15:00 น.ปรึกษาปัญหากฎหมายโทร022066102และ022066103 LINE ID @10 Hotline สายด่วนรัฐสภาทุกปัญหามีทางออก

กลับเข้ามาในช่วงนี้นะคะพาทุกท่านไปติดตามเรื่องราวดีๆนะคะเป็นการดําเนินธุรกิจนะคะขององค์กรหนึ่งนะคะที่จังหวัดอุดรธานีค่ะที่อยากจะนํามาส่งต่อเรื่องราวนี้ให้กับทุกท่านได้รับชมนะคะแน่นอนว่าในการทําธุรกิจเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เป็นเป้าหมายหลักเลยนั่นก็คือทําอย่างไรให้ประสบความสําเร็จธุรกิจมี

ีกำไรนะคะไม่ขาดทุนไม่เจ๊งนะคะแต่ว่าการบริหารธุรกิจนั้นก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำเอาเรื่องของคุณธรรมไปบรรจุไว้เป็นนโยบายหลักในการบริหารควบคู่กันไปด้วยนะคะเพื่อที่จะให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนนั่นเองเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามได้พร้อมๆกันเลยค่ะ

ริษัท IQ Southeast OA อุดรธานีจำกัดนะครับเราทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องถ่ายเอกสารแล้วก็เครื่องใช้สำนักงานทุกชนิดครับไม่ว่าปากกากระดาษสมุดหรือเครื่องเขียนต่างๆเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ให้บริการด้วยครับ

การสร้างความประทับใจให้กับลูกค้านะครับก็คือเราจะบริการด้วยความรวดเร็วครับแล้วก็ให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุดครับสำหรับการดูแลพนักงานนะครับแล้วก็มีสวัสดิการครับความปลอดภัยพื้นฐานสำหรับพนักงานในการออกเดินทางหรือการปฏิบัติหน้าที่ครับแล้วก็เรื่องค่าตอบแทนด้านธุรกิจการที่มีคุณธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือ1เป็นจุดแข็งของเราในการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าครับคุณธรรมในที่ทำงานนะครับหลักๆเราจะยึดเกี่ยวกับ CSR ครับบางคนอาจจะคิดว่า CSR เป็นกิจกรรมทำขึ้นมาสั้นๆทำแล้วหมดไปแต่ตามหลักของ CSR คือเราทำธุรกิจโดยคำนึงถึงหลักกฎหมายคุณธรรมและก็สิ่งแวดล้อมครับผมสมุดทำความดีนะครับอย่างแรกเป็นการปลูกฝังครับอย่างแรกเราทำขึ้นมาเพื่อหาอาสาสมัครในการช่วยงานสังคมต่างๆที่บริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องเช่นกิจกรรมกับหน่วยงานราชการหรือกับบริษัทเอกชนอื่นๆในด้านการบริจาคสิ่งของหรือการช่วยงานอะไรต่างๆในการทำ CSR เริ่มต้นเราเป็นการที่อาสาสมัครเข้ามาเราก็จะให้รางวัลตอบแทนเป็นสมุดแล้วมีแต้มสะสมแล้วเขาสามารถเอาไปแลกของต่างๆที่บริษัทมีให้แลกได้ครับเมื่อเขาทำไปเรื่อยๆครับก็จะปลูกฝังทำให้เขาติดเป็นนิสัยและเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์การครับหลักการปฏิบัติตามหลักคุณธรรมก็ไม่ยากครับบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเอกชนมุ่งเน้นแต่ผลกำไรแล้วคุณธรรมจะเกี่ยวกันยังไงเพียงแค่คุณทำตามกฎหมายหรือว่ากฎเกณฑ์ต่างๆให้มันถูกต้องแล้วก็จรรยาบรรณหรือจิตสำนึกในการทำธุรกิจนะครับอย่างเช่นในช่วงโควิดสินค้าบางชนิดที่ราคาขึ้นสูงของเราก็ไม่ได้ขึ้นราคาขนาดนั้นแค่ปรับตามต้นทุนที่มันเพิ่มขึ้นผลกำไรแล้วก็เอาเท่าเดิมมันเป็นโอกาสในการทำธุรกิจก็จริงครับแต่ว่าเรามองกลับมาในจุดที่เราต้องการสินค้าตัวนั้นแล้วเราก็โดนโกงราคาขนาดนั้นมันก็กระทบกับเราเมื่อกระทบกับเราเราก็ไม่อยากให้ความรู้สึกที่เราโดนเนี่ยเกิดกับคนอื่นเหมือนกัน

0: ผมนายจิรศักดิ์กำเดชครับปัจจุบันทำงานที่บริษัท IQ Southeast OA อุดรธานีจำกัดครับในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายจัดส่งสินค้าครับครับผมมีความรู้สึกความประทับใจกับรางวัลที่ได้รับเรื่องเกี่ยวกับสมุดความดีนะครับก็คือผมเป็นหนึ่งในพนักงานของบริษัทครับที่มีสมุดความดีเหมือนกันประจำตัวนะครับก็เราก็ได้ทำความดีสะสมความดีไปด้วยนะครับแล้วก็ได้รับแต้มสะสมความดีนะครับก็ของสมุดบันทึกความดีแล้วก็ได้นำแต้มตัวนั้นมาแลกของรางวัลเป็นหนึ่งในพนักงานที่ต้องบอกว่าชอบเรื่องเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมจริยธรรมขององค์กรมันไม่ได้ส่งผลที่ตัวของผมเองแค่คนเดียวมันส่งไปถึงครอบครัวทางองค์กรเขามีในส่วนของเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมการทำบุญใส่บาตรหรือการสวดมนต์ไหว้พระในช่วงเช้าผมก็นำเรื่องพวกนี้ครับไปใช้ร่วมกันกับครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นทางแฟนผมทางลูกต่างก็ได้เอาเรื่องของพวกนี้ไปใช้ด้วยครับประมาณนี้ครับ
1: ผมนายนิตินัยสุธาธรรมตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบุคคลบริษัท IQ Southeast OA อุดรธานีจำกัดในความภาคภูมิใจของทางบริษัทนะครับก็อันดับแรกก็คือในเรื่องขององค์กรคุณธรรมนะครับซึ่งเราทำเป็นประจำอยู่แล้วนะครับในเรื่องขององค์กรคุณธรรมแล้วก็ในเรื่องของการทำความดีนะครับในการทำความดีนะครับหลักๆเลยนะครับก็เราก็จะมีในเรื่องของกิจกรรมขึ้นในเรื่องของกิจกรรม CSR หลักๆเลย

0: เลยนะครับเราจะมีกิจกรรมบริจาคโลหิตซึ่งจะมีเป็นประจำทุกๆปีนะครับปีนี้เป็นปีที่7แล้วนะครับในการทำกิจกรรมบริจาคโลหิตโดยพนักงานนะครับเข้าร่วมในส่วนของการทำกิจกรรมบริจาคโลหิตรวมถึงภาคประชาชนทั่วไปด้วย
1: ก็ขอเชิญชวนองค์กรอื่นๆไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนนะครับเข้ามาเดินรอยตามเส้นทางคุณธรรมการทำกิจกรรมคุณธรรมต่างๆไม่จำเป็นต้องใช้ทุนหรือใช้เงินมากมายเสมอไปครับเราสามารถทำได้เลยครับผม

จะเห็นได้ว่าองค์กรนี้นะคะถือว่าเป็นองค์กรตัวอย่างนะคะที่สามารถที่จะร่วมสนับสนุนการทำความดีให้เกิดขึ้นภายในองค์กรได้ง่ายๆเลยนะคะโดยไม่ต้องใช้การลงทุนอะไรมากมายเลยค่ะสมุดการทำความดีนี่ถ้าเกิดว่าองค์กรไหนนะคะอยากจะนำไปปรับใช้บ้างก็ไม่ว่ากันนะคะนอกจากนั้นแล้วการทำความดีภายในองค์กรแล้วก็ยังมีเรื่องของการทำความดีที่เกิดขึ้นกับสังคมไปร่วมบริจาคโลหิตด้วยนะคะนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่นำมาฝากทุกท่านกันนะคะในการนำคุณธรรมไปปรับใช้ในองค์กรนั่นเองนะคะอย่างไรก็ตามค่ะเรื่องราวนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะคะเพราะว่าอยากจะเชิญชวนทุกท่านค่ะไปสัมผัสเรื่องราวนี้นะคะผ่านทางแอปพลิเคชันดีๆค่ะแอปนี้เลยนะคะ Moral Touch ค่ะสามารถเข้าไปดาวน์โหลดแล้วก็ไปใช้งานกันได้เลยนะคะภายในแอปพลิเคชันนี้ค่ะก็จะมีเรื่องของการถอดรหัสคุณธรรมในชุมชนหรือว่าองค์กรต่างๆนะคะอย่างเมื่อสักครู่ที่เราได้รับชมไปนะคะมีองค์ความรู้ต่างๆรวมทั้งอีบุ๊กนะคะชมรายการย้อนหลังก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันมีเรื่องของการนำเอาหลักคุณธรรมไปปรับใช้ทั้งในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็การบริหารงานต่างๆสามารถที่จะไปดาวน์โหลดกันได้เลยนะคะผ่านแอปพลิเคชันนี้นะคะแล้วก็ดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS และ Android นะคะนี่ถือว่าเป็นเครื่องมือดีๆนี้ค่ะที่ทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนนั้นได้สร้างสรรค์ขึ้นมาแล้วก็ให้ทุกท่านนั้นได้ใช้งานกันนะคะสำหรับวันนี้ค่ะรายการคุณธรรมคุณทำได้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมดิฉันและทีมงานต้องลาทุกท่านไปก่อนนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

0: ก็จริงๆช่วงเวลาการแข่งขันนะคะก็ถือว่าแบบซ้อมหนักมากเพราะว่าหลายๆคนก็คิดว่าทําไมเขาตัดสินเราจากภายนอกเฮ้ยเราเบาบางเราแบบไม่ได้หรอกอดทนไม่ได้หรอกซึ่งมันก็ทําให้ไปอยากทําให้ดูว่าไปทําได้คือคุณพ่อกับคุณแม่ตัวไม่ค่อยเหมือนกันคุณพ่อก็จะทํางานดูเหมือนไม่ได้ทํางานแต่จริงๆคือทํางานก็คือชิลเอนเตอร์เทนลูกค้า
1: คุณพ่อสายเอนเตอร์เทนใช่มั้ยครับไว้เราไปเอนเตอร์เทนด้วยกันนะครับคุณพ่อซึ่งมีสิ่งนึงที่ได้ยินว่าคุณได้วิชาจากคุณแม่มา
0: ค่ะ
1: นั่นคือเป็นวิชาศาสตร์ลึกลับในการที่อ่านหน้าตาคนรู้เลยว่าเขาเป็นคนแบบไหนเด็กๆผมเป็นแบบไหนครับ
0: เด็กๆก็โหไม่กล้าพูด
1: เจ้าชู้มั้ยครับ
0: อันนี้ไม่เจ้าชู้ค่ะ
1: ไม่เจ้าชู้ผมล่ะ
0: เจ้าชู้กว่าค่ะ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่พื้นที่เบื้องหลังความสำเร็จของบุคคลที่ประสบความสำเร็จล่ะครับว่ากว่าเขาจะเดินทางมาถึงวันนี้เขาเติบโตมาอย่างไรนะครับกับรายการที่ชื่อว่ากว่าจะโตครับเชิญของเราในสัปดาห์นี้นะครับต้องบอกว่าเป็นแขกรับเชิญที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยในด้านของการประกอบอาหารหรือว่าทำอาหารนั่นเองพูดง่ายๆว่าเป็นเชฟแหละครับที่เพิ่งผ่านการแข่งขันแล้วก็ชนะเลิศในเวทีการประกวดแข่งขันทำอาหารระดับประเทศนะครับกับ MasterChef All Star คนแรกแหละครับจะเป็นใครไปไม่ได้ขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณเจสสิก้าหวังครับสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: เป็นยังไงบ้างครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: กับตำแหน่งของการเป็น MasterChef All Star คนแรก
1: ใช่ค่ะ
0: เล่าบรรยากาศของการแข่งขันให้ฟังหน่อยสิครับว่าเราเห็นแต่ในทีวีแต่ว่าเวลาเขาแข่งกันจริงๆแล้วมันดุเดือดขนาดไหนครับ
1: โหคือในทีวีน่าจะถือว่าเป็นแค่ 10% ของความจริงในการแข่งขันค่ะเพราะว่าดุเดือดมากแล้วก็เข้มข้นมากค่ะแล้วแต่ว่าคือถูกตัดต่อแบบกระชับมากๆก็เลยเห็นแค่นิดหน่อยค่ะ
0: แต่ที่เขาตัดต่อมาผมเห็นคุณเป่าเป้ร้องไห้บ่อยมากเลยนะครับ
1: ไม่บ่อยนะคะแค่ดูเครียดบ่อยมากค่ะใช
0: ่มันกดดันใช่ไหมครับ
1: กดดันมากค่ะด้วยการที่ว่าทุกคนเป็นคนเก่งมากๆหมดเลยมีความสามารถมากแล้วก็กรรมการดุมากก็จะมีความกดดันมากค
0: ่
1: ะ
0: แต่ในที่สุดก็ผ่านมาได้แล้วก็เป็นเชฟที่หลายๆคนนั้นให้ความนิยมชมชอบกันมากเพราะว่านอกจากจะมีฝีมือในการทำอาหารดีแล้วยังหน้าตาดีอีกด้วย
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมถามนิดนึงครับในมุมของคุณเป่าเป้นะครับเชฟที่คิดว่าเป็นเชฟในอุดมคติหรือเชฟที่ประสบความสำเร็จเนี่ยในมุมของคุณเป่าเป้ต้องเป็นยังไงครับ
1: คือจริงๆเป้คิดว่าการเป็นเชฟที่ประสบความสำเร็จอะค่ะไม่ได้ต้องมีมิชลินหรือว่าจะเป็นเชฟที่มีชื่อเสียงโด่งดังแต่เป็นเชฟที่สามารถสร้างความสุขให้กับหลายๆคนได้ผ่านอาหารของตัวเองก็ถือว่าเป็นการประสบความสำเร็จอย่างนึงแล้วค
0: ่
1: ะ
0: เน้นย้ำคือต้องผ่านอาหารนะไม่ใช่ออกมาเต้นสร้างความสุขไม่
1: ใช่ค่ะอันนั้นคงไม่ใช่เชฟ
0: อันนั้นคงไม่ใช่เชฟนะฮะเดี๋ยววันนี้เรามีหลายเรื่องที่ต้องคุยกันเชิญคุณเป่าเป้นั่งครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการกว่าจะโตนะครับก่อนที่เราจะพูดคุยกันหลายคนอาจจะเห็นคุณเป่าเป้เป็นลูกสาวสวยหวานแต่ว่าผมทราบว่าจริงๆแล้วคาแรคเตอร์จริงๆไม่ได้เหมือนกับที่เห็นภายในภายนอกเห็นคุณเป็นคนชอบท่องเที่ยวชอบลุยชอบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ค่ะจริงเป็นคนที่ชอบอะไรท้าทายอะค่ะก็เลยเป็นเหตุผลนึงที่เข้าไปแข่งขันรายการ MasterChef เหมือนกันค่ะใช่ก็จะชอบอะไรที่เป็นกิจกรรมแล้วก็มีความแบบค่อนข้างแตกต่างกับลุคภายนอกที่คนอื่นรับรู้ค่ะ
0: เช่น
1: ดริฟต์รถขับรถ
0: ดริฟต์รถด้วย
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: คุณเป็นนักดริฟต์รถเหรอ
1: ก็แบบสนุกค่ะไม่ได้แบบถือว่ามืออาชีพแต่ว่าก็เป็นคนที่ชอบขับรถจริงๆก็เป็นกิจกรรมถือว่าเป็นคล้ายๆฮอบบี้อย่างนึงเป็นอดิเรกอย่างนึง
0: นี่เห็นภาพแบบนี
1: ้ค่ะ
0: ไม่กลัวหรอครับ
1: เป็นคนที่ชอบอะไรมันๆแบบนี้นะใช่ก็จะแบบรู้สึกสนุกดีค่ะ
0: นอกจากการดริฟต์รถแล้วมีกิจกรรมอย่างอื่นไหมที่คุณชอบทำ
1: ก็จริงๆ
0: ที่ไม่นับทำอาหารนะ
1: ไม่นับทำอาหารมันก็คือชอบไปกิจกรรมต่างๆอะค่ะท่องเที่ยวใกล้ชิดกับธรรมชาติ
0: แคมปิ้ง
1: แคมปิ้งจริงๆยังไม่ค่อยใช่ทางเพราะที่บ้านก็จะไม่ค่อยแบบไว้วางใจอยากให้ไปแคมปิ้งแต่ว่าก็จะเป็นแบบลุยๆหน่อยแบบขี่ม้าอะไรแบบน
0: ี้ขี่ม้าและนอกจากกิจกรรมที่คุณทำแล้วเนี่ยเห็นว่ามี YouTube channel
1: ใช่
0: เป็นของตัวเองด้วย
1: ค่ะ
0: ชื่อช่องว่าอะไรนะครับ
1: ชื่อช่อง Jessie Escape ค่ะก็จะเป็น Jessie Escape ก็เหมือนแบบพาทุกคนหนีไปแต่ละที่ค่ะก
0: ็มันมีอะไรที่แบบอึดอัดมากถึงต้องหนีไปเหรอครับ
1: ค่ะก็คือแบบบางทีคิดว่าคนที่ดู YouTube อ่ะค่ะก็อยากที่จะผ่อนคลายเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับอยากจะพาทุกคนผ่อนคลายออกไปจากโลกที่เครียดค่ะก็ผ่านคลิปของเป้อะไรแบบนี้
0: ทำมากี่ปีแล้วครับ
1: ทำมาประมาณ3ปีกว่าแล้วค่ะ
0: 3ปีกว่า

0: ใน3ปีกว่านี่เกี่ยวข้องกับการทำอาหารด้วยไหมใน
1: ค่ะจริงๆจุดเริ่มต้นคือเพราะว่าอยากจะแบ่งปันการทำอาหารเพราะว่าจริงๆแล้วก่อนที่จะทำอาหารเป็นนะคะคือเป็นคนที่ไม่เคยเข้าครัวเลยคือเพิ่งมาทำอาหารก็แค่ 3-4 ปีนี้ค่ะก็เหมือนกับอยากจะแบบเอ้ยบอกกับคนที่อาจจะเคยเหมือนเราคิดว่าเฮ้ยจะทำอาหารได้หรอแต่จริงๆก็คือสามารถที่จะทำได้เลยโดยที่ไม่ต้องปลูกฝังจากตอนเด็กๆอะค่ะ
0: เดี๋ยวนะฮะ 3-4 ปี
1: ค่ะ
0: แต่คุณคว้าแชมป
1: ์ค่ะ
0: All Star เป็นคนแรกแปลว่าคุณต้องหมกมุ่นหรือว่าคลุกคลีอยู่กับมันแบบมากเลยนะ
1: ค่ะก็จริงๆช่วงเวลาการแข่งขันนะคะก็ถือว่าแบบซ้อมหนักมากเพราะว่าเรามีจุดมุ่งหมายที่เราอยากจะไปให้ถึงค่ะก็เลยแบบตั้งใจมากๆค่ะใช่แต่ว่าคือไม่คิดว่าเป็นบทพิสูจน์ที่ว่าเวลามันไม่ใช่ปัญหาเลยถ้าคุณอยากจะเริ่มเมื่อไหร่ก็ได้ค่ะไม่ได้จำเป็นจะต้องเอ้ยเก่งทำอาหารตั้งแต่เด็กแต่คุณสามารถที่จะเริ่มเมื่อไหร่ก็ได้ค่ะ
0: ขอแค่จริงจัง
1: ใช่ค่ะ
0: ขอแค่ฝึกฝนแล้วก็ทำมันแบบสม่ำเสมอ
1: ใช่และที่สำคัญคือจะต้องมีใจรักจริงๆอะค่ะเพราะว่าคือไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรไปรู้สึกว่ามันจะต้องเจอกับอุปสรรคหลายๆอย่างแต่ว่าถ้าคุณมีใจรักมันก็จะทำให้คุณสามารถที่จะอดทนได้ใช่ค่ะ
0: เบื้องหลังความสำเร็จของคุณก็คือคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่ชายจริงๆทั้ง3คนมีส่วนเกี่ยวข้องในความสำเร็จของคุณมากน้อยขนาดไหนครับ
1: จริงๆคือทุกสิ่งทุกอย่างนะคะทั้งหมดของชีวิตคือต้องมาจากทั้ง3คนค่ะใช่ถ้าขาดคนใดคนหนึ่งไปก็จะไม่มีเป้ในวันนี้ค่ะ
0: ซึ่งวันนี้คุณพ่อของคุณเป่าเป้นะครับเป็นตัวแทนของครอบครัวเพราะว่าอีก2คนติดภารกิจไม่สามารถมาร่วมได้วันนี้จะมาร่วมพูดคุยกับเราด้วยนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณไส้หลีครับมาแล้วสวัสดีครับเชิญนั่งครับคุณพ่อครับคุณพ่อยังหนุ่มอยู่เลย
2: ฮะ
0: หล่อมากเชิญครับคือที่คุณผู้ชมเห็นว่าชื่อดูเหมือนเป็นภาษาจีนจริงๆคุณพ่อเป็นชาวไต้หวันใช่ไหมครับ
2: คร
0: ับ แล้วมาอยู่เมืองไทยได้ไงครับ
2: ทีแรกก็พี่สาวนะฮะแต่งงานกับคนไทยนะครับแล้วก็
0: พี่สาวของคุณพ่อ
2: ครับ
0: ก็คือคุณป้าแต่งงานกับคนไทยก่อน
2: ครับแล้วผมก็มาเมืองไทยมาเยี่ยมพี่สาว
0: ครับ
2: แล้วเสร็จแล้วก็ติดใจเลยนะฮะ
0: ติดใจอะไรครับ
2: คนไทยใจดีฮะ
0: ติดใจคนไทย
2: ลองมาแล้วก็พาไปกินข้าวนะฮะผมเจอข้าวผัดปู
0: ข้าวผัดปู
2: กินแล้วก็หูหอมจังอร่อยมากนะฮะ
0: หอมจังอร่อยมากครับ
2: ครับแล้วก็ตัดสินใจก็อยู่เมืองไทยทั้งหลายหลายวันก็คิดว่าคนไทยใจดีนะฮะเหมือนสมัยก่อนผมอยู่ที่ไต้หวันตรงเด็กๆนะฮะหมู่บ้านข้างซ้ายข้างขวาทุกคนคุยกันได้รู้จักกันดีช่วยเหลือกันดี
0: คือคุณรวมๆคือคุณพ่อชอบบรรยากาศ
1: ค่ะชอบความอบอุ่นของคนไทยแล้วก็ประเทศไทย
0: ครับคุณพ่ออยู่เมืองไทยมากี่ปีแล้วครับ
2: ตอนนี้ก็30กว่าปีนะครับ
0: 30กว่าปี
1: ข้าวผัดปูที่เปลี่ยนชีวิตค่ะ
0: หลงรักข้าวผัดปูเมืองไทยเลยอยู่เมืองไทยมา30ปีเลยแต่ว่าได้ข่าวว่าก็แต่งงานกับคุณแม่ของคุณเป่าเป้ซึ่งก็เป็นชาวไต้หวันเหมือนกัน
2: ใช่ครับ
0: แต่ว่ามาเจอกันที่นี
2: ่ครับแฟนผมก็ชอบเมืองไทยด้วยเหมือนกันนะฮะ
0: ก็เลยตัดสินใจตั้งรกรากอยู่ที่นี่ใช่มั้ยครับแล้วคุณพ่อประกอบธุรกิจอะไรอยู่ที่นี่ครับ
2: ผมตอนนี้ก็เปิดบริษัททัวร์ท่องเที่ยวอยู่เมืองไทยก็รับคนไต้หวันฮ่องกงชาวจีนมาเที่ยวเมืองไทยนะคร
0: ับอินบาว
2: ใช่ใช่
0: รับเข้ามา
2: อินบาวนะครับช่วยเมืองไทยด้วยฮะ
0: ช่วย
2: ให้คนต่างชาติมาใช้เงินที่เมืองไทยนะครับ
0: ช่วงนี้แย่เลยไหมครับ
2: เหมือนว่าช่วงนี้ท่องเที่ยวเกี่ยวเรื่องท่องเที่ยวทุกอย่างนะครับมันก็ตรงๆเลยฮะ 100%ตอนนี้ก็จะได้เป็นผู้ช่วยลูกสาวฮะ
1: ในการทำอาหาร
0: ทำอาหารแทนซึ่งแต่คุณเป่าเป้เกิดและโตที่เมืองไทย
1: ใช่ค่ะก็เกิดที่นี่แล้วก็โตที่นี่ค่ะ
0: ที่เมื่อสักครู่เราคุยกันบอกว่าที่บ้านใช่ไหมครับคุณพ่อคุณแม่และพี่ชายมีส่วนเกี่ยวข้องในการสนับสนุนให้คนนั้นได้ค้นพบกับเส้นทางของการทำอาหารแบบนี้เล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งว่าอย่างตัวคุณพ่อเองท่านมีส่วนเกี่ยวข้องยังไงบ้างคร
1: ับ ค่ะก็จริงๆแล้วนะคะถ้าคนที่รู้จักกับครอบครัวเป้อะค่ะก็จะนึกภาพไม่ค่อยออกว่าที่บ้านคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่ชายมีส่วนเกี่ยวข้องยังไงกับเส้นทางอาหารเพราะว่าไม่มีใครทำอาหารเป็นเลยค่ะ
0: คุณพ่อทำอาหารเป็นไหมฮะ
2: กินเป็นอย่างเดียว
1: ค่ะก็เยอะก็คือไม่มีใครทําเป็นเลยไม่มีใครแบบเข้าครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคือเขาจะเป็นการที่สนับสนุนว่าตั้งแต่เด็กๆอ่ะค่ะถ้าอยากจะทําอะไรก็จะบอกว่าให้คือก็จะสอนลูกว่าต้องให้ 100% แล้วก็ทําอะไรก็ได้ขอแค่เป็นสิ่งที่ดีคุณพ่อคุณแม่ก็จะซัพพอร์ตเขาก็จะแสดงให้เห็นแล้วก็ชี้เส้นทางแต่ว่าไม่เคยบังคับว่าเราจะต้องไปทางไหนแต่ว่าเหมือนสุดท้ายแล้วพี่ชายค่ะก็ช่วยไกด์แล้วก็พี่ชายก็ได้เรียนเลือกเป็นการบริหารโรงแรมเป้ก็เลยเกิดความสนใจว่าเอ้ยดูสนุกดีก็เลยตามเส้นทางของพี่ชายอะค่ะก็ไปเรียนการบริหารโรงแรมด้วยการที่สวิตเซอร์แลนด์พอเรียนแล้วเนี่ยการบริหารโรงแรมก็มีส่วนของF&B หรือ Food and Beverage ก็คือด้านอาหารมาเกี่ยวข้องก็รู้สึกว่าเอ้ยดูน่าสนใจดีนะคะก็เริ่มรู้สึกว่าเอ้ยเราก็เป็นคนชอบกินก็เลยอยากที่จะเรียนรู้วิธีการทําแล้วก็เกิดการที่ว่าคุยกับพี่ชายไว้ว่าเราอยากจะเปิดร้านอาหารด้วยกันพอเปิดร้านอาหารเนี่ยเฮ้ยแต่ว่าเราทําอาหารไม่เป็นเราจะเปิดร้านอาหารได้ยังไงก็เลยได้รับการสนับสนุนค่ะที่บ้านบอกเอ้ยงั้นไปเรียนเลยแบบผู้หญิงนะทําอาหารเป็นก็ดูดีเหมือนกันก็เลยไปเรียนเลยค่ะใช่ก็เลยทําให้เส้นทางนี้ก็คือเกิดขึ้นในที่บ้านค่ะ
0: คือพูดง่ายๆคือเกิดจากการตามไปเรียนตามคณะที่พี่ชายเรียนในสาขาวิชาเดียวกันแต่ไปค้นพบเอาระหว่างทางที่ไปเรียนว่าเราอยากที่จะได้ทําสิ่งนี้เพื่อที่จะมาสานต่อธุรกิจครอบครัวหรือขยายธุรกิจครอบคร
1: ั
0: วใช่มั้ยครับทีนี้ทําไมพี่ชายถึงไปเรียนโรงแรมที่บ้านทําโรงแรมด้วยป่ะครับ
1: ที่บ้านก็คือจริงๆคุณพ่อคุณแม่ทำท่องเที่ยวก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นก็มีเป็นบูติคโฮเทลที่พัทยาเล็กๆอย่างนี้ค่ะเราก็เลยแบบรู้สึกว่าเอ้ยโรงแรมกับท่องเที่ยวมันก็เชื่อมโยงกันและคนที่มาเที่ยวก็จะต้องทานอาหารก็เลยนึกถึงร้านอาหารค่ะ
0: ก็เรียกได้ว่าตอนที่คุณพ่อทำดูแลนักท่องเที่ยวนะครับจนสานต่อมากิจการของครอบครัวจนมามีโรงแรมมามีร้านอาหารเนี่ยเป้ได้เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการมาตั้งแต่เด็กป่ะมีโอกาสได้ช่วยงานตอนเด็กๆไหมครับ
1: ก็จริงๆแล้วคือก็เห็นนะคะว่าการบริการต้องทำอะไรบ้างการท่องเที่ยวแบบเขาออเปเรตกันยังไง
0: ต้องทำอะไรบ้าง
1: คือจริงๆมันเริ่มต้นตั้งแต่ก่อนที่นักท่องเที่ยวเข้ามาเลยค่ะ
0: ยังไม่เข้าเวลาเห็นคุณพ่อทำงานก็คุณพ่อทำยังไงทำงานอะไรให้เราเห็นบ้าง
1: คือคุณพ่อกับคุณแม่จะไม่ค่อยเหมือนกันคุณพ่อก็จะทำงานดูเหมือนไม่ได้ทำงานแต่จริงๆคือทำงานก็คือชิลเอนเตอร์เทนลูกค้า
0: ดูเหมือนไม่ได้ทำงาน
1: ใช่พูดคุยแบบสไตล์เขาอะค่ะตลกก็เลยทำให้ไปแบบโตขึ้นมาชอบคุยกับคนชอบแบบ
0: ต้องมีมนุษยสัมพันธ
1: ์ใช่
0: คือได้มนุษยสัมพันธ์มาจากคุณพ่อเลย
1: ใช่ค่ะก็เห็นตั้งแต่เด็กอะค่ะแล้วก็เป็นคนที่ร่าเริงเราก็เลยได้ส่วนหนึ่งมาด้วยก็เป็นคนที่ถือได้ว่าบางทีก็พูดมากค่ะใช่ไม่ถึงเป้นะคะแต่ว่าถ้าเทียบกับคุณพ่อก็อาจจะได้แค่นิดเดียว
0: ได้มาจากคุณพ่อเหรอ
1: ใช่ได้มาจากคุณพ่อ
0: ฉะนั้นคุณพ่อต้องเป็นนอกจากทําบริษัทแล้วคุณพ่อเป็นไกด์ด้วยป่ะครับ
2: ก
0: ็ต้องดูแล
2: มั้ยก็มีไกด์มีหัวหน้าทัวร์ที่มาจากชาวต่างประเทศเราก็ต้องรู้ว่าต้องคุยกับพวกลูกน้องยังไงนะฮะว่าการท่องเที่ยวมามีหลายอย่างมันก็ลูกค้าชาวลูกค้าคนรวยไม่รวยเขาก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันได้ก็เราก็ต้องเหมือนคล้ายๆต้องฝึกไกด์แล้วก็ว่าเราต้องดูแลลูกค้ายังไงนะฮะ
0: เวลาชาวไต้หวันมาเที่ยวคุณพ่อพาไปเที่ยวไหนบ้างครับ
2: ก็ส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพนะคะพวกวัดพระเกี้ยวตลาดน้ําแล้วก็อยุธยากาญจนบุรีแล้วก็หนักๆก็คือพัทยาเพราะคนชาวต่างชาติเขาชอบทะเล
0: ชอบ
2: ทุกอย่างเป็นธรรมชาติ
0: ถ้าเป็นผู้ชายคุณพ่อจะพาไปเที่ยวไหน
2: ผู้ชายกับผู้หญิงก็พาไปเที่ยวก็เที่ยวได้เหมือนกันหมดยกเว้นกลางคืน
0: กลางคืนจะไปเที่ยวไหน
2: ใครจะชอบคาราโอเค
0: แ
2: ล้วก็เจนนอใครบางทีจะชอบนวดเราก็ต้องจับไปนวด
0: แล้วถ้าเป็นผู้หญิงล่ะครับ
2: ถ้าเป็นผู้หญิงก็ส่วนใหญ่เขาชอบช้อปปิ้งเลือกซื้อของเราก็ต้องเหมือนกับว่าต้องให้เขาเราก็นึกถึงว่าเราไปเที่ยวต่างประเทศเหมือนกับว่าเราก็อยากได้อะไรเราก็ส่วนใหญ่ก็สอนไกด์สอนหัวหน้าทัวร์เราต้องให้ลูกค้าพอใจทุกอย่าง
0: เด็กๆครับเด็กๆ
2: ก็ไปกินไอศกรีม
0: อะไรต่างๆ
1: สนุก
2: ชอบ
0: คุณพ่อสายเอนเตอร์เทนใช่ไหมครับไว้เราไปเอนเตอร์เทนด้วยกันนะครับคุณพ่ออันนี้คือสิ่งที่คุณพ่อทำคุณแม่เป็นยังไง
1: ตรงกันข้ามเลยค่ะคุณแม่ก็จะเป็นคนที่ ไม่ค่อยคุยกับคนเท่าไหร่เพราะว่าหมายถึงว่าเขาจะอยู่โฟกัสกับสิ่งที่เขาทำเพราะว่าเขาจะดูเรื่องบัญชีจะดูเรื่องตัวเลขเขาก็จะแบบช่วยดูรายละเอียดเล็กๆน้อยๆค่ะคุณพ่อหน้าที่ของคุณพ่อก็คือพูดคุยเอนเตอร์เทนทำให้คุยคนแฮปปี้แต่เบื้องหลังความแฮปปี้อ่ะมันจะมีการลงทุนซึ่งทุก

0: อย่างก็คือคุณแม่จะเป็นคนรับผิดชอบค่ะ
1: ทีนี้คุณแม่ดูเรื่องการเงินใช่ไหมครับดูเรื่องบัญชี
0: ค่ะ
1: ดุไหมครับ
0: ดุค่ะแต่ว่าจะเป็นคนที่แบบยังไม่ต้องพูดอะไรแล้วก็ดุแล้วค่ะ
1: ยังไง
0: ก็จะเป็นคนที่หน้านิ่งค่ะแล้วเขาก็จะมีออร่าบางอย่างหนูว่าถ้าทั้งโลกนี้ถ้าคนเจอเขาอะค่ะก็จะกลัวแต่ยกเว้นหนูค่ะ
1: คือทุกคนเห็นคาแรคเตอร์ของคุณแม่เนี่ยกลัวหมดแต่เราไม่กลัว
0: สาวไม่กลัวใช่ค่ะ
1: แสดงว่าคุณเถียงสิ
0: ไม่เถียงค่ะแต่ว่าเรารู้ว่าเขาเป็นยังไงเรารู้วิธีการว่าเราจะต้องดีลกับเขายังไงอันนี้เทคนิคได้จากคุณพ
1: ่อพี่ชายล่ะครับ
0: พี่ชายเป็นเหมือนคุณแม่เลยค่ะพี่ชายก็เป็นคนนิ่งๆไม่ค่อยชอบพูดน้อยมาก
1: ดุเหมือนกัน
0: ไม่ดุค่ะแต่ว่าเป็นคนที่ก็เงียบๆอะค่ะแล้วก็เป็นคนที่ทุกคนชอบอยู่ด้วยเพราะเขาเป็นคนที่สบายอะไรก็ได้ไม่ค่อยมีความคิดเห็นในด้านที่ว่าอยากจะเสนออะไรค่ะแต่ว่าก็เป็นเพราะว่าเขาปกติเขาไม่ค่อยเสนอเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาเสนอจริงๆแล้วเนี่ยเรารู้ว่าเราต้องฟัง
1: เพราะฉะนั้นก็คือเงียบเงียบแต่เวลาพูดอะไรแล้วฟังดูมีน้ำหนักเหมือนกับคุณแม่
0: ใช่
1: คุณได้ความรื่นเริงความเอนเตอร์เทนมาจากคุณพ
0: ่
1: อ
0: ใช
1: ่แล้วสิ่งที่ได้จากคุณแม่ล่ะครับ
0: สิ่งที่ได้จากคุณแม่ไปคิดว่าเป็นบุคลิกโดยภาพรวมแบบว่าเขาก็จะสอนว่าผู้หญิงเราจะต้องวางตัวยังไงจะต้องมีความรู้ด้านไหนคือการทำอาหารไปคิดว่าก็เป็นคุณแม่ก็เป็นหนึ่งในแรงผลักดันค่ะเพราะว่าคุณแม่ทำอาหารไม่เป็นแต่คุณแม่จะเก่งเรื่องด้านดนตรีเขาก็บอกว่าเนี่ยถ้าผู้หญิงมีความสามารถพิเศษอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เราบุคลิกดีขึ้นแล้วก็ดูมีคือเราไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่สวยแต่เราจะต้องเป็นคนที่มีเสน่ห์สิ่งที่สำคัญคือเขาบอกว่าผู้หญิงเราอะค่ะจะต้องมีเสน่ห์โดยการที่เรามีความสามารถและที่สำคัญคือเขาไม่ได้คิดว่าอยากจะให้ลูกสาวแค่ดูดีนะคะแต่เขาบอกว่าเราจะต้องเป็นคนที่มีความสามารถหมายถึงความสามารถคือไม่ใช่แค่ด้านแบบงานอดิเรกแต่เขาบอกว่าเราจะต้องสามารถที่จะเลี้ยงดูซัพพอร์ตตัวเองได้ก็คือการที่สอนให้ไปว่าเราอย่าคิดว่าเราจะไปพึ่งใครไม่ว่าเราจะแต่งงานหรือไม่แต่งงานแต่เราต้องพึ่งตัวเองไว้ก่อนเพราะว่าตัวเองคือเราไม่หนีไปไหนอยู่แล้วแต่ถ้าเราไปพึ่งใครเขามีสิทธิ์ที่จะทิ้งเราไปได้เพราะฉะนั้นคือการที่เราอยากจะมีชีวิตอย่างมีความสุขต่อไปอยากจะแต่งงานมีครอบครัวที่สมบูรณ์เนี่ยเราจะต้องมีความสามารถด้วยตัวเองอย่าเพิ่งไปพึ่งว่าจะพึ่งใครทั้งเพราะคนนั้นเขายังไม่รู้เลยว่าจะเป็นใครอะค่ะใช่เขาก็จะปลุกฝังว่าเนี่ยเราจะต้องเป็นผู้หญิงที่สวยแต่ว่าเราจะต้องเป็นผู้หญิงที่ซอฟต์แต่ในความซอฟต์เราต้องมีความอดทนแล้วก็อึดแล้วก็มีความสามารถค่ะเป็นแบบstrong ค่ะ
1: ซึ่งมีสิ่งหนึ่งที่ได้ยินว่าคุณได้วิชาจากคุณแม่มา
0: ค่ะ
1: นั่นคือเป็นวิชาศาสตร์ลึกลับในการที่อ่านหน้าตาคนรู้เลยว่าเขาเป็นคนแบบไหนเรียกว่าโง่เฮงใช่มั้ย
0: โง่เฮงค่ะใช่
1: คุณแม่สอนมาหรือว่ายังไงครับ
0: คือจริงๆคุณแม่คือเชื่อพวกเรื่องโง่เฮงฮงจุ้ยตั้งแต่ตอนที่เป้ยังไม่ได้เกิดอะค่ะใช่ยังไม่ได้เกิดก็เขาก็เชื่อเรื่องพวกนี้ซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆว่าที่บ้านเนี่ยก็ต้องดูฮงจุ้ยเวลาเราออกไปเจอคนนะเราก็ไม่ได้ดูว่าแบบเอ้ยเขาแบบเป็นยังไงแต่คือแค่ดูว่าเขาเป็นคนดีหรือคนที่อาจจะเราต้อง keep a distance อะค่ะก็จะมีความรู้บ้าง
1: คุณพ่อดูเป็นมั้ยครับ
2: ไม่คือผมก็เป็นตัวอย่างเขาจะหาไม่เจอก็เปรียบเทียบก็เปรียบเทียบบนหน้าตาคุณพ่อไม่หาเก่งไง
1: เขารู้แล้วร
2: ู้
1: แล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจคุณพ่อแล้วคุณพ่อเราจะบอกว่าว
2: ิ
1: ธ
2: ี
1: การ
2: ไหน
1: ถ้าลูกดูไม่ออกว่าโง่เฮงแบบไหนที่ดูว่าดีเนี่ยเอาให้ดูคิ้วเหมือนพ่อจมูกเหมือนพ่อปากเหมือนพ่อเป็นพ่อเพราะนี่คือแม่เรื่องโง่เฮงแบบนี
0: ้คือเขาไม่ได้เขาชมตัวเองแต่เขาเหมือนชมคุณแม่ว่าอุ้ยคุณแม่เนี่ยดูโง่เฮงเก่งนะ
1: งั้นถามอ่ะผมให้ลองสมมติว่าให้ลองสาธิตด้วยกันดูโง่เฮงผมหน่อยพอจะทายลักษณะนิสัยได้ไหมครับว่าเป็นยังไง
0: โอ้ยนิสัยนี่ยาก
1: มันดูอะไรได้บ้าง
0: โง่เฮงแล้วเนี่ยมันก็คือจะบอกว่าโดยภาพรวมแล้วชีวิตตั้งแต่เด็กจนถึงแก่เนี่ยจะประมาณไหนแต่ว่าโง่เฮงเนี่ยมันเปลี่ยนได้คือตั้งแต่หน้าผากจนถึงคางอะค่ะมันจะเป็นไล่อายุตอนเด็กๆถ้าดูโง่เฮงเด็กเราจะต้องดูตรงช่วงหน้าผากถ้าหน้าผากกว้างอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นเด็กที่สบาย
1: เด็กๆผมเป็นแบบไหนครับ
0: เด็กๆก็โอ้ยไม่กล้าพูดค่ะก็ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะเอางี้ดีกว่าชีวิตดีขึ้นเรื่อยๆ
1: คุณกำลังจะบอกหัวผมกำลังจะล้านเนี่ยหรอ
0: ไม่
1: มันกว้างขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมพ่อ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นคือพออายุยิ่งเยอะเราจะดูตรงส่วนคางอายุประมาณ 30-40 เราจะดูตรงส่วนตากับจมูก ไล่ๆลงมาแล้วก็ดูตรงคานจะเป็นส่วนของชีวิตช่วงอายุ
1: ในคนทำนายหน่อยผมไม่ถือสาอะไรผมอยากรู้แล้วลองทำนายจาก
0: โมเฮงเริ่มดีกว่า
2: จะเพอร์เฟคที่สุดแล้ว
0: เพอร์เฟค
2: จะไม่วันนี้นั่งที่นี่ได้ยังไงใช่ไหมฮะ
1: ทำไมนะฮะ
0: หมายถึงว่าโง่เฮงดีค่ะเพราะว่าไม่นั้นก็คงไม่นั่งอยู่ตรงนี้ค่ะแต่ว่าชีวิตเพอร์เฟค
2: จะไม่เสียที่นั่งไหม
1: ขอทีมงานสักหนึ่งคนที่นั่นแหละที่ใส่เสื้ออังกฤษที่มานี่มานี่มาเลยมานี่นี่นั่งนี่นั่งนี่นั่งนี่เนี่ยครับนั่งนั่งลองดูโง่เฮงของทีมงานของรายการกว่าจะโตคนนี้ให้หน่อยครับว่าเป็นยังไง
0: ค่ะก็เก็บเงินเก่งไหมคะน่าจะไม่ค่อยเก็บแต่ว่าใช้เก่งหรือเปล่า
1: เออดูตรงไหนอ่ะ
0: จมูกค่ะจมูกจะเป็นจุดที่คนจีนเขาบอกว่าเก็บทรัพย์อะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจมูกยิ่งกลม
1: ถ้าตรงปลายจมูกใช่ไหม
0: ตรงนี้ค่ะแล้วก็ตรงนี้ถ้ายิ่งกลมเนี่ยก็จะเป็นคนที่เก็บเก่งแล้วก็อาจจะแบบมีฐานะหน่อย
1: แบบป้า
0: แล้วก็ป้ายังไม่ค่อยเพราะว่าป้าไม่ได้เป็นคนเก็บอยู่ที่ม้าหมดเลยค่ะมันคือโง่เฮงของชีวิตมันขึ้นอยู่กับคู่ที่เราจะอยู่ด้วยเหมือนกันค่ะใช่ค่ะ
1: ไงอีก
0: ค่ะก็แต่ว่าเป็นคนที่นิสัยดีไม่คิดร้ายค่ะใช่เพราะ
1: ใครนิสัยไม่ดีมานั่งนี่คุณจะกล้าบอกไหม
0: แต่ยังไม่มีค่ะ
1: ยังไม่มีเลยแล้วไงนิสัยดีไม่คิดร้ายแล้วไงอีก
0: แนะนำว่าต้องเก็บเงินเยอะๆเพราะว
1: ่า
0: เพื่อชีวิตตอนแก่
1: มีอะไรอีกครับ
0: หลักๆจะดูเรื่องเงินทองเก็บได้ไหมแล้วก็เป็นคนที่เจ้าชู้หรือเปล่า
1: เจ้าชู้ไหมครับ
0: อันนี้ไม่เจ้าชู้ค่ะ
1: ไม่เจ้าชู้ผมล่ะ
0: เจ้าชู้กว่าค่ะ
1: ผมเจ้าชู้กว่าเฮ้ยพี่หัวเราะอะไรเนี่ยหัวเราะอะไรโอเคขอเสียงปรบมือให้กับทีมงานของเราด้วยนะครับขอบคุณครับเป็นคนรักเดียวใจเดียว
0: ค่ะ
1: ของผมแค่เจ้าชู้กับเขาหน่อยนึง
2: จริงๆผมไม่เจ้าชู
0: ้มากกว่าหน่อยนึง
1: มากกว่าหน่อยนึงเมื่อกี้โง่เฮงได้มาจากคุณแม่ใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็จะได้โง่เฮงในการดูคนว่าคนนี้ลักษณะท่าทางเป็นยังไงมันเอาศาสตร์นี้ไปเกี่ยวข้องในการทําอาหารด้วยมั้ยครับ
0: จริงๆก็
1: มีการเดาทางมั้ยว่าเฮ้ยเชฟคนนี้จะต้องทําอาหารแบบนี้แน่ๆเลยฉันจะต้องเอาชนะเขาด้วยวิธีการทำแบบนี้อะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้ไม่ถึงขนาดนั้นค่ะแต่ว่าเราจะรู้ว่าเชฟคนนี้เขาเห็นเราเป็นคู่แข่งมากน้อยแค่ไหนเขาเป็นคนเอาชนะสูงมากน้อยแค่ไหนค่ะใช่เป็นทางนี้มากกว่าถ้าคนที่เรารู้สึกว่าเอ้ยดูจากโง่เฮงแล้วเขาดูเป็นคนที่แบบชอบช่วยเหลือคนอื่นอ่ะโอเคงั้นเราสามารถที่จะแบ่งปันประสบการณ์ได้เราสามารถที่จะแลกเปลี่ยนความรู้ได้ค่ะจะเป็นในแนวทางนี้มากกว่า
1: พี่ชายล่ะครับ
0: ค่ะ
1: คุณได้อะไรมาจากพี่ชายบ้าง
0: คือได้ความที่รู้สึกว่ามันมีคนคนหนึ่งอยู่ในโลกจริงๆที่เขาสามารถที่จะชิลแล้วก็ไม่คิดที่จะแข่งกันกับคนอื่น
1: คือมันมีคนแบบนี้ในโลกจริงๆ
0: ใช่คือไม่เคยคิดว่าจะมีคนที่แบบจิตใจดีขนาดนี้เอางี้ดีกว่าแบบคือให้ได้ให้คือเขาไม่เคยเปรียบเทียบว่าแบบน้องสาวดีกว่าทำไมเขาจะไม่ได้อะไรแบบนี้ค่ะคือหลังจากที่เขาเรียนจบอะค่ะเขาต้องกลับมาทำงานที่บ้านเลยเพราะว่าก็ที่บ้านมีลูกอยู่แค่สองคนคุณพ่อคุณแม่ก็อยากจะให้ลูกกลับมาช่วยแต่ตอนที่เป้เรียนจบเนี่ยเป้มีโอกาสที่จะไปเรียนทำอาหารต่อได้ซึ่งเขาไม่เคยเอ่ยปากพูดว่าเขาก็อยากไปใช้ชีวิตเมืองนอกนะเขาก็อยากที่จะยังเอนจอยในความที่เขายังเป็นอายุ20ต้นๆแต่ว่าเขาก็คือกลับมาแล้วก็รับผิดชอบกับงานของที่บ้านค่ะมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเนี่ยเขาเป็นพี่ชายที่ไม่คิดจะแบบจะต้องเท่าเทียมกับน้องคือน้องได้เขาก็ดีใจกับน้องค่ะซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าเขาเลือกได้เขาไม่อยากกลับมาเลยคือหมายถึงเขาต้องอยากใช้ชีวิต20ต้นๆผู้ชาย20ต้นๆอยากก็อยากจะไปชิลอยู่ที่เมืองนอกยังไม่อยากจะกลับมาทำงานจริงจังขนาดนี้แต่ว่าเขากลับมาคือมันทำให้เรารู้สึกว่าเขายอมที่จะเสียสละเพื่อการที่น้องสาวสามารถที่จะทำตามในสิ่งที่น้องสาวอยากทำได้ค
1: ่
0: ะ
1: ในแง่ของการศึกษานะครับตอนที่วางรากฐานการศึกษาให้กับลูกๆทั้งสองคน คุณพ่อวางรากฐานการศึกษาไว้ยังไงบ้างครับ
2: ก็เหมือนเป็นพี่ชายเป็นผู้ชายใช่ไหมฮะแล้วก็คือว่า
1: พี่ชายเป็นผู้ชายครับ
2: ครับก็เป็นผู้ชายก็คือว่าต้องเหมือนจะทำอะไรผมว่ามันให้พี่ชายเขาไปก่อนมันก็ว่าไปตั้งแต่เด็กๆเหมือนเมืองไทยเรียนอนุบาลปิดเทอมผมก็ส่งเขาไปสิงคโปร
1: ์ตั้งแต่อนุบาล
2: ครับตั้งแ

0: อนุบาลฮะ
1: ให้ไปอยู่กับใครครับ
0: ปิดเทอมแล้วก็สิงคโปร์มีครอบครัวฮะ
1: เราก็ไปฝากอย่างเงี้ยฮะ
0: ไปฝากครอบครัว
1: พี่ชายคุณถูกส่งไปเรียนซัมเมอร
2: ์
1: ตั้งแต่อนุบาลไปคนเดียวด้วยไปอยู่กับโฮสต์ที่ต่างประเทศ
0: ให้เปรียบเทียบเฟมิลี่มึงนอกเป็นยังไงอะไรต่างๆเป็นยังไง
1: เปรียบเทียบครอบครัวเฮ้ยวิธีคิดดีจังเลยอ่ะไม่เคยคิดแบบนี้เลยว่าสมมุติว่าเราเลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านเราพ่อแม่ที่เป็นพ่อแม่แท้ๆเลี้ยงดูเราแบบนี้นะแล้วเราส่งไปอยู่กับพ่อแม่ที่ไม่ใช่พ่อแม่แท้ๆบ้างให้รู้ว่าเขาเลี้ยงดูเธอยังไงเธอจะได้รู้สึกว่ามันแตกต่างกันยังไง
0: ก็ไปแค่เดือนเดียว2เดือนนะคะแล้วถึงเวลาเขา
1: คุณพ่อไม่กลัวว่าเขาชอบพ่อแม่ที่อยู่ที่นู่นมากกว่าพ่อแม่ที่อยู่ที่น
0: ี่มั่นใจไง
1: มั่นใจ
0: เราดูงอหิ้งฝั่งนู้นกับดู
1: แล้วดูงอหิ้งของเขาเสร็จแล้วว่ายังไงเนี่ยมันต้องดูลูกเราหรือดูแลลูกเราไม่ดีเท่ากับเราแน่นอน
0: แล้วเราก็ดูว่าประมาณกี่ปีกี่ปีบอกที่เขาไปเมืองนอกจริงๆแล้วเหมือนพี่ชัยก็ส่งไปป.4เรียนที่เมืองไทยจบแล้วก็ต่อที่เมืองนอกแต่เป่าเป้ก็ป.6เรียนที่เมืองไทยแล้วสารค่อยต่อเหมือนพี่ชายไปต่อสิงคโปร์เป่าเป้ก็ต่อที่สิงคโปร์มันก็ว่ายังมีพี่ชายดูเล็ก
2: เป็นหนูทดลอง
1: ทำไมถึงเลือกสิงคโปร์ครับ
0: ใกล้ภาษานะฮะแล้วก็ใกล้บ้านดาวนะฮะแล้วก็ตั้งแต่เช้าเมื่อไหร่เราจะถึงครึ่งมาวันเสาร์เราอยากจะไปสิงคโปร์เราก็บินไปกินข้าวเที่ยงด้วยกันได้ละแล้วจะกลับก็เหมือนกับว่าทุกเวลามีไฟฮะเราก็บินกลับมาได้เหมือนคล้ายๆมันกรุงเทพพัทยานะครับพูดง่ายๆนะฮะ
1: แต่นั่งเปลี่ยนจากรถเป็นเครื่องบิน
0: ครับ
1: คือประมาณ2ชั่วโมงก็สามารถเดินทางไปเยี่ยมลูกเราได
0: ้ครับ
1: คุณถูกส่งไปตั้งแต่ป .6 ถูกส่งมาตั้งแต่ซัมเมอร์ตอนอนุบาลเหมือนกัน
2: ไปตอนประถมค่ะใช่จะเป็นไปตอนประถมช่วงซัมเมอร์ค่ะแต่ว่าไปเรียนแบบจริงๆเลยจะเป็นหลังจากจบป .6 ครับ
1: ตอนไปแรกๆตอนไปตั้งแต่ประถมเนี่ยความรู้สึกมันเป็นยังไงครับ
2: โอ้ยทรมานมากค่ะก็ร้องไห
1: ้ไปอยู่ในกับโฮสแบบที่คุณพ่อบอกไหมครับ
2: ใช่ค่ะก็ไปอยู่กับพี่ชายแล้วก็โฮสค่ะก็เด็กน้อยอายุ12อ่ะใช่ถูกไปส่งก็ร้องไห้ค่ะมีดราม่าเยอะค่ะก็ไม่อยากอยู่ใช่เรารู้สึกว่าเราต้องอยู่กับครอบครัวเราจะต้องอยู่ที่ไทยทำไมเราต้องมาอยู่ที่นี่แล้วก็ชีวิตมันเปลี่ยนไปเลยอะค่ะมันไม่ได้เหมือนวิธีการที่เราใช้ชีวิตอยู่ที่นี่
1: คุณได้รู้สึกเปรียบเทียบครอบครัวของคุณเองที่เมืองไทยกับครอบครัวที่คุณไปอยู่ที่นู่นแบบที่คุณพ่อตั้งใจไว้ไหม
2: ก็เปรียบเทียบค่ะ
1: ยังไงเขาแตกต่างจากการเลี้ยงดูจากคุณพ่อคุณแม่ของเรายังไงบ้าง
2: ก็พี่คิดว่าสุดท้ายแล้วคุณพ่อคุณแม่เองอ่ะมันบางอย่างคือพูดไม่ได้สมมติว่าบังคับให้ลูกทำอย่างนี้แต่ลูกไม่อยากก็บังคับอีกมันก็จะทำให้เสียความรู้สึกแต่วันนี้เป็นโฮสต์เขาก็จะบังคับเราเขาไม่ได้แคร์ว่าเราจะเสียความรู้สึกมากน้อยแค่ไหนซึ่งมันเป็นเรื่องดีและมันก็เป็นเรื่องไม่ดีในเวลาเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นมันก็คือมีข้อเปรียบเทียบว่าพ่อแม่สอนเองอ่ะบางทีก็ลำบากใจก็ให้คนอื่นสอนจริงๆบางทีมันไม่ได้ลำบากใจขนาดนั้นแต่ว่ามันก็จะทำให้การที่เราไปเจอโฮสต์และเขาไม่เข้าใจเราเท่าที่พ่อแม่เข้าใจเราหรือว่าไม่ได้ใจดีกว่าพ่อแม่เนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกว่ามีอะไรเราก็อยากจะไปบอกพ่อแม่มันก็ทำให้มีconversation เกิดขึ้นมากขึ้นระหว่างพ่อแม่กับลูก
1: แต่ว่าการฟังแล้วชอบอ่ะตอนแรกฟังดูตอนแรกคนที่ยังไม่เคยส่งลูกไปไกลบ้านอย่างเงี้ยครับ
0: ค
1: ือจริงๆมันไม่จําเป็นนะแล้วแต่ทุนทรัพย์ของคนที่แตกต่างกันบางคนมีปัญญาหน่อยก็สามารถส่งลูกไปเรียนต่างประเทศได้แต่บางคนที่อาจจะน้อยหน่อยเนี่ยยังสามารถพาลูกเนี่ยไปอยู่กับอาก็ได้ป้าก็ได้ในช่วงปิดเทอมให้เขาได้ลองไปอยู่กับผู้ใหญ่คนอื่นบ้างใช่มั้ยครับหรือเพื่อนก็ได้ที่อยู่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยให้เขาได้ลองไปใช้ชีวิตที่มันแตกต่างดูบ้างเพราะเมื่อกี้ฟังดูแล้วเนี่ยมุมมองของการที่ถูกเลี้ยงดูจากพ่อแม่เนี่ยบางทีพ่อแม่ใจอ่อน
2: คร
0: ับ ใช่ใช่
1: ยกตัวอย่างเช่นบังคับให้ลูกล้างจานหรือต้องรับประทานอาหารให้หมดจานนะพ่อแม่บังคับแล้วลูกไม่ทำตามอย่างเงี้ยบางทีก็อาจจะปล่อย
0: ใช่
1: ไหมแต่ไปที่อื่นเขาไม่ปล่อยเพราะเขาถือว่านี่คือสิ่งที่ต้องทำ
2: ใช่
1: ไหมแล้วคุณก็เถียงเขาไม่ได้ด้วยเพราะเขาไม่ใช่พ่อแม่แท้ๆของคุณ
2: มันก็แล้วมันก็จะทำให้รู้สึกว่าเวลาที่อยู่กับคุณพ่อคุณแม่มันมีค่ามากขึ้นอ่ะเหมือนปกติเราไปถ้าทานอาหารอยู่ที่กับโฮสค่ะอันนี้ไม่ชอบกินอันนั้นไม่ชอบกินคุณเลือกไม่ได้คุณก็ต้องกินแล้วคุณก็ต้องกินให้หมดแต่ว่าพออยู่กับป้ามันก็อยากกินอันอะไรอ่ะโอเคสั่งกินอันนี้กินนี้ มันดูแบบมีความสุขมากขึ้นจากตอนแรกที่แบบอ่ะก็เลือกได้อยู่แล้วแต่ตอนนี้มันมีข้อเปรียบเทียบมันเลยทำให้สิ่งที่ดีมันมีคุณค่ามากขึ้นค่ะ
0: เราส่งเข้าไปอยู่สิงคโปร์เราก็อยากให้เขาดูจากพื้นที่จริงๆเป็นยังไงนะฮะเหมือนยกตัวอย่างผมก็ไปที่สิงคโปร์สองคนก็ช่วยคิดละไปรับที่สนามบินนะฮะไปรับสนามบินสยิวเมืองไทยพ่อแม่ต้องช่วยหิ้วกระเป๋าเราไปถึงสิงคโปร์แล้วสองคนพี่น้องช่วยเราหิ้วกระเป๋า
1: ออ
0: มันไม่เหมือนกันนะแล้วก็เขาคิดตรงนี้เราสี่คนนะเขาก็บอกแม่ว่าเราต้องนั่งแท็กซี่นะพวก BTS เราแต่สี่คนเราต้องเท่าไหร่เราแต่ครึ่งแท็กซี่เราหารสี่คนเราคุ้มค่ากว่าอะไรเหมือนกับว่าตะกงอยู่เมืองไทย
1: ทุกอย่างพ่อแม่ทำให้หมด
0: ครับ
1: ร้องไห้หนักไหมครับตอนไปตอนแรก
2: โอ้ดราม่ามากค่ะหนักมากค่ะก็คือจะหาทุกวิธีทางในการกลับมาที่นี่ค่ะแล้วก็ด้วยความที่เป็นเด็กเราก็คิดว่าเอ้ยคุณพ่อคุณแม่ส่งเรามาเพื่อให้เราเรียนหนังสือต่อไปเพื่ออนาคตอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามีครั้งนึงก็แบบร้องไห้บอกว่างั้นขอกลับมาขายดอกไม้ที่นี่แล้วกันคือไม่อยากอยู่จริงๆค่ะ
1: พยายามดราม่า
2: ใช่
1: ให้พ่อแม่เห็นใจ
2: ใช่
1: ได้ผลไหมครับ
2: ไม่ได้ผลโดนลงโทษด้วยค่ะใช่คือจริงๆตั้งแต่เด็กแล้วค่ะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็จะถูกสอนมาว่าถ้าทำดีก็จะมีรางวัลแต่ถ้าทำไม่ดีคุณก็ต้องโดนบทลงโทษมันก็เลยเป็นสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วว่ามันต้องเกิดขึ้นแต่ว่าเราก็ไม่ได้ใช้สติอะค่ะตอนนั้น
1: ได้ข่าวว่าคุณถึงขั้นกับหนีออกจากบ้านของโฮสต์เพื่อต้องการจะประชดพ่อแม่เรียกร้องความสนใจ
2: ใช่ค่ะ
1: ยังไงครับ
2: เพราะว่าตอนนั้นเพิ่งไปอะค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ได้บินไปบ่อยขนาดนั้นเพราะว่าอยากจะให้เราชินกับบรรยากาศอยู่ที่นั่นแต่เราก็รู้สึกว่าเราคิดถึงแล้วเราก็อยากที่จะกลับไทยเราไม่ชอบชีวิตอยู่ที่นี่เพราะว่าเราไม่คุ้นชินค่ะจากปกติแล้วเรามีคนขับรถรับส่งมีแม่บ้านพาไปโรงเรียนแต่ตอนนี้เราจะต้องนั่งรถบัสเองเราจะต้องนั่ง BTS เองเพื่อไปเรียนทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเลยอะค่ะเรารู้สึกว่าเรามันเปลี่ยนไปเร็วไปและอายุเรายังน้อยเรายังปรับตัวไม่ได้ทำให้รู้สึกว่าจะกลับจะต้องหาวิธีให้ปามามาได้ในเมื่อที่โทรไม่ได้ผลก็คิดว่าต้องทำยังไงดีนะอ๋องั้นเดินหนีออกจากบ้านให้เขาหาไม่เจอเขาก็คงบินมาแล้วเราค่อยกลับมา
1: ปรากฏว่า
2: ก็
1: แล้วคุณหนีออกไปยังไงคุณวางแผนคืออยู่ดีคุณก็เดินออกไปจากบ้านที่คุณอยู่อย่างเงี้ยเหรอฮะ
2: ค่ะก็ตื่น
1: แล้วจะไปไหน
2: ไม่รู้ค่ะ
1: ตื่นตีห้า
2: ตื่นตีห้
1: า
2: ตอนที่ทุกคนยังไม่ตื่น
1: แต่พี่ชายคุณอยู่ด้วย
2: ใช่ค่ะพี่ชายอยู่ด้วยค่ะแต่พี่ชายก็ไปเรียนนะคะแล้วก็ตื่นตีห้าวางแผนจะหนีออกจากบ้านแต่ไม่รู้จะไปไหนนะคะแต่ก็รู้สึกว่าอ่ะหาที่ไปก่อนคือตอนเด็กๆเราก็คงไม่ได้คิดอะไรมากก็อยากทำก็ทำเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอสุดท้ายแล้วออกไปเนี่ยไม่รู้จะไปไหนมือถือก็ไม่มีก็ไปไหนไม่ได้
1: แล้วมีกังวลไหมว่าเขารู้ไหมเนี่ยว่าเราหนีออกจากบ้าน
2: รู้ค่ะเพราะว่าแม่บ้านนะคะที่อยู่ที่นู่นนะคะเขาพยายามที่จะดึงไม่ให้ออกไปแต่ว่าเราแบบเราจะไปให้ได้ค่ะแม่บ้านก็คงไปฟ้องเรียบร้อยอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นรู้สึกดีใจค่ะ
1: เป็นไปตามแผนเรา
2: ใช่ค่ะ
1: คือมันมีการหนีออกจากบ้านแบบที่ตัวเจ้าของบ้านเขายังไม่รู้ว่าหนีออกไปกับต้องทำยังไงให้เจ้าของบ้านเขารู้ว่าแล้วนี่เรากำลังจะหนีออกจากบ้านนะ
2: ใช่ค่ะก็เลยหนีออกไปพอรู้ว่าแม่บ้านรู้แล้วอ่ะแฮปปี้แล้วแต่ว่าพอออกไปแป๊บนึงเฮ้ยจะไปไหนใช่มือถือก็ไม่มีสุดท้ายก็เลยเฮ้ยเหมือนจำได้ว่าพี่ชายบอกว่าทุกๆวันพุธยังจำได้เลยเป็นวันพุธค่ะวันที่หนีออกจากบ้านทุกๆวันพุธเขาจะไปซื้ออาหารเช้าที่นี่ก่อนไปนั่งกับเพื่อนก่อนที่จะไปเรียนสุดท้ายไม่รู้ว่าจะไปไหนจริงๆก็เลยไปหาพี่ชายซึ่งพี่ชายก็ตกใจค่ะเพราะว่าตอนนั้นคือเพิ่งไปใหม่ๆยังไม่ได้ออกจากบ้านแบบคนเดียวก็จะมีคนดูแลออกไปด้วย
1: ทีนี้กลับมาโดนลงโทษยังไงครับ
2: ก็ไม่ได้คุยกับคุณพ่อคุณแม่ประมาณหลายอาทิตย์เลยค่ะเขาก็โทรหาพี่ชายแต่เขาก็จะล็อกอยู่ในห้องคุยโทรศัพท์ก็ปล่อยหนูอยู่นอกห้องไม่ให้คุยด้วยอะไรเงี้ยก็เป็นบทลงโทษ
1: ไม่คุยด้วยไม่คุยด้วยเพราะว่าไม่เชื่อฟังแล้วทำตัวเป็นปัญหาเรียกร้องความสนใจ
2: ใช่ค่ะ
1: เมื่อสักครู่คุณบอกว่าบ้านนี้เวลาทำผิดต้องโดนลงโทษเวลาทำดีต้องได้ให้รางวัลเป็นคำชื่นชมใช่ไหมครับอย่างรางวัลที่เห็นอยู่นี่คืออันนี้มาสเตอร์เชฟใช่ไหม
2: โท
1: ฟี่แล้วมันมีตุ๊กตาสองตัวอ๋ออยู่อยู่นี่อยู่นี่เลยตุ๊กตาสองตัวนี้ใช่ตุ๊กตาที่คุณได้รับรางวัลมาด้วยหรือเปล่าจากการทำอะไรบางอย่าง
2: ก็ด้วยค่ะ
1: ทั้งสองตัวเลยป่ะครับ
2: ค่ะ
1: มันมีความสำคัญยังไงครับ
2: จริงๆแล้วก็คือตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะถ้าทำดีก็จะ มีเงิน
1: มันมีอันนึงของพี่ชายคุณใช่มั้ย
2: คือด้วยการซื้อด้วยกัน
1: ด้วยกัน
2: ถ้าทําดีก็จะอ่ะอยากซื้ออะไรอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นแรงผลักดันที่ทําให้อยากจะทําอะไรดีๆ
1: ทําดีหมายความเช่น
2: ได้เกรดเฉลี่ยดีหรือว่าได้ทําอะไรที่ให้คนอื่นชื่นชมคือจริงๆตั้งแต่เด็กๆแล้วอ่ะค่ะ
1: รู้สึกคุณพ่อคุณจะมีปัญหากับตุ๊กตาแรกมันก็ตั้งของมันอยู่ดีๆแหละหลังจากที่ผมพูดถึงเนี่ยเจไม่รู้จะเอาตุ๊กตาไปไหนละตุ๊กตาดูเป็น
0: ไหนด้วยบ้างยังอยู่
2: ค่ะ
1: ทุกครั้งที่ทําดีเช่นโทษทีครับ
2: สมมุติว่าได้เกรดดีหรือว่ามีอาจารย์ชมอะไรแบบเนี้ยอันนี้คือจะเป็นช่วงของการเรียนค่ะระหว่างช่วงการเรียนแล้วก็ถ้าตอนที่อยู่สิงคโปร์ก็คือไม่ร้องไห้ระยะนั้นแค่ไหนอ่ะก็จะมีรางวัล
1: ในมุมของคุณในฐานะที่เคยผ่านจุดนั้นมาถ้ามองย้อนกลับไปตอนเป็นเด็กเนี่ยคิดว่าการที่คุณพ่อคุณแม่มีรางวัลมาเป็นเป้าหมายให้ลูกนั้นทําบางสิ่งบางอย่างที่ไม่รู้อยากทําหรือไม่อยากทําก็ไม่รู้น
2: ะ
1: แต่ถ้าทําแล้วคุณจะได้รางวัลสิ่งเนี้ยคิดว่ามันดีหรือไม่ดียังไง
2: คือรู้สึกว่ามันดีและก็ไม่ดีค่ะถ้าการที่มีแต่รางวัลเนี่ยไปคิดว่ามันไม่ดีแต่การที่มันมีรางวัลแต่มันมีบทลงโทษด้วยเนี่ยมันถึงจะรู้สึกถึงความแบลนซ์ความพอดีค่ะเพราะว่าถ้าการที่มันมีรางวัลนะคะมันจะทําให้เด็กที่อาจจะยังไม่รู้ว่าตัวเองชอบหรือไม่ชอบสิ่งนี้มันอยากที่จะทําแต่ว่าถ้ามีรางวัลแล้วเนี่ยก็ยังไม่อยากทําอ่ะแปลว่าลูกคุณไม่ชอบสิ่งนี้จริงๆนั่นคือความคิดของเป้นะคะใช่แต่ว่าถ้ามีรางวัลแล้วแล้วก็เป็นสิ่งที่เขาชอบด้วยมันก็จะยิ่งเห็นว่าเอ้ยจริงๆเขาชอบสิ่งนี้นะมันทําให้เข้าใจลูกได้มากขึ้นค่ะแต่ว่าถ้ามันมีแต่รางวัลเนี่ยมันไม่ได้มีบทลงโทษมันจะไม่สามารถที่จะทําให้เด็กอายุน้อยๆรู้ได้ว่าอันนี้คือทําผิดนะไม่ควรจะทําแล้วบทลงโทษเป็นสิ่งที่ทําให้เป้กับพี่ชายจําได้ว่านี่คือสิ่งที่ไม่ควรทําแล้วค่ะ
1: บทลงโทษที่คุณรู้สึกว่าคุณจําได้ไม่ลืมเลยนอกจากเรื่องของไม่คุยโทรศัพท์ด้วย1เดือนมีเรื่องอื่นอีกมั้ยครับ
2: ก็จะมีโดนคุกเข่าเป็นแบบ 3-4 ชั่วโมงสําหรับตัวเด็กอะค่ะในห้องพระแล้วก็มีโดนคุกเข่าบนเก้าอี้ที่เป็นสตูอะค่ะเป็นเก้าอี้ที่แบบมีร่องๆเพราะฉะนั้นคุกเข่าลงไปมันก็จะเจ็บ
1: ๆใครลงโทษคุณครับเนี่ย
2: อันนี้เป็นโฮสค่ะ
1: อ
2: ๋อใช่แต่คุณพ
1: ่อผมกําลังฟังอยู่เลยว่า
2: ก็จะแบบคุกเข่าให้คุกเข่าแล้วก็มีตีบ้าง
1: มีตีด้วย
2: มีตีอ่ะ
1: คุณพ่อเหรอ
2: ค่ะ
1: จริงป่ะ
2: ตอนเด็กๆค่ะเด็ก
0: ๆผมมันไม่ตามเวลาปลูกไม่บ้านไอ้พี่เลี้ยงปลูกยังไงก็ตื่นหน้าไม่ยอมเป็นฟ้าไม่ยอมไปล้างหน้าแล้วคุณจะปล่อยเขามั้ยหรือว่าเราต้องขึ้นไปปลูกเขาพ่อแม่ทํายังไงครับ
1: ยังไม่มีลูกครับ
0: ผมมาขึ้นไปบอกไม่เป็นไรพี่เลี้ยงไม่ต้องปลูกเดี๋ยวผมปลูกให้แล้วก็เอาผ้าห่มขึ้นก็ตีก็ป้าไปตกใจอ่ะผมยังจําได้เลยผ้านี้เขามองทําไมพี่เลี้ยงตีเขาเลยอ่ะเขาเปิดทีนึงเห็นเป็นป้าใช่ไหมลุกขึ้นวิ่งขึ้นเป็นฟันก็ไม่มีครั้งต่อไปละ
1: เขาจำ
0: ถึงปัจจุบันนี้ก็ไปรักใครทำอะไรทุกอย่างต้องตรงเวลาเป๊ะครั้งเดียวก็ดูละ
1: คือคุณพ่อก็เชื่อว่าบางครั้งเนี่ยเราต้องให้บทเรียนบางอย่างเพื่อให้เขาได้เรียนรู้แล้วก็จดจำว่าอันนี้คือสิ่งที่ควรต้องทำใช่ไหมครับทีนี้เมื่อสักครู่เราคุยเรื่องรางวัลเราคุยเรื่องของบทลงโทษไปอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่ทราบมาเหมือนกันว่าคุณเป่าเป้นั้นการที่ได้เดินทางไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนชีวิตคุณเป่าเป้อย่างมากเลยยังไงบ้างครับ
2: ก็จริงๆเราตั้งแต่เด็กอะค่ะตอนเรียนอยู่ที่นี่อะค่ะเรียนไม่ค่อยเก่งถ้าเทียบกับพี่ชายแล้วเนี่ยก็คือจะเป็นคนที่เรียนไม่ดีเลยแต่ว่าพอไปอยู่ที่เมืองนอกเนี่ยเนื่องจากว่าการที่ป้าป๋ามาส่งไปที่สิงคโปร์ค่ะได้ภาษาอังกฤษกับภาษาจีนกลางค่ะซึ่งตอนที่อยู่เมืองไทยค่ะก็จะถนัดภาษาไทยมากๆก็จะพูดแต่ภาษาไทยแต่พอไปอยู่ที่นู่นคือยังสื่อสารไม่ได้เลยค่ะก็คือคุยกับคนอื่นไม่ค่อยได้อ่ะภาษาจีนพอได้แต่ว่าหลักๆแล้วเขาก็ใช้ภาษาอังกฤษกันก็เลยทําให้รู้สึกว่าเราต้องช่วยตัวเองแหละในการอยู่รอดแล้วพอเรียนไปเรื่อยๆค่ะก็รู้สึกว่าแบบเราอยากที่จะแบบทำอะไรอย่างเต็มที่เพราะว่าเรารู้สึกว่าเวลาที่เราได้ทูลชมหรือว่าการที่เราได้ทําดีในสิ่งแวดล้อมที่เราคิดว่าเราทําไม่ได้อ่ะมันรู้สึกดีค่ะมันรู้สึกภูมิใจและพอเรา พยายามแล้วเนี่ยบางทีแบบไม่ได้ตั้งใจเต็มร้อยผลมันก็ไม่ได้แต่พอเราแบบตั้งใจเต็มร้อยจริงๆผลมันก็ได้มันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยทำอะไรต้องทำอย่างเต็มที่จริงๆก็เป็นสิ่งที่ปามาบอกตั้งแต่เด็กอะค่ะเขาไม่เคยที่จะบอกว่าเฮ้ยคุณจบแล้วคุณจะต้องเรียนด้านไหนนะจะต้องเลือกวิชาอะไรแต่เขาบอกว่าแต่ขอให้เลือกแล้วเนี่ยทำอย่าง 100% ผลก็จะได้ดีอะค่ะก็เป็นสิ่งที่ปามาทำให้เห็นด้วยค่ะว่าเขาทำอะไรเขาทำ 100% แต่ว่าหลักๆเป้รู้สึกว่าสิ่งที่ทำให้เป้แบบอยากที่จะทำได้แล้วก็ทำได้อะค่ะมันคือการที่คนอื่นคิดว่าเราทำไม่ได้คือเป็นคนที่ชอบเอาชนะอยู่แล้วเพราะคนอื่นคิดว่าเราทำไม่ได้ปุ๊บอะมันยิ่งทำให้เราอยากทำได้คือโฮสต์เขาจะรู้สึกว่าชอบเอาเป้มาเปรียบเทียบกับพี่ชายเนี่ย

0: พี่ชายเรียนเก่งมากเรียนไม่เก่งเลยแบบโง่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้เราอยากเรียนอยากเต็มร้อยอ่ะค่ะใช
1: ่
0: คือมันความสําเร็จมันก็เกี่ยวข้องกับนิสัยด้วยว่าอ่ะบางคนอาจจะอ่ะโดนว่าว่าโง่แล้วโอเคงั้นไม่เรียนแหละเออโง่ก็โง่อะไรอย่างเงี้ยใช่มันขึ้นอยู่กับว่าเราคิดยังไงกับคอมเมนต์ของคนอื่นนะคะ
1: คือทัศนคติที่เราตอบโต้กับสิ่งที่เรารับมาเป็นผลกระทบเนี่ยถ้าเรามีทัศนคติที่ถูกต้องมันจะกลายเป็นแรงผลักดัน
0: ให้
1: เราพัฒนาตัวเองขึ้นไปแต่ถ้าเกิดเราปล่อยให้คำสบประมาทเหล่านั้นมันเกิดขึ้นจริงอย่างที่เขาว่าเมื่อไหร่คำสบประมาทนั้นก็ไม่ได้ช่วยทำให้เราพัฒนาตัวเองเลยเพราะฉะนั้นจริงๆบางครั้งก็ต้องขอบคุณคำสบประมาทคำติชมคำดูถูกของคนอื่นเพราะมันช่วยผลักเราขึ้นไปในอีกสเต็ปหนึ่ง
0: มันก็เป็นเหตุผลที่ได้ตำแหน่ง Master Chef ด้วยค่ะเพราะว่าหลายๆคนก็คิดว่าทำไม่ได้เขาตัดสินเราจากภายนอกเฮ้ยเราเบาบางเราแบบไม่ได้หรอกอดทนไม่ได้หรอกเพราะว่าจริงๆบททดสอบแต่ละอย่างในรายการการแข่งขันนะคะมันก็ค่อนข้างโหดร้ายคนอื่นก็จะรู้สึกว่าเราทำไม่ได้ซึ่งมันก็ทำให้ไปอยากทำให้ดูว่าไปทำได
1: ้แต่ทีนี้หลังจากที่เรียนที่สิงคโปร์ได้ช่วงหนึ่งพี่ชายก็ตัดสินใจไปต่อที่อีกประเทศหนึ่งใช่ไหมครับที่สวิตเซอร์แลนด
0: ์
1: คุณตามไปแล้วเมื่อกี้คุณก็เล่าแล้วด้วยว่าพี่ชายเรียนโรงแรมจะกลับมาช่วยสานต่อธุรกิจของคุณพ่อที่บ้านน้องสาวก็เลยเลือกเรียนเกี่ยวกับเรื่องของ F&B แทนเป็นยังไงครับมันเปิดโลกของคุณอีกโลกหนึ่งเลยไหมครับ
0: ใช่ค่ะก็คือเปลี่ยนแปลงเลยค่ะ F&B เนี่ยก็จะมีส่วนของการทำงานหน้าบ้านกับหลังบ้านหน้าบ้านเนี่ยก็คือเซอร์วิสให้บริการลูกค้าโดยตรงถ้าหลังบ้านก็เป็นครัวซึ่งทั้งสองอย่างไม่คุ้นเคยค่ะคือเรารู้ถึงการท่องเที่ยวว่ามันจะต้องเป็นแบบไหนแต่ว่าสุดท้ายการบริการในโรงแรมในร้านอาหารมันไม่เหมือนกันลูกค้าถูกต้องเสมอเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเถียงอะไรเพราะฉะนั้นมันคือการอดทนและเรารู้ว่าเราต้องอดทนในสายอาชีพนี้และอย่างที่สองคือหลังครัวมันเป็นสิ่งที่เราไม่รู้เรื่องเลยเราไม่คุ้นเคยเลยที่บ้านไม่มีใครทำเป็นเลยและร้อนก็ร้อนเหนื่อยก็เหนื่อยแผลก็
2: ม
0: ีทุกอย่างคือการปรับตัวหมดเลยค่ะเหมือนเริ่มต้นด้วยศูนย์ใหม
1: ่แต่นี่เป็นการเริ่มต้นโดยที่ไม่มีพี่เลี้ยงคอยชี้แนะแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะแต่เดิมทีคุณเดินทางตามสายพี่ชายมีพี่ชายยังคอยช่วยได้แต่ F&B นี่พี่ชายก็ช่วยไม่ได้
0: ใหม่เลยค่ะใช่ค่ะก็รู้สึกเติบโตท้าทายมากขึ้นเอ้ยเราใหม่นะไม่มีคนมีประสบการณ์ที่จะบอกเราแล้วเราต้องคิดเองเป็นและเราต้องตัดสินใจเองเป็นแล้วค่ะ
1: แล้วคุณไปต่อทางด้านทำอาหารเพิ่มอีกใช่ไหม
0: ใช่ค่ะก็ไปต่อทางด้านทำอาหารที่ประเทศอังกฤษค่ะ
1: ทีนี้กลับมาเมืองไทยคุณก็มาเรียนต่อทางด้านทำอาหารเพิ่มอีกใช่ไหมคร
0: ับ ใช่เรียนอาหารไทย
1: ที่ประเทศอังกฤษคุณไปเรียนเลอกรองดองเบอร์
0: ใช่ค่ะเรียนเลอกรองดองเบอร์ลอนดอนเรียนเป็นอาหารฝรั่งเศสกับpastry เป็นขนมหวานพอกลับมาเป็นคนที่ชอบทานอาหารไทยอยู่แล้วรู้สึกว่าเราเป็นคนไทยเราจะต้องเรียนรู้อาหารไทยอ่ะถ้าเราทําเป็นแต่อาหารมันก็ดูยังไม่สมบูรณ์แบ
1: บ
0: ก็เลยกลับมาเรียนเป็นเลอกรองดองเบอร์ที่ดูสิทธิ์อะค่ะ
1: คุณพ่อครับวันนี้ลูกสาวเป็นแชมป์All Star ของ MasterChef คนแรกของประเทศไทยใช่ไหมครับแล้วก็ตลอดระยะเวลาที่เขาเติบโตมาจนเขาพบเส้นทางของตัวเองซึ่งเขากำลังเอาดีทางด้านการทำอาหารเนี่ยนะครับวันนี้เขาประสบความสำเร็จเป็นที่รู้จักในระดับหนึ่งแล้วมีเรื่องอะไรที่คุณพ่ออยากจะให้ลูกสาวนั้นต้องระมัดระวังหรือว่าที่จะต้องเดินทางต่อไปในเส้นทางอนาคตของเขาได้เป็นห่วงเรื่องอะไรต่อไปไหมครับ
2: ก็หวังว่าถึงปัจจุบันนี้เขาถึงเป็นเชมที่หนึ่งใช่ไหมก็ตอนนี้ทุกวันนี้ก็บอกเขานะคะข้อมูลที่หนึ่งก็คือว่าข้อมูลไม่มีใครใช่ไหมเราต้องอินอยู่ที่นี่ระยะอยู่ที่เท่าไหร่ก็อยู่ที่เราต้องอัปเดตตัวเองไม่ใช่ว่าไปถึงสุดละไม่ทำอะไรก็เหมือนกับว่ามันก็ต้องลงทันทีเลยค่ะ
1: มันไม่มีทางให้ไปต่อ
2: ครับ
1: มันมีแต่ทางที่จะเดินลงอย่างเดียว
2: ใช่ก็ทำว่าเขาก็ต้องทุกอย่างก็ต้องปรับตัวใหม่คือว่าก็ต้องเตรียมตัวลงต้องทำใจได
1: ้
2: ทำใจยังไงปรับใจยังไงปรับตัวยังไงนะครับ
1: คือเตรียมพร้อมเขาเรียกว่าอะไรฟูกเอาไว้ให้ลูกด้วยว่าจะแลนดิ้งยังไงในอนาคตเพราะว่าทุกชีวิตมีขึ้นมีลงเหมือนกันทุกคนใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับไปถึงสุดแล้วก็ต้องลองจะทำยังไงดี
1: ตัวคุณเองมีเป้าหมายยังไงกับชีวิตต่อไปครับเพราะนี่มันเพิ่งจะเบญจเพสเองเพิ่งจะ25ใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ก็ตอนนี้ก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ค่ะรู้สึกว่าเรายังอยู่ในอายุที่ยังมีคนที่เก่งกว่าเราเยอะเ

มากๆเราต้องหาประสบการณ์เยอะๆไม่นั้นเราจะเราด้วยการที่อยู่ในสายอาหารนะคะมันมีอะไรใหม่ๆมาตลอดเพราะฉะนั้นเราต้องตามให้ทันเราต้องพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเราจะต้องปรับความคิดอะค่ะว่าแบบอะไรมันจะมาเมื่อไหร่แล้วเราจะต้องเตรียมตัวยังไงมาก

0: ว่าเราไม่ได้แค่เหมือนที่คุณเห็นในทีวีนะแต่ว่าเราทําได้จริง
1: เมื่อก่อนคุณพ่อคุณแม่คอยตั้งเป้าหมายให้และให้ลูกทําเพื่อที่จะพิชิตเป้าหมายให้ได้จากการเรียนจากการอะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อไปได้รางวัลวันนี้เราโตขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็มีชีวิตเป็นของตัวเองที่คุณพ่อคุณแม่มอบอิสระให้เรามีการตั้งเป้าหมายให้ตัวเองไหมครับมันวิธีการตั้งเป้าหมายด้วยตัวเองมันยากแตกต่างจากการที่มีเป้าหมายเขามอบให้ไหม
0: ค่ะคือสำหรับเป้ไม่นะคะเพราะว่าจริงๆตั้งแต่เด็กๆแล้วอะค่ะคือถึงแม้เขาจะตัดสินใจที่จะส่งไปเมืองนอกให้แต่ว่าสุดท้ายแล้วอะค่ะเขาให้เราตัดสินใจเองว่าอ่ะแล้วคุณจะยังไงคุณจะไม่ไปต่อหรอหรือคุณจะยังไงคือสุดท้ายแล้วมันขึ้นอยู่กับเป้เองทุกอย่างคือมันขึ้นอยู่กับว่าเราตัดสินใจที่จะทําตามมั้ยและสุดท้ายคือเขาก็ให้เรามีสิทธิในการเลือกเองอย่างเลือกไปการโรงแรมเองอ่ะโอเคเขาฟังดูแล้วเขาซัพพอร์ตเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เป้จะต้องตั้งเป้าหมายเองในชีวิตมันไม่ใช่เรื่องยากแต่เป้รู้สึกว่าคือการที่พิสูจน์อ่ะค่ะมันใช้เวลาที่อ่ะรู้สึกว่าเราจะต้องมีความพยายามอย่างสูงค่ะใช่แต่ว่าการตั้งเป้าหมายของเป้รู้สึกว่ามันชัดเจนตั้งแต่เด็กแล้วตั้งแต่อายุ10กว่าแล้วว่าต่อไปเป้ก็จะต้องประสบความสําเร็จในด้านนี้จะต้องทําให้ได้และที่สําคัญคือรู้สึกว่าไม่ได้จําเป็นจะต้องเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากน้อยแค่ไหนแต่คือสุดท้ายแล้วเรามีความสุขกับสิ่งที่เราทําและพ่อแม่มีความภูมิใจกับสิ่งที่เราทําแล้วสุดท้ายคือเราได้ตอบแทนในสิ่งที่เขาลงทุนนะคะเป้รู้สึกว่าลงทุนเรื่องเงินมาทําให้เรามีวันนี้แต่ว่ามันคือสิ่งที่แบบมันคือเรื่องนอกจากเงินแล้วมันคือเวลามันคือจิตใจมันคือทุกอย่างความหวังที่เขาฝากไว้ให้เราที่อยากจะตอบแทนซึ่งเป้รู้สึกว่าความสําเร็จในชีวิตของเป้คือการที่มอบความภูมิใจให้กับพ่อแม่นั่นคือประสบความสําเร็จจริงๆถ้าวันนี้ไม่ว่าจะมีชื่อเสียงมากแค่ไหนแต่ว่าพ่อแม่ไม่ได้ภูมิใจในสิ่งนั้นมันก็ไม่ได้ประสบความสําเร็จค่ะใช่
1: เนื่องจากว่าวันนี้เรามีคุณผู้ชมมาชมอยู่หลายท่านนะครับก็เดี๋ยวให้เขามีโอกาสได้ถามคำถามบ้างเผื่อเขามีคำถามอะไรอยากจะถามเชิญได้เลยนะครับ
2: คืออยากจะถามคุณเป่าเป้นะคะว่าถ้าไม่ใช่การโรงแรมหรือทำอาหารเนี้ยค่ะมีอาชีพอะไรบ้างคะที่คุณเป่าเป้คิดจะทำอะคะ
1: อันนี้คำถามนี้ดีเอาจริงๆแล้วถ้าเกิดธุรกิจที่บ้านไม่ได้เกี่ยวข้องทางด้านทำทัวร์ทำโรงแรมทำร้านอาหารจริงๆมีความฝันอย่างอื่นไหมครับ
0: อยากจะเป็นนักออกแบบเสื้อผ้าค่ะใช่เพราะเป็นคนที่ชอบเครื่องประดับชอบเสื้อผ้าชอบแฟชั่นเทรนด์เพราะฉะนั้นก็จะแบบดูเยอะอะค่ะเพราะฉะนั้นก็ตั้งแต่เด็กๆแล้วก็อยากจะเป็นนักออกแบบดีไซเนอร์แต่ว่ารู้ว่าเส้นทางเนี้ยก็มีปรึกษากับคุณแม่ด้วยแต่คุณแม่ไม่รู้สึกว่าเส้นทางเนี้ยมันจะค่อนข้างลำบากเพราะว่าถ้าไม่สูงเลยก็คือมันไม่มีตรงกลางใช่ค่ะก็อยากมีโอกาสทำแฟชั่นเป็นแฟชั่นดีไซเนอร
1: ์จริงๆแล้วอยากเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์แต่ว่าคุณแม่แอบไกด์มาว่า
0: คือ
1: ผมชอบว่าการที่ลูกอยากจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งมีความฝันอะไรแล้วก็ไปเล่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟังเนี
0: ่
1: ยแล้วคุณพ่อคุณแม่มีทัศนะยังไงคือไม่ได้หมายความว่าห้ามเป็นนะแต่ว่ามีทัศนะให้คําแนะนําว่าถ้าเป็นแล้วมันก็จะมี1 2 3 4อย่างนี้นะแล้วลูกยังอยากที่จะทําแบบนั้นอย่างนี้ต่อหรือเปล่าแต่เป็นอันนี้พ่อแม่เห็นโอกาสว่าได้เปรียบกว่านะลูกก็แล้วแต่ลูกจะเลือกเอาอะไรแบบนี้ใช่มั้ยครับ
0: ใช่ค่ะ
1: มีอีกมั้ยครับคําถาม
3: ค่ะขอถามคุณพ่อนะคะเมนูจากฝีมือคุณเป่าเป้ที่คุณพ่อชอบรับประทานมากที่สุดคือเมนูอะไรคะ
4: นี่ก็เวลลิงตัน
0: บีฟเวลลิงตัน
4: บีฟเวลลิงตันครับ
0: บีฟเวลลิงตัน
1: บีฟเวลลิงตัน
4: ครับ
1: มันเป็นยังไงครับ
4: ข้างในเป็นบีฟข้างนอกเป็นแป้นแล้วมันก็ว่าคออยู่ในข้างในนะครับผมนึกถึงว่าทำได้ยังไงรู้ว่าสุกขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์เพราะผมเป็นคนที่ชอบกินเป็นชอบกินขนมปังแล้วก็ห่อบีฟอยู่ในข้างในพวกอันนี้ก็กำลังจะบอกเอาสุก60ออกมาก็60เอา50ก็เป็น50ผมว่าไอ้นี่อยู่อินไซด์อ่ะเรารู้ได้ยังไง
1: คือหมายความว่าเป็นแป้งห่อเนื้อเหรอคร
0: ับ ค่ะเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของเชฟกอร์ดอนแรมเซ่อ่ะค่ะใช่ซึ่งจะเป็นเนื้อแล้วก็จะรอบนอกจะมีส่วนของเห็ดแล้วก็มีพาร์มาแฮมแล้วก็เป็นแป้งพัฟเพสตรีซึ่งก็ส่วนมากเขาก็จะกินเนื้อความสุกประมาณมีเดียมแรร์ก็จะแบบสีชมพูมีเลือดเนาะนิดนึงแต่แบบพอคือด้วยความที่มันห่ออยู่ในแป้งเข้าเตาอบเราก็จะไม่รู้ว่าข้างในเนื้อสุกเกินหรือยังหรืออะไรใช่แต่ว่าเขาก็จะมีรีเควสต์วันนี้ขอมีเดียมแรร์นะวันนี้ขอมีเดียมแต่ออกมาก็จะ
1: เป็นแบบ

0: นั้น
1: อ่า
0: แล้วความมหัศจรรย์คือเนื้อจะเปลี่ยนเป็นสุกระดับไหนก็แล้วแต่เนี่ยแป้งข้างนอกเนี่ยมันต้องไม่ไหม้ต้องไหม้นี่ด้วยใช่ไหมนั่นคือสิ่งที่คุณพ่อบอกโอ้โหสุดยอดมากฮะงั้นสุดท้ายครับให้คุณเป่าเป้ฝากสำหรับคุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านน้องๆคนไหนก็ตามที่ดูอยู่ในฐานะของคนที่เป็นลูกนะครับว่ากว่าเขาจะพบกับความสำเร็จของเขาเองชีวิตมันจะต้องเตรียมพร้อมหรือจะต้องฟันฝ่าอุปสรรคอย่างไรบ้างเพื่อที่จะได้ค้นพบความสำเร็จของตัวเขาเองครับ
1: ค่ะเป้รู้สึกว่าชีวิตของทุกๆคนนะคะมันไม่ได้สวยงามมาตลอดอยู่แล้วมันมีขึ้นมีลงและที่สำคัญคือดูชีวิตคนอื่นเราอาจจะเขาสมบูรณ์แบบมากมันดูดีมากแต่ว่ามันอาจจะมีเรื่องราวข้างหลังที่คุณไม่รู้เพราะฉะนั้นคือทุกๆคนทุกๆชีวิตมันมีอุปสรรคที่เราจะต้องเจอแต่มันคือความพยายามความอดทนที่มันจะพาเราไปสู่ความสำเร็จค่ะเราสามารถที่จะอดทนได้ไหมกับบททดสอบต่างๆไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรหรือว่าคุณกำลังเรียนหนังสือหรือคุณทำอะไรมันมีอุปสรรคหมดมีคนที่เก่งกว่าคุณอยู่ตลอดเวลาแต่คุณเลือกที่จะมองมันยังไงคุณเลือกที่จะพัฒนาไปถึงจุดที่คนที่คุณเห็นว่าเขาดีกว่าเป็นอย่างนั้นหรือว่าคุณเลือกที่จะหยุดแล้วก็ท้อสุดท้ายแล้วมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมุมมองที่เราให้กับตัวเองมันสำคัญมากคนอื่นอาจจะไม่เห็นความดีของเราแต่เราต้องเห็นความดีของเราก่อนและถึงวันนี้เราไม่เห็นความดีของเขาเราก็ยังมีคุณพ่อคุณแม่ที่เห็นความดีของเราเพราะฉะนั้นคือมันคือทุกสิ่งทุกอย่างก็คือความอดทนความพยายามแล้วก็ไม่ give up ในตัวเองค่ะ
0: ใช่ค่ะผมว่าการที่ได้ฟังเรื่องราวของคุณเป่าเป้แล้วก็ครอบครัวแล้วก็วันนี้ที่คุณพ่อมาเล่าให้ฟังเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมได้รับเต็มๆเลยและเชื่อคุณผู้ชมหลายๆคนน่าจะได้รับเหมือนกันนั่นก็คือความสำคัญของเรื่องของทัศนคติคนเราถ้าเรามีทัศนคติที่ดีนะครับไม่ว่าจะมีอุปสรรคหรือมีเรื่องอะไรที่ทำให้เราเกิดความทุกข์เข้ามาในชีวิตของเราก็ตามเราจะแปรเปลี่ยนสิ่งเหล่านั้นให้กลายเป็นแรงผลักดันให้กับตัวเราในการก้าวต่อขึ้นไปในอีกขั้นหนึ่งของชีวิตได้แล้วก็อาจจะใกล้เข้าสู่ความสำเร็จของชีวิตของคุณเองมากยิ่งขึ้นนะครับต่อให้ไม่ประสบความสำเร็จแต่ถ้าเราเรียนรู้ที่จะปรับเปลี่ยนสิ่งที่มันเป็นคำติชมสิ่งที่มันเป็นคำสบประมาทเอามาใช้เป็นข้อในการพัฒนาตัวเองและพิสูจน์ให้คนอื่นรู้เนี่ยมันก็จะช่วยเพิ่มพูนศักยภาพของตัวเราเองได้นะครับที่สำคัญไปมากกว่านั้นก็คือว่าการที่ถูกสนับสนุนจากครอบครัวที่ดีในที่นี้ไม่ใช่แง่ในเรื่องของทุนทรัพย์แต่เพียงอย่างเดียวนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องของการให้กำลังใจหรือการที่จะเปิดอิสระให้กับลูกของคุณเนี่ยนะครับได้มีโอกาสเติบโตในเส้นทางที่เขาชอบในแบบที่เขาอยากจะทำแล้วคุณก็ซัพพอร์ตเขาและให้เขารู้ว่าที่บ้านเนี่ยภาคภูมิใจในสิ่งที่ตัวเขาเป็นมันเป็นตัวการสำคัญเป็นอย่างมากที่ทำให้คนคนหนึ่งนั้นมีแรงผลักดันที่อยากจะทำอะไรบางอย่างเพื่อสุดท้ายเป้าหมายสุดท้ายเนี่ยเมื่อกี้คุณเป้ก็บอกเราเองว่ามันคือเพื่อความภาคภูมิใจของคุณพ่อคุณแม่และนั่นคือสิ่งที่ทำให้ลูกนั้นมีความสุขมากที่สุดแล้วนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพ่อไส้หลินหวังนะครับแล้วก็คุณเจสสิก้าหวังด้วยนะครับที่ให้เกียรติกับกว่าจะโตขอเสียงปรบมือให้กับทั้งสองคนด้วยนะครับและสำหรับสัปดาห์นี้หมดเวลาของกว่าจะโตแล้วนะครับอย่าลืมนะครับเรื่องของครอบครัวนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นสถาบันเล็กๆในสังคมแต่เป็นสถาบันที่มีความสำคัญมากที่สุดในการสร้างคนเพื่อให้คนนั้นไปสร้างชาติของเราต่อไปแล้วไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมในวันนี้ครับผมพาทุกท่านออกมาเที่ยวกันที่ต่างจังหวัดกันสักนิดนึงนะครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่ที่ไร่ข้าวโพดจังหวัดสระบุรีครับซึ่งดูจากบรรยากาศแล้วนะครับไม่ต้องบอกก็อาจจะพอเดากันได้ใช่ไหมครับว่านวัตกรรมที่ผมจะนำเสนอในวันนี้นั้นน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของ Agriculture Tech หรือเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรนั่นเองครับซึ่งผู้ที่ผมจะไปสัมภาษณ์พูดคุยกันในวันนี้นะครับโปรไฟล์ไม่ธรรมดาเลยนะฮะเขาเป็นชายหนุ่มครับที่จบจาก MIT นะครับแล้วก็เติบโตในครอบครัวของเกษตรกรครับแล้วก็เห็นปัญหานะฮะที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมการเกษตรมาตั้งแต่เด็กๆแถมเป็นคนที่สนใจในเรื่องของเทคโนโลยีด้วยครับจนนำมาสู่การกลับมาพัฒนาอุตสาหกรรมภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงอย่าง Machine Learning แล้วก็ภาพถ่ายจากดาวเทียมครับ

ปัญหาภาคการเกษตรนะครับถือว่าเป็นปัญหาสำคัญของโลกนะครับโดยเฉพาะสำหรับประเทศไทยที่จำนวนประชากรส่วนใหญ่นั้นอยู่ในภาคอุตสาหกรรมการเกษตรนะฮะแล้วก็รวมถึงเกษตรกรรายย่อยเองปัจจุบันนี้ก็ยังมีปัญหามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแหล่งเงินทุนนะครับรวมถึงการเพาะปลูกที่ไม่เหมาะสมกับพื้นที่ทำให้ได้ผลผลิตจำนวนน้อยแล้วอาจจะรวมถึงเรื่องของการจัดจำหน่ายครับที่อาจจะโดนพ่อค้าคนกลางเนี่ยโกงราคาก็เป็นไปได้นะครับปัญหาต่างๆเหล่านี้ฮะนำมาสู่ตัวอย่างของนวัตกรรมที่ผมจะนำเสนอในวันนี้เขาเป็นสตาร์ทอัพน้องใหม่ครับที่ใช้เทคโนโลยีของ Big Data และก็ Machine Learning ที่เป็นภาพถ่ายจากดาวเทียมนะครับมาช่วยให้คำปรึกษากับเกษตรกรนะฮะให้เพาะปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมถึงการช่วยในเรื่องของการหาแหล่งเงินทุนอีกด้วยซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับช่วงหน้าครับผมจะพาไปร่วมพูดคุยกับคุณเอิร์นฮะหรือคุณอุกิจปุณหะเลขากะ CEO ประเทศไทยและผู้ก่อตั้งบริษัท Recall ครับ

0: ้อนรับทุกท่านกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่กับคุณเอิร์นหรือคุณอุกิตอุณหะเลขากะนะฮะ CEO ประเทศไทยและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Recall ครับสวัสดีครับคุณเอิร์น
1: สวัสดีครับ
0: ครับก่อนอื่นเรียนถามเลยฮะ Recall คืออะไร
1: ครับ Recall คือบริษัท Big Data ที่เอาข้อมูลต่างๆอย่างเช่นภาพถ่ายดาวเทียมหรือข้อมูลอากาศที่แม่นยำมาวิเคราะห์มาใช้ Machine Learning ในการวิเคราะห์ในการมาช่วยเกษตรกรในการวางแผนในการเพาะปลูกจุดประสงค์หลักคือต้องการข้อมูลมาช่วยเกษตรกรในการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนในการทำเกษตรครับ
0: ฮะและที่มาครับก่อนจะมาเป็นรีคอร์ดเนี่ยมันเป็นยังไง
1: จริงๆแล้วต้องขอเกริ่นนำมาก่อนว่าจริงๆแล้วผมได้ไอเดียนี้ตอนที่ผมไปเรียนที่อเมริกาไปเรียนที่มหาลัย MIT ครับก็คือเป็นความฝันตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วเพราะว่าที่บ้านมาจากครอบครัวทำเกษตรกรรมอยู่แล้วแล้วเป็นความฝันเด็กๆว่าเนื่องจากเป็นคนที่ชอบเทคโนโลยีชอบอินโนเวชันก็อยากลองดูว่าเราจะสามารถเอาเทคโนโลยีล้ำๆสมัยใหม่เนี่ยมาช่วยแก้ปัญหาให้เกษตรกรในเมืองไทยยังไงก็พอไปเรียนที่ MITก็ได้ไปเรียน Tech Class Entrepreneurship ก็เริ่มไปพิชไอเดียนี้ก็ได้ไปเจอ Co-Founder ที่เป็นคนปากีสถานคนอเมริกันที่ MIT แล้วก็มาก่อตั้งบริษัทนี้ด้วยกันคร
0: ับ อ๋อเป็นการมาก่อตั้งบริษัท Recall นี้แล้วก่อนที่เราจะมาก่อตั้งบริษัท Recall เนี่ยจริงๆแล้วเราเห็นแบบโอกาสหรือ Pain Point อะไรเกี่ยวกับเรื่องของอุตสาหกรรมการเกษตรฮะเราเลยมาทำเนี่ย
1: ครับก็คือเราจะเห็นได้ว่าพวก Startup Innovation เนี่ยได้ไป Disrupt อุตสาหกรรมต่างๆและในโดยเฉพาะในกรุงเทพแต่ในต่างจังหวัดเนี่ยโดยเฉพาะกับภาคอุตสาหกรรมทางเกษตรซึ่งเป็นเซกเตอร์ที่ค่อนข้างใหญ่ในประเทศไทยยังไม่ค่อยมีใครนำเทคโนโลยีมาใช้ซึ่งเพนพอยต์ค่อนข้างเยอะครับเพนพอยต์เริ่มตั้งแต่การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของเกษตรกรใช่ไหมครับก็ยังมีปัญหานี่นอกระบบอยู
0: ่มีนี่เยอะมาก
1: ใช่ครับแล้วข้อ2ก็คือการที่ผลผลิตของเกษตรกรไทยเนี่ยค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างเช่นอเมริกาหรือยุโรปอย่างเงี้ยผลผลิตของประเทศไทยน้อยกว่าเกือบ 2-3 เท่าเพราะว่าประเทศเกษตรกรที่ประเทศพวกนั้นเขามีเทคโนโลยีในการใช้แล้วสุดท้ายเลยเนี่ยก็คือการที่เกษตรกรไม่สามารถขายถึงผู้รับซื้อโดยตรงได้ก็จะมีพ่อค้าคนกลางมากดราคาถึงหน้าสวนก็ปัญหา3อย่างนี้คือปัญหาหลักๆที่ทำให้เกษตรกรถึงน่าจะมีโอกาสดีกว่านี้แล้วผมรู้สึกว่าสามารถเอาเทคโนโลยีมาช่วยแก้ปัญหาพวกนี้ได้ครับ
0: อ๋อก็ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเลยมีปัญหาหลายด้านมากนะฮะก็เลยมาทำแล้วเสร็จปุ๊บ

0: พอไปร่วมกับเพื่อนที่ปากีสถานเราก็เหมือนกับว่าไปทำธุรกิจเนี้ยที่ปากีสถานมาก่อนใช่ไหม
1: ใช่ครับก็คือที่น่าสนใจก็คือพอผมไปพิชเจอเพื่อนที่เป็นคนปากีสถานเนี่ยแล้วพิชไอเดียในห้องด้วยกันเนี่ยทำให้รู้ว่าปัญหาของเกษตรกรระหว่างประเทศไทยกับประเทศปากีสถานแทบจะเหมือนกันเด็ดๆเลยแล้วพอไปดูประเทศอื่นเพื่อนบ้านอย่างเช่นลาวเวียดนามอินโดมันแทบจะเป็นปัญหาเดียวกันในประเทศที่กำลังพัฒนาอยู่คือรู้สึกว่าเอ๊ะเราน่าสามารถเอาเทคโนโลยีเนี้ยมันแก้ปัญหาได้ไม่ได้แค่อยู่แค่เมืองไทยแต่อาจจะเป็นระดับเอเชียได้แล้วเพื่อนผมบอกว่าเฮียเราไปเริ่มที่ปากีสถานก่อนผมก็อยากลองไปดูเหมือนปากีสถานเป็นไงก่อนที่จะลองที่เมืองไทยก็เลยไปทำที่ปากีสถานด้วยกันคร
0: ับ
1: อ๋อ
0: แล้วเป็นไงบ้างครับที่ปากีสถานฟีดแบ็กดีไหม
1: ตอนนี้เราค่อนข้างประสบสำเร็จมากครับตอนนี้ผ่านมาประมาณเกือบปีละมีเกษตรกรใช้ประมาณ 400-500 คนแล้วครับก็เราจบเขาเรียกว่าครอปซีซั่นก็คือการที่ปลูกแล้วเก็บเกี่ยวประมาณ3รอบแล้วกับเกษตรกรข้าวโพดที่ปากีสถาน
0: ก็เลยหลังจากปากีสถานปุ๊บก็เพิ่งกลับมาที่ไทยไม่กี่เดือนนี้เองใช่ไหมครับแล้วก็มาพัฒนาโปรเจกต์นี้ต่อที่ประเทศไทยด้วยฮะแล้วฟีดแบ็กของประเทศไทยนี่ตอนนี้เริ่มไปถึงไหนแล้วครับมีอะไร
1: ครับก็เพิ่งกลับมาประเทศไทยได้ประมาณปลายกุมภาต้นมีนาครับก็คือไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็เราต้องมาเริ่มดูก่อนว่าคัสเตอร์คือฟาร์มเมอร์ของเราเนี่ยปัญหาจริงๆแล้วคืออะไรต้องการอะไรเพราะว่าถึงแม้ภาพรวมมันจะเหมือนกันแต่ก็ตอนลงรายละเอียดแล้วเนี่ยก็จะมีความแตกต่างอยู่ทั้งเรื่องนิสัยใจคอและปัญหาของเกษตรกรไทยกับปากีสถานยกตัวอย่างง่ายๆเลยคือข้อเดียวของเมืองไทยก็คือ mobile penetration rate คือการที่เข้าถึงสมาร์ทโฟนของเกษตรกรไทยหรือมือถือก็ตามค่อนข้างสูงกว่าปากีสถานทำให้เราสามารถนำแอปพลิเคชันหรือการเข้าถึงข้อมูลมาให้เกษตรกรได้ง่ายขึ้นแต่ที่น่าสนใจก็คือเกษตรกรไทยเล่นลายเยอะคือในต่างประเทศถ้าเกิดเราดูที่อเมริกาหรือที่ปากีสถานเราจะมองว่าเราจะเอาข้อมูลเข้าถึงเกษตรกรผ่านแอปพลิเคชันทำแอปพลิเคชันให้เกษตรกรได้ดาวน์โหลดแต่พอมาเมืองไทยทำให้รู้ว่าเกษตรกรชอบดูเข้าถึงข้อมูลผ่านไลน์ง่ายกว่าเพราะไงเขาคุยกับเพื่อนอยู่แล้วเราก็ต้องมาปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีเราให้มันเหมาะสมกับเกษตรกรไทยตอนนี้ก็มีไลน์บอทเลย
0: อ๋อครับดีครับก็เริ่มจากปากีสถานแล้วก็มาที่ไทยนะฮะทีนี้เห็นว่าเราไปเข้าร่วมโครงการต่างๆรวมถึงประกวดแข่งขันด้วยอันนี้มีอะไรบ้างครับเล่าให้เราฟังหน่อย
1: ครับจริงๆเราก็เริ่มมาตั้งแต่ที่ MIT แล้วครับคือเราได้เข้า Accelerator Startup Accelerator ของ MIT ที่เราได้รับเลือกให้เป็น1ใน10 Startup ยอดเยี่ยมของ MIT ของปีนั้นครับก็ได้เงินสนับสนุนผ่าน Accelerator ของ MIT มา3เดือนครับก็ได้แล้วต่อไปเราก็ได้ไปชนะงานเขาเรียกว่า Fintech Disrupt Challenge จาก Bill and Melinda Gates คือ Bill Gates ผู้ก่อตั้ง Microsoft เขาชอบช่วยสังคมเนื่องจากเราเป็น Social Enterprise เขาเลยชอบของเราได้เลยได้ชนะรางวัลแล้วก็ได้เงินลงทุนจากเขามาด้วย
0: ก็ถือว่าเป็น Fintech ไปด้วยเพราะว่าเราช่วยในเรื่องของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ
1: ในปัจจุบันใช่ครับเพราะว่าจริงแล้วเมืองไทยก็ได้ครับก็คือเนื่องจากเราเป็น Big Data Company เนี่ยมันตอบโจทย์ได้หลายขาขาหนึ่งก็คือด้าน Fintech คือเราสามารถข้อมูลมาวิเคราะห์ความเสี่ยงของเกษตรกรช่วยให้ธนาคารสามารถวิเคราะห์สินเชื่อได้รวดเร็วและง่ายขึ้นครับผมแล้วบิลเกตก็ชอบไอเดียนี้มากว่าเฮ้ยการเอาเทคโนโลยีบิ๊กเดต้าสมัยใหม่มาช่วยปัญหาเกษตรกรในประเทศกำลังพัฒนาอยู
0: ่ครับ
1: ครับผมแล้วล่าสุดเนี่ยพอกลับมาเมืองไทยก็ไปเข้า DTAC Accelerate Batch 5แล้วก็โชคดีที่ได้เป็นผู้ชนะของโครงการนี้เขาก็เพิ่งส่งไป Texas ที่อเมริกาไม่ใช่TechCrunch ที่อเมริกามาครับ
0: เป็นไงบ้างครับ
1: ครับก็ถือว่าเจ๋งมากครับก็ถือว่าเป็นคอนเฟอเรนซ์ในฝันของสายสตาร์ทอัพละกันใหญ่หนึ่งในอันที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ได้ไปเจอเทคโนโลยีล้ำๆในอเมริกาที่ค่อนข้างล้ำสมัยกว่าเมืองไทยพอควร
0: ครับก็น่าสนใจมากๆเลยนะครับนำเพนพอยต์ของเกษตรกรเนี่ยแล้วก็มาช่วยพัฒนาปรับปรุงในเรื่องต่างๆจนออกมาเป็นรีคอลได้นะครับแล้วตอนนี้ไหนๆเราก็อยู่ที่ไร่ข้าวโพดจังหวัดสระบุรีแล้วนะครับยังไงจะรบกวนคุณเอิร์นเนี่ยพาไปดูหน่อยครับว่ารีคอลเนี่ยทำงานกันยังไง
1: ได้ครับไปเลยครับ
0: โอเคครับ

0: ครับอันนี้ก็เป็นระบบซอฟต์แวร์ของ Recall ครับซึ่งตอนนี้อยู่ออนไลน์อยู่เลยครับก็คือเราจะเก็บข้อมูลในจุดๆคือเกษตรกรที่ทำงานกับเราอยู
1: ่
0: ใช่ไหมครับก็คือพอกดเข้าไปปั๊บแต่ละอำเภอเนี่ยเราก็จะมีลิสต์ของเกษตรกรที่ทำงานกับเราตอนนี้มีประมาณ35คนได้ในอำเภอนี้ครับที่สระบุรี
1: คลิกไปที่ของไร่ที่บุพา
0: ได้เลยที่บุพากดเข้าไปเราก็จะมีข้อมูลรายละเอียดค่อนข้างเยอะว
1: ่
0: าพยากรณ์อากาศกี่เซลเซียสวันนี้วันศุกร์อะไรอย่างเงี้ย33เซลเซียสมีฝนกี่มิลลิเมตรมาแล้วเราบอกระดับฝนกี่มิลลิเมตรความโซลาร์เรดิเอชันก็คือว่าแสงแดดเป็นยังไงนะครับแล้วความชื้นในดินอะไรเงี้ยเราบอกค่าในดินด้วยทำให้เกษตรกรแค่เปิดขึ้นมาอันนี้ทีเดียวเนี่ยสามารถรู้หมดเลยว่าข้อมูลทั้งในดินในอากาศของแปลงไร่ของตัวเองเป็นยังไงก็จะเห็นว่าเราก็

0: าพถ่ายดาวเทีย
1: ม
0: ในการดูด้วยว่าอันนี้คือแปลงไร่เราก็จะเห็นว่าตอนนี้ไร่เป็นยังไงครับผม
1: อย่างค่าพวกนี้เราต้องแบบว่าเหมือนกับสื่อสารกับทางเกษตรกรไหมครับว่ามันตีความยังไง
0: ใช่ครับใช่ครับก็ตอนนี้อันนี้อีกพาร์ทนึงที่เราให้เกษตรกรดูคือว่าตอนนี้การปลูกข้าวโพดเนี่ยอยู่ในสเตจไหนแล้วจะได้บอกว่าตอนนี้ต้องใส่ปุ๋ยตอนนี้ต้องเตรียมไถตอนนี้ต้องเตรียมอะไรครับผมก็ถ้าเกิดจะเห็นได้ลงมาลึกกว่านี้ก็จะเห็นในแปลงของพี่บุพาเองเลยที่บุพาเคยใช้นะครับก็คือจากอาทิตย์แล้วเนี่ยเราเคยพี่บุพาเคยได้ภาพนี้ไปก็จะเห็นว่ามีด่างๆมีเหลืองเขียวใช่ไหมครับพี่ครับแล้วก็จะมีเห็นจุดแดงๆซึ่งเป็นปัญหาในไร่พอพี่บุพาได้ภาพถ่ายดาวเทียมนี้ไปผ่านไลน์เนี่ยพี่บุพาก็ได้เดินลงไปในไร่ได้เอาปุ๋ยไปใส่ครับ
2: ความเสี่ยงที่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นที่เกี่ยวข้องกับจุดที่เกิดเหต
1: ุ
0: พอพี่บุพาได้จะเห็นว่าจุดแดงๆเนี่ยพอผ่านไปหนึ่งอาทิตย์ก็จะหายไปแล้วก็เก็บภาพสายดาวเทียมกับแปลงไร่ของพี่บุพาเนี่ยเป็น historical data พี่บุพาก็สามารถสวายดูอย่างนี้ได้ครับก็จะดูว่าเราได้แก้ปัญหาหรือยังอาทิตย์นี้ความคืบหน้าเป็นยังไง
1: แล้วก็จะรู้ว่ามีปัญหาใหม่เกิดขึ้นนะอะไรบ้างอย่างเงี้ยแล้วก็จะตามแก
0: ้ครับผมก็แทนที่พี่บุพาต้องไปเดินดูทุกวันเสียเวลา20กว่าไร่เนี่ยเดินทีเป็นชั่วโมงดูแค่นี้ทำให้ตื่นมาตอนเช้าดูเลยว่าเฮ้ยมันมีปัญหาอยู่มุมขวาไปแก้ที่มุมขวา
1: แล้วส่วนใหญ่มีปัญหาแบบทุกวันไหมแบบอาจจะแบบอาทิตย์นึงมีทีนึงเห็นทีนึงอะไรเงี้ย
0: ก็ไม่น่าจะถี่ขนาดนั้นครับ
2: ไม่ค่ะเพราะว่าข้อมูลที่ทางนี้ส่งมาเขาก็จะเป็นอาทิตย
1: ์
2: เราก็จะดูว่าความคืบหน้าที่เราแก้ไขปัญหาแล้ว
1: เป็นยังไงบ้าง
2: ขึ้นเป็นยังไงบ้างก็จะปรับปรุงตรงที่เสียหายเพื่อให้ได้ผลดียิ่งขึ้นมากกว่
1: าอะไรโชว์อีกครับ
0: มีแค่นี้แหละครับ
1: มีแค่นี้แหละ
0: ครับถ้าไปดูไล
1: ่แต่ในนี้ดูในดูแผนที่แบบนี้ได้ไหม
0: ได้เหมือนกันก็คือจริงแล้วมันคือภาพนี้แหละครับแต่แค่เป็นเวอร์ชันที่ดึงออกมาแต่นี้มันไม่ได้ต่ออินเทอร์เน็ตก็เลย
1: อ๋อโอเค
0: ครับคือตอนที่เดี๋ยวให้ดูเวอร์ชันไลน์มีละเวอร์ชัน
1: ตอนจริงนะปัจจุบันนี้เวลาใช้งานจริงๆเนี่ยคือเราสื่อสารผ่านทางไลน์เป็นหลักเพราะว่าอย่างพี่บุพาก็จะไม่ได้ดูในเว็บนี้ก็จะรู้ผ่านในไลน์เช่นอาทิตย์นี้ส่งมาเป็นอย่างนี้แล้วก็เข้าไปลุยตรงไหนแทนอะไรเงี้ย
0: ใช่ครับ
2: แต่ว่าถ้าส่งพื้นที่ภาพถ่ายส่วนตัวทางนี้เขาก็จะส่งมายิงมาข้อมูลของเราโดยตรงแต่ว่าถ้าอัปเดตอากาศสภาพอากาศทั่วไปเขาก็จะส่งไปในไลน์กลุ่มของเกษตรกร
1: บอกเมฆมากี่โมงพรุ่งนี้ฝนตกอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ครับนี่คือตัวอย่างเลยครับก็จะมีเกษตรกรที่อยู่ใกล้ๆกันประมาณ20กว่าคนเราก็จะมีทีมงานส่งไปคือแปลงเนี่ยจะเห็นเลยว่าเราแปลงข้อมูลที่ค่อนข้างเยอะมาสู่ในข้อความไลน์ง่าย
1: ๆ
0: เกษตรกรจะเข้าถึงง่ายย่อยง่ายเลยก็บอกว่าวันนี้6ตุลาคมมีโอกาสฝนตกพร่ำในช่วงค่ำอะไรอย่างเงี้ยครับใน7วันข้างหน้ามีโอกาสฝนตกหนักในช่วงบ่ายวันอาทิตย
1: ์
0: อะไรเงี้ยเกษตรกรจะวางแผนในการใส่ปุ๋ยลงเมล็ดหรือเก็บเกี่ยวได
1: ้ซึ่งนี้เนี่ยคือละเอียดกว่ากรมอุตุอีกเพราะว่าพื้นที
0: ่ใช่ครับ
1: มันเหมือนแคบกว่า
0: ใช่ครับสัมจงตอนนี้เรา3คูณ3กิโลเมตร
1: 3คูณ3กิโลเมตรที่อยู่ในตรงเนี้ยใช่มั้ย
0: ใช่ครับ
2: เก็บข้อมูล
0: ใช่ครับอย่างเช่นตอนนี้จะกลับไปที่ไร่นี่5กิโลใช่มั้ยครับก็คือ5กิโลก็จะได้ข้อมูลที่แตกต่างกันละที่ขับไปแป๊บเดียวแต่ถ้าไปกรมอุตุเขาจะให้ระดับอำเภอครับก็จะรู้เลยว่าในที่ของเราเนี่ยฝนจะตกไม่ตกความชื้นเป็นยังไง

0: ครับตอนนี้ผมก็อยู่กับพี่บุพภานะครับเจ้าของไร่ข้าวโพดที่เราไปเดินดูกันมาสักครู่นี้นะครับไหนๆก็เจอตัวแล้วนะฮะอยากเรียนถามพี่บุพภานิดนึงครับหลังจากที่เราได้เข้าร่วมโครงการของรีคอลแล้วเนี่ยฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างฮะ
1: ก็ดีค่ะประสบการณ์ที่มีรีคอลเข้ามาเรารู้สึกว่ามันมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่เราต้องการแล้วก็ความต้องการของเกษตรกรก็คือเพิ่มรายได้เพิ่มผลผลิตพอเหมือนกับว่าเมื่อก่อนน่ะเวลาทำไร่เวลาที่เราอยากจะไถเตรียมดินแล้วก็จะมองฟ้าอากาศจะเป็นส่วนใหญ่ความกังวลตรงนั้นมันเหมือนกับหายไปก็ต่อเมื่อโครงการนี้เข้ามาเวลาที่เขาบอกว่าวันนี้พรุ่งนี้ฝนจะตก มันก็ทำให้เราเตรียมดินได้ทันปลูกเพาะปลูกลงปลูกเวลาไหน ทำให้เราเกิดความสบายใจว่าไม่ต้องรอฝนฟ้าอากาศตามเขาเรียกตามอะไรนะยถากรรม แล้วพอที่อย่างที่เราลงปลูกไปแล้วรีเค้าเขาบอกว่าแปลงของเราเนี่ยเสียหายตรงไหน เราก็จะสามารถเข้าถึงจุดที่เสียหายเพราะว่าเวลาที่เกษตรกรปลูกในฐานะที่มันเป็นแปลงใหญ่ๆเราไม่สามารถเข้าลุยไป

0: ถึงได้ว่าตรงนี้มันมีปัญหาหรือเปล่ามันต้องใช้เวลาเยอะแต่ว่ารีเขาส่งข้อมูลให้มันทำให้เราย่นเวลาและประหยัดเวลาทำให้ดียิ่งขึ้น
1: ปกติเหมือนทั้งแปลงเนี่ยเราก็ต้องเหมือนใช้เวลาในการดูทั่วแปลงก็จะใช้เวลานานไม่รู้ว่าตรงไหนเสียหายบ้างแต่นี้เขาส่งรูปมามันก็สะดวกทำให้เราเข้าถึงจุดต่างๆได้ง่ายขึ้น
0: เกษตรกรรู้อยู่แล้วว่าตรงนี้มันเกิดอะไรแน่ๆจากที่เราประสบการณ์เราก็จะไปตรงจุดแล้วก็แก้ไขได้ทันเวลาก็พูดถึงความประทับใจอีกจุดนึงก็คือตอนที่รีเขาส่งข้อมูลให้ดูว่าแปลงของเราเสียหายตรงไหนอะค่ะตอนนั้นเรารีบไปเข้าไปแก้ไขให้ทันเวลาก็คือไปใส่ปุ๋ยเพิ่มขึ้นแล้วก็พอใส่ปุ๋ยเพิ่มขึ้นสัปดาห์นึงผ่านไปมันก็เหมือนกับว่าแปลงมันที่ส่งข้อมูลมันดีขึ้นมันเขียวขึ้นแล้วก็โตทัน
1: เพื่อน
0: ใช่ทำให้เฮ้ยเราดีใจอ่ะประทับใจมากว่าเราแก้ไขได้แล้วแล้วก็ฝักมันเต็มที่เกษตรกร
1: เรียกได้ว่าเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกแล้วก็เพิ่มปริมาณผลผลิตได้ด้วย
0: ใช่แล้วก็มันเห็นผลได้ชัดจากการที่เราเอาโครงการนี้มาใช้หรือว่ามันลงพื้นที่ของเรา
1: ครับเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อนะครับหลังจากที่เมื่อกี้เนี่ยเราได้ไปดูรีวิวมาแล้วว่ารีคอลเนี่ยทำงานยังไงนะครับแต่ว่าสิ่งที่อยากรู้เลยก็คือว่ากว่าจะมาเป็นรีคอลนะวันนี้ได้เนี่ยมันผ่านกระบวนการในการพัฒนานวัตกรรมมาอย่างไรบ้างครับ
2: ครับจริงๆแล้วก็เป็นการทำสตาร์ทอัพนะครับก็คือ process คือเราต้องเข้าใจปัญหาของลูกค้าคือ customer ของเราก่อนแค่บังเอิญว่าลูกค้าของผมเป็นเกษตรกรนะครับก็เลยต้องใช้เวลาคุกคีก่อนที่จะเริ่มทำรีคอลผมก็ไปคุยกับเกษตรกรมาเป็นหลายร้อยคนเลยพอดูว่าปัญหาเขาจริงๆคืออะไรเราอยากรู้ว่าโฟลว์การใช้ชีวิตเขาเป็นยังไงแล้วเราจะเทคโนโลยีมาช่วยทำให้ inefficiency มา efficient ได้ยังไงครับผมก็คือเราต้องเริ่มจากตรงนี้ก่อนต้องเกริ่นก่อนว่าจริงๆแล้วตอนที่ทางทีมเราเริ่มรีคอลเนี่ยเราไม่ได้มาเป็น big data company advanced อะไรอย่างนี้นะครับเราเริ่มจากง่ายๆว่าเป็นบริษัทขายปุ๋ยออนไลน์ตอนแรกผ่านเว็บไซต์ตอนแรกลันช์ไปเรียบร้อยแล้วที่ปากีสถานผ่านไป2เดือนไม่มีคนใช้เลย
1: ขายปุ๋ยออนไลน์
2: ขายปุ๋ยออนไลน์ใช่ครับก็เลยทำให้กลับมาคิดว่าเอ๊ะการทำอีคอมเมิร์ซออนไลน์ให้เกษตรกรเนี่ยอาจจะยากขึ้นไปหรือเปล่านะปัจจุบันเพราะเขามีปัญหาถึงตั้งแต่การเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพราะตอนนั้นเราก็ก็คือตอนนั้นยังคิดน้อยไปหน่อยก็คือเริ่มแล้วมีบัตรเครดิตการจ่ายออนไลน์ได้ไม่มีเกษตรกรมีบัตรเครดิตหรอใช่ไหมครับก็เป็นการเรียนรู้แล้วก็เลยเอาตัวนั้นกลับมาเริ่มคุยกับเกษตรกรใหม่เอ๊ะทำไมไม่มีคนซื้อปุ๋ยออนไลน์ผ่านเราเลยก็ทำให้รู้ว่าการระบบการจ่ายตังค์เนี่ยมันยากลำบากสำหรับเกษตรกรที่จะเข้าใจการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เกษตรกรบางคนอาจจะไม่มีเงินมาซื้อออนไลน์แพลตฟอร์มเลยนะครับแล้วสุดท้ายคือเรื่องความเชื่อมั่นของในแบรนด์เราทำให้รู้สึกว่าจริงๆแล้วมันมีปัญหาที่ฟันดาเมนทัลคือพื้นฐานกว่านั้นที่เกษตรกรยังต้องการความช่วยเหลืออยู่แล้วก็มากลับมาดูถึงการที่ว่าทำยังไงเราจะเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรได้ก็เลยกลับมาดูถึงตั้งแต่การเพิ่มผลผลิตการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและการช่วยในการขายครับผมอ๋อ
1: แล้วมาเป็นเรื่องของดาวเทียมที่มาวิเคราะห์ข้อมูลอย่างนี้ได้ไงครับ
2: ก็คือพอเราเริ่มรู้ปัญหาแล้วก็เลยเริ่มกลับมาดูว่าเจ้าเทคโนโลยีอะไรมาแก้ปัญหาพวกนี้ได้มากและตอนนี้เทรนด์ Big Data กำลังมาแรงเราก็จะเห็นว่าในหลายๆอุตสาหกรรมการที่เรามีข้อมูลมาช่วยในการให้เกษตรกรหรือให้ลูกค้าในการตัดสินใจเนี่ยค่อนข้างสำคัญมากอย่างเช่นเราสามารถรู้ได้ว่าวันนี้คุณจะใส่ปุ๋ยไม่ใส่ปุ๋ยเพราะผลจะตกไม่ตกเนี่ยมันสามารถมีผลกับผลผลิตค่อนข้างเยอะ
1: ไม่ได้คิดเองตามธรรมชาติแบบที่ว่าตามเขาเรียกอะไรนะสัญชาตญาณของเกษตรกรใช่ไหมครับ
2: ก็คือถ้าเราดูอุตสาหกรรมอื่นเนี่ยเมื่อก่อนหลายๆอุตสาหกรรมก็ rely on สัญชาตญาณแต่พอมีเทคโนโลยีมี big data เข้ามาอย่างเช่นตอนนี้เราจะเรียกแท็กซี่อย่างเงี้ยเมื่อก่อนเราก็สัญชาตญาณเดินลงไปบนถนนเรียกรถตอนนี้ก็เราสามารถเรียกผ่านแอปได้แล้วก็คล้ายกันคือพอมีเทคโนโลยีทำให้ทุกอย่างมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นเราก็เริ่มดูว่า data อะไรข้อมูลอะไรที่เหมาะสมกับการจะช่วยเกษตรกรมั่งเลยกลับไปเริ่มดูอ๋อข้อมูลจากอากาศสำคัญข้อมูลจากดินสำคัญข้อมูลเรื่องจากท้องฟ้าสำคัญเราก็กลับมาดูเราจะเอาข้อมูลพวกนี้มาจากไหนก็เลยเริ่มตีกลับมาแล้วว่าข้อมูลจากท้องฟ้าก็ต้องมาจากโดรนหรือไม่ก็ดาวเทียมยกตัวอย่างแต่เราก็ค้นพบว่าโดรนเนี่ยอาจจะราคาสูงไปสำหรับเกษตรกรงั้นเราก็ไปดูดาวเทียมเพราะดาวเทียมราคาถูกกว่าหรือแบบค่าดินอย่างเงี้ยเราก็ดูว่าเซ็นเซอร์อะไรที่ราคาพอเหมาะที่เกษตรกรรายย่อยจะเข้าถึงได้หรือข้อมูลอากาศเราก็ไปดูว่าเราจะข้อมูลอากาศจากไหนที่เหมาะที่สุดเราก็เอาข้อมูลพวกนี้หลายร้อยตัวมายำกันด้วย machine learning algorithm ของเราเพื่อให้คำแนะนำ recommendation กับเกษตรกรได้ครับ
1: มีหลากหลายด้านเลยอันนั้นด้านเรื่องของการที่จะช่วยพัฒนาในมุมของการกระบวนการ

0: เพราะปลูกให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแต่ในเรื่องของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เราบอกว่าเรามีเรื่องของเครดิตสกอร์ด้วยอันนี้เป็นยังไงฮะ
1: ครับใช่ครับก็คือถ้าเกิดเรากลับไปดูว่าธนาคารตัดสินใจในการปล่อยสินเชื่อยังไงหรือปล่อยกู้ให้คนยังไงนะครับ
0: มันความเสี่ยงเน
1: า
0: ะ
1: ความเสี่ยงใช่ทุกอย่างมันขึ้นอยู่ความเสี่ยงปัญหาคือเราจะข้อมูลมาลดความเสี่ยงนี้ให้ธนาคารยังไงนั่นคือสำคัญที่สุดใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าธนาคารรู้ว่าคนนี้น่าเชื่อถือความเสี่ยงน้อยเขาก็อยากปล่อยกู้ให้ก็อยากเราก็ดูว่าเราจะข้อมูลอะไรมาสร้างความมั่นใจให้เกษตรกรกับให้ธนาคารได้ว่าเกษตรกรคนนี้ความเสี่ยงต่ำน่าปล่อยกู้ให้แล้วก็ดูว่าเราสามารถข้อมูล Data ทั้งอากาศพื้นดินและจากท้องฟ้าเนี่ยมาวิเคราะห์ได้ว่าแปลงเนี้ยโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเยอะขนาดไหนเราสามารถวิเคราะห์ล่วงหน้าได้6เดือนว่าแปลงนี้จะมีโอกาสที่จะมีข้าวโพดหรือมีข้าวออกมากี่กิโลประสบโอกาสประสบความสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดมากกว่า 80% แปลว่าเกษตรกรนี้มีโอกาสจะคืนเงินกับธนาคารมากกว่าแต่ถ้าโอกาสที่จะประสบความสำเร็จน้อยกว่า 10% แปลว่าโอกาสพังสูงมากก็ธนาคารก็จะรู้แล้วว่าคนนี้ยังไม่ควรจะปล่อยให้เพราะว่าถ้าปล่อยไปเกษตรกรก็ไม่มีตังค์มาคืนอยู่ดีก็ตัวอย่างครับก็เลยทำให้ธนาคารตรงนี้เราก็ทำกับธนาคารธกส.อยู่
0: ร่วมกันเลย
1: ร่วมกันเลยครับครับใช่คร
0: ับ แล้วความยากที่สุดของการทำนวัตกรรมตรงนี้มันเป็นเรื่องของอะไรครับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีหรือว่า business model อะไรเงี้ย
1: จริงๆแล้วทำสตาร์ทอัพไม่ง่ายต้องบอกตรงๆใช่ก็คือกว่าเราเห็น success case Facebook Google อะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่รู้เลยว่ากว่าเขาจะถึงจุดนี้เนี่ยเขาผ่านอะไรมาบ้างอารมณ์คล้ายๆกันครับมันเหมือนกับเขาชอบบอกว่ามันเหมือนกับนั่งรถไฟเหาะอารมณ์แบบแปรปรวนบ่อยมากเราก็เริ่มดูว่าตอนแรกก็ทำกันมานานพอสมควรเทคโนโลยีจะมาใช้ยังไงตอนแรกกว่าจะหาดาวเทียมที่เราซื้อภาพถ่ายดาวเทียมมาใช้ได้เนี่ยก็คุยกับซัพพลายเออร์ดาวเทียมเป็นหลายสิบหลายยี่สิบยี่สิบเจ้าเลยเพื่อหาเจ้าที่ดีราคาถูกที่สุดและดีที่สุดยกตัวอย่างครับก็ใช้เวลานานพอควรแล้ว business model ก็ต้องมาหาอีกว่าเราจะทำเงินจากตรงไหนครับผม
0: จะทำเงินจากตรงไหนครับ
1: ตอนนี้หลักๆก็เราอยากช่วยเกษตรกรไทยก็คือรายได้สามารถจริงๆแล้วถึงแม้จะดูว่าเราใช้ภาพถ่ายดาวเทีย
0: ม
1: แต่เราคิดเกษตรกรเนาะถูกมากหลัก20-30บาทต่อเดือนต่อไร
0: ่
1: ครับถือว่าเป็นราคาที่เข้าถึงได้แล้วเราลองไปทดลองกับแปลงที่จริงแล้วที่บ้านทำสวนอยู่แล้วก็เลยไปทดลองที่ปัจจิมาแล้วกับเกษตรกรแถวๆที่บ้านนะครับก็จะเห็นว่าทุก30บาทที่เขาลงทุนต่อไร่กับเราไป return on investment ROI ประมาณ100บาทคือมา 3-4 เท่าก็คือค่อนข้างคุ้มกับเขาครับแต่รายได้หลักๆของเรามาจากธนาคารครับในการช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงในการ
0: ขายบิ๊กเดต้าด้วย
1: ใช่ครับเราเป็นฝั่งนั้นเราถือเป็น data company แล้วกันขาย data ครับผม
0: อ๋อฮะอีกเรื่องนึงครับที่อาจจะสงสัยก็คือว่าในเมื่อของแบบ Recall เนี่ยเป็นเทคโนโลยีอันใหม่ที่เข้ามาช่วยเกษตรกรแล้วเกษตรกรเองที่ในมุมมองคนทั่วไปอาจจะคิดว่าเอ๊ะอาจจะเข้าถึงเทคโนโลยีได้ยากตรงนี้เป็นปัญหาไหมครับในการสื่อสารกับเกษตรกร
1: ครับจริงๆแล้วเราต้องดูก่อนว่าเกษตรกรตอนนี้ใช้เทคโนโลยีอะไรเราการจะไปเปลี่ยนนิสัยคนเนี่ยค่อนข้างยากเราดูก่อนว่าตอนนี้เขาใช้อะไรแล้วเป็นยังไงก็คือโชคดีว่าตอนนี้เกษตรกรเริ่มใช้ LINE เล่น Facebook กันมากขึ้นแล้วทำให้เราเห็นว่าเราสามารถเข้าถึงช่องทางนี้ได้หรือว่าถ้าเกิดจะเอาเบสิกหน่อยก็ผ่าน SMS message นี่แหละตอนนี้เกษตรกรหลายคนก็รับ SMS ดูหวยดูบอนอะไรอย่างงี้ดูแล้วก็ส่งข้อมูลผ่าน SMS เลย
0: อ๋อก็คือว่าไม่ได้มีปัญหามากเรื่องของเทคโนโลยีเพราะว่าเข้าถึงได้ระดับนึงแล้วก็เราก็สื่อสารผ่านช่องทางที่เขาคุ้นเคยอยู่แล้ว
1: แต่ก็อาจจะขอเสริมนิดนึงว่าก็จะมีความแตกต่างในการดีไซน์ UI UX เพราะว่า experience ในการรับข้อมูลของเกษตรกรอาจจะแตกต่างกับลูกค้าในกรุงเทพเราต้องมาทำความเข้าใจเขาว่าเขาชอบฟอนต์ยังไงขนาดประมาณไหนชอบ layout ยังไงเนี่ยต้องแบบเราเล่นเกษตรเรียกว่าการจะทำสตาร์ทอัพประสบความสำเร็จเราควรจะ spend เวลากับลูกค้าเยอะๆกับ customer เราเยอะเพื่อจะเข้าใจเขา
0: อย่างนี้นี่เองนะแล้วเป้าหมายในอนาคตของ Recall ครับคาดว่าจะไปถึงไหนครับอยากจะขยายเพิ่มขนาดไหนแล้วก็ไปต่างประเทศไหมอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับก็คือตอนนี้ในเมืองไทยเรายังมีแค่ข้าวโพดอยู่แต่ปีหน้าเราจะขยายไปอ้อยกับข้าวละเราอยากจะคุมพืชเศรษฐกิจและผลไม้ให้หมดในประเทศไทยคือเราอยากให้เกษตรกรในเมืองไทยก็มีเป็น10ล้านคนเราอยากฝันคือเราอยากจะเอาเทคโนโลยีตัวนี้ไปช่วยให้พี่น้องเกษตรกรไทยมีรายได้มากขึ้นเป็นหลายล้านคนแล้วในอนาคตอยากขยายไปประเทศเพื่อนบ้านด้วยเพราะปัญหาของเกษตรกรมันไม่ใช่แค่ปัญหาสำหรับประเทศไทยแต่เป็นปัญหาเกิดขึ้นทั่วโลกเรารู้สึกว่าสตาร์ทอัพก็อยากสเกลทั่วโลกครับความฝัน
0: ปัญหาเดียวกันแต่ว่าสามารถถ้าเราใช้เทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหานี้ได้ก็สามารถใช้ได้กับทั่วประเทศเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: นะครับสุดท้ายครับอยากให้คุณเอิญฝากถึงผู้ชมรายการหน่อยครับที่เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่แล้วก็อยากจะทำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมดีๆแบบที่คุณเอิญได้ทำครับมีคำแนะนำไหมครับ
1: ครับคำแนะนำก็คือให้รีบลงมือทำดีกว่าก็คือหลายๆคนแบบเพื่อนผมเนี่ยชอบมาถามว่าทำอันนู้นดีไหมทำอันนี้ดีไหมเขาจะกลับไปบ้านก็นอนฝันคือโค้ดในที่ผมชอบคือเขาบอก execution สำคัญกว่าไอเดียเราต้องลงมือทำพอเราลงมือทำเราจะเรียนรู้ เราต้องให้กระบวนการเรียนรู้ให้เร็วที่สุดให้เป็นได้เรียนรู้แล้วกลับมาแก้เรียนรู้กลับมาแก้เดี๋ยวเราจะได้ product ที่ออกมาจริงๆครับผม
0: อ๋อการกระทำสำคัญมากกว่าไอเดียนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ครับทั้งหมดในวันนี้นะฮะก็เป็นมุมมองดีๆนะครับแล้วก็กระบวนการสร้างนวัตกรรมที่คุณเอิร์นได้มาเล่าให้เราฟังเกี่ยวกับเรื่องของ recall นะครับซึ่งวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณเอิร์นมากๆเลยนะครับ
1: ครับผมครับ

น่ายินดีกับเกษตรกรไทยนะครับที่มีนวัตกรรมดีๆอย่างนี้มาช่วยตอบโจทย์ในเรื่องของการเพิ่มปริมาณผลผลิตและก็ประสิทธิภาพในการเพาะปลูกครับแถมยังช่วยในเรื่องของการหาแหล่งเงินทุนอีกด้วยนะฮะถ้าหากดีเขาขยายไปใช้ทั่วประเทศเมื่อไหร่แล้วก็เชื่อว่านะฮะอุตสาหกรรมภาคการเกษตรของประเทศเรานั้นจะพัฒนาแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยไปได้อีกเยอะทีเดียวครับสำหรับสัปดาห์หน้าครับผมจะพาทุกท่านไปเที่ยวกันที่เมืองขอนแก่นนะครับกับรถเมย์อัจฉริยะขอนแก่นซิตี้บัสซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมที่เกิดจากคนในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนแล้วก็ภาครัฐในท้องถิ่นนะฮะที่จะขับเคลื่อนให้จังหวัดขอนแก่นนั้นกลายเป็นสมาร์ทซิตี้ขึ้นมาจริงๆให้ได้แต่จะน่าสนใจขนาดไหนนั้นติดตามกันได้นะครับกับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมและเช่นเคยครับหากท่านไหนต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการรับชมรายการย้อนหลังสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ set.or.th/enterprise ครับในนั้นก็จะมีทั้งคลิปความรู้แล้วก็หัวข้ออบรมสัมมนาดีๆที่รอผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ SME มาเรียนรู้กันอย่างเต็มที่เลยครับสำหรับวันนี้ครับหมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับผมและทีมงานขอลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับวันนี้ฮิมเดินทางมาไกลมากเลยนะครับแล้วก็ไปอยู่ที่ไหนไม่รู้ครับรู้เพียงอย่างเดียวครับว่าบรรยากาศดีมากแล้วก็วันนี้ครับฮิมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับบุคคลตัวอย่างของฮิมอีกหนึ่งท่านครับซึ่งท่านสามารถวางแผนให้กับชีวิตของท่านเองเพื่อที่จะเกษียณก่อนอายุ60และท่านก็สามารถทำสำเร็จได้ด้วยครับเดี๋ยววันนี้ครับมาพูดคุยถึงเรื่องของแนวคิดวิธีการครับและชีวิตความเป็นอยู่ของท่านนั้นอยู่อย่างไรหลังจากเกษียณครับเดี๋ยวนี้ไปเจอกันครับกับพี่บอยนะฮะคุณชาติชายสุวรรณเสวกครับ
1: คุณชาติชายสุวรรณเสวกหรือคุณบอยจากอดีตนักสื่อสาร

0: องค์กรและผู้บริหารระดับสูงของยี่ห้อรถชื่อดังที่เล็งเห็นความสำคัญของอนาคตจึงวางแผนอนาคตให้กับตัวเองด้วยการเกษียณก่อนถึงวัยอันสมควรโดยความที่เป็นคนรักความสงบรักธรรมชาติคุณบอยได้เลือกซื้อที่ดินตามจังหวัดต่างๆเพื่อเป็นสถานที่ใช้ชีวิตพักผ่อนหลังเกษียณช่วงระหว่างที่ทำงานไปด้วยนั้นคุณบอยก็ได้พัฒนาพื้นที่ที่ได้ซื้อเอาไว้อย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปมีการปลูกต้นไม้พืชผลทางการเกษตรพืชสมุนไพรทำนาข้าวออร์แกนิกและปลูกบ้านเพื่อที่ว่าพอถึงเวลาที่ต้องเกษียณก็สามารถเกษียณได้เลยโดยที่ไม่ต้องเป็นกังวลว่าต่อจากนี้ไปชีวิตจะเป็นเช่นไรและไม่ได้พักผ่อนจนถึงจุดอิ่มตัวแล้วคุณบอยยังคิดว่าเราควรทำอะไรให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นบ้างคุณบอยจึงได้เลือกเรียนแพทย์แผนไทยเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่มีอาการเจ็บป่วยน่าสนใจมากๆเลยครับเราไปพูดคุยกับคุณบอยกันเลยดีกว่าครับ
1: คุณผู้ชมครับและตอนนี้ครับพิมก็อยู่กับพี่บอยแล้วครับพี่บอยสวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ พี่บอยครับก่อนอื่นต้องถามก่อนเลยที่นี่คือที่ไหนนะครับ
2: ที่นี่คือสวนพี่บอยชื่อ199 Highway
1: ครับผม
2: แล้วก็อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีครับ
1: อ๋อตอนนี้ผมอยู่กาญจนบุรีนะครับ
2: เพิ่งตื่นใช่ไหมครับ
1: ผมนอนมาตลอดทางเลยครับตื่นมาอีกทีผมนึกว่าตอนนี้ผมอยู่เชียงใหม่
2: คร
1: ับ นะฮะแหมบรรยากาศเหมือนเชียงใหม่เลยนะครับบรรยากาศร่มรื่นมากพี่บอยเนี่ยช่วยแนะนำตัวให้กับคุณผู้ชมฟังหน่อยครับเพราะผมเกริ่นไปยาวแล้วคุณผู้ชมอยากจะรู้จักตัวจริงของพี่บอยแล้วครับ
2: ครับก็คือว่าก่อนที่จะมีวันนี้นะครับ
1: ครับ
2: ก็คือเป็นผู้บริหารของบริษัทเจนเนอรัลมอเตอร
1: ์
2: นะครับแล้วก็ดูแลในเรื่องของเชฟโรเลตที่ในประเทศไทยนะครับในตำแหน่งสุดท้ายที่อยู่กับเชฟโรเลตก็คือเป็นกรรมการบริหารแล้วก็เป็นผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ
1: ์
2: ให้กับรถยนต์เชฟโรเลตแล้วก็ในเครือของ General Motors ในกลุ่มประเทศในอาเซียนทั้งหมดนะครับ
1: โอ้โหก็คือดูทั่วหมดเลยอย่างนี้ก็ต้องไปหลายประเทศเลยใช่ครับ
2: ใช่ครับถ้าสมมติว่าในกลุ่มของประเทศในอาเซียนเราก็จะไปเป็นประจำแล้วก็จะต้องไปในกลุ่มของประเทศในเอเชียแปซิฟิกแล้วก็สำนักงานใหญ่ของเราอยู่ในอเมริกาที่ดีทรอยต์ก็จะไปอยู่ตลอดเวลาครับ
1: แล้วเวลาไปนี่ได้ไอเดียอะไรใหม่ๆมาทำให้ General Motor ไหมครับตอนนั้น
2: ถูกต้องครับเพราะว่าในแต่ละที่ที่ไปเนี่ยเรารับข้อมูลของความเป็นบริษัทของเราที่จะทำยังไงที่ว่าในส่วนของรถยนต์ที่นำมาทำตลาดในเมืองไทยเนี่ยจะได้ประสบความสำเร็จในเขาเรียกว่าเป็นออริจินอลในส่วนหนึ่งแล้วก็มาสำหรับผู้บริโภคในภูมิภาคของอาเซียนแล้วก็เอเชียแปซิฟิกครับ
1: สนุกไหมครับตอนไป
2: เป็นคนที่ทำงานอะไรก็จะสนุกไปกับงานทุกอย่างนะครับเป็นคนชอบทำงานมาตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนนะครับเขาบอกว่าการเดินทางก็เป็นการเปิดสมุดหลายหน้าก
1: ็
2: จริงครับเพราะว่าถ้าเราไปในที่ต่างๆทั่วโลกเราก็ได้เรียนรู้มันก็เป็นประสบการณ์ของชีวิตแล้วก็ทำให้มุมมองของเรากว้างขึ้นชีวิตของเราชัดเจนขึ้นมองภาพอะไรชัดเจนขึ้นนะครับ
1: พี่บอยเนี่ยวางแผนเกษียณแต่ย้อนกลับไปตอนนั้นเนี่ยการใช้จ่ายเงินของพี่บอยเนี่ยมีการวางแผนหรือว่าใช้จ่ายแบบไลฟ์สไตล์แบบเต็มที
2: ่ก็วางแผนด้วยใช้เต็มที่ด้วยเพราะว่าการอยู่ในตำแหน่งของผู้บริหารของบริษัทในระดับแบบนี้เนี่ยก็โชคดีหน่อยตรงที่ว่าเราก็มีรายได้ที่ดีพอสมควรในชีวิตของพี่ก็คือว่าคุณพ่อแม่จะสอนให้รู้จักเก็บออมรู้จักซื้อสิ่งที่อาจจะนำมาใช้เป็นประโยชน์ได้ในอนาคตเสมอพอเราจบการศึกษามาปุ๊บก็จะทำงานไม่ทำงานที่เดียวจะทำงาน2ที่เสมอ
1: ฮะแล้วแบ่งเวลายังไงคร
2: ับ ก็วันนึงเราก็จะทำงาน16ชั่วโมงเราก็จะนอนวันละ4ชั่วโมงเงินที่ได้มาก็ส่วนใหญ่ก็จะแบ่งเป็นส่วน
1: ๆครับ
2: เงินทดแทนบุญคุณเงินใช้จ่ายซื้อลุยซื้อล่ายของเรา
1: ครับ
2: เงินเก็บแล้วก็การซื้ออะไรที่เราสามารถที่จะแปลงเป็นเงินได้ในอนาคตในลักษณะแบบนี้ครับ
1: ครับผมมีอย่างนึงที่น่าสนใจมากนั่นก็คือการทำงาน16ชั่วโมง
2: ครับ
1: พี่บอยทำอะไรครับใน16ชั่วโมงนี้8ชั่วโมงแรกทำงานประจำอีก8ชั่วโมงนี่คือ
2: สมมติว่าตอนจบการศึกษาใหม
1: ่ๆครับ
2: พี่บอยจบทางด้านชีววิทยา
1: ครับ
2: นะครับครึ่งเช้าก็จะไปทำงานอยู่ในห้องแลบเป็นผู้ช่วยนักวิจัยชาวเยอรมันที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็8ชั่วโมงในช่วงเช้าเราเริ่มงานตั้งแต่6โมงแล้วเราก็เลิกบ่าย2โมงครับ
1: ครับ
2: พอหลังบ่าย2โมงปุ๊บก็จะวิ่งไปที่โรงแรมชอบทำงานทางด้านโซเชียลเหมือนกันก
1: ็
2: ไปโรงแรมสยามอินเตอร์คอนติเนนทัลบ่าย3โมงจนถึง5ทุ่ม
1: ครับ
2: นะครับแล้วก็กลับบ้านแล้วก็นอนประมาณ4ชั่วโมงวันรุ่งขึ้นก็ตื่นใหม่ตี4แล้วก็ออกจากบ้านไปก็เริ่มทำงาน6โมงเช้า
1: โอ้ฟิตมากเลยอ่ะ
2: ตอนนั้นเราเด็กนะครับเราก็ทำอะไรได้หมดแล้วก็ทั้ง2งานชอบหมดก็คือชอบทั้งงานทางด้านวิทยาศาสตร์งานทางด้าน

0: บริการ
1: บริการ
0: ใช่ครับ
1: หลังจากนั้นก็ผันตัวมาในงานด้านนี้เลยเหรอครับหรือว่าเลือกก่อนไหมฮะว่าเอ๊ะฉันจะทำอะไรก่อนดี
0: ครับก็เทียบฮะตอนที่เริ่มเปลี่ยนงานจากการบริการจริงๆมากลายเป็นพนักงานทางด้านประชาสัมพันธ์ให้กับโรงแรม
1: ครับ
0: คืองานประชาสัมพันธ์ให้กับโรงแรมเนี่ยเป็นงานที่ทำงานค่อนข้างจะ
1: หนัก
0: เต็มชีวิต
1: ครับ
0: เต็มชีวิตคือหมายถึงว่าเรามีสื่อมวลชนเป็นผู้ที่เราทำงานด้วยมีบริการในโรงแรมมี property ต่างๆมีคนที่เราต้องดีลอยู่เยอะๆ
1: คือต้องดูภาพรวมทั้งหมด
0: ภาพรวมตอนนั้นเรายังเป็นเด็กอยู่เราเป็นพนักงานเราก็ทำทุกอย่างตั้งแต่ถ่ายรูปตัดหนังสือพิมพ
1: ์
0: เขียนข่าวให้ผู้ที่เป็นหัวหน้าของเราตรวจสอบในลักษณะนั้นนะครับก็มันมาชั่งชีวิตเราดูว่าเราอยากจะไปทางไหนชัดเจนกว่ากันระหว่างนักวิทยาศาสตร์กับนักบริการหรือนักประชาสัมพันธ์ก็คิดว่าเอ๊ะตอนนั้นเราเด็กเราก็สนุกกับการเป็นนักประชาสัมพันธ์ก็เลยเลือกเดินทางมาทางนี
1: ้ครับผม
0: แล้วก็เจริญเติบโตมาเรื่อยๆจนกระทั่งมา
1: อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายและในปัจจุบันนี้ผมก็ทราบมาครับ
0: ครับ
1: ว่าพี่เกษียณแล้ว
0: ใช่ครับพูดได้เต็มปาก
1: พูดได้เต็มปากเลยว่าเกษียณแล้วทำไมอยู่ในตำแหน่งใหญ่
0: ๆครับ
1: แล้วอยู่ดีถอดตัวเองออกจากอาชีพที่ทำอยู
0: ่ครับ
1: แล้วเกษียณออกมาเลย
0: ความคิดเริ่มต้นก็คือว่าถ้าเรารอให้คนอื่นถอดเราเนี่ยจนกระทั่งเรา60เนี่ยมันน่าจะเป็นความน่าลำบากใจที่ให้คนมาบังคับให้เราออกจากตำแหน่งโดยที่เราไม่สามารถที่จะเลือกได้การที่เราเดินลงจากเขาเรียกว่าเดินลงจากหลังเสือเพื่อที่จะเดินอยู่บนพื้นดินอันนั้นคือความเป็นจริงแล้วจุดประสงค์หลักในชีวิตของพี่บอยก็ไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะต้องมีตำแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โตซึ่งตำแหน่งที่เราทิ้งมาก็เป็นตำแหน่งที่คนอีกหลายๆคนต้องการที่จะเป็นตำแหน่งนี้ซึ่งพี่คิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราเนี่ยมีอะไรมากมายที่เราสามารถที่จะทำได
1: ้
0: เพื่อตัวเองเพื่อสังคมแล้วก็เพื่อคนอื่นนะครับอันนั้นมากกว่า
1: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรากลับมาช่วงหน้าดีกว่าเรามาพูดคุยกับพี่บอยต่อว่าหลังจากที่ลงจากหลังเสือมาเดินบนพื้นดินแล้วเป็นยังไงกันบ้างช่วงหน้าครับเก็บ

0: รายการเงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับคุณชาติชายหรือคุณบอยนะครับผู้บริหารระดับสูงที่เตรียมตัวเกษียณล่วงหน้าแล้วลาออกจากงานที่ทำอยู่มาดูกันว่าคุณบอยจะใช้ชีวิตเกษียณล่วงหน้าได้อย่างไร
1: พี่บอยเนี่ยวางแผนเกษียณมาก่อนล่วงหน้าหรือว่านึกแล้วก็เกษียณแล้วก็ออกมาเลยฮะ
2: จริงๆวางแผนเกษียณตั้งแต่เริ่มทำงานถ้าพูดถึงเรื่องว่าเวลาทำงานของพี่บอยครบเกษียณแล้วยังครบแล้ว
1: ครบ
2: 60ปีแล้ว
1: ล่ะพอคูณ2ไง
2: ใช่ครับเพราะทุกอย่างคูณ2ไปหมดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็คือว่าเราก็วางแผนอย่างนี้มาตลอด
1: หลังจากที่เราเกษียณออกมาแล้วพี่บอยนี่มาซื้อที่ที่นี่เลยหรือว่าเตรียมตัวมาก่อนแล้วค่อยๆซื้อทีละแปลงทีละแปลง
2: ครับซื้อที่ดินแปลงแรกตั้งแต่เริ่มทำงานกับทาง General Motors นะครับแล้วก็ทุกๆวันเสาร์อาทิตย์ส่วนใหญ่ผู้บริหารเนี่ยก็จะลุกขึ้นไปตีกอล์ฟแต่พี่บอยเลือกที่ว่าเราจะมาขุดดินก็เป็นการออกกำลังกายปลูกต้นไม้เป็นสิ่งที่เราชอบอยู่แล้วแต่การปลูกต้นไม้ในกรุงเทพเนี่ยมันไม่มีที่ดินพอเพียงสำหรับที่เราจะปลูกเราก็เลยใช้วิธีว่าวันเสาร์อาทิตย์จากการทำงานจากบริษัทเราก็มาขุดดินปลูกต้นไม้รวมแล้วคือ40ไร่นะครับ
1: 40ไร่
2: ครับพี่บอยก็จะแบ่งพื้นที่ของเราเป็นส่วนๆก็เลยแบ่งสวนส่วนนึงเป็นส่วนของการปลูกผลไม
1: ้ครับ
2: ครับส่วนนี้ก็จะเป็นผลไม้นานาชนิด
1: ด้านนี้เหรอครับ
2: ใช่ครับ
1: ถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตไปดูได้ไหมคร
2: ับ ยินดีครับเชิญครับ
1: ผมพูดได้เลยว่านี่มีมากกว่า100ชนิด
2: มากกว่านั้น
1: มากกว่าผลที่กินได้มากกว่า100ชนิด
2: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับน่ะอย่างต้นนี้คืออ
2: ันนี้ส้มซ่าครับน้องฮิมเคยทานในนั้นไหมครับไอ้มีกรอบ
1: เคยครับ
2: ครับก็ต้องใช้ผิวของส้มซ่าซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยเวลาเราไปทานไปซื้อตามตลาดก็คิดว่าเราไม่ได้ทานมีกรอบที่มีผิวส้มซ่าม
1: ีครับ
2: สมัยก่อน
1: มีครับ
2: ม
1: ีครับเขาใช้น้ำส้มใส่โซดาเอานะคร
2: ับ อันนี้คือทุเรียนน้ำซึ่งปัจจุบันที่เขาฮิตกันมากครับก็ว่าใบเนี่ยเดี๋ยวนี้เอามาต้มเป็นชาแล้วก็แก้โรคมะเร็งแต่พี่บอยคิด

0: ว่าในเรื่องของตัวผลไม้เนี่ยมันอร่อยแล้วก็สามารถเอาไปทำลอยแก้วแล้วก็รสชาติเปรี้ยวแล้วก็เหมือนกับน้อยหน่าเหนียว
1: ๆ
0: นะครับ
1: มีเม็ดไหมฮะ
0: มีเม็ดครับ
1: ลูกใหญ่ขนาดไหนครับ
0: ลูกใหญ่ก็ประมาณสักกิโลนึงได้ครับก็ประมาณเท่านี
1: ้เท่ากับทุเรียนชะนีมีไข่ประมาณนั
0: ้
1: น
0: แต่จริงๆไม่ใช่ทุเรียนนะครับมันเป็นพืชพันธุ์ในกลุ่มของน้อยหน่าครับต้นสละนะครับอันนี้คุณพ่อของเพื่อนที่ก็เพาะให้แล้วก็เอามาปลูกให้ต้นลูกมอนทั้งใบทั้งลูก
1: ลูกดกมากครับ
0: ใช่ครับเดี๋ยวพี่วายจะเด็ดให้น้องฮีมทานไม่มีสารเคมีครับ
1: เจอแล้วครับนี่ครับ
0: นะครับไม่มีสารเคมีอันต้นนี้ครับเพื่อนพี่เห็นว่าพี่ชอบปลูกต้นไม้เขาก็เอามาให้ในออฟฟิศก็คือต้นมะยมแดงเจ้าของตอนนี้เขาทำงานอยู่ที่เยอรมัน
1: ครับผม
0: แล้วก็เราก็จะถ่ายรูปส่งไปให้เขาตลอดอยากให้น้องฮิมลองชิมก็รสชาติแปลกดีครับ
1: แล้วพวกนี้พี่บอยปลูกแล้วขายไหมครับ
0: ไม่ขายครับเพราะว่าพี่บอยไม่ได้หวังผลว่าต้นไม้แต่ละต้นจะต้องมีดอกมีผลมากมายนะครับ
1: ครับ
0: สิ่งที่พี่บอยหวังก็คือว่าต่อไปในอนาคตเมื่อต้นไม้มีผลเราก็เก็บทานในทุกๆเดือนของในปีหนึ่งเรามีเหลือเราก็เก็บไปฝากเพื่อนเราพี่น้องพ่อแม่ที่กรุงเทพถ้าเรามีเหลือกว่านั้นคนงานของเราก็มีเขาสามารถเก็บขายเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ของเขาได้นะครับ
1: พูดถึงธรรมชาติครับ สมัยก่อนเนี่ยก่อนที่พี่บอยมาอยู่เนี่ยที่พี่บอยบอกว่าเริ่มต้นเริ่มเก็บนะฮะเงินมาเริ่มซื้อที่มาเมื่อก่อนเป็นอย่างนี้ไหมฮะ
0: ถ้าให้พี่บอยนับต้นไม้มันจะมีอยู่ทั้งหมด6ต้น
1: 40ไร่มีอยู่6ต้น
0: นอกนั้นก็คือเป็นดินที่ว่างเปล่าเพราะว่ามันเดิมมันคือไร่อ้อย
1: พี่บอยครับด้านนี้เป็นไม้ผลที่ทานได้ส่วนด้านนี้เป็น
0: ด้านนี้จะเป็นไม้ที่พี่บอยปลูกเอาไว้สำหรับใช้งานนะครับ ก็คือว่าจะมีต้นกฤษณามีต้นสะเดามีต้นมะฮอกกานีซึ่งเอาไว้เวลาที่ถ้ามีการลิดกิ่งตัดกิ่งเราก็สามารถเอาไปเผาถ่านของเราได้แต่ว่าคนก็ถามบอกว่าต่อไปพี่บอยจะตัดเอาไปสำหรับที่จะทำโต๊ะทำเก้าอี้หรือเอาไปเจาะทำน้ำมันก็ไม่คิดที่จะทำแบบนั้นเพราะว่าอยากจะเอาให้เป็นต้นไม้โตต่อไปเวลาเด็กรุ่นหลังก็จะได้มีโอกาสได้เห็นได้ดูนะครับ
1: ครับผมพี่บอยครับต้นไม้ที่เราเห็นอยู่ข้างหลังนี
0: ้ครับ
1: 5ปีที่ผ่านมาพี่บอยปลูกได้ขนาดนี้เลยเหรอครับ
0: เปล่าครับต้นนี้คือ1ใน6ต้นที่พี่บอยเล่าให้ฟังว่า
1: อ๋อที่มีอยู่ที่นี
0: ่ที่40ไร่ที่เริ่มต้นเนี่ยมีต้นไม้อยู่แค่6ต้นก็คือเริ่มต้นอันนี้พี่บอยเรียกว่าท่านมะขามเพราะว่าท่านน่าจะยืนมาอยู่เป็น100ปีแล้วนะครับ
1: 5ปีที่ผ่านมา
0: ครับ
1: พี่บอยเนี่ยปลูกมานี่เสร็จหรือยังฮะต้นไม
0: ้ถ้าเราทําอะไรกับธรรมชาติไม่มีทางเสร็จนะครับเพราะเนื่องมาจากว่าวัฏจักรของธรรมชาติเวียนว่ายตายเกิดอยู่เสมอดังนั้นบางอย่างก็เจริญเติบโตไปก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราภูมิใจแล้วก็ที่ดินผืนนี้ก็อาจจะเป็นมรดกให้กับตรงจุดนี้ของเมืองการที่เด็กๆรุ่นใหม่อาจจะเข้ามาดูต้นไม้นานาชนิดที่เราปลูกเอาไว้เป็นความรู้ของเขาต่อไปนะครับ
1: นี่ก็คือเราไม่ใช่ว่าแค่ความสุขของเรานะจริงๆแล้วเราแบ่งปันให้กับไม่ใช่คนแค่คนในประเทศล่ะจริงๆแล้วมันคนทั้งโลก
0: ความสุขของเราได้แล้วตั้งแต่เริ่มขุดดินแล้วก็ปลูกต้นไม้แล้วก็เห็นเขาโตนะครับแต่ในอนาคตต่อไปคนอื่นก็น่าจะได้ชื่นชมสิ่งที่เราได้มีความสุขไปแล้วด้วยเหมือนกันนะครับ
1: นะฮะเขาเข้ามาเขาจะได้สัมผัสถึงความสุขนะฮะที่เราตั้งใจที่จะทำให้เขา
0: ใช่ครับ
1: นะฮะโอ้โหคุณผู้ชมครับวันนี้ผมไม่ได้พาคุณผู้ชมมาดูแค่ต้นไม้นะฮะผมพาคุณผู้ชมครับมาดูแนวคิดครับว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเราวางแผนดีๆเราก็สามารถมีชีวิตนะฮะที่เราอยากจะมีที่เราฝันอยากจะเกษียณก่อนนะฮะอย่างที
0: ่
1: ผู้ชายคนนี้ทำไว้ให้ครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพูดคุยกันต่อเรื่องราวของพี่บอยนะฮะที่การวางแผนในอนาคตของพี่บอยนั้นเขาวางแผนอะไรไว้บ้างครับช่วงหน้าครับ

หลังจากที่คุณบอยแขกรับเชิญของเราในวันนี้ได้ลงมือสร้างบ้านสวนที่เขาจะใช้พักผ่อนในช่วงบั้นปลายของชีวิตจนเกือบจะเสร็จสมบูรณ์แล้วคุณบอยคิดได้ว่าถ้าหากคนเราสามารถทำประโยชน์เพื่อคนอื่นได้ด้วยก็จะเป็นการดีมากไปดูว่าคุณบอยเลือกทำ

0: ชน์ให้ผู้อื่นอย่างไรครับ
1: พี่บอยครับหลังจากที่พี่บอยทำให้ตัวเองเกษียณแล้วก็มีความสุขได้แบบนี้นะพี่บอยมีการวางแผนที่จะทำอะไรต่ออีกบ้างครับ
2: ครับที่เล่าให้น้องฮีนฟังในตอนแรกก็คือว่าความประสบความสำเร็จของชีวิตคนเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าตำแหน่งเราสูงความสุขของพี่บอยอีกที่จะเดินทางต่อไปของพี่ก็คือว่าเราได้เอาตัวของเราเนี่ยได้เป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นได้มากน้อยแค่ไหน
1: ครับ
2: เป็นประโยชน์ให้กับใครได้บ้างแล้วเราก็ถือว่าถ้าวันนี้เราทำความสุขให้ตัวเราแล้ว
1: ครับ
2: แล้วเราก็ได้ส่งความสุขของเราต่อไปโดยการช่วยเหลือคนอื่นให้เขามีความสุขบ้างก็น่าจะเป็นความสุขที่แท้จริง
1: ครับ
2: ที่เราเกิดมาในหนึ่งชีวิตของเรานะครับ
1: ผมทราบมาว่าพอพี่บอยเริ่มแบ่งปัน
2: ครับ
1: สิ่งแรกๆที่พี่บอยเริ่มแบ่งปันก็คือคนในชุมชนแถวๆนี้ด้วย
2: ครับก็พอเรามาอยู่ใช่ไหมครับเราเห็นว่าเอ๊ะในอนาคตถ้าเราจะต้องอยู่ที่นี่ไปจนกระทั่งเราเดินทางต่อ
1: ครับ
2: นะครับปัจจัยก็คือว่าที่นี่ไม่มีเมนเผาศพนะครับเราก็หาเพื่อนหาพี่น้องหาคนที่เรารู้จักเพื่อนคุณแม่เพื่อนพ่อเราก็มาช่วยกันระดมเงินมาช่วยทำให้เมนเผาศพของที่ชุมชนนี้เนี่ยสำเร็จเพราะเนื่องจากเมื่อก่อนนู้นเนี่ยเมื่อมีคนเสียชีวิตก็ต้องพาออกไปเผาที่ชุมชนอื่นซึ่งก็น่าเสียดายที่ว่าชุมชนเราน่าจะมีสิ่งเหล่านี้นะครับอันนั้นเราก็โอเคถ้าเราเป็นอะไรไปเรามีที่ละของเรา
1: ครับ
2: นะครับในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่สมมุติว่าเราอยากจะอยู่ในธรรมในส่วนของเราก็พระสงฆ์ก็มาขอปักกรดในส่วนของพี่บอยอยู
1: ่
2: เป็นเนืองๆนะครับทุกเช้าก็จะมีพระเข้ามาบิณฑบาตแต่ว่าเราก็เห็นว่าสำหรับชุมชนแล้วเขาไม่ได้เข้ามาอยู่ตลอดเวลาเราก็มีศาลาปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดที่ห่างจากเราไปนี่ประมาณ2กิโลครับเราก็ไปช่วยกันช่วยสร้างศาลาปฏิบัติธรรมให้กับวัดนั้นจนสำเร็จเนี่ยครับ
1: นอกจากที่จะแบ่งปันในเรื่องของทางธรรมแล้วตอนนี้พี่บอยก็ไปเรียนเรื่องของแพทย์แผนไทย
2: ใช่ครับ
1: เรียนเกี่ยวกับเรื่องของพลังจักรวาลด้วย
2: ครับพลังจักรวาลนี่เรียนแล้วแล้วก็ช่วยรักษาคนแล้วกับกลุ่มที่ทำงานเรื่องพลังจักรวาลด้วยกันนะครับ
1: ครับ
2: แต่เราก็รักษาให้โดยที่เราก็ไม่ได้คิดสตางค์ของคนที่มารักษา
1: พี่บอยครับแล้วในส่วนของแพทย์แผนไทยล่ะครับ
2: ครับแพทย์แผนไทยก็คือว่าแนวคิดสำหรับตัวเราเองก็คือ1ต่อไปเนี่ยเราจะอยู่ในส่วนของเราเราจะพึ่งพาตัวเองให้ได้ 100% การที่เรามีความรู้เรื่องแพทย์แผนไทยเนี่ยเราสามารถใช้ประโยชน์จากต้นไม้ต่างๆนานาชนิดที่เราปลูกเนี่ยในการทำยาสำหรับตัวเองคนที่เรารักคนใกล้ตัวของเราแม้แต่ชุมชนข้างเคียงแล้วเราก็สามารถที่จะเปิดคลินิกเพื่อที่จะรักษาชาวบ้านได้ด้วยในพื้นที่ของเราต่อไปนะครับ
1: อย่างนี้มันก็ทำให้ชุมชนที่นี่ก็มีรายได้เพิ่มขึ้นด้วย
2: ก็พยายามนะครับแต่ว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับความร่วมมือการอยู่ด้วยกันการอะไรมีต่างๆที่จะเป็นในอนาคตต่อไป
1: พี่บอยครับถ้าเกิดมีใครสักคนหนึ่งนะฮะที่อยากจะเกษียณแบบพี่บอย
2: ครับ
1: เขาควรจะวางแผนกับตัวเองยังไงบ้างคร
2: ับ ได้ครับเราก็ต้องทำงานหนักตั้งแต่เราเป็นเด็ก
1: ครับ
2: นะครับและเราก็ต้องวางแผนเรื่องการที่จะใช้ปัจจัยต่างๆของเราให้บริบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้เงินในปัจจุบันเงินฉุกเฉินเงินในอนาคตและก็เวลาที่เราจะใช้จนกระทั่งเราวันสุดท้ายของเรานะครับ
1: เกษียณตัวเอง
2: เกษียณ
1: จากโลก
2: เกษียณจากโลกใช่ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นนั่นก็คือว่าเราก็จะต้องมีส่วนเหล่านี้ให้พอเพียงกับการที่เราจะมีชีวิตอยู่จนถึงวันสุดท้ายของเรา
1: ครับผมนะครับนะฮะแล้วจะมีวิธีการยังไงบ้างครับ
2: ครับอย่างถ้าเอาตัวพี่บอยเป็นตัวตั้ง
1: ครับ
2: นั่นก็คือว่าเริ่มต้นเนี่ยเราก็จะเก็บเงินในส่วนของการเป็นเงินสดนะครับคุณแม่กับคุณพ่อเนี่ยจะสอนเสมอว่าทองคำกับที่ดินเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญกับชีวิตของคนนะครับเงินสดคือเงินที่เราสามารถใช้ได้ในทันทีทองคำเราสามารถมาเปลี่ยนให้เป็นเงินในภาวะที่เราฉุกเฉินในทันทีนะครับแล้วก็ในส่วนของที่ดินนั่นคือเงินระยะยาวที่เราสามารถที่จะเก็บเอาไว้สำหรับเป็นสิ่งที่จะใช้จ่ายได้ไปจนตลอดชีวิตของเรานะครับ
1: ครับผม
2: ครับ
1: นะฮะก็นี่ก็เป็นวิธีการนะฮะแล้วก็เป็นแนวคิดของพี่บอยนะที่จะทำให้ทุกท่านนะฮะสามารถมีการเกษียณได้อย่างสมบูรณ์
2: ใช่
1: นะฮะอย่างพี่บอยก็บอกว่าตัวเองก็ยังไม่ได้สมบูรณ์แบบ 100% แต่ก็ถือว่าสมบูรณ์ในแบบที่ตัวเองอยากจะเป็น
2: ถูกต้องครับ
1: นะครับผมแนะนำครับสิ่งสำคัญเลยนั่นก็คือเรื่องของแนวคิดนะฮะสำหรับแนวคิดนะฮะคุณผู้ชมก็สามารถหากันได้ง่ายๆไม่ยากเลยครับเปิดดู Money Channel เงินทองต้องวางแผนรอคุณอยู่ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่บอยมากเลยนะคร
2: ับ ด้วยความยินดีครับ
1: ขอบคุณครับนะตอนนี้ยิมขออนุญาตแอบไปเด็ดผลไม้กินก่อนนะครับ
2: ด้วยความยินดีครับ
1: ครับผมไปกันดีกว่าครับ
2: ดีครับ

เคยสงสัยไหมครับว่าตอนคุณเกษียณจะเอาเงินที่ไหนมาใช้ลองมาดูเคล็ดลับง่ายๆที่จะช่วยให้คุณมีเงินใช้ตอนเกษียณกันครับ 1. เริ่มออมอย่างสม่ำเสมอออมตั้งแต่อายุน้อยๆเพราะยิ่งเริ่มออมช้าเท่าไหร่การเก็บออมต่อเดือนก็จะยิ่งทวีคูณมากขึ้นเท่านั้น 2. รู้จักเลือกลงทุน

0: รู้จักเลือกซื้อเฉพาะสิ่งที่จำเป็นคุ้มค่าและคุ้มประโยชน์การใช้งาน 4. ฉลาดใช้รู้จักใช้จ่ายอย่างประหยัดรักษาสิ่งของต่างๆให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมกับการใช้งานได้นานๆรวมไปถึงการใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมสุขกายสุขใจไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเพียงเท่านี้คุณก็สามารถใช้ชีวิตในยามเกษียณได้อย่างสบายใจแล้วครับ
1: ผู้ชมครับการเกษียณก่อนเวลาไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่าในบทสนทนาที่เราได้คุยกับพี่บอยครับมีอยู่ตอนนึงครับที่พี่บอยพูดว่าเขาเนี่ยได้ทำงานนะครับเหมือนกับการทำงานคูณ2นะฮะเพื่อทำให้ตัวเองเนี่ยนะครับทำงานได้เท่ากับคนที่ทำงานจนถึงอายุ60แล้วนะครับเขาถึงจะเกษียณได้แต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมบอกว่าอุ๊ยการทำแบบนี้นี่มันยากเกินไปมันเปลืองพลังงานเรามากเกินไปคุณผู้ชมลองหาอีกวิธีทางนึงนะครับแบบง่ายๆครับด้วยการเก็บเงินของตัวเองนะครับแล้วก็นำไปลงทุนนะครับในกองทุนหรือว่าจะเป็นการลงทุนด้านหุ้นนะครับหรือว่าการลงทุนด้านต่างๆที่คุณผู้ชมอยากจะลงทุนคราวนี้ครับพอคุณผู้ชมลงทุนและก็เก็บเงินได้ส่วนหนึ่งเงินส่วนนั้นแหละครับที่จะทำให้คุณผู้ชมสามารถเกษียณได้อย่างสมบูรณ์แบบครับวันนี้เงินทองต้องวางแผนลาไปก่อนครับอาทิตย์หน้าเจอกันครับวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับ
0: ขอแนะนำหนังสือคู่มือเงินทองต้องวางแผนตอนมนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้เป็นหนังสือคู่มือนำทางที่จะนำพาชีวิตมนุษย์เงินเดือนให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งในด้านการเงินเพื่อให้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: Cloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์วิดีโอสตรีมมิ่งในยุคที่การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแค่ปลายนิ้วสัมผัสเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์หรือ All Cloud คือศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาข้าราชการหรือประชาชนทั่วไปภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีบริการที่น่าสนใจมากมายทั้งการเรียนออนไลน์หรือ e-learning ซึ่งเปิดสอนหลากหลายวิชาทั้งเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับสารปกครองและคดีปกครองเฉพาะด้านต่างๆหรือสื่อการเรียนรู้ที่รวบรวมสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ motion graphic podcast infographic และสื่อรูปแบบอื่นๆมากมายให้เลือกชมตามความต้องการรวมถึงบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊กและระบบค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนที่สามารถอ่านหรือดาวน์โหลดได้อย่างสะดวกสบายบริการนี้มีขึ้นเพื่อรองรับทั้งนักอ่านที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือเล่มแบบดั้งเดิมและนักอ่านสายดิจิทัลที่นิยมอ่านผ่านอีบุ๊กให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามความถนัดและความสะดวกของแต่ละคนนอกจากนั้น All Cloud ยังมีอีกหนึ่งจุดเด่นที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์

เรียนรู้นั่นคือระบบดูถ่ายทอดสดซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงกิจกรรมสำคัญของศาลปกครองได้สะดวกและทันเหตุการณ์บริการนี้จะพาคุณไปร่วมรับชมการบรรยายการอบรมสัมมนาและกิจกรรมความรู้ต่างๆที่จัดโดยศาลปกครองได้แบบเรียลไทม์แค่เลือกช่องทางออกอากาศในหัวข้อที่สนใจก็รับชมได้ทันทีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถติดตามเหตุการณ์สำคัญได้โดยไม่ต้องรอและถ้าอยากทราบว่าจะมีการถ่ายทอดสดเรื่องใดบ้างในอนาคตก็สามารถตรวจสอบกำหนดการล่วงหน้าได้จากปฏิทินไลฟ์สตรีมมิ่งซึ่งอยู่บนหน้าเว็บไซต์ช่วยให้ไม่พลาดเนื้อหาที่สนใจแต่สำหรับใครที่พลาดชมในเวลาจริงก็ไม่ต้องกังวลเพราะ AllCloud มีบริการรับชมรายการย้อนหลังโดยเลือกที่เมนูดูถ่ายทอดสดหรือวิดีโอสตรีมมิ่งและคลิกเลือกรายการที่ต้องการรับชมย้อนหลังได้ทันทีทั้งหมดนี้ถ่ายทอดด้วยภาพและเสียงคมชัดใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนรองรับการใช้งานทั้งบนคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตในรูปแบบเว็บไซต์ที่ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน allcloud บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ทาง App Store หรือ Google Play คลิกเดียวเปิดโลกความรู้ allcloud ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์เพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคนหากยังไม่เคยใช้งานลองเข้ามาสำรวจได้เลยวันนี้เรียนรู้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่กับศาลปกครองผ่านระบบออนไลน์เข้าถึงศาลปกครองแบบใกล้ชิดง่ายเพียงคลิกเดียว

0: ดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน
1: Feel Good
0: นี่คือการกลับมาอีกครั้งหนึ่งของรายการครอบครัวเดียวกันค่ะรายการอุ่นๆที่จะมาพูดคุยกันเสมือนเป็นคนในครอบครัวรายการที่จะเป็นพื้นที่ในการเติมความรักสร้างความเข้าใจให้ Feel Good ไปด้วยกันเราเจอกันแบบนี้ค่ะพี่มิกทุกวันเสาร์1ทุ่ม5นาทีถึง2ทุ่มทาง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนค่ะ
1: ครับสำหรับครอบครัวเดียวกันในซีซั่นนี้นะครับแน่นอนครับเราจะมาเรียนรู้เรื่องราวของแต่ละครอบครัวบางเรื่องราวนะครับอาจจะเรียกหยดน้ำตาส่วนบางเรื่องราวก็สร้างรอยยิ้มได้อย่างแน่นอนแต่ที่สำคัญที่สุดเลยครับพี่หมวยทุกท่านจะต้องได้ข้อคิดดีๆกลับไปอย่างแน่นอนครับ
0: งั้นแท็บแรกขอแบบเรียกหยดน้ำตาได้ไหมคะ
1: ถ้าพี่จะจัดหนักพี่ก็จัดเต็มไปให้สุดเลยครับ
0: งั้นต้องชอบตัวนี้ค่ะพี่มิกคะเขาเสียน้ำตามาเยอะจากความไม่เข้าใจกันพร้อมจะเจอเขาไหมคะ
1: พร้อมครับเรียกว่าพร้อมมากๆเลยดีกว่า
0: ถ้าอย่างนั้นพบกับน้องเซวิภาวิดามอริจิและคุณแม่สมเกียรติจันทร์ค่ะ
2: ซินวี่หรือภาวิดามอริจิเด็กสาวจากเมืองภูเก็ตกำท้าพ่อผู้แสนอบอุ่นในวัยเพียง10ขวบเธอจึงเติบโตมากับแม่ที่เข้มงวดแม่ผู้ไม่เคยแสดงความรักความชื่นชมที่เธอมีต่อลูกซินวี่ในวัย15ปีเธอผ่านเวทีประกวดร้องเพลงระดับประเทศในนามเดอะสตาร์เธอได้เข้ารอบเป็น1ใน8คนสุดท้ายทำให้ทุกคนรู้จักเธอในชื่อซินวี่เดอะสตาร์เด็กสาวตัวคนเดียวกับความหวังที่จะมีอนาคตงดงามแต่เส้นทางกลับมืดลงเพราะยาเสพติดซินวี่ผู้เติบโตมา

0: จากครอบครัวที่แวดล้อมไปด้วยความรักแต่ไม่ได้เธอจะมีกำลังใจจากไหนฉุดให้หลุดพ้นจากเส้นทางที่มืดมนนั้นได้พบกับซินวี่และครอบครัวค่ะ
1: สวัสดีคุณแม่และน้องซินวี่
2: สวัสดีค่ะ
1: ชีวิตของน้องซินวี่เนี่ยอยากย้อนไปตั้งแต่สมัยเด็กที่ภูเก็ตก่อนเลยว่าน้องซินวี่เติบโตมายังไงคุณแม่เลี้ยงมายังไง
3: เลี้ยงแบบเข้มงวดเลี้ยงไม่แสดงออกไม่กอดไม่หอมไม่ชม
4: แล้วก็คุณ อยู่กัน2คนเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยเสียตั้งแต่ตอนหนูอายุ10ขวบ
1: ค่ะ
4: ใช่
3: ใช่
1: เข้มงวดขนาดไหนคะน้องซิวี
4: ่ก็เข้มงวดขนาดที่กฎต้องเป็นกฎ
1: เช่นเป๊ะมาก
4: อีกอย่างจริงๆเนี่ยเพิ่งจะมาเป๊ะตอนช่วงที่คุณพ่อเสียคุณแม่เครียดน่ะแล้วก็เหมือนแบบเราสูญเสียคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวไปอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีเขาก็จะเผลอแบบใช้อารมณ์แล้วก็ใช้วิธีการลงโทษของเราก็จะเป็นส่วนมากจะเป็นการตีใช่
5: แสดงว่าก่อนหน้านี้ที่คุณพ่อยังอยู่คือคุณแม่ไม่ค่อยเครียด
4: ไม่ค่อยเครียด
5: แล้วก็จะไม่ได้ดุขนาดนี้หรือดุมาตั้งแต่แรกครับ
3: ดุแต่ว่า
4: ดุตั้งแต่แรกแต่ไม่ค่อยลงไม้ลงมือ
3: ไม่ค่อยลงไม้ลงมือก็จะไม่เข้มงวดและไม่เผด็จการเหมือนกับตอนที่คุณพ่อเสียไปแล้วเพราะว่าเวลาคุณตอนที่คุณพ่อเสียไปแล้วคุณแม่ทำงานคนเดียวแล้วคือเข้มงวดเรื่องการเวลาต้องตรงเวลาเพราะคุณแม่จะต้องรีบกลับมาทำงานเวลาไปส่งที่ไหนก็คือต้องแบบว่าให้เป๊ะเวลากลับก็ต้องให้เป๊ะ
4: มันจะมีเหตุการณ์นึงที่แบบจำขึ้นใจเนาะตอนเด็กๆอะไรเงี้ยฮะเราก็ไปเล่นบ้านเพื่อนตามภาษาแบบเด็กเล่นกับเพื่อนนะคะแล้วบ้านก็แบบเป็นบ้านถัดกันแค่แบบ 2-3 หลังอะไรอย่างงี้แล้วเราก็เวลานั้นเนี่ยเป็นดึกแล้วแล้วก็ปิดร้านแล้วคือที่บ้านจะทำเป็นร้านทัวร์กับร้านอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยครับที่ท่องเที่ยวที่ภูเก็ตนะคะแล้วก็จะปิดประมาณสัก 4:00 น. 5:00 น. ก็จะปิดดึกหน่อยแต่วันนั้นเนี่ยหนูก็ยังอยู่ที่บ้านเพื่อนไม่ได้มาช่วยแม่ไม่ได้มาอะไรเลยแล้วก็เตือนให้กลับบ้านแล้วก็ยังไม่กลับ
1: ค่ะ
4: ค่ะแต่ว่าในใจหนูก็คือคิดแค่ว่าเรายังเล่นกับเพื่อนอยู่แล้วอย่างเราถัดมาแค่แบบแค่2หลัง
1: มันไม่ไกล
4: ใช่มันไม่ไกลแล้วก็เป็นเพื่อนบ้านที่รู้จักกันมาตั้งนานแล้วรู้จักกันมาคือสนิทกันนะคะแล้วเขาก็เลยเดินมาแล้วก็พร้อมกับเหล็ก
3: เหล็กที่ ดึง
5: อะไรครับ
3: เหล็กดึงประตูปิดอะค่ะ
1: ที่
5: เวลาเราเห็นตามคูหาแล้วมีเหล็กเวลาเขาจะปิดร้านเขาเอาเหล็กตัวนี้ไปเกี่ยวเพื่อดึงลงมาแล้วเอาเท้าเหยียบแล้วค่อยล็อกกันเหรอ
3: ใช่
5: ไอเหล็กนั่นนะ
4: ใช่
5: คุณพระ
3: คือความรู้สึกของแม่คือแบบว่า
1: ถือมาขู่เฉยๆ
3: ไม่คือแบบโกรธละแบบว่าทั้งวันแล้วคือเขาไปอยู่บ้านเพื่อนทั้งวันแล้วคือไปตาม2ครั้ง3ครั้งแล้วแบบโอ้มันเยอะแล้วแบบว่าเหมือนท้าทายอะไรอย่างเงี้ยเลยแบบว่าหวดเลยหวดแบ
4: บ
3: หวด 2-3 ครั้งอะไรอย่างเงี้ยแบบ
1: มันเป็นรอยเลยไหมคะแม่
3: เป็นรอยเขียวช้ำ
4: เป็นรอยคือเป็นที่ก้นด้วยแล้วก็เป็นที่มือด้วยเพราะว่าเราเอามือไปกันก้นเราไงเราเจ็บ
5: ตอนนั้นเจ็บตัวหรือเจ็บใจมากกว่าม
4: ันเจ็บทั้งตัวแล้วก็ทั้งใจด้วยคือณตอนนั้นตอนที่เราโดนเนี่ยเราแน่นอนเราเจ็บตัวอยู่แล้วแต่ไอ้เจ็บใจเนี่ยเราเจ็บใจเราแค่รู้สึกว่าทำไมเราถึงโดนขนาดนี้แบบเราทำอะไรผิดขนาดนั้นเลยเหรออะไรอย่างนี้แล้วก็อีกอย่างไปโรงเรียนวันรุ่งขึ้นก็มีแผลเพื่อนก็ถามไปทำอะไรมาเราก็ยิ่งอายไม่กล้าตอบไม่รู้จะตอบเขายังไงอะค่ะแบบก็ต้องสร้างเรื่องราวว่าแบบเราล้มหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยากไปบอกคนอื่นว่าอ๋อแม่ตีหรืออะไรเงี้ยเราก็กลัวเขาจะไม่เข้าใจอะไรเงี้ย
1: ต้องถามแม่ว่าทำไมแม่ถึงต้องลงโทษหนักขนาดนั้นทำไมแม่ถึงต้องเข้มงวดขนาดนั้นทำไมถึงต้องไม่แสดงออกอย่างที่แม่บอกว่าแม่เลี้ยงแบบไม่กอดไม่หอมไม่แสดงความรักไม่ชมลูก
3: มันเป็นความเชื่อของครอบครัวของคุณแม่ที่เขาบอกมาว่าเวลาลูกไปกอดไปหอมลูกเนี่ยให้ถมน้ำลายใส่หน้าแล้วก็บอกว่ากูเกลียดมึงอะไรอย่างเงี้ยเพื่อแก้เคสอะไรอย่างเงี้ย
5: มันเดี๋ยวนะฮะคือคนทั่วไปรู้เรื่องเคสนี้หรือผมไปอยู่โลกไหนมา
1: ไม่เคยได้ยินเหมือนกันค่ะ
5: ไม่เคยได้ยินนะ
4: คือเหมือนแบบต้องตั้งแม่ไว้ที่สูงอะไรฟิลประมาณนี้ค่ะ
3: มันเป็นความเชื่อของครอบครัวของคุณแม่นะ
5: เฉพาะครอบครัวคุณแม่คนเดียวนะครับ
3: แต่คนอื่นไม่รู้
5: อ๋อโอเคอ่ะต่อฮะสรุปคือถ้าเกิดลูกเราอยากจะมากอดมาหอมเรา
3: ก็คืออ
5: นุญาตแต่ว่าเราต้องถมน้ำลายกลับ
3: ใช่
5: เพื่อแก้เคล็ด แล้วก็บอกว่ากูเกลียดมึงซึ่งคุณแม่ของคุณแม่ก็ทำอย่างนั้นจากคุณแม่มา
3: ใช่ใช
1: ่แล้วตอนที่คุณพ่ออยู่คุณพ่อกอดหอมน้องซิวี่ไหมคะ
4: ตลอดเวลาค่ะคือมันเหมือนจะมีความแตกต่างระหว่างกับแม่กับของพ่อของพ่อคือพ่อหนูเป็นคนอิตาเลียนใช่ไหมคะก็จะแบบรักกันมากกอดจูบแบบตลอดเวลาแบบพากันไปกินแค่นั่งมอเตอร์ไซค์ก็ซ้อนกันก็กอดกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่กับแม่คือเราก็จะชินที่เราเคยไปหอมพ่อใช่ไหมแต่พอเวลาเรามาทำกับแม่เราก็จะได้รับการแบบ
3: เรียกแบบของเขาแบบเอ้ยยาอะไรอย่างเงี้ย
1: ตอนที่เสียคุณพ่อค่ะมันสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับครอบครัวมากขนาดไหนคะ
3: เปลี่ยนแปลงเยอะมากเพราะว่าคุณแม่เครียดวิตกกังวลเพราะว่าเราต้องรับผิดชอบทุกอย่างจะพาลูกเดินหน้าต่อไปได้ไหมจะมีอุปสรรคอะไรไหมก็เลยแบบว่าเข้มงวดกับเขามากเรื่องการเวลาต้องกลับอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คุณแม่ไปรับที่หน้าโรงเรียนต้องเวลานี้อะไรแบบนี้ค่ะ
4: คือแล้วก็ต้องหาเงินเองคนเดียวด้วยค่ะ
3: ใช่
4: คือหนูก็ยังเด็กหนูก็ช่วยอะไรเขาไม่ได
3: ้ตอนที่คุณพ่ออยู่คือถ้าเราออกไปไหนคุณพ่อยังอยู่คนนึง
5: ครับ
3: ร้านยังเปิดแต่ว่าพอคุณพ่อเสียเนี่ยคือเวลาเราไปเนี่ยเราต้องปิดร้านเราต้องแบบว่า
5: ขาดรายได้
3: ใช่เราก็เลยแบบว่าต้องรีบไปรับแล้วก็รีบกลับต้องให้เป๊ะถึงเวลาแล้วเขาจะขอต่อแล้วคุณแม่ก็จะเกิดอารมณ์หมายถึงว่าขอไป
4: ดูเอาศอก
3: ใช่คือเหมือนเขาได้แค่นี้แล้วเขาอยากจะไปอีก
5: ให้ไปแต่เวลาขอต่อนั่นแหละคือจะเป็นปัญหาหรือไม่ตรงกับคำพูดที่ให้ไว้ตอนแรก
3: ใช่
4: มีอยู่ครั้งนึงที่หนูไปเที่ยวหนูขอแม่ไปดูหนังที่ห้างค่ะแล้วก็ก็ประมาณตั้งแต่ประมาณแบบเที่ยงถึง6โมงเย็นอะไรเงี้ยก็อยู่แต่กับเพื่อนไปแล้วแล้วเพื่อนๆก็จะเป็นแบบสายเด็กภูเก็ตอะค่ะก็จะไปเที่ยวกันคืนกันต่อหนูก็รู้สึกว่าเอ้ยเพื่อนๆไปกันได้แม่น่าจะไม่ว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะโทรไปหาขอไปได้ไหมขอไปกับเพื่อนหน่อยเขาก็โมโหเลยแล้วก็รออยู่ตรงนั้นนะอะไรเงี้ยเขาก็ขับมอไซค์มาตามหนูเลยแล้วก็พอเจอหนูปุ๊บก็ฟาดไปเลยทีนึง
3: ต่อหน้าเพื่อนเลย
4: ใช่ยามเข้ามายามนึกว่าคนมีเรื่องกันนะ
1: คะเพื่อนไม่ตกใจอะคะที่ไปด้วยกัน
4: ตกใจหนูก็อายเหมือนกันหนูก็แบบเฮ้ยบายบายแบบลาก่อนทุกคนคือแล้วก็ไปเคลียร์กันที่บ้านต่อ
3: ณตอนนั้นคือโมโหแล้วก็แบบควบคุมอารมณ์ไม่ได้ควบคุมตัวเองไม่ได้แต่กลับมาก็มาคุยกัน
5: แล้วคือคุยกันทุกครั้งก็คือเคลียร์กันได้ทุกครั้ง
4: ถ้าในมุมมองของหนูนะณตรงนั้นหนูรู้สึกว่าหนูไม่เคลียร์หนูรู้สึกว่าหนูได้รับแต่การตีการด่าด้วยแบบอารมณ์อย่างเดียวไม่มีการแบบคำสอนหรือคำบอกเพื่อที่จะให้หนูเอาไปปรับวิธีการใช้หรืออะไรเงี้ยค่ะหนูไม่ถ้าในมุมหนูรู้สึกว่าหนูไม่ได้รับตรงนั้นหนูได้รับแรงความรุนแรงอย่างเดียวใช
5: ่แสดงว่าแล้วถ้าอย่างนั้นมาถามคุณแม่ในเมื่อที่ซิลวี่พูดอย่างนั้นตอนที่คุณแม่ลงโทษน้องเวลาน้องได้กระทำผิดทุกๆครั้งแม่บอกว่าแม่กลับมาเคลียร์แต่น้องรู้สึกอย่างนี้แม่สอนต่อไหมครับว่าทีหลังควรจะต้องทำยังไงเพื่อไม่ให้มันเกิดกรณีแบบนี้อีก
3: ไม่ได้
5: สอนด้วย
3: ไม่ได้สอน
5: คือบ่นตลอดทางอย่างเดียว
3: บ่นตลอด
5: หลังจากที่เราลงมือ
3: ใช่อ๋อ
5: มวยถูกคู่ครับผม
1: หลายเรื่องที่เห็นไม่ตรงกันแต่ว่ามีเรื่องหนึ่งที่ทั้งแม่และน้องซิลวี่เห็นเหมือนกันก็คือเรื่องร้องเพลง
3: ใช่ใช่คุณแม
1: ่น่าเห็นอะไรเรื่องการร้องเพลงในตัวน้องคะ
3: เห็นคือเขาสองสามขวบเนี่ยเขาก็แบบชอบเต้นชอบร้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนเขาเข้าโรงเรียนอนุบาลแล้วก็ประถมเขาก็ร้องแบบร้องเพลงได้ดีแล้วเราก็เลยแบบส่งเสริมเขาให้ไปเรียนร้องเพลงเขาเห็นเขาแบบมีพรสวรรค์ในตรงนี้เลยสนับสนุนเขา
4: ค่ะคือเหมือนหนูเป็นคนเป็นเด็กกิจกรรมประมาณนั้นแต่วิชาการคือไม่เอา อะไรอย่างนั้นหนูเป็นแบบเด็กดื้อนิดนึงเกเรหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้ว่ามีอย่างนึงที่เราแบบทำแล้วทำไมเรารู้สึกว่าเราทำได้ดีจังเลยคือร้องเพลงค่ะก็รู้ตั้งแต่ตอนนั้นเพราะว่ารู้สึกว่าทำแล้วเหมือนเราได้ปลดปล่อยสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่ในจิตใจผ่านเสียงเพลงอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเป็นเรื่องนึงที่พอถามแม่บอกอยากเรียนร้องเพลงแม่ก็สนับสนุนเต็มที่อยาก มีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักร้องอยากจะเป็นศิลปินแม่ก็คอยอยู่ข้างๆคอยพาไปตลอด
5: แล้ววันหนึ่งความใฝ่ฝันนั้นก็มาถึง
4: ค่ะ
5: ได้เข้าประกวด
4: ใช่
5: ใช่ไหมครับ The Star
4: ใช่พอติดใน The Star แล้วเป็นหนึ่งใน8คนสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องเซ็นสัญญากับทาง The Star ใช่ไหมคะแล้วก็ตอนนั้นหนูอายุ15ก็หนูก็รู้สึกว่าหนูอยากจะทำหน้าที่ตรงนี้ต่อ
5: ครับ
4: ก็คือสิ่งเดียวที่จะได้ทำต่อเพราะว่ามันก็ยังมีทัวร์คอนเสิร์ตทัวร์นู่นทัวร์นี่อยู่หนูก็เลยขอแม่มาอยู่กรุงเทพ
1: โอ้โห
4: ขอมาอยู่กรุงเทพคนเดียวอายุ15
1: คิดว่าแม่ให้ไหมคะตอนนั้น
4: คิดว่าจะไฟจนกว่าจะให้เพราะเป็นเรื่องเดียวที่หนูรู้ว่าหนูทำแล้วหนูทำได้ดี
1: ก็คือร้องเพลง
4: ใช่หนูมุ่งมั่นมากว่ายังไงหนูก็จะทำหนูขอแบบหนูขอลองเรื่องนี้หนูขอลองก็ไปขอเขาสิ่งแรกที่ได้มาเลยก็คือไม่ได้จะไปได้ยังไงอยู่คนเดียว15ก็เหมือนเดิมค่ะแต่เขาอนุญาตมากขึ้นแล้วก็ฟังเรามากขึ้นเพราะเขาก็เหมือนพอเราพูดสิ่งที่เราต้องการซึ่งมันคือความฝันและบวกกับมันสามารถต่อยอดในหน้าที่การงานต่อไปได้พอเราพูดด้วยเหตุผลเนี่ยเขาก็ฟังเราเหมือนกันอะไรเงี้ยใช่
1: แต่มันไม่ง่ายนะที่แม่คนนึงแล้วมีลูกสาวคนเดียวจะให้ลูกจากภูเก็ตมาอยู่กรุงเทพคนเดียว
3: ใช่ตอนแรกก็แบบเป็นคือที่ไม่ให้เขาเพราะว่าเป็นห่วงเขาคือเขาอายุ15ด้วยแบบยังเด็กอยู่แล้วมาอยู่คนเดียวแล้วเราตอนนั้นก็เราก็แบบเราทิ้งงานไม่ได้เพราะเราทำงานเราต้องยังทำงานอยู่ก็เลยไม่อนุญาตเขาแต่ว่าเขาก็มาบอกเหตุผลว่าเขาความฝันของเขานี่คือความฝันของเขาอย่างเงี้ยเราก็เลยอ่ะเห็นใจแล้วเราก็อนุญาตเขาแต่ในใจลึกๆก็เป็นห่วง
1: พอแม่อนุญาตนี่มันได้บินเลยนะพี่
5: ใหญ่แค่เรียกว่าบินครับพี่เรียกว่าตีปีกคือเลยครับผมกระพุ้งกระพับกระพุ้งกระพับ
1: อิสระมากนะ
4: อิสระเสรีเลยค่ะ
1: ค่ะ
4: พอเรามีเพื่อนใหม
1: ่
4: แล้วก็กรุงเทพเป็นเมืองของแสงสีเสียงใช่ไหมคะ
1: คร
4: ับ แล้วเราไม่เคยได้ไปเจอเลยบวกกับเราเจอเพื่อนๆที่แบบเอาจริงๆแก๊งเด็กเรียนก็มีแก๊งเด็กเที่ยวก็มีแต่เราจะชอบเด็กเที่ยวเรารู้สึกว่าแบบเราอยากลองอ่ะเราไม่เคยได้ทำที่ภูเก็ตหรืออะไรเงี้ยพอเราได้ไปลองอ่ะก็กินเหล้าสูบบุหรี่อะไรเงี้ยค่ะก็ชอบก็กลายเป็นว่ายิ่งแล้วใหญ่เลยเราก็ใช้ชีวิตอย่างอิสระเสรีมากแต่ว่าณตอนนั้นเนี่ยหนูทำงานด้วยก็คือยังทำงานอยู่เล่นละครเวทีเป็นแบบเป็นอองซัมเบิลอะค่ะก็ยังทำงานยังทำงานไม่เคยขาดไม่เคยไม่ตรงเวลาแต่จะไปแย่เอาเรื่องเรียนเพราะว่าไม่ค่อยรักเรียนเท่าไหร่ในขณะเดียวกันพอเริ่มกำลังจะม.6 อะค่ะหนูก็เหมือนรู้ตัวแล้วว่ามันกำลังจะเข้ามหาลัยแล้วหนูมีดีเรื่องร้องเพลงบวกกับมหาลัยจุฬามีเอก Voice เราก็เลยเฮ้ยอยากลองอะอยากลองเผื่อแบบไม่รู้อาจจะฟุกเข้าได้ไม่รู้เหมือนกันอยากลองดูก็เริ่มไปเรียนพิเศษร้องเพลงจนสอบตรงติดจุฬา
1: ใช่เพื่อให้เห็นบรรยากาศในวันนั้นนะคะวันลุ้นผล entrance วันที่โทรศัพท์ไปบอกแม่ครอบครัวเดียวกัน feel good ในซีซั่นนี้ค่ะเรามีละครเวทีให้ได้ชมด้วยนะคะไปชมกันค่ะ
2: เฮ้ยมิก
5: เฮ้ยว่าไง
2: เฮ้ย
5: อะไรวะ
2: เฮ้ยรู้ผลยังเออยังไม่รู้เหมือนกันว่ะยังไม่กล้าดูอ่ะทำไงดีว่าถึงจะกล้าอะมิก
5: ก็รวบรวมความกล้าแล้วก็ลองเปิดด
2: ู
5: ก
2: ัน
5: เ
2: นาะ
5: คู่อย่างใครวะ
2: โอเคเดี๋ยวจะไปเปิดดูละเออโชคดีเว้ย
5: เออโชคดี
2: โชคดีเว้ย
5: โชคดีเต็มที่ข้างใน
2: หนูอะตั้งใจขนาดไหนหนูทั้งอ่านหนังสือทั้งติวทฤษฎีทั้งซ้อมร้องเพลงเนี่ยหนูตั้งใจกว่าตอนที่ไปออดิชั่นเข้ารายการอย่างเนี้ยพอรู้ใช่ปะว่าหนูตั้งใจขนาดเนี้ยหนูทำไปเพื่ออะไร พ่อเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะ

กูทำได้นะพ่อถ้าพ่ออยู่พ่อคงดีใจแย่เลยเนอะแม่เขาจะดีใจเหมือนกันใช่ไหมพ่อเขาก็มีความสุขมากเลยเนอะ

0: ฮัลโหล
1: แม่หนูมีข่าวดี
0: อะไรล่ะว่ามา
1: หนูสอบติดมหาลัยแล้วแทน
0: ๆแล้วไงอ่ะ
1: ก็สอบติดอ่ะแม่ไม่ดีใจหรอ
0: ก็ดีใจแล้วไง
1: โหเนี่ยหนูอ่ะตั้งใจอ่านหนังสือตั้งใจติวทฤษฎีตั้งใจซ้อมร้องเพลงโอ๊ยแต่ว่าจริงๆแล้วเรื่องร้องเพลงเนี่ยหนูสบายมากเพราะว่าหนูร้องเพลงเก่งอยู่แล้วแม่ก็รู้ใช่ไหม
0: ปะโถเอ้ยเพิ่งได้แค่นี้มาอวดดีแกคงเรียนสำเร็จหรอก
1: โอ้ยแม่หนูแค่พูดขำๆเปล่าน
0: ี่แกแน่ใจเหรอว่าที่เขารับแกไม่ใช่แค่เพราะแกเคยประกวดรายการดังแล้วก็ที่เขารับไปเนี่ยแกคิดหรือว่าแกเก่งแล้วเขาอาจจะคิดก็ได้นะว่าเขาอยากได้ดาราไปประจำคณะสักคนหนึ่งแล้วเขาก็คิดว่าผู้ใหญ่อาจจะยัดแกเข้ามาก็ได้เว้ย
1: แม
0: ่ฮะหุยเออไงๆก็จับพัดจับผูสอบติดเข้ามาแล้วแกก็เรียนไปเถอะวะมหาลัยเขาดีๆแกอย่าทำให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงเดี๋ยวมันจะเสียมาถึงผู้ใหญ่ฝ่ายเรานี่ละเน้นเลยนะเว้ยแกต้องเรียนให้จบใน4ปีนะแกอย่าทำเหมือนพวกดาราอื่นที่เอาแต่ไปรับงาน7ปี8ปีก็เรียนไม่จบฉันน่ะไม่อยากไปงานรับปริญญาบัณฑิตที่แกงำเหงือกหรอกนะเว้ยอายเขา
1: ค่ะแม
0: ่เออแค่นี้นะฉันต้องไปทำงานต่อแล้วล่ะ
1: ค่ะเอ้ยเดี๋ยวแม่
0: อะไรอีก
1: เปล่าค่ะ
0: แค่นี้

พ่อซิลวี่มันสอบเข้ามหาลัยได้แล้วนะพ่อพ่อดีใจกับมันใช่ไหมฉันน่ะดีใจแล้วก็ภูมิใจกับลูกมากจริงๆเลย

0: ดูวันนี้ก็ยังมีน้ำตา
1: ค่ะมันแบบนึกถึงช่วงเวลานั้นอะไรเงี้ย
0: วันนั้นนี่คือเป็นแบบนี้เลยไหมคะ
1: คือหนูพ่อหนูเห็นว่าซิวี่ก็หันมาที่ลูกพ่อเหมือนกันแล้วแม่ก็หันมาที่ลูกพ่อเหมือน

0: กันมันเหมือนเราขาดตัวเชื่อมอะไรสักอย่างที่แบบ
1: กลางของครอบครัวเนาะ
0: ใช่แล้วเราทำที่ทำให้เราไม่เข้าใจกันอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบ
2: จริงๆอ่ะเราก็คิดอยู่แล้วเวลาเราทำอะไรเราจะนึกถึงพ่อเขาเสม
1: อ
2: เราก็นึกถึงแต่เรานึกถึงว่าเออเนี่ยวีติดมหาลัยแล้วนะอะไรเงี้ยดีใจไหมอะไรประมาณนี้ก็บอกเขาว่าเออซินวีเข้าได้แล้วอะไรเงี้ยนึกอยู
3: ่ต้องถามซินวีต่อว่าแล้ว4ปีในรั้วมหาวิทยาลัยใช้ชีวิตยังไงเรียนยังไง
0: หนูก็เที่ยวเหมือนเดิมหนูเที่ยวเหมือนเดิมแต่ว่าหนูแค่ตั้งใจเรียนมากขึ้น
3: แต่เด็กจุฬาเขาขยันกัน
0: ใช่ก็เพราะว่าหนูอยู่ในรั้วจุฬานี่แหละเพื่อนดีขึ้นเพื่อนพากันไปติวหนังสือมากขึ้นเด็กดุริยางก็จะพากันสอนพากันติวเรื่องทฤษฎีดนตรีก็คือต้องแน่นรวมทั้งการร้องเพลงก็ต้องไปเรียนตลอดเพราะว่ามันคือการฝึกอะค่ะมันคือการฝึกสกิลของเราถ้าเราไม่ไปเราก็ไม่ได้พัฒนามันก็เลยทำให้เราดีขึ้นไปโดยปริยายตั้งใจเรียนมากขึ้นไปโดยปริยายแต่เรื่องเที่ยวกลางคืนยังมีคือหนูก็พยายามแบบ work hard play hard อะไรประมาณนี้ คือก็ยังแบบยังใฝ่ทางนั้นอยู่อะไรอย่างนี้จนมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ dark ไปเลยเพราะว่าเราไปอยู่กับสิ่งมึนเมาที่มากกว่าการกินเหล้าสูบบุหรี
3: ่
0: ค่ะก็คือไปได้ลองยาเสพติดค่ะ
3: มันไปได้ยังไงเพราะว่าเท่าที่ฟังดูเหมือนสิ่งแวดล้อมมันก็ดีขึ้นมันน่าจะชวนกันเป็นทางที่ดี
0: ค่ะมันมาจากเพื่อนข้างนอกมากกว่าใช่เป็นเพื่อนเที่ยวของเรานี่แหละเพราะฉะนั้นวันนั้นเนี่ยเหมือนเป็นวันแรกที่รู้จักกับยาตัวนี้ก็คือยาไอซ์นะแล้วก็เพื่อนก็แนะนำอยากลองไหมเราด้วยความอยากรู้อยากลองก็ลองไม่ได้คิดอะไรเลยไม่ได้คิดว่ามันคือยาเสพติดหรืออะไรอย่างงี้คิดว่ามันคือคล้ายๆกับเหล้าหรือบุหรี่ที่เราทำ
1: คือด้วยความคึกขนอง
0: ใช่
1: ๆล้วน
0: ๆค่ะล้วนๆเลยไม่ได้นึกถึงใครด้วยเพราะตอนนั้นหนูก็เรารู้สึกว่าไหนๆก็โดนมองว่าไม่ดีอยู่แล้วหนูก็ไม่ดีไปเลยก็เลยไม่แคร์ที่จะทำอะไรที่ถูกต้องแล้วณตอนนั้นหนูรู้แค่ว่าหนูใฝ่ทางนี้แล้วหนูจะเอาดีด้านนี
3: ้แบบหมายถึง
0: จริงหนูจะมีความสุขกับตรงนี้คือตอนแรกเนี่ยแค่ลองเฉยๆเนี่ยมันก็โอเคแค่เราลองให้รู้แต่ว่าเราไปลองแล้วเราชอบมันพาเราไปอยู่ในโลกที่เราสร้างขึ้นมาเองว่าฉันสนุกฉันสบายใจฉันไม่ต้องแคร์ใคร
3: คุณแม่รู้ไหมคะ
2: ตอนแรกๆไม่รู้ก็แต่ก็คิดแหละว่าเขาต้องมีอะไรสักอย่างนึงเพราะว่าเวลาเรามาเยี่ยมอย่างเงี้ย
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ต่างจังหวัดมาอยู่อาทิตย์นึงเขาก็ไม่อยู่ห้องได้แต่วิตกกังวลว่าเฮ้ยลูกต้องมีอะไรสักอย่างนึงแต่วันนั้นน่ะที่คุณยายมากับคุณแม่มาเยี่ยมเขาแล้วเขาก็มานอนด้วยพอเห็นคุณยายมาแล้วเป็นวันแม่พอดีเขาก็มานอนด้วยแล้วเขาก็รีบลงไปซื้อพวงมาลัยแล้วตอนนี้เราก็นอนด้วยกันเราก็เลยมาเห็นที่นอนเขาเห็นเป็นซองอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเอ๊ะมันอะไรอ่ะเราก็เลยเข้าไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตเลยว่ายาเสพติดอ่ะมีชนิดใดบ้างแล้วเราก็ไปเห็นตัวอย่างอ้าวมันตัวอย่างมันเหมือนกันตัวนี้เราก็พอเขากลับมาเราก็ถามเลยว่านี่มันอะไรอันนี้มันที่แม่ดูเนี่ยมันคือยาเสพติดชนิดนี้นะทำไมทำแบบนี้อะไรเงี้ยเราก็ใส่กันใหญ่เลยกับคุณยายอ่ะทั้งคุณแม่ทั้งคุณยายลุมเขาใหญ่เลยลุมพูดสอนแล้วก็ด่าเขาอะไรเงี้ยเขาก็เลยออกจากบ้านอีก
0: นู้นนี้เลย
2: หนีออกจากห้องอีก
3: พวงมาลัยที่ซื้อมาล่ะ
0: เนี่ย
2: ไม่ได้
0: ถ้าในมุมหนูคืออ
1: ยากฟังมุมนี้ที่อุตส่าห์ตื่นตั้งแต่ตีห้าก็ตั้งใจใช่ไหมที่จะไปซื้อพวงมาลัยมากราบ
0: ตั้งใจเลยเพื่อที่จะอุ๊ยวันแม่อยากจะมีพวงมาลัยอุ๊ยยายก็อยู่ทั้งคู่อยากจะให้พอไปกลับมาถึงเจอเหตุการณ์ว่าแบบว่าเขามาเจอของของเราแล้วเขาก็ลุมด่าเราเนี่ยทำไมทำแบบนี้นู่นนี่เหมือนหนูก็รับแต่อารมณ์จนแบบโอเคไปดีกว่า
3: ความรู้สึกตอนที่แม่เจอสองยา
2: หัวใจสลายเลยหัวใจสลายแล้วแบบมีความรู้สึกเหมือนตัวเองล้มเหลวในชีวิตอะล้มเหลวในครอบครัวเราเลี้ยงลูกยังไงทำไมเป็นอย่างนี้

0: แล้วก็แบบใจนึงก็โทษตัวเองกลับมาคิดแบบว่าเฮ้ยทำไมเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เอามาคิดตัวเองแล้วก็โทษตัวเองว่าเขามาอยู่ไกลแล้วเราก็แบบว่าไม่ค่อยให้ความเข้าใจเขาแล้วก็แบบไม่ค่อยสนใจเขาอะไรเงี้ยเวลาเขาแบบอยากคุยด้วยหรือว่าอยากติดต่อเราก็ไม่ค่อยเราก็ไม่ค่อยคุยกับเขาเพราะว่าเรากลัวเขาแบบว่ารำคาญเราอะไรเงี้ย
1: แล้วแม่รู้สึกยังไงตอนนั้นที่แม่ไอ้ภาพเก่าๆมันเริ่มย้อนกลับมา
0: ลูกกับงานเราต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็เราก็บอกกับตัวเองว่าเราต้องเลือกลูก
2: ค่ะ
0: กลับพอกลับไปบ้านก็กลับไปภูเก็ตก็เริ่มวางแผนจะปล่อยบ้านเช่าปล่อยกิจการเช่าเราก็บอกว่าไม่ได้ฉันต้องเลือกลูกไว้ก่อนแล้วก็กลับมาอยู่กับเขาแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองครับแบบปรับเปลี่ยนจากที่เราแบบเคยเลี้ยงลูกด้วยอารมณ์ด้วยอำนาจด้วยเผด็จการเปลี่ยนตัวเองหมดเลยปรับเปลี่ยนตัวเอง
2: ค่ะ
0: แล้วก็แบบคุยกับลูกมากขึ้นแล้วก็เปิดใจคุยกันทุกเรื่อง
2: เหมือนทุกอย่างจะดีขึ้นเมื่อแม่มาอยู่กรุงเทพแต่มันก็ไม่ได้ง่ายอย่างนั้นใช่ไหมแม
0: ่ไม่ง่ายเพราะว่าเขาคิดว่าเรามายึดพื้นที่เขาแบบความส่วนตัวเขาพื้นที่ส่วนตัวเขาหายไปเขาก็ยิ่งไม่อยู่ห้องใหญ่เลยไม่กลับบ้านแบบว่ากลับมาก็แป๊บเดียวมาเปลี่ยนเสื้อผ้าหรือไม่ก็อยู่แล้วก็ไม่กลับมา
3: คือพยายามไม่เจอเขาเพราะว่าเรารู้ว่ามันจะเกิดอะไรปะทะกันนะ
1: แล้วมันเกิดไห
2: ม
3: ก็เกิดทุกครั้งเขาก็จะแบบดุแล้ว
1: ตอนไหนแม่บอกว่าแม่เปลี่ยนพฤติกรรม
3: ไม่ๆตอนแรกยังดุยังด่าอยู่จนเขาก็ร้องมาหลายวิธีแล้วแหละคือร้องด่าก็แล้วร้องสอนด้วยหลักการแบบกฎหมายหรืออะไรอย่างนี้ก็แล้วหนูก็ไม่ฟังอ่ะพยายามหาหลายๆวิธีจนเขาเห็นว่าเราไม่กลับบ้านแล้วเขาอยากเห็นเราในสายตาเขาก็เลย
0: บอกว่าซินบี้กลับมาบ้านเถอะซินบี้อยากทำอะไรทำที่บ้านเลยแม่เป็นห่วงแม่อยากอยู่ข้างๆให้กลับมาบ้าน
3: ใช่
0: หลังจากนั้นเขาก็ได้มาอยู่ที่บ้าน
2: แสดงว่าแม่ยอมซินบี้แบบสุดๆเลยนะ
0: ใช่เพราะว่าอยากให้เขากลับมาอยู่อยากมาให้เขามาอยู่กับเราแล้วให้เห็นเขาในสายตาเรา
2: ที่บอกว่าอยากทำอะไรก็ได้ที่บ้านนั่นหมายความว่าซินบี้อาจจะเสพยาที่บ้านก็ได้
0: ใช่ค่ะ
2: คือแม่ยอมขนาดนั้น
0: ยอมเราก็บอกเขาให้กลับมาเหอะจะทำอะไรก็ทำที่บ้านเพราะแม่เป็นห่วง
1: ช่วงนั้นที่แม่มาแม่เปลี่ยนขึ้นจริงไหม
3: คือเขาไม่ได้บอกหนูว่าเขาจะเปลี่ยนอันนี้คือเขาไปคิดของเขาเองคนเดียวเขาไม่ได้บอกอะไรหนูแต่แค่หนูแค่รู้ว่าเขาจะย้ายมาอยู่แค่นั้นเอง
1: เราก็ยังตีกรอบเดิมว่าถ้าแม่มาแม่จะต้องดูจะต้องอย่างนั้นเราจะต้องโดนด่าแบบนี้ก็เลยเลือกที่จะหนี
3: ใช่
2: ความพิเศษของทอบตัวเดียวกันฟิลกู๊ดเรามีทอบตัวรับแชร์จะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ถ้าตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกับคุณแม่และน้องจะมีมุมมองในการแก้ไขปัญหาอย่างไรวันนี้ต้อนรับพี่ดีชนานาและน้องกิฟต์ปาริชาพี่ดีจะมาร่วมแชร์ในมุมของการเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเหมือนกันจะต่างกันนิดนึงก็คือลูกของพี่ดีเป็นลูกชายแต่ซิวี่เป็นลูกสาวถ้าวันนึงพี่ดีอยู่ในเหตุการณ์แบบของคุณแม่น้องซิวี
4: ่
2: ไปเจอซองยาพี่ดีจะจัดการวางแผนในชีวิตยังไงคะ
4: ถ้าเจอในเคสอย่างนี้นะคะถ้าเป็นพี่ดีที่ก็จะถามลูกเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นคืออันนี้มันใช่ยาหรือเปล่าทำไมลูกถึงต้องใช้มันเพราะอะไรแล้วก็จะแบบว่าโอเคถ้าแม่มีส่วนทำให้ลูกเป็นอย่างนี้แม่ขอโทษสิ่งสำคัญในชีวิตคือสำหรับพี่ดีเนี่ยแม่ลูกขอโทษกันได้คำขอโทษเนี่ยจะทำให้เด็กเมลเลยอ่ะพี่ดีสำหรับพี่ดีคิดว่านะคะไม่ว่าผู้ใหญ่ที่ไหนมาขอโทษเรานะคะเราจะยิ่งรู้สึกว่าโอ้โหแบบแม่เราอ่ะขอโทษอ่ะถ้าลูกอยากจะได้ความสุขอะไรจากแม่ขอให้ลูกบอกมาเราจะได้มาปรับกันอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นมากกว่าค่ะ
1: คือพี่ดีเน้นเรื่องของการสื่อสาร
4: ขอโทษลูกใช่
1: ขอโทษลูกได้ผู้ใหญ่ไม่จำเป็นต้องมีทิฐิว่าเด็กต้องขอโทษผู้ใหญ่ตลอดผู้ใหญ่ขอโทษได้และเด็กก็จะละลายผมชอบคำพูดพี่ดีที่บอกว่าคนที่อาวุโสน้อยกว่าอายุน้อยกว่าเมื่อเจอผู้ใหญ่มาขอโทษเราเมลต์คือเราละลายเลยนะฟังของน้องกิฟต์บ้างซึ่งน้องกิฟต์ก็คือเป็นลูกสาวคนเดียวของคุณแม่
5: ใช่ค่ะ
1: รู้สึกยังไงบ้างครับ
5: เป็นเรื่อง

0: เปล่าที่ค่อนข้างห่างจากตัวกิฟพอสมควรเพราะแม่กิฟจะเป็นเหมือนพี่ดีเลยค่ะตั้งแต่เด็กๆกลับจากโรงเรียนเขาจะถามแล้ววันนี้เป็นยังไงบ้างเราก็จะเริ่มเล่าสาธยายเลยค่ะตั้งแต่คาบหนึ่งยันคาบ7เกิดอะไรขึ้นจนโตขึ้นมาก็จะกลายเป็นเจอเรื่องเล็กเรื่องน้อยหนูก็จะเล่าหมด
1: ถ้าวันนั้นกิฟอยู่ในสถานการณ์ของน้องซิวี่บรรยากาศในวันนั้นเนี่ยตั้งใจเอาพวงมาลัยมาไหว้แม่กับยายแต่ขึ้นมาแล้วว้าความแตกกิฟจะตัดสินใจแบบซิวี่ไหมคะ
0: กิฟคงไม่ไปไหนอะค่ะคงไม่กล้าที่จะออกไปไหนเลยคงคือเวลาทะเลาะกันหรืออะไรเราจะรู้สึกว่าเราอยากเคลียร์ให้มันได้เร็วที่สุดการที่เราอยู่กับความรู้สึกผิดหรือเรารู้ตัวว่าเราผิดแหละมันอยู่นานเกินไม่ได้ค่ะมันไม่ไหว
2: แต่ผมอยากฟังว่าแล้วถ้าเป็นแบบเขาอะ
0: ค่ะ
2: ซึ่งเขาไม่อบอุ่นเป็นเราออกไหม
0: ออกยอมคงถอยทับก่อนไปตั้งสติก่อน
2: จริงเนาะผมว่าจริงๆเมื่อกี้ผมนั่งคิดเพราะบ้านครอบครัวผมก็อบอุ่นแต่พอผมมานั่งคิดว่าถ้าเอาตัวเราไปอยู่ในความเป็นครอบครัวเนี้ยซึ่งแต่ละครอบครัวไม่เหมือนกัน
1: เรื่องราวของน้องเนี่ยยังไม่จบนะคะมันมีวันที่พีคมากแม้ว่าแม่จะเจอสองยาแต่มันไม่พีคเท่ากับวันที่แม่ไปเจอเขาเสพให้ดูเหตุการณ์วันนั้นจากละครเวทีค่ะ

0: ดูสิแม่ซื้ออะไร
1: แม
0: ่ซื้อเว
1: ้ยไม่มาแล้วพ่อไม่มาแล้วไม่มาแล้วพ่อแม่มาจริงๆด้วยแม่มาแล้ว
2: พ่อเห็นแล้วซิลวี่ดูสิเห็นไหมว่าแม่เอาอะไรมาให้ซิลวี่ด้วย
1: หูแม่แม่ให้หนูเหรออ๋อเรื่องแนวกาอะไรอ่ะ
0: ชดเชยทดแทนที่แม่ไม่เคยแสดงความยินดีกับไม่เคยแสดงความชื่นชมลูกแล้วก็ทดแทนคำขอโทษจากใจแม่จ้ะ
1: แม่ขอโทษอะไรอ่ะแม่หนูไม่ได้โกรธแม่สักหน่อยหนูอ่ะรักแม่ที่สุดเลยนะแล้วแม่ก็มีค่าที่สุดด้วยฮะพ่อดูสิแม่เขาซื้อดอกไม้มาให้หนูด้วยนะสวยไหม
2: สวยสิลูกเหมาะกับคนเก่งของพ่อที่สุดพอบอกแล้วไงแม่รักซิลวี่ไม่ได้โกรธหรือเกลียดอย่างที่หนูบอกพ่อทุกวันลูกเขาเข้าใจว่าคุณไม่รักนะ
0: ไม่จริงเลยไม่จริงนะลูกลูกคือที่สุดของแม
2: ่แม่เขารักซิลวี่ที่สุดเหมือนที่พ่อก็รักซิลวี่ที่สุด
1: หนูก็รักพ่อที่สุดเลยแม่มากอดกันเหมือนเมื่อก่อนไงแม่มาสิมากอดกันสามคนเราพ่อแม่ลูกเหมือนตอนที่หนูยังเป็นเด็กๆไงแม่มากอดกันดีกว่าม
0: านี่มาแม่ขอโทษ
1: ขอโทษเรื่องอะไรอ่ะแม
0: ่ขอโทษที่แม่ทิ้งซิลวี่ไปนานนานเหลือเกิน
1: โอ้แม่ทิ้งหนูที่ไหนอ่ะแม่ไม่ได้ทิ้งหนูเลยแม่มาหาหนูออกจะบ่อยแล้วแม่ก็กอดหนูแน่นด้วยจริงๆอ่ะแม่ไม่ต้องมาหาหนูบ่อยขนาดนั้นแล้วก็ไม่ต้องกอดหนูแบบนั้นก็ได้นะหนูอึดอัดแม่แค่แล้วฟังความรู้สึกหนูบ้างโทรหาหนูบ้างแล้วก็ถ้าหนูมีความสุขใช่ไหมแม่แม่ก็ดีใจไปกับหนูถ้าหนูเศร้าเนี่ยแม่ก็ให้กำลังใจหนูแค่นี้เองแม่รู้เปล่าว่าที่หนูทำไปทั้งหมดเนี่ยเพราะว่าหนูอะอยากให้แม่ภูมิใจในตัวหนูนะจริงๆนะแม่แม่ไม่เชื่อหรอกหนูพูดจริงๆนะ

ดอกไม้

0: จากละครเมื่อกี้สิ่งที่ซิลวี่รู้สึกเลยตอนเล่นยาคือพอเล่นยาปุ๊บแล้วมันเห็นภาพของครอบครัวใช่ไหมครับ
1: ไม่ขนาดนั้นค่ะแต่ว่าณตอนที่เล่นน่ะไอ้พวกความคิดที่ว่าคิดถึงตอนที่ครอบครัวเราแบบอบอุ่นพ่อกับแม่ที่อยู่ด้วยกันตอนที่ยังมีครอบครัวที่สุขสันต์อะไรเงี้ยมีในความรู้สึกหนูตอนนั้นที่มันแบบจึ๊กมากๆเลยเพราะว่าเหมือนเราเห็นเขาสตรองมาตลอดเขาเป็นสายแบบไม่ได้แข็งทุกอย่างแบบต้องเป๊ะแล้วก็แบบสายดุเราตลอดว่าเราตลอดตีเราตลอดแต่พอวันนึงที่แบบเขานั่งนิ่งๆเฉยๆแล้วเขาร้องไห้อย่างเดียวมันแบบมันเจ็บอะค่ะเป็นครั้งแรกที่เห็นเขาร้องไห้ข้างๆแล้วเขาไม่อายที่จะร้องกับเราอะไรเงี
0: ้ยแล้ววันนั้นแม่เป็นไงครับที่ละครที่เราได้ดูไปเหมือนอย่างนั้นเลยไหม
2: คล้ายๆเลยค่ะก็คล้ายๆเลยค่ะเราเห็นแล้วเราก็แบบโอ้หัวใจสลายเหมือนเดิมแล้วก็รู้สึกแบบยอมแพ้แล้วยอมแพ้ทุกอย่างจะทำอะไรแม่ก็จะยอมแพ้ยอมทุกอย่าง
3: หลังจากวันนั้นเลิกยังไงคะวิธีการของน้องกับแม
1: ่หลังจากวันนั้นเราก็ได้เปิดใจคุยกันอย่างที่บอกก็คือทีนี้มีอะไรก็เริ่มพูดกันตรงๆหนูก็หลังจากที่เล่าให้แม่ฟังว่าหนูเกิดปมปัญหาในใจอะไรต่างๆมากมายก็สาธยายให้เขาฟังเขาก็เริ่มฟังมากขึ้นแล้วเราก็เลยบอกเขาว่าเนี่ยอยากเลิกยาช่วยอยู่ข้างๆหน่อยอันนั้นเป็นวันแรกเพราะว่ากว่าหนูจะเลิกได้หนูใช้เวลานานมาก
0: กี่นานเท่าไหร่อ่ะ
1: ก็เป็นปีไหมอ่ะ
2: เป็นปี
0: อีกเป็นปีจากวันที่ตั้งใจว่าจะเลิก
1: ใช่เพราะว่าหนูไม่ได้เลิกได้แบบขาดทีเดียวไม่ใช่ว่าเจอเหตุการณ์นี้แล้วหนู
0: หักดิบ
1: ไม่ใช่ไม่ได้หนูทำไม่ได้เราก็พากันไปทิ้งอุปกรณ์
3: อ่ะจุดเริ่มต้นเลย
1: จุดเริ่มต้น
0: ทิ้งอุปกรณ
1: ์ทิ้งอุปกรณ์
2: แต่ว่าเวลาเขาทนไม่ไหวเขาก็ไปซื้อมาใหม่อีกแล้วก็เริ่มต้นใหม่อีก
1: แล้วก็เริ่มใหม่อีก
2: แล้วก็เราก็ลองอีกวิธีนึงหลายๆวิธีแล้วมันก็เริ่มต้นใหม่อีก
1: ใช่แต่เหมือนหลังจากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยพอเราเอาอุปกรณ์ไปทิ้งแล้วเราซื้อใหม่อะไรเงี้ยเราก็จะมาบอกเขาหรือไม่เขาก็จะรู้แล้วเขาก็จะแบบไม่เป็นไรสิพี่เอาใหม่ได้หรืออะไรเงี้ยคือเหมือนเราจะ
0: คือกลายเป็นให้กำลังใจกัน
1: ใช่เรื่อยๆเรื่อยๆจนเป็นอย่างนี้เรื่อยๆจน

0: ค่อยๆลดค่อยๆลดค่อยๆมีจิตสำนึกมากขึ้นค่อยๆนึกถึงหน้าแม่มากขึ้นจากเคยเสพทุกวันลดเป็นอาทิตย์ละ1ครั้งเป็นเดือนละครั้งเป็น3เดือนครั้งจน5เดือนครั้งจนตอนนี้2ปีแล้วที่หนูเลิกแบบขาดๆเลย
1: ค่ะคือหลายคนเนี่ยเหมือนนับ1นับแล้วนับอีกจนเลิกนับแล้วก็อยู่กับมันนะคะแต่อะไรที่ทำให้ซิลวี่มีกำลังใจที่จะกลับมานับ1นับ1ทุกครั้งแล้วก็เป้าหมายคือทำให้ได
0: ้ก็คือพอเขาอยู่ข้างๆนี่แหละใช่เพราะว่าเหมือนแบบนึงนะคะเหมือนก่อนหน้านี้หนูไม่รู้สึกว่าหนูมีคนข้างๆนะคะแล้วหนูรู้สึกเหมือนหนูอยู่คนเดียวมาตลอดก็เลยไปหาความสุขจากเพื่อนหรือจากอะไรต่างๆอย่างนั้นค่ะจนวันที่เขาอยากอยู่ข้างๆเราจริงๆแล้วเราก็เห็นค่าตรงนั้นแหละเรารู้สึกสัมผัสได้ว่าเขาอยากอยู่จริงๆแล้วเราสามารถพูดได้ทุกอย่างเขารับเราได้ทุกอย่างแล้วหนูก็เลยเห็นหน้าเขามากขึ้นในสิ่งต่างๆที่หนูอยากทำ
2: นั่นคือจุดเปลี่ยนของน้องคือน้องแค่รู้สึกว่าสิ่งที่เขาขาดมาตลอดทั้งชีวิตปรากฏว่าอ้าวตอนนี้นั่งอยู่ข้างๆเหมือนเสมือนว่าจับมือจะเดินไปข้างหน้าด้วยกันละน้องถึงได้มีความพยายามอยากจะเลิกต่อให้ยากน้องก็ยังพยายามเมื่อกี้บอกอะไรนะเอาอุปกรณ์ไปทิ้ง
0: ค่ะ
2: ซื้อใหม่
0: ใช่
2: แต่ก็ผมชอบนะประเด็นที่พูดว่าสุดท้ายแล้วแม่ก็รู้แต่แม่ก็มาจับแล้วบอกไม่เป็นไรเริ่มใหม่
0: ใช่ใช่
2: มันคือกำลังใจที่น้องต้องการมาตลอดทั้งชีวิตเลยแล้วช่วงนั้นเหมือนกันในมุมของแม่เป็นยังไงบ้างครับ
3: หลายๆครั้งที่แบบท้อหลายๆครั้งที่เราต้องเริ่มต้นใหม่เริ่มนับหนึ่งใหม่แต่ท้อแต่ว่าก็ถอยไม่ได้บางครั้งหลายๆครั้งอยากปล่อยมือไม่ไหวแล้วแต่ก็ปล่อยไม่ได้เพราะเขาเป็นลูกเขามีค่าที่สุด
0: แล้วหนูสัมผัสได้เลยว่าเขาเปลี่ยนไปจากคนเป็นคนละคนเลยคือจากคนที่เคยใจร้อนมากๆเขาใจเย็นขึ้นมากสวดมนต์อะไรอย่างเงี้ยแบบช่วงนั้นแม่จะติดสวดมนต์หนักมากแล้วก็ใจเย็นรับฟังนิ่งมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราปรับเปลี่ยนแล้วและก็มันดีต่อลูกมันก็เป็นแรงฮึดสู้เป็นกำลังใจให้กับตัวเองและเขาก็แบบว่าเราเห็นได้ว่าเขาอะพยายามและเขาอยากที่จะทำอยากจะเป็นคนดีอยากจะแก้ไขเราก็ให้กำลังใจแก้ไขอยู่ข้างๆเขาตลอด
1: ค่ะ
2: แต่เก่งมากเนาะจากที่ติดมาหลายปีสุดท้ายแล้วหนูหยุดมาได้2ปีเต็มใช่ไหมขอเสียงปรบมือหน่อยครับ
1: มีอะไรที่ยังไม่ได้บอกกันบ้างคะ
3: ก็เหตุการณ์เรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนาะมันคือความผิดพลาดในอดีตเนาะแต่เราก็เปิดใจและจับมือกันแก้ไขแล้วก็ผ่านมันมาได้แล้วแม่ก็เห็นในความพยายามและความตั้งใจของซินวี่ที่อยากจะเป็นคนดีทำดีแล้วซินวี่ก็ทำและเป็นได้อยู่นะตอนนี้แม่ก็อยากให้ซินวี่เป็นคนดีและทำดีตั้งใจทำดีต่อไปและแม่ก็จะคอยอยู่ข้างๆแล้วก็รักและภูมิใจในตัวซินวี่ก็ภูมิใจและเป็นกำลังใจให้ตั้งใจทำดีต่อไปเป็นคนดีต่อไปแล้วแม่ก็ไม่เคยแบบว่าที่จะมาหอมลูกก่อนนะแต่ครั้งนี้แม่จะหอมลูกก่อนเขินมากเลยอ่ะ
2: ไม่ต้อง
1: เขินไม่เคยเลยมาก่อนในชีวิต
3: ไม่เคยที่จะหอม
2: ลูกอันนี้อยากเห็นอันนี้อยากเห็น
3: มีแต่เขาแหละจะมาหอมแล้วแม่ก็แบบ
1: จะเข
3: ้
1: าไป
3: ใช่ใช่แล้วนี่รายการนี้แม่จะแสดงออกให้ลูก
2: ขอให้ลูกหอมโดยที่ไม่ต้องถุยหนึ่งทีได้ไหมขอเลยอันนี้ผมขอ

0: น่ารักอ่ะ
1: ซิมี่ความรู้สึกที่แม่หอมเมื่อกี้ค่ะ
2: ก็ดีค่ะไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่คือแบบเหมือนเราผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะจริงๆสิ่งที่คือเหมือนทุกวันนี้หนูไม่มีความคาดหวังอะไรละหนูไม่ตั้งไว้ว่าแม่จะต้องเป็นแบบไหนหนูตั้งไว้แค่ว่าถ้าหนูต้องการอะไรหนูจะบอกคือหนูจะเข้าหาเขาเองหนูจะในเมื่อหนูเป็นลูกหนูก็มีสิทธิ์บอกได้ว่าหนูต้องการอะไรเช่นแม่ชมหนูหน่อยสิก็ได้คือเหมือนเราโตแล้วเรารู้วิธีการจัดการกับความต้องการตัวเองแล้วก็รู้ว่าเขาเป็นคนยังไงแล้วเราก็ช่วยกันหาทางที่จะอยู่ด้วยกันให้ได้เพราะว่าเรามีกัน2คนจริงๆอะค่ะไม่มีใครแล้วจริงๆค่ะ
1: ชอบจังเลยแม่ชมหนูหน่อยสิ
3: ใช่
1: บอกเลย
4: ที่เราเปลี่ยนเขาเปลี่ยน mindset เขาทุกครั้งไงสุดท้ายแล้วมันเป็นทางออกที่ดีที่สุดแต่เมื่อกี้แม่พูดในมุมของแม่แล้วซิลวี่มีอะไรอยากจะบอกแม่บ้างไหม
2: ค่ะก็หนูไม่อยากให้แม่คิดว่าแม่ผิดพลาดอะแบบหมายถึงว่าความล้มเหลวต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันน่าจะเกิดขึ้นเพราะมันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วอย่าโทษตัวแม่เองว่าแบบแม่เป็นเหตุอะไรอย่างงี้เพราะทุกอย่างมีเหตุและผลของมันแล้วก็หนูจะทำดีในทุกๆวันเพื่อตัวหนูเองแล้วก็เพื่อให้แม่มีความสุขด้วย
1: ขอบคุณค่ะ วันนี้ดีใจจังเลยค่ะที่แบบได้เห็นคุณแม่ของน้องซินดี
2: ้ดีใจเหมือนกันค่ะ
4: พี่ว่าโมเมนต์นี้จะเป็นโมเมนต์ในใจของหนูตลอดไปเมื่อไหร่ดาวปุ๊บนึกถึงโมเมนต์วันนี้ในครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดเนี่ยแหละ
1: อยากถามพี่ดี้กับน้องกิ๊ฟนะคะว่าได้ฟังเรื่องราวมาตั้งแต่ต้นจนคลี่คลายจนภาพสุดท้ายที่เห็นนะคะเป็นยังไงบ้างคะ
5: เห็นแล้วแบบซาบซึ้งนะคะดูตั้งแต่ต้นจนจบคือแบบดีใจแทนคุณแม่ว่าน้องเป็นคนที่แบบลบเรื่องที่แบบไม่ดีออกจากใจได้เร็วแล้วก็เก็บแต่ภาพความรักสิ่งที่น้องต้องการมากๆที่สุดคือความรักซึ่งไม่น่าเชื่อเพราะว่าจริงๆแล้วปกติเนี่ยถ้าเด็กออกมาโตเองอ่ะมักจะลืมเรื่องความรักของพ่อแม่แต่ว่าน้องยังมีจิตใจที่รักแม่รักคุณพ่ออยู่อันนี้เป็นสิ่งที่แบบดีมากเลยนะคะเมื่อกี้ลูกก็บอกอย่าให้คุณแม่ไปคิดว่ามันมีอะไรผิดพลาดนะคะลูกก็ยังพร้อมที่จะเปิดใจและลูกคิดได้เองด้วยอ่ะว่าแบบมันไม่ได้แล้วว่ายามันไม่ได้ช่วยอะไรนี่ก็คือความรักค่ะที่จะช่วยได้ทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆยินดีด้วยกับครอบครัวนะคะค่ะ
4: น้องกิฟต์ล่ะครับ
6: คือสำหรับกิฟต์นะถ้าคนในวัยเดียวกันมองกันกิฟต์ชื่นชมซิลวี่มากที่เขาแบบเขากล้าที่จะขอร้องเขามีความกล้ามากๆนะคะที่จะขอร้องคนในครอบครัวว่าอยู่เป็นกำลังใจให้หน่อยหลายครอบครัวไม่กล้าพูดนะคะว่าแบบเราอ่อนแอนะเราไม่ไหวนะอะไรเงี้ยแต่ซิลวี่กล้าพูดซึ่งเป็นอะไรที่แบบตัวกิฟต์เองยังชื่นชมมากๆที่แบบกลับมาแล้วมองคนใกล้ตัวคนที่สำคัญที่สุดยังเขายังอยู่ข้างๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วโชคดีที่คุณแม่ก็ยังอยู่ข้างๆท
5: ัน
6: ก
5: ัน
6: ใช่ค่ะ
1: วันนี้รู้สึกฟีลกู๊ดมากๆค่ะพี่มิกโดยเฉพาะกับคุณแม่นะคะคือตั้งแต่ต้นมาเราจะได้เห็นเลยค่ะว่าแม่ยอมเปลี่ยนตัวเองยอมขอโทษลูกแล้วภาพสุดท้ายที่ได้เห็นคือแม่เข้าหาแม่บอกแม่ขอหอมลูกวันนี้เป็นครั้งแรกขอบคุณคุณแม่มากๆค่ะขอบคุณนะคะขอขอบคุณครอบครัวรับแชร์ด้วยค่ะพี่ดี้ชนานาและน้องกิฟต์ขอบคุณค่ะแล้วกลับมาติดตามครอบครัวเดียวกัน Feel Good ได้ใหม่วันเสาร์หน้า 1:05 น.ทางช่อง ALTV หมายเลข 4วันนี้เราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะดิฉันมีความสุขอยากรู้ว่าเธอคิดถึงกันบ้างไหมเมื่อฉัน
7: ศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนได้ริเริ่มจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานศาลปกครองกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อให้บริการประชาชนด้านศูนย์ดิจิทัลชุมชนโดยการขับเคลื่อนความร่วมมือดังกล่าวสอดรับกับนโยบายประธานศาลปกครองสูงสุดที่จะให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ศาลปกครองกำลังจะเปลี่ยนผ่านเป็นระบบศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์อย่างสมบูรณ์ในปีงบประมาณพุทธศัก

กราช2570สำนักงานศาลปกครองได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้ติดตั้งไอคอนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองที่หน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์ของศูนย์ดิจิทัลชุมชนจำนวน 2,222 แห่งทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชน

ศาลปกครองประกอบด้วย6เมนูดังนี้ 1. การฟ้องคดีปกครองออนไลน์เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่ศาลปกครองก็สามารถยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองออนไลน์ได้เพียงมีไฟล์เอกสารและสามารถติดตามสถานะผ่านระบบออนไลน์ได้ซึ่งจะมีคู่มือและวิดีโอแนะนำการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายหากมีข้อกังวลเรื่องการเขียนคำฟ้องในระบบได้จัดเตรียมแบบฟอร์มต่างๆของศาลปกครองพร้อมตัวอย่างการเขียนคำฟ้องรวมถึงระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครอง 2. ปรึกษาคดีปกครองออนไลน์หากมีความประสงค์จะปรึกษาคดีปกครองสามารถลงทะเบียนขอรับบริการปรึกษาคดีปกครองออนไลน์โดยให้มีการปรึกษาผ่านระบบวิดีโอคอลซึ่งสอดคล้องกับอุปกรณ์ที่มีอยู่ในศูนย์ดิจิทัลชุมชนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลกฎหมายกับเจ้าหน้าที่ของศาลปกครองก่อนยื่นฟ้องคดีปกครองได้แต่หากต้องยื่นฟ้องจะดำเนินการอย่างไรเจ้าหน้าที่ศาลปกครองจะให้คำปรึกษาทุกข้อสงสัยเพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องเดินทางมาที่ศาลปกครองนอกจากนี้ยังสามารถคลิกเข้าไปรับชมวิดีโอแนะนำการลงทะเบียนขอรับบริการปรึกษาคดีปกครองออนไลน์และตรวจสอบสถานะการจองคิวได้ 3. ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ All Cloud เป็นแหล่งรวบรวมสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบเรียนออนไลน์ e-learning ระบบดูถ่ายทอดสด live streaming ระบบสื่อการเรียนรู้ knowledge ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book ระบบสืบค้นข้อมูลหนังสือ library และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยจะมีคู่มือและวิดีโอแนะนำการใช้งานให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกสื่อการเรียนรู้ได้ตามต้องการ4พิพิธภัณฑ์เสมือนของศาลปกครองสามารถเข้าเยี่ยมชมศาลปกครองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้สามารถกดเดินเข้าไปดูแบบ3มิติได้และเป็นระบบเยี่ยมชมแบบอินเตอร์แอคทีฟโดยคลิกดูรายละเอียดของแต่ละชิ้นที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ได้ 5. ฐานข้อมูลการฝึกอบรมประกอบด้วยหลักสูตรและหัวข้อที่บรรยายฟรีและมีค่าใช้จ่ายโดยวิทยากรของศาลปกครองซึ่งฐานข้อมูลการฝึกอบรมจะปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 6. Q&A ถามตอบและบริการอื่นๆจะตอบทุกข้อคำถามไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสืบค้นคำพิพากษาคำสั่งคำแถลงการผ่านแอปพลิเคชันศาลปกครองหากมีแอปพลิเคชัน Messenger ของ Facebookหรือ LINE Official Account สำนักงานศาลปกครองหรือยื่นฟ้องคดีปกครองออนไลน์สามารถสอบถามได้เช่นกันรวมถึงการให้บริการอื่นๆของศาลปกครองอาทิระบบการสืบค้นบัญชีนัดศาลปกครองระบบขอเข้าศึกษาดูงานและการคัดสำเนาคำพิพากษาคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองสำหรับประชาชนที่เข้าใช้บริการศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนภายในศูนย์จะมีอุปกรณ์ที่ครบครันและทันสมัยเพื่อรองรับการใช้งานและมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คอยแนะนำและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการใช้บริการศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองซึ่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั่วประเทศได้ผ่านการให้ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการต่างๆในรูปแบบออนไลน์ของศาลปกครองเป็นที่เรียบร้อยในการขับเคลื่อนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั้ง 2,222 แห่งทั่วประเทศท่านประธานศาลปกครองสูงสุดได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและติดตามความคืบหน้าของศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งในพื้นที่ห่างไกลและประชาชนกลุ่มเปราะบางให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครองรวมทั้งเข้าถึงการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสะดวกและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองนับเป็นแหล่งเรียนรู้อีกทางเลือกหนึ่งที่เพิ่มโอกาสและเสริมสร้างความเท่าเทียมให้กับประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูล

0: ูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองของศาลปกครองได้โดยง่ายสะดวกและรวดเร็วเข้าถึงบริการศาลปกครองได้ครบจบในไอคอนเดียวศูนย์ดิจิทัลศาลปกครอง
1: รู้หรือไม่ตอนฟ้องเพิกถอนกฎรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นการฟ้องคดีที่ขอให้เพิกถอนกฎซึ่งหมายถึงพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงระเบียบหรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะเช่นระเบียบมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้นักศึกษาต้องทำวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากกฎดังกล่าวไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์กฎสามารถนำเรื่องมาฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้โดยตรงยกเว้นกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดให้ต้องอุทธรณ์กฎเสียก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้เช่นประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าแรงสูงซึ่งมีสภาพเป็นกฎจะต้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกำกับพลังงานก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: ดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการนะคะห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจคุณกันค่ะตลอดทั้งซีรีส์นี้นะคะทีน่าพาผู้ประกอบการมาทำความรู้จักกับโลกของสตาร์ทอัพกันซึ่งแน่นอนว่าหลังจากที่เราฟังกันมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยเราจะเริ่มเห็นภาพแล้วนะคะว่าบรรดาสตาร์ทอัพทั้งหลายเขาก็เริ่มมีไอเดียจากเพนพอยต์หรือว่าความเจ็บปวดของบรรดาผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เอามาต่อยอดกลายเป็นไอเดียในการนำเสนอผลิตภัณฑ์แล้วก็บริการต่างๆนะคะอย่างวันนี้เองเนี่ยทีน่าได้รับเกียรติมาร่วมพูดคุยกันกับ1เจ้าสตาร์ทอัพนะคะที่เอาไอเดียมาจากเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันของคนรุ่นใหม่อย่างเราอย่างเรื่องของการซักผ้านั่นเองนะคะหลายคนค่ะถ้ารู้สึกว่าไม่ค่อยชอบซักผ้าเลยฝนตกเก็บผ้าไม่ทันบ้างนะคะจะส่งซักก็ไม่ค่อยสะดวกกลับมาทีก็ร้านปิดไปแล้วเนี่ยนะคะเชื่อว่าคนกรุงเทพส่วนใหญ่ที่มีลักษณะเพนพอยต์แบบนี้น่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีกับ Watchbox 24นั่นเอง Watchbox 24เขาแปลงไอเดียเหล่านั้นมากลายเป็นตู้รับการซักผ้าแล้วก็เอาระบบออนไลน์เอาเทคโนโลยีมาเริ่มให้บริการกันได้อย่างไรกันบ้างนั้นลองไปติดตามรายละเอียดตรงนี้กับน้องแนนค่ะ
1: ที่เข้ามาตอบปัญหาต่างๆในสังคมภาพแวบแรกที่หลายๆคนเข้ามาในหัวเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแต่วันนี้ค่ะเราจะพามาเปิดโลกของสตาร์ทอัพที่จะทำให้ทุกคนรู้ว่าสตาร์ทอัพนั้นไม่ได้อยู่เพียงแค่ในมือถือเท่านั้นแต่สามารถลงไปได้ถึงฮาร์ดแวร์ที่เป็นตู้เหล็กแล้วก็ทำให้เป็นตู้ล็อกเกอร์อัจฉริยะจนได้รับรางวัลมาแล้วทั่วโลกด้วยไอเดียตั้งต้นที่อยากจะแก้ปัญหาเรื่องการซักอบรีดเท่านั้นเองค่ะ
2: Watchbox 24เป็นสตาร์ทอัพที่เกิดจากไอเดียของคุณนิติพลที่อยากทำผลิตภัณฑ์มาเพื่อตอบโจทย์ระบบการซักรีดในเมืองให้ง่ายขึ้นด้วยแนวคิดการแก้ไขปัญหาแบบ Service Design หรือการออกแบบบริการให้ตรงใจกับผู้บริโภคทำให้การพัฒนาของคุณบอลลงลึกไปถึงการพัฒนาและทดสอบในทุกลำดับขั้นโดยคำนึงถึงการตอบสนองการใช้งานของผู้ใช้หรือ UX ที่จะทำให้เอื้อกับผู้ใช้งานโดยมีการพัฒนาในขั้นตอนการใช้งานให้น้อยที่สุดด้วยระยะเวลาที่สั้นที่สุดจากการทดสอบและทำผลิตภัณฑ์มากว่า2ปีทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ใครหลายๆคนก็ให้การยกย่องในการออกแบบเมื่อได้ลงมือปฏิบัติจนเข้าใจปัญหาอย่างแท้จริงก็ทำให้รู้ว่าผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์อะไรบ้างและนำไปสู่การต่อยอดธุรกิจได้จับมือกับคู่ค้าที่ Watchbox 24สามารถที่จะช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างการรับส่งพัสดุไปรษณีย์เป็นต้นค่ะ
1: โดยไอเดียตั้งต้นง่ายๆที่ต้องการจะทำให้ตู้ล็อกเกอร์เป็นเหมือนตู้วิเศษเพียงใส่เสื้อที่ต้องการจะซักเอาใส่เข้าไปในตู้ซึ่งกว่าจะได้ตู้เจ๋งๆแบบนี้นะคะคุณบอลก็ได้ใช้ระยะเวลาในการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ตู้อินฟราสตรักเจอร์ที่แข็งแรงทนทานแล้วก็มีราคาที่ถูกกว่าการสั่งทำจนถึง10เท่าค่ะมีเท่านี้แล้วก็ได้เสื้อใหม่ที่หอมมาใส่แล้วค่ะ

าผู้ประกอบการทุกท่านเนี่ยมาร่วมพูดคุยกันกับพี่บอลค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในฟาวเดอร์ของ Watchbox 24จากจุดเริ่มต้นนะคะที่ได้ไอเดียมาจากเรื่องของพฤติกรรมชาวกรุงอย่างเราๆที่ไม่ค่อยชอบการซักผ้าหรือว่าส่งผ้าไปซักตามร้านสักเท่าไหร่จะแปลงมาเป็นตู้ล็อกเกอร์ในการรับผ้าแล้วก็มีระบบการติดตามเสื้อผ้าของเราที่ส่งซักด้วยระบบออนไลน์ได้อย่างไรกันบ้างนั้นนะคะเดี๋ยวตามทีน่าเข้าไปร่วมพูดคุยกับพี่บอลด้านในกันเลยค่ะ

0: จริงๆแล้วสำหรับ Watchbox 24เนี่ยนะคะต้องบอกว่าประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเรียกได้ว่าโดนใจกับบรรดาผู้บริโภคในบ้านเราที่รู้สึกว่าการซักผ้าเป็นเรื่องยากจังเลยแต่ว่าย้อนกลับไปตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่ทางพี่บอลเองเนี่ยเห็นว่ามันมีเพนพอยต์เหล่านี้อยู่มีไอเดียละเรามาเริ่มต้นพัฒนามาเป็นล็อกเกอร์เหล่านี้ยังไงอะคะขั้นตอนตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกันบ้างพี่บอล
1: ก็จริงๆเราอยากจะแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันนะครับเรื่องของการซักอบรีดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เราต้องทำอยู่ละนะครับปัญหาของธุรกิจซักอบรีดมันมี2เรื่องก็คือเรื่องของความไม่สะดวกสบายของการที่จะไปใช้บริการการเปิดปิดในเวลาที่เราอาจจะไม่สะดวกครับไปรับไปส่งไม่ได้แล้วก็เรื่องของการทำผ้าหายเรื่องของการไม่รับผิดชอบเรื่องของการไม่รู้ว่าอะไรอยู่ที่ไหนความสามารถในการแทร็กมันไม่มีWatchbox เกิดขึ้นเพราะเราอยากจะแก้2 pain point เนี่ยนะครับเรื่องของ convenience แล้วก็ transparency ให้เกิดขึ้นก็เลยเริ่มที่จะประดิษฐ์ตัวตู้ล็อกเกอร์ให้เกิดขึ้นนะคร
0: ับ ซึ่งปกติแล้วมันจะแตกต่างจากสตาร์ทอัพอื่นๆที่เขาเน้นเป็นในด้านของซอฟต์แวร์เป็นหลักทำมาเป็นแอปพลิเคชันอะไรก็ว่าไปแต่ว่า Watchbox 24เนี่ยมันมาเป็นตู้เลยแล้วขั้นตอนในการที่คืออย่างสมมติเวลาถ้าเป็นแอปพลิเคชันมันก็มีการทดลองก็สอบกับยูเซอร์อะไรก็ว่าไปได้ใช่ไหมคะแต่ว่ามาเป็นล็อกเกอร์แบบนี้พี่ค่อยๆสร้าง MVP ขึ้นมายังไง
1: ตอนที่เราเริ่มที่โอเคเรามีคอนเซ็ปต์เรามีไอเดียว่าเราจะทำตู้ล็อกเกอร์เนี่ยเราก็ซอร์ซิ่งนะครับดูว่า best practice ในโลกเนี่ยมันเป็นยังไงเราไปที่ญี่ปุ่นก็มีตู้ล็อกเกอร์เต็มทุกสถานีไปหมดแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ใช้กับการซักอบรีดแล้วราคาต่อเซตเนี่ยมันก็ค่อนข้างสูงทำให้เราก็ยังใช้ไม่ได้ใช่ไหมครับก็ต้องไปหาที่เมืองจีนเมืองจีนก็มีตู้ล็อกเกอร์ราคาก็ไม่แต่ว่ามันอาจจะอย่างที่บอกมันไม่ได้ถูกสร้างมาสำหรับการซักอบรีดก็คือตู้ที่ตั้งที่ญี่ปุ่นส่วนใหญ่ก็ผลิตในจีนแล้วก็ส่งไปที่นั่นนะครับดังนั้นมันก็เลยกลายว่าเราอาจจะต้องไปสร้างโปรโตไทป์ของเราเองนะครับงั้นการสร้างโปรโตไทป์ของธุรกิจฮาร์ดแวร์เนี่ยมันก็จะมีแน่นอนโดยธรรมชาติเมื่อเทียบกับแอปเนี่ยมันก็อาจจะต้องมีองค์ประกอบเยอะหน่อยในเรื่องของการซอร์ซิ่งต้นทุนนะครับแมทเทียลต่างๆที่เราใช้นะครับแล้วก็เรื่องของโลจิสติกต่างๆที่เกี่ยวข้องเพราะว่ามันเป็นของมันต้องขนนะครับดังนั้นธุรกิจ

0: ฮาร์ดแวร์จึงเป็นธุรกิจที่อาจจะมี higher barrier to entry ที่สูงกว่าธุรกิจซอฟต์แวร
1: ์
0: งั้นเราจะสังเกตว่าธุรกิจฮาร์ดแวร์ในบ้านเราที่เป็นสตาร์ทอัพเนี่ยจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับแต่ถามว่าเราทำไมถึงเลือกเพราะเราคิดว่าการซักรีมันเป็นธุรกิจที่มีฟิสิกอลมันมีกายภาพมันไม่สามารถเอาผ้าใส่มือถือได้มันต้องไปส่งสักที่มันก็ต้องมีการเอาผ้าไปซักนะครับงั้นด้วยลักษณะทางกายภาพมันหลีกเลี่ยงไม่ได้วอชบ็อกซ์เนี่ยเราเอาโจทย์ของผู้บริโภคเป็นที่ตั้งแล้วสร้างโซลูชันที่เหมาะสมเข้าไปครอบอีกที
1: ก็เลยกลายมาว่ามันต้องมีล็อกเกอร
0: ์
1: พอที่บอกว่ามันเป็นฮาร์ดแวร์ปุ๊บเนี่ยแน่นอนว่าผ่านกระบวนการซอร์สซิ่งอะไรหลายๆอย่างมาแล้วเนี่ยนะคะหลายครั้งเวลาที่คนทำธุรกิจอ่ะเราก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะแล้วมันเวิร์กหรือไม่เวิร์กระหว่างนั้นที่มีการเทสยังไงบ้างคะ
0: ครับก็อย่างเราตั้งตู้2ตู้แรกเนี่ยนะครับจริงๆต้องบอกว่าก่อนที่เราจะตั้งตู้เราต้องมีรีเสิร์ชก่
1: อ
0: นเราก็รีเสิร์ชว่าเอ้ยคนไอ้เพนพอยที่เรารู้สึกมันถูกวาลิเดตด้วยคนในกลุ่มที่เราต้องการใช้เขาเป็นลูกค้าหรือไม่คือคนที่เชื่อคัสเตอร์เขารู้สึกเพนพอยนั้นหรือเปล่าคนอยู่คอนโดนะมีปัญหาเรื่องการซักผ้าไหม
1: ค
0: นที่อยู่ในเมืองมีเวลามีปัญหาเรื่องการไปเอาผ้าไม่ได้เพราะร้านมันปิดไห
1: ม
0: การทำรีเสิร์ชทั้ง qualitative และ quantitative user survey เนี่ยเป็นสิ่งที่เราทำ
1: อันนี้คือไปพูดคุย
0: ไปพูดคุยถ้าเป็น qualitative เนี่ยเราก็พูดคุยทั้งในส่วนของ end user เองทั้งในส่วนของโรงงานเองทั้งในส่วนของ industry เองเพราะเราอยากจะเข้าใจว่า industry นี้ทำไ
1: ม
0: มันถึง scale ไม่ได
1: ้
0: มันติดตรงไหนร้านซักรีดก็กำลังละมังอันนึงเครื่องซักผ้าหนึ่งก็น่าจะทำธุรกิจกันได้และมันทุกคนก็ซักผ้ากันหมดทำไมมันมีแต่เจ้าเล็กเจ้าน้อยเต็มไปหมดงั้นโครงสร้างอุตสาหกรรมที่มันมีผู้เล่นรายเล็กรายน้อยที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า fragmentation เนี่ยสูงเนี่ยนะอะไรเป็นจุดอุปสรรคที่ทำให้เขาไม่เกิดไซส์ที่ใหญ่ขึ้นคนบางคนอยู่ในธุรกิจ 20-30 ปีจะสังเกตว่าจำนวนร้านค้าก็จะมีไม่เกิน 20-30 ร้านไม่มีใครมีเป็นร้อยไม่มีใครเป็น national brand หรือไม่มีใครที่สามารถจะเซิร์ฟคนทั้งกรุงเทพได
1: ้
0: ทำไมพิซซ่ามามีกินกันทั้งประเทศไทยทำไมร้านซักรีดไม่มีแบรนด์ที่มันใหญ่โตสักแบรนด์หนึ่งคำตอบก็คือมันไม่มีเทคโนโลยีมันไม่มีวิธีการบริหารต้นทุนที่ดีครับงั้นด้วยรีเสิร์ชที่เราพบเนี่ยนะครับก็เลยเราก็เลยผู้ล็อกเกอร์ใช้พื้นที่น้อยไม่ต้องใช้คน
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็เปิด24ชั่วโมง
1: ใช้เทคโนโลยีเป็นตัวเชื่อม
0: ถูกต้อง
1: แต่อย่างที่บอกไงว่าอย่างช่วงแรกๆเนี่ยเชื่อว่าสำหรับคนในกรุงเทพที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของพี่บอลเองเนี่ยนะคะอาจจะยังนึกไม่ออกเพราะเราไม่เคยมีแบบนี้มาก่อนถูกต้องไหมคะมันเป็น experience ใหม่ของบรรดาผู้ใช้เหมือนกันไปอธิบายเขายังไงว่าเอ้ยเรากำลังจะมีล็อกเกอร์นะเดี๋ยวคุณจะส่งซักผ้าคนมาที่นี่นะ คือมันคงต้องอธิบายกันเยอะพอสมควรในช่วงเฟสแรกใช่ไหมคะ
0: ถูกครับก็ดังนั้นเราไล่ปัญหามาจากเรื่องของการที่เราเจอมีไฮโปทีซิสละนะครับมีสมมติฐานไป validate ไปทำ resurvey ไปทำอะไรละทำ prototype มา sourcing เสร็จละเอาตู้ไปตั้งคำถามที่เกิดขึ้นอันแรกคือตู้อะไรวะ
1: ถูกตอนแรกนี่จริงเพราะว่าอันนี้หนูน่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายของพี่อยู่หนูยังนี่คืออะไร
0: คืออะไรนั้นการที่เรา acquire user เนี่ยภาษา startup เขาเรียก user acquisition เนี่ยถ้าเป็นแอปพี่ก็โฆษณาไปดิ Facebook Ad ไปดิ Google Analytics ไปดินะครับ Universal App Campaign อะไรก็ว่าไปแต่พอมันเป็นตู้อย่างเงี้ยแล้วมันเดินผ่านทุกวันการใช้ออฟไลน์หรือ traditional marketing เนี่ยซึ่งก็สำคัญก็ต้องนำกลับมาใช้เราพบว่า channel ที่เรามีโดยเฉพาะตัวตู้ล็อกเกอร์วิธีการ acquire user ที่ดีที่สุดคือการส่งน้องๆพิตตี
1: ้
0: ไปอธิบายไปสอน
1: ต้องพิตตี้ด้วยนะเดี๋ยวไม่อยากคุยนาน
0: ธรรมชาติ
1: ธรรมชาติ
0: กดอย่างนี้นะส่งอย่างนี้น
1: ะ
0: ช่วยได้เยอะมากเพราะเขาก็มีความรู้สึกเฮ้ยไอ้ตู้นี่มันมีฮิวแมนทัช
1: มันก็ไม่ได้ใช้ยากอย่างนั้นนะคะแต่ว่าระหว่างการใช้งานแน่นอนว่าเนื่องจากมันเป็นสิ่งใหม่เพิ่งเกิดขึ้นมันต้องมีการเรียนรู้การปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เข้ากับพฤติกรรมผู้บริโภคจริง
0: ๆ
1: ระหว่างทางตรงนั้นเนี่ยWatchBox 24มีการ adjust ตัวเองยังไงบ้าง
0: แน่นอนครับเราพูดถึงพอเราถึง consumer การเปลี่ยนแปลงของตัวเราต่อ consumer เรามักจะพูดถึง 2-3 คำขึ้นมา UX UI user experience user interface ที่เหมาะส
1: ม
0: นะครับบอกเลยตัว locker เวอร์ชันแรกของเราเนี่ยเป็นจอสีน้ำเงิน คือแหม dot matrix กันมาเลยนะครับก็เป็นแบบจอแบบค่อนข้างแบบเนิร์ดๆหน่อยไม่มีสี

0: ไม่เฟรนลี่สติ๊กเกอร์ก็มีแต่ภาษาอังกฤษอันนี้คือเปลี่ยนแล้วนะก็จะมีเห็นภาษาไทยเขียนชัดเจนขึ้นซักอบรีอะไรพวกนี้ตอนแรกไม่ใช่อย่างนั้นก็ปรับจากภาษาอังกฤษอย่างเดียวก็มีภาษาไทยเกิดขึ้นก็เขียนเลยซักอบรีเนี่ยเข้าใจไหมซักอบรีตู้เนี่ย
1: ชัดขนาดน
0: ั้
1: นแล้ว
0: ชัดมากนะครับงั้นก็เรียนรู้จากเขาเทคฟีดแบ็กจากเขาก็ปรับให้สีสันมันดูน่าใช้ให้มันตรงๆมากขึ้นไม่ต้องไปอะไรแบบโอ้โหฝรั่งมากอะไรเงี้ยนะเอาแบบเข้าถึงนะครับหน้าจอถ้าสังเกตรุ่นอย่างใหม่ๆเนี่ยก็จะเป็นหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นนะครับ response มันก็จะดีขึ้นการกดง่ายขึ้นฮาร์ดแวร์ก็ปรับปรุงให้ดีขึ้นตามฟีดแบคที่เราได้รับ
1: แต่เนื่องจากมันเป็นฮาร์ดแวร์ไงเพราะฉะนั้นการปรับปรุงแต่ละครั้งมันต้องใช้ต้นมันต้องใช้เงินทุนที่มากขึ้นด้วย
0: ถูกต้อง
1: เราบริหารจัดการตรงนี้ยังไงอะคะ
0: ครับก็เราต้องบอกอย่างนี้ครับโดยตัวตู้น่ะจริงๆอะมันไม่ได้ต้องการบำรุงรักษาเยอะการที่เราปรับปรุงส่วนใหญ่เนี่ยเราปรับปรุงกับเรื่องของการโปรแกรมมิ่ง
1: ค่ะ
0: โฟลว์ของการใช้งานถ้าจะมีฮาร์ดแวร์ปรับปรุงบ้างก็แค่จอถ้าใครสังเกตในตู้เวอร์ชันใหม่ๆเนี่ยคือปัจจุบันวอชวอกเรามีประมาณ52สาขาละ
1: ค่ะ
0: ตู้เวอร์ชัน40กว่าเราเริ่มที่อัปเกรดซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์ให้มันดีขึ้นนะครับวิธีการบริหารต้นทุนก็คือเราเนี่ยจริงๆต้องบอกตั้งแต่ตู้แรกๆเราใช้วิธีการแฟรนไชส์ตู
1: ้
0: การแฟรนไชส์หมายถึงว่าก็มีคนทั่วไปเนี่ยนะครับมาซื้อตู้เราในราคา 120,000 บาทนะครับแล้วเขาก็ไปตั้งตามคอนโดตามสถานที่ต่าง
1: ๆ
0: ซึ่งเราก็จะมีทีมไปสำรวจโอเคเฮ้ยโง่เฮ้งมันได้นะแบบเซอร์เวย์
1: ผงจุ้ยดี
0: ผงจุ้ยดีอะไรเขาเรียกผงจุ้ยใช่ไหม
1: ผงจุ้ย
0: อะไรอย่างเงี้ยไอ้ใครเฉลี่ยมันได้อย่างน้อย200ห้องแนวรถไฟฟ้าเอ้ยคนมันดูมีตังคนเมืองก็ไปตั้งแล้วเขาก็จะได้ส่วนแบ่ง 30% จากผ้าซักแห้ง 15% จากซักอบรีดและ 15% จากบริการอื่นของเราเนี่ยซึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามีอะไรทุกเดือนนะครับงั้นก็จะมีคนที่เหมือนกับช่วยเราขยายธุรกิจในขณะเดียวกันเรื่องของผู้ใช้บริการเนี่ยเราก็มีเรื่องของแพ็กเกจต่างๆการมีแพ็กเกจซักผ้าก็หมายถึงว่าเขาจ่ายเงินเราก่
1: อ
0: นเราก็สามารถบริหารแคชโฟลว์ได้ดีขึ้นนะครับ
1: ก็เลยเลือกใช้วิธีในการที่จะเข้าหากลุ่มทั้งกลุ่มที่สนใจอยากเป็นเจ้าของตู้เลยโดยตรงกับเข้าหากลุ่มผู้บริโภคโดยการเข้าไปดูซิว่าเขาต้องการอะไรกันบ้างนะเชื่อว่าแนวคิดเหล่านี้รวมไปถึงการพัฒนาสินค้าต้นแบบของเราหรือว่าบริการของเราให้มันสอดรับกันอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันเลยเป็นที่มาของการแตกลายเพิ่มเติมอย่างไอตัวนี
0: ้
1: คือ Curry Express Move Box ใช่ไหมคะ
0: อ
1: ันนี้มาเป็นตัวที่2
0: อันนี้เป็นตัวที่2
1: มันเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยทำไมถึงเกิดเป็นไอเดียตัวนี้ขึ้นมาคะพี
0: ่คือพอเราเริ่มทำธุรกิจซักอบรีดไปเราเริ่มมีไอเดียเราเริ่มมี relationship กับลูกค้าเนี่ยนะครับเราเริ่มมี frequency เนี่ยคนก็ถามว่าเอ๊ะตู้เนี่ยมันควรจะใช้อย่างอื่นได้อีกหรือเปล่าถ้ามันส่งผ้าได
1: ้
0: ทำไมมันส่งพัสดุไม่ได
1: ้
0: มันส่งของไม่ได้แล้วอุตสาหกรรมซักรีดมันมีลักษณะเหมือนกันกับอุตสาหกรรมการส่งพัสดุเนี่ยก
1: ็
0: คือมันเปิดปิดในเวลาที่ฉันไม่สะดวกอ่ะทำไมฉันอยากจะส่ง
1: จะไปไปรษณีย์หรืออะไรอย่าง
0: น
1: ี้
0: ฉันอยากไปไปรษณีย์ตอน4ทุ่มมีอะไรบ้างทำไมมันทำไม่ได
1: ้
0: ทำไมไปเซเว่นเขาเปิด24ชั่วโมงไม่มีไงใช่ไหมนี่ก็เลยสร้างตัวตู้ให้มันสามารถส่งพัสดุได
1: ้
0: ผมกลับไปเรื่องเดิมผมต้องการแก้ปัญหา2เรื่องคือ convenience และ transparency งั้นทุกอย่างที่ผมทำเนี่ยกลับไป2คำเนี้ย
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็24ชั่วโมง
1: อ
0: ันนี้ก็ track ได้ก็ไม่ต้องไปเข้าแถวอะไรใช่ไหมแล้วเขาก็ไม่โยนของคุณอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็มีพาร์ทเนอร์อันนี้เราก็เลือกที่จะไปพาร์ทเนอร์เลยกับ Curry Express
0: ถูกต้อง
1: อันนี้คือจริงๆแล้วต้องบอกว่าธุรกิจนี้ไม่ได้มาตั้งแต่ day 1
0: ไม่
1: มันเป็นการต่อยอดที่เราเห็นโอกาสแล้วก็เป็นการรับฟีดแบคมาจากคนใช้จริง
0: ๆถูกครับ
1: นะคะอันนี้เป็นอันที่2ก็ว่าน่าสนใจแล้วนะคะอันต่อมาคือตัวนี้Shop Box
0: ครับ
1: อันนี้คือยังไงมาได้ยังไงคะพี
0: ่ก็เป็นการต่อยอดนะครับเพราะว่าถ้าเรามีการส่งพัสดุขึ้นด้วยเทรนด์ของ e-commerce ที่มันมาทุกวันนี้นะครับก็เราก็เลยปล่อย Shop Box ขึ้นมา Shop Box ก็เป็นบริการซื้อของออนไลน
1: ์ค่ะ
0: จากเจ้าไหนก็ตามที่เราซื้อเขาเนี่ยนะครับแล้วก็สามารถจำหน่ายได้ที่ตู้ล็อกเกอร
1: ์
0: ปัจจุบันเนี่ยเรามีแคมเปญร่วมกับทาง Tesco Lotus ในการที่คุณสามารถซื้อของผ่านแอปพลิเคชันของเราเนี่ยนะครับแล้วก็จะเห็นสินค้าของ Tesco Lotus เลยเลือกซื้อปุ๊บก็เขาจะส่งที่ตู
1: ้
0: ส่ง SMS บอกเราแล้วเราก็มารับกี่โมงก็ได้
1: อย่างไอ้ตัวเนี้ยจริงๆเราต้องบอกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคโดยเรา เป็นการนำเสนอถูกไหมคะบอกว่าเอ้ยลองมาใช้อันนี้เถอะซึ่งจริงๆแล้วสำหรับคนไทยเอง

0: ็ต้องยอมรับเหมือนกันว่าการเปลี่ยนวิธีการซื้อของซูเปอร์จากในห้างมาเป็นซื้อออนไลน์แล้วมาส่งแบบนี้มันแอบยากอยู่เหมือนกันพี่สื่อสารออกไปยังไงบ้าง
1: เราก็เหมือนเดิมนะครับมันก็เหมือนกับซักอบรีดก็คือผมคิดว่ามันก็จะมีลูกค้าคือนิดมันมีอยู่ละ
0: ค่ะ
1: วิธีการสื่อนะครับวิธีการที่จะดึงเขาเข้ามาเนี่ยทำยังไงมากกว่าผมพูดถึงเรื่องของการที่มี human interaction มี pity มีส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเราต้องการทำให้มัน3คำนะครับที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือเรื่องของการทำให้ better faster และ cheaper นะครับแต่สังเกตไม่ว่าจะเป็นซักอบรีดเนี่ยเราก็พยายามทำให้มัน better นะครับในเรื่องของ user experience ต่างๆfaster อย่างทุกอย่างที่เราทำก็เป็น24ชั่วโมงหมดซักผมรีบพรุ่งนี้ได
0: ้
1: ส่งพัสดุก็พรุ่งนี้ถึงนะครับส่งซื้อของออนไลน์พรุ่งนี้ก็มางั้นทุกอย่างก็จะเป็น next day ทั้งหมดนะครับแล้วก็อย่างที่บอกคือเราก็ไม่ได้คิดค่าขนส่งด้วยอย่างถ้าเราซื้อของออนไลน์เขาอาจจะต้องขอให้เราซื้ออย่างน้อย500 1,000 นึง
0: อ
1: ันนี้ก็มีขั้นต่ำไม่มีค่าจัดส่งส่งพัสดุก็ไม่มีขั้นต่ำนะครับก็จ่ายเฉพาะค่าส่งพัสดุปกติผมก็ไม่ได้ชาร์จเพิ่มอะไรหรือซักอบรีดผมก็ไม่ได้คิดค่าบริการใช้ตู้ล็อกเกอร
0: ์
1: นั้นผมต้องการทำให้ experience มันไม่มี friction ที่สปานอัชเรียกว่า frictionless experience เนี่ยก็คือดูแล้วมันแบบเฮ้ยมันไม่เยอะอ่ะคือมันน่าใช้อ่ะนะครับ
0: เพราะฉะนั้นนี่คือเฟสแรกที่ในมองคนที่ทำธุรกิจเองอาจจะต้องยอมให้ user สร้าง experience กับสินค้าและบริการของเราด้วยตัวเองก่อนเพราะฉะนั้นด้วยเรื่องของกำไรหรือเม็ดเงินที่เข้ามามันอาจจะต้องเอามาเวทบริหารจัดการกันตรงนี้ด้วยนะคะแต่ทีนี้หลังจากที่เราได้ยินได้ฟังตรงนี้มาแล้วเนี่ยไอเดียต่างๆมันต่อยอดกันขึ้นมาได้มันเกิดขึ้นได้นะคะแต่ว่ามันต้องเรียนรู้ด้วยว่าเราจะฟังจากลูกค้าในมุมไหนอย่างไรกันบ้างหลังจากนี้ล่ะคะมองว่า Watchbox 24ตอนนี้กลายเป็น Box 24แล้วใช่มั้ยคะเพราะว่าเรามี3บริการที่อยู่ under locker เหล่านี้เนี่ยนะคะหลังจากนี้เรามีการพัฒนาไอเดียต่อยอดยังไงอีกบ้างคะ
1: ครับก็จะมี2บริการนะครับที่จะเกิดขึ้นก็คือ Dropbox 24และ Paybox 24นะครับDropbox 24ก็จะเป็นการรับฝากพัสดุนะครับคือตู้นี้เราก็จะเห็นไปตามที่ต่างๆอย่างเช่นออฟฟิศห้างสรรพสินค้าต่างๆหรือแม้แต่รถไฟฟ้าระบบขนส่งมวลชนนะครับก็จะเหมือนญี่ปุ่นที่เขามีตู้เนี่ยสำหรับให้บริการฝากของได้เราเรียกมันว่า Dropbox 24นะครับและสุดท้ายคือ Paybox 24 Paybox ก็คือบริการ Bill Payment จ่ายบิลต่างๆเพราะว่าลูกค้าที่ใช้บริการเราเนี่ยนะครับเขาอาจจะมาส่งผ้าอยู่แล้วถ้าเขามาจ่ายค่าน้ำค่าไฟที่ตู้ได
0: ้
1: ก็เรียกว่าสะดวกสำหรับเขา
0: อ๋อเพราะว่ามันก็มีตัวสแกนบาร์โค้ดอยู่แล้ว
1: ถูกต้อง
0: ครับอย่างใกล้เคียงกัน
1: ถูกต้องครับ
0: ก็จะเกิดการทำทรานแซคชั่นที่ครบวงจรมากขึ้น
1: ถูกต้องครับ
0: สำหรับชีวิตคนในเมืองนะคะที่อยากได้ความสะดวกสบาย24ชั่วโมงแต่ว่าตรวจสอบได้ว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคำถามสุดท้ายอยากให้พี่บอลเนี่ยช่วยแชร์นิดนึงว่าจริงๆแล้วอีน่าเชื่อว่าไอเดียเหล่านี้หลายๆคนเริ่มที่จะเห็นโอกาสมากขึ้นจากวิถีชีวิตของคนรอบๆตัวเราหรือแม้กระทั่งตัวเราเองที่มันเปลี่ยนไปนะคะแต่ว่าการที่เราจะเอาไอเดียที่มันฟุ้งๆอยู่ตรงนี้มาตบๆๆๆให้มันเกิดมาเป็นผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการที่มันเป็นโอกาสทำเงินได้จริงๆเนี่ยมันต้องมีอะไรกันบ้างบอย
1: ผมว่ามันต้องลงมือทำคือผมว่าไอเดียเนี่ยมีหลายๆท่านพูดในวงการสตาร์ทอัพว่าidea is cheap execution is key นะครับก็คือไอเดียเนี่ยมันหาที่ไหนก็ได้ครับ Google ไปก็เต็มไปหมดแล้วครับแต่คนที่ลงมือทำนะฮะที่จะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จนะครับงั้นยิ่งลงมือทำเร็วนะครับแล้วก็มี passion กับสิ่งที่เราทำก็จะเป็นวิธีการดีที่สุดในการที่จะ validate ไอเดียของเราเพราะมันใช่ไห
0: ม
1: ถ้าเราผิดพลาดเราก็จะได้รู้ว่าเออเฮ้ยมันไม่ work เพราะอะไรแต่ถ้าเราไม่ได้ลงมือเลยมันก็ไม่ถึงไหนหรอกครับ
0: เพราะฉะนั้นเริ่มต้นลงมือนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพที่เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ก็ตามแต่ว่ากระบวนการทั้งการสร้างให้มันเกิดขึ้นแล้วก็วัดผล measurement ให้มันเกิดขึ้นอันนี้มันก็ยังเหมือนปกติที่เราจะต้องทำอยู่เรื่อยๆถูกไหมคะแล้วเราก็มาเรียนรู้ในการพัฒนาให้เป็นบริการที่ดีที่สุดสำหรับกลุ่มลูกค้าของเราต่อไปด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้น่าจะได้เห็นไอเดียดีๆนะคะจากพี่บอลที่มาแชร์ให้ฟังกันว่า Box 24ณปัจจุบันเนี่ยเกิดขึ้นมาได้อย่างไรขอบคุณพี่บอลมากๆนะคะ
1: ขอบคุณครับ

0: ามกันต่อนะคะกับห้องเรียนผู้ประกอบการเปิดโลกสตาร์ทอัพในวันนี้หลังจากที่เราได้คุยกับพี่บอลนิติพลไทยานุรักษ์ Founder ของ Watchbox 24กันไปแล้วนะคะถึงวิธีในการแปลงไอเดียที่มีให้ออกมาเป็นตู้ล็อกเกอร์ในการรับผ้าแล้วก็ไปส่งซักนะคะรวมไปถึงวิธีสร้างธุรกิจโลจิสติกแบบออนไลน์แบบนี้นะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยล่าสุดเอง Watchbox ก็ได้มีการปรับตัวเองนะคะโดยใช้ตู้ล็อกเกอร์ต่างๆที่มีอยู่แล้วเนี่ยแหละค่ะมาต่อยอดเป็นบริการนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับของช้อปปิ้งออนไลน์หรือว่าส่งพัสดุต่างๆด้วยนะคะไอเดียต่างๆเหล่านี้ที่เกิดขึ้นจนกระทั่งสามารถแปลงมาเป็นบริการให้กับพวกเราได้ใช้กันแบบนี้เนี่ยจะมีขั้นตอนกระบวนการกันอย่างไรบ้างทีน่าว่าเราไปดูสรุปใจความสำคัญของคลาสนี้กันเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะบทเรียนที่สำคัญที่เราได้เรียนรู้จาก Box 24คำแรกเลยค่ะ Product Prototype หรือต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่แปลงมาจากแนวความคิดให้ออกมาเป็นสิ่งที่จับต้องได้และสามารถนำเสนอแนวคิดของผลิตภัณฑ์ให้เข้าใจได้ง่ายเพื่อ นำไปทดสอบตลาดอย่างเช่นตู้ล็อกเกอร์ของ Box 24เนี่ยแหละค่ะUI หรือ User Interface คือส่วนที่ประสานกับผู้ใช้เช่นไอคอนสัญลักษณ์ต่างๆเพื่อให้ผู้ใช้งานนั้นสามารถใช้ได้สะดวกคล่องตัวอย่างตัวอย่างของ Box 24ที่ออกแบบหน้าจอตู้ล็อกเกอร์ให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นจากเดิมเนี่ยเป็นจอสีฟ้าแล้วก็มาปรับเป็นจอสีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็กดได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะUX หรือ User Experience คือประสบการณ์และความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อสินค้าและบริการซึ่งต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่สตาร์ทอัพต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆเพราะความรู้สึกของ User นั้นจะเป็นตัวตัดสินใจค่ะว่าสินค้าและบริการของเรามีคุณค่าพอที่ User จะเลือกใช้งานต่อหรือไม่และเพื่ออธิบายเรื่องของ UX ให้ทุกท่านได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะจะขอสรุปขั้นตอนการทำ UX แบบสั้นๆดังนี้ค่ะขั้นแรกนะคะ UX นั้นเริ่มจากการออกแบบสินค้าหรือบริการโดยเป็นการออกแบบที่คำนึงถึงความรู้สึกของผู้ใช้งานคือ Design Experience ไม่ใช่ Design ตัว Product ค่ะขั้นตอนต่อมานะคะก็ต้องทำการทดลองสิ่งที่ออกแบบเนี่ยซ้ำไปซ้ำมาเพื่อหาว่าแบบไหนจะเป็นสิ่งที่เหมาะสมสำหรับ User ของเรามากที่สุดขั้นตอนที่3นะคะเราต้องศึกษา user ซึ่งวิธีที่ดีที่สุดก็คือการสัมภาษณ์แบบ1ต่อ1ให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งค่ะว่าคนเข้าใจแล้วก็รู้สึกกับสิ่งที่เราออกแบบมาอย่างไรขั้นตอนที่4นะคะนำของที่ได้ออกแบบไปทดสอบกับกลุ่ม persona หรือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายค่ะซึ่งเป็นวิธีเดียวนะคะที่จะทำให้เรารู้ว่า user นั้นสามารถรู้เข้าใจแล้วก็ใช้งานได้อย่างที่ไม่ต้องมีคนมาบอกให้ทำได้หรือไม่หาก user สามารถใช้งานมันได้และชอบ product ของเรานั้นมันหมายความว่างานออกแบบเนี่ยมาถูกทางแล้วและข้อสุดท้ายนะคะเราต้องจำไว้ให้แม่นเลยค่ะว่า UX หรือ User Experience ไม่ใช่ UI หรือ User Interface นั่นเองยังมีสตาร์ทอัพหลายคนนะคะมักจะเข้าใจว่าการออกแบบ UX ก็คือหน้าจอหรือสกรีนแต่ในความเป็นจริงแล้วการออกแบบ User Experience เกี่ยวข้องกับหน้าจอน้อยมากๆสิ่งที่สำคัญก็คือปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้งานกับขั้นตอนหรือระบบต่างหากที่แสดงความเป็น User Experience มากกว่าสรุปง่ายๆนะคะว่า UX ต้องออกแบบมาแล้วสามารถตอบโจทย์ได้ใน3เรื่องดังนี้ 1. ความสามารถว่า product หรือการบริการของเราทำอะไรได้บ้าง 2. การทำงานต้องใช้ดีและใช้ง่าย 3. ความพึงพอใจ User นั้นต้องใช้แล้วรู้สึกพึงพอใจและอยากจะกลับมาใช้ซ้ำอีก
1: เห็นไหมคะว่าการแปลงไอเดียมาสู่การนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการเนี่ยนะคะไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่หลายๆคนเคยคิดกันไว้ค่ะแต่อย่างไรก็ดีนะคะไอเดียที่จะแปลงนำมาสู่เป็นบริการที่ถูกใจกับกลุ่มลูกค้าแล้วเนี่ยจะต้องมีการปรับปรุงแล้วก็พัฒนาอย่างต่อเนื่องนั่นเองระหว่างนี้นะคะถ้าใครอยากจะไปหาไอเดียเพิ่มเติมในการเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณแล้วก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดกันได้นะคะที่เว็บไซต์ set.or.th ค่ะเข้าไปนะคะแล้วก็เซิร์ชหามุมผู้ประกอบการในนั้นก็จะมีกิจกรรมดีๆแล้วก็บทความรวมไปถึงเนื้อหาดีๆนะคะที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งใจที่จะทำให้ผู้ประกอบการทุกท่านได้เปิดโลกในการสร้างโอกาสทางธุรกิจเพิ่มเติมกันด้วยค่ะแต่สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะทีน่าและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

0: ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ก็จริงๆช่วงเวลาการแข่งขันนะคะก็ถือว่าแบบซ้อมหนักมากเพราะว่าหลายๆคนก็คิดว่าทําไม่ได้เพราะตัดสินเราจากภายนอกเฮ้ยเราเบาบางเราแบบไม่ได้หรอกอดทนไม่ได้หรอกซึ่งมันก็ทําให้ไปอยากทําให้ดูว่าไปทําได้ก็คือคุณพ่อกับคุณแม่จะไม่ค่อยเหมือนกันคุณพ่อก็จะทํางานดูเหมือนไม่ได้ทํางานแต่จริงๆคือทํางานก็คือชิลเอนเตอร์เทนลูกค้า
1: คุณพ่อสายเอนเตอร์เทนใช่มั้ยครับไว้เราไปเอนเตอร์เทนด้วยกันนะครับคุณพ่อซึ่งมีสิ่งนึงที่ได้ยินว่าคุณได้วิชาจากคุณแม่มา
0: ค่ะ
1: นั่นคือเป็นวิชาศาสตร์ลึกลับในการที่อ่านหน้าตาคนรู้เลยว่าเขาเป็นคนแบบไหนเด็กๆผมเป็นแบบไหนครับ
0: เด็กๆก็โอ๊ยมีกาพูด
1: เจ้าชู้มั้ยครับ
0: อันนี้ไม่เจ้าชู้ค่ะ
1: ไม่เจ้าชู้ผมล่ะ
0: เจ้าชู้กว่าค่ะ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่พื้นที่เบื้องหลังความสำเร็จของบุคคลที่ประสบความสำเร็จแล้วครับว่ากว่าเขาจะเดินทางมาถึงวันนี้เขาเติบโตมาอย่างไรนะครับกับรายการที่ชื่อว่ากว่าจะโตครับเชิญของเราในสัปดาห์นี้นะครับต้องบอกว่าเป็นแขกรับเชิญที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยในด้านของการประกอบอาหารหรือว่าทำอาหารนั่นเองพูดง่ายๆว่าเป็นเชฟแหละครับที่เพิ่งผ่านการแข่งขันแล้วก็ชนะเลิศในเวทีการประกวดแข่งขันทำอาหารระดับประเทศนะครับกับ Master Chef All Star คนแรกแหละครับจะเป็นใครไปไม่ได้ขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณเจสสิก้าหวังครับสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: เป็นยังไงบ้างครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: กับตำแหน่งของการเป็น Master Chef

0: F All Star คนแรก
1: ใช่ค่ะ
0: เล่าบรรยากาศของการแข่งขันให้ฟังหน่อยสิครับว่าเราเห็นแต่ในทีวีแต่ว่าเวลาเขาแข่งกันจริงๆแล้วมันดุเดือดขนาดไหนครับ
1: โหคือในทีวีน่าจะถือว่าเป็นแค่ 10% ของความจริงในการแข่งขันค่ะเพราะว่าดุเดือดมากแล้วก็เข้มข้นมากค่ะแล้วแต่ว่าคือถูกตัดต่อแบบกระชับมากๆก็เลยเห็นแค่นิดหน่อยค่ะ
0: แต่ที่เขาตัดต่อมาผมเห็นคุณเป่าเป้ร้องไห้บ่อยมากเลยนะครับ
1: ไม่บ่อยนะคะแค่ดูเครียดบ่อยมากค่ะใ
0: ช่มันกดดันใช่ไหมครับ
1: กดดันมากค่ะด้วยการที่ว่าทุกคนเป็นคนเก่งมากๆหมดเลยมีความสามารถมากแล้วก็กรรมการดุมากก็จะมีความกดดันมากค
0: ่
1: ะ
0: แต่ในที่สุดก็ผ่านมาได้แล้วก็เป็นเชฟที่หลายๆคนนั้นให้ความนิยมชมชอบกันมากเพราะว่านอกจากจะมีฝีมือในการทำอาหารดีแล้วยังหน้าตาดีอีกด้วย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ไหมถามนิดนึงครับในมุมของคุณเป่าเป้นะครับเชฟที่คิดว่าเป็นเชฟในอุดมคติหรือเชฟที่ประสบความสำเร็จเนี่ยในมุมของคุณเป่าเป้ต้องเป็นยังไงครับ
1: คือจริงๆเป้คิดว่าการเป็นเชฟที่ประสบความสำเร็จอะค่ะไม่ได้จำเป็นจะต้องมีมิชลินหรือว่าจะเป็นเชฟที่มีชื่อเสียงโด่งดังแต่เป็นเชฟที่สามารถสร้างความสุขให้กับหลายๆคนได้ผ่านอาหารของตัวเองก็ถือว่าเป็นการประสบความสำเร็จอย่างนึงแล้วค
0: ่
1: ะ
0: เน้นย้ำคือต้องผ่านอาหารนะไม่ใช่ออกมาเต้นสร้างความสุขไม่
1: ได
0: ้
1: ใช่ค่ะอันนั้นคงไม่ใช่เชฟค่ะ
0: อันนั้นคงไม่ใช่เชฟนะฮะเดี๋ยววันนี้เรามีหลายเรื่องที่ต้องคุยกันเชิญคุณเป่าเป้นั่งครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการกว่าจะโตนะครับก่อนที่เราจะพูดคุยกันหลายคนอาจจะเห็นคุณเป่าเป้เป็นลูกสาวสวยหวานแต่ว่าผมทราบว่าจริงๆแล้วคาแรคเตอร์จริงๆไม่ได้เหมือนกับที่เห็นภายในภายนอกเห็นคุณเป็นคนชอบท่องเที่ยวชอบลุยชอบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ค่ะจริงเป็นคนที่ชอบอะไรท้าทายอะค่ะก็เลยเป็นเหตุผลนึงที่เข้าไปแข่งขันรายการ MasterChef เหมือนกันค่ะใช่ก็จะชอบอะไรที่เป็นกิจกรรมแล้วก็มีความแบบค่อนข้างแตกต่างกับลุคภายนอกที่คนอื่นรับรู้ค่ะ
0: เช่น
1: ดริฟท์รถขับรถ
0: ดริฟท์รถด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: คุณเป็นนักดริฟท์รถเหรอ
1: ก็แบบสนุกสนุกค่ะไม่ได้แบบถือว่ามืออาชีพแต่ว่าก็เป็นคนที่ชอบขับรถจริงๆก็เป็นกิจกรรมถือว่าเป็นคล้ายๆฮ็อบบี้อย่างนึง
0: เ
1: ด
0: ลิเวอรี่นี่เห็นภาพแบบนี
1: ้ค่ะ
0: ไม่กลัวเหรอครับ
1: เป็นคนที่ชอบอะไรมันๆแบบนี้นะใช่ก็จะแบบรู้สึกสนุกดีค่ะ
0: นอกจากการดริฟท์รถแล้วมีกิจกรรมอย่างอื่นไหมที่คุณชอบทำ
1: ก็จริงๆ
0: ที่ไม่นับทำอาหารนะ
1: ไม่นับทำอาหารมันก็คือชอบไปกิจกรรมต่างๆอะค่ะท่องเที่ยวใกล้ชิดกับธรรมชาติแบบน
0: ี
1: ้แคมปิ้งจริงๆยังไม่ค่อยใช่ทางเพราะที่บ้านก็จะไม่ค่อยแบบอยากให้ไปแคมปิ้งแต่ว่าก็จะเป็นแบบลุยๆหน่อยแบบขี่ม้าอะไรแบบนี้
0: ขี่ม้าและนอกจากกิจกรรมที่คุณทำแล้วเนี่ยเห็นว่ามี YouTube channel
1: ใช่
0: เป็นของตัวเองด้วยชื่อช่องว่าอะไรนะคร
1: ับ ชื่อช่อง Jessie Escape ค่ะก็จะเป็น Jessie Escape ก็เหมือนแบบพาทุกคนหนีไปแต่ละที่ค่ะก
0: ็มันมีอะไรที่แบบอึดอัดมากถึงต้องหนีไปเหรอครับ
1: ค่ะก็คือแบบบางทีคิดว่าคนที่ดู YouTube อะค่ะก็อยากที่จะผ่อนคลายเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับอยากจะพาทุกคนผ่อนคลายออกไปจากโลกที่เครียดค่ะก็ผ่านคลิปของเป้อะไรแบบนี
0: ้ทำมากี่ปีแล้วครับ
1: ทำมาประมาณ3ปีกว่าแล้วค่ะ
0: 3ปีกว่าใน3ปีกว่านี่เกี่ยวข้องกับการทำอาหารด้วยไหมในคล
1: ิ
0: ป
1: ค่ะจริงๆจุดเริ่มต้นคือเพราะว่าอยากจะแบ่งปันการทำอาหารเพราะว่าจริงๆแล้วก่อนที่จะทำอาหารเป็นนะคะคือเป็นคนที่ไม่เคยเข้าครัวเลยคือเพิ่งมาทำอาหารก็แค่ 3-4 ปีนี้ค่ะก็เหมือนกับอยากจะแบบเอ้ยบอกกับคนที่อาจจะเคยเหมือนเราคิดว่าเฮ้ยจะทำอาหารได้หรอแต่จริงๆก็คือสามารถที่จะทำได้เลยโดยที่ไม่ต้องปลูกฝังจากตอนเด็กๆอะค่ะ
0: เดี๋ยวนะฮะ 3-4 ปีแต่คุณคว้าแชมป์All Star เป็นคนแรกแปลว่าคุณต้องหมกมุ่นหรือว่าคลุกคลีอยู่กับมันแบบมากเลยนะ
1: ค่ะก็จริงๆช่วงเวลาการแข่งขันนะคะก็ถือว่าแบบซ้อมหนักมากเพราะว่าเรามีจุดมุ่งหมายที่เราอยากจะไปให้ถึงค่ะก็เลยแบบตั้งใจมากๆค่ะใช่แต่ว่าคือไม่คิดว่าเป็นบทพิสูจน์ที่ว่าเวลามันไม่ใช่ปัญหาเลยถ้าคุณอยากจะเริ่มเมื่อไหร่ก็ได้ค่ะไม่ได้จำเป็นจะต้องเอ้ยเก่งทำอาหารตั้งแต่เด็กแต่คุณสามารถที่จะเริ่มเมื่อไหร่ก็ได้ค่ะ
0: ขอแค่จริงจัง
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ขอแค่ฝึกฝนแล้วก็ทำมันแบบสม่ำเสมอ
1: ใช่และที่สำคัญคือจะต้องมีใจรักจริงๆอะค่ะเพราะว่าคือไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรไปรู้สึกว่ามันจะต้องเจอกับอุปสรรคหลายๆอย่างแต่ว่าถ้าคุณมีใจรักมันก็จะทำให้คุณสามารถที่จะอดทนได้ใช่ค่ะ
0: เบื้องหลังความสำเร็จของคุณก็คือคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่ชายจริงๆทั้ง3คนมีส่วนเกี่ยวข้องในความสำเร็จของคุณมากน้อยขนาดไหนครับ
1: จริงๆคือทุก ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะทั้งหมดของชีวิตคือต้องมาจากทั้ง3คนค่ะใช่ถ้าขาดคนใดคนหนึ่งไปก็จะไม่มีเป้ในวันนี้ค่ะ
0: ซึ่งวันนี้คุณพ่อของคุณเป่าเป้นะครับเป็นตัวแทนของครอบครัวเพราะว่าอีก2คนติดภารกิจไม่สามารถมาร่วมได้วันนี้จะมาร่วมพูดคุยกับเราด้วยนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณไส้หลินหวังครับมาแล้วสวัสดีครับเชิญนั่งครับคุณพ่อครับคุณพ่อยังหนุ่มอยู่เลยฮ
2: ะ
0: หล่อมากเชิญครับ
2: ครับ
0: คือที่คุณผู้ชมเห็นว่าชื่อดูเหมือนเป็นภาษาจีนจริงๆคุณพ่อเป็นชาวไต้หวันใช่ไหมครับ
2: ครับ
0: แล้วมาอยู่เมืองไทยได้ไงครับ
2: ทีแรกก็พี่สาวนะฮะแต่งงานกับคนไทยนะครับแล้วก็
0: พี่สาวของคุณพ่อ
2: ครับ
0: ก็คือคุณป้
1: า
0: แต่งงานกับคนไทยก่อน
2: ครับแล้วผมก็มาเมืองไทยมาเยี่ยมพี่สาว
0: ครับ
2: แล้วเสร็จแล้วก็ติดใจเลยนะฮะ
0: ติดใจอะไรครับ
2: คนไทยใจดีฮะ
0: ติดใจคนไทย
2: ลองมาแล้วก็พาไปกินข้าวนะฮะผมเจอข้าวผัดปู
0: ข้าวผัดปู
2: กินแล้วก็หูหอมจังอร่อยมากนะฮะ
0: หอมจังอร่อยมากครับ
2: ครับแล้วก็ตัดสินใจก็อยู่เมืองไทยทั้งหลายหลายวันก็คิดว่าคนไทยใจดีนะฮะเหมือนสมัยก่อนผมอยู่ที่ไต้หวันตรงเด็กๆนะฮะหมู่บ้านข้างซ้ายข้างขวาทุกคนคุยกันได้รู้จักกันดีช่วยเหลือกันดี
0: คือคุณรวมๆคือคุณพ่อชอบบรรยากาศ
1: ค่ะชอบความอบอุ่นของคนไทยแล้วก็ประเทศไทย
0: ครับคุณพ่ออยู่เมืองไทยมากี่ปีแล้วครับ
2: ตอนนี้ก็30กว่าปีนะครับ
0: 30กว่าปี
1: ข้าวผัดปูที่เปลี่ยนชีวิตค่ะ
0: หลงรักข้าวผัดปูเมืองไทยเลยอยู่เมืองไทยมา30ปีเลยแต่ว่าได้ข่าวว่าก็กับคุณแม่ของคุณเป่าเป้ซึ่งก็เป็นชาวไต้หวันเหมือนกัน
2: ใช่ครับ
0: แต่ว่ามาเจอกันที่นี
2: ่ครับแฟนผมก็ชอบเมืองไทยด้วยเหมือนกันนะฮะ
0: ก็เลยตัดสินใจตั้งรกรากอยู่ที่นี่ใช่มั้ยครับแล้วคุณพ่อประกอบธุรกิจอะไรอยู่ที่นี่ครับ
2: ผมตอนนี้ก็เปิดบริษัททัวร์ท่องเที่ยวอยู่เมืองไทยก็รับคนไต้หวันฮ่องกงชาวจีนมาเที่ยวเมืองไทยนะคร
0: ับอินบาว
2: ใช่
0: รับเข้ามา
2: อินบาวนะครับช่วยเมืองไทยด้วยฮะ
0: ช่วย
2: ให้คนต่างชาติมาใช้เงินที่เมืองไทยนะครับ
0: ช่วงนี้แย่เลยไหมครับ
2: เหมือนกับว่าช่วงนี้ท่องเที่ยวเกี่ยวเรื่องท่องเที่ยวทุกอย่างนะครับมันก็ตรงๆเลยฮะ 100%ตอนนี้ก็จะได้เป็นผู้ช่วยลูกสาวฮะ
1: ในการทำอาหาร
0: ทำอาหารแทนซึ่งแต่คุณเป่าเป้เกิดและโตที่เมืองไทย
1: ใช่ค่ะก็เกิดที่นี่แล้วก็โตที่นี่ค่ะ
0: ที่เมื่อสักครู่เราคุยกันบอกว่าที่บ้านใช่ไหมครับคุณพ่อคุณแม่และพี่ชายมีส่วนเกี่ยวข้องในการสนับสนุนให้คนนั้นได้ค้นพบกับเส้นทางของการทำอาหารแบบนี้เล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งว่าอย่างตัวคุณพ่อเองท่านมีส่วนเกี่ยวข้องยังไงบ้างครับ
1: ค่ะก็จริงๆแล้วนะคะถ้าคนที่รู้จักกับครอบครัวเป้ค่ะก็จะนึกภาพไม่ค่อยออกว่าที่บ้านคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่ชายมีส่วนเกี่ยวข้องยังไงกับเส้นทางอาหารเพราะว่าไม่มีใครทำอาหารเป็นเลยค่ะ
0: คุณพ่อทำอาหารเป็นไหมฮะ
2: กินเป็นอย่างเดียว
1: ค่ะก็เยอะก็คือไม่มีใครทําเป็นเลยไม่มีใครแบบเข้าครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคือเขาจะเป็นการที่สนับสนุนว่าตั้งแต่เด็กๆอ่ะค่ะถ้าอยากจะทําอะไรก็จะบอกว่าให้คือก็จะสอนลูกว่าต้องให้ 100% แล้วก็ทําอะไรก็ได้ขอแค่เป็นสิ่งที่ดีคุณพ่อคุณแม่ก็จะซัพพอร์ตเขาก็จะแสดงให้เห็นแล้วก็ชี้เส้นทางแต่ว่าไม่เคยบังคับว่าเราจะต้องไปทางไหนแต่ว่าเหมือนสุดท้ายแล้วพี่ชายค่ะก็ช่วยไกด์แล้วก็พี่ชายก็ได้เรียนเลือกเป็นการบริหารโรงแรมเป้ก็เลยเกิดความสนใจว่าเอ้ยดูสนุกดีก็เลยตามเส้นทางของพี่ชายอะค่ะก็ไปเรียนการบริหารโรงแรมด้วยการที่สวิตเซอร์แลนด์พอเรียนแล้วเนี่ยการบริหารโรงแรมก็มีส่วนของF&B หรือ Food and Beverage ก็คือด้านอาหารมาเกี่ยวข้องก็รู้สึกว่าเอ้ยดูน่าสนใจดีนะคะก็เริ่มทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยเราก็เป็นคนชอบกินก็เลยอยากที่จะเรียนรู้วิธีการทำแล้วก็เกิดการที่ว่าคุยกับพี่ชายไว้ว่าเราอยากจะเปิดร้านอาหารด้วยกันพอเปิดร้านอาหารเนี่ยเฮ้ยแต่ว่าเราทำอาหารไม่เป็นเราจะเปิดร้านอาหารได้ยังไงก็เลยได้รับการสนับสนุนค่ะที่บ้านก็บอกเอ้ยงั้นไปเรียนเลยแบบผู้หญิงนะทำอาหารเป็นก็ดูดีเหมือนกันก็เลยไปเรียนเลยค่ะใช่ก็เลยทำให้เส้นทางนี้ก็คือเกิดขึ้นในที่บ้านค่ะ
0: คือพูดง่ายๆคือเกิดจากการตาม ไปเรียนตามคณะที่พี่ชายเรียนในสาขาวิชาเดียวกันแต่ไปค้นพบเอาระหว่างทางที่ไปเรียนว่าเราอยากที่จะได้ทำสิ่งนี้เพื่อที่จะมาสานต่อธุรกิจครอบครัวหรือขยายธุรกิจครอบคร
1: ั
0: วใช่ไหมครับทีนี้ทำไมพี่ชายถึงไปเรียนโรงแรมที่บ้านทำโรงแรมด้วยป่ะครับ
1: ที่บ้านก็คือจริงๆคุณพ่อคุณแม่ทำท่องเที่ยวก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นก็มีเป็นบูติกโฮเทล

0: ที่พัทยาเล็กๆอย่างนี้ค่ะเราก็เลยแบบรู้สึกว่าเอ้ยโรงแรมกับท่องเที่ยวมันก็เชื่อมโยงกันและคนที่มาเที่ยวก็จะต้องทานอาหารก็เลยนึกถึงร้านอาหารค่ะใช
1: ่ก็เรียกได้ว่าตอนที่คุณพ่อทำดูแลนักท่องเที่ยวนะครับจนสานต่อมากิจการของครอบครัวจนมามีโรงแรมมามีร้านอาหารเนี่ยเป้ได้เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการมาตั้งแต่เด็กฟังมีโอกาสได้ช่วยงานตอนเด็กๆมั้ยครับ
0: ก็จริงๆแล้วคือก็เห็นนะคะว่าการบริการต้องทําอะไรบ้างการท่องเที่ยวแบบเขาออเปเรตกันยังไง
1: ต้องทําอะไรบ้าง
0: คือจริงๆมันเริ่มต้นตั้งแต่ก่อนที่นักท่องเที่ยวเข้ามาเลยค่ะ
1: ยังไม่เข้าเวลาเห็นคุณพ่อทํางานก็คุณพ่อทํายังไงทํางานอะไรให้เราเห็นบ้าง
0: คือคุณพ่อกับคุณแม่จะไม่ค่อยเหมือนกันคุณพ่อก็จะทํางานดูเหมือนไม่ได้ทํางานแต่จริงๆคือทํางานก็คือชิลเอนเตอร์เทนลูกค้า
1: ดูเหมือนไม่ได้ทํางาน
0: ใช่พูดคุยแบบสไตล์เค้าอ่ะค่ะตลกก็เลยทําให้ไปแบบโตขึ้นมาชอบคุยกับคนชอบแบบ
1: ต้องมีมนุษยสัมพันธ
0: ์
1: คือได้มนุษยสัมพันธ์มาจากคุณพ่อเลย
0: ใช่ค่ะก็เห็นตั้งแต่เด็กอ่ะค่ะแล้วก็เป็นคนที่ร่าเริงเราก็เลยได้ส่วนนึงมาด้วยก็เป็นคนที่ถือได้ว่าบางทีก็พูดมากมากค่ะใช่ไม่ถึงเป้นะคะแต่ว่าถ้าที่แบบคุณพ่อก็อาจจะได้แค่นิดเดียว
1: ได้มาจากคุณพ่อ
0: ใช่ได้มาจากคุณพ่อ
1: ฉะนั้นคุณพ่อต้องเป็นนอกจากทําบริษัทแล้วคุณพ่อเป็นไกด์ด้วยป่ะครับ
2: ก
1: ็ต้องดูแล
2: มั้ยก็มีไกด์มีคณะทัวร์ที่มาจากชาวต่างประเทศเราก็ต้องรู้ว่าต้องคุยกับพวกลูกน้องยังไงนะฮะว่าการท่องเที่ยวมามีหลายอย่างมันก็ลูกค้าชาวลูกค้าคนรวยไม่รวยเขาก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันได้ก็เราก็ต้องเหมือนคล้ายๆต้องฝึกไกด์แล้วก็ว่าเราต้องดูแลลูกค้ายังไงนะฮะ
1: เวลาชาวไต้หวันมาเที่ยวคุณพ่อพาไปเที่ยวไหนบ้างครับ
2: ก็ส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพนะคะพวกวัดพระเกี้ยวตลาดน้ําแล้วก็อยุธยากาญจนบุรีแล้วก็หนักๆก็คือพัทยาเพราะคนชาวต่างชาติเขาชอบทะเล
1: ชอบ
2: ทุกอย่างเป็นธรรมชาติ
1: ถ้าเป็นผู้ชายคุณพ่อจะพาไปเที่ยวไหน
2: ผู้ชายกับผู้หญิงก็พาไปเที่ยวก็เที่ยวได้เหมือนกันหมดยกเว้นกลางคืน
1: กลางคืนจะไปเที่ยวไหน
2: ใครจะชอบคาราโอเค
1: แล้ว
2: ก็ออฟเซนนอใครบางทีจะชอบนวดเราก็ต้องจับไปนวด
1: แล้วถ้าเป็นผู้หญิงล่ะครับ
2: ถ้าเป็นผู้หญิงก็ส่วนใหญ่เขาชอบช้อปปิ้งเลือกซื้อของเราก็ต้องเหมือนกับว่าต้องให้เขาเราก็นึกถึงว่าเราไปเที่ยวต่างประเทศเหมือนกับว่าเราก็อยากได้อะไรเราก็ส่วนใหญ่ก็สอนไกด์สอนหัวหน้าทัวร์เราต้องให้ลูกค้าพอใจทุกอย่าง
1: เด็กๆครับเด็กๆเด็ก
2: ๆก็ไปกินไอศกรีม
1: อะไรต่าง
2: ๆสนุกชอบ
1: คุณพ่อสายเอนเตอร์เทนใช่ไหมครับไว้เราไปเอนเตอร์เทนด้วยกันนะครับคุณพ่ออันนี้คือสิ่งที่คุณพ่อทำคุณแม่เป็นยังไง
0: ตรงกันข้ามเลยค่ะคุณแม่ก็จะเป็นคนที่ไม่ค่อยคุยกับคนเท่าไหร่เพราะว่าหมายถึงว่าเขาจะอยู่โฟกัสกับสิ่งที่เขาทำมากๆเพราะว่าเขาจะดูเรื่องบัญชีจะดูเรื่องตัวเลขเขาก็จะแบบช่วยดูรายละเอียดเล็กๆน้อยๆค่ะคุณพ่อหน้าที่ของคุณพ่อก็คือพูดคุยเอนเตอร์เทนทำให้คุยคนแฮปปี้แต่เบื้องหลังความแฮปปี้อ่ะมันจะมีการลงทุนซึ่งทุกอย่างก็คือคุณแม่จะเป็นคนรับผิดชอบค่ะ
1: ทีนี้คุณแม่ดูเรื่องการเงินใช่ไหมครับดูเรื่องบัญชี
0: ค่ะ
1: ดุไหมครับ
0: ดุค่ะแต่ว่าจะเป็นคนที่แบบยังไม่ต้องพูดอะไรแล้วก็ดุแล้วค่ะเขาจะเป็นคนที่หน้านิ่งค่ะแล้วเขาก็จะมีออร่าบางอย่างหนูว่าถ้าทั้งโลกนี้ถ้าคนเจอเขาค่ะก็จะกลัวแต่ยกเว้นหนูค่ะ
1: คือทุกคนเห็นคาแรคเตอร์ของคุณแม่เนี่ยกลัวหมดแต่เราไม่กลัว
0: สาวไม่กลัวใช่ค่ะ
1: แสดงว่าคุณเถียงสิ
0: ไม่เถียงค่ะแต่ว่าเรารู้ว่าเขาเป็นยังไงเรารู้วิธีการว่าเราจะต้องดีลกับเขายังไงอันนี้เทคนิคได้จากคุณพ
1: ่อพี่ชายล่ะครับ
0: พี่ชายเป็นเหมือนคุณแม่เลยค่ะพี่ชายก็เป็นคนนิ่งๆไม่ค่อยชอบพูดน้อยมาก
1: ดุเหมือนกัน
0: ไม่ดุค่ะแต่ว่าเป็นคนที่ก็เงียบๆอะค่ะแล้วก็เป็นคนที่ทุกคนชอบอยู่ด้วยเพราะเขาเป็นคนที่สบายอะไรก็ได้ไม่ค่อยมีความคิดเห็นในด้านที่ว่าอยากจะเสนออะไรค่ะแต่ว่าก็เป็นเพราะว่าเขาปกติเขาไม่ค่อยเสนอเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาเสนอจริงๆแล้วเนี่ยเรารู้ว่าเราต้องฟัง
1: เพราะฉะนั้นก็คือเงียบๆแต่เวลาพูดอะไรแล้วฟังดูมีน้ำหนักเหมือนกับคุณแม่
0: ใช่ค่ะ
1: คุณได้ความรื่นเริงความเอนเตอร์เทนมาจากคุณพ
0: ่
1: อ
0: ใช
1: ่แล้วสิ่งที่ได้จากคุณแม่ล่ะครับ
0: สิ่งที่ได้จากคุณแม่ไปคิดว่าเป็นบุคลิกโดยภาพรวมแบบว่าเขาก็จะสอนว่าผู้หญิงเราจะต้องวางตัวยังไงจะต้องมีความรู้ด้านไหนคือการทําอาหารไปคิดว่าก็เป็นคุณแม่ก็เป็นหนึ่งในแรงผลักดันค่ะเพราะว่าคุณแม่ทําอาหารไม่เป็นแม่จะเก่งเรื่องด้านดนตรีเขาก็บอกว่า

0: เนี่ยถ้าผู้หญิงมีความสามารถพิเศษอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เราบุคลิกดีขึ้นแล้วก็ดูมีคือเราไม่จําเป็นต้องเป็นคนที่สวยแต่เราต้องเป็นคนที่มีเสน่ห์สิ่งที่สําคัญคือเค้าบอกว่าผู้หญิงเราอะค่ะจะต้องมีเสน่ห์โดยการที่เรามีความสามารถและที่สําคัญคือเค้าไม่ได้คิดว่าอยากจะให้ลูกสาวแค่ดูดีนะคะแต่เค้าบอกว่าเราจะต้องเป็นคนที่มีความสามารถหมายถึงความสามารถคือไม่ใช่แค่ด้านแบบงานอดิเรกแต่เขาบอกว่าเราจะต้องสามารถที่จะเลี้ยงดูซัพพอร์ตตัวเองได้ก็คือการที่สอนให้ไปว่าเราอย่าคิดว่าเราจะไปพึ่งใครไม่ว่าเราจะแต่งงานหรือไม่แต่งงานแต่เราต้องพึ่งตัวเองไว้ก่อนเพราะว่าตัวเองคือเราไม่หนีไปไหนอยู่แล้วแต่ถ้าเราไปพึ่งใครเขามีสิทธิ์ที่จะทิ้งเราไปได้เพราะฉะนั้นคือการที่เราอยากจะมีชีวิตอย่างมีความสุขต่อไปอยากจะแต่งงานมีครอบครัวที่สมบูรณ์เนี่ยเราจะต้องมีความสามารถด้วยตัวเองอย่าเพิ่งไปพึ่งว่าจะพึ่งใครทั้งเพราะคนนั้นเขายังไม่ยังไม่รู้เลยว่าจะเป็นใครอะค่ะใช่เขาก็จะปลุกฝังว่าเนี่ยเราจะต้องเป็นผู้หญิงที่สวยแต่ว่าเราจะต้องเป็นผู้หญิงที่ซอฟต์แต่ในความซอฟต์เราต้องมีความอดทนแล้วก็อึดแล้วก็มีความสามารถค่ะเป็นแบบสตรองค่ะ
1: ซึ่งมีสิ่งหนึ่งที่ได้ยินว่าคุณได้วิชาจากคุณแม่มา
0: ค่ะ
1: นั่นคือเป็นวิชาศาสตร์ลึกลับในการที่อ่านหน้าตาคนรู้เลยว่าเขาเป็นคนแบบไหนเรียกว่าโง่เฮงใช่ไหม
0: โง่เฮงค่ะ
1: คุณแม่สอนมาหรือว่ายังไงครับ
0: คือจริงๆคุณแม่คือเชื่อพวกเรื่องโง่เฮงฮงจุ้ยตั้งแต่ตอนที่เป้ยังไม่ได้เกิดอะค่ะใช่ยังไม่ได้เกิดก็เขาก็เชื่อเรื่องพวกนี้ซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆว่าที่บ้านเนี่ยก็ต้องดูฮงจุ้ยเวลาเราออกไปเจอคนนะเราก็ไม่ได้ดูว่าแบบเอ้ยเขาแบบเป็นยังไงแต่คือแค่ดูว่าเขาเป็นคนดีหรือคนที่อาจจะเราต้อง keep a distance อะค่ะก็จะมีความรู้บ้าง
1: คุณพ่อดูเป็นไหมครับ
2: ไม่คือผมก็เป็นตัวอย่างเขาจะหาไม่เจอก็เปรียบเทียบก็เปรียบเทียบบนหน้าตาคุณพ่อไม่หาเก่งไง
1: เขารู้แล้วรู้แล้ว
2: เข้าใจแล้ว
1: คุณพ่อเราจะบอกว่
2: า
1: วิธีการ
2: ถ้า
1: ลูกดูไม่ออกว่าโง่เฮงแบบไหนที่ดูว่าดีเนี่ยเอาให้ดูคิ้วเหมือนพ่อจมูกเหมือนพ่อปากเหมือนพ่อเป็นพ่อเพราะนี่คือแม่เลี้ยงโง่เฮงแบบนี
0: ้คือเขาไม่ได้เขาจริงๆเขาชมตัวเองแต่เขาเหมือนชมคุณแม่ว่าอุ้ยคุณแม่เนี่ยดูโง่เฮงเก่งนะ
1: งั้นถามอ่ะผมให้ลองสมมติว่าให้ลองสาธิตด้วยกันดูโง่เฮงผมหน่อยพอจะทายลักษณะนิสัยได้ไหมครับว่าเป็นยังไง
0: โอ้ยนิสัยนี่ยาก
1: มันดูอะไรได้บ้าง
0: โง่เฮงแล้วเนี่ยมันก็คือจะบอกว่าโดยภาพรวมแล้วชีวิตตั้งแต่เด็กจนถึงแก่เนี่ยจะประมาณไหนแต่ว่าโง่เฮงเนี่ยมันเปลี่ยนได้คือตั้งแต่หน้าผากจนถึงคางอะค่ะมันจะเป็นไล่อายุตอนเด็กๆถ้าดูโง่เฮงเด็กเราจะต้องดูตรงช่วงหน้าผากถ้าหน้าผากกว้างอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นเด็กที่สบาย
1: เด็กๆผมเป็นแบบไหนครับ
0: เด็กๆก็โอ๊ยไม่กล้าพูดค่ะก็ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะเอางี้ดีกว่าชีวิตดีขึ้นเรื่อยๆ
1: พวกเราจะบอกหัวผมกำลังจะล้านเงี้ยหรอไม่มันกว้างขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมพ่อ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นคือพออายุยิ่งเยอะเราจะดูตรงส่วนคางอายุประมาณ 30-40 เราจะดูตรงส่วนตากับจมูกไล่ๆลงมาแล้วก็ดูตรงคางจะเป็นส่วนของชีวิตช่วงอายุ
1: ในคนทำนายหน่อยผมไม่ถือสาอะไรผมอยากรู้และลองทำนายจับ
0: โง่เฮงเริ่มดีกว่า
2: เพอร์เฟคที่สุดแล้ว
0: เพอร์เฟค
2: จะไม่วันนี้นั่งที่นี่ได้ยังไงใช่ไหมฮะ
1: ทำไมนะฮะ
0: หมายถึงว่าโง่เฮงดีค่ะเพราะว่าไม่นั้นก็คงไม่นั่งอยู่ตรงนี้ค่ะแต่ว่าชีวิตเพอร์เฟค
2: จะไม่ทิ้งที่นั่งไหม
1: ขอทีมงานสักหนึ่งคนที่นั่นแหละที่ใส่เสื้ออังกฤษที่มานี่มานี่มาเลยมานี่นี่นั่งนี่นั่งนี่นั่งนี่นั่งๆอ่ะลองดูโง่เฮงของทีมงานของรายการกว่าจะโตคนนี้ให้หน่อยครับว่าเป็นยังไง
0: ค่ะก็เก็บเงินเก่งไหมคะน่าจะไม่ค่อยเก็บแต่ว่าใช้เก่งหรือเปล่า
1: เออดูตรงไหนอ่ะ
0: จมูกค่ะจมูกจะเป็นจุดที่คนจีนเขาบอกว่าเก็บทรัพย์อะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจมูกยิ่งกลม
1: ถ้าตรงปลายจมูกใช่มั้ย
0: ตรงนี้ค่ะแล้วก็ตรงนี้ถ้ายิ่งกลมเนี่ยก็จะเป็นคนที่เก็บเก่งแล้วก็อาจจะแบบมีฐานะหน่อย
1: แบบป้า
0: แล้วก็ป้ายังไม่ค่อยเพราะว่าป้าไม่ได้เป็นคนเก็บอยู่ที่ม้าหมดเลยค่ะฉะนั้นมันคือโง่เฮงของชีวิตมันขึ้นอยู่กับคู่ที่เราจะอยู่ด้วยเหมือนกันค่ะใช่ค่ะ
1: ไงอีก
0: ค่ะก็แต่ว่าเป็นคนที่นิสัยดีไม่คิดร้ายอะค่ะใช่เพราะ
1: ใครที่ใส่ไม่ดีมานั่งนี่คุณจะกล้าบอกไหม

0: ไม่มีค่ะ
1: ย
0: ัง
1: ไม
0: ่
1: มีเลยแล้วไงนิสัยดีไม่คิดร้ายแล้วไงอีก
2: แนะนำว่าต้องเก็บเงินเยอะๆเพราะว
1: ่า
2: เพื่อชีวิตตอนแก่ใช
1: ่มีอะไรอีกครับ
2: หลักๆจะดูเรื่องอะเงินทองเก็บได้ไหมแล้วก็เป็นคนที่เจ้าชู้หรือเปล่า
1: เจ้าชู้ไหมครับ
2: อันนี้ไม่เจ้าชู้ค่ะ
1: ไม่เจ้าชู้ผมล่ะ
2: เจ้าชู้กว่าค่ะ

0: เป็นคนรักเดียวใจเดียว
1: ค่ะ
0: ของผมแค่เจ้าชู้กับเขาหน่อยนึง
2: จริงๆคุณไม่เจ้าชู้
1: มากกว่าหน่อยนึง
0: มากกว่าหน่อยนึงเมื่อกี้โง่เฮงได้มาจากคุณแม่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็จะได้โง่เฮงในการดูคนว่าคนนี้ลักษณะท่าทางเป็นยังไงมันเอาศาสตร์นี้ไปเกี่ยวข้องในการทำอาหารด้วยไหมครับ
1: จริงๆก็
0: มีการเดาทางไหมว่าเฮ้ยเชฟคนนี้จะต้องทำอาหารแบบนี้แน่ๆเลยฉันจะต้องเอาชนะเขาด้วยวิธีการทำแบบนี้อะไรอย่างนี
1: ้ไม่ถึงขนาดนะคะแต่ว่าเราจะรู้ว่าเชฟคนนี้เขาเห็นเราเป็นคู่แข่งมากน้อยแค่ไหนเขาเป็นคนที่อยากจะเอาชนะสูงมากน้อยแค่ไหนค่ะใช่เป็นทางนี้มากกว่าถ้าคนที่เรารู้สึกว่าเอ้ยดูจากโง่เฮงแล้วเขาดูเป็นคนที่แบบชอบช่วยเหลือคนอื่นอ่ะโอเคงั้นเราสามารถที่จะแบ่งปันประสบการณ์ได้เราสามารถที่จะแลกเปลี่ยนความรู้ได้ค่ะจะเป็นในแนวทางนี้มากกว่า
0: พี่ชายล่ะครับ
1: ค่ะ
0: คุณได้อะไรมาจากพี่ชายบ้าง
1: คือได้ความที่รู้สึกว่ามันมีคนคนนึงอยู่ในโลกจริงๆที่เขาสามารถที่จะชิลแล้วก็ไม่คิดที่จะแข่งกันกับคนอื่น
0: คือมันมีคนแบบนี้ในโลกจริงๆ
1: ใช่คือไม่เคยคิดว่าจะมีคนที่แบบจิตใจดีขนาดนี้เอางี้ดีกว่าแบบคือให้ได้ให้คือเขาไม่เคยเปรียบเทียบว่าแบบน้องสาวดีกว่าทำไมเขาจะไม่ได้อะไรแบบนี้ค่ะคือหลังจากที่เขาเรียนจบอะค่ะเขาต้องกลับมาทำงานที่บ้านเลยเพราะว่าก็ที่บ้านมีลูกอยู่แค่สองคนคุณพ่อคุณแม่ก็อยากจะให้ลูกกลับมาช่วยแต่ตอนที่เป้เรียนจบเนี่ยเป้มีโอกาสที่จะไปเรียนทำอาหารต่อได้ซึ่งเขาไม่เคยเอ่ยปากพูดว่าเขาก็อยากไปใช้ชีวิตเมืองนอกนะเขาก็อยากที่จะยังเอนจอยในความที่เขายังเป็นอายุ20ต้นๆแต่ว่าเขาก็คือกลับมาแล้วก็รับผิดชอบกับงานของที่บ้านค่ะมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเนี่ยเขาเป็นพี่ชายที่ไม่คิดจะแบบจะต้องเท่าเทียมกับน้องคือน้องได้เขาก็ดีใจกับน้องค่ะซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าเขาเลือกได้เขาไม่อยากกลับมาเลยคือหมายถึงเขาต้องอยากใช้ชีวิต20ต้นๆผู้ชาย20ต้นๆอยากก็อยากจะไปชิลอยู่ที่เมืองนอกยังไม่อยากจะกลับมาทำงานจริงจังขนาดนี้แต่ว่าเขากลับมาคือมันทำให้เรารู้สึกว่าเขายอมที่จะเสียสละเพื่อการที่น้องสาวสามารถที่จะทำตามในสิ่งที่น้องสาวอยากทำได้ค
0: ่
1: ะ
0: ในแง่ของการศึกษานะครับตอนที่วางรากฐานการศึกษาให้กับลูกๆทั้งสองคนคุณพ่อวางรากฐานการศึกษาไว้ยังไงบ้างครับ
3: ก็เหมือนเป็นพี่ชายเป็นผู้ชายฮะเราก็คือว่า
0: พี่ชายเป็นผู้ชายครับ
3: ครับก็เป็นผู้ชายก็คือว่าต้องเหมือนจะทำอะไรผมว่ามันให้พี่ชายเขาไปก่อนเหมือนว่าไปตั้งแต่เด็กๆเหมือนเมืองไทยเรียนอนุบาลปิดเทอมผมก็ส่งเขาไปสิงคโปร
0: ์ตั้งแต่อนุบาล
3: ครับตั้งแต่อนุบาลนะ
0: ให้ไปอยู่กับใครครับ
3: ปิดเทอมแล้วก็สิงคโปร์มีครอบครัวฮะ
0: เราก็ไปฝากเงี้ยฮะ
3: ไปฝากครอบครัว
0: พี่ชายคุณถูกส่งไปเรียนซัมเมอร
1: ์
0: ตั้งแต่อนุบาล
3: ครับ
0: ไปคนเดียวด้วยไปอยู่กับโฮสที่ต่างประเทศ
3: ครับให้เปรียบเทียบเฟมิลี่มึงนอกเป็นยังไงอะไรต่างๆเป็นยังไง
0: ให้เปรียบเทียบครอบครัวเฮ้ยวิธีคิดดีจังเลยอ่ะไม่เคยคิดแบบนี้เลยว่าสมมุติว่าเราเลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านเราพ่อแม่ที่เป็นพ่อแม่แท้ๆเลี้ยงดูเราแบบนี้นะแล้วเราส่งไปอยู่กับพ่อแม่ที่ไม่ใช่พ่อแม่แท้ๆบ้างให้รู้ว่าเขาเลี้ยงดูเธอยังไงเธอจะได้รู้สึกว่ามันแตกต่างกันยังไงเ
3: ออก็ไปแค่เดือนเดียว2เดือนนะคะแล้วถึงเวลาเขา
0: คุณพ่อไม่กลัวว่าเขาชอบพ่อแม่ที่อยู่ที่นู่นมากกว่าพ่อแม่ที่อยู่ที่น
3: ี่มั่นใจไง
0: มั่นใจ
3: เราดูงอเฮงฝั่งนู้นก่อน
0: แล้วดูงอเฮงของเขาเสร็จแล้วว่ายังไงเนี่ยมันต้องดูลูกเราหรือดูแลลูกเราไม่ดีเท่ากับเราแน่นอน
3: แล้วเราก็ดูว่าประมาณกี่ปีกี่ปีหมกที่เขาไปเมืองนอกจริงๆแล้วเหมือนพี่ชัยก็ส่งไปป.4เรียนที่เมืองไทยจบแล้วก็ต่อที่เมืองนอกแล้วเป้ก็ป.6เรียนที่เมืองไทยแล้วเสร็จแล้วค่อยต่อเหมือนพี่ชายไปต่อสิงคโปร์เป้ก็ต่อที่สิงคโปร์มันก็ว่ายังมีพี่ชายดูเล็ก
1: เป็นหนูทดลอง
0: ทำไมถึงเลือกสิงคโปร์ครับ
3: ใกล้ภาษานะฮะแล้วก็ใกล้บ้านเรานะฮะแล้วก็ตั้งแต่เช้าเมื่อไหร่เราจะถึงครึ่งมาวันเสาร์เราอยากจะไปสิงคโปร์เราก็บินไปกินข้าวเที่ยงด้วยกันได้ละแล้วจะกลับก็เหมือนกับว่าทุกเวลามีไฟฮะเราก็บินกลับมาได้เหมือนคล้ายๆมันกรุงเทพพัทยานะครับพูดง่ายๆนะฮะ
0: แต่นั่งเปลี่ยนจากรถเป็นเครื่องบิน
3: ครับ
0: คือประมาณ2ชั่วโมงก็สามารถเดินทางไปเยี่ยมลูกเราได
3: ้ครับ
0: คุณถูกส่งไปตั้งแต่ป.6หรือว่าถูกส่งมาตั้งแต่ซัมเมอร์ตอนอนุบาลเหมือนกัน
1: ค่ะไปตอนประถมค่ะใช่จะเป็นไปตอนประถมช่วงซัมเมอร์ค่ะแต่ว่าไปเรียนแบบจริงๆเลยจะเป็นหลังจากจบป.6ครับ
0: ตอนไปแรกๆตอนไป ตั้งแต่ประถมเนี่ยความรู้สึกมันเป็นยังไงครับ
1: โอ้ยทรมานมากค่ะก็ร้องไห
0: ้ไปอยู่ในกับโฮสแบบที่คุณพ่อบอกไหมครับ

0: อ่ะค่ะก็ไปอยู่กับพี่ชายแล้วก็โฮสค่ะก็เด็กน้อยอายุ12อ่ะใช่ถูกไปส่งก็ร้องไห้ค่ะมีดราม่าเยอะค่ะก็ไม่อยากอยู่ใช่เรารู้สึกว่าเราต้องอยู่กับครอบครัวเราจะต้องอยู่ที่ไทยทําไมเราต้องมาอยู่ที่นี่แล้วก็ชีวิตมันเปลี่ยนไปเลยอ่ะค่ะมันไม่ได้เหมือนวิธีการที่เราใช้ชีวิตอยู่ที่นี่
1: คุณได้รู้สึกเปรียบเทียบครอบครัวของคุณเองที่เมืองไทยกับครอบครัวที่คุณไปอยู่ที่นู่นแบบที่คุณพ่อตั้งใจไว้ไหม
0: ก็เปรียบเทียบค่ะ
1: ยังไงเขาแตกต่างจากการเลี้ยงดูจากคุณพ่อคุณแม่ของเรายังไงบ้าง
0: ก็เป้คิดว่าสุดท้ายแล้วคุณพ่อคุณแม่เองอ่ะมันบางอย่างคือพูดไม่ได้สมมติว่าบังคับให้ลูกทำอย่างนี้แต่ลูกไม่อยากก็บังคับอีกมันก็จะทำให้เสียความรู้สึกแต่วันนี้เป็นโฮสต์เขาก็จะบังคับเราเขาไม่ได้แคร์ว่าเราจะเสียความรู้สึกมากน้อยแค่ไหนซึ่งมันเป็นเรื่องดีและมันก็เป็นเรื่องไม่ดีในเวลาเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นมันก็คือมีข้อเปรียบเทียบว่าพ่อแม่สอนเองอ่ะบางทีก็ลำบากใจก็ให้คนอื่นสอนจริงๆบางทีมันไม่ได้ลำบากใจขนาดนั้นแต่ว่ามันก็จะทำให้การที่เราไปเจอโฮสต์และเขาไม่เข้าใจเราเท่าที่พ่อแม่เข้าใจเราหรือว่าไม่ได้ใจดีกว่าพ่อแม่เนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกว่ามีอะไรเราก็อยากจะไปบอกพ่อแม่มันก็ทำให้มีconversation เกิดขึ้นมากขึ้นระหว่างพ่อแม่กับลูก
1: แต่ว่าการฟังแล้วชอบอ่ะตอนแรกฟังดูตอนแรกคนที่ยังไม่เคยส่งลูกไปบ้านนี้นะครับ
2: ค
1: ือจริงๆมันไม่จําเป็นนะแล้วแต่ทุนทรัพย์ของคนที่แตกต่างกันบางคนมีปัญญาหน่อยก็สามารถส่งลูกไปเรียนต่างประเทศได้แต่บางคนที่อาจจะน้อยหน่อยเนี่ยยังสามารถพาลูกเนี่ยไปอยู่กับอาก็ได้ป้าก็ได้ในช่วงปิดเทอมให้เขาได้ลองไปอยู่กับผู้ใหญ่คนอื่นบ้างใช่มั้ยครับหรือเพื่อนก็ได้ที่อยู่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยให้เขาได้ลองไปใช้ชีวิตที่มันแตกต่างดูบ้างเพราะเมื่อกี้ฟังดูแล้วเนี่ยมุมมองของการที่ถูกเลี้ยงดูจากพ่อแม่เนี่ยบางทีพ่อแม่ใจอ่อน
0: ค่ะ
2: ใช่ใช่
1: ยกตัวอย่างเช่นบังคับให้ลูกล้างจานหรือต้องรับประทานอาหารให้หมดจานนะพ่อแม่บังคับแล้วลูกไม่ทําตามอย่างเงี้ยบางทีก็อาจจะปล่อย
2: ใช
1: ่มั้ยแต่ไปที่อื่นเค้าไม่ปล่อยเพราะเค้าถือว่านี่คือสิ่งที่ต้องทํา
0: ใช
1: ่มั้ยแล้วคุณก็เถียงเค้าไม่ได้ด้วยเพราะเค้าไม่ใช่พ่อแม่แท้ๆของคุณ
0: มันก็แล้วมันก็จะทําให้รู้สึกว่าเวลาที่อยู่กับคุณพ่อคุณแม่มันมีค่ามากขึ้นอ่ะเหมือนปกติเราไปถ้าทานอาหารอยู่ที่กับโฮสอะค่ะอันนี้ไม่ชอบกินอันนั้นไม่ชอบกินคุณเลือกไม่ได้คุณก็ต้องกินแล้วคุณก็ต้องกินให้หมดแต่ว่าพออยู่กับป้ามันก็อยากกินอันอะไรอ่ะโอเคสั่งอ่ะกินอันนี้กินนี้มันดูแบบมีความสุขมากขึ้นจากตอนแรกที่แบบอ่ะก็เลือกได้อยู่แล้วแต่ตอนนี้มันมีข้อเปรียบเทียบมันเลยทําให้สิ่งที่ดีมันมีคุณค่ามากขึ้นค่ะ
2: เราส่งเข้าไปอยู่สิงคโปร์เราก็อยากให้เขารู้จักพื้นที่จริงๆเป็นยังไงนะฮะเหมือนยกตัวอย่างผมก็ไปที่สิงคโปร์สองคนก็ช่วยคิดละไปรับที่สนามบินนะฮะไปรับสนามบินจะอยู่เมืองไทยพ่อแม่ต้องช่วยหิ้วกระเป๋าเราไปถึงสิงคโปร์ละสองคนพี่น้องช่วยเราหิ้วกระเป๋า
1: ออ
2: มันไม่เหมือนกันนะแล้วก็เขาคิดตรงนี้เราสี่คนนะเขาก็บอกแม่ว่าเราต้องนั่งแท็กซี่นะพวก BTS เราแต่สี่คนเราต้องเท่าไหร่เราแต่เครื่องแท็กซี่เราหันสี่คนเราคุ้มค่ากว่าอะไรเหมือนกับว่าตะกงอยู่เมืองไทย
1: ทุกอย่างพ่อแม่ทําให้หมด
2: ใช่ครับ
1: ร้องไห้หนักมั้ยครับตอนไปตอนแรกโ
0: อ้ดราม่ามากค่ะหนักมากค่ะก็คือจะหาทุกวิธีทางในการกลับมาที่นี่ค่ะแล้วก็ด้วยความที่เป็นเด็กเราก็คิดว่าเอ้ยคุณพ่อคุณแม่ส่งเรามาเพื่อให้เราเรียนหนังสือต่อไปเพื่ออนาคตอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามีครั้งนึงก็แบบร้องไห้บอกว่างั้นขอกลับมาขายดอกไม้ที่นี่ละกันครั้งนั้นก็คือไม่อยากอยู่จริงๆค่ะ
1: พยายามดราม่า
0: ใช่
1: ให้พ่อแม่เห็นใจ
0: ใช่
1: ได้ผลมั้ยครับ
0: ไม่ได้ผลโดนลงโทษด้วยค่ะใช่คือจริงๆตั้งแต่เด็กแล้วอ่ะค่ะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็จะถูกสอนมาว่าถ้าทําดีก็จะมีรางวัลแต่ถ้าทําไม่ดีคุณก็ต้องโดนบทลงโทษมันก็เลยเป็นสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วว่ามันต้องเกิดขึ้นแต่ว่าเราก็ไม่ได้ใช้สติอ่ะค่ะตอนนั้น
1: ได้ข่าวว่าคุณถึงขั้นกับหนีออกจากบ้านของโฮสต์เพื่อต้องการจะประชดพ่อแม่เรียกร้องความสนใจ
0: ใช่ค่ะ
1: ยังไงครับ
0: เพราะว่าตอนนั้นเพิ่งไปอะค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ได้บินไปบ่อยขนาดนั้นเพราะว่าอยากจะให้เราชินกับบรรยากาศอยู่ที่นั่นแต่เราก็รู้สึกว่าเราคิดถึงแล้วเราก็อยากที่จะกลับไทยเราไม่ชอบชีวิตอยู่ที่นี่เพราะว่าเราไม่คุ้นชินค่ะจากปกติแล้วเรามีคนขับรถรับส่งมีแม่บ้านพาไปโรงเรียนแต่ตอนนี้เราจะต้องนั่งรถบัสเองเราจะต้องนั่ง BTS เองเพื่อไปเรียนทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเลยอะค่ะเรารู้สึกว่าเรามันเปลี่ยนไปเร็วไปและอายุเรายังน้อยเรายังปรับตัวไม่ได้ทําให้รู้สึกว่าจะกลับจะต้องหาวิธีให้ปามามาได้ในเมื่อที่โทรไม่ได้ผลก็คิดว่าต้องทํายังไงดีนะอ๋องั้นเดินหนีออกจากบ้านให้เค้าหาไม่เจอเค้าก็คงบินมาแล้วเราค่อยกลับมา
1: ปรากฏว่า
0: ก็แล้ว
1: คุณหนีออกไปยังไงคุณวางแผนคืออยู่ดีคุณก็เดินออกไปจากบ้านที่คุณอยู่อย่างเงี้ยเหรอฮะ

0: ค่ะก็ตื่น
1: แล้วจะไปไหน
0: ไม่รู้ค่ะ
1: ตื่นตีห้า
0: ตื่นตีห้าตอนที่ทุกคนยังไม่ตื่น
1: แต่พี่ชายคุณอยู่ด้วย
0: ใช่ค่ะพี่ชายอยู่ด้วยค่ะแต่พี่ชายก็ไปเรียนนะคะเป้ก็ตื่นตีห้าวางแผนจะหนีออกจากบ้านแต่ไม่รู้จะไปไหนนะคะแต่ก็รู้สึกว่าอ่ะหาที่ไปก่อนคือตอนเด็กๆเราก็คงไม่ได้คิดอะไรมากก็อยากทำก็ทำเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอสุดท้ายแล้วออกไปเนี่ยไม่รู้จะไปไหนมือถือก็ไม่มีก็ไปไหนไม่ได
1: ้แล้วมีกังวลไหมว่าในวันเราหนีออกจากบ้าน
0: รู้ค่ะเพราะว่าแม่บ้านนะคะที่อยู่ที่นู่นนะคะเขาพยายามที่จะดึงไม่ให้ออกไปแต่ว่าเราแบบเราจะไปให้ได้ค่ะแม่บ้านก็คงไปฟ้องเรียบร้อยอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นรู้สึกดีใจค่ะ
1: เป็นไปตามแผนเรา
0: ใช่ค่ะ
1: คือมันมีการหนีออกจากบ้านแบบที่ตัวเจ้าของบ้านเขายังไม่รู้ว่าหนีออกไปกับต้องทำยังไงให้เจ้าของบ้านเขารู้ว่าแล้วนี่เรากำลังจะหนีออกจากบ้านนะ
0: ใช่ค่ะก็เลยหนีออกไปพอรู้ว่าแม่บ้านรู้แล้วอ่ะแฮปปี้แหละแต่ว่าพอออกไปแป๊บนึงเอ้ยจะไปไหนใช่มือถือก็ไม่มีสุดท้ายก็เลยเอ้ยเหมือนจำได้ว่าพี่ชายบอกว่าทุกๆวันพุธยังจำได้เลยเป็นวันพุธค่ะวันที่หนีออกจากบ้านทุกๆวันพุธเขาจะไปซื้ออาหารเช้าที่นี่ก่อนไปนั่งกับเพื่อนก่อนที่จะไปเรียนสุดท้ายไม่รู้ว่าจะไปไหนจริงๆก็เลยไปหาพี่ชายซึ่งพี่ชายก็ตกใจค่ะเพราะว่าตอนนั้นคือเพิ่งไปใหม่ๆยังไม่ได้ออกจากบ้านแบบคนเดียวก็จะมีคนดูแลออกไปด้วย
1: ทีนี้กลับมาโดนลงโทษยังไงครับ
0: ก็ไม่ได้คุยกับคุณพ่อคุณแม่ประมาณหลายอาทิตย์เลยค่ะเขาก็โทรหาพี่ชายแต่เขาก็จะล็อกอยู่ในห้องคุยโทรศัพท์แล้วปล่อยหนูอยู่นอกห้องไม่ให้คุยด้วยอะไรเงี้ยก็เป็นบทลงโทษ
1: ไม่คุยด้วยไม่คุยด้วยเพราะว่าไม่เชื่อฟังและทำตัวเป็นปัญหาเรียกร้องความสนใจ
0: ใช่ค่ะ
1: เมื่อสักครู่คุณบอกว่าบ้านนี้เวลาทำผิดต้องโดนลงโทษเวลาทำดีต้องได้ให้รางวัลเป็นคำชื่นชมใช่ไหมครับอย่างรางวัลที่เห็นอยู่นี่คืออันนี้มาสเตอร์เชฟใช่ไหม
0: ทอฟฟ
1: ี่แล้วมันมีตุ๊กตาสองตัวอ๋ออยู่นี่เลยตุ๊กตาสองตัวนี้ใช่ตุ๊กตาที่คุณได้รับรางวัลมาด้วยหรือเปล่าจากการทำอะไรบางอย่าง
0: ก็ด้วยค่ะ
1: ทั้งสองตัวเลยป่ะครับ
0: ค่ะ
1: มันมีความสำคัญยังไงครับ
0: จริงๆแล้วก็คือตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะถ้าทำดีก็จะมีเงิน
1: มันมีอันหนึ่งของพี่ชายคุณใช่ไหม
0: คืออ๋อด้วยการซื้อด้วยกัน
1: ซื้อด้วยกัน
0: ด้วยกันถ้าทำดีก็จะอ่ะอยากซื้ออะไรอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นแรงผลักดันที่ทำให้อยากจะทำอะไรดีๆ
1: ทำดีหมายความเช่น
0: ได้เกียรติเฉลี่ยดีหรือว่าได้ทำอะไรที่ให้คนอื่นชื่นชมคือจริงๆตั้งแต่เด็กๆแล้วอะค่ะ
1: รู้สึกคุณพ่อคุณจะมีปัญหากับตุ๊กตาตอนแรกมันก็ตั้งของมันอยู่ดีๆแหละหลังจากที่ผมพูดถึงเนี่ยแกไม่รู้จะเอาตุ๊กตาไปไหนละตุ๊กตาดูเป็น
2: ไหนได้บ้างยังอยู่
1: ทุกครั้งที่ทำดีเช่นโทษทีครับ
0: สมมติว่าได้เกรดดีหรือว่ามีอาจารย์ชมอะไรแบบนี้อันนี้คือจะเป็นช่วงของการเรียนค่ะระหว่างช่วงการเรียนแล้วก็ถ้าตอนที่อยู่สิงคโปร์ก็คือไม่ร้องไห้ระยะนั้นแค่ไหนอ่ะก็จะมีรางวัล
1: ในมุมของคุณในฐานะที่เคยผ่านจุดนั้นมาถ้ามองย้อนกลับไปตอนเป็นเด็กเนี่ยคิดว่าการที่คุณพ่อคุณแม่มีรางวัลมาเป็นเป้าหมายให้ลูกนั้นทำบางสิ่งบางอย่างที่ไม่รู้อยากทำหรือไม่อยากทำก็ไม่รู้น
0: ะ
1: แต่ถ้าทำแล้วคนจะได้รางวัลสิ่งนี้คิดว่ามันดีหรือไม่ดียังไง
0: คือรู้สึกว่ามันดีและก็ไม่ดีค่ะถ้าการที่มีแต่รางวัลเนี่ยไปคิดว่ามันไม่ดีแต่การที่มันมีรางวัลแต่มันมีบทลงโทษด้วยเนี่ยมันถึงจะรู้สึกถึงความแบลนซ์ความพอดีค่ะเพราะว่าถ้าการที่มันมีรางวัลนะคะมันจะทำให้เด็กที่อาจจะยังไม่รู้ว่าตัวเองชอบหรือไม่ชอบสิ่งนี้มันอยากที่จะทำแต่ว่าถ้ามีรางวัลแล้วเนี่ยก็ยังไม่อยากทำอ่ะแปลว่าลูกคุณไม่ชอบสิ่งนี้จริงๆนั่นคือความคิดของเป้นะคะใช่แต่ว่าถ้ามีรางวัลแล้วก็เป็นสิ่งที่เขาชอบด้วยมันก็จะยิ่งเห็นว่าเอ้ยจริงๆเขาชอบสิ่งนี้นะมันทำให้เข้าใจลูกได้มากขึ้นค่ะแต่ว่าถ้ามันมีแต่รางวัลเนี่ยมันไม่ได้มีบทลงโทษมันจะไม่สามารถที่จะทำให้เด็กอายุน้อยๆรู้ได้ว่าอันนี้คือทำผิดนะไม่ควรจะทำแล้วบทลงโทษเป็นสิ่งที่ทำให้เป้กับพี่ชายจำได้ว่านี่คือสิ่งที่ไม่ควรทำแล้วค่ะ
1: บทลงโทษที่คุณรู้สึกว่าคุณจำได้ไม่ลืมเลยนอกจากเรื่องของไม่คุยโทรศัพท์ด้วย1เดือนมีเรื่องอื่นอีกไหมครับ
0: ก็จะมีโดนคุกเข่าเป็นแบบ 3-4 ชั่วโมงตัวเด็กอะค่ะในห้องพระแล้วก็มีโดนคุกเข่าบนเก้าอี้ที่เป็นสตูอะค่ะเป็นเก้าอี้ที่แบบมีร่องๆเพราะฉะนั้นคุกเข่าลงไปมันก็จะเจ็บ
1: ๆใครลงโทษคุณครับเนี่ย
0: อันนี้เป็นโฮสค่ะ
1: อ
0: ๋
1: อ
0: ใช่แต่คุณพ
1: ่
0: อ
1: ผมกำลังฟังอยู่เลยว่า
0: ก็จะแบบคุกเข่าให้คุกเข่าแล้วก็มีตีบ้าง
1: มีตีด้วย
0: มีตีอะ
1: คุณพ่อเหรอ
0: ค่ะตอนเด็กๆค่ะเด็ก
2: ๆผมไม่ตามเวลา
3: ปลูกไม่บ้านไอ้พี่เลี้ยงปลูกยังไงก็

0: อ๋อตื่นหน้าตื่นหน้าไม่ยอมเป็นฟ้าไม่ยอมไปล้างหน้าแล้วคุณจะปล่อยเขาไหมหรือว่าเราต้องขึ้นไปปลูกเขาพ่อแม่ทำยังไงครับ
1: ยังไม่มีลูกครับ
0: ผมมาขึ้นไปบอกเออไม่เป็นไรพี่เลี้ยงไม่ต้องปลูกเดี๋ยวผมปลูกให้แล้วก็เอาผ้าห่มขึ้นก็ตีก้อนป้าเป้ตกใจอ่ะผมยังจำได้เลยผ้านี้เขามองทำไมพี่เลี้ยงตีเขาเลยอ่ะเขาเปิดทีนึงเห็นเป็นป้าป๋าใช่ไหมลุกขึ้นวิ่งขึ้นเป็นฝันก็ไม่มีครั้งต่อไปละ
1: เขาจำ
0: จำถึงปัจจุบันนี้ก็ไปรักใครทำอะไรทุกอย่างต้องตรงเวลาเป๊ะครั้งเดียวก็ดูละ
1: คือคุณพ่อก็เชื่อว่าบางครั้งเนี่ยเราต้องให้บทเรียนบางอย่างเพื่อให้เขาได้เรียนรู้แล้วก็จดจำว่าอันนี้คือสิ่งที่ควรต้องทำใช่ไหมครับทีนี้เมื่อสักครู่เราคุยเรื่องรางวัลเราคุยเรื่องของบทลงโทษไปอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่ทราบมาเหมือนกันว่าคุณเป่าเป้นั้นการที่ได้เดินทางไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนชีวิตคุณเป่าเป้อย่างมากเลยยังไงบ้างครับ
2: ก็จริงๆเราตั้งแต่เด็กอะค่ะตอนเรียนอยู่ที่นี่อะค่ะเรียนไม่ค่อยเก่งถ้าเทียบกับพี่ชายแล้วเนี่ยก็คือจะเป็นคนที่เรียนไม่ดีเลยแต่ว่าพอไปอยู่ที่เมืองนอกเนี่ยเนื่องจากว่าการที่ป้าป๋ามาส่งไปที่สิงคโปร์ค่ะได้ภาษาอังกฤษกับภาษาจีนกลางค่ะซึ่งตอนที่อยู่เมืองไทยค่ะก็จะถนัดภาษาไทยมากๆก็จะพูดแต่ภาษาไทยแต่พอไปอยู่ที่นู่นคือยังสื่อสารไม่ได้เลยค่ะก็คือคุยกับคนอื่นไม่ค่อยได้อ่ะภาษาจีนพอได้แต่ว่าหลักๆแล้วเขาก็ใช้ภาษาอังกฤษกันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเราต้องช่วยตัวเองแหละในการอยู่รอดแล้วพอเรียนไปเรื่อยๆค่ะก็รู้สึกว่าแบบเอ้ยเราอยากที่จะแบบทำอะไรอย่างเต็มที่เพราะว่าเรารู้สึกว่าเวลาที่เราได้ทูลชมหรือว่าการที่เราได้ทำดีในสิ่งแวดล้อมที่เราคิดว่าเราทำไม่ได้อะมันรู้สึกดีค่ะมันรู้สึกภูมิใจและพอเราพยายามแล้วเนี่ยบางทีแบบไม่ได้ตั้งใจเต็มร้อยผลมันก็ไม่ได้แต่พอเราแบบตั้งใจเต็มร้อยจริงๆผลมันก็ได้มันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยทำอะไรต้องทำอย่างเต็มที่จริงๆก็เป็นสิ่งที่ปามาบอกตั้งแต่เด็กอะค่ะเขาไม่เคยที่จะบอกว่าเฮ้ยคุณจบแล้วคุณจะต้องเรียนด้านไหนนะจะต้องเลือกวิชาอะไรแต่เขาบอกว่าแต่ขอให้เลือกแล้วเนี่ยทำอย่าง 100% ผลก็จะได้ดีอะค่ะก็เป็นสิ่งที่ปามาทำให้เห็นด้วยค่ะว่าเขาทำอะไรเขาทำ 100% แต่ว่าหลักๆไปรู้สึกว่าสิ่งที่ทำให้เปแบบอยากที่จะทำได้แล้วก็ทำได้อ่ะค่ะมันคือการที่คนอื่นคิดว่าเราทำไม่ได้คือเป็นคนที่ชอบเอาชนะอยู่แล้วเพราะคนอื่นคิดว่าเราทำไม่ได้ปุ๊บว่ามันยิ่งทำให้เราอยากทำได้คือโฮสเขาจะรู้สึกว่าชอบเอาเป้มาเปรียบเทียบกับพี่ชายเนี่ยพี่ชายเรียนเก่งมากเรียนไม่เก่งเลยแบบโง่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เราอยากเรียนอยากเต็มร้อยอะค่ะใช
1: ่
2: คือมันความสำเร็จมันก็เกี่ยวข้องกับนิสัยด้วยว่าบางคนอาจจะโดนว่าว่าโง่แล้วโอเคงั้นไม่เรียนแหละโง่ก็โง่อะไรอย่างเงี้ยใช่มันขึ้นอยู่กับว่าเราคิดยังไงกับคอมเมนต์ของคนอื่นนะคะ
1: คือทัศนคติที่เราตอบโต้กับสิ่งที่เรารับมาเป็นผลกระทบเนี่ยถ้าเรามีทัศนคติที่ถูกต้องมันจะกลายเป็นแรงผลักดัน
2: ให้
1: เราพัฒนาตัวเองขึ้นไปแต่ถ้าเกิดเราปล่อยให้คำสบประมาทเหล่านั้นมันเกิดขึ้นจริงอย่างที่เขาว่าเมื่อไหร่คำสบประมาทนั้นก็ไม่ได้ช่วยทำให้เราพัฒนาตัวเองเลยเพราะฉะนั้นจริงๆบางครั้งก็ต้องขอบคุณคำสบประมาทคำติชมคำดูถูกของคนอื่นเพราะมันช่วยผลักเราขึ้นไปในอีกสเต็ปหนึ่ง
2: มันก็เป็นเหตุผลที่ได้ตำแหน่งเชฟด้วยค่ะเพราะว่าหลายๆคนก็คิดว่าทำไม่ได้เขาตัดสินเราจากภายนอกเฮ้ยเราเบาบางเราแบบไม่ได้หรอกอดทนไม่ได้หรอกเพราะว่าจริงๆบททดสอบแต่ละอย่างในรายการการแข่งขันนะคะมันก็ค่อนข้างโหดร้ายคนอื่นก็จะรู้สึกว่าเราทำไม่ได้ซึ่งมันก็ทำให้ไปอยากทำให้ดูว่าไปทำได
1: ้แต่ทีนี้หลังจากที่เรียนที่สิงคโปร์ได้ช่วงหนึ่งพี่ชายก็ตัดสินใจไปต่อที่อีกประเทศหนึ่งใช่ไหมครับที่สวิตเซอร์แลนด
2: ์
1: คุณตามไปแล้วเมื่อกี้คุณก็เล่าแล้วด้วยว่าพี่ชายเรียนโรงแรมจะกลับมาช่วยสานต่อธุรกิจของคุณพ่อที่บ้านน้องสาวก็เลยเลือกเรียนเกี่ยวกับเรื่องของ F&B แทนเป็นยังไงครับมันเปิดโลกของคุณอีกโลกหนึ่งเลยไหมครับ
2: ใช่ค่ะก็คือเปลี่ยนแปลงเลยค่ะ F&B เนี่ยก็จะมีส่วนของการทำงานหน้าบ้านกับหลังบ้านหน้าบ้านเนี่ยก็คือเซอร์วิสให้บริการลูกค้าโดยตรงถ้าหลังบ้านก็เป็นครัวซึ่งทั้งสองอย่างไม่คุ้นเคยค่ะคือเรารู้ถึงการท่องเที่ยวว่ามันจะต้องเป็นแบบไหนแต่ว่าสุดท้ายการบริการในโรงแรมในร้านอาหารมันไม่เหมือนกันลูกค้าถูกต้องเสมอเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเถียงอะไรเพราะฉะนั้นมันคือการอดทนและเรารู้ว่าเราต้องอดทนในสายอาชีพนี้และอย่างที่สองคือหลังครัวมันเป็นสิ่งที่เราไม่รู้เรื่องเลยเราไม่คุ้นเคยเลยที่บ้านไม่มีใครทำเป็นเลยและร้อนก็ร้อนเหนื่อยก็เหนื่อยแผลก็มีทุกอย่างคือการ

0: ปรับตัวหมดเลยค่ะเหมือนเริ่มต้นด้วยศูนย์ใหม
1: ่แต่นี่เป็นการเริ่มต้นโดยที่ไม่มีพี่เลี้ยงคอยชี้แนะแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะแต่เดิมทีคุณเดินทางตามสายพี่ชายมีพี่ชายยังคอยช่วยได้แต่ F&B นี่พี่ชายก็ช่วยไม่ได้
0: ใหม่เลยค่ะใช่ค่ะก็รู้สึกเติบโตท้าทายมากขึ้นเอ้ยเราใหม่นะไม่มีคนมีประสบการณ์ที่จะบอกเราแล้วเราต้องคิดเองเป็นและเราต้องตัดสินใจเองเป็นแล้วค่ะ
1: แล้วคุณไปต่อทางด้านทำอาหารเพิ่มอีกใช่ไหม
0: ใช่ค่ะก็ไปต่อทางด้านทำอาหารที่ประเทศอังกฤษค่ะ
1: ทีนี้กลับมาเมืองไทยคุณก็มาเรียนต่อทางด้านทำอาหารเพิ่มอีกใช่ไหมคร
0: ับ ใช่เรียนอาหารไทย
1: ที่ประเทศอังกฤษคุณไปเรียนเลอกรองดองเบอร์
0: ใช่ค่ะเรียนเลอกรองดองเบอร์ลอนดอนเรียนเป็นอาหารฝรั่งเศสกับpastry เป็นขนมหวานพอกลับมาเป็นคนที่ชอบทานอาหารไทยอยู่แล้วรู้สึกว่าเราเป็นคนไทยเราจะต้องเรียนรู้อาหารไทยอ่ะถ้าเราทำเป็นแต่อาหารฝรั่งมันก็ดูยังไม่สมบูรณ์แบ
1: บ
0: ก็เลยกลับมาเรียนเป็นเลอกรองเบลอที่ดูสิทธ์อะค่ะ
1: คุณพ่อครับวันนี้ลูกสาวเป็นแชมป์ออลสตาร์ของ MasterChef คนแรกของประเทศไทยใช่ไหมครับแล้วก็ตลอดระยะเวลาที่เขาเติบโตมาจนเขาพบเส้นทางของตัวเองซึ่งเขากำลังเอาดีทางด้านการทำอาหารเนี่ยนะครับวันนี้เขาประสบความสำเร็จเป็นที่รู้จักในระดับหนึ่งแล้วมีเรื่องอะไรที่คุณพ่ออยากจะให้ลูกสาวนั้นต้องระมัดระวังหรือว่าที่จะต้องเดินทางต่อไปในเส้นทางอนาคตของเขาได้เป็นห่วงเรื่องอะไรต่อไปไหมครับ
2: ก็หวังว่าถึงปัจจุบันนี้เขาถึงเป็นเชฟที่หนึ่งใช่ไหมก็ตอนนี้ทุกวันนี้ก็บอกเขานะครับข้อมูลที่หนึ่งก็คือว่าข้อมูลไม่มีใครใช่ไหมเราต้องอินอยู่ที่นี่ระยะอยู่ที่เท่าไหร่ก็อยู่ที่เราต้องอัปเดตตัวเองไม่ใช่ว่าไปถึงสุดละไม่ทำอะไรก็เหมือนกับว่ามันก็ต้องลงทันทีเลยครับ
1: มันไม่มีทางให้ไปต่อ
2: ครับ
1: มันมีแต่ทางที่จะเดินลงอย่างเดียว
2: ใช่ก็ทำว่าเขาก็ต้องทุกอย่างก็ต้องปรับตัวใหม่คือว่าก็ต้องเตรียมตัวลงต้องทำใจได้ทำใจยังไงปรับใจยังไงปรับตัวยังไงนะครับ
1: คือเตรียมพร้อมเขาเรียกว่าอะไรฟูกเอาไว้ให้ลูกด้วยว่าจะแลนดิ้งยังไงในอนาคตเพราะว่าทุกชีวิตมีขึ้นมีลงเหมือนกันทุกคนใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับไปถึงสุดแล้วก็ต้องลองจะทำยังไงดี
1: ตัวคุณเองมีเป้าหมายยังไงกับชีวิตต่อไปครับเพราะนี่มันเพิ่งจะเบญจเพศเองเพิ่งจะ25ใช่มั้ยคร
0: ับ ก็ตอนนี้ก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ค่ะรู้สึกว่ายังอยู่ในอายุที่ยังมีคนที่เก่งกว่าเราเยอะมากเราต้องหาประสบการณ์เยอะๆไม่นั้นเราจะแล้วด้วยการที่อยู่ในสายอาหารนะคะมันมีอะไรใหม่ๆมาตลอดเพราะฉะนั้นเราต้องตามให้ทันเราต้องพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเราจะต้องปรับความคิดอะค่ะว่าแบบอะไรมันจะมาเมื่อไหร่แล้วเราจะต้องเตรียมตัวยังไงมากกว่าค่ะแล้วก็มีแพลนที่จะเปิดร้านอาหารปีหน้าเพราะฉะนั้นก่อนที่จะถึงการเปิดร้านอาหารเนี่ยก็อยากที่จะทำเชฟเทเบิลไปเรื่อยๆเพื่อจะเจอกับลูกค้ามากขึ้นแล้วก็เพื่อแสดงความสามารถของตัวเองว่าเราไม่ได้แค่เหมือนที่คุณเห็นในทีวีนะแต่ว่าเราทำได้จริงๆ
1: เมื่อก่อนคุณพ่อคุณแม่คอยตั้งเป้าหมายให้และให้ลูกทำเพื่อที่จะพิชิตเป้าหมายให้ได้จากการเรียนจากการอะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อไปได้รางวัลวันนี้เราโตขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็มีชีวิตเป็นของตัวเองที่คุณพ่อคุณแม่มอบอิสระให้เรามีการตั้งเป้าหมายให้ตัวเองไหมครับมันวิธีการตั้งเป้าหมายด้วยตัวเองมันยากแตกต่างจากการที่มีเป้าหมายเขามอบให้ไหม
0: ค่ะคือสำหรับเป้ไม่นะคะเพราะว่าจริงๆตั้งแต่เด็กๆแล้วอะค่ะคือถึงแม้เขาจะตัดสินใจที่จะส่งไปเมืองนอกให้แต่ว่าสุดท้ายแล้วอะค่ะเขาให้เราตัดสินใจเองว่าอ่ะแล้วคุณจะยังไงคุณจะไม่ไปต่อหรอหรือคุณจะยังไงคือสุดท้ายแล้วมันขึ้นอยู่กับเป้เองทุกอย่างคือมันขึ้นอยู่กับว่าเราตัดสินใจที่จะทำตามไหมและสุดท้ายคือเขาก็ให้เรามีสิทธิในการเลือกเองอย่างเลือกไปการโรงแรมเองอ่ะโอเคเขาฟังดูแล้วเขาซัพพอร์ตเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เป้จะต้องตั้งเป้าหมายเองในชีวิตมันไม่ใช่เรื่องยากแต่เป้รู้สึกว่าคือการที่พิสูจน์อะค่ะมันใช้เวลาที่อ่ะรู้สึกว่าเราจะต้องมีความพยายามอย่างสูงค่ะใช่แต่ว่าการตั้งเป้าหมายของเป้รู้สึกว่ามันชัดเจนตั้งแต่เด็กแล้วตั้งแต่อายุ10กว่าแล้วว่าต่อไปเป้ก็จะ ต้องประสบความสำเร็จในด้านนี้จะต้องทำให้ได้และที่สำคัญคือรู้สึกว่าไม่ได้จำเป็นจะต้องเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากน้อยแค่ไหนแต่คือสุดท้ายแล้วเรามีความสุขกับสิ่งที่เราทำและพ่อแม่มีความภูมิใจกับสิ่งที่เราทำแล้วสุดท้ายคือเราได้ตอบแทนในสิ่งที่เขาลงทุนนะคะไม่ได้ว่าลงทุนใช่เขาลงทุนเรื่องเงินมาทำให้เรามีวันนี้แต่ว่ามันคือสิ่งที่แบบมันคือเรื่องนอกจากเงินแล้วมันคือเวลามันคือจิตใจมันคือทุกอย่างความหวังที่เขาฝากไว้ให้เราที่อยากจะตอบแทนซึ่งเป้รู้สึกว่าความสำเร็จในชีวิตของเป้คือการที่มอบความภูมิใจให้กับพ่อแม่นั่นคือประสบความสำเร็จจริงๆถ้าวันนี้ไม่ว่าจะมีชื่อเสียงมากแค่ไหนแต่ว่าพ่อแม่ไม่ได้ภูมิใจในสิ่งนั้นมันก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จค่ะใช่
1: เนื่องจากว่าวันนี้เรามีคุณผู้ชมมาชมอยู่หลายท่านนะครับก็เดี๋ยวให้เขามีโอกาสได้ถามคำถามบ้างเผื่อเขามีคำถามอะไรอยากจะถามเชิญได้เลยนะครับ
3: คืออยากจะถามคุณเป่าเป้นะคะว่าถ้าไม่ใช่การโรงแรมหรือทำอาหารอย่างเงี้ยค่ะมีอาชีพอะไรบ้างคะที่คุณเป่าเป้คิดจะทำอะคะ
1: อันนี้คำถามนี้ดีเอาจริงๆแล้วถ้าเกิดธุรกิจที่บ้านไม่ได้เกี่ยวข้องทางด้านทำทัวร์ทำโรงแรมทำร้านอาหารจริงๆมีความฝันอย่างอื่นไหมครับ
0: อยากจะเป็นนักออกแบบเสื้อผ้าค่ะ
1: ใ
0: ช่เพราะเป็นคนที่ชอบเครื่องประดับชอบเสื้อผ้าชอบแฟชั่นเทรนด์เพราะฉะนั้นก็จะแบบดูเยอะอะค่ะเพราะฉะนั้นก็ตั้งแต่เด็กๆแล้วก็อยากจะเป็นนักออกแบบดีไซเนอร์แต่ว่ารู้ว่าเส้นทางเนี้ยก็มีปรึกษากับคุณแม่ด้วยแต่คุณแม่ไม่รู้สึกว่าเส้นทางเนี้ยมันจะค่อนข้างลำบากเพราะว่าถ้าไม่สูงเลยก็คือมันไม่มีตรงกลางใช่ค่ะก็อยากมีโอกาสทำแฟชั่นเป็นแฟชั่นดีไซเนอร
1: ์จริงๆแล้วอยากเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์แต่ว่าคุณแม่แอบไกด์มาว่า
0: คือ
1: ผมชอบว่าการที่ลูกอยากจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งมีความฝันอะไรแล้วก็ไปเล่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟังเนี
0: ่
1: ยแล้วคุณพ่อคุณแม่มีทัศนะยังไงคือไม่ได้หมายความว่าห้ามเป็นนะแต่ว่ามีทัศนะให้คำแนะนำว่าถ้าเป็นแล้วมันก็หนึ่งสองสามสี่อย่างนี้นะแล้วลูกยังอยากที่จะทำแบบนั้นอย่างนี้ต่อหรือเปล่าแต่เป็นอันนี้พ่อแม่เห็นโอกาสว่าได้เปรียบกว่านะลูกก็แล้วแต่ลูกจะเลือกเอาอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: มีอีกไหมครับคำถาม
4: ค่ะขอถามคุณพ่อนะคะเมนูจากฝีมือคุณเป่าเป้ที่คุณพ่อชอบรับประทานมากที่สุดคือเมนูอะไรคะ
2: นี่ก็เวลลิงตัน
0: บีฟเวลลิงตัน
2: บีฟเวลลิงตันครับ
0: บีฟเวลลิงตัน
1: บีฟเวลลิงตัน
2: ครับ
1: มันเป็นยังไงครับ
2: ข้างในเป็นบีฟข้างนอกเป็นแป้งแล้วมันก็ว่าคออยู่ในข้างในนะครับผมนึกถึงว่าทำได้ยังไงรู้ว่าสุกขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์เพราะผมเป็นคนที่ชอบยิงแป้งชอบยิงหนมปังแล้วก็ห่อบีฟอยู่ในข้างในพวกอันนี้ก็กำลังจะบอกเอาสุก60ออกมาก็60เอา50ก็เป็น50ว่าไอ้นี่อยู่อินไซด์อ่ะเรารู้ได้ยังไง
1: คือหมายความว่าเป็นแป้งห่อเนื้อเหรอคร
0: ับ ค่ะเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของเชฟกอร์ดอนแรมเซ่อ่ะค่ะใช่ซึ่งจะเป็นเนื้อแล้วก็จะรอบนอกจะมีส่วนของเห็ดแล้วก็มีพาร์มาแฮมแล้วก็เป็นแป้งพัฟเพสตรีซึ่งก็ส่วนมากเขาก็จะกินเนื้อความสุกประมาณมีเดียมแรร์ก็จะแบบสีชมพูมีเลือดเนาะนิดนึงแต่แบบพอคือด้วยความที่มันห่ออยู่ในแป้งเข้าเตาอบเราก็จะไม่รู้ว่าข้างในเนื้อสุกเกินหรือยังหรืออะไรใช่แต่ว่าเขาก็จะมีรีเควสต์วันนี้ขอมีเดียมแรร์นะวันนี้ขอมีเดียมแต่ออกมาก็จะ
1: เป็นแบบนั้นแล้วความมหัศจรรย์คือเนื้อจะเปลี่ยนเป็นสุกระดับไหนก็แล้วแต่เนี่ยแป้งข้างนอกเนี่ยมันต้องไม่ไหม้ต้องไหม้นี่ด้วยใช่ไหมนั่นคือสิ่งที่คุณพ่อบอกโอ้โหสุดยอดมากฮะงั้นสุดท้ายครับให้คุณเป่าเป้ฝากสำหรับคุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านน
0: ้
1: องๆคนไหนก็ตามที่ดูอยู่ในฐานะของคนที่เป็นลูกนะครับว่ากว่าเขาจะพบกับความสำเร็จของเขาเองชีวิตมันจะต้องเตรียมพร้อมหรือจะต้องฟันฝ่าอุปสรรคอย่างไรบ้างเพื่อที่จะได้ค้นพบความสำเร็จของตัวเขาเองครับ
0: ค่ะเป้รู้สึกว่าชีวิตของทุกๆคนนะคะมันไม่ได้สวยงามมาตลอดอยู่แล้วมันมีขึ้นมีลงและที่สำคัญคือดูชีวิตคนอื่นเราอาจจะรู้สึกว่าเขาสมบูรณ์แบบมากมันดูดีมากแต่ว่ามันอาจจะมีเรื่องราวข้างหลังที่คุณไม่รู้เพราะฉะนั้นคือทุกๆคนทุกๆชีวิตมันมีอุปสรรคที่เราจะต้องเจอแต่มันคือความพยายามความอดทนที่มันจะพาเราไปสู่ความสำเร็จค่ะเราสามารถที่จะอดทนได้ไหมกับบททดสอบต่างๆไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรหรือว่าคุณกำลังเรียนหนังสือหรือคุณทำอะไรมันมีอุปสรรคหมดมีคนที่เก่งกว่าคุณอยู่ตลอดเวลาแต่คุณเลือกที่จะมองมันยังไงคุณเลือกที่จะพัฒนาไปถึงจุดที่คนที่คุณเห็นว่าเขาดีกว่าเป็นอย่างนั้นหรือว่าคุณเลือกที่จะหยุดแล้วก็ท้อสุดท้ายแล้วมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย คือมุมมองที่เราให้กับตัวเองมันสำคัญมากคนอื่นอาจจะไม่เห็นความดีของเราแต่เราต้องเห็นความดีของเราก่อนและถึงวันนี้เราไม่เห็นความดีของเขาเราก็ยังมีคุณพ่อคุณแม่ที่เห็นความดีของเราเพราะฉะนั้นคือมันคือทุกสิ่งทุกอย่างก็คือความอดทนความพยายามแล้วก็ไม่กีฟอัพในตัวเองค่ะ
1: ผมว่าการที่ได้ฟังเรื่องราวของคุณเป่าเป้แล้วก็ครอบครัวแล้วก็วันนี้ที่คุณพ่อ

มาเล่าให้ฟังหนึ่งสิ่งหนึ่งที่ผมได้รับเต็มๆเลยและเชื่อคุณผู้ชมหลายๆคนน่าจะได้รับเหมือนกันนั่นก็คือความสำคัญของเรื่องของทัศนคติคนเราถ้าเรามีทัศนคติที่ดีนะครับไม่ว่าจะมีอุปสรรคหรือมีเรื่องอะไรที่ทำให้เราเกิดความทุกข์เข้ามาในชีวิตของเราก็ตามเราจะแปลเปลี่ยนสิ่งเหล่านั้นให้กลายเป็นแรงผลักดันให้กับตัวเราในการก้าวต่อขึ้นไปในอีกขั้นหนึ่งของชีวิตได้แล้วก็อาจจะใกล้เข้าสู่ความสำเร็จของชีวิตของคุณเองมากยิ่งขึ้นนะครับต่อให้ไม่ประสบความสำเร็จแต่ถ้าเราเรียนรู้ที่จะปรับเปลี่ยนสิ่งที่มันเป็นคำติชมสิ่งที่มันเป็นคำสบประมาทเอามาใช้เป็นข้อในการพัฒนาตัวเองและพิสูจน์ให้คนอื่นรู้เนี่ยมันก็จะช่วยเพิ่มพูนศักยภาพของเองได้นะครับที่สำคัญไปมากกว่านั้นก็คือว่าการที่ถูกสนับสนุนจากครอบครัวที่ดีในที่นี้ไม่ใช่แง่ในเรื่องของทุนทรัพย์แต่เพียงอย่างเดียวนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องของการให้กำลังใจหรือการที่จะเปิดอิสระให้กับลูกของคุณเนี่ยนะครับได้มีโอกาสเติบโตในเส้นทางที่เขาชอบในแบบที่เขาอยากจะทำแล้วคุณก็ซัพพอร์ตเขาและให้เขารู้ว่าที่บ้านเนี่ยภาคภูมิใจในสิ่งที่ตัวเขาเป็นมันเป็นตัวการสำคัญเป็นอย่างมากที่ทำให้คนคนหนึ่งนั้นมีแรงผลักดันที่อยากจะทำอะไรบางอย่างเพื่อสุดท้ายเป้าหมายสุดท้ายเนี่ยเมื่อกี้คุณเป้ก็บอกเราเองว่ามันคือเพื่อความภาคภูมิใจของคุณพ่อคุณแม่และนั่นคือสิ่งที่ทำให้ลูกนั้นมีความสุขมากที่สุดแล้วนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพ่อไส้หลินหวังนะครับแล้วก็คุณเจสสิก้าหวังด้วยนะครับที่ให้เกียรติกับกว่าจุโตขอเสียงปรบมือให้กับทั้งสองคนด้วยนะครับและสำหรับสัปดาห์นี้หมดเวลาของกว่าจะโตแล้วนะครับอย่าลืมนะครับเรื่องของครอบครัวนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นสถาบันเล็กๆในสังคมแต่เป็นสถาบันที่มีความสำคัญมากที่สุดในการสร้างคนเพื่อให้คนนั้นไปสร้างชาติของเราต่อไปแล้วไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:10 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้

สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมในวันนี้ครับผมพาทุกท่านออกมาเที่ยวกันที่ต่างจังหวัดกันสักนิดนึงนะครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่ที่ไร่ข้าวโพดจังหวัดสระบุรีครับซึ่งดูจากบรรยากาศแล้วนะครับไม่ต้องบอกก็อาจจะพอเดากันได้ใช่ไหมครับว่านวัตกรรมที่ผมจะนำเสนอในวันนี้นั้นน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของ Agriculture Tech หรือเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรนั่นเองครับซึ่งผู้ที่ผมจะไปสัมภาษณ์พูดคุยกันในวันนี้นะครับโปรไฟล์ไม่ธรรมดาเลยนะฮะเขาเป็นชายหนุ่มครับที่จบจาก MIT นะครับแล้วก็เติบโตในครอบครัวของเกษตรกรครับแล้วก็เห็นปัญหานะฮะที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมการเกษตรมาตั้งแต่เด็กๆแถมเป็นคนที่สนใจในเรื่องของเทคโนโลยีด้วยครับจนนำมาสู่การกลับมาพัฒนาอุตสาหกรรมภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงอย่าง Machine Learning แล้วก็ภาพถ่ายจากดาวเทียมครับ

ปัญหาภาคการเกษตรนะครับถือว่าเป็นปัญหาสำคัญของโลกนะครับโดยเฉพาะสำหรับประเทศไทยที่จำนวนประชากรส่วนใหญ่นั้นอยู่ในภาคอุตสาหกรรมการเกษตรนะฮะแล้วก็รวมถึงเกษตรกรรายย่อยเองปัจจุบันนี้ก็ยังมีปัญหามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแหล่งเงินทุนนะครับรวมถึงการเพาะปลูกที่ไม่เหมาะสมกับพื้นที่ทำให้ได้ผลผลิตจำนวนน้อยแล้วอาจจะรวมถึงเรื่องของการจัดจำหน่ายครับที่อาจจะโดนพ่อค้าคนกลางเนี่ยโกงราคาก็เป็นไปได้นะครับปัญหาต่างๆเหล่านี้ฮะนำมาสู่ตัวอย่างของนวัตกรรมที่ผมจะนำเสนอในวันนี้เขาเป็นสตาร์ทอัพน้องใหม่ครับที่ใช้เทคโนโลยีของ Big Data และก็ Machine Learning ที่เป็นภาพถ่ายจากดาวเทียมนะครับมาช่วยให้คำปรึกษากับเกษตรกรนะฮะให้เพาะปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมถึงการช่วยในเรื่องของการหาแหล่งเงินทุนอีกด้วยซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับช่วงหน้าครับผมจะพาไปร่วมพูดคุยกับคุณเอิญฮะหรือคุณอุกิจปุณหะเลขากะ CEO ประเทศไทยและผู้ก่อตั้งบริษัท Recall ครับ

0: อนรับทุกท่านกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่กับคุณเอิร์นหรือคุณอุกิตอุณหะเลขากะนะฮะ CEO ประเทศไทยและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Recall ครับสวัสดีครับคุณเอิร์น
1: สวัสดีครับ
0: ครับก่อนอื่นเรียนถามเลยฮะ Recall คืออะไร
1: เขาคือบริษัท Big Data ที่เอาข้อมูลต่างๆอย่างเช่นภาพถ่ายดาวเทียมหรือข้อมูลอากาศที่แม่นยำ มาวิเคราะห์มาใช้ Machine Learning ในการวิเคราะห์ในการมาช่วยเกษตรกรในการวางแผนในการเพาะปลูกจุดประสงค์หลักคือต้องการข้อมูลมาช่วยเกษตรกรในการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนในการทำเกษตรครับ
0: ฮะและที่มาครับก่อนจะมาเป็นรีคอร์ดเนี่ยมันเป็นยังไง
1: จริงๆต้องขอเกริ่นนำมาก่อนว่าจริงๆแล้วผมได้ไอเดียนี้ตอนที่ผมไปเรียนที่อเมริกาไปเรียนที่มหาลัย MIT ครับก็คือเป็นความฝันตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วเพราะว่าที่บ้านมาจากครอบครัวทำเกษตรกรรมอยู่แล้วแล้วเป็นความฝันเด็กๆว่าเนื่องจากเป็นคนที่ชอบเทคโนโลยีชอบอินโนเวชั่นก็อยากลองดูว่าเราจะสามารถเอาเทคโนโลยีล้ำๆสมัยใหม่เนี่ยมาช่วยแก้ปัญหาให้เกษตรกรในเมืองไทยยังไงก็พอไปเรียนที่ MITก็ได้ไปเรียนเทคคลาสอินเทอร์เนชั่นก็เริ่มไปพิชไอเดียนี้ก็ได้ไปเจอโคฟาวเดอร์ที่เป็นคนปากีสถานคนอเมริกันที่ MIT แล้วก็มาก่อตั้งบริษัทนี้ด้วยกันคร
0: ับ อ๋อเป็นก็มาก่อตั้งบริษัทรีคอร์นี้ฮะแล้วก่อนที่เราจะมาก่อตั้งบริษัทรีคอร์เนี่ยจริงๆแล้วเราเห็นแบบโอกาสหรือเพนพอยต์อะไรเกี่ยวกับเรื่องของอุตสาหกรรมการเกษตรฮะเราเลยมาทำเนี่ย
1: ครับก็คือเราจะเห็นได้ว่าพวกสตาร์ทอัพอินโนเวชันเนี่ยได้เป็น disrupt อุตสาหกรรมต่างๆและโดยเฉพาะในกรุงเทพแต่ในต่างจังหวัดเ

0: โดยเฉพาะกับภาคอุตสาหกรรมทางเกษตรซึ่งเป็นเซกเตอร์ที่ค่อนข้างใหญ่ในประเทศไทยยังไม่ค่อยมีใครนำเทคโนโลยีมาใช้ซึ่งเพนพอยต์ค่อนข้างเยอะครับเพนพอยต์เริ่มตั้งแต่การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของเกษตรกรใช่ไหมครับก็ยังมีปัญหานี่นอกระบบอยู
1: ่มีนี่เยอะมาก
0: ใช่ครับแล้วข้อ2ก็คือการที่ผลผลิตของเกษตรกรไทยเนี่ยค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างเช่นอเมริกาหรือยุโรปอย่างเงี้ยผลผลิตของประเทศไทยน้อยกว่าเกือบ 2-3 เท่าเพราะว่าประเทศเกษตรกรที่ประเทศพวกนั้นเขามีเทคโนโลยีในการใช้แล้วสุดท้ายเลยเนี่ยก็คือการที่เกษตรกรไม่สามารถขายถึงผู้รับซื้อโดยตรงได้ก็จะมีพ่อค้าคนกลางมากดราคาถึงหน้าสวนปัญหา3อย่างนี้คือปัญหาหลักๆที่มันเกษตรกรถึงน่าจะมีโอกาสดีกว่านี้แล้วผมรู้สึกว่าสามารถเอาเทคโนโลยีมาช่วยแก้ปัญหาพวกนี้ได้ครับ
1: อ๋อก็ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเลยมีปัญหาหลายด้านมากนะฮะก็เลยมาทำแล้วเสร็จปุ๊บพอไปร่วมกับเพื่อนที่ปากีสถานเราก็เหมือนกับว่าไปทำธุรกิจเนี้ยที่ปากีสถานมาก่อนใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับก็คือที่น่าสนใจก็คือพอผมไปพิชเจอเพื่อนที่เป็นคนปากีสถานเนี่ยแล้วพิชไอเดียในห้องด้วยกันเนี่ยทำให้รู้ว่าปัญหาของเกษตรกรระหว่างประเทศไทยกับประเทศปากีสถานแทบจะเหมือนกันเด็ดๆเลยแล้วพอไปดูประเทศอื่นเพื่อนบ้านอย่างเช่นลาวเวียดนามอินโดมันแทบจะเป็นปัญหาเดียวกันในประเทศที่กำลังพัฒนาอยู่รู้สึกว่าเอ๊ะเราน่าสามารถเอาเทคโนโลยีเนี้ยมาแก้ปัญหาได้ไม่ได้แค่อยู่แค่เมืองไทยแต่อาจจะเป็นระดับเอเชียได้แล้วเพื่อนผมบอกว่าเฮ้ยเราไปเริ่มที่ปากีสถานก่อนผมก็อยากลองไปดูว่าปากีสถานเป็นไงก่อนที่จะลองที่เมืองไทยก็เลยไปทำที่ปากีสถานด้วยกันคร
1: ับ
0: อ๋อ
1: แล้วเป็นไงบ้างครับที่ปากีสถานฟีดแบ็กดีไหม
0: ตอนนี้เราค่อนข้างประสบสำเร็จมากครับตอนนี้ผ่านมาประมาณเกือบปีละมีเกษตรกรใช้ประมาณ 4-500 คนแล้วครับก็เราจบเขาเรียกว่าครอปซีซั่นก็คือการที่ปลูกแล้วเก็บเกี่ยวประมาณ3รอบแล้วกับเกษตรกรข้าวโพดที่ปากีสถาน
1: ก็เลยหลังจากปากีสถานปุ๊บก็เพิ่งกลับมาที่ไทยไม่กี่เดือนนี้เองใช่ไหมครับแล้วก็มาพัฒนาโปรเจกต์นี้ต่อที่ประเทศไทยด้วยแล้วฟีดแบ็กของประเทศไทยนี่ตอนนี้เริ่มไปถึงไหนแล้วครับมีอะไร
0: ครับก็เพิ่งกลับมาประเทศไทยได้ประมาณปลายกุมภาต้นมีนาครับก็คือไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็เราต้องมาเริ่มดูก่อนว่าคัสเตอร์คือฟาร์มเมอร์ของเราเนี่ยปัญหาจริงๆแล้วคืออะไรต้องการอะไรเพราะว่าถึงแม้ภาพรวมมันจะเหมือนกันแต่ก็ตอนลงรายละเอียดแล้วเนี่ยก็จะมีความแตกต่างอยู่ทั้งเรื่องนิสัยใจคอและปัญหาของเกษตรกรไทยกับปากีสถานยกตัวอย่างง่ายๆเลยคือข้อเดียวของเมืองไทยก็คือ mobile penetration rate คือการที่เข้าถึงสมาร์ทโฟนของเกษตรกรไทยหรือมือถือก็ตามค่อนข้างสูงกว่าปากีสถานทำให้เราสามารถนำแอปพลิเคชันหรือการเข้าถึงข้อมูลมาให้เกษตรกรได้ง่ายขึ้นแต่ที่น่าสนใจก็คือเกษตรกรไทยเล่นไลน์เยอะคือในต่างประเทศถ้าเกิดเราดูที่อเมริกาหรือที่ปากีสถานเราจะมองว่าเราจะเอาข้อมูลเข้าถึงเกษตรกรผ่านแอปพลิเคชันทำแอปพลิเคชันให้เกษตรกรได้ดาวน์โหลดแต่พอมาเมืองไทยทำให้รู้ว่าเกษตรกรชอบดูเข้าถึงข้อมูลผ่านไลน์ง่ายกว่าเพราะไงเขาคุยกับเพื่อนอยู่แล้วเราก็ต้องมาปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีเราให้มันเหมาะสมกับเกษตรกรไทยตอนนี้ก็มีไลน์บอทเลย
1: อ๋อครับดีครับก็เริ่มจากปากีสถานแล้วก็มาที่ไทยนะฮะทีนี้เห็นว่าเราไปเข้าร่วมโครงการต่างๆรวมถึงประกวดแข่งขันด้วยอันนี้มีอะไรบ้างครับเล่าให้เราฟังหน่อย
0: ครับจริงๆเราก็เริ่มมาตั้งแต่ที่ MIT แล้วครับคือเราได้เข้า Accelerator Startup Accelerator ของ MIT ที่เราได้รับเลือกให้เป็น1ใน10 Startup ยอดเยี่ยมของ MIT ของปีนั้นครับก็ได้เงินสนับสนุนผ่าน Accelerator ของ MIT มา3เดือนครับก็ได้แล้วต่อไปเราก็ได้ไปชนะงานเขาเรียก FinTech Disrupt Challenge จาก Bill and Melinda Gates คือ Bill Gates ผู้ก่อตั้ง Microsoft เขาชอบช่วยสังคมเนื่องจากเราเป็น Social Enterprise เขาก็เลยชอบของเราได้ก็เลยได้ชนะรางวัลแล้วได้เงินลงทุนจากเขามาด้วย
1: ก็ถือว่าเป็น FinTech ไปด้วยเพราะว่าเราช่วยในเรื่องของการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
0: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าจริงแล้วเมืองไทยก็ได้ครับก็คือเนื่องจากเราเป็น Big Data Company เนี่ยมันตอบโจทย์ได้หลายขาขาหนึ่งก็คือด้าน FinTech คือเราสามารถข้อมูลมาวิเคราะห์ความเสี่ยงของเกษตรกรช่วยให้ธนาคารสามารถวิเคราะห์สินเชื่อได้รวดเร็วและง่ายขึ้นครับผมแล้วบิลเกตก็ชอบไอเดียนี้มากว่าเฮ้ยการเอาเทคโนโลยีบิ๊กเดต้าสมัยใหม่มาช่วยปัญหาเกษตรกรในประเทศกำลังพัฒนาอยู
1: ่คร
0: ับผมแล้วล่าสุดเนี่ยพอกลับมาเมืองไทยก็ไปเข้า DTAC Accelerate Batch 5แล้วก็โชคดีที่ได้เป็นผู้ชนะของโครงการนี้เขาก็เพิ่งส่งไปเท็กซัสที่อเมริกาไม่ใช่เท็กซัสที่อเมริกามาครับ
1: เป็นไงบ้างครับ
0: ครับก็ถือว่าเจ๋งมากครับก็ถือว่าเป็นคอนเฟอเรนซ์ในฝันของสายสตาร์ทอัพแล้วกันใหญ่หนึ่งในอันที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ได้ไปเจอเทคโนโลยีล้ำๆในอเมริกาที่ค่อนข้างล้ำสมัยกว่าเมืองไทยพอควร
1: ครับก็น่าสนใจมากๆเลยนะครับนำเพนพอยต์ของเกษตรกรเนี่ยแล้วก็มาช่วยพัฒนาปรับปรุงในเรื่องต่างๆจนออกมาเป็นรีคอลได้นะครับแล้วตอนนี้ไหนๆเราก็อยู่ที่ไร่ข้าวโพดจังหวัดสระบุรีแล้วนะครับยังไงจะรบกวนคุณเนี่ยพาไปดูหน่อยครับว่ารีคอลเนี่ยทำงานกันยังไง
0: ได้ครับไปเลยครับ
1: โอเคครับ

0: ข้อมูลหลายจุดๆคือเกษตรกรที่ทำงานกับเราอยู
1: ่
0: ใช่ไหมครับก็คือพอกดเข้าไปปั๊บแต่ละอำเภอเนี่ยเราจะมีลิสต์ของเกษตรกรที่ทำงานกับเราตอนนี้มีประมาณ35คนได้ในแต่ละอำเภอมีครับที่สระบุรี
1: คลิกไปที่ของไร่ที่บุพพาได้เลย
0: กดเข้าไปเราก็จะมีข้อมูลรายละเอียดค่อนข้างเยอะว
1: ่า
0: พยากรณ์อากาศกี่เซลเซียสวันนี้วันศุกร์อะไรอย่างงี้33เซลเซียสมีฝนกี่มิลลิเมตรมาแล้วเราบอกระดับฝนกี่มิลลิเมตรความโซลาร์เรดิเอชันก็คือว่าแสงแดดเป็นยังไงนะครับแล้วความชื้นในดินอะไรอย่างงี้เราบอกค่าในดินด้วยทำให้เกษตรกรแค่เปิดขึ้นมาอันนี้ทีเดียวเนี่ยสามารถรู้หมดเลยว่าข้อมูลทั้งในดินในอากาศของแปลงไร่ของตัวเองเป็นยังไงก็จะเห็นว่าเราก็มีภาพถ่ายดาวเทีย
1: ม
0: ในการดูได้ว่าอันนี้คือแปลงไร่เราก็จะเห็นว่าตอนนี้ไร่เป็นยังไงครับผม
1: อย่างค่าพวกนี้เราต้องแบบว่าเหมือนกับสื่อสารกับทางเกษตรกรไหมครับว่ามันตีความยังไงอะไร
0: ใช่ครับใช่ครับก็ตอนนี้อันนี้อีกพาร์ทนึงที่เราให้เกษตรกรดูคือว่าตอนนี้การปลูกข้าวโพดเนี่ยอยู่ในสเตจไหนแล้วจะได้บอกว่าตอนนี้ต้องใส่ปุ๋ยตอนนี้ต้องเตรียมไถตอนนี้ต้องเตรียมอะไรครับผมก็ถ้าจะเห็นได้ลงมาลึกกว่านี้ก็จะเห็นในแปลงของพี่บุพผาเองเลยที่บุพผาเคยใช้ใช่ไหมครับก็คือจากอาทิตย์แล้วเนี่ยเราเคยพี่บุพผาเคยได้ภาพนี้ไปก็จะเห็นว่ามีด่างๆมีเหลืองเขียวใช่ไหมครับพี่ครับแล้วก็จะมีเห็นจุดแดงๆซึ่งเป็นปัญหาในไร่พอพี่บุพผาได้ภาพถ่ายดาวเทียมนี้ไปผ่านไลน์เนี่ยพี่บุพผาก็ได้เดินลงไปในไร่ได้เอาปุ๋ยไปใส่ครับ
2: ความเสี่ยงที่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นตัวเกี่ยวข้องกับจุดที่เกิดเหต
0: ุครับพอพี่บุพผาได้จะเห็นว่าจุดแดงๆเนี่ยพอผ่านไปหนึ่งอาทิตย์ก็จะหายไปแล้วก็เก็บภาพสายดาวเทียมกับแปลงไร่ของพี่บุพผาเนี่ยเป็น historical data พี่บุพผาก็สามารถสวายดูอย่างนี้ได้ครับก็จะดูว่าเราได้แก้ปัญหาหรือยังมีความคืบหน้าเป็นยังไง
1: แล้วก็จะรู้ว่ามีปัญหาใหม่เกิดขึ้นนะอะไรบ้างอย่างเงี้ยก็ไปตามแก
0: ้ครับผมก็แทนที่พี่บุพผาต้องไปเดินดูทุกวันเสียเวลา20กว่าไร่เนี่ยเดินทีเป็นชั่วโมงดูแค่นี้ทำให้ตื่นมาตอนเช้าดูเลยว่าเฮ้ยมีปัญหาอยู่มุมขวาไปแก้ที่มุมขวา
1: แล้วส่วนใหญ่มีปัญหาแบบทุกวันไหมแบบอาจจะแบบอาทิตย์นึงมีทีนึงเห็นทีนึงอะไรเงี้ย
0: ก็ไม่น่าจะถี่ขนาดนั้นครับ
2: ไม่ค่ะเพราะว่าข้อมูลที่ทางนี้ส่งมาเขาก็จะเป็นอาทิตย
1: ์
2: แต่ว่าเราก็จะดูว่าความคืบหน้าที่เราแก้ไขปัญหาแล้ว
1: เป็นยังไงบ้าง
2: เป็นยังไงบ้างก็จะปรับปรุงตรงที่เสียหายเพื่อให้ได้ผลดียิ่งขึ้นมากกว่า
1: อย่างไรโชว์อีกครับ
0: มีแค่นี้แหละครับ
1: มีแค่นี้แล้วฮะ
0: ไม่ถ้าไปดูไล
1: ่แต่ในนี้ดูในดูแผนที่แบบนี้ได้ไหม
0: ได้เหมือนกันก็คือจริงแล้วมันคือภาพนี้แหละครับแต่แค่เป็นเวอร์ชันที่ดึงออกมาแต่นี้มันไม่ได้ต่ออินเทอร์เน็ตก็เลย
1: อ๋อโอเค
0: ครับคือตอนที่เดี๋ยวให้ดูเวอร์ชันไลน์มีละเวอร์ชัน
1: ตอนจริงนะปัจจุบันนี้เวลาใช้งานจริงๆเนี่ยคือเราสื่อสารผ่านทางไลน์เป็นหลักเพราะว่าอย่างพี่บุพผาก็จะไม่ได้ดูในเว็บนี้ก็จะรู้ผ่านในไลน์เช่นอาทิตย์นี้ส่งมาเป็นอย่างนี้แล้วก็เข้าไปลุยตรงไหนแทนอะไรเงี้ย
0: ใช่ครับ
2: แต่ว่าถ้าส่งพื้นที่ภาพถ่ายส่วนตัวก็จะส่งมายิงมาข้อม
1: ู
2: ลของเราโดยตรงแต่ว่าถ้าอัปเดตอากาศสภาพอากาศทั่วไปเขาก็จะส่งไปในไลน์กลุ่มของเกษตรกรแปลงใหญ่
1: ครับจะบอกเมฆมากี่โมงพรุ่งนี้ฝนตกอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ครับนี่คือตัวอย่างเลยครับก็จะมีเกษตรกรที่อยู่ใกล้ๆกันประมาณ20กว่าคนเราก็จะมีทีมงานส่งไปคือแปลงเนี่ยจะเห็นเลยว่าเราแปลงข้อมูลที่ค่อนข้างเยอะมาสู่ในข้อความไลน์ง่ายเกษตรกรจะเข้าถึงง่ายย่อยง่ายเลยก็เราบอกว่าวันนี้6ตุลาคมมีโอกาสฝนตกพร่ำในช่วงค่ำอะไรอย่างเงี้ยครับใน7วันข้างหน้ามีโอกาสฝนตกหนักในช่วงบ่ายวันอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยเกษตรกรจะวางแผนในการใส่ปุ๋ยลงเมล็ดหรือเก็บเกี่ยวได
1: ้ซึ่งนี้เนี่ยคือละเอียดกว่ากรมอุตุอีกเพราะว่าพื้นที
0: ่ใช่ครับ
1: มันเหมือนแคบกว่า
0: ใช่ครับสัมจงตอนนี้เรา3คูณ3กิโลเมตร
1: 3คูณ3กิโลเมตรที่อยู่ในตรงเนี้ยใช่มั้ย
0: ใช่ครับใช่ครับอย่างเช่นตอนนี้ถึงกลับไปที่ไร่นี่5กิโลใช่มั้ยครับก็คือ5กิโลก็จะได้ข้อมูลที่แตกต่างกันละที่ขับไปแป๊บเดียวแต่ถ้าไปกรมอุตุเขาจะให้ระดับอำเภอครับก็จะรู้เลยว่าในที่ของเราเนี่ยฝนจะตกไม่ตกความชื้นเป็นยังไง

0: ครับตอนนี้ผมก็อยู่กับพี่บุพภานะครับเจ้าของไร่ข้าวโพดที่เราไปเดินดูกันมาสักครู่นี้นะครับไหนๆก็เจอตัวแล้วนะฮะอยากเรียนถามพี่บุพภานิดนึงครับหลังจากที่เราได้เข้าร่วมโครงการของรีคอลแล้วเนี่ยฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างฮะ
1: ก็ดีค่ะประสบการณ์ที่มีรีคอลเข้ามาเรารู้สึกว่ามันมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่เราต้องการแล้วก็ความต้องการของเกษตรกรก็คือเพื่อเพิ่มรายได้

0: ผลผลิตพอเหมือนกับว่าเมื่อก่อนอะเวลาทำไร่เวลาที่เราอยากจะไถเตรียมดินแล้วก็จะมองฟ้าอากาศจะเป็นส่วนใหญ่ความกังวลตรงนั้นมันเหมือนกับหายไปก็ต่อเมื่อโครงการนี้เข้ามาเวลาที่เขาบอกว่าวันนี้พรุ่งนี้ฝนจะตกมันก็ทำให้เราเตรียมดินได้ทันปลูกเพาะปลูกลงปลูกเวลาไหนทำให้เราเกิดความสบายใจว่าไม่ต้องรอฝนฟ้าอากาศตามเขาเรียกตามอะไรนะยถากรร
1: ม
0: แล้วพอที่อย่างที่เราลงปลูกไปแล้วรีเค้าเขาบอกว่าแปลงของเราเนี่ยเสียหายตรงไหนเราก็จะสามารถเข้าถึงจุดที่เสียหายเพราะว่าเวลาที่เกษตรกรปลูกในฐานะที่มันเป็นแปลงใหญ่ๆเราไม่สามารถเข้าลุยไปถึงได้ว่าตรงนี้มันมีปัญหาหรือเปล่ามันต้องใช้เวลาเยอะแต่ว่ารีเค้าส่งข้อมูลให้มันทำให้เราย่นเวลาและประหยัดเวลาทำให้ดียิ่งขึ้น
1: ปกติเหมือนทั้งแปลงเนี่ยเราก็ต้องเหมือนในการดูทั่วแปลงก็จะใช้เวลานานไม่รู้ว่าตรงไหนเสียหายบ้างแต่นี้เขาส่งรูปมามันก็สะดวกทำให้เราเข้าถึงจุดต่างๆได้ง่ายขึ้น
0: เกษตรกรรู้อยู่แล้วว่าตรงนี้มันเกิดอะไรแน่ๆจากที่เราประสบการณ์เราก็จะไปตรงจุดแล้วก็แก้ไขได้ทันเวลาก็พูดถึงความประทับใจอีกจุดนึงก็คือตอนที่รีเค้าส่งข้อมูลให้ดูว่าแปลงของเราเสียหายตรงไหนอะค่ะตอนนั้นเรารีบไปเข้าไปแก้ไขให้ทันเวลาก็คือไปใส่ปุ๋ยเพิ่มขึ้นแล้วก็พอใส่ปุ๋ยเพิ่มขึ้นสัปดาห์นึงผ่านไปมันก็เหมือนกับว่าแปลงมันที่ส่งข้อมูลมันดีขึ้นมันเขียวขึ้นแล้วก็โตทัน
1: ทันเพื่อน
0: ใช่ทำให้เฮ้ยเราดีใจอ่ะทับใจมากว่าเราแก้ไขได้แล้วแล้วก็ฝักมันเต็มที่เกษตรกรภูมิใจค่ะ
1: เรียกได้ว่าเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกแล้วก็เพิ่มปริมาณผลผลิตได้ด้วย
0: ใช่แล้วก็มันเห็นผลได้ชัดจากการที่เราเอาโครงการนี้มาใช้คือว่ามันลงพื้นที่ของเรา
1: ครับเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อนะครับหลังจากที่เมื่อกี้เนี่ยเราได้ไปดูรีวิวมาแล้วว่ารีคอลเนี่ยทำงานยังไงนะครับแต่ว่าสิ่งที่อยากรู้เลยก็คือว่ากว่าจะมาเป็นรีคอลนะวันนี้ได้เนี่ยมันผ่านกระบวนการในการพัฒนานวัตกรรมมาอย่างไรบ้างครับ
2: ครับจริงๆแล้วก็การทำสตาร์ทอัพนะครับก็คือ process คือเราต้องเข้าใจปัญหาของลูกค้าคือ customer ของเราก่อนแค่บังเอิญว่าลูกค้าของผมเป็นเกษตรกรนะครับก็เลยต้องใช้เวลาคุกครีก่อนที่จะเริ่มทำรีคอลผมก็ไปคุยกับเกษตรกรมาเป็นหลายร้อยคนเลยพอดูว่าปัญหาเขาจริงๆคืออะไรเราอยากดูว่าโฟลว์การใช้ชีวิตเขาเป็นยังไงแล้วเราจะเทคโนโลยีมาช่วยทำให้ inefficiency มา efficient ได้ยังไงครับผมก็คือเราต้องเริ่มจากตรงนี้ก่อนต้องเกริ่นก่อนว่าจริงๆแล้วตอนที่ทางทีมเราเริ่มรีคอลเนี่ยเราไม่ได้มาเป็น big data company advanced อะไรอย่างนี้นะครับเราเริ่มจากง่ายๆว่าเป็นบริษัทขายปุ๋ยออนไลน์ตอนแรกผ่านเว็บไซต์ตอนแรกล
1: อ
2: นช์ไปเรียบร้อยแล้วที่ปากีสถานผ่านไป2เดือนไม่มีคนใช้เลย
1: ขายปุ๋ยออนไลน์
2: ขายปุ๋ยออนไลน์ใช่ครับก็เลยทำให้กลับมาคิดว่าเอ๊ะการทำอีคอมเมิร์ซออนไลน์ให้เกษตรกรเนี่ยอาจจะยากขึ้นไปหรือเปล่านะปัจจุบันเพราะเขามีปัญหาถึงตั้งแต่การเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพราะตอนนั้นเราก็ก็คือตอนนั้นยังคิดน้อยไปหน่อยก็คือเริ่มแล้วมีบัตรเครดิตการจ่ายออนไลน์ได้ไม่มีเกษตรกรมีบัตรเครดิตหรอใช่ไหมครับก็เป็นการเรียนรู้แล้วก็เลยเอาตัวนั้นกลับมาเริ่มคุยกับเกษตรกรใหม่เอ๊ะทำไมไม่มีคนซื้อปุ๋ยออนไลน์ผ่านเราเลยก็ทำให้รู้ว่าการระบบการจ่ายตังค์เนี่ยมันยากลำบากให้เกษตรกรที่จะเข้าใจการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เกษตรกรบางคนอาจจะไม่มีเงินมาซื้อออนไลน์แพลตฟอร์มเลยนะครับแล้วสุดท้ายคือเรื่องความเชื่อมั่นของในแบรนด์เราทำให้รู้สึกว่าจริงๆแล้วมันมีปัญหาที่ฟันเดเมนทัลคือพื้นฐานกว่านั้นที่เกษตรกรยังต้องการความช่วยเหลืออยู่แล้วก็มากลับมาดูถึงการที่ว่าทำยังไงเราจะเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรได้ก็เลยกลับมาดูถึงตั้งแต่การเพิ่มผลผลิตการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและการช่วยในการขายครับผม
1: แล้วมาเป็นเรื่องของดาวเทียมที่มาวิเคราะห์ข้อมูลอย่างนี้ได้ไงครับ
2: ก็คือพอเราเริ่มรู้ปัญหาแล้วเราก็เลยเริ่มกลับมาดูว่าเทคโนโลยีอะไรมาแก้ปัญหาพวกนี้ได้
1: ม
2: ากแล้วตอนนี้เทรนด์ Big Data กำลังมาแรงเราก็จะเห็นว่าในหลายๆอุตสาหกรรมการที่เรามีข้อมูลมาช่วยในการให้เกษตรกรหรือให้ลูกค้าในการตัดสินใจเนี่ยค่อนข้างสำคัญมาก
1: อ
2: ย่างเช่นเราสามารถรู้ได้ว่าวันนี้คุณจะใส่ปุ๋ยไม่ใส่ปุ๋ยเพราะผลจะตกไม่ตกเนี่ยมันสามารถมีผลกับผลผลิตค่อนข้างเยอะ
1: ไม่ได้คิดเองตามธรรมชาติแบบที่ว่าตามเขาเรียกอะไรนะสัญชาตญาณของเกษตรกรใช่ไหมครับ
2: ก็คือถ้าเราดูอุตสาหกรรมอื่นเนี่ยเมื่อก่อนหลายๆอุตสาหกรรมก็ rely on สัญชาตญาณแต่พอมีเทคโนโลยีมี big data เข้ามาอย่างเช่นตอนนี้เราจะเรียกแท็กซี่อย่างเงี้ยเมื่อก่อนเราก็สัญชาตญาณเดินลงไปบนถนนเรียกรถตอนนี้เราสามารถเรียกผ่านแอปได้แล้วก็คล้ายกันคือพอมีเทคโนโลยีทำให้ทุกอย่างมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็

0: ริ่มดูว่า Data อะไรข้อมูลอะไรที่เหมาะสมกับการจะช่วยเกษตรกรมั่งเริ่มดูอ๋อข้อมูลจากอากาศสำคัญข้อมูลจากดินสำคัญข้อมูลเรื่องจากท้องฟ้าสำคัญแล้วก็กลับมาดูว่าเราจะเอาข้อมูลพวกนี้มาจากไหนก็เลยเริ่มตีกลับมาแล้วว่าข้อมูลจากท้องฟ้าก็ต้องมาจากโดรนหรือไม่ก็ดาวเทียมยกตัวอย่างแต่เราก็ค้นพบว่าโดรนเนี่ยอาจจะราคาสูงไปสำหรับเกษตรกรงั้นเราก็ไปดูดาวเทียมเพราะดาวเทียมราคาถูกกว่าหรือแบบค่าดินอย่างเงี้ยแล้วก็ดูว่าเซ็นเซอร์อะไรที่ราคาพอเหมาะที่เกษตรกรรายย่อยจะเข้าถึงได้หรือข้อมูลอากาศเราก็ไปดูว่าเราจะข้อมูลอากาศจากไหนที่เหมาะที่สุดเราก็เอาข้อมูลพวกนี้หลายร้อยตัวมายำกันด้วย machine learning algorithm ของเราเพื่อให้คำแนะนำ recommendation กับเกษตรกรได้ครับ
1: มีหลากหลายด้านเลยอันนั้นด้านเรื่องของการที่จะช่วยพัฒนาในมุมของการกระบวนการเพาะปลูกให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแต่ในเรื่องของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เราบอกว่าเรามีเรื่องของเครดิตสกอร์ด้วยอันนี้เป็นยังไงฮะ
0: ครับใช่ครับก็คือถ้าเกิดเรากลับไปดูว่าธนาคารตัดสินใจในการปล่อยสินเชื่อยังไงหรือปล่อยกู้ให้คนยังไงนะครับ
1: มันความเสี่ยงเน
0: า
1: ะ
0: ความเสี่ยงใช่ทุกอย่างมันขึ้นอยู่ความเสี่ยงปัญหาคือเราจะข้อมูลมาลดความเสี่ยงนี้ให้ธนาคารยังไงนั่นคือสำคัญที่สุดใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าธนาคารรู้ว่าคนนี้น่าจะถือความเสี่ยงน้อยเขาก็อยากปล่อยกู้ให้ก็อยากเราก็ดูว่าเราจะข้อมูลอะไรมาสร้างความมั่นใจให้เกษตรกรกับให้ธนาคารได้ว่าเกษตรกรคนนี้ความเสี่ยงต่ำน่าปล่อยกู้ให้เราก็ดูว่าเราสามารถข้อมูล Data ทั้งอากาศพื้นดินและจากท้องฟ้าเนี่ยมาวิเคราะห์ได้ว่าแปลงเนี้ยโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเยอะขนาดไหนเราสามารถวิเคราะห์ล่วงหน้าได้6เดือนว่าแปลงนี้จะมีโอกาสที่จะมีข้าวโพดหรือมีข้าวออกมากี่กิโลประสบโอกาสประสบความสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดมากกว่า 80% แปลว่าเกษตรกรนี้มีโอกาสจะคืนเงินกับธนาคารมากกว่าแต่ถ้าโอกาสที่จะประสบความสำเร็จน้อยกว่า 10% แปลว่าโอกาสพังสูงมากก็ธนาคารก็จะรู้แล้วว่าคนนี้ยังไม่ควรจะปล่อยให้เพราะว่าถ้าปล่อยไปเกษตรกรก็ไม่มีตังค์มาคืนอยู่ดีก็ตัวอย่างครับก็เลยทำให้ธนาคารตรงนี้เราก็ทำกับธนาคารธ.ก.ส.อยู
1: ่ร่วมกันเลย
0: ร่วมกันเลยครับครับใช่คร
1: ับ แล้วความยากที่สุดของการทำนวัตกรรมตรงนี้มันเป็นเรื่องของอะไรครับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีหรือว่า business model
0: จริงๆแล้วทำสตาร์ทอัพไม่ง่ายต้องบอกตรงๆใช่ก็คือกว่าเราเห็น success case Facebook Google อะไรเงี้ยแต่เราไม่รู้เลยว่ากว่าเขาจะถึงจุดนี้เนี่ยเขาผ่านอะไรมาบ้างอารมณ์คล้ายๆกันครับมันเหมือนกับเขาชอบบอกว่ามันเหมือนกับล่างรถไฟเหาะอารมณ์แบบแปรปรวนบ่อยมากเราก็เริ่มดูว่าตอนแรกก็ทำกันมานานพอสมควรว่าเทคโนโลยีจะมาใช้ยังไงตอนแรกกว่าจะหาดาวเทียมที่เราซื้อภาพถ่ายดาวเทียมมาใช้ได้เนี่ยก็คุยกับซัพพลายเออร์ดาวเทียมเป็นหลายสิบหลายยี่สิบ20เจ้าเลยเพื่อหาเจ้าที่ดีราคาถูกที่สุดและดีที่สุดยกตัวอย่างครับก็ใช้เวลานานพอควรแล้ว business model ก็ต้องมาหาอีกว่าเราจะทำเงินจากตรงไหนครับผม
1: แล้วทำเงินจากตรงไหนครับ
0: ตอนนี้หลักๆก็เราอยากช่วยเกษตรกรไทยก็คือรายได้สามารถจริงๆแล้วถึงแม้จะดูว่าเราใช้ภาพถ่ายดาวเทีย
1: ม
0: แต่เราคิดเกษตรกรถูกมากหลัก20-30บาทต่อเดือนต่อไร
1: ่
0: ครับถือว่าเป็นราคาที่เข้าถึงได้แล้วเราลองไปทดลองกับแปลงที่จริงแล้วที่บ้านทำสวนอยู่แล้วก็เลยไปทดลองที่ปัจจิตมาแล้วกับเกษตรกรแถวๆที่บ้านนะครับก็จะเห็นว่าทุก30บาทที่เขาลงทุนต่อไร่กับเราไป return on investment ROI ประมาณ100บาทคือมา 3-4 เท่าก็คือค่อนข้างคุ้มกับเขาครับแต่รายได้หลักๆของเรามาจากธนาคารครับในการช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงในการ
1: ขาย Big Data ด้วย
0: ใช่ครับเราเป็นฝั่งนั้นเราถือเป็น data company แล้วกันขาย data ครับผม
1: อ๋อฮะอีกเรื่องนึงครับที่อาจจะสงสัยก็คือว่าในเมื่อของแบบ recall เนี่ยเป็นเทคโนโลยีอันใหม่ที่เข้ามาช่วยเกษตรกรแล้วเกษตรกรเองที่ในมุมมองคนทั่วไปอาจจะคิดว่าอาจจะเข้าถึงเทคโนโลยีได้ยากตรงนี้เป็นปัญหาไหมครับในการสื่อสารกับเกษตรกร
0: ครับจริงๆแล้วเราต้องดูก่อนว่าเกษตรกรตอนนี้ใช้เทคโนโลยีอะไรเราการจะไปเปลี่ยนนิสัยคนเนี่ยค่อนข้างยากเราดูก่อนว่าตอนนี้เขาใช้อะไรและเป็นยังไงก็คือโชคดีว่าตอนนี้เกษตรกรเริ่มใช้ไลน์เล่น Facebook กันมากขึ้นแล้วทำให้เราเห็นว่าเราสามารถเข้าถึงช่องทางนี้ได้หรือว่าถ้าเกิดจะเอาเบสิกหน่อยก็ผ่าน SMS message นี่แหละตอนนี้เกษตรกรหลายคนก็รับ SMS ดูหวยดูบอนอะไรอย่างงี้อยู่แล้วก็ส่งข้อมูลผ่าน SMS
1: อ๋อก็เหมือนว่าไม่ได้มีปัญหามากเรื่องของเทคโนโลยีเพราะว่าเข้าถึงได้ระดับนึงแล้วก็เราก็สื่อสารผ่านช่องทางที่เขาคุ้นเคยอยู่แล้ว
0: ครับแต่ก็อาจจะขอเสริมนิดนึงว่าก็จะมีความแตกต่างในการดีไซน์ UI UX เพราะว่า experience ในการรับข้อมูลของเกษตรกรอาจจะแตกต่างกับลูกค้าในกรุงเทพเราต้องมาทำความเข้าใจเขาว่าเขาชอบฟอนต์ยังไงขนาดประมาณไหนชอบเลเยอร์ยังไงเนี่ยต้องแบบเราเล่นกระแสดีว่าการจะทำสตาร์ทอัพประสบความสำเร็จเราควรจะสเปนเวลากับลูกค้าเยอะๆกับคัสโตเมอร์เราเยอะเพื่อจะเข้าใจเขา
1: อย่างนี้นี่เองนะแล้วเป้าหมายในอนาคตของรีคอร์ครับคาดว่าจะไปถึงไหนครับอยากจะขยายเพิ่มขนาดไหนแล้วก็ไปต่างประเทศไหมอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับก็คือตอนนี้ในเมืองไทยเรายังมีแค่ข้าวโพดอยู่แต่ปีหน้าเราจะขยายไปอ้อยกับข้าวละเราอยากจะคุมพืชเศรษฐกิจและผลไม้ให้หมดในประเทศไทยคือเราอยากให้เกษตรกรในเมืองไทยก็มีเป็น10 ล้านคนเราอยาก

อยากความฝันคือเราอยากจะเอาเทคโนโลยีตัวนี้ไปช่วยให้พี่น้องเกษตรกรไทยมีรายได้มากขึ้นเป็นหลายล้านคนแล้วในอนาคตอยากขยายไปประเทศเพื่อนบ้านด้วยเพราะปัญหาของเกษตรกรมันไม่ใช่แค่ปัญหาสำหรับประเทศไทยแต่เป็นปัญหาเกิดขึ้นทั่วโลกแล้วรู้สึกว่าสตาร์ทอัพก็อยากสเกลทั่วโลกครับความฝัน

0: หน่อยครับที่เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่แล้วก็อยากจะทำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมดีๆแบบที่คุณเอิญได้ทำครับมีคำแนะนำไหมครับ
1: ครับคำแนะนำก็คือให้รีบลงมือทำดีกว่าก็คือหลายๆคนแบบเพื่อนผมเนี่ยชอบมาถามว่าทำอันนู้นดีไหมทำอันนี้ดีไหมเขาจะกลับไปบ้านก็นอนฝันคือโค้ดที่ผมชอบคือเขาบอก execution สำคัญกว่าไอเดียเราต้องลงมือทำพอเราลงมือทำเราจะเรียนรู้เราต้องให้กระบวนการเรียนรู้ให้เร็วที่สุดให้เป็นได้เรียนรู้แล้วกลับมาแก้เรียนรู้กลับมาแก้เราจะได้ product ที่ออกมาจริงๆครับผม
0: อ๋อการกระทำสำคัญมากกว่าไอเดียนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ครับทั้งหมดในวันนี้นะฮะก็เป็นมุมมองดีๆนะครับแล้วก็กระบวนการสร้างนวัตกรรมที่คุณเอิญได้มาเล่าให้เราฟังเกี่ยวกับเรื่องของ recall นะครับซึ่งวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณเอิญมากๆเลยนะครับ
1: ครับผมครับ

น่ายินดีกับเกษตรกรไทยนะครับที่มีนวัตกรรมดีๆอย่างนี้มาช่วยตอบโจทย์ในเรื่องของการเพิ่มปริมาณผลผลิตและก็ประสิทธิภาพในการเพาะปลูกครับแถมยังช่วยในเรื่องของการหาแหล่งเงินทุนอีกด้วยนะฮะถ้าหากดีเขาขยายไปใช้ทั่วประเทศเมื่อไหร่แล้วก็เชื่อว่านะฮะอุตสาหกรรมภาคการเกษตรของประเทศเรานั้นจะพัฒนาแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยไปได้อีกเยอะทีเดียวครับสำหรับสัปดาห์หน้าครับผมจะพาทุกท่านไปเที่ยวกันที่เมืองขอนแก่นนะครับกับรถเมย์อัจฉริยะขอนแก่นซิตี้บัสซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมที่เกิดจากคนในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนแล้วก็ภาครัฐในท้องถิ่นนะฮะที่จะขับเคลื่อนให้จังหวัดขอนแก่นนั้นกลายเป็นสมาร์ทซิตี้ขึ้นมาจริงๆให้ได้แต่จะน่าสนใจขนาดไหนนั้นติดตามกันได้นะครับกับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมและเช่นเคยครับหากท่านไหนต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการรับชมรายการย้อนหลังสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ set.or.th/enterprise ครับในนั้นก็จะมีทั้งคลิปความรู้แล้วก็หัวข้ออบรมสัมมนาดีๆที่รอผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ SME มาเรียนรู้กันอย่างเต็มที่เลยครับสำหรับวันนี้ครับหมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับผมและทีมงานขอลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเพิ่มสื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ก่อนฟ้องคดีคืออะไรคดีปกครองวลกรรมกับศาลปกครองในวันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยกันค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการทำตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากกฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งคัดค้านการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะเช่นคำสั่งไม่อนุญาตหรือคำสั่งวินิจฉัยอุทธรณ์และเป็นคำสั่งที่ไม่ได้ออกโดยคณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งนั้นจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายใน15วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งนั้นเสียก่อนเมื่อไม่พอใจผลการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาจึงจะสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับวันนี้ฮิมเดินทางมาไกลมากเลยนะครับแล้วก็ไปอยู่ที่ไหนไม่รู้ครับรู้เพียงอย่างเดียวครับว่าบรรยากาศดีมากแล้วก็วันนี้ครับจะพาคุณผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับบุคคลตัวอย่างของฮิมอีกหนึ่งท่านครับซึ่งท่านสามารถวางแผนให้กับชีวิตของท่านเองเพื่อที่จะเกษียณก่อนอายุ60และท่านก็สามารถทำสำเร็จได้ด้วยครับเดี๋ยววันนี้ครับมาพูดคุยถึงเรื่องของแนวคิดวิธีการครับและชีวิตความเป็นอยู่ของท่านนั้นอยู่อย่างไรหลังจากเกษียณครับเดี๋ยววันนี้ไปเจอกันครับกับพี่บอยนะฮะคุณชาติชายสุวรรณเสวกครับ
1: คุณชาติชายสุวรรณเสวกหรือคุณบอยจากอดีตนักสื่อสารองค์กรและผู้บริหารระดับสูงของยี่ห้อรถชื่อดังที่เล็งเห็นความสำคัญของอนาคตจึงวางแผนอนาคตให้กับตัวเองด้วยการเกษียณก่อนถึงวัยอันสมควรโดยความที่เป็นคนรักความสงบรักธรรมชาติคุณบอยได้เลือกซื้อที่ดินตามจังหวัดต่างๆเพื่อเป็นสถานที่ใช้ชีวิตพักผ่อนหลังเกษียณช่วงระหว่างที่ทำงานไปด้วยนั้นคุณบอยก็ได้พัฒนาพื้นที่ที่ได้ซื้อเอาไว้อย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปมีการปลูกต้นไม้พืชผลทางการเกษตรพืชสมุนไพรทำนาข้าวออร์แกนิกและปลูกบ้านเพื่อที่ว่าพอถึงเวลาที่ต้องเกษียณก็สามารถเกษียณได้เลยโดยที่ไม่ต้องเป็นกังวลว่าต่อจากนี้ไปชีวิตจะเป็นเช่นไรและไม่ได้พักผ่อนจนถึงจุดอิ่มตัวแล้วคุณบอยยังคิดว่าเราควรทำอะไรให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นบ้างคุณบอยจึงได้เลือกเรียนแพทย์แผนไทยเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่มีอาการเจ็บป่วยน่าสนใจมากๆเลยครับเราไปพูดคุยกับคุณบอยกันเลยดีกว่าครับ
0: คุณผู้ชมครับและตอนนี้ครับพิมก็อยู่กับพี่บอยแล้วครับพี่บอยสวัสดีครับพี่บอยครับก่อนอื่นต้องถามก่อนเลยที่นี่คือที่ไหนนะครับ
2: ที่นี่คือสวนพี่บอยชื่อ199 Highway
0: ครับผม
2: แล้วก็อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีครับ
0: ตอนนี้ผมอยู่กาญจนบุรีนะครับ
2: เพิ่งตื่นใช่ไหมครับ
0: ผมนอนมาตลอดทางเลยครับตื่นมาอีกทีผมนึกว่าตอนนี้ผมอยู่เชียงใหม่
2: คร
0: ับ นะฮะแหมบรรยากาศเหมือนเชียงใหม่เลยนะครับบรรยากาศร่มรื่นมากพี่บอยเนี่ยช่วยแนะนำตัวให้กับคุณผู้ชมฟังหน่อยครับเพราะผมเกริ่นไปยาวแล้วคุณผู้ชมอยากจะรู้จักตัวจริงของพี่บอยแล้วครับ
2: ครับก็คือว่าก่อนที่จะมีวันนี้นะครับ
0: ครับ
2: ก็คือเป็นผู้บริหารของบริษัทGeneral Motorsนะครับแล้วก็ดูแลในเรื่องของเชฟโรเลตที่อยู่ในประเทศไทยนะครับในตำแหน่งสุดท้ายที่อยู่กับเชฟโรเลตก็คือเป็นกรรมการบริหารแล้วก็เป็นผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ
0: ์
2: ให้กับรถยนต์เชฟโรเลตแล้วก็ในเครือของGeneral Motorsในกลุ่มประเทศในอาเซียนทั้งหมดนะครับ
0: โอ้โหก็คือดูทั่วหมดเลยอย่างนี้ก็ต้องไปหลายประเทศเลยใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับถ้าสมมติว่าในกลุ่มของประเทศในอาเซียนเราก็จะไปเป็นประจำแล้วก็จะต้องไปในกลุ่มของประเทศในเอเชียแปซิฟิกแล้วก็สำนักงานใหญ่ของเราอยู่ในอเมริกาที่ดีทรอยต์ก็จะไปอยู่ตลอดเวลาครับ
0: แล้วเวลาไปนี่ได้ไอเดียอะไรใหม่ๆมาทำให้General Motorsไหมครับตอนนั้น
2: ถูกต้องครับเพราะว่าในแต่ละที่ที่ไปเนี่ยเรารับข้อมูลของความเป็นบริษัทของเราที่จะทำยังไงที่ว่าในส่วนของรถยนต์ที่นำมาทำตลาดในเมืองไทยเนี่ยจะได้ประสบความสำเร็จในเขาเรียกว่าเป็นออริจินอลในส่วนหนึ่งแล้วก็มาสำหรับผู้บริโภค

0: กในภูมิภาคของอาเซียนแล้วก็เอเชียแปซิฟิกครับ
1: สนุกไหมครับตอนไป
0: เป็นคนที่ทำงานอะไรก็จะสนุกไปกับงานทุกอย่างนะครับเป็นคนชอบทำงานมาตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนนะครับเขาบอกว่าการเดินทางก็เป็นการเปิดสมุดหลายหน้าก
1: ็
0: จริงครับเพราะว่าถ้าเราไปในที่ต่างๆทั่วโลกเราก็ได้เรียนรู้มันก็เป็นประสบการณ์ของชีวิตแล้วก็ทำให้มุมมองของเรากว้างขึ้นชีวิตของเราชัดเจนขึ้นมองภาพอะไรชัดเจนขึ้นนะครับ
1: พี่บอยเนี่ยวางแผนเกษียณแต่ย้อนกลับไปตอนนั้นเนี่ยการใช้จ่ายเงินของพี่บอยเนี่ยมีการวางแผนหรือว่าใช้จ่ายแบบไลฟ์สไตล์แบบเต็มที
0: ่ก็วางแผนด้วยใช้เต็มที่ด้วยเพราะว่าการอยู่ในตำแหน่งของผู้บริหารของบริษัทในระดับแบบนี้เนี่ยก็โชคดีหน่อยตรงที่ว่าเราก็มีรายได้ที่ดีพอสมควรในชีวิตของพี่ก็คือว่าจะสอนให้รู้จักเก็บออมรู้จักซื้อสิ่งที่อาจจะนำมาใช้เป็นประโยชน์ได้ในอนาคตเสมอพอเราจบการศึกษามาปุ๊บก็จะทำงานไม่ทำงานที่เดียวจะทำงาน2ที่เสมอ
1: ฮะแล้วแบ่งเวลายังไงคร
0: ับ ก็วันหนึ่งเราก็จะทำงาน16ชั่วโมงเราก็จะนอนวันละ4ชั่วโมงเงินที่ได้มาก็ส่วนใหญ่ก็จะแบ่งเป็นส่วน
1: ๆครับ
0: เงินทดแทนบุญคุณเงินใช้จ่ายซื้อลุยซื้อล่ายของเรา
1: ครับ
0: เงินเก็บแล้วก็การซื้ออะไรที่เราสามารถที่จะแปลงเป็นเงินได้ในอนาคตในลักษณะแบบนี้ครับ
1: ครับผมมีอย่างนึงที่น่าสนใจมากนั่นก็คือการทำงาน16ชั่วโมง
0: ครับ
1: พี่บอยทำอะไรครับใน16ชั่วโมงนี้8ชั่วโมงแรกทำงานประจำอีก8ชั่วโมงนี่คือ
0: สมมุติว่าตอนจบการศึกษาใหม
1: ่ๆครับ
0: พี่บอยจบทางด้านชีววิทยา
1: ครับ
0: นะครับครึ่งเช้าก็จะไปทำงานอยู่ในห้องแลบเป็นผู้ช่วยนักวิจัยชาวเยอรมัน
1: ครับ
0: ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็8ชั่วโมงในช่วงเช้าเราเริ่มงานตั้งแต่6โมงแล้วเราก็เลิกบ่าย2โมงครับ
1: ครับ
0: พอหลังบ่าย2โมงปุ๊บก็จะวิ่งไปที่โรงแรมชอบทำงานทางด้านโซเชียลเหมือนกันก
1: ็ครับ
0: ไปโรงแรมสยามอินเตอร์คอนติเนนทัลบ่าย3โมงจนถึง5ทุ่ม
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็กลับบ้านแล้วก็นอนประมาณ4ชั่วโมงวันรุ่งขึ้นก็ตื่นใหม่ตี4แล้วก็ออกจากบ้านไปก็เริ่มทำงาน6โมงเช้า
1: โอ้ฟิตมากเลยอ่ะ
0: ตอนนั้นเราเด็กนะครับเราก็ทำอะไรได้หมดแล้วก็ทั้ง2งานชอบหมดก็คือชอบทั้งงานทางด้านวิทยาศาสตร์งานทางด้าน
1: บริการ
0: ใช่ครับ
1: หลังจากนั้นก็ผันตัวมาในงานด้านนี้เลยเหรอครับหรือว่าเลือกก่อนไหมฮะว่าเอ๊ะฉันจะทำอะไรก่อนดี
0: ครับก็เทียบฮะตอนที่เริ่มเปลี่ยนงานจากการบริการจริงๆมากลายเป็นพนักงานทางด้านประชาสัมพันธ์ให้กับโรงแรม
1: ครับ
0: คืองานประชาสัมพันธ์ให้กับโรงแรมเนี่ยเป็นงานที่ทำงานค่อนข้างจะ
1: หนัก
0: เต็มชีวิต
1: ครับ
0: เต็มชีวิตคือหมายถึงว่าเรามีสื่อมวลชนเป็นผู้ที่เราทำงานด้วย
1: ครับ
0: มีบริการในโรงแรมมี property ต่างๆมีคนที่เราต้องดีลอยู่เยอะๆ
1: คือต้องดูภาพรวมทั้งหมด
0: ภาพรวมตอนนั้นเรายังเป็นเด็กอยู่เราเป็นพนักงานเราก็ทำทุกอย่างตั้งแต่ถ่ายรูปตัดหนังสือพิมพ
1: ์
0: เขียนข่าวให้ผู้ที่เป็นหัวหน้าของเราตรวจสอบในลักษณะนั้นนะครับก็มันมาชั่งชีวิตเราดูว่าเราอยากจะไปทางไหนชัดเจนกว่ากัน
1: ครับ
0: ระหว่างนักวิทยาศาสตร์กับนักบริการหรือนักประชาสัมพันธ์ก็คิดว่าเอ๊ะตอนนั้นเราเด็กเราก็สนุกกับการเป็นนักประชาสัมพันธ์ก็เลยเลือกเดินทางมาทางนี
1: ้ครับผม
0: แล้วก็เจริญเติบโตมาเรื่อยๆจนกระทั่งมา
1: อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายและในปัจจุบันนี้ผมก็ทราบมาครับ
0: ครับ
1: ว่าพี่เกษียณแล้ว
0: ใช่ครับพูดได้เต็มปาก
1: พูดได้เต็มปากเลยว่าเกษียณแล้วทำไมอยู่ในตำแหน่งใหญ่
0: ๆครับ
1: แล้วอยู่ดีถอดตัวเองออกจากอาชีพที่ทำอยู
0: ่ครับ
1: แล้วเกษียณออกมาเลย
0: ความคิดเริ่มต้นก็คือว่าถ้าเรารอให้คนอื่นถอดเราเนี่ยจนกระทั่งเรา60เนี่ยมันน่าจะเป็นความน่าลำบากใจที่ให้คนมาบังคับให้เราออกจากตำแหน่งโดยที่เราไม่สามารถที่จะเลือกได้การที่เราเดินลงจากเขาเรียกว่าเดินลงจากหลังเสือเพื่อที่จะเดินอยู่บนพื้นดินอันนั้นคือความเป็นจริงแล้วจุดประสงค์หลักในชีวิตของพี่บอยก็ไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะต้องมีตำแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โตซึ่งตำแหน่งที่เราทิ้งมาก็เป็นตำแหน่งที่คนอีกหลายๆคนต้องการที่จะเป็นตำแหน่งนี้ซึ่งพี่คิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราเนี่ยมีอะไรมากมายที่เราสามารถที่จะทำได
1: ้
0: เพื่อตัวเองเพื่อสังคมแล้วก็เพื่อคนอื่นนะครับอันนั้นมากกว่า
1: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรากลับมาช่วงหน้าดีกว่าเรามาพูดคุยกับพี่บอยต่อว่าหลังจากที่ลงจากหลังเสือมาเดินบนพื้นดินแล้วเป็นยังไงกันบ้างช่วงหน้าครับเก็บ

0: รายการเงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับคุณชาติชายหรือคุณบอยนะครับผู้บริหารระดับสูงที่เตรียมตัวเกษียณล่วงหน้าแล้วลาออกจากงานที่ทำอยู่มาดูกันว่าคุณบอยจะใช้ชีวิตเกษียณล่วงหน้าได้อย่างไร
1: พี่บอยเนี่ยวางแผนเกษียณมาก่อนล่วงหน้าหรือว่านึกแล้วก็เกษียณแล้วก็ออกมาเลย
2: จริงๆวางแผนเกษียณตั้งแต่เริ่มทำงานถ้าพูดถึงเรื่องว่าเวลาทำงานของพี่บอยครบเกษียณแล้วยังครบแล้ว
1: คร
2: บ60ปีแล้ว
1: เพราะคูณ2ไง
2: ใช่ครับเพราะทุกอย่างคูณ2ไปหมดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็คือว่าเราก็วางแผนอย่างนี้มาตลอด
1: หลังจากที่เราเกษียณออกมาแล้วพี่บอยนี่มาซื้อที่ที่นี่เลยหรือว่าเตรียมตัวมาก่อนแล้วค่อยๆซื้อทีละแปลงทีละแปลง
2: ครับซื้อที่ดินแปลงแรกตั้งแต่เริ่มทำงานกับทาง General Motor นะครับแล้วก็ทุกๆวันเสาร์อาทิตย์ส่วนใหญ่ผู้บริหารเนี่ยก็จะลุกขึ้นไปตีกอล์ฟแต่พี่บอยเลือกที่ว่าเราจะมาขุดดินก็เป็นการออกกำลังกายปลูกต้นไม้เป็นสิ่งที่เราชอบอยู่แล้วแต่การปลูกต้นไม้ในกรุงเทพเนี่ยมันไม่มีที่ดินพอเพียงสำหรับที่เราจะปลูกเราก็เลยใช้วิธีว่าวันเสาร์อาทิตย์จากการทำงานจากบริษัทเราก็มาขุดดินปลูกต้นไม้รวมแล้วคือ40ไร่นะครับ
1: 40ไร
2: ่ครับพี่บอยก็จะแบ่งพื้นที่ของเราเป็นส่วนๆก็เลยแบ่งสวนส่วนนึงเป็นส่วนของการปลูกผลไม
1: ้ครับ
2: ครับส่วนนี้ก็จะเป็นผลไม้นานาชนิด
1: ด้านนี้เหรอครับ
2: ใช่ครับ
1: ถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตไปดูได้ไหมคร
2: ับดีครับเชิญครับ
1: ผมพูดได้เลยว่านี่มีมากกว่า100ชนิด
2: มากกว่านั้น
1: มากกว่าผลที่กินได้มากกว่า100ชนิด
2: ใช่ครับ
1: ใช่มั้ยครับน่ะอย่างต้นนี้คืออ
2: ันนี้ส้มซ่าครับน้องฮิมเคยทานไอ้นั่นมั้ยครับไอ้มีกรอบ
1: เคยครับ
2: ครับก็ต้องใช้ผิวของส้มซ่าซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยเวลาเราไปทานไปซื้อตามตลาดก็คิดว่าเราไม่ได้ทานมีกรอบที่มีผิวส้มซ่าม
1: ีครับ
2: สมัยก่อน
1: มีครับ
2: ม
1: ีครับก็ใช้น้ำส้มใส่โซดาเอานะ
2: อันนี้คือทุเรียนน้ำซึ่งปัจจุบันที่เขาฮิตกันมากครับเพราะว่าใบเนี่ยเดี๋ยวนี้เอามาต้มเป็นชาแล้วก็แก้โรคมะเร็งแต่พี่บอยคิดว่าในเรื่องของตัวผลไม้เนี่ยมันอร่อยแล้วก็สามารถเอาไปทำลอยแก้วแล้วก็รสชาติเปรี้ยวแล้วก็เหมือนกับน้อยหนาเหนียว
1: ๆ
2: นะครับ
1: มีเม็ดไหมฮะ
2: มีเม็ดครับ
1: ลูกใหญ่ขนาดไหนครับ
2: ลูกใหญ่ก็ประมาณสักกิโลนึงได้ครับก็ประมาณเท่านี้
1: เท่ากับทุเรียนชะนีมีไข่ประมาณนั
2: ้
1: น
2: แต่จริงๆไม่ใช่ทุเรียนนะครับมันเป็นพืชพันธุ์ในกลุ่มของน้อยหนาครับต้นสละนะครับอันนี้คุณพ่อของเพื่อนที่ก็เพาะให้แล้วก็เอามาปลูกให้ต้นลูกมอนทั้งใบทั้งลูก
1: ลูกดกมากครับ
2: ใช่ครับเดี๋ยวพี่บอยจะเด็ดให้น้องฮีมทานไม่มีสารเคมีครับ
1: เจอแล้วครับนี่ครับ
2: นะครับไม่มีสารเคมีอันต้นนี้ครับเพื่อนพี่เห็นว่าพี่ชอบปลูกต้นไม้เขาก็เอามาให้ในออฟฟิศก็คือต้นมะยมแดงเจ้าของตอนนี้เขาทำงานอยู่ที่ที่เยอรมัน
3: ครับผม
2: แล้วก็เราก็จะถ่ายรูปส่งไปให้เขาตลอดอยากให้น้องฮิมลองชิมก็รสชาติแปลกดีครับ
1: แล้วพวกนี้พี่บอยปลูกแล้วขายไหมครับ
2: ไม่ขายครับเพราะว่าพี่บอยไม่ได้หวังผลว่าต้นไม้แต่ละต้นจะต้องมีดอกมีผลมากมายนะครับ
1: ครับ
2: สิ่งที่พี่บอยหวังก็คือว่าต่อไปในอนาคตเมื่อต้นไม้มีผลเราก็เก็บทานในทุกๆเดือนของในปีหนึ่งเรามีเหลือเราก็เก็บไปฝากเพื่อนเราพี่น้องพ่อแม่ที่กรุงเทพถ้าเรามีเหลือกว่านั้นคนงานของเราก็มีเขาสามารถเก็บขายเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ของเขาได้นะครับ
1: พูดถึงธรรมชาติครับ สมัยก่อนเนี่ยก่อนที่พี่บอยมาอยู่เนี่ยที่พี่บอยบอกว่าเริ่มต้นเริ่มเก็บนะฮะเงินมาเริ่มซื้อที่มาเมื่อก่อนเป็นอย่างนี้ไหมฮะ
2: ถ้าให้พี่บอยนับต้นไม้มันจะมีอยู่ทั้งหมด6ต้น
1: 40ไร่มีอยู่6ต้น
2: นอกนั้นก็คือเป็นดินที่ว่างเปล่าเพราะว่ามันเดิมมันคือไร่อ้อย
1: พี่บอยครับด้านนี้เป็นไม้ผลที่ทานได้ส่วนด้านนี้เป็น
2: ด้านนี้จะเป็นไม้ที่พี่บอยปลูกเอาไว้สำหรับใช้งานนะครับ ก็คือว่าจะมีต้นกฤษณามีต้นสะเดามีต้นมะฮอกกานีซึ่งเอาไว้เวลาที่ถ้ามีการลิดกิ่งตัดกิ่งเราก็สามารถเอาไปเผาถ่านของเราได้แต่ว่าคนก็ถามบอกว่าต่อไปพี่บอยจะตัดเอาไปสำหรับที่จะทำโต๊ะทำเก้าอี้หรือเอาไปเจาะทำน้ำมันก็ไม่คิดที่จะทำแบบนั้นเพราะว่าอยากจะเอาให้เป็นต้นไม้โตต่อไปเวลาเด็กรุ่นหลังก็จะได้มีโอกาสได้เห็นได้ดูนะครับ
1: ครับผมพี่บอยครับต้นไม้ที่เราเห็นอยู่ข้างหลังนี
2: ้ครับ
1: 5ปีที่ผ่านมาพี่บอยปลูกได้ขนาดนี้เลยเหรอครับ
2: เปล่าครับต้นนี้คือ1ใน6ต้นที่พี่บอยเล่าให้ฟังว่า
1: อ๋อที่มีอยู่ที่นี
2: ่ที่40ไร่ที่เริ่มต้นเนี่ยมีต้นไม้อยู่แค่6ต้นก็คือเริ่มต้นอันนี้พี่บอยเรียกว่าท่านมะขามเพราะว่าท่านน่าจะยืนมาอยู่เป็น100ปีแล้วนะครับ
1: 5ปีที่ผ่านมา
2: ครับ
1: พี่บอยเนี่ยปลูกมานี้เสร็จหรือยังฮะต้นไม
2: ้ถ้าเราทําอะไรกับธรรมชาติไม่มีทางเสร็จนะครับเพราะเนื่องมาจากว่าวัฏจักรของธรรมชาติเวียนว่ายตายเกิดอยู่เสมอดังนั้นบางอย่างก็เจริญเติบโตไปก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราภูมิใจแล้วก็ที่ดินผืนนี้ก็อาจจะเป็นมรดกให้กับตรงจุดนี้ของเมืองการที่เด็กๆรุ่นใหม่อาจจะเข้ามาดูต้นไม้นานาชนิดที่เราปลูกเอาไว้เป็นความรู้ของเขาต่อไปนะครับ
1: นี่ก็คือเราไม่ใช่ว่าแค่ความสุขของเรานะจริงๆแล้วเราแบ่งปันให้กับไม่ใช่คนแค่คนในประเทศล่ะจริงๆแล้วมันคนทั้งโลก
2: ความสุขของเราได้แล้วตั้งแต่เริ่มขุดดินแล้วก็ปลูกต้นไม้แล้วก็เห็นเขาโตนะครับแต่ในอนาคตต่อไปคนอื่นก็น่าจะได้ชื่นชมสิ่งที่เราได้มีความสุขไปแล้วด้วยเหมือนกันนะครับ
1: นะฮะเขาเข้ามาเขาจะได้สัมผัสถึงความสุขนะฮะที่เราตั้งใจที่จะทำให้เขา
2: ใช่ครับ
1: นะฮะโอ้โหคุณผู้ชมครับวันนี้ผมไม่ได้พาคุณผู้ชมมาดูแค่ต้นไม้นะฮะผมพาคุณผู้ชมครับมาดูแนวคิดครับว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเราวางแผนดีๆเราก็สามารถมีชีวิตนะฮะที่เราอยากจะมีที่เราฝันอยากจะเกษียณก่อนนะฮะอย่างที
2: ่
1: ผู้ชายคนนี้ทำไว้ให้ครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพูดคุยกันต่อเรื่องราวของพี่บอยนะฮะที่การวางแผนในอนาคตของพี่บอยนั้นเขาวางแผนอะไรไว้บ้างครับช่วงหน้าครับ

0: หลังจากที่คุณบอยแขกรับเชิญของเราในวันนี้ได้ลงมือสร้างบ้านสวนที่เขาจะใช้พักผ่อนในช่วงบั้นปลายของชีวิตจนเกือบจะเสร็จสมบูรณ์แล้วคุณบอยคิดได้ว่าถ้าหากคนเราสามารถทำประโยชน์เพื่อคนอื่นได้ด้วยก็จะเป็นการดีมากไปดูว่าคุณบอยเลือกทำประโยชน์ให้ผู้อื่นอย่างไรครับ
1: พี่บอยครับหลังจากที่พี่บอยทำให้ตัวเองเกษียณแล้วก็มีความสุขได้แบบนี้นะพี่บอยมีการวางแผนที่จะทำอะไรต่ออีกบ้างครับ
2: ครับที่เล่าให้น้องฮิมฟังในตอนแรกก็คือว่าความประสบความสำเร็จของชีวิตคนเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าตำแหน่งเราสูงความสุขของพี่บอยอีกที่จะเดินทางต่อไปของพี่ก็คือว่าเราได้เอาตัวของเราเนี่ยได้เป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นได้มากน้อยแค่ไหน
1: ครับ
2: เป็นประโยชน์ให้กับใครได้บ้างแล้วเราก็ถือว่าถ้าวันนี้เราทำความสุขให้ตัวเราแล้วแล้วเราก็ได้ส่งความสุขของเราต่อไปโดยการช่วยเหลือคนอื่นให้เขามีความสุขบ้างก็น่าจะความสุขที่แท้จริงที่เราเกิดมาในหนึ่งชีวิตของเรานะครับ
1: ผมทราบมาว่าพอพี่บอยเริ่มแบ่งปันสิ่งแรกๆที่พี่บอยเริ่มแบ่งปันก็คือคนในชุมชนแถวๆนี้ด้วย
2: ครับก็พอเรามาอยู่ใช่ไหมครับเราเห็นว่าเอ๊ะในอนาคตถ้าเราจะต้องอยู่ที่นี่ไปจนกระทั่งเราเดินทางต
1: ่
2: อนะครับปัจจัยก็คือว่าที่นี่ไม่มีเมนเผาศพนะครับเราก็หาเพื่อนหาพี่น้องหาคนที่เรารู้จักเพื่อนคุณแม่เพื่อนพ่อเราก็มาช่วยกันระดมเงินมาช่วยทำให้เมนเผาศพของที่ชุมชนนี้เนี่ยสำเร็จเพราะเนื่องจากเมื่อก่อนนู้นเนี่ยเมื่อมีคนเสียชีวิตก็ต้องพาออกไปเผาที่ชุมชนอื่นซึ่งก็น่าเสียดายที่ว่าชุมชนเราน่าจะมีสิ่งเหล่านี้นะครับอันนั้นเราก็โอเคถ้าเราเป็นอะไรไปเรามีที่ละของเรา
1: ครับ
2: นะครับในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่สมมุติว่าเราอยากจะอยู่ในธรรมในส่วนของเราก็พระสงฆ์ก็มาขอปักกรดในส่วนของพี่บอยอยู
1: ่
2: เป็นเนืองๆนะครับทุกเช้าก็จะมีพระเข้ามาบิณฑบาตแต่ว่าเราก็เห็นว่าสำหรับชุมชนแล้วเขาไม่ได้เข้ามาอยู่ตลอดเวลาเราก็มีศาลาปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดที่ห่างจากเราไปนี่ประมาณ2กิโลครับเราก็ไปช่วยกันช่วยสร้างศาลาปฏิบัติธรรมให้กับวัดนั้นจนสำเร็จเนี่ยครับ
1: นอกจากที่จะแบ่งปันในเรื่องของทางธรรมแล้วตอนนี้พี่บอยก็ไปเรียนเรื่องของแพทย์แผนไทย
2: ใช่ครับ
1: เรียนเกี่ยวกับเรื่องของพลังจักรวาลด้วย
2: ครับพลังจักรวาลนี่เรียนแล้วแล้วก็ช่วยรักษาคนแล้วกับกลุ่มที่ทำงานเรื่องพลังจักรวาลด้วยกันนะครับ
1: ครับ
2: แต่เราก็รักษาให้โดยที่เราก็ไม่ได้คิดสตางค์ของคนที่มารักษา
1: พี่บอยครับแล้วในส่วนของแพทย์แผนไทยล่ะครับ
2: ครับแพทย์แผนไทยก็คือว่าแนวคิดสำหรับตัวเราเองก็คือ1ต่อไปเนี่ยเราจะอยู่ในส่วนของเราเราจะพึ่งพาตัวเองให้ได้ 100% การที่เรามีความรู้เรื่องแพทย์แผนไทยเนี่ยเราสามารถใช้ประโยชน์จากต้นไม้ต่างๆนานาชนิดที่เราปลูกเนี่ย

0: ในการทำยาสำหรับตัวเองคนที่เรารักคนใกล้ตัวของเราแม้แต่ชุมชนข้างเคียงแล้วเราก็สามารถที่จะเปิดคลินิกเพื่อที่จะรักษาชาวบ้านได้ด้วยในพื้นที่ของเราต่อไปนะครับ
1: อย่างนี้มันก็ทำให้ชุมชนที่นี่ก็มีรายได้เพิ่มขึ้นด้วย
0: ก็พยายามนะครับแต่ว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับความร่วมมือการอยู่ด้วยกันการอะไรมีต่างๆที่จะเป็นในอนาคตต่อไป
1: พี่บอยครับถ้าเกิดมีใครสักคนหนึ่งนะฮะที่อยากจะเกษียณแบบพี่บอย
0: ครับ
1: เขาควรจะวางแผนกับตัวเองยังไงบ้างคร
0: ับ ได้ครับเราก็ต้องทำงานหนักตั้งแต่เราเป็นเด็ก
1: ครับ
0: นะครับและเราก็ต้องวางแผนเรื่องการที่จะใช้ปัจจัยต่างๆของเราให้บริบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้เงินในปัจจุบันเงินฉุกเฉินเงินในอนาคตและก็เวลาที่เราจะใช้จนกระทั่งเราวันสุดท้ายของเรานะครับ
1: เกษียณตัวเอง
0: เกษียณ
1: จากโลก
0: เกษียณจากโลกใช่ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นนั่นก็คือว่าเราก็จะต้องมีส่วนเหล่านี้ให้พอเพียงกับการที่เราจะมีชีวิตอยู่จนถึงวันสุดท้ายของเรา
1: ครับผมนะครับนะฮะแล้วจะมีวิธีการยังไงบ้างครับ
0: ครับอย่างถ้าเอาตัวพี่บอยเป็นตัวตั้ง
1: ครับ
0: นั่นก็คือว่าเริ่มต้นเนี่ยเราก็จะเก็บเงินในส่วนของการเป็นเงินสดนะครับคุณแม่กับคุณพ่อเนี่ยจะสอนเสมอว่าทองคำกับที่ดินเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญกับชีวิตของคน
1: ครับ
0: นะครับเงินสดคือเงินที่เราสามารถใช้ได้ในทันทีทองคำเราสามารถมาเปลี่ยนให้เป็นเงินในภาวะที่เราฉุกเฉินในทันทีนะครับแล้วก็ในส่วนของที่ดินนั่นคือเงินระยะยาวที่เราสามารถที่จะเก็บเอาไว้สำหรับเป็นสิ่งที่จะใช้จ่ายได้ไปจนตลอดชีวิตของเรานะครับ
1: ครับผม
0: ครับ
1: นะฮะก็นี่ก็เป็นวิธีการนะฮะแล้วก็เป็นแนวคิดของพี่บอยนะที่จะทำให้ทุกท่านนะฮะสามารถมีการเกษียณได้อย่างสมบูรณ์
0: ใช่
1: นะฮะอย่างพี่บอยก็บอกว่าตัวเองก็จะไม่ได้สมบูรณ์แบบ 100% แต่ก็ถือว่าสมบูรณ์ในแบบที่ตัวเองอยากจะเป็น
0: ถูกต้องครับ
1: นะครับผมแนะนำครับสิ่งสำคัญเลยนั่นก็คือเรื่องของแนวคิดนะฮะสำหรับแนวคิดนะฮะคุณผู้ชมก็สามารถได้ง่ายๆไม่ยากเลยครับเปิดดู Money Channel เงินทองต้องวางแผนรอคุณอยู่ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่บอยมากเลยนะคร
0: ับ ด้วยความยินดีครับ
1: ขอบคุณครับนะตอนนี้ยิมขออนุญาตแอบไปเด็ดผลไม้กินก่อนนะครับ
0: ด้วยความยินดีครับ
1: ครับผมไปกันเลยดีกว่าครับ
0: ดีครับ
2: เคยสงสัยไหมครับว่าตอนคุณเกษียณจะเอาเงินที่ไหนมาใช้ลองมาดูเคล็ดลับง่ายๆที่จะช่วยให้คุณมีเงินใช้ตอนเกษียณกันครับ 1. เริ่มออมอย่างสม่ำเสมอออมตั้งแต่อายุน้อยๆเพราะยิ่งเริ่มออมช้าเท่าไหร่การเก็บออมต่อเดือนก็จะยิ่งทวีคูณมากขึ้นเท่านั้น 2. รู้จักเลือกลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อเช่นกองทุนรวมพันธบัตรหุ้นกู้หุ้นสามัญโดยคำนึงถึงผลตอบแทนและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 3. ฉลาดซื้อรู้จักเลือกซื้อเฉพาะสิ่งที่จำเป็นคุ้มค่าและคุ้มประโยชน์การใช้งาน 4. ฉลาดใช้รู้จักใช้จ่ายอย่างประหยัดรักษาสิ่งของต่างๆให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมกับการใช้งานได้นานๆรวมไปถึงการใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมสุขกายสุขใจไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเพียงเท่านี้คุณก็สามารถใช้ชีวิตในยามเกษียณได้อย่างสบายใจแล้วครับ
1: ผู้ชมครับการเกษียณก่อนเวลาไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่าในบทสนทนาที่เราได้คุยกับพี่บอยครับมีอยู่ตอนนึงครับที่พี่บอยพูดว่าเขาเนี่ยได้ทำงานนะครับเหมือนกับการทำงานคูณ2นะฮะเพื่อทำให้ตัวเองเนี่ยนะครับทำงานได้เท่ากับคนที่ทำงานจนถึงอายุ60แล้วนะครับเขาถึงจะเกษียณได้แต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมบอกว่าการทำแบบนี้นี่มันยากเกินไปมันเปลืองพลังงานเรามากเกินไปคุณผู้ชมลองหาอีกวิธีทางนึงนะครับแบบง่ายๆครับด้วยการเก็บเงินของตัวเองนะครับแล้วก็นำไปลงทุนนะครับในกองทุนหรือว่าจะเป็นการลงทุนด้านหุ้นนะครับหรือว่าการลงทุนด้านต่างๆที่คุณผู้ชมอยากจะลงทุนเท่านี้ครับพอคุณผู้ชมลงทุนและก็เก็บเงินได้ส่วนหนึ่งเงินส่วนนั้นแหละครับที่จะทำให้คุณผู้ชมสามารถเกษียณได้อย่างสมบูรณ์แบบครับวันนี้เงินทองต้องวางแผนลาไปก่อนครับอาทิตย์หน้าเจอกันครับวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับ
2: ขอแนะนำหนังสือคู่มือเงินทองต้องวางแผนตอนมนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้เป็นหนังสือคู่มือนำทางที่จะนำพาชีวิตมนุษย์เงินเดือนให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งในด้านการเงินเพื่อให้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง

สารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้แล้วทั้งในกรณียื่นคำฟ้องใหม่ต่อศาลปกครองชั้นต้นหรือกรณียื่นอุทธรณ์คำพิพากษาผู้ฟ้องคดีที่ยื่นคำฟ้องโดยขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลตามอัตราที่กฎหมายกำหนดซึ่งหากเป็นการยื่นคำฟ้องผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพียงเลือกหัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลพร้อมทั้งกรอกจำนวนทุนทรัพย์ที่ต้องการให้ชดใช้ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมศาลให้โดยอัตโนมัติหรือหากผู้ยื่นคำฟ้องต้องการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลก็ให้เลือกที่หัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์แต่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลค่ะเมื่อส่งคำฟ้องเรียบร้อยแล้วจะได้รับรหัสอ้างอิงเพื่อเป็นหลักฐานการยื่นคำฟ้องโดยระบบจะส่งรหัสให้ทางอีเมลที่ผู้ยื่นคำฟ้องได้ลงทะเบียนไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานและติดตามคำฟ้องในระหว่างที่ยังไม่มีการออกหมายเลขคดีจากนั้นเลือกที่ปุ่มชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลซึ่งอยู่ทางด้านขวามือเพื่อเลือกช่องทางการชำระเงินโดยจะชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือขอใบแจ้งการชำระเงินเพื่อนำไปชำระด้วยวิธีการอื่นก็ได้เช่นการชำระด้วยเงินสดเช็คแคชเชียร์เช็คตั๋วแลกเงินดราฟต์หรือชำระด้วยบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือบัตรอื่นใดในลักษณะเดียวกันณที่ทำการศาลปกครองหรือนำใบแจ้งการชำระเงินดังกล่าวไปชำระผ่าน ATM หรือเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยหรือหากชำระเป็นแคชเชียร์เช็คตั๋วแลกเงินดราฟต์ก็สามารถส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ศาลปกครองได้ค่ะอย่างไรก็ตามมีวิธีการชำระค่าธรรมเนียมศาลที่ง่ายและสะดวกมากกว่านั้นคือการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-payment ซึ่งมีทั้งหมด3ช่องทางได้แก่การชำระผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตชำระโดยหักบัญชีธนาคารและชำระผ่านทางอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งค่ะโดยเมื่อคลิกที่ปุ่มชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลแล้วระบบจะให้เลือกว่าจะชำระค่าธรรมเนียมศาลด้วยวิธีใดให้คลิกเลือกที่ชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และเลือกช่องทางที่ประสงค์จะใช้ชำระค่าธรรมเนียมศาลจากนั้นคลิกที่ปุ่มถัดไปเมื่อผู้ฟ้องคดีตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องแล้วให้คลิกที่ปุ่มชำระเงินและคลิกที่ปุ่มใบหน้าชำระค่าธรรมเนียมที่อยู่มุมขวาล่างแต่หากต้องการเปลี่ยนช่องทางการชำระเงินให้คลิกที่ปุ่มเลือกวิธีการชำระเงินระบบจะกลับสู่หน้าวิธีการชำระเงินอีกครั้งค่ะในกรณีที่เลือกชำระค่าธรรมเนียมศาลด้วยบัตรเครดิตผู้ฟ้องคดีจะต้องเลือกประเภทของบัตรเครดิตที่จะใช้ชำระเงินและกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและคลิกที่ปุ่ม Submit ระบบจะขึ้นรายละเอียดให้ตรวจสอบหากถูกต้องให้คลิกที่ปุ่ม Yesจากนั้นระบบจะให้ตรวจสอบรายละเอียดการชำระเงินอีกครั้งหากเห็นว่าถูกต้องแล้วให้คลิกที่ปุ่ม Submit ใส่เลขรหัส OTP และกด Confirm หน้าจอจะปรากฏรายละเอียดการทำรายการชำระเงินซึ่งถือว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมศาลและหากไม่ประสงค์จะทำรายการใดๆต่อไปให้คลิกเลือกออกจากระบบได้เลยค่ะการชำระค่าธรรมเนียมศาลทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆยกเว้นการชำระด้วยบัตรเครดิตเท่านั้นที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเพิ่มเติมตามอัตราที่ธนาคารเจ้าของบัตรกำหนดค่ะในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีออกจากระบบแล้วและกลับไปยื่นชำระค่าธรรมเนียมศาลภายหลังเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วให้คลิกเลือกศาลปกครองที่ได้ยื่นคำฟ้องไว้จากนั้นเลือกที่การดำเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมศาลแล้วเลือกชำระค่าธรรมเนียมศาลกรอกรหัสอ้างอิงหรือหมายเลขคดีดำโดยผู้ฟ้องคดีสามารถระบุทุนทรัพย์เพื่อให้ระบบคำนวณค่าธรรมเนียมศาลหรือระบุค่าธรรมเนียมที่ต้องการชำระจากนั้นระบบจะเข้าสู่หน้าชำระค่าธรรมเนียมศาลในกรณีที่มีคำฟ้องหลายคดีสามารถคลิกที่ปุ่มคดีของท่านที่มุมขวาบนระบบจะแสดงคดีทั้งหมดที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำฟ้องไว้จากนั้นคลิกที่ปุ่มข้อมูลการยื่นฟ้องในคดีที่ต้องการจะชำระค่าธรรมเนียมศาลก็ได้เช่นกันค่ะการชำระค่าธรรมเนียมศาลทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-payment เป็นวิธีที่ทำให้การยื่นฟ้องทางระบบงานอิเล็กทรอนิกส์สามารถดำเนินการได้จนจบกระบวนการด้วยขั้นตอนการใช้งานที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนและไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาที่ทำการศาลป

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน
2: Feel Good
0: นี่คือการกลับมาอีกครั้งหนึ่งของรายการครอบครัวเดียวกันค่ะรายการอุ่นๆที่จะมาพูดคุยกันเสมือนเป็นคนในครอบครัวรายการที่จะเป็นพื้นที่ในการเติมความรักสร้างความเข้าใจให้ Feel Good ไปด้วยกันเราเจอกันแบบนี้ค่ะพี่มิกทุกวันเสาร์ 1:05 น.ถึง 2:00 น.ทาง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนค่ะ
1: ครับสำหรับครอบครัวเดียวกันในซีซั่นนี้นะครับแน่นอนครับเราจะมาเรียนรู้เรื่องราวของแต่ละครอบครัวบางเรื่องราวนะครับอาจจะเรียกหยดน้ำตาส่วนบางเรื่องราวก็สร้างรอยยิ้มได้อย่างแน่นอนแต่ที่สำคัญที่สุดเลยครับพี่หมวยทุกท่านจะต้องได้ข้อคิดดีๆกลับไปอย่างแน่นอนครับ
0: งั้นเทปแรกขอแบบเรียกหยดน้ำตาได้ไหมคะ
1: ถ้าพี่จะจัดหนักพี่ก็จัดเต็มไปให้สุดเลยครับ
0: งั้นต้องครอบตัวนี้ค่ะพี่มิกคะเขาเสียน้ำตามาเยอะจากความไม่เข้าใจกันพร้อมจะเจอเขาไหมคะ
1: พร้อมครับเรียกว่าพร้อมมากๆเลยดีกว่า
0: ถ้าอย่างนั้นพบกับน้องเซวิภาวิดามอริจิและคุณแม่สมเกียรติจันทร์ค่ะ
3: ซินวี่หรือภาวิดามอริจิเด็กสาวจากเมืองภูเก็ตกำพร้าพ่อผู้แสนอบอุ่นในวัยเพียง10ขวบเธอจึงเติบโตมากับแม่ที่เข้มงวดแม่ผู้ไม่เคยแสดงความรักความชื่นชมที่เธอมีต่อลูกซินวี่ในวัย15ปีเธอผ่านเวทีประกวดร้องเพลงระดับประเทศในนามเดอะสตาร์เธอได้เข้ารอบเป็น1ใน8คนสุดท้ายทำให้ทุกคนรู้จักเธอในชื่อซินวี่เดอะสตาร์เด็กสาวตัวคนเดียวกับความหวังที่จะมีอนาคตงดงามแต่เส้นทางกลับมืดลงเพราะยาเสพติดซินวี่ผู้เติบโตมาจากครอบครัวที่แวดล้อมไปด้วยความรักแต่สัมผัสไม่ได้เธอจะมีกำลังใจจากไหนฉุดให้หลุดพ้นจากเส้นทางที่มืดมนนั้นได้พบกับซินวี่และครอบครัวค่ะ
0: สวัสดีคุณแม่และน้องซินวี่
4: สวัสดีค่ะ
0: ชีวิตของน้องซิวี่เนี่ยอยากย้อนไปตั้งแต่สมัยเด็กที่ภูเก็ตก่อนเลยว่าน้องซิวี่เติบโตมายังไงคุณแม่เลี้ยงมายังไง
4: เลี้ยงแบบเข้มงวดเลี้ยงไม่แสดงออกไม่กอดไม่หอมไม่ชม
5: แล้วก็คุณ อยู่กัน2คนเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยเสียตั้งแต่ตอนหนูอายุ10ขวบ
0: ค่ะ
5: ใช่
4: ใช่
0: เข้มงวดขนาดไหนคะน้องซิวี
5: ่ก็เข้มงวดขนาดที่กฎต้องเป็นกฎ
0: เช่น
5: เป๊ะมากเป๊ะมากอีกอย่างจริงๆเนี่ยเพิ่งจะมาเป๊ะตอนช่วงที่คุณพ่อเสียคุณแม่เครียดน่ะแล้วก็เหมือนแบบเราสูญเสียคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวไปอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีเขาก็จะใช้อารมณ์แล้วก็ใช้วิธีการลงโทษของเราก็จะเป็นส่วนมากจะเป็นการตีใช
1: ่แสดงว่าก่อนหน้านี้ที่คุณพ่อยังอยู่คือคุณแม่ไม่ค่อยเครียด
5: ไม่ค่อยเครียด
1: แล้วก็จะไม่ได้ดุขนาดนี้หรือดุมาตั้งแต่แรกครับ
4: ดุแต่ว่า
5: ดุตั้งแต่แรกแต่ไม่ค่อยลงไม้ลงมือ
4: ไม่ค่อยลงไม้ลงมือก็จะไม่เข้มงวดและไม่เผด็จการเหมือนกับตอนที่คุณพ่อเสียไปแล้วเพราะว่าเวลาคุณตอนที่คุณพ่อเสียไปแล้วคุณแม่ทำงานคนเดียวแล้วคือเข้มงวดเรื่องการเวลาต้องตรงเวลาเพราะคุณแม่จะต้องรีบกลับมาทำงานเวลาไปส่งที่ไหนก็คือต้องแบบว่าให้เป๊ะเวลากลับก็ต้องให้เป๊ะ
5: มันจะมีเหตุการณ์นึงที่แบบจำขึ้นใจเนาะตอนเด็กๆอะไรเงี้ยฮะเราก็ไปเล่นบ้านเพื่อนตามภาษาแบบเด็กเล่นกับเพื่อนนะคะแล้วบ้านก็แบบเป็นบ้านถัดกันแค่แบบ 2-3 หลังอะไรอย่างงี้แล้วเราก็เวลานั้นเนี่ยเป็นดึกแล้วแล้วก็ปิดร้านแล้วคือที่บ้านจะทําเป็นร้านทัวร์กับร้านอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยครับที่ท่องเที่ยวที่ภูเก็ตนะคะแล้วก็จะปิดประมาณสัก 4:00 น. 5:00 น.ก็จะปิดดึกหน่อยแต่วันนั้นเนี่ยหนูก็ยังอยู่ที่บ้านเพื่อนไม่ได้มาช่วยแม่ไม่ได้มาอะไรเลยแล้วก็เตือนให้กลับบ้านแล้วก็ยังไม่กลับ
0: ค่ะ
5: ค่ะแต่ว่าในใจหนูก็คือคิดแค่ว่าเรายังเล่นกับเพื่อนอยู่แล้วอย่างเราถัดมาแค่แบบแค่2หลัง
0: มันไม่ไกล
5: ใช่มันไม่ไกลแล้วก็เป็นเพื่อนบ้านที่รู้จักกันมาตั้งนานแล้วรู้จักกันมาคือสนิทกันนะคะแล้วเขาก็เลยเดินมาแล้วก็พร้อมกับเหล็ก
4: เหล็กที่ ดึง
1: อะไรครับ
4: เหล็กดึงประตูปิดอะค่ะ
0: ที่
1: เวลาเราเห็นตามคูหาแล้วมีเหล็กเวลาเขาจะปิดร้านเขาเอาเหล็กตัวนี้ไปเกี่ยวเพื่อดึงลงมาแล้วเอาเท้าเหยียบแล้วค่อยล็อกกันเหรอ
4: ใช่
1: ไอเหล็กนั่นนะ
4: ใช่
1: คุณพระ
4: ดูความรู้สึกของแม่คือแบบว่า
0: ถือมาขู่เฉยๆ
4: ไม่คือแบบโกรธละแบบว่าทั้งวันแล้วคือเขาไปอยู่บ้านเพื่อนทั้งวันแล้วคือไปตาม2ครั้ง3ครั้งแล้วแบบโอ้มันเยอะแล้วแบบว่าเหมือนท้าทายอะไรอย่างเงี้ยเลยแบบว่าหวดเลย หวดแบบ
5: หน้าบ้าน
4: หวด 2-3 ครั้งอะไรอย่างเงี้ยแบบ
0: มันเป็นรอยเลยไหมคะแม่
4: เป็นรอยเขียวช้ำ
5: เป็นรอยคือเป็นที่ก้นด้วยแล้วก็เป็นที่มือด้วยเพราะว่าเราเอามือไปกันก้นเราไงเราเจ็บ
1: ตอนนั้นเจ็บตัวหรือเจ็บใจมากกว่าม
5: ันเจ็บทั้งตัวแล้วก็ทั้งใจด้วยคือณตอนนั้นตอนที่เราโดนเนี่ยเราแน่นอนเราเจ็บตัวอยู่แล้วแต่ไอ้เจ็บใจเนี่ยเราเจ็บใจเราแค่รู้สึกว่าทำไมเราถึงโดนขนาดนี้แบบเราทำอะไรผิดขนาดนั้นเลยเหรออะไรอย่างนี้แล้วก็อีกอย่างไปโรงเรียนวันรุ่งขึ้นก็มีแผลเพื่อนก็ถามไปทำอะไรมาเราก็ยิ่งอายไม่กล้าตอบไม่รู้จะตอบเขายังไงอะค่ะแบบก็ต้องสร้างเรื่องราวว่าแบบเราล้มหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยากไปบอกคนอื่นว่าอ๋อแม่ตีหรืออะไรเงี้ยแล้วก็กลัวเขาจะไม่เข้าใจอะไรเงี้ย
0: ต้องถามแม่ว่าทำไมแม่ถึงต้องลงโทษหนักขนาดนั้นทำไมแม่ถึงต้องเข้มงวดขนาดนั้นทำไมถึงต้องไม่แสดงออกอย่างที่แม่บอกว่าแม่เลี้ยงแบบไม่กอดไม่หอมไม่แสดงความรักไม่ชมลูก
4: มันเป็นความเชื่อของครอบครัวของคุณแม่ที่เขาบอกมาว่าเวลาลูกไปกอดไปหอมลูกเนี่ยให้ถมน้ำลายใส่หน้าแล้วก็บอกว่ากูเกลียดมึงอะไรอย่างเงี้ยเพื่อแก้เคล็ดอะไรอย่างเงี้ย
1: มันเดี๋ยวนะฮะคือคนทั่วไปรู้เรื่องเคล็ดนี้หรือผมไปอยู่โลกไหนมา
0: ไม่เคยได้ยินเหมือนกันค่ะ
1: ไม่เคยได้ยินเหมือนกันนะ
5: คือเหมือนแบบต้องตั้งแม่ไว้ที่สูงอะไรฟิลประมาณเนี้ยค่ะ
4: มันเป็นความเชื่อของครอบครัวของคุณแม่นะ
1: เฉพาะครอบครัวคุณแม่คนเดียวนะครับ
4: แต่คนอื่นไม่รู้
1: อ๋อโอเคอ่ะต่อฮะสรุปคือถ้าเกิดลูกเราอยากจะมากอดมาหอมเราอนุญาตแต่ว่าเราต้องถมน้ำลายกลับ
4: ใช่
1: เพื่อแก้เคล็ดแล้วก็บอกว่ากูเกลียดมึงซึ่งคุณแม่ของคุณแม่ก็ทำอย่างนั้นจากคุณแม่มา
4: ใช่ใช่อ๋อ
0: แล้วตอนที่คุณพ่ออยู่คุณพ่อกอดหอมน้องซิวี่ไหมคะ
5: ตลอดเวลาค่ะคือมันเหมือนจะมีความแตกต่างระหว่างกับแม่กับของพ่อของพ่อคือพ่อหนูเป็นคนอิตาเลียนใช่ไหมคะก็จะแบบรักกันมากกอดจูบแบบตลอดเวลาแบบพากันไปกินแค่นั่งมอเตอร์ไซค์ก็ซ้อนกันก็กอดกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่กับแม่คือเราก็จะชินที่เราเคยไปหอมพ่อใช่ไหมแต่พอเวลาเรามาทำกับแม่เราก็จะได้รับการแบบ
4: เรียกชื่อแบบว่าแบบเอ้ยยาอะไรอย่างเงี้ย
0: ตอนที่เสียคุณพ่อค่ะมันสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับครอบครัวมากขนาดไหนคะ
4: เปลี่ยนแปลงเยอะมากเพราะว่าคุณแม่เครียดวิตกกังวลเพราะว่าเราต้องรับผิดชอบทุกอย่างจะพาลูกเดินหน้าต่อไปได้ไหมจะมีอุปสรรคอะไรไหมก็เลยแบบว่าเข้มงวดกับเขามากเรื่องการเวลาต้องกลับอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คุณแม่ไปรับที่หน้าโรงเรียนต้องเวลานี้เวลานี้อะไรแบบนี้ค่ะ
5: แล้วก็ต้องหาเงินเองคนเดียวด้วยค
4: ่
5: ะคือหนูก็ยังเด็กหนูก็ช่วยอะไรเขาไม่ได
4: ้ตอนที่คุณพ่ออยู่คือถ้าเราออกไปไหนคุณพ่อยังอยู่คนหนึ่งร้านยังเปิดแต่ว่าพอคุณพ่อเสียเนี่ยคือเวลาเราไปเนี่ยเราต้องปิดร้านเราต้องแบบว่า
1: ขาดรายได้
4: ใช่เราก็เลยแบบว่าต้องรีบไปรับแล้วก็รีบกลับต้องให้เป๊ะถึงเวลาแล้วเขาจะขอต่อแล้วคุณแม่ก็จะเกิดอารมณ์หมายถึงว่า
5: ขอไปดูเอาศอก
4: ใช่คือเหมือนเขาได้แค่นี้แล้วเขาอยากจะไปอีก
1: ให้ไปแต่เวลาขอต่อนั่นแหละคือจะเป็นปัญหา
4: ใช
1: ่หรือไม่ตรงกับคำพูดที่ให้ไว้ตอนแรก
4: ใช
5: ่มีอยู่ครั้งนึงที่หนูไปเที่ยวหนูขอแม่ไปดูหนังที่ห้างค่ะแล้วก็ขอก็ประมาณตั้งแต่ประมาณแบบเที่ยงถึง

0: หกโมงเย็นอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่แต่กับเพื่อนไปแล้วแล้วเพื่อนๆก็จะเป็นแบบสายเด็กภูเก็ตนะคะก็จะไปเที่ยวกันคืนกันต่อหนูก็รู้สึกว่าเอ้ยเพื่อนๆไปกันได้แม่น่าจะไม่ว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะโทรไปหาขอไปได้ไหมขอไปกับเพื่อนหน่อยเขาก็โมโหเลยแล้วก็รออยู่ตรงนั้นนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ขับมอไซค์มาตามหนูเลยแล้วก็พอเจอหนูปุ๊บก็ฟาดไปเลยทีนึง
1: ต่อหน้าเพื่อนเลย
0: ใช่ยามเข้ามายามนึกว่าคนมีเรื่องกันนะ
2: คะเพื่อนไม่ตกใจอะคะที่ไปด้วยกัน
0: ตกใจหนูก็อายเหมือนกันหนูก็แบบเฮ้ยบายบายแบบลาก่อนทุกคนคืนแล้วก็ไปเคลียร์กันที่บ้านต่อ
1: ณตอนนั้นคือโมโหแล้วก็แบบควบคุมอารมณ์ไม่ได้ควบคุมตัวเองไม่ได้แต่กลับมาก็มาคุยกันก็
3: แล้วคือคุยกันทุกครั้งก็คือเคลียร์กันได้ทุกครั้ง
0: ถ้าในมุมมองของหนูนะณตรงนั้นหนูรู้สึกว่าหนูไม่เคลียร์หนูรู้สึกว่าหนูได้รับแต่การตีการด่าด้วยแบบอารมณ์อย่างเดียวไม่มีการแบบคำสอนหรือคำบอกเพื่อที่จะให้หนูเอาไปปรับวิธีการใช้หรืออะไรเงี้ยค่ะหนูไม่ถ้าในมุมหนูรู้สึกว่าหนูไม่ได้รับตรงนั้นหนูได้รับแค่แรงความรุนแรงอย่างเดียวใช่
3: แสดงว่าแล้วถ้าอย่างนั้นมาถามคุณแม่ในเมื่อที่ซิลวี่พูดอย่างนั้นตอนที่คุณแม่ลงโทษน้องเวลาน้องได้กระทำผิดทุกๆครั้งแม่บอกว่าแม่กลับมาเคลียร์แต่น้องรู้สึกอย่างนี้แม่สอนต่อไหมครับว่าทีหลังควรจะต้องทำยังไงเพื่อไม่ให้มันเกิดกรณีแบบนี้อีก
1: ไม่ได้สอนด้วย
3: คือบ่นตลอดทางอย่างเดียว
1: บ่นตลอด
3: หลังจากที่เราลงมือ
1: ใช่
3: อ๋อมวยถูกคู่ครับผม
2: หลายเรื่องที่เห็นไม่ตรงกันแต่ว่ามีเรื่องนึงที่ทั้งแม่และน้องซิลวี่เห็นเหมือนกันก็คือเรื่องร้องเพลง
1: ใช่คุณแม่
2: น่าเห็นอะไรเรื่องการร้องเพลงในตัวน้องคะ
1: เห็นคือเขา2-3ขวบเนี่ยเขาก็แบบชอบเต้นชอบร้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนเข้าโรงเรียนอาการแล้วก็ประถมเขาก็ร้องแบบร้องเพลงได้ดีแล้วเราก็เลยแบบส่งเสริมเขาให้ไปเรียนร้องเพลงเขาเห็นเขาแบบมีพรสวรรค์ในตรงนี้เลยสนับสนุนเขา
0: ค่ะคือเหมือนหนูเป็นคนเป็นเด็กกิจกรรมประมาณนั้นแต่วิชาการคือไม่เอา อะไรอย่างนั้นหนูเป็นแบบเด็กดื้อๆนิดนึงเกเรหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้ว่ามีอย่างนึงที่เราแบบทำแล้วทำไมเรารู้สึกว่าเราทำได้ดีจังเลยคือร้องเพลงค่ะก็รู้ตั้งแต่ตอนนั้นเพราะว่ารู้สึกว่าทำแล้วเหมือนเราได้ปลดปล่อยสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่ในจิตใจผ่านเสียงเพลงอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเป็นเรื่องนึงที่พอถามแม่บอกอยากเรียนร้องเพลงแม่ก็สนับสนุนเต็มที่อยากมีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักร้องอยากจะเป็นศิลปินแม่ก็คอยอยู่ข้างๆคอยพาไปตลอด
3: แล้ววันหนึ่งความใฝ่ฝันนั้นก็มาถึง
0: ค่ะ
3: ได้เข้าประกวด
0: ใช่
3: ไหมครับ The Star
0: ใช่พอติดใน The Star แล้วเป็น1ใน8คนสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องเซ็นสัญญากับทาง The Star ใช่ไหมคะแล้วก็ตอนนั้นหนูอายุ15ก็หนูก็รู้สึกว่าหนูอยากจะทำหน้าที่ตรงนี้ต่อ
3: ครับ
0: ก็คือสิ่งเดียวที่จะได้ทำต่อเพราะว่ามันก็ยังมีทัวร์คอนเสิร์ตทัวร์นู่นทัวร์นี่อยู่หนูก็เลยขอแม่มาอยู่กรุงเทพ
2: โอ
0: ้โห ขอมาอยู่กรุงเทพคนเดียวอายุ15
2: คิดว่าแม่ให้ไหมคะตอนนั้น
0: คิดว่าจะไฟจนกว่าจะให้เพราะเป็นเรื่องเดียวที่หนูรู้ว่าหนูทำแล้วหนูทำได้ดี
2: ก็คือร้องเพลง
0: ใช่หนูมุ่งมั่นมากว่ายังไงหนูก็จะทำหนูขอแบบหนูขอลองเรื่องนี้หนูขอลองก็ไปขอเขาสิ่งแรกที่ได้มาเลยก็คือไม่ได้จะไปได้ยังไงอยู่คนเดียว15ก็เหมือนเดิมค่ะแต่เขาอนุญาตมากขึ้นแล้วก็ฟังเรามากขึ้นเพราะเขาก็เหมือนพอเราพูดสิ่งที่เราต้องการซึ่งมันคือความฝันและบวกกับมันสามารถต่อยอดในหน้าที่การงานต่อไปได้พอเราพูดด้วยเหตุผลเนี่ยเขาก็ฟังเราเหมือนกันอะไรเงี้ยใช่
2: แต่มันไม่ง่ายนะที่แม่คนนึงแล้วมีลูกสาวคนเดียวจะให้ลูกจากภูเก็ตมาอยู่กรุงเทพคนเดียว
1: ใช่ตอนแรกก็แบบเป็นคือที่ไม่ให้เขาเพราะว่าเป็นห่วงเขาคือเขาอายุ15ด้วยแบบยังเด็กอยู่แล้วมาอยู่คนเดียวแล้วเราตอนนั้นก็เราก็แบบเราทิ้งงานไม่ได้เพราะเราทำงานเราต้องยังทำงานอยู่ก็เลยไม่อนุญาตเขาแต่ว่าเขาก็มา

0: เหตุผลว่าเขาความฝันของเขานี่คือความฝันของเขาอย่างเงี้ยเราก็เลยอ่ะเห็นใจแล้วเราก็อนุญาตเขาแต่ในใจลึกๆก็เป็นห่วง
1: พอแม่อนุญาตนี่มันเหมือนมันได้บินเลยนะพี่
2: ใช่แค่เรียกว่าบินครับพี่เรียกว่าตีปีกกระพือเลยครับผมกระพึ่งกระพับกระพึ่งกระพับ
3: อิสระมากนะ
1: อิสระเสรีเลยค่ะ
3: ค่ะ
1: พอเรามีเพื่อนใหม่แล้วก็กรุงเทพเป็นเมืองของแสงสีเสียงใช่ไหมคะ
3: ครับ
1: แล้วเราไม่เคยได้ไปเจอเลยบวกกับเราเจอเพื่อนๆที่แบบเอาจริงๆแก๊งเด็กเรียนก็มีแก๊งเด็กเที่ยวก็มีแต่เราจะชอบเด็กเที่ยวเรารู้สึกว่าแบบเราอยากลองอ่ะเราไม่เคยได้ทำที่ภูเก็ตหรืออะไรเงี้ยพอเราได้ไปลองอ่ะก็กินเหล้าสูบบุหรี่อะไรเงี้ยค่ะก็ชอบก็กลายเป็นว่ายิ่งแล้วใหญ่เลยเราก็ใช้ชีวิตอย่างอิสระเสรีมากแต่ว่าณตอนนั้นเนี่ยหนูทำงานด้วยก็คือยังทำงานอยู่เล่นละครเวทีเป็นแบบเป็นองซอมเบิลอะค่ะก็ยังทำงานยังทำงานไม่เคยขาดไม่เคยไม่ตรงเวลาแต่จะไปแย่เอาเรื่องเรียนเพราะว่าไม่ค่อยรักเรียนเท่าไหร่ในขณะเดียวกันพอเริ่มกำลังจะม.หกอะค่ะหนูก็เหมือนรู้ตัวแล้วว่ามันกำลังจะเข้ามหาลัยแล้วหนูมีดีเรื่องร้องเพลงบวกกับมหาลัยจุฬามีเอก voice เราก็เลยเฮ้ยอยากลองอะอยากเผื่อแบบไม่รู้อาจจะฟุกเข้าได้ไม่รู้เหมือนกันอยากลองดูก็เริ่มไปเรียนพิเศษร้องเพลงจนสอบตรงติดจุฬา
3: ใช่เพื่อให้เห็นบรรยากาศในวันนั้นนะคะวันลุ้นผล entrance วันที่โทรศัพท์ไปบอกแม่ครอบครัวเดียวกัน feel good ในซีซั่นนี้ค่ะเรามีละครเวทีให้ได้ชมด้วยนะคะไปชมกันค่ะเฮ้ยมิก
2: เฮ้ยว่าไง
3: เฮ้ย
2: อะไรวะ
3: เฮ้ยรู้ผลยังเออยังไม่รู้เหมือนกันว่ะยังไม่กล้าดูอ่ะทำไงดีว่าถึงจะกล้ามิก
2: ก็รวบรวมความกล้าแล้วก็ลองเปิดด
3: ู
2: ก
3: ันเนาะ
2: คู่อย่างไข่วะ
3: โอเคเดี๋ยวจะไปเปิดดูละโชคดีเว้ย
2: เออโชคดี
3: โชคดีเว้ย
2: โชคดีเต็มที่ข้างในอยู
3: ่ใช่ไหมว่าหนูอ่ะตั้งใจขนาดไหนหนูทั้งอ่านหนังสือทั้งติวทฤษฎีทั้งซ้อมร้องเพลงเนี่ยหนูตั้งใจกว่าตอนที่ไปออดิชั่นเข้ารายการเนี่ยพอรู้ใช่ปะว่าหนูตั้งใจขนาดเนี้ยหนูทำไปเพื่ออะไรโอเคพ่อเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะ

กูทำได้นะพ่อถ้าพ่ออยู่พ่อคงดีใจแย่เลยเนอะแม่เขาจะดีใจเหมือนกันใช่ไหมพ่อเขาก็มีความสุขมากเลยเนอะ

0: ฮัลโหล
1: แม่หนูมีข่าวดี
0: อะไรล่ะว่ามา
1: หนูสอบติดมหาลัยแล้วแทน
0: แล้วไงอ่ะ

0: ก็สอบติดอ่ะแม่ไม่ดีใจหรอ
1: ก็ดีใจแล้วไง
0: โหเนี่ยหนูอ่ะตั้งใจอ่านหนังสือตั้งใจติวทฤษฎีตั้งใจซ้อมร้องเพลงเฮ้ยแต่ว่าจริงๆแล้วเรื่องร้องเพลงเนี่ยหนูสบายมากเพราะว่าหนูร้องเพลงเก่งอยู่แล้วแม่ก็รู้ใช่ไหม
1: ปะโถเอ้ยเพิ่งได้แค่นี้มาอวดดีแค่คงเรียนสำเร็จหรอก
0: โอ้ยแม่หนูแค่พูดขำๆเปล่าน
1: ี่แกแน่ใจเหรอว่าที่เขารับแกไม่ใช่แค่เพราะแกเคยประกวดรายการดังแล้วก็ที่เขารับไปเนี่ยแกคิดหรือว่าแกเก่งแล้วเขาอาจจะคิดก็ได้นะว่าเขาอยากได้ดาราไปประจำคณะสักคนหนึ่งแล้วเขาก็คิดว่าผู้ใหญ่อาจจะยัดแกเข้ามาก็ได้เว้ย
0: แม
1: ่ฮะโหยเอาไงๆก็จับพัดจับผูสอบติดเข้ามาแล้วแกก็เรียนไปเถอะวะมหาลัยเขาดีๆแกอย่าทำให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงเดี๋ยวมันจะเสียมาถึงผู้ใหญ่ฝ่ายเรานี่ละเน้นเลยนะเว้ยแกต้องเรียนให้จบใน4ปีนะแกอย่าทำเหมือนพวกดาราอื่นที่เอาแต่ไปรับงาน7ปี8ปีก็เรียนไม่จบฉันน่ะไม่อยากไปงานรับปริญญาบัณฑิตที่แกงำเหงือกหรอกนะเว้ยอายเขา
0: ค่ะแม
1: ่แค่นี้นะฉันต้องไปทำงานต่อแล้วล่ะ
0: ค่ะเอ้ยเดี๋ยวแม่
1: อะไรอีก
0: เปล่าค่ะ
1: แค่นี้

พ่อซิลวี่มันสอบเข้ามหาลัยได้แล้วนะพ่อพ่อดีใจกับมันใช่ไหมฉันน่ะดีใจแล้วก็ภูมิใจกับลูกมากจริงๆเลย

0: ดูวันนี้ก็ยังมีน้ำตา
1: ค่ะมันแบบนึกถึงช่วงเวลานั้นอะไรเงี้ย
0: วันนั้นนี่คือเป็นแบบนี้เลยไหมคะ
1: คือหนูพ่อหนูเห็นว่าซิวี่ก็หันมาที่ลูกพ่อเหมือนกันแล้วแม่ก็หันมาที่ลูกพ่อเหมือนกันมันเหมือนเราขาดตัวเชื่อมอะไรสักอย่างที่แบบ
2: ศูนย์กลางของครอบครัวเนาะ
1: ใช่แล้วเราทำที่ทำให้เราไม่เข้าใจกันอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบ
3: จริงๆอ่ะเราก็คิดอยู่แล้วเวลาเราทำอะไรเราจะนึกถึงพ่อเขาเสมอเราก็นึกถึงแต่เรานึกถึงว่าเนี่ยซิงบี้ติดมหาลัยแล้วนะอะไรเงี้ยดีใจไหมอะไรประมาณนี้ก็บอกเขาว่าซิงบี้เข้าได้แล้วอะไรเงี้ยนึกอยู
0: ่ต้องถามซิงบี้ต่อว่าแล้ว4ปีในรั้วมหาวิทยาลัยใช้ชีวิตยังไงเรียนยังไง
1: หนูก็เที่ยวเหมือนเดิมหนูเที่ยวเหมือนเดิมแต่ว่าหนูแค่ตั้งใจเรียนมากขึ้น
0: แต่เด็กจุฬาเขาขยันกัน
1: ใช่ก็เพราะว่าหนูอยู่ในรั้วจุฬานี่แหละเพื่อนดีขึ้นเพื่อนพากันไปติวหนังสือมากขึ้นเด็กดุริยางก็จะพากันสอนพากันติวเรื่องทฤษฎีดนตรีก็คือต้องแน่นรวมทั้งการร้องเพลงก็ต้องไปเรียนตลอดเพราะว่ามันคือการฝึกอะค่ะมันคือการฝึกสกิลของเราถ้าเราไม่ไปเราก็ไม่ได้พัฒนามันก็เลยทำให้เราดีขึ้นไปโดยปริยายตั้งใจเรียนมากขึ้นไปโดยปริยายแต่เรื่องเที่ยวกลางคืนยังมีคือหนูก็พยายามแบบ work hard play hard อะไรประมาณนี้ คือก็ยังแบบยังใฝ่ทางนั้นอยู่อะไรอย่างนี้จนมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ดาร์กไปเลยเพราะว่าเราไปอยู่กับสิ่งมึนเมาที่มากกว่าการกินเหล้าสูบบุหรี
0: ่
1: ค่ะก็คือไปได้ลองยาเสพติดค่ะ
0: มันไปได้ยังไงเพราะว่าเท่าที่ฟังดูเหมือนสิ่งแวดล้อมมันก็ดีขึ้นมันน่าจะชวนกันเป็นทางที่ดี
1: ค่ะมันมาจากเพื่อนข้างนอกมากกว่าใช่เป็นเพื่อนเที่ยวของเรานี่แหละเพราะฉะนั้นวันนั้นเนี่ยเหมือนเป็นวันแรกที่รู้จักกับยาตัวนี้ก็คือยาไอซ์นะแล้วก็เพื่อนก็

0: ู่แล้วหนูว่าไม่ดีไปเลยก็เลยไม่แคร์ที่จะทำอะไรที่ถูกต้องแล้วณตอนนั้นหนูรู้แค่ว่าหนูใฝ่ทางนี้ละหนูจะเอาดีด้านนี
1: ้แบบหมายถึง
0: จริงหนูจะมีความสุขกับตรงนี้คือตอนแรกเนี่ยแค่ลองเฉยๆเนี่ยมันก็โอเคแค่เราลองให้รู้แต่ว่าเราไปลองแล้วเราชอบมันพาเราไปอยู่ในโลกที่เราสร้างขึ้นมาเองว่าฉันสนุกฉันสบายใจฉันไม่ต้องแคร์ใคร
2: คุณแม่รู้ไหมคะ
3: ตอนแรกๆไม่รู้ก็แต่ก็คิดแหละว่าเขาต้องมีอะไรสักอย่างนึงเพราะว่าเวลาเรามาเยี่ยมอย่างเงี้ย
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ต่างจังหวัดมาอยู่อาทิตย์นึงเขาก็ไม่อยู่ห้องได้แต่วิตกกังวลว่าเฮ้ยลูกต้องมีอะไรสักอย่างนึงแต่วันนั้นน่ะที่คุณยายมากับคุณแม่มาเยี่ยมเขาแล้วเขาก็มานอนด้วยพอเห็นคุณยายมาแล้วเป็นวันแม่พอดีเขาก็มานอนด้วยแล้วเขาก็รีบลงไปซื้อพวงมาลัยแล้วตอนนี้เราก็นอนด้วยกันเราก็เลยมาเห็นที่นอนเขาเห็นเป็นซองอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเอ๊ะมันอะไรอ่ะเราก็เลยเข้าไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตเลยว่ายาเสพติดมีชนิดใดบ้างแล้วเราก็ไปเห็นตัวอย่างอ้าวมันตัวอย่างมันเหมือนกันตัวนี้เราก็พอเขากลับมาเราก็ถามเลยว่านี่มันอะไรอันนี้มันที่แม่ดูเนี่ยมันคือยาเสพติดชนิดนี้นะทำไมทำแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ใส่กันใหญ่เลยกับคุณยายอ่ะทั้งคุณแม่ทั้งคุณยายลุมเขาใหญ่เลยลุมพูดสอนแล้วก็ด่าเขาอะไรเงี้ยเขาก็เลยออกจากบ้านอีก
0: นู้นนี้เลย
3: หนีออกจากห้องอีก
2: เอาพวงมาลัยที่ซื้อมาล่ะ
0: เนี่ย
3: ไม่ได้
0: ถ้าในมุมหนูคืออ
4: ยากฟังมุมนี้ที่อุตส่าห์ตื่นตั้งแต่ตีห้าก็ตั้งใจใช่ไหมที่จะไปซื้อพวงมาลัยมากราบ
0: ตั้งใจเลยเพื่อที่จะอุ๊ยวันแม่อยากจะมีพวงมาลัยอุ๊ยยายก็อยู่ทั้งคู่อยากจะให้พอไปกลับมาถึงเจอเหตุการณ์ว่าแบบว่าเขามาเจอของเราแล้วเขาก็ลุมด่าเราเนี่ยทำไมทำแบบนี้นู่นนี่เหมือนหนูก็รับแต่อารมณ์จนแบบโอเคไปดีกว่า
2: ความรู้สึกตอนที่แม่เจอสองยา
3: หัวใจสลายเลยหัวใจสลายแล้วแบบมีความรู้สึกเหมือนตัวเองล้มเหลวในชีวิตอะล้มเหลวในครอบครัวเราเลี้ยงลูกยังไงทำไมเป็นอย่างนี้แล้วก็แบบใจนึงก็โทษตัวเองกลับมาคิดแบบว่าเฮ้ยทำไมเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เอามาคิดตัวเองแล้วก็โทษตัวเองว่าเขามาอยู่ไกลแล้วเราก็แบบว่าไม่ค่อยให้เข้าใจเขาแล้วก็แบบไม่ค่อยสนใจเขาอะไรเงี้ยเวลาเขาแบบอยากคุยด้วยหรือว่าอยากติดต่อเราก็ไม่ค่อยเราก็ไม่ค่อยคุยกับเขาเพราะว่าเรากลัวเขาแบบว่ารำคาญเราอะไรเงี้ย
4: แล้วแม่รู้สึกยังไงตอนนั้นที่แม่ไอ้ภาพเก่าๆมันเริ่มย้อนกลับมา
3: ลูกกับงานเราต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็เราก็บอกกับตัวเองว่าเราต้องเลือกลูก
2: ค่ะ
3: กลับพอกลับไปบ้านก็กลับไปภูเก็ตก็เริ่มวางแผนจะปล่อยบ้านเช่าปล่อยกิจการเช่าเราก็บอกว่าไม่ได้ฉันต้องเลือกลูกไว้ก่อนแล้วก็กลับมาอยู่กับเขาแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองครับแบบปรับเปลี่ยนจากที่เราแบบเคยเลี้ยงลูกด้วยอารมณ์ด้วยอำนาจด้วยเผด็จการเปลี่ยนตัวเองหมดเลยปรับเปลี่ยนตัวเอง
2: ค่ะ
3: แล้วก็แบบคุยกับลูกมากขึ้นแล้วก็เปิดใจคุยกันทุกเรื่อง
2: เหมือนทุกอย่างจะดีขึ้นเมื่อแม่มาอยู่กรุงเทพแต่มันก็ไม่ได้ง่ายอย่างนั้นใช่ไหมแม
3: ่ไม่ง่ายเพราะว่าเขาคิดว่าเรามายึดพื้นที่เขาแบบความส่วนตัวเขาพื้นที่ส่วนตัวเขาหายไปเขาก็ยิ่งไม่อยู่ห้องใหญ่เลยไม่กลับบ้านแบบว่ากลับมาก็แป๊บเดียวมาเปลี่ยนเสื้อผ้าหรือไม่ก็อยู่แล้วก็ไม่กลับมา
0: คือพยายามไม่เจอเขาเพราะว่าเรารู้ว่ามันจะเกิดอะไรปะทะกันนะ
4: แล้วมันเกิดไห
2: ม
0: ก็เกิดทุกครั้งเขาก็จะแบบดุ
4: แล้วก็ด่าตอนไหนแม่บอกว่าแม่เปลี่ยนพฤติกรรม
0: ไม่ตอนแรกยังดุยังด่าอยู่จนเขาก็ร้องมาหลายวิธีแล้วแหละคือร้องด่าก็แล้วร้องสอนด้วยหลักการแบบกฎหมายหรืออะไรอย่างนี้ก็แล้วหนูก็ไม่ฟังอ่ะพยายามหาหลายวิธีจนเขาเห็นว่าเราไม่กลับบ้านแล้วเราเขาอยากเห็นเราในสายตา

0: ่ะเขาก็เลย
1: บอกว่าซินบี้กลับมาบ้านเถอะซินบี้อยากทำอะไรทำที่บ้านเลยแม่เป็นห่วงแม่อยากอยู่ข้างๆให้กลับมาบ้าน
0: ใช่
1: หลังจากนั้นเขาก็ได้มาอยู่ที่บ้าน
2: แสดงว่าแม่ยอมซินบี้แบบสุดๆเลยนะ
1: ใช่เพราะว่าอยากให้เขากลับมาอยู่อยากมาให้เขามาอยู่กับเราแล้วให้เห็นเขาในสายตาเรา
2: ที่บอกว่าอยากทำอะไรก็ได้ที่บ้านนั่นหมายความว่าซินบี้อาจจะเสพยาที่บ้านก็ได้
1: ใช่ใช่ค่ะ
2: คือแม่ยอมขนาดนั้นเลย
1: เราก็บอกเขาให้กลับมาเหอะจะทำอะไรก็ทำที่บ้านเพราะแม่เป็นห่วง
3: ช่วงนั้นที่แม่มาแม่เปลี่ยนขึ้นจริงไหม
0: คือเขาไม่ได้บอกหนูว่าเขาจะเปลี่ยนอันนี้คือเขาไปคิดของเขาเองคนเดียวเขาไม่ได้บอกอะไรหนูแต่แค่หนูแค่รู้ว่าเขาจะย้ายมาอยู่แค่นั้นเอง
3: เราก็ยังตีกรอบเดิมว่าถ้าแม่มาแม่จะต้องดูจะต้องอย่างนั้นเราจะต้องโดนด่าแบบนี้ก็เลยเลือกที่จะหนี
0: ใช่
2: ความพิเศษของทอบตัวเดียวกันฟิลกู๊ดค่ะเรามีทอบตัวรับแชร์จะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ถ้าตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกับคุณแม่และน้องจะมีมุมมองในการแก้ไขปัญหาอย่างไรวันนี้ต้อนรับพี่ดีชนานาและน้องกิฟต์ปาริชาพี่ดีจะมาร่วมแชร์ในมุมของการเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเหมือนกันจะต่างกันนิดนึงก็คือลูกของพี่ดีเป็นลูกชายแต่ซิวี่เป็นลูกสาวถ้าวันนึงพี่ดีอยู่ในเหตุการณ์แบบของคุณแม่น้องซิวี่ไปเจอซองยาพี่ดีจะจัดการวางแผนในชีวิตยังไงคะ
4: ถ้าเจอในเคสอย่างนี้นะคะถ้าเป็นพี่ดีที่ก็จะถามลูกเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นคืออันนี้มันใช่ยาหรือเปล่าทำไมลูกถึงต้องใช้มันเพราะอะไรแล้วก็จะแบบว่าโอเคถ้าแม่มีส่วนทำให้ลูกเป็นอย่างนี้แม่ขอโทษสิ่งสำคัญในชีวิตคือสำหรับพี่ดีเนี่ยแม่ลูกขอโทษกันได้คำขอโทษเนี่ยจะทำให้เด็กเมลเลยอ่ะพี่ดีสำหรับพี่ดีคิดว่านะคะไม่ว่าผู้ใหญ่ที่ไหนมาขอโทษเรานะคะเราจะยิ่งโอ้โหแบบแม่เราอ่ะขอโทษอ่ะถ้าลูกอยากจะได้ความสุขอะไรจากแม่ขอให้ลูกบอกมาเราจะได้มาปรับกันอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นมากกว่าค่ะ
3: คือพี่ดีเน้นเรื่องของการสื่อสาร
4: ขอโทษลูกใช่
3: ขอโทษลูกได้ผู้ใหญ่ไม่จำเป็นต้องมีทิฐิว่าเด็กต้องขอโทษผู้ใหญ่ตลอดผู้ใหญ่ขอโทษได้แล้วเด็กก็จะละลายผมชอบคำพูดพี่ดีที่บอกว่าคนที่อาวุโสน้อยกว่าอายุน้อยกว่าเมื่อเจอผู้ใหญ่มาขอโทษเราเมลท์คือเราละลายเลยนะฟังของน้องกิฟต์บ้างซึ่งน้องกิฟต์ก็คือเป็นลูกสาวคนเดียวของคุณแม่
5: ใช่ค่ะ
3: รู้สึกยังไงบ้างครับ
5: เป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างห่างจากตัวกิฟต์พอสมควรเพราะแม่กิฟต์จะเป็นเหมือนพี่ดีเลยค่ะตั้งแต่เด็กๆกลับจากโรงเรียนเขาจะถามแล้ววันนี้เป็นยังไงบ้างเราก็จะเริ่มเล่าสาธยายเลยค่ะตั้งแต่คาบ1ยันคาบ7เกิดอะไรขึ้นจนโตขึ้นมาก็จะกลายเป็นเจอเรื่องเล็กเรื่องน้อยหนูก็จะเล่าหมด
2: ถ้าวันนั้นกิฟต์อยู่ในสถานการณ์ของน้องซิวี่บรรยากาศในวันนั้นเนี่ยตั้งใจเอาพวงมาลัยมาไหว้แม่กับยายแต่ขึ้นมาแล้วโอ๊ยความแตกกิฟต์จะตัดสินใจแบบซิวี่ไหมคะ
5: กิฟต์คงไม่ไปไหนอะค่ะคงไม่กล้าที่จะออกไปไหนเลยคงคือเวลาทะเลาะกันหรืออะไรเราจะรู้สึกว่าเราอยากเคลียร์ให้มันได้เร็วที่สุดการที่เราอยู่กับความรู้สึกผิดหรือเรารู้ตัวว่าเราผิดแหละมันอยู่นานเกินไม่ได้ค่ะมันไม่ไหว
3: แต่ผมอยากฟังว่าแล้วถ้าเป็นแบบเขาอ่
5: ะ
3: ซึ่งเขาไม่อบอุ่นเป็นเราออกไหม
5: ออกยอมคงถอยทับก่อนไปตั้งสติก่อน
3: จริงเนาะผมว่าจริงๆเมื่อกี้ผมนั่งคิดเพราะบ้านครอบครัวผมก็อบอุ่นแต่พอผมมานั่งคิดว่าถ้าเอาตัวเราไปอยู่ในความเป็นครอบครัวเนี้ยซึ่งแต่ละครอบครัวไม่มันเหมือนกัน
2: เรื่องราวของน้องเนี่ยยังไม่จบนะคะมันมีวันที่พีคมากแม้ว่าแม่จะเจอสองยาแต่มันไม่พีคเท่ากับวันที่แม่ไปเจอเขาเสพให้ดูเหตุการณ์วันนั้นจากละครเวทีค่ะ

0: ดูสิแม่ซื้ออะไร
1: แม
0: ่ซื้อเว
1: ้ยไม่มาแล้วพ่อไม่มาแล้วไม่มาแล้วพ่อแม่มาจริงๆด้วยแม่มาแล้ว
2: พ่อเห็นแล้วซิลวี่ดูสิเห็นไหมว่าแม่เอาอะไรมาให้สวีด้วย
1: หนูแม่แม่ให้หนูเหรอเรื่องแนวกาอะไรอ่ะ
0: ชดเชยทดแทนที่แม่ไม่เคยแสดงความยินดีกับลูกไม่เคยแสดงความชื่นชมลูกแล้วก็ทดแทนคำขอโทษจากใจแม่จ้ะ
1: แม่ขอโทษอะไรอ่ะแม่หนูไม่ได้โกรธแม่สักหน่อยหนูอะรักแม่ที่สุดเลยนะแล้วแม่ก็มีค่าที่สุดด้วยฮะพ่อดูสิแม่เขาซื้อดอกไม้มาให้หนูด้วยนะสวยไหม
2: สวยสิลูกเหมาะกับคนเก่งของพ่อที่สุดพ่อบอกแล้วไงแม่รักซิลวี่ไม่ได้โกรธหรือเกลียดอย่างที่หนูบอกพ่อทุกวันลูกเขาเข้าใจว่าคุณไม่รักนะ
0: ไม่จริงเลยไม่จริงนะลูกลูกคือที่สุดของแม
2: ่แม่เขารักซิลวี่ที่สุดเหมือนที่พ่อก็รักซิลวี่ที่สุด
1: หนูก็รักพ่อที่สุดเลยแม่มากอดกันเหมือนเมื่อก่อนไงแม่มาสิมากอดกันสามคนเราพ่อแม่ลูกเหมือนตอนที่หนูยังเป็นเด็กๆไงแม่มามากอดกันดีกว่ามา
0: ล
1: ู
0: กมานี่มาสิแม่ขอโทษ
1: ขอโทษเรื่องอะไรอ่ะแม
0: ่ขอโทษที่แม่ทิ้งซิลวี่ไปนานนานเหลือเกิน
1: โอ้แม่ทิ้งหนูที่ไหนอ่ะแม่ไม่ได้ทิ้งหนูเลยแม่มาหาหนูออกจะบ่อยแล้วแม่ก็กอดหนูแน่นด้วยจริงๆอ่ะแม่ไม่ต้องมาหาหนูบ่อยขนาดนั้นแล้วก็ไม่ต้องกอดหนูแบบนั้นก็ได้นะหนูอึดอัดแม่แค่แล้วฟังความรู้สึกหนูบ้างโทรหาหนูบ้างแล้วก็ถ้าหนูมีความสุขใช่ไหมแม่ก็ดีใจไปกับหนูถ้าหนูเศร้าเนี้ยแม่ก็ให้กำลังใจหนูแค่นี้เองแม่รู้เปล่าว่าที่หนูทำไปทั้งหมดเนี่ยเพราะว่าหนูอยากให้แม่ภูมิใจในตัวหนูนะจริงๆนะแม่แม่ไม่เชื่อหรอกหนูพูดจริงๆนะ

ดอกไม้

0: ที่ซิลวี่รู้สึกเลยตอนเล่นยาคือพอเล่นยาปุ๊บมันเห็นภาพของครอบครัวใช่ไหมครับ
1: ไม่ขนาดนั้นค่ะแต่ว่าณตอนที่เล่นน่ะไอ้พวกความคิดที่ว่าคิดถึงตอนที่ครอบครัวเราแบบอบอุ่นพ่อกับแม่ที่อยู่ด้วยกันตอนที่ยังมีครอบครัวที่สุขสันต์อะไรเงี้ยมีในความรู้สึกหนูตอนนั้นที่มันแบบจึ๊กมากๆเลยเพราะว่าเหมือนเราเห็นเขาสตรองมาตลอดเขาเป็นสายแบบไม่ได้แข็งทุกอย่างแบบต้องเป๊ะแล้วก็แบบสายดุเราตลอดว่าเราตลอดตีเราตลอดแต่พอวันนึงที่แบบเขานั่งนิ่งๆเฉยๆแล้วเขาร้องไห้อย่างเดียวมันแบบมันเจ็บอะค่ะเป็นครั้งแรกที่เห็นเขาร้องไห้ข้างๆแล้วเขาไม่อายที่จะร้องกับเราอะไรเงี้ย
0: แล้ววันนั้นแม่เป็นไงครับที่ละครที่เราได้ดูไปเหมือนอย่างนั้นเลยไหม
2: คล้ายๆเลยค่ะก็คล้ายๆเลยค่ะเราเห็นแล้วเราก็แบบโอ้หัวใจสลายเหมือนเดิมแล้วก็รู้สึกแบบยอมแพ้ละยอมแพ้ทุกอย่างจะทำอะไรแม่ก็จะยอมแพ้ยอมทุกอย่าง
3: หลังจากวันนั้นเลิกยังไงคะวิธีการของน้องกับแม่
1: หลังจากวันนั้นเราก็ได้เปิดใจคุยกันอย่างที่บอกก็คือทีนี้มีอะไรก็เริ่มพูดกันตรงๆหนูก็หลังจากที่เล่าให้แม่ฟังว่าหนูเกิดปมปัญหาในใจอะไรต่างๆมากมายก็สาธยายให้เขาฟังเขาก็เริ่มฟังมากขึ้นแล้วเราก็เลยบอกเขาว่าเนี่ยอยากเลิกยาช่วยอยู่ข้างๆหน่อยอันนั้นเป็นวันแรกเพราะว่ากว่าหนูจะเลิกได้หนูใช้เวลานานมาก
0: กี่นานเท่าไหร่อ่ะ
1: ก็เป็นปีไหมอ่ะ
2: เป็นปี
0: นี่เป็นปีจากวันที่ตั้งใจว่าจะเลิก
1: ใช่เพราะว่าหนูไม่ได้เลิกได้แบบขาดทีเดียวไม่ใช่ว่าเจอเหตุการณ์นี้แล้วหนู
0: หักดิบ
1: ไม่ใช่หักดิบไม่ได้หนูทำไม่ได้เราก็พากันไปทิ้งอุปกรณ์
3: อ่ะจุดเริ่มต้นเลย
1: จุดเริ่มต้น
0: ทิ้งอุปกรณ์
2: แต่ว่าเวลาเขาทนไม่ไหวเขาก็ไปซื้อมาใหม่
0: อ
2: ี
0: ก
2: แล้วก็เริ่มต้นใหม่อีก
1: แล้วก็เริ่มใหม่อีก
2: แล้วก็เราก็ลองอีกวิธีนึงหลายๆวิธีแล้วมันก็เริ่มต้นใหม่อีก
1: ใช่แต่เหมือนหลังจากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยพอเราเอาอุปกรณ์ไปทิ้งแล้วเราซื้อใหม่อะไรเงี้ยเราก็จะมาบอกเขาหรือไม่เขาก็จะรู้แล้วเขาก็จะแบบไม่เป็นไรสิพี่เอาใหม่ได้หรืออะไรเงี้ยคือเหมือนเราจะ
0: คือกลายเป็นให้กำลังใจกัน
1: ใช่เรื่อยๆจนเป็นอย่างนี้เรื่อยๆจนหนูก็ค่อยๆลดค่อยๆมีจิตสำนึกมากขึ้นค่อยๆนึกถึงหน้าแม่มากขึ้นจากเคยเสพทุกวันลดเป็นอาทิตย์ละ1ครั้งเป็นเดือนละครั้งเป็น3เดือนครั้งจน5เดือนครั้งจนตอนนี้2ปีแล้วที่หนูเลิกแบบขาดๆเลย
3: ค่ะคือหลายคนเนี่ยเหมือนนับ1นับแล้วนับอีกจนเลิกนับแล้วก็อยู่กับมันนะคะแต่อะไรที่ทำให้ซิลวี่มีกำลังใจที่จะกลับมานับ1นับ1ทุกครั้งแล้วก็เป้าหมายคือทำให้ได
1: ้ก็คือพอเขาอยู่ข้างๆนี่แหละใช่เพราะว่าเหมือนแป๊บนึงนะคะเหมือนก่อนหน้านี้หนูไม่รู้สึกว่าหนูมีคนข้างๆนะคะแล้วหนูรู้สึกเหมือนหนูอยู่คนเดียวมาตลอดก็เลยไปหาความสุขจากเพื่อนหรือจากอะไรต่างๆอย่างนั้นค่ะจนวันที่เขาอยากอยู่ข้างๆเราจริงๆแล้วเราก็เห็นค่าตรงนั้นแหละเรารู้สึกสัมผัสได้ว่าเขาอยากอยู่จริงๆแล้วเราสามารถพูดได้ทุกอย่างเขารับเราได้ทุกอย่างแล้วหนูก็เลยเห็นหน้าเขามากขึ้นในสิ่งต่างๆที่หนูอยากทำ
0: นั่นคือจุดเปลี่ยนของน้องคือน้องแค่รู้สึกว่าสิ่งที่เขาขาดมาตลอดทั้งชีวิตปรากฏว่าอ้าวตอนนี้นั่งอยู่ข้างๆเหมือนเสมือนว่าจับมือจะเดินไปข้างหน้าด้วยกันละน้องถึงได้มีความพยายามอยากจะเลิกต่อให้ยากน้องก็ยังพยายามเมื่อกี้บอกอะไรนะเอาอุปกรณ์ไปทิ้ง
1: ค่ะ
0: ซื้อใหม่
1: ใช่
0: แต่ก็ผมชอบนะประเด็นที่พูดว่าสุดท้ายแล้วแม่ก็รู้แต่แม่ก็มาจับแล้วบอกไม่เป็นไรเริ่มใหม่
1: ใช่ๆ
0: มันคือกำลังใจที่น้องต้องการมาตลอดทั้งชีวิตเลยแล้วช่วงนั้นเหมือนกันในมุมของแม่เป็นยังไงบ้างครับ
2: หลายๆครั้งที่แบบท้อหลายๆครั้งที่เราต้องเริ่มต้นใหม่เริ่มนับหนึ่งใหม่แต่ท้อแต่ว่าก็ถอยไม่ได้บางครั้งหลายๆครั้งอยากปล่อยมือไม่ไหวแล้ว

0: แต่ก็ปล่อยไม่ได้เพราะเขาเป็นลูกเขามีค่าที่สุด
1: แล้วหนูสัมผัสได้เลยว่าเขาเปลี่ยนไปจากคนเป็นคนละคนเลยคือจากคนที่เคยใจร้อนมากๆเขาใจเย็นขึ้นมากสวดมนต์อะไรอย่างเงี้ยแบบช่วงนั้นแม่จะติดสวดมนต์หนักมากแล้วก็ใจเย็นรับฟังนิ่งมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราปรับเปลี่ยนแล้วและก็มันดีต่อลูกมันก็เป็นแรงฮึดสู้เป็นกำลังใจให้กับตัวเองและเขาก็แบบว่าเราเห็นได้ว่าเขาอะพยายามและเขาอยากที่จะทำอยากจะเป็นคนดีอยากจะแก้ไขเราก็ให้กำลังใจแก้ไขอยู่ข้างๆเขาตลอด
2: แต่เก่งมากเนาะจากที่ติดมาหลายปีสุดท้ายแล้วหนูหยุดมาได้2ปีเต็มใช่ไหมขอเสียงปรบมือหน่อยครับ
3: มีอะไรที่ยังไม่ได้บอกกันบ้างคะ
0: ก็เหตุการณ์เรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนาะมันคือความผิดพลาดในอดีตเนาะแต่เราก็เปิดใจและจับมือกันแก้ไขแล้วก็ผ่านมันมาได้แล้วแม่ก็เห็นในความพยายามและความตั้งใจของซินวี่ที่อยากจะเป็นคนดีทำดีแล้วซินวี่ก็ทำและเป็นได้อยู่นะตอนนี้แม่ก็อยากให้ซินวี่เป็นคนดีและทำดีตั้งใจทำดีต่อไปและแม่ก็จะคอยอยู่ข้างๆแล้วก็รักและภูมิใจในตัวซินวี่ก็ภูมิใจและเป็นกำลังใจให้ตั้งใจทำดีต่อไปเป็นคนดีต่อไปแล้วแม่ก็ไม่เคยแบบว่าที่จะมาหอมลูกก่อนนะแต่ครั้งนี้แม่จะหอมลูกก่อนเขินมากเลยอ่ะ
4: ไม่ต้อง
3: ขันไม่เคยเลยมาก่อน
0: ไม่เคยที่จะหอมล
4: ู
0: ก
4: อันนี้อยากเห็น
0: มีแต่เขาแหละจะมาหอมแล้วแม่
3: แ
0: บบ
3: จะเข้าไป
0: ใช่ใช่แล้วนี่รายการนี้แม่จะแสดงออกให้ลูก
4: ขอให้ลูกหอมโดยที่ไม่ต้องถุยหนึ่งทีได้ไหมขอเลยอันนี้ผมขอขอหนึ่งทีน่ารักอ่ะ
3: ซิวี่ความรู้สึกที่แม่หอมเมื่อกี้ค่ะ
1: ก็ดีค่ะไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่คือแบบเหมือนเราผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะจริงสิ่งที่คือเหมือนทุกวันนี้หนูไม่มีความคาดหวังอะไรละหนูไม่ตั้งไว้ว่าแม่จะต้องเป็นแบบไหนหนูตั้งไว้แค่ว่าถ้าหนูต้องการอะไรหนูจะบอก คือหนูจะเข้าหาเขาเอง หนูจะในเมื่อหนูเป็นลูกหนูก็มีสิทธิ์บอกได้ว่าหนูต้องการอะไรเช่นแม่ชมหนูหน่อยสิ ก็ได้คือเหมือนเราโตแล้วเรารู้วิธีการจัดการกับความต้องการแล้วก็รู้ว่าเขาเป็นคนยังไงแล้วเราก็ช่วยกันหาทางที่จะอยู่ด้วยกันให้ได้เพราะว่าเรามีกัน2คนจริงๆอะค่ะไม่มีใครแล้วจริงๆ
3: ชอบจังเลยแม่ชมหนูหน่อยสิ
1: ใช่
2: บอกเลยดีที่เราเปลี่ยนเขาเปลี่ยน mindset เขาทุกครั้งไงสุดท้ายแล้วมันเป็นทางออกที่ดีที่สุดแต่เมื่อกี้แม่พูดในมุมของแม่แล้วซิลวี่มีอะไรอยากจะบอกแม่บ้างไหม
1: ค่ะก็หนูไม่อยากให้แม่คิดว่าแม่ผิดพลาดอะแบบหมายถึงว่าความล้มเหลวต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันน่าจะเกิดขึ้นเพราะมันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วอย่าโทษตัวแม่เองว่าแบบแม่เป็นเหตุอะไรอย่างงี้เพราะทุกอย่างมีเหตุและผลของมันแล้วก็หนูจะทำดีในทุกๆวันเพื่อตัวหนูเองแล้วก็เพื่อให้แม่มีความสุขด้วย
0: ขอบคุณค
3: ่
0: ะ
3: วันนี้ดีใจจังเลยค่ะที่แบบได้เห็นคุณแม่หอมน้องซินวี่นะคะ
1: ดีใจเหมือนกันค่ะ
2: พี่ว่าโมเมนต์นี้จะเป็นโมเมนต์ในใจของหนูตลอดไปเมื่อไหร่ดาวปุ๊บนึกถึงโมเมนต์วันนี้ในครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดเนี่ยแหละ
3: อยากถามพี่ดี้กับน้องกิ๊ฟนะคะว่าได้ฟังเรื่องราวมาตั้งแต่ต้นจนคลี่คลายจนภาพสุดท้ายที่เห็นนะคะเป็นยังไงบ้างคะ
5: เห็นแล้วแบบซาบซึ้งนะคะดูตั้งแต่ต้นจนจบคือแบบดีใจแทนคุณแม่ว่าน้องเป็นคนที่แบบลบเรื่องที่แบบไม่ดีออกจากใจได้เร็วแล้วก็เก็บแต่ภาพความรักสิ่งที่น้องต้องการมากๆที่สุดคือความรักซึ่งไม่น่าเชื่อเพราะว่าจริงๆแล้วปกติเนี่ยถ้าเด็กออกมาโตเองอ่ะมักจะลืมเรื่องความรักของพ่อแม่แต่ว่าน้องยังมีจิตใจที่รัก

0: รักแม่รักคุณพ่ออยู่อันนี้เป็นสิ่งที่แบบดีมากเลยนะคะเมื่อกี้ลูกก็บอกอย่าให้คุณแม่ไปคิดว่ามันมีอะไรผิดพลาดนะคะลูกก็ยังพร้อมที่จะเปิดใจและลูกคิดได้เองด้วยอะว่าแบบมันไม่ได้แล้วว่ายามันไม่ได้ช่วยอะไรนี่ก็คือความรักค่ะที่จะช่วยได้ทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆยินดีด้วยกับครอบครัวนะคะค่ะค่ะ
1: น้องกิฟต์ล่ะครับ
2: คือสำหรับกิฟต์นะถ้าคนในวัยเดียวกันมองกันกิฟต์ชื่นชมเซวีมากที่เขาแบบเขากล้าที่จะขอร้องเขามีความกล้ามากๆนะคะที่จะขอร้องคนในครอบครัวว่าอยู่เป็นกำลังใจให้หน่
0: อ
2: ยหลายครอบครัวไม่กล้าพูดนะคะว่าแบบเราอ่อนแอนะเราไม่ไหวนะอะไรเงี้ยแต่ซิลวี่กล้าพูดซึ่งเป็นอะไรที่แบบตัวกิฟเองยังชื่นชมมากๆที่แบบกลับมาแล้วมองคนใกล้ตัวคนที่สำคัญที่สุดยังเขายังอยู่ข้างๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วโชคดีที่คุณแม่ก็ยังอยู่ข้างๆทันกันใช่ค่ะ
3: วันนี้รู้สึกฟีลกู๊ดมากๆค่ะพี่มิกโดยเฉพาะกับคุณแม่นะคะคือตั้งแต่ต้นมาเราจะได้เห็นเลยค่ะว่าแม่ยอมเปลี่ยนตัวเองยอมขอโทษลูกแล้วภาพสุดท้ายที่ได้เห็นคือแม่เข้าหาแม่บอกแม่ขอหอมลูกวันนี้เป็นครั้งแรกขอบคุณคุณแม่มากๆค่ะขอบคุณนะคะขอขอบคุณครอบครัวรับแชร์ด้วยค่ะพี่ดิชนานาและน้องกิฟต์ขอบคุณค่ะแล้วกลับมาติดตามครอบครัวเดียวกัน Feel Good ได้ใหม่วันเสาร์หน้า 1:05 น.ทางช่อง ALTV หมายเลข 4วันนี้เราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะวิฉันมีความสุขอยากรู้ว่าเธอคิดถึงกันบ้างไหมเมื่อฉัน
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
5: Cloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์วิดีโอสตรีมมิ่งในยุคที่การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแค่ปลายนิ้วสัมผัสเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์หรือ All Cloud คือศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาข้าราชการหรือประชาชนทั่วไปภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีบริการที่น่าสนใจมากมายทั้งการเรียนออนไลน์หรือ e-learning ซึ่งเปิดสอนหลากหลายวิชาทั้งเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองเฉพาะด้านต่างๆหรือสื่อการเรียนรู้ที่รวบรวมสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ motion graphic podcast infographic และสื่อรูปแบบอื่นๆมากมายให้เลือกชมตามความต้องการรวมถึงบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊กและระบบค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนที่สามารถอ่านหรือดาวน์โหลดได้อย่างสะดวกสบายบริการนี้มีขึ้นเพื่อรองรับทั้งนักอ่านที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือเล่มแบบดั้งเดิมและนักอ่านสายดิจิทัลที่นิยมอ่านผ่านอีบุ๊กให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามความถนัดและความสะดวกของแต่ละคนนอกจากนั้น All Cloud ยังมีอีกหนึ่งจุดเด่นที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้นั่นคือระบบดูถ่ายทอดสดซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงกิจกรรมสำคัญของศาลปกครองได้สะดวกและทันเหตุการณ์บริการนี้จะพาคุณไปร่วมรับชมการบรรยายการอบรมสัมมนาและกิจกรรมความรู้ต่างๆที่จัดโดยศาลปกครองได้แบบเรียลไทม์แค่เลือกช่องทางออกอากาศในหัวข้อที่สนใจก็รับชมได้ทันทีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถติดตามเหตุการณ์สำคัญได้โดยไม่ต้องรอและถ้าอยากทราบว่าจะมีการถ่ายทอดสดเรื่องใดบ้างในอนาคตก็สามารถตรวจสอบกำหนดการล่วงหน้าได้จากปฏิทินไลฟ์สตรีมมิ่งซึ่งอยู่บนหน้าเว็บไซต์ช่วยให้ไม่พลาดเนื้อหาที่สนใจแต่สำหรับใครที่พลาดชมในเวลาจริงก็ไม่ต้องกังวลเพราะ All Cloud มีบริการรับชม

0: รายการย้อนหลังโดยเลือกที่เมนูดูถ่ายทอดสดหรือวิดีโอสตรีมมิ่งและคลิกเลือกรายการที่ต้องการรับชมย้อนหลังได้ทันทีทั้งหมดนี้ถ่ายทอดด้วยภาพและเสียงคมชัดใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนรองรับการใช้งานทั้งบนคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตในรูปแบบเว็บไซต์ที่ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน allcloud บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ทาง App Store หรือ Google Play คลิกเดียวเปิดโลกความรู้ allcloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์เพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคนหากยังไม่เคยใช้งานลองเข้ามาสำรวจได้เลยวันนี้เรียนรู้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่กับสารปกครองผ่านระบบออนไลน์เข้าถึงสารปกครองแบบใกล้ชิดง่ายเพียงคลิกเดียวคดีปกครองวลคัมกับสารปกครองในวันนี้จะนำคุณผู้ชมมาพบกับช่วงพิเศษนั่นคือช่วงคนละคำจากคอมเมนต์ค่ะของคุณผู้ชมในช่อง YouTube ของเราที่อยากให้เล่าความหมายและอธิบายความให้กระจ่างของคำต่างๆในคดีปกครองค่ะมาเริ่มคำแรกกันเลยค่าธรรมเนียมศาลโดยปกติการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลค่ะยกเว้นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองคดีละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นที่ฟ้องขอให้ศาลสั่งให้มีการชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในอัตราร้อยละ2ของทุนทรัพย์แต่ไม่เกิน 200,000 บาทค่ะสำหรับทุนทรัพย์ส่วนที่เกิน50ล้านบาทขึ้นไปคิดในอัตราร้อยละ 0.1 ค่ะซึ่งหากชนะคดีศาลก็จะคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีค่ะหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์ค่ะเมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ค่ะและคำถัดไปค่ะผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะคะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดค่ะและต้องเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมายนะคะถ้าเป็นบุคคลผู้ไร้ความสามารถจะดำเนินคดีได้ก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดไว้ในเรื่องความสามารถเสียก่อนค่ะเช่นในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นเด็กจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมแต่ถ้าเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปศาลอาจจะอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรค่ะและนี่คือช่วงพิเศษคนละคำจากคอมเมนต์ที่จะเชื่อมโยงความเข้าใจร่วมกันระหว่างคุณผู้ชมกับศาลปกครองและช่วงพิเศษแบบนี้มีมาอีกแน่นอนค่ะรอติดตามนะคะ
1: รู้หรือไม่หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐและประสงค์จะฟ้องคดีปกครองสามารถยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองโดยทำเป็นหนังสือและใช้ถ้อยคำที่สุภาพทั้งนี้คำฟ้องไม่มีแบบฟอร์มบังคับแต่ต้องมีองค์ประกอบครบถ้วนได้แก่1. ชื่อและที่อยู่ของผู้ฟ้องคดี 2. ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ต้องการฟ้อง 3. การกระทำที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีเดือดร้อนเสียหาย 4. คำขอที่ต้องการให้ศาลสั่งโดยต้องเป็นคำขอที่ศาลสั่งให้ได้ตามกฎหมาย 5. ลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: ้ากับข้าวมื้อนี้เป็นแต่แซ่บแท้โอ้แกงเห็ด
1: สิ่งใดลูกแยกจบมาแล้วแต่สมัครง่ายอย่างน่าจะเหมือนหนูไม่อยากหาอยากเลยลูกแยกจบกฎหมายมากจะเอาไปสมัครอย่างใดแล้วลูก
0: ผมว่าสิลองไปสมัครง่ายจะการเบื้องหลังแม่เพราะซูเมอร์เนี่ยอำเภอของเขาเนี่ยก็จะเลื่อนลุงเลี้ยงขึ้นหลายๆแล้วก็ยิ่งข่าวว่าทั้งจังหวัดเนี่ยเกิดเปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่งผมว่าสิร้องเบิ่งเลยครับแม
1: ่เออซูเมอร์หนีบ้านเมืองเฮาประกาศจะกินกันมันเลยว่าจะเลื่อนจ้าเผื่อบ้านเฮาแบบนี้มีในบ้านเราที่โครงการนี้แปลรุ่นสาธารณอำเภอค่ะกันไอ้ที่จะเริ่มเรื่องจริงจริงแต่พออยู่ก็จะดีใจมากลูกได้เห็นงานราชการต้องแท่นแผ่นดินรับใจแม่หลวงเอาให้มันได้แล้วลูกหลานเด้อ
0: ครับแม่

0: สวัสดีค่ะกองบริหารบุคคลค่ะอ๋อค่ะที่วางอยู่บนโต๊ะใช่ไหมคะได้รับแล้วค่ะอ๋อให้ประกาศลงเว็บเลยใช่ไหมคะอ๋อโอเคได้ค่ะพี่ชาติเรื่องรับสมัครบุคลากรใหม่นายอนุมัติแล้วนะเอาลงเว็บเลยไหม
1: เฮ้ยจริงดิที่แรกพี่คิดว่าจะมาในช่วงงบปีหน้าสิ
0: พัดก็เห็นว่างบมาลงที่จังหวัดแล้วนะมาพร้อมกับงบพัฒนาโครงการพัฒนาคมนาคมอะไรสักอย่างนี่แหละ
1: เหรออ
0: ื
1: มแต่ก็ดีนะเนี่ยเด็กในจังหวัดของเราเนี่ยจะได้มีการมีงานทำสักทีจบมาก็เยอะละเอางี้เดี๋ยวพี่รอคอนเฟิร์มกับหัวหน้าทีนึงเดี๋ยวยังไงพี่จัดการต่อเอง
0: โอเคค่ะ

0: ฮัลโหลสวัสดีครับหัวหน้าว่าไงครับอ๋อเห็นน้องได้รับหนังสือนะครับมีเพิ่มเติมเหรอครับให้แก้ไขเพิ่มเติมเลยครับท่านอ๋อคือมันจะดีเหรอครับท่านอ๋อครับเดี๋ยวผมแก้ให้ครับผมครับผมเดี๋ยวผมแก้ให้ครับพัดเดี๋ยวพอดีเอกสารตัวเนี้ยมันจะมีแก้ไขนิดนึงนะครับเดี๋ยวพี่จัดการต่อเองไหม
1: จะแก้เหรอ

0: ครับพี่นุ่มสวัสดีครับ
1: สวัสดีเอ้านิว
0: ครับผม
2: เป็นไงบ้างไงเนี่ยเรียนจบหรือยัง
0: อ๋อจบแล้วครับพี่พอดีวันนี้ผมว่าจะมาหาเซอร์เน็ตสมัครงานราชการนะครับผม
2: โอ้ยลงทุนนั่งรถมาจากบ้านมาร้านที่โดยเฉพาะเลยเหรอ
0: ครับ
2: บ้านไม่มีเน็ตเหรอ
0: โอ้ยที่บ้านมีครับผม 3G ก็เพิ่งเข้านะครับแต่ที่อื่นเขาไป 4G กันหมดแล้วพี
2: ่ขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ย
0: ครับผม
2: โอเคโอเคตามสบายตามสบายเลยนะ
0: ครับผมขอบคุณมากครับพี่

0: ขอโทษนะครับเดี๋ยวขอนั่งด้วยคนได้ไหมครับผม
1: อ๋อเชิญครับ
0: ขอโทษนะครับไม่ทราบว่ามาสมัครตำแหน่งอะไรครับผม
1: อ๋อผมมาสมัครนิติกรครับ
0: โอ้เอาละพอดีผมก็จะมาสมัครตำแหน่งนี้เหมือนกันนะครับ
1: อ๋อครับผมก็ไปสมัครมาหลายที่แล้วครับสมัครมาหลายปีแล้วเห็นที่นี่เขาเปิดสมัครคนมาสมัครกันเยอะผมก็เลยลองมาสมัครดูบ้าง
0: ครับผมก็เพิ่งจบใหม่เหมือนกันนะครับพอดีบ้านอยู่ที่นี่ด้วยก็คือก็เลยอยากจะมาสมัครลองดูครับผม
1: อ๋อครับงั้นเดี๋ยวไว้ค่อยเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวยังไงผมขอตัวไปก่อน
0: ครับผมเจอครับผม
2: ไม
3: ่ได้อ่ะไม่ได้เสียเวลาเนี่ย
4: เสียเวลาไม่ต้อง
3: เส
4: ีย
3: เวลา
2: เส
3: ีย
2: ความร
3: ู้
2: ส
3: ึ
2: กมาก
5: เอกสารเรียบร้อยแล้วครับจักเชิญครับ
6: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
0: ผมมาสมัครตำแหน่งนิติกรครับ
5: อ๋อขอดูหลักฐานด้วยครับ
0: ครับผม
5: น้องครับพอดีตำแหน่งเนี่ยมันต้องมีเอกสารบางอย่างนะครับผมก็คือว่าจะต้องมีเอกสารรับรองการจบระดับเกียรตินิยมครับ
0: ก็ในเว็บไม่ได้เห็นประกาศไว้นะครับ
5: อ๋อพอดีมันมีเพิ่มเติมมาครับผมเชิญครับสมัครตำแหน่งอะไรครับ
7: เราไม่ยุติธรรมเลยนะทำไมต้องเอาคนที่จบเกียรตินิยมเนี่ยเราไปสมัครที่ไหนที่ไหนไม่เห็นมีใครกำหนดกฎเกณฑ์อะไรอย่างนี้เลยนะ
8: ใช่แย่จังเลยเนาะนี่เราก็ต่างจังหวัดเลยนะไหนจะค่ารถค่าที่พักแล้วก็ยิ่งตกงานอยู่ด้วยเงินก็ไม่ค่อยมีเสียความรู้สึกจริงๆเลยอ่ะ
9: ใช่เราตั้งใจมาสมัครงานนะไม่ยุติธรรมเลยอ่ะถ้าลูกชาวบ้านชาวนาอย่างเราอ่ะจะมีโอกาสทำงานดีกว่าข้างหรือเปล่าก็ไม่รู
7: ้อืมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันจบปริญญามาก็เหมือนกันต่างกันแค่เกียรตินิยม
8: เออใช่แล้วคนจบเกียรติธรรมดาอย่างเราก็ไม่มีค่าอะไรเลยสิ
9: แล้วนายอ่ะเป็นไงบ้าง
0: ไม่ได้เหมือนกันนะครับ
8: แล้วเราจะทำยังไงกันดีเนี่ย
0: ป่ะพวกเรางั้นไปตั้งหลังก่อน
7: โอเคงั้นไปบ้านเราแล้วกันบ้านเราเปิดร้านกาแฟในตัวเมืองเนี่ยเนาะ
10: ก็จะไปสู้รบปกมือเลยเขาคง

0: ไปได้ก็ยาก
1: อืมใช่เราก็ว่างั้นแหละหนทางที่เราจะสู้อ่ะมันก็ลำบากเหลือเกิน
2: แต่ถ้าเราไม่สู้เราก็เหมือนยินยอมทำตามโดยไม่ได้แก้ไขเลยนะ
3: ใช่เราเห็นด้วยยิ่งเราเป็นสายนี้มาความที่ทำต้องเ
2: ป็นสายใช่ใช่แต่เราก็ต้องใช้ความรู้ที่เรามีแล้วก็วิชาชีพทางด้านกฎหมายช่วยประชาชน
1: แต่มันจะดีหรอแล้วอีกอย่างนะเราก็ไม่ใช่คนพื้นที่ด้วยเราไม่รู้จักใครเลยแค่เราเดินทางมาที่เนี่ยมันก็ลำบากแล้วนะ
3: แต่คิดดูเราน่าจะลองสู้ดูดีไหมว่าอย่างน้อยเราพวกที่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วอ่ะ
2: ใช่เพื่อนถึงแม้เราจะเป็นคู่แข่งกันในตอนสมัครงานเราต้องแย่งชิงกันเพื่อให้ได้งานแต่ตอนนี้เราต้องมาร่วมมือกันแล้วล่ะงั้นวันนี้เรากลับบ้านกันไปก่อนไปหาข้อมูลมาเพิ่มเราว่าเราคงมีทางเดียวเท่านั้น
1: อะไรอ่ะ
4: เราคงต้องพึ่งศาลปกครอง

0: ็นยังไงลูกไปสมัครงานมื้อนี้มีปัญหาหยังบ
1: ่ยังบ่ทันได้สมัครครับแม่พอดีติดปัญหาอยู่นิดหน่อยครับ
0: มีปัญหาอีหยังเรื่องใหญ่อยู่บ่แม่ไปบอกให้บ้านเพิ่นว่าลูกไปสมัคร

0: ฮัลโหลอามเนี่ยเรื่องที่เราส่งฟ้องศาลปกครองไปอ่ะตอนเนี้ยเขาตัดสินแล้วนะยังไงอย่าลืมบอกเพื่อนเนี่ยให้ไปสมัครใหม่กันด้วยโอเคโอเคเดี๋ยวเจอกันโอเคโอเคเพื่อน
1: การคอมพิวเตอร์ครับ
2: ขอดูเอกสารกันนะคะค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ
1: เรียบร้อยแล้วครับผมตำแหน่งอะไรครับ
3: นักพัฒนาชุมชนครับ
2: สมัครตำแหน่งอะไรคะ
4: ตำแหน่งนิติกรครับผม
2: ขอดูเอกสารด้วยค่ะ

0: 柳山冬明杯。
1: 好。
0: เรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ขอบคุณครับ
0: พี่ชาพี่ชา
3: น้องครับ
4: ครับ
3: สุทธิพงศ์สุขสร้อยใช่ไหมครับ
4: ครับผม
3: ได้มีเอกสารหรือเปล่าครับ

0: สวัสดีจ้าเจ
1: ๊วันก่อนที่จะมาขอติดต่อขอห้องเช่าเจ๊จำได้ไหมจ๊ะ
2: จำได้สิจ๊ะทำไมจะจำไม่ได้จำได้สิ
1: สีลุงสวัสดีเจ๊เร็วๆเข้าลูก
3: กราบสวัสดีครับคุณเจ๊วี
1: พออยู่ได้ในนี้สีลุง
2: นี่ลูกป้าสติไม่ดีใช่ไหมจ๊ะเนี่ย
1: สีลุงเป็นเด็กดีจ้าเจ๊ไม่เคยมีพิษมีภัยกับใครจ้ะ
2: หลานฉันก็อยู่ข้างๆห้องไม่รู้จะไปทำร้ายเขาหรือเปล่า
1: ถึงสีลุงสติไม่ดีแต่ไม่เคยคิดทำร้ายใครนะจ๊ะ
2: วันก่อนเนี่ยมาติดต่อขอเช่าห้องก็ไม่บอกเลยนะว่าลูกสติไม่ดี
1: ฉันไว้นะจ๊ะเจ๊ถ้าวันนี้ฉันไม่ได้ห้องฉันคงไม่มีที่ซุกหัวนอนกันจ้ะจ้ะขอบคุณมากจ้ะ
2: ดูๆก็แล้วกันอย่าให้ไปทำร้ายใครเข้า
1: ๆจ้ะ
2: ฉันเวทนา
1: สีลุงขอบคุณเจ๊เร็วๆเข้าสิลูก
3: ขอบคุณ
1: ขอลูก
4: ขอบใจ
2: จ้ะจ้ะ
5: สีลุงเดี๋ยวแม่ออกไปซื้อข้าวให้หนูกินนะลูกแม่ไม่อยู่นะซ้อมเริ่มจะนั่งคิดไปก่อนกันแล้วกันนะลูกเพราะว่าอาทิตย์หน้าเรามีงานใหญ่เจ้าภาพจะได้ค่าขนมหนูเยอะๆไงสีลุง
3: จ้าแม
5: ่สีลุงอย่าออกไปไหนนะลูกเดี๋ยวแม่ออกไปแม่จะรีบเข้ามา

0: ใครกล้าทำมาจะเด็ดเฮ้ย
1: เอ็งชื่ออะไรวะแต่งตรงนี้จะไปไหน
0: ชื่อจะเด็ดจะไปเผาเมืองแปรชื่อสีรุ้งครับก็ไม่ถามว่าในชีวิตจริงหรือในละครคุณไม่มีเหตุผลคำพูดคุณจะถูกเก็บไว้เป็นฐานในชั้นศาลคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่พูด
2: อย่ายอดอย่ายอดอย่าไปถือสามาเลยมันเพิ่งมาอยู่ใหม่
1: อย่าเสียงดังนะเว้ยถ้าเสียงดังอีกคราวหน้าจับเข้าขังแน่

0: ร้องทำไมล่ะกันวะแม่หนูเกลียดสิ่งนี้แม่หนูเกลียดสิ่งนี
1: ้สีลุงนอนเถอะลุงน้องหิวนมน่ะเดี๋ยวก็เงียบเองนั่นแหละนอนซะ

0: อะไรกันจ้าจ่ายอด
1: ทำไมไม่ขยะไปทิ้งถังโยนทิ้งนอกทำไม
0: ฉันขอโทษจ้าสีลุงแม่บอกขยะไปทิ้งถังแล้วทำไมเอาขยะไปโยนทิ้งนอกหน้าต่างอย่างนั้นล่ะ
1: ที่ห้องจ่ายอดอ่ะยังโยนบุหรี่เยอะแยะไปหมดไม่เห็นเป็นไรเลยมึงพวกนี้ไม่อยากมีเรื่องใช่ไหมไม่อยากมีเรื่องใช่ไหม
0: เดี๋ยวกันจ่ายอดจ่ายอดพี่วันมีอะไรกันเหรอจ้าอ๋อสีลุงเอาขยะไปทิ้งไว้หลังห้องแต่ไม่เป็นไรนะเจ๊เดี๋ยวฉันจะเก็บให้จ้าเอาอย่างนี้ดีกว่านะเรามีอะไรเราไปนั่งคุยกันดีกว่าไปจ่ายอดไปกันเย็น
2: นะเจ๊
0: จ้าเรามานั่งคุยกันก่อนอะไรกันหรือจ่ายยอดป้าวันมีอะไรกันเหรออ
2: ๋อสีลุงนะสิเอาขยะไปทิ้งหลังห้องจ้ะเจ๊แต่เดี๋ยวฉันจะไปเก็บให้
0: เอาอย่างนี้ดีไหมป้าวันป้าย้ายออกฉันจะคืนเงินค่าเช่าให้ป้าทั้งหมดหลานฉันมันก็นอนไม่เป็นเวลาวันไหนถ้าจ่ายยอดไปเข้าเวรฉันก็ต้องมาคอยดูแลหลานฉันเนี่ยนะเกรงใจเวลาหลานฉันร้องฉันก็เกรงใจป้าวันไอ้น้องสาวฉันมันก็ไม่ดีไปมีผู้ชายใหม่ฉันน่ะสงสารจ่ายยอดต้องคอยดูแลเลี้ยงลูกคนเดียวนึกว่าเห็นใจกันนะ
2: เจ๊เจ๊แต่ฉันขอย้ายออกต้องกินเดือนได้ไหมเพราะว่าฉันต้องไปตะเวนหาที่อยู่ใหม่อ่ะจ้ะ
0: จ้ะถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีปัญหานะ

0: นมหมดแล้วละ
1: นอนก่อนนะลูกนะเดี๋ยวพ่อไปเอานมที่ห้องเจ๊หวีก่อนนะลูก
2: สีลุงไปเถอะลูกไปลาเจ๊หวีซะเดี๋ยวจะได้ไปกันนะลูกเร็ว
3: แม่หนูลืมถุงลูกอม
2: อ่ะอย่าช้านะลูกรีบตามแม่มานะเดี๋ยวแม่ไปรอบ้านเจ๊หวีนะลูก

0: เข้าไปในห้องของจ่าย้อนนะจ๊ะ
1: สีลุงสีลุงออกมาสีลุงออกมาไอ้สีลุง
0: สีลุง
1: เดี๋ยวไอ้สีลุงมึงทำอะไรลูกกูล่ะ
0: สีลุง
1: ไอ้สีลุงมึงวางมีดลงกูบอกให้วางมีดลงมึงไม่วางใช่ไหมแต่วางไม่วางไม่วางกูยิงนะบอกให้มึงวางมีดมึงจะวางไม่วางไม่วางกูยิงนะจะวางไม่วางไม่วางใช่ไหมไม่วางกูยิง

0: อยู่กับตานะลูก
1: เอ็งลูกเอ็งจะไม่ตายด้วยเหรอครับ

0: ัสดีครับซีรีส์วิถีคนเรายังอยู่ที่จังหวัดเสียมเรียบประเทศกัมพูชาสุขสันต์ไกด์คนเดิมคนนี้ครับ
1: งานแต่งงานเป็นงานที่สำคัญที่สุดของคนกัมพูชานะครับซึ่งเป็นงานที่จะต้องจัดแบบยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นงานสำคัญของครอบครัวของตระกูลเขาด้วย
0: และลงไปที่โตนเลสาบสถานที่ที่เป็นแหล่งหาปลาที่สำคัญของชาวกัมพูชาไปดูว่าหน้าน้ำกับหน้าแล้งนั้นชาวบ้านเขาอยู่กันอย่างไร
1: มันเป็นพื้นที่กว้างมากที่เป็นแม่น้ำที่อยู่กลางประเทศนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดหลนลู้นะครับวันนี้เราจะมาดูการเตรียมงานแต่งงานนะครับ
0: สุขสันต์บอกกับเราตั้งแต่ก่อนมาว่าอยากพาไปงานแต่งงานของที่นี่เจ้าสาวชื่อว่าไวฟงเจ้าบ่าวชื่อว่าไซลา
2: สถาบองกับปีเนี่ยนั้นบานจูเพียนกับไรนา
3: เนี่ยตรงตามฟิสฟิล
2: ไอ้บองไอ้ก็ตัวแอดก็เพลียหม
0: อทั้งสองคนอยู่กันคนละอำเภอนะครับเราเจอเขาทั้งสองก่อนพิธีแต่งงาน1วันสุขสันต์บอกกับเราว่าวิถีของชาวกัมพูชางานแต่งงานถือว่าเป็นงานที่สำคัญมากที่สุดนะครับจะมีการจัดงานกันอย่างยิ่งใหญ่ตามฐานะของครอบครัวที่บ้านเจ้าสาวก็จะเตรียมทำขนมและจัดสถานที่เหมือนกับเจ้าสาวของไทยเรานะครับ
1: นี่คือข้าวต้มมัดนะครับ
4: นี่เขาเรียกว่าขนมอะไรคะ
1: นมออนซอมจะมีไส้หมูข้างในที่เป็นหมู3ชั้นหมักเครื่องเทศนะครับถั่วอันนี้นมทำไมใส่ถั่วแล้วก็มะพร้าวขูดนะครับเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยตัวข้าวต้มมัดเหมือนกับผู้ชายส่วนตัวขนมเทียนเนี่ยนะก็เหมือนกับผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยครับเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับสำหรับการทำพิธีที่นี่นะครับแม้กระทั่งพวกนักดนตรีคนที่มาทำพิธีให้เนี่ยเขาก็จะมีของไหว้แบบนี้ให้นะครับซึ่งจะมีอันนี้คือของสำหรับวงดนตรีนะฮะก็จะมีกล้วยมีเครื่องดื่มแล้วก็จะมีเหมือนมีใบสีนะครับแล้วก็จะมีหมากพลูมีข้าวสารอย่างเงี้ยครับมีธูปมีเทียนแล้วก็มีสตังภาษากัมพูชาจะเรียกว่าโจม
0: โจมที่ทำมาจากใบตองนี้ก็คือพานเครื่องเส้นไหว้บูชาของแต่ละอาชีพที่มาช่วยในงานนะครับ
4: แล้วเจ้าสาวอะคะ
2: เจ้าก็งงนะนะ
5: เจ้าก็มองมากม
2: องกระทาอะไรนี่ก็สมเรียแต่สั้นใจนี่ก็จะมาจูบร้องเพียง
6: สวัสดีค่ะ
2: คนมาคนมาคน

0: ันนี้เป็นวันแต่งงานบรรยากาศงานแต่งวันนี้คึกคักกันตั้งแต่เช้ามืดเลยล่ะครับถึงแม้จะมีฝนตกลงมาเป็นระยะแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคสำหรับงานแห่งความรักนี้เลยนะครับ
1: งานเนี่ยเป็นงานที่เขาพยายามที่จะจำกัดในเรื่องของพิธีของเขาเพราะว่าเนื่องจากว่าเขาไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็เนื่องจากบ้านของเขาเนี่ยอยู่ในตลาดด้วยก็เลยต้องทำพิธีแค่ครึ่งวันซึ่งปกติแล้วเนี่ยพิธีของเราจะทำอยู่2วันนะครับ
0: สุขสันต์บอกกับเราว่าพิธีแรกนั้นเริ่มตั้งแต่6โมงเช้าก่อนพระอาทิตย์ขึ้น
1: เขาเรียกว่าพิธีไหว้พระอาทิตย์ตอนเช้าน
2: ะโมมุตติยาเอมังสาปริตังกัตวาโมรุเวสปกัมปะยี
0: ที่นี่มีพิธีเยอะนะครับแต่ละพิธีนั้นคู่บ่าวสาวก็ต้องเปลี่ยนชุดกันด้วยครับ
1: นะครับตอนนี้เจ้าสาวกำลังจะเปลี่ยนชุดอยู่เป็นชุดใหม่สำหรับพิธีงานขันหมากนะครับ
0: วันนี้เจ้าบ่าวเจ้าสาวจะเปลี่ยนชุดกันมากถึง7ชุดทีเดียว

0: ะว่าเขาจะให้ความสำคัญกับพิธีเขามากเขาก็เลยมีการเปลี่ยนชุดให้เข้ากับพิธีของเขานะครับ
1: เขาเคยเปลี่ยนเยอะสุดกี่ชุด
2: ครับพี่ชอบของพี่ตัง
3: รวมถึงเพื่อนของบ่าวสาวก็ต้องทำแบบนั้นด้วยนะครับ
0: เพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวทั้งหมดมีเพื่อนเจ้าสาว3คนเพื่อนเจ้าบ่าว3คนทั้งหมดเป็น6คนนะครับแล้วก็จะแต่งตัวเหมือนกันอย่างนี้ทั้ง6คนเลยนะครับแต่ละพิธีก็จะเปลี่ยนในชุดของตามสีของเขาตามที่เจ้าสาวเปลี่ยนนะครับมันเป็นอะไรที่เป็นธรรมเนียมเราว่าคนที่จะเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวได้จะต้องเป็นโสดคนที่เป็นเพื่อนเจ้าสาวได้จะต้องเป็นโสดเท่านั้นนะครับ
4: สมใจสมซอกสมเรียนสมยุบยูสมรักตะโกนขบุยถึงเปียบานตรงเปลกรบเวลี
3: รวมถึงท่านมหาที่ทำหน้าที่พิธีกรและเป็นผู้ที่ทำพิธีการก็ต้องเปลี่ยนชุดด้วยเช่นกัน
0: นี่คือท่านมหานะครับหรือผู้ที่ดำเนินการของรายการทุกรายทุกพิธีของงานแต่งงานนะครับซึ่งท่านมหาเนี่ยจะต้องผ่านคอร์สของรัฐบาลมาจากกระทรวงมานะครับ10วันที่พนมเปญแล้วก็มีใบเซอร์ถึงจะสามารถมาดำเนินขั้นตอนของพิธีแต่ละพิธีให้ถูกต้องได้งานแต่ละคนก็จะแต่งตัวสวยวันนี้ก็คือจะมีชุดใหม่ก็คือจะสั่งตัดหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็จะเตรียมสำหรับงานนี้เราเห็นงานในตอนเช้าจะเป็นชุดแบบนี้ใช่ไหมครับพิธีต่อไปก็มีบางคนก็ไปเปลี่ยนใหม่ถ้าเป็นญาติสนิทแล้วก็มีพิธีก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเหมือนกับจะมาเจ้าสาวเหมือนกัน
1: แล้วอันนี้คือเปลี่ยนชุดอีกรอบนึง
0: อีกรอบนึงสำหรับพิธีต่อไปกัน
1: โอ้โห
0: อันนี้เพื่อนเจ้าสาวอันนี้ของเจ้าสาวจะเป็นสีประมาณนี้ซึ่งอาจจะมีความแตกต่างกันคือนิดหน่อยมาสู่คือ12ชุดมันจะอยู่ที่งานนะครับอากาธาหมายไปจับไอ้วันนังดาวลีดะไอ้มาจราอนบอกไม่ได้
5: บ้าม
1: าล่ะ
0: 1คันรถ
3: เช้านี้เจ้าสาวเปลี่ยนชุดไปทั้งหมดแล้ว4ชุดด้วยกันนะครับและงานเลี้ยงช่วงเย็นอีก3ชุดรวมเป็น7ชุดด้วยกันแต่7ชุดที่ว่าเยอะแล้วนั้นแขกบางคู่ที่มาร่วมงานบอกกับเราว่าสมัยที่ทั้งคู่แต่งงานนั้นเปลี่ยนชุดมากกว่านี้อีกนะครับ
0: การจำมาจะทาโดชุดประมาณชุดใดเด
5: ้
0: อกระทาบอกเรากระโดดับปีชุดใดเด้อเหมือนกันครับเหมือนกันเปลี่ยนกันเหมือนกัน
6: งานเนาะนุ่งแป้งกับเย็บจันเลย
7: เมนจันพอ
0: พี่น้องตอนนี้ก็คือเตรียมพร้อมในเรื่องของชุดแต่งหน้าทำผมเสร็จเรียบร้อยเตรียมจะเข้าพิธีอย่างเดียวนะครับ

0: เราดีใจที่ได้มีประสบการณ์ร่วมในงานมงคลที่ประเทศกัมพูชานะครับสุขสันต์บอกกับเราว่าถึงแม้ในปัจจุบันนี้จะมีบางอย่างเปลี่ยนไปบ้างแต่ว่าก็ยังคงประเพณีดั้งเดิมไว้อย่างเหนียวแน่นทีเดียวครับ
1: เราจะเห็นว่าจะมีเจ้าสาวนั่งอยู่เจ้าบ่าวนั่งอยู่แล้วก็เพื่อนเจ้าสาวกับเพื่อนเจ้าบ่าวด้วยสำหรับพิธีตัดผมเสริมสิริมงคลไม่ได้ตัดจริงครับตัดแค่ทำพิธีเฉยๆเลยแล้วก็ส่องกระจกให้ดูว่าสวยหรือยังนะครับแล้วก็จะมีการฉีดน้ำหอมให้เป็นการชำระร่างกายของเขานะครับสิ่งที่ไม่ดีกับตัวเขาเนี่ยให้มันร่วงลุออกไปนะครับและเอาแต่สิ่งที่ดีๆที่เป็นมงคลเข้ามาในตัวเขาแล้วก็จะอยู่ด้วยกันนะครับตลอดกาลบองโยอย่างนาได้ทาหนึ่งการรถนึงหนึ่งจีกูหนึ่งคณีจะง่ายเตอประกันจบเงาไปได้คือยิ้มโรลุยในเมื่อยมาอ้อยกวดอยู่ไอ้ของการตุกดะกระทากับเจ้ารุ่นตรีอพง
0: เราขอให้ทั้งสองครองรักกันอย่างมีความสุขด้วยเช่นกันนะครับออกจากบ้านงานแต่งเดินทางต่อไปที่โตนเลสาบซึ่งอยู่ไม่ไกลกันมากนักในช่วงที่เราไปนั้นเป็นช่วง

0: ช่วงหน้าแล้งนะครับโตนเลสาบนั้นอาจจะพูดได้ว่าเป็นเหมือนด่างเส้นเลือดใหญ่ของชาวบ้านเพราะว่าความกว้างใหญ่ไพศาลครอบคลุมถึง5จังหวัดด้วยกันทำให้ไม่ว่าจะเป็นการทำการเกษตรการประมงก็ล้วนต้องอาศัยน้ำที่มาจากที่นี่นะครับและที่นี่มีหมู่บ้านชาวประมงดั้งเดิมโบราณอยู่หลายพื้นที่ที่หนึ่งที่เรากำลังเดินทางไปก็คือกำปงครกที่นี่ทำประมงในทะเลสาบเป็นหลักนะครับ
1: ทะเลสาบจะมีความเคลื่อนไหวตั้งแต่เช้าจนถึงเช้าอีกวันหนึ่งเวลาเราเข้ามาที่โตเลสาบเนี่ยนะครับเราอยู่แค่ส่วนหนึ่งของโตเลสาบแต่เราจะมีความรู้สึกว่าโตเลสาบนี่เหมือนทะเลครับกว้างมากนะครับ
2: เรือลำข้างหน้านี่เป็นเรือที่หลังจากที่ปล่อยอวนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะนอนรอนะครับเพื่อจะเก็บขึ้นอีกรอบนึงในช่วงค่ำนะครับพี่ขวัญเนี่ยมาปล่อยตั้งแต่เที่ยงแล้วก็จะเก็บขึ้นประมาณ5โมงเย็นหรือ6โมงเย็น
3: ก็นอนรออยู
2: ่แล้วก็จะนอนรออยู่นี่กับคุณศรีภรรยาเห็นไหมครับ
0: ชาวบ้านทุกคนที่นี่ผูกพันกับโตนเลสาเป็นอย่างมากและมีข้อปฏิบัติที่น่ารักนั่นก็คือวันพระจะไม่ออกหาปลาครับ
1: พวกไหวเปิดรถไรของวันฉันมาดู
4: เราตั้งการเมาตั้งไรเราจ้า
1: ตั้งไรเรา
4: ค่ะแล้วออกหาปลาทุกวันไหมคะได้เมียนเปิลเราแม่ต่อไงซัลต้องจะเป็นซัลปันเตอร์อ๋อไง
1: ซัล
4: ตียังชอบเราอีกเรารู้ว่าจะปันเตอร
1: ์ท่าประมงก็บอกว่าวันพระเนี่ยเขาจะไม่ออกไปหาปลากันทุกบ้านนะครับก็ที่ไป
0: นักคงพาเราเข้ามาในหมู่บ้านของเขาที่มีชื่อว่ากำปงพลกหมู่บ้านแห่งนี้มีความพิเศษครับที่ปรับตัวกันไปตามสภาพของน้ำที่มีในทะเลสาบนั่นก็คือทุกบ้านต้องมีเสาสูง
1: คุณสังเกตดูนะครับทุกบ้านเนี่ยจะเป็นเสาสูงไปเลยนะครับพี่กุ้งบอกว่าเสานี่จะสูงเริ่มจาก6เมตรขึ้นไปนะครับข้างล่างเห็นไหมครับจะมีอุปกรณ์การประมงอยู่ตรงใต้ถุนบ้านนะครับจะแขวนอยู่ที่เสานะครับนายกุ้งก็บอกว่าที่ทำเสาสูงเนี่ยข้อหนึ่งสาเหตุเพราะน้ำท่วมนะครับเวลาก็ทำสูงเนี่ยเวลาน้ำท่วมไม่ถึงถ้าเขาไม่ทำบ้านให้มีเสาสูงมันจะเป็นปัญหาในการประกอบกิจวัตรประจำวันหนึ่งก็คืออาชีพหาปลาก็ต้องไปหาปลาแต่ว่าไหนก็บ้านน้ำท่วมกลับมาก็อยู่ไม่ได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยต้องทำเป็นบ้านเสาสูงไปมันจะได้ช่วยนะครับในเรื่องของน้ำท่วมแล้วก็การดำรงชีวิตประจำวันของเขาด้วยครับผม
3: จากนี้ไปจนถึงหลังคานี่โดยส่วนใหญ่ประมาณกี่เมตรได้คะ
5: ได้ระดับมอสหนึ่งกว่าดับบวยมา
3: แล้วเวลาท่วมมันท่วมถึงไหนคะ
1: อยู่ที่ระดับน้ำในตัวเลสาบว่าจะท่วมขึ้นมากี่เมตรบางปีก็ท่วม3เมตรบางปีก็5เมตรนะครับ
0: เสาสูงที่เราเห็นนี้ต้องเลือกมาเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าต้องรับกับหน้าฝนที่น้ำจะท่วมเหมือนกับถูกน้ำล้อมรอบ
3: ไม้ที่ต้องออกมาทำบ้านเนี่ยไม้เนี่ยทำไมต้องเลือกกลมๆคะ
5: ตีมือยังเดียวหยดซอมมูลและนำไปหยดคลำเนี่ยหยดคลำหยดกระนะนำไปดับพิเลอร์ยังดับน้อยยังดับน้อยกูย้อนเลยทอง
1: แล้วสงสัยไหมครับว่าทำไมบ้านที่นี่ก็ต้องมีการเอาไม้มาค้ำอย่างนี้ด้วยกันลมเวลาลมแรงมาเนี่ยตัวนี้มันจะช่วยยึดไม่ให้บ้านเนี่ยเอียงบ้านนี้จะเป็นระดับบ้านเหมือนกับ3ชั้นเลยนะครับ1ชั้น2และก็ชั้น3เลยนะครับเพราะเป็นบ้านที่มีเสาสูงมาก
0: บ้านเสาสูงของที่นี่เมื่อมองไกลๆเหมือนมีถึง3ชั้นด้วยกันก็คือชั้นล่างชั้นกลางและชั้นบนซึ่งภูมิปัญญาการสร้างบ้านเสาสูงแบบนี้จะมีการทำชานบ้านขั้นแต่ละชั้นแบบนี้นะครับในชั้นที่1ของบ้านเสาสูงที่นี่ยังมีการสร้างชั้นลอยขึ้นมาอีกเพื่อห้อยของเช่นอุปกรณ์ประมงรวมถึงการเก็บ

0: ื่นด้วยนะครับ
1: นี่คือตัวบ้านนะครับเวลาเราขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นมีพระภูมิน่าจะเป็นศาลพระภูมิอยู่หน้าบ้านถ้าไหวพระภูมิข้างล่างก็ไม่ได้เดี๋ยวน้ำท่วมหมดก็ยกระดับขึ้นมาข้างบนด้วยนะครับจะใช้ชีวิตอยู่ข้างบนนะครับโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนก็ใช้ชีวิตอยู่บนนี้หมดเลยทุกบ้านจะเป็นสไตล์ประมาณนี้หมดเวลาเราเข้ามานะฮะหลังบ้านปุ๊บเราจะเห็นมีพื้นที่วางของส่วนหนึ่งแล้วก็จะมีการแบ่งส่วนนะครับอันนี้เป็นห้องครัวนะครับเป็นห้องครัวประกอบอาหารตรงนี้เขาจะใช้เป็นเตาฟืนสามารถมองเห็นบ้านหลังนู้นได้เลยมีอะไรก็คุยกันระหว่างนี้ได้เลยนะครับ
0: นะคงพาเราเดินไปบ้านอีกหลังหนึ่งที่มีความพิเศษครับ
1: หลังนี้ครับหลังนี้จะมีความพิเศษกว่าหลังอื่นเนื่องจากว่าหลังนี้จะเป็น3หลังติดกันซึ่งเป็นพี่น้องกันสังเกตดูนะครับความพิเศษนอกจากความสูงแล้วก็คือในเรื่องของสะพานเชื่อมระหว่างบ้านทั้ง3หลังนะครับนะครับบอกว่าบ้านที่อยู่ติดกันอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นพี่น้องกันอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีอยู่ไม่กี่หลังที่สร้างสะพานข้ามเชื่อมกันระหว่างนะฮะอันนี้หลังที่1ที่เราเดินผ่านมานี่คือหลังที่2นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะข้ามไปอีกนะครับนี่คือสะพานเข้ามาบ้านอีกหลังนึงเป็นบ้านหลังที่3นะครับ
2: ใจไม้กับใจมาพร้อม
1: อ๋อที่เนี่ยแม่แบ่งให้คนละแปลงคนละแปลง
2: oh.
1: ก็เลยทำติดกันเลยบ้านพี่หลังเนี้ยบ้านแค่สร้างตั้งแต่ปี2003ส่วนพี่คนนู้นเขาจะสร้างหมดประมาณแบบ 200,000 กว่าบาทครับ
0: แม้จะสร้างบ้านสูงขนาดนี้แล้วแต่ว่าก็ต้องเตรียมพร้อมในการรับมือกับน้ำท่วมในช่วงหน้าฝนทุกปีเลยนะครับ
1: นี่คือระดับน้ำนะครับที่ท่วมเข้ามาเมื่อหน้าฝนที่ผ่านมานะครับนะครับค่อนข้างจะท่วมสูงน้าบอกว่าให้ดูบ้านหลังโน้นด้านนู้นประมาณ4เมตรกว่า
3: หรือจะเรียกน้ำเต็มเลย
1: นะครับก็ประมาณส่วนให้ดูรอยน้ำท่วมที่เสาไฟนะครับก็ประมาณ4เมตรกว่าเขาบอกว่าอยู่ที่นี่จะต้องมีเรือหนึ่งลำเพื่อเดินทางไม่อย่างนั้นในช่วงหน้าฝนจะต้องอยู่บนบ้านตลอดจะเอาไปไหนไม่ได้เพราะมันคือน้ำอย่างเดียว
2: ก็เตรียมมังกาเตะโตมังกาชูโจเตียบกเกิดตัวเชรงโดยเนบังปันเยื่อเตียงก็จะเพื่อการเลิกเนื้อเลิกอ้อยดำใบนี่เนี่ยเรียนยี่เจ้าดำใบก็เรียบจำได้วันในเตอร์ลิจ่าดำใบก็โยยวันเตอร์เอาเลยพอดเตอร
4: ์บ้าน
2: จ่า
5: หลงริดในจองริดบ่เปลี่ยนเปลี่ยนมองริดยัง
4: เขาบอกว่าในช่วงที่น้ำท่วมมากๆเนี่ยจะกลัวเพราะว่าจะดูแต่ทิศลมแล้วก็จะดูคลื่นเพราะว่าเวลาลมแรงเนี่ยคลื่นมันจะสูงมาใช่ไหมครับจะกลัว
5: ค่ะ
0: นะคงบอกกับเราว่าคนที่นี่อยู่กับธรรมชาติพึ่งพาธรรมชาติจึงต้องปรับตัวนะครับดังนั้นบ้านแทบทุกหลังในโตนเลสาบไม่ว่าน้ำจะขึ้นหรือว่าน้ำจะลดคนที่นี่ก็ต้องพยายามปรับตัวโดยหาพื้นที่ปลูกผักในยามที่น้ำลดรวมทั้งการเก็บฟืนก็เช่นกันเราอยู่ที่หมู่บ้านกำปงพลก2วันในตอนเช้าของอีกวันนั้นเราได้เห็นวิถีชีวิตอีกแบบนึงครับเราออกจากวัดก็ได้เจอว่าชาวบ้านบางส่วนกำลังกลับจากการหาปลาอย่างที่บอกนะครับว่าคนที่นี่พึ่งพาการหาปลาในโตเลสาบมาขายเป็นอาชีพที่ทำกันมาอย่างยาวนานแล้วนะครับ
1: เรือคันนี้เป็นเรือที่หลังจากที่กลับมาหาปลานะครับขับจากมาหาปลาก็จะเป็นเรือที่ขนปลาเข้ามาแล้วเพื่อจะเข้าไปในเครื่องสะบัดปลาออก
0: เราเจอทั้งปลาตัวใหญ่และปลาตัวเล็กๆการแกะปลาตัวเล็กออกจากอวนนั้นน่าสนใจทีเดียว
1: ซึ่งตรงนี้หลังจากที่ปลาได้มาถึงบ้านแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะเริ่มที่จะมีการเอาอวนเนี่ยเข้าไปในเครื่องเห็นไหมครับตัวเครื่องเนี่ยมันจะหมุนนะครับโดยข้างในมันจะเป็นท่อนะครับแล้วมันก็จะตามแรงของเครื่องนะครับเพื่อจะสะบัดให้ปลาออกจากตัวอวนนี้ไปนะครับและปลาก็ตกไปข้างล่างเห็นไหมครับที่มีที่กรองอยู่ข้างล่างในน้ำนะครับอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องกั้นไว้ทั้งฝั่งนี้และฝั่ง

0: ะว่าเดี๋ยวปลามันจะกระเด็นออกมานะครับนางก็บอกว่าเขาคิดมาเพื่อที่จะช่วยตัดเวลาเพราะสมัยก่อนถ้าใช้ไม้ตีมันต้องใช้เวลา4ชั่วโมงอย่างเงี้ยทุกวันนี้ใช้เวลาแค่ชั่วโมงเดียวก็เสร็จแล้วนะครับ
1: อย่างที่บอกนะครับว่าโตเลสาบนั้นมีขนาดที่กว้างใหญ่มากและเป็นที่รวมของปลาหลากหลายชนิดดังนั้นจึงไม่แปลกที่พ่อค้ามากมายจะมาดักซื้อปลาจากเรือที่กำลังวิ่งกลับจากการหาปลา
0: พี่เขาออกไปหาปลาตั้งแต่ตีสองอ่ะนี่เพิ่งจะกลับมาแล้วก็ได้ปลามาแล้วก็เอามาขายประมาณ40กิโลพี่ก็บอกนะครับประมาณ40กิโลยิ่งค่ำยิ่งมืดเนี่ยเรือก็ยิ่งทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะครับแล้วก็พ่อค้าก็จะรับซื้อปลาไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งถึงลูกค้าประจำที่เอามานะครับขายให้เขาเนี่ยหมดนะครับพี่สำนางซื้อปลามา17ปีสมัยก่อนพี่สำนางไม่ใช่เป็นพ่อค้าคนกลางแบบนี้นะครับอัปเกรดจากคนที่หาปลาแล้วก็มารับซื้อขาย
1: ปลาจากโตเลสาบนั้นเป็นที่ต้องการของคนกัมพูชาครับไม่ว่าตลาดที่ไหนก็ต้องมีปลาจากที่นี่มาขายนักคงให้ข้อมูลเรามาอย่างนั้นนะครับ
0: น้าบอกว่าปลาที่เลี้ยงตามวอต่างๆเขาใช้อาหารในการเลี้ยงเพราะฉะนั้นเนื้อปลาจะมีจะไม่มีความเหนียวพอส่วนปลาที่ตัวเลสาบเป็นปลาธรรมชาติเพราะฉะนั้นจะมีความเหนียวมีความหวานแล้วก็อาหารจะเป็นธรรมชาติโดยตรงนะครับแล้วก็อร่อย
1: สิ่งที่เราเจอมากกว่าปลาที่นี่นั่นก็คือการทำกุ้งแห้งนะครับที่นี่จะใช้พื้นที่ใต้ถุนบ้านทำกุ้งแห้งกัน
0: พี่โมนบอกว่าจะใช้เวลาประมาณ 20-30 นาทีจะอยู่ที่ไฟจะต้องดูแลไฟแล้วก็มันค้นให้มันสุกทั่วนะครับไม่อย่างนั้นแล้วไปตากแล้วเนื้อมันจะเน่าจะไม่อร่อยจะเก็บไม่ได้นานนะครับกระทะนี้ใช้กุ้งประมาณ20กิโล1กิโลกุ้งแห้งเนี่ยต้องใช้กุ้งสด10กิโลได้แค่9ขีดกุ้งแห้งโอ้โห
2: ที่กุ้งที่เอามาทำนี่เป็นกุ้งที่ไปหาเองไหมคะ
3: ซิงเก
0: ตอ๋อเดี๋ยวมีเธอขายเครื่องมังงะเธอบ้านไฮบีมากับโลได้มี
3: เครื่องมังงะเธอบ้านมีครับ
0: เป็นเป็นกุ้งน้ำจืดแล้วก็เนื้อเหนียว
2: อร่อยไหม
3: เลือดมือ
1: นอกจากการทำกุ้งแห้งที่เราสนใจแล้วเราก็ยังสนใจวิธีการใช้พื้นที่เท่าที่มีของพวกเขาในการตากกุ้งด้วยนะครับคือจะต้องดึงเชือกตะกร้าใส่กุ้งขึ้นมาเพื่อนำมาตากบนบ้านที่สูงสูงแบบนี้ครับสถานที่ตากกุ้งของพวกเขามีวิวที่สวยทีเดียวด้วยความสำคัญของโตเลสาบที่มีต่อวิถีการทำกินทำให้ชาวบ้านที่นี่เองก็ช่วยกันดูแลแหล่งน้ำแห่งนี้ด้วยนะครับ
4: ตลอดแนวอย่างนี้ยาวเป็นร้อยกิโลไปเลยนะครับก็จะเป็นปลาน้ำท่วมนะครับที่จะต้องอนุรักษ์ไว้เพื่อให้ปลาวางไข่ถ้าไม่มีตรงนี้ก็ไม่มีปลาเหมือนกันเพราะไม่รู้จะไปวางไข่ที่ไหนนะคร
1: ับเราดีใจที่ได้มาที่นี่และขอขอบคุณชาวกัมพูชาทุกท่านที่เปิดโอกาสให้เรานำเสนอเรื่องราวดีๆของพวกเขาและขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการในวันนี้แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรม

ที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: อนให้อาหารนกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามได้หรือไม่ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเป็นคนใจบุญชอบเอาเศษอาหารที่เหลือจากการเลี้ยงสุนัขมาโปรยไว้ในบริเวณบ้านของตนเพื่อให้นกพิราบบินมากินเศษอาหารเป็นประจำแต่มูลนกได้ก่อให้เกิดความสกปรกและส่งกลิ่นเหม็นรบกวนอีกทั้งไรจากนกพิราบอาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคได้เพื่อนบ้านละแวกใกล้เคียงจึงไปยื่นหนังสือร้องเรียนที่สำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช2535จึงมีคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดการให้อาหารนกพิราบและให้ทำความสะอาดเก็บกวาดมูลสัตว์ที่มีเศษอาหารตกค้างทั้งบนพื้นริมรั้วและฝาผนังรอบรั้วต่างๆแต่นางนกแก้วเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นการออกคำสั่งโดยปราศจากอำนาจเนื่องจากผู้อำนวยการเขตมีอำนาจห้ามการกระทำผิดเฉพาะในที่สาธารณะและสถานประกอบการของเอกชนเท่านั้นจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ.351/2553คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของนางนกแก้วมีเศษอาหารตกค้างและมีที่ให้นกเกาะ 6-7 อันซึ่งมีนกพิราบเกาะอยู่จำนวนมากและในขณะที่นกพิราบบินเข้าออกเพื่อกินเศษอาหารก็ทำให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายรวมทั้งมูลนกยังได้ส่งกลิ่นอับชื้นไปทั่วทั้งบริเวณบ้านของนางนกแก้วและละแวกใกล้เคียงพฤติการดังกล่าวจึงเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอีกทั้งผู้อำนวยการเขตก็มีอำนาจในการออกคำสั่งห้ามมิให้ผู้ใดก่อเหตุรำคาญหรือให้ระงับเหตุได้ไม่ว่าการกระทำนั้นๆจะอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535ดังนั้นการที่ผู้อำนวยการเขตมีคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดการให้อาหารแก่นกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้อง
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: เอาละครับตอนนี้เราก็มาดูอีกที่นึง
1: ที่เนี่ยคือทำเกี่ยวกับเรื่องของไม้เนี่ยมาตั้งแต่รุ่นคุณทวดเนี่ยนานมาก
2: เขาบอกได้ข่าวว่าเกือบร้อยปี
1: เลยเป็นร้อยปีพูดว่าเป็นร้อยปีก็น่าจะไม่ผิดพลาดอะไรก็คือเป็นเจนที่เราจะไปคุยด้วยเนี่ยเป็นเจนที่4แล้ว
2: เป็นรุ่นใหม่แล้วนะ
1: รุ่นใหม่เลยนะฮะ
2: มีการทำจากที่เห็นแอบเห็นนี่ดูโมเดิร์นดูแบบสวยมาก
1: แล้วกว่าจะปรับเปลี่ยนมาเป็นอันเนี้ยมันก็ต้องผ่านการเวลาผ่านเรื่องราวต่างๆมามากมายเนาะ
2: ได้ยินความพิเศษมาอย่างนึงของที่นี่ค่ะก็คือเขามีการเอาความพิเศษของแต่ละชุมชนความถนัดของแต่ละชุมชนถึง6ชุมชนด้วยกันของเต้มารวมเฟอร์นิเจอร์ด้วยกัน
1: อย่างนั้นนะ
2: แบบชุมชนนี้เก่งด้านทำสีก็ทำสีเลยสเปเชียลไลซ์
1: คือเรียกว่าใช้คนโลเคอลที่มีสกิลเพราะด้านในการประกอบร่างขึ้นมา
2: ใช่ค่ะฟังเรื่องราวแล้วตื่นเต้นอยากจะไปพบเจ้าของ
1: ไปพบเจ้าของชุนข้างในเลยดีกว่านี่ดูโลโก้น่ารักมากโลโก้เป็นหมาดัชชุนนั่งอยู่บนเก้าอี
2: ้
1: น่ารักสุดๆเลยนะฮะคือชุนมาจากดัชชุนจริงๆนะฮะเดี๋ยวเราไปดูข้างในเลยดีกว่าไปเจอเจ้าของกันและตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าของชุนคุณเจดนะครับแล้วก็คุณแจวนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: รบกวนหน่อยนะเราเข้ามาถึงชุนเนี่ยตั้งแต่ทางเข้ามาเราเห็นกองไม้เก่าเยอะมากเลย
3: ครับ
1: มันก็คือการที่เราซื้อบ้านเก่ามาแล้วมารื้อนี่หรอ
3: ใช่ครับแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นมีผู้รื้อต่างหากเพราะเราก็ไปเลือกไม้จากที่เขารื้อมาแล้ว
1: โอเคก็คือเป็นไม้เก่าจากบ้านที่เราคัดมาดีกว่า
3: ใช่ครับ
1: คัดมาไว้ที่เรานะ
3: ใช่ครับ
1: โอเคเห็นบอกว่าตระกูลเรานี่ทำไม้มาตลอด
3: ใช่ครับตั้งแต่รุ่นคุณทวดแล้วครับ
1: โอ้โหรุ่นคุณทวดเลยรูปแบบเฟอร์นิเจอร์ของชุนเนี่ยเป็นยังไงครับ
3: ก็จริงๆแล้วเราเลือกตั้งแต่ต้นน้ำเลยนะครับก็คือเราเลือกเฉพาะไม้เก่าที่มันมีคุณภาพจริงๆที่แบบพยายามเลือกลายไม้ที่มันใกล้เคียงกันทุกแผ่นไม่มีกระพี้ตำหนิก็จริงๆมันหลีกเลี่ยงได้ยากอยู่แล
1: ้
3: วแต่ว่าเราพยายามให้มัน
1: น้อยที่สุด
3: น้อยที่สุดใช่ครับ
1: โอเค
3: ที่สำคัญเลยก็คือความหนาครับต้องมากกว่า1นิ้วถึงจะเอามาใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ที่แข็งแรง
1: ไม่เอาแบบว่าบาง
3: ๆใช่
1: ไม่เอาเลยแปลว่าเฟอร์นิเจอร์ของชุนเนี่ยเนียน
3: ครับ
1: ได้ความเนียนดีกว่า
3: เพราะว่านอกจากเราเลือกวัสดุที่ดีแล้วใช่ไหมครับช่างเราก็ค่อนข้างจะเป็นช่างที่มีประสบการณ์อยู่แล้วแล้วเราผนวกกับเราเอาเทคนิคกับแบบ
4: สไตล์ใหม่ๆ
3: สไตล์ใหม่ๆเข้าไปร่วมกันประยุกต์บูรณาการไปด้วยกันเติบโตด้วยกันอย่างเงี้ยครับ
1: ให้เจดให้แจวพาชมหน่อยแล้วกันว่าตรงนี้เหมือนเป็นโชว์รูมเหมือนเป็น
3: ใช่ครับ
1: ถ่ายรูปนิดนึงนะ
3: ใช่ครับเป็นโชว์รูมเป็นสตูดิโออะไรอย่างเงี้ยเล็กๆก็เริ่มจากตัวนี้ดีกว่าครับผมอันนี้เป็น
1: โต๊ะประชุมเหรอ
3: จริงๆเป็นโต๊ะทานข้าวครับแต่ว่าที่มันพิเศษก็คือตัวสีครับผมก
1: ็
3: คือจริงๆแล้วไม้สักมันไม่ได้เคลือบแล้วจะเป็นสีนี้นะครับก็คือ
1: ถูกต้องมันจะเข้มขึ้น
3: ใช่มันจะออกเป็นสีส้มอมแดง
1: ไม้สักมันเหลือง
3: ใช่ครับ
1: มันติดเหลืองจัดเลยถ้าเกิดว่าเทียบคือเหมือนเป็นผมคนเอเชียที่โดนกัดสี
3: ใช่ครับ
1: มันจะเป็นเหลืองเบจเหลืองเป็นเบจเยลโล่อ่ะ
3: ใช่
1: เพราะฉะนั้นแบบมันจะไม่มามีนั่งดูฝรั่งขนาดนี้
3: ใช่ครับ
1: สีแบบดูเมเปิลดูแอช
3: ใช่ครับ
1: ซึ่งอันเนี้ยเราทำยังไง
3: จริงๆแล้วมันเกิดจากการที่เราให้สร้างเนี่ยครับฟอกใช้น้ำยากัดฟอกสีให้มันออกครับ
1: ครับ
3: แต่ทีนี้ความยากของไม้ยิ่งเป็นไม้เก่าด้วยแล้วนะครับคือด้วยความที่เป็นไม้เก่าเนี่ยมันมาจากหลายแหล่งที่มาแล้วเรามารวมกันใช่ไหม
1: มันจะสม่ำเสมอยากเหลือเก
3: ิน ใช่ครับตัวสีของแต่ละแผ่นมานี่บางทีแบบดำบ้างขาวบ้าง
1: อะไร
3: ใช
1: ่ครับ
3: ทั้งสีของเราด้วยความที่แบบเราให้เวลาเขาเยอะครับเขาก็จะเอามาฟอกกลางแดดเพื่อดูว่าแผ่นไหนเข้มแผ่นไหนอ่อนซึ่งถ้าแผ่นไหนมันเข้มไม่เท่าเพื่อนเราก็จะฟอกเพิ่มไปอีกซึ่งกระบวนการฟอกกว่ามันจะแห้งขัดออกเนี่ยมันใช้เวลาเป็นวันเลย
1: เดี๋ยวนะแปลว่านี่ฟอกทีละแผ่นเลย
3: รอบแรกเราก็ฟอกไปพร้อมกันครับ
1: แต่ว่าก็ต้องมาดูไงว่าไอ้ความเหลื่อมล้ำมันเท่าไหร่แล้วถ้าเกิดมันไม่ได้เสมอกันก็ไปฟอกเพิ่มเนี
3: ่
1: ย
3: ใช่ครับ
1: ต้นทุนมันไม่สูง
3: สูงมากครับแล้วก็ตัวช่างเองก็ใช้เวลานานมากเราเลยแต่ด้วยความที่เรา
1: แต่เราก็ยอมไง
3: ความตั้งใจของเราอยู่แล้วว่าเราอยากให้งานมันออกมาดีที่สุดเลย
1: อันนี้เกินคาดเหมือนกันนะอันนี้ชื่นชมนะเพราะว่า
2: เขาเน้นคุณภาพหรือว่าเอาให้มันได้อย่างที่อยากได้จริงๆไม่ใช่แบบว่าได้เท่าไหร่เท่านั้นนะ
1: ไม่มองแจกบอกไม่ยอม
2: ใช่
3: ครับแต่ด้วยความที่สีของเราทุกสีครับมันจะเป็นสีแบบโอเพนเพลนก็คือเราเปิดหน้าไม้เราไม่ได้ย้อมจนทึบอะไรเง
1: ี้ยก็คือให้เห็นลายไม้เพราะว่าความเด่นของสักสวยงามนั่นเอง
3: แต่ด้วยข้อเสียนี้กับตัวไม้สักที่ไม้สักเก่าที่มันจะมีตำหนิท ธรรมชาติของมันอยู่แล้วอย่างเช่นพวกรอยตะปูอะไรอย่าง
0: เงี้ย
3: ก็จะมีให้เห็นบ้าง
0: แต่ก็มีอยู่แน่นอน
3: ใช่ครับซึ่งเราต้องอธิบายให้ลูกค้าฟังก่อนนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เลี่ยงได้ยาก
0: อันเนี้ยมันคือไม้สักเก่าที่มาจากบ้านเรือนต่างๆเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่จะอายุเป็น100ปี

0: หลายร้อยปีก็มีใช่ไหมเกิน 50-60 ปีแน่นอนเพราะฉะนั้นพวกร่องรอยการเวลาต่างๆรอยอุดโป๊ความโหวความสีนู่นนี่มันก็จะมีแน่นอนอ่ะมีตัวไหนอีกโอ้มีหลายสีนะมีหลายโทนนะ
1: จริงๆอันนี้คือสีธรรมชาติครับของไม้สักเก่า
0: โอ้แค่นี้เหรอ
1: ใช่ครับอันนี้คือไม่ได้ย้อมอะไรเลยนะคร
0: ับลองดูเทียบกันนะเห็นไหมเนี่ยตัดเชื้อโหด
1: ใช่ครับให้มันอ่อน
0: ถ้าคุณถ้าใครบ้านแบบแนวออกฝรั่งหน่อยดูญี่ปุ่นหน่อยตัวนี้ได้นะครับ
1: ใช่คร
0: ับตัวนี้คือแบบไปอยู่ใกล้ๆไม้สนก็ดูไม่ต่างมาก
1: ส่วนใหญ่ลูกค้าเขาจะชอบเอาไปคู่กับเฟอร์นิเจอร์พวกไม้ไวโอ๊กหรือว่าบิลอินที่มันเป็นโทนอ่อนนะครับ
0: ได้อยู่อันนี้ก็คือเป็นสีไม้สักที่ธรรมชาติ
1: ใช่ครับ
0: นี่เคลือบด้านเฉย
1: ๆใช่ครับเคลือบด้านเฉย
0: ๆโอเค
1: ทุกสีของที่ร้านเราจะพยายามโชว์ลายไม้มากที่สุดแล้วให้มันออกมาด้านมากที่สุดไม่ให้มัน
0: ดูธรรมชาติมาก
1: ใช่ครับโชว์เอกลักษณ์กับคุณภาพของตัวไม้นั่นก็
0: ครับ
2: นอกจากเรื่องสีแล้วเนี่ยได้ข่าวว่าอย่างที่บอกว่าเราใช้หลายชุมชนในการทำมากอย่างกระบวนการในการทำในการโคลาโบเรทกันเนี่ยมันมีกระบวนการขั้นตอนยังไงบ้างมันมีแผนกอะไรบ้างชุมชนอยากจะรู
1: ้ขั้นแรกเลยนะครับก็คือตัวผมเองเนี่ยจะไปสอดไม้ก็คือไปหาไม้แต่ละชุดแต่ละรอบซึ่งต้องดูที่ความหนาซึ่งความหนาบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ใช้ได้ทุกแผ่นเพราะมันต้องผ่านการรีดใส่อีก
0: เออใช่คือไม้หนา1นิ้วตอนแรกไม่ได้แปลว่าเราจะได้ไม้1นิ้ว
1: ใช่ครับ
0: เนาะการใส่ผิวออกกว่าจะผัดแต่งนู่นนี่มันเหลือบางทีมันเหลือครึ่งนึงอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: ใช่มั้ยฮะเออ
1: ใช่ครับแล้วไม้ที่ร้านสมมติถ้าเราเป็นมาตรฐาน1นิ้วอยู่แล้วถ้ารีดมาแล้วหลุดไปหลักมิลเราก็ไม่ใช่
0: ไม่ได้อ่ะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะแจกไม่ยอม
1: ใช่ครับครับ
2: ไม่ยอมอันนี้เป็นคนควบคุมนะว่า
0: ไม่ยอม
2: เนี่ยไม่ใช่
1: ไม่ได้ครับหลังจากนั้นสมมติเราไปรีดเสร็จใช่มั้ยครับเราก็เอามาเรียงไม้ให้สั่งครับเพราะว่าแบบเราต้องกองใหญ่ๆเงี้ยเราก็มาดูว่าแต่ละแผ่น
0: ลายมันอันไหนไปด้วยกันได้
1: ใช่ใช่
2: ใช
1: ่ซึ่งมันก็เป็นเรื่องยากเพราะว่าอย่างที่แจ้งไปไม้สักเก่านี่ควบคุมได้ยากมันไม่ได้มาเป็นต้น
0: มันต้องใช้เวลา
1: ใช่ครับ
0: บางทีมาเป็นต้นเมื่อมันผ่าแบบเมื่อลายมันเข้าไปอยู่แล้วเง
1: ี้
0: ยมันก็ง่ายแต่ว่าพอเป็นมาเป็นแผ่นๆจากหลายที่หลายทางเนี้ยบางทีมันต้องคัดลายเนาะ
1: ใช่ครับ
0: คัดลายมันเข้ากัน
1: ใช่ครับเราก็มาดูคุยแบบกับช่างประกอบกับช่างเฟอร์นิเจอร์ซึ่งช่างเฟอร์นิเจอร์ของเราเนี่ยอายุไม่ได้เยอะมากก็ประมาณ40กว่าอย่างเงี้ยแล้วเราพัฒนาไปด้วยกันแล้วข้อดีของเขาก็คือ
2: เ
1: ขาเนี่ยเป็นคนที่มี mindset ที่เปิดรับพร้อมจะเติบโตครับคือก่อนหน้านี้เขาก็ทำงานในโรงงานแบบแมสอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: แล้วเขารู้สึกว่ามันเหมือนดูถูกความสามารถตัวเองเขาไม่อยากใช้งานที่แบบทำไปวันๆเลย
0: เขาไปได้มากกว่านี
2: ้ใช่คร
0: ับมีศักยภาพมากกว่านี้
1: เข้ามาเจอ
2: ให้ฉันมาทำงานอะไรเหมือนทุกคน
1: พอผ่านแล้วก็ขนไปช่างสีนะครับซึ่งช่างสีก็ที่แจ้งไปจริงๆเขามีกันแค่สองคนสามีภรรยา
0: โอ้
1: ซึ่งแบบงานออกมาก็จะ
0: กำกันทั้งวันเลย
1: ใช่ครับ
0: ไปถึงสีอ่ะทั้งสีกับสีทั้งวันเลย
2: บางทีถ้างานไม่เสร็จนี่เป็นเพราะทะเลาะกันหรือ
0: เปล่าไม่ใช่ไม่ใช่น่าจะรักกันแหละเออ
1: ใช่ครับ
0: ก็ทำสีกันอ๋อมีแค่สองคนเลย
1: ใช่ครับแล้วราคาที่เราต้องจ่ายเขามันก็ค่อนข้างสูงเพราะถ้าเทียบกับระยะเวลาต่อชิ้นนะฮะ
0: ครับ
1: ถ้าแบบพ่นสีแบบพ่นทึบไปอย่างเงี้ยครับวันนึงอาจจะได้เป็นสิบตัวอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยถ้าทำกับเราก็คือต้องมานั่งไล่สีที่รับแผ่นแล้วก็เคลือบเก็บตำหนิอะไรเงี้ยครับกลายเป็นว่าอาทิตย์นึงอาจจะได้แค่ประมาณ 2-3 ชุดอะไรเงี้ยครับ
0: ยอมดีกว่า
1: ซึ่งมันใช้เวลานานแต่เรายอม
0: ความอดทนว่ะเออจริงจริงจริงคุณทำเฟอร์นิเจอร์ขายอย่างเนี้ยพูดตามตรงไม่ได้ยากนะเออเพราะว่าเราว่ามันมีตลาดที่รออยู่แต่ว่าทำเฟอร์นิเจอร์ที่พิถีพิถันแล้วเราไม่ยอมที่จะปล่อยมันหลุดไป
1: ถู
0: กไหมเอ้ยเราชอบความสวยความงามลายที่เข้ากันสีที่มันเสมอกันแล้วเราก็คุมคุณภาพของสิ่งนั้นให้มันออกมาตามที่เราต้องการ
1: ใช
0: ่ตอนนี้เราดูพอดักกันไปประมาณนึงแล้วเราอยากดูคนทำ
1: คร
0: ับ
1: จะพาไป
0: อยากเจอสามีภรรยาคุณทันมากเลย
1: ครับ
0: อยู่ป่าววะนะมาอยู่ไม่เป็นไรขอไปดูที่ทำหน่อย
2: ก็ได้
0: เชิญนำหน่อยเชิญนำหน่อยครับเชิญครับเราล่ะถึงที่แล้วบอกว่าจะมาเจอช่างก็ต้องเจอช่างจริง
2: ๆ
0: ที่นี่คืออีกที่นึงนะคุณผู้ชมนะคือไม่ได้เป็นที่เดียวกันคือออกมาไกลพอสมควรแหละ
2: ใช่ๆ
0: เป็นบ้านช่างอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับ
0: ใช่มั้ยโอเคเราขอคุยโอ้โหบรรยากาศคือโรงไม้นะฮะ
2: สตูดิโอ
0: แล้วก็เห็นเฟอร์นิเจอร์ที่เราเห็นกันในโชว์รูมนั่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวไม่ได้ทำสงทำสีเห็นบอกว่าเป็นการไปทำสีอีกที่นึงเนาะ
1: ใช่ครับ
0: อันนี้คือเป็นประกอบต
1: ั
0: ดประกอบนู่นนี่ใช่ไหมฮะ
1: ใช่คร
2: ับ ไม้ที่เห็นกองๆอยู่ตรงนี้

0: นี่นะคะก็คือเอามาตัดแต่งแล้วก็ประกอบขึ้นมา
1: ใช่ครับ
2: จะเห็นว่าไม้เก่าที่บอกอ่ะก็คือเกิน1นิ้วหมดเลย
1: ใช่ครับ
2: เออเกิน1หมดเลยจริงๆเลยใหญ่
1: ใช่คร
2: ับ หนา
0: ทีนี้เรามีคำถามนิดนึงเพราะอย่างเห็นที่อื่นเนี่ยเขาจะมีเอาไม้ใหม่มาไม้ที่ตัดมาแล้วเขาต้องไปอบก่อนเพื่อลดความชื้นหรืออะไรต่างๆเพื่อให้มันแบบสามารถใช้งานได้แล้วอย่างไม้เก่าของเราอย่างเงี้ยที่เอามาจากบ้านต่างๆ
2: ต้องอบ
0: มันต้องมันต้องเอาไปอบอีกไหมคะ
1: ในความคิดของผมนะครับจริงๆคิดว่าน่าจะไม่จำเป็นหรอกเพราะว่าเขาเนี่ยนอกจากอายุไม้มันเยอะอยู่แล้วครับแล้วการใช้งานอีกเป็น50-60ปีอย่างเงี้ยครับพอเจอความร้อนสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงมาหลายปีจากประสบการณ์ที่ทำมาอย่างเงี้ยครับโอกาสที่มันจะเกิดการยืดหดคลายตัวแคร็กเนี้ยน้อยกว่าพวกไม้ใหม่เยอะมากๆ
2: จริงจริง
3: วิธีการเลือกไม้นะครับเราจะเลือกไม้ที่มองหัวที่เป็นไม้สีเดียวกันแล้วก็ไม่มีตาเยอะในการทำท็อปโต๊ะแต่ละตัวคือการเลือกก็จะเลือกทีละแผ่นทีละแผ่นเราก็จะมองจากพวกหัวไม้ต่างๆหัวไม้ที่ว่าสีมันอาจจะมีความเข้มต่างกันแต่เราก็เลือกสีที่มันเสมอกันเอาไปเป็นท็อปโต๊ะ
4: แล้วจริงๆหลักๆอ่ะไม้สักมันมาอย่างเงี้ยมันจะมีกี่ประมาณกี่สีกี่เฉดหรือว่ามันขึ้นอยู่กับอะไร
3: มันขึ้นอยู่กับอายุไม้แล้วก็พันธุ์ไม้ครับมันมีไม้สักทองสักที่ออกสีดำๆออกสีเหลืองครับหลังจากที่เราเลือกไม้เสร็จแล้วเราก็ทำการใส่ไม้นะครับใส่ไม้แล้วก็มาดูลายของไม้ว่าลายสวยยังไงแล้วก็ดูตาดูสีของไม้ว่ามันจะเข้ากันไหมในการทำพอเราได้ไม้ที่ว่าสีเดียวกันเราก็จับมาเรียงลายไม้ซึ่งไม้สักมันจะมีลายของมันถ้าเราไว้เราเก็บลายให้มันช่อมันอยู่ทางเดียวกันไม่สับสลับกันมันก็จะทำให้เนื้องานสวยขึ้นพอได้เนื้อไม้ที่สวยแล้วเราเรียงได้แล้วเราก็จับมาเรียงแล้วก็ทำการต่อไม
5: ้ยากไหมคะหมายถึงว่าแบบกว่าจะหาย
3: ากครับใช้เวลานานเหมือนกันครับกว่าจะทำเป็นต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็ความอดทนค่อนข้างจะมากพอสมควรครับ
6: เราได้ขั้นตอนการเปิดหน้าไม้แล้วเราก็ไปเข้าเครื่องชิดไม้มาแล้วนะคะเราก็มาเรียงสีดูว่าสีมันเสมอกันเปล่าแล้วก็สลับให้มันได้ตำแหน่งแล้วก็มาเลือกลายสังเกตลายนะคะมันจะขึ้นเป็นช่อลักษณะไม้แล้วก็ให้มันไปทางเดียวกันแล้วเราก็เริ่มต่อได้เลยก็จะใช้กาวร้อนนะคะต่อมีค่ะตอนต้องหลังจากขั้นตอนที่เราใส่เสร็จแล้วค่ะใส่เก็บหน้าไม้ให้มันเรียบเสร็จแล้วค่ะเราก็จะใส่ตะปูเกลียวด้านล่างด้านที่ว่าเราไม่ได้โชว์รอสักครู่เราต่อเสร็จแล้วนะคะก็จะได้เป็นชิ้นงานแบบนี้เดี๋ยวเราจะไปที่ขั้นตอนการใส่ค่ะเก็บให้เรียบแล้วก็รอยกาวพวกนี้ก็จะหายไปค่ะพอเราเก็บไม้เรียบแล้วนะคะปรับระดับเรียบแล้วเราก็พลิกด้านล่างเราก็จะทำการร้อยน็อตค่ะโดยการใช้ตะปูเกลียวตัวนี้ยึดเข้าไประหว่างรอยต่อที่เราผ่านการต่อกาวไว้เกลียวของมันจะแน่นกว่าตะปูธรรมดาค่ะ

0: อุ้ยไม่น่าเชื่อเนาะการทำแบรนด์แบรนด์หนึ่งเนี่ยมันทำในทำอยู่ในที่เท่านี้เนาะ
1: ใช่ครับ
0: เจ๋งมากเลยนะเจ๋งมากเลยนะ
2: ใช่ครับ
0: อันนี้แล้วเราไปรู้จักช่างเหล่านี้ได้ไงอ่ะเอออยากรู
2: ้ก็ตอนเริ่มทำแบรนด์มานะครับก็ไปลองมาหลายๆที่ไปลองขั้นแรกก็คือต้องพูดคุยกันก่อนเกี่ยวกับเรื่อง mindset อะไรนะครับเพราะว่าช่างสมัยเก่าหลายๆคนเนี่ยเขาจะมีความคิดที่แบบว่าฉันทำมาอย่างนี้อยู่แล้วทำไมฉันต้องเปลี่ยน
0: ตั้งแต่มาแพ้เนี่ยได้ยินคำนี้มาบ่อยมากเลย
2: ใช่ครับ
0: แต่ฉันก็ทำมาอย่างเงี้ยฉันก็มีทางถนัดของฉันอะไรเงี้ย
2: ใช่ครับแล้วด้วยตลาดที่เปลี่ยนไปครับหลังๆมาลูกค้าบ้านและคอนโดอะไรเงี้ย
0: ครับ
2: ตัวเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้อ่ะครับขนาดไม่เหมือนกันเลยทำให้ส่วนใหญ่จะเป็นงานคัสตอม
1: ครับชิ้นใหม่
2: ใช่ช่างนอกจากจะต้องมี mindset อย่างที่บอกใช่มั้ยครับก็ต้องมีฝีมือในการกะสเกลการทําให้มันแบบสมมติต้นแบบมามันในรูปมัน2เมตรแต่ว่าอยากย่อหรือประมาณ 1.20
0: คือเหมือนพร้อมจะปรับเปลี่ยนกับเราอ่ะ
2: ใช่ใช่
1: มั้ยต้องยอมทําอะไรที่เขาแบบอาจจะไม่เคยลองทํามาก่อน
2: ใช่ครับ
0: ดูการขึ้นโครงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปเจอคนทําสีกันบ้าง
2: ครับ
0: นะครับ
2: ไป
0: ต่อเลยครับ
2: ครับผม

0: แล้วตอนนี้เราก็จะมารับประทานอาหารกันนะครับเป็นโต๊ะจีน
1: เราข้ามมาอีกหมู่บ้านหนึ่งท
0: ี
1: นี้บอกเขาแต่ละชุมชนแต่ละหมู่บ้านเขามีเป็นที่ของตัวเองถูกไหมนี่เราข้ามมาอีกหมู่บ้านหนึ่งนะคะตอนนี้อยู่หมู่บ้านฮาร์ลี่
0: แจ้งเล่าหน่อยแล้วกันว่าไอการทำสีมันยังไง
2: ก็อย่างแรกก็คือช่างเขาได้งานดิบมาแต่ดูเนื้อไม้ว่ามันจะต้องปรับเปลี่ยนสียังไงเช่นอย่างที่คุณเจตเล่าว่าถ้าแผ่นไหนมันสีไม่เท่ากันเนี่ยเขาก็ต้องทำแผ่นนั้นมากกว่าเลยค่ะก็จะมีการขัดการโป
0: ้
2: การลงสีตามสูตรของช่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะเป็นเทคนิคของเราก็คือจะลงเป็นเลกเกอร์ด้านทั้งหมดงานจบของร้านเราใช่ค่ะ
0: ฟีลลิ่งธรรมชาติ
2: ใช่ค่ะ
0: เป็นไม้ถ้าเป็นไม้ดิบ
2: และอีกอย่างก็คืองานสีของเราก็คือจะโชว์ลายไม้ทั้งหมดเพราะว่าเอกลักษณ์ของงานไม้สักก็คือลายไม
0: ้
2: เพราะว่ายิ่งใช้ไปนานมันก็จะมีความสวยขึ้นตามธรรมชาติของมันการโชว์ลายไม้ซึ่งก็จะเป็นตามนั้นของใช่
1: มันก็เป็นแบบว่าเอกลักษณ์ของมันต้องเก็บไว้
2: เอกลักษณ์
0: ชี้ให้ดู
2: ใช่
1: นี่คือรอยตะปูด้วยนะที่แบบว่า
0: ทำ
1: บ้านแบบน
0: ี้นี่คือรอยตะปูเนี่ยเห็นไหม
1: เออนี่คือลายไม้กับ
0: ซึ่งอันนี้คือการอุดโป๊ะแหละเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: แต่มันก็แนบเนียนไปกับลายไม้อ่ะคือสีไม่ได้โดดเด๋อขึ้นมาหรือว่ามันดูน่าเกลียดอะไรอย่างเงี้ยการคัดไม้สำคัญมาก
2: สำคัญ
0: มากการคัดไม้และการเรียงไม้สำคัญมากเพราะว่าถ้าเราเอาไม้ที่ตำหนิเยอะๆมาวางเรียงเงี้ยถ้าทำเสียมายังไงมันเห็นชัดเจนเลยว่ามันมีตำหนิพิถีพิถันจริงๆคุณเนี่ยคือรอยคือเขาตั้งใจโชว์พูดตามตรงก็คือถ้ามันมีมันก็คุณก็จะเห็นเลยแต่นี่คือไม้เก่าไม้สักเก่านะครับซึ่งอันนี้ก็ความหนาก็น่าดู
2: ใช่ค่ะนี่หนา 1.5 นิ้วค่ะ
0: หนามากแปลว่าก่อนหน้าที่มันจะมาทำเนี่ยมันคือหนา
2: เกือ
0: บ2นิ้วอ่ะ
2: ใช่ค่ะถูกต้องแล้วก็มาใส
0: ่ใส่มาขัดแต่งผิวนู่นนี่แล้วก็จะมีเห็นมีผลิตภัณฑ์อื่นๆซึ่งโต๊ะก็จะเห็น
1: ส
0: ี
1: ก็ต่างกันอันนี้คือสีธรรมชาติของมันเลยอันนี้ไม่ได้ยอมไม่ได้ทำอะไร
2: ใช่ค่ะ
3: เคลือบอย่างเดียว
0: เคลือบอย่างเดียว
4: แม่ทำมากี่ปีแล้วคะแม
5: ่ทำมาประมาณเกือบ10ปีละ
4: แล้วอันนี้แม่ทำอะไรอยู่คะ
5: อันนี้รองพื้นค่ะรองพื้นด้วยสแลกค่ะสแลกใสสแลกไม่ได้ใส่สี
4: แล้วพอทำอันนี้เสร็จแล้วต้องรอกี่นาทีคะ
5: อ๋อรอมันแห้งเซตตัวแล้วก็ขัดได้แล้ว
4: ครับแล้วทำสีอะไรคะแม
5: ่สีธรรมชาติของไม้เลยสีธรรมชาติของไม้เราไม่ต้องได้ใส่สี
4: สีไหนที่ทำยากสุดคะ
5: สีนั่นแหละสีมินิมอลน่ะยากสุด
4: ใช้เทคนิคอะไรคะแม่ฟอก
5: ในการฟอกถ้าอย่างแผ่นไม้ไม่เหมือนกันเราต้องทำกัดอีกแผ่นหนึ่งให้เหมือนอีกแผ่นหนึ่งให้มันสมดุลกันถ้าอย่างเก้าอี้นี่มันไม่ใช่ไม้เก่าใช่ไหมเราก็อย่าฟอกน้อยกว่าให้มันเข้ากับชุดของมันไม่งั้นมันจะเข้มหรือซีดกว่ากันมันจะไม่เข้ากันมันละเอียดเลยทำสองคนเอาลูกน้องไม่ได้เดี๋ยวเขาทำไม่ถูกใจ
6: บางที่เขาก็ไม่ให้แต้มนะแหมเป็นปล่อยเป็นธรรมชาติ
7: อันนี้โป๊เดิมหรือโป๊ใหม
6: ่โป๊เดิมของมาที่ไม้เก่ามันเป็นรู
7: ที่เราซื้อมานะ
6: อ๋อสีนี้เราแต่งลายหามไม่ได
7: ้ครับ
6: ถ้าเป็นสีธรรมชาติสีวานัสสีโอ๊คเออแต่งลายหาได้สีนี้แต่งลายหาไม่ได้เพราะไม้มันโทนขาว
7: ครับก็เลยต้องใช้อย่างนี้ไป

0: วันนี้ก็ขอบคุณเจตแล้วก็แจนมากๆเลยนะที
1: ่
0: มาพาเรามาทัวร์หลายหมู่บ้านมากนะครับแล้วก็ได้เห็นขั้นตอนการทำตั้งแต่ต้นเลยจนมาจบงานที่ตัวแกลเลอรี่เลยอ่ะโอเคลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ก็ต้องขอขอบคุณโรงแรมวอนรังมากๆสำหรับสถานที่นะครับเอื้อเฟื้อสถานที่กับทีมงานช่างประจำบ้านของเรานะฮะเราขอบคุณพิธีกรด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ

0: สภาพทรุดโทรมครับปัญหาหนักเลยที่น้องเขาต้องเดินขึ้นลงโดยเฉพาะบริเวณบันไดบ้านนะครับมีปลวก
1: รุดไปข้างหนึ่งแล้วนะเจ้ามันห้อยตรงเต็งไปแล้วเจ้าเกยไหมมันหักมันละสองสามรอบละลงขาแล้วเจ้า
2: หนึ่งเทปเต็มๆต่อจากนี้ครับเราจะมาซ่อมแซมบ้านของน้องและคุณยายที่อยู่ด้วยกัน

0: อมรินทร์ทีวี
1: อยากทราบว่าหน่วยงานไหนบ้างที่เราสามารถฟ้องศาลปกครองได้ค่ะ
2: หน่วยงานที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้มีดังนี้ครับหน่วยงานราชการส่วนกลางเช่นกระทรวงกรมหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคเช่นจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาองค์การมหาชนหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานที่รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองหน่วยงานราชการส่วนกลางคือหน่วยงานราชการที่เป็นศูนย์กลางในการกำหนดนโยบายควบคุมสั่งการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่บริหารประเทศอยู่ในขณะนั้นได้แก่หน่วยงานในระดับกระทรวงเช่นสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในระดับกรมทั้งที่สังกัดและไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงเช่นกรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับราชการส่วนภูมิภาคเป็นระบบบริหารราชการแผ่นดินที่ราชการส่วนกลางมอบอำนาจสั่งการบางส่วนให้แก่เจ้าหน้าที่ของตนที่ส่งไปปฏิบัติงานประจำเขตการปกครองต่างๆของประเทศโดยหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคได้แก่จังหวัดรวมทั้งส่วนราชการที่กระทรวงกรมต่างๆจัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆให้ครอบคลุมทั่วประเทศเช่นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะในปัจจุบันมีอยู่หลายรูปแบบแต่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะเป็นหน่วยงานทางปกครองที่สามารถถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้มี2ประเภทคือ 1. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติเช่นการรถไฟแห่งประเทศไทยการประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและ 2. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาเช่นองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรครับองค์การมหาชนเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะเฉพาะด้านหรือจัดทำให้แก่ประชาชนเฉพาะกลุ่มหรือเป็นงานที่มีความสำคัญสูงและมีวิธีเฉพาะซึ่งต้องการความรวดเร็วในการปฏิบัติงานเช่นสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกหน่วยงานธุรการขององค์กรศาลและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญคือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานราชการทั่วไปและมีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลและการงบประมาณขององค์กรโดยหน่วยงานเหล่านี้แบ่งได้เป็น2กลุ่มคือ 1. กลุ่มที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเช่นสำนักงานศาลปกครองสำนักงานศาลยุติธรรม 2. กลุ่มที่ไม่ได้เป็นส่วนราชการแต่เป็นหน่วยงานของรัฐเช่น

ำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองเฉพาะเรื่องหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองในบางเรื่องเช่นเรื่องการควบคุมดูแลมาตรฐานการประกอบวิชาชีพอาทิแพทยสภาสภาทนายความสภาวิศวกรหรือเรื่อง

สารพันเรื่องไก่เกี้ยขอพิพาทในคดีปกครองตอนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรเข้าสู่กระบวนการไก่เกี้ยขอพิพาทได้หรือบ่ได้คดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากนายสมชายได้รับความเดือดร้อนจากกิจการต่างๆที่ตั้งอยู่ในระแวกบ้านของนายสมชายได้แก่กิจการอู่ซ่อมรถที่ส่งเสียงดังกินเหม็นและควันพิษจากถอยเสียรถยนต์กิจการร้านอาหารสถานบันเทิงที่ปิดให้บริการดึกดื่นเปิดเพลงเสียงดังจนเช่าบ้านไม่ได้รับไม่ได้นอนและกิจการหอพักที่ปล่อยน้ำเสียจนท่วมถนนสาธารณะและส่งกลิ่นเหม็นทั้ง3กิจการได้สร้างความเดือดร้อนน้ำค้านให้นายสมชายเป็นอย่างหลายนายสมชายจึงได้ร้องเรียนปัญหาดังกล่าวต่อนายกเทศมนตรีแต่เมื่อเวลาผ่านไปเนิ่นนานปัญหาความเดือดร้อนน้ำค้านเก่าๆก็ยังมีคือเก่านายสมชายจึงได้ฟ้องนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นคดีขึ้นสู่ศาลปกครองเมื่อคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นคู่กรณีทั้ง2ฝ่ายประสงค์สิเข้าสู่กระบวนการไก่เกี้ยขอพิพาทเพื่อให้คดีถึงที่สุดโดยเร็วศาลจึงได้นัดหมายให้คู่กรณีทั้ง2ฝ่ายมาเจรจาไปที่บ้านน้อมย่อมพ่วงเพื่อหาข้อยุติในกรณีพิพาทร่วมกันภายหลังจากนายสมชายนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดได้ไก่เกี้ยขอพิพาทร่วมกันแล้วผลปรากฏว่าทั้ง2ฝ่ายตกลงเฮ็ดสัญญาปฏิบัติน้อมย่อมคว่ำต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไก่เกี้ยขอพิพาทโดยนายกเทศมนตรีตกลงสิใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการบ่ให้มีการประกอบกิจการอู่ซ่อมรถยนต์ที่บ่สอบโดยกฎหมายหากฮู้ว่ามีการลักลอบประกอบกิจการดังกล่าวขึ้นมาอีกนายกเทศมนตรีสิจะดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายให้เสร็จสิ้นภายใน60มื้อนับแต่มื้อที่ตรวจพบเหตุดังกล่าวในส่วนของกิจการร้านอาหารสถานบันเทิงและกิจการหอพักที่ตั้งอยู่บริเวณบ้านพักของผู้ฟ้องคดีและก็ให้เกิดเดือดร้อนน้ำค้านนายกเทศมนตรีตกลงสิใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายให้แล้วเสร็จภายใน60มื้อนับแต่มื้อที่มีคำพิพากษาตามย่อมและผู้ว่าราชการจังหวัดที่แซมนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496ในการกำกับดูแลให้นายกเทศมนตรีแซมนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการกับผู้ประกอบกิจการของตนอย่างเคร่งครัดทั้งนี้หากนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดผิดสัญญาทั้ง2ฝ่ายให้ถือเอาคำพิพากษาตามย่อมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีการไก่เกี้ยขอพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับขอพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันเช่นเคยนะครับในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนนะครับรายการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิตรายการเพื่อท่านผู้ชมนะครับทุกสัปดาห์ผมท่านอาจารย์ออยแล้วก็ทีมงานทั้งหมดก็มารอท่านผู้ชมนะครับพร้อมที่จะมอบสาระที่เป็นประโยชน์ในเรื่องของกฎหมายนะครับทั่วๆไปนะครับที่เราใช้สามารถเอามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับนั้นสัปดาห์นี้น่าจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์

0: เดียวกัน
1: ค่ะ
0: เป็นเรื่อง
1: เป็นเรื่องเกี่ยวกับสัตว์เหมือนเดิมค่ะ
0: ที่เดิมนะฮะ
1: ใช่แล้วค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ค่ะในตอนที่ชื่อว่าการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ค่ะ
0: แค่ไหนเรียกว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์นะครับแต่กฎหมายก็จะมีเกณฑ์มีกติกาต่างๆเหล่านั้นว่ากรณีใดบ้างที่สามารถทำได้กรณีไหนบ้างที่ถือว่าเข้าเกณฑ์นะครับเอาไม้ไปตีสุนัขอันนี้ถึงเข้าขั้นไหมเดี๋ยวต้องไปถามอาจารย์เนาะนะครับต้องตีกี่ทีถึงจะเข้าขั้นทารุณกรรมนะครับหรือแค่บางครั้งเห็นนะครับว่าเราฝึกสุนัข ก็จริงแต่ว่าสุนัขไปยืนหลบมุมเคยดูในคลิปนะแล้วก็ทำท่าจะตีโอ้น่าสงสารนะครับอันนั้นถือว่าทารุณกรรมไหมหรือเป็นการสอนนะครับงั้นตรงนี้ก็คงจะได้รับความกระจ่างในวันนี้นะครับท่านวิทยากรเป็นใครครับวันนี
1: ้ค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์สุมาลีจำเริญค่ะท่านเป็นนิติกรชำนาญการสำนักกฎหมายกรมปศุสัตว์ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: จริงๆอาจารย์เคยดูใช่ไหมฮะคลิปที่เขาสอนให้สุนัขไปยืนแล้วก็หลบเวลาเขาขู่ตีทารุณกรรมไหมเดี๋ยวถามอาจารย์อีกทีนะครับและเช่นเคยนะครับเรามีผู้ร่วมรายการ2ท่านนะครับเป็นใครบ้างครับอาจารย์ดอนครับ
1: ค่ะท่านแรกนะคะคุณไพศิษฐ์ถุงทองค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: และท่านที่2นะคะคุณอินทิราพรหมจารีค่ะ
4: สวัสดีครับ
0: นั่นคือเลี้ยงสุนัขบ้างไหมครับเลี้ยงสัตว์เลี้ยงบ้างไหมฮะ
3: เลี้ยงครับ
0: แล้วเคยตีมันไหมเคยตี
3: ไม่เคย
0: ไม่เคยเคยตีไหมครับ
4: ก็เคยตีเหมือนกัน
0: ตีกี่ทีครับ
4: เหมือนตีทีเดียวเหมือนแบบสั่งสอนเวลาแบบดื้อเกินไปครับ
0: แล้วเชื่อไหมครับ
4: ไม่เชื่อครับ
0: ตีครั้งละทีใช่ไหมสรุปรวมแล้วพักเดียวนะครับ20กว่าหนเนี่ย
1: ตีไม่หยุด
0: เอาละครับไปดูสาระนะครับว่าวันนี้จะสะท้อนมุมมองต่างๆเหล่านั้นให้เห็นอะไรบ้างเชิญครับ
5: งานที่สั่งมาส่งค่ะ
6: เออดีจ้ะเออไหน
5: จะลองตรวจดูนะคะเสร็จเรียบร้อยหมดทุกอย่างเลยค
6: ่
5: ะ
6: จ้ะขอดูหน่อยสิน
5: ี่จันเลขยังผู้จัดการโดยเฉพาะเลยนะคะเนี่ย
6: ขอบใจจ้าเออก็ใช้ได้เนี่ยเดี๋ยวแล้วขอตรวจดูรายละเอียดอีกทีแต่ว่ามีอะไรแก้ไขเดี๋ยวจะบอกอีกทีนะ
5: ค่ะแต่ว่าจันจะขอรางวัลอะไรผู้จัดการหน่อยนะคะ
6: รางวัลอะไรเหรอ
5: นี่ค่ะซองกระถิ่นพอดีว่าที่บ้านที่ต่างจังหวัดของจันนะคะปีนี้จันเป็นเจ้าภาพรับสร้างศาลาการประเรียนนะคะ
6: นี่ได้ก็นึกว่าลงวงรางวัลอะไรเฮ้ยสาธุอนุโมทนาบุญด้วยจะให้ทำบุญเลยไหมล่ะ
5: อ๋อสิ้นเดือนก็ได้ค่ะขอบคุณผู้จัดการล่วงหน้าด้วยนะคะ
6: จ้าวันหลังน่ะจะทำบุญน่ะก็บอกกันแล้วกัน
5: ค่ะงั้นจันขอตัวไปทำงานก่อนนะคะ
6: จ้า
5: อุ๊ยอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาครบทุกคนเลยแป๊บนึงนะคะนี่ค่ะจันจะชวนทำบุญนะคะทำบุญทอดกฐินพอดีปีนี้บ้านจันเป็นเจ้าภาพงานกฐินค่ะสร้างศาลาปฏิบัติธรรมค่ะ
7: ขอบใจนะที่ชวนพี่ทำบุญนะสร้างศาลาปฏิบัติธรรมเนี่ยให้คนมานั่งสมาธิอย่างนี้ได้บุญดีนะ
8: ถ้าสร้างเสร็จอ่ะโดนอยากไปปฏิบัติธรรมที่บ้านจันก็ดีเหมือนกันนะถือโอกาสไปเที่ยวบ้านจันด้วย
5: ก็ไม่ต้องรอให้สร้างเสร็จสิก็เนี่ยไปเที่ยวบ้านจันวันทอดกฐินเลยไหม
7: ดีพวกเราไปกันเลยไหม
9: เออดีนะเพราะว่าพวกเราเนี่ยไม่ได้ไปไหนมาไหนด้วยกันนานแล้ว
8: ใช่
9: นี่แต่พี่อ่ะเวลาไปงานบุญที่วัดต่างจังหวัดนะโดยเฉพาะตามหมู่บ้านน่ะพี่อ่ะเวลาเห็นเขาฆ่าหมูฆ่าไก่มาเลี้ยงแขกที่มางานนะเห็นแล้วเนี่ยสงสาร
8: คงไม่เป็นไรมั้งคะฆ่าหมูฆ่าไก่เป็นอาหารไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรนี่คะ
7: อืมใช่เขาฆ่ากันเยอะแยะถ้าเขาไม่ฆ่าแล้วที่ตลาดอ่ะจะมีขายให้พวกเราเหรออื
5: มใช่พี่ยุพูดถูก
10: จากกรณีดังกล่าวการฆ่าสัตว์เพื่อใช้เป็นอาหารในงานต่างๆถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์หรือไม่ก็เป็นขอไม่เป็น
0: นะครับก่อนตอบฟังกติกานะครับก็คือเอามือวางที่แป้นนะครับมือวางที่แป้นแล้วก็แย่งกันกดสัญญาณ

0: ใช้ได้สัญญาณก่อนมีสิทธิ์ตอบก่อนตอบก่อนถูกได้2คะแนนนะครับถูกทีหลังได้คะแนนเดียวนะครับพร้อมนะครับพร้อมแล้วกดครับคุณอินทิราครับเป็นการทารุณกรรมสัตว์หรือไม่ข้อกอเป็นข้อขอไม่เป็น
1: ตอบข้อขอค่ะ
0: ข้อขอทำไมคิดว่าไม่เป็นนะครับ
1: เหมือนมันต้องใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วครับ
0: ของเขานะ
1: ใช่ครับ
0: นะครับงั้นไม่น่าจะผิด
1: ใช่ครับ
0: นะครับไม่น่าจะถือว่าเป็นการทารุณครับขอบคุณครับคุณไพศิษฐ์นะครับ
2: คิดว่าไม่ผิดเหมือนกันครับ
0: ไม่ผิดเหมือนกันทำไมคิดว่าไม่ผิดฮะ
2: เหมือนกับว่าน่าจะมีการระบุไว้แล้วว่าเหมือนเป็นสัตว์ที่สามารถฆ่าเพื่อบริโภคได้ครับ
0: นะครับแม้จะไปฆ่าเป็นเส้นอะไรต่างๆเหล่านั้นก็แล้วแต
2: ่
0: นั้นก็ถือว่าน่าจะได้เช่นเดียวกันนะครับจริงๆแล้วได้ครับมีข้อยกเว้นไหมอาจารย
3: ์ค่ะคือในส่วนของมาตรา20แห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ. 2517นะคะกำหนดห้ามมิให้บุคคลกระทำการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุสมควรนะคะอย่างเช่นการที่เรามันสับสูมักจะมากัดเราก็เตะป้องกันตัวอย่างเงี้ยค่ะมันก็ได้อยู่ตีป้องกันตัวได้อยู่นะคะฉะนั้นเนี่ยคือต้องบอกว่าไม่มีเหตุสมควรถึงจะมีความผิดตามมาตรา20นะคะแต่ว่าในมาตรา20ก็มีข้อเว้นอยู่ในมาตรา21เช่นเดียวกันกำหนดว่ากรณีดังต่อไปนี้เนี่ยไม่ถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์ตามมาตรา20กรณีแรกคือการฆ่าสัตว์เพื่อใช้เป็นอาหารนะคะสำหรับทั้งนี้สัตว์ที่เลี้ยงไว้เพื่อใช้เป็นอาหารนะคะแล้วก็กรณี2คือการฆ่าสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อฉะนั้นเนี่ยในส่วนของการฆ่าสัตว์เพื่อใช้เป็นอาหารนะคะคือฆ่าเพื่อการบริโภคเนี่ยถือว่าไม่เป็นความผิดตามมาตรา21นะคะแห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ. 2517เป็นข้อเว้นของกฎหมายค่ะสามารถทำได้ค่ะ
0: อันก็คือกรณีที่เราเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงหมูอะไรไว้เนี่ยเราสามารถที่จะฆ่าเพื่อมาเป็นอาหารได้
3: ใช่ค่ะ
0: แล้วกรณีที่ฆ่าเป็นอะไรเป็นโรงฆ่าสัตว์อะไรต่างๆเหล่านี้อันนั้นก็คืออยู่ในเกณฑ์หรือยกเว้น
3: ใช่ค่ะสามารถกระทำได้คือฆ่านอกบ้านอย่างเช่นการฆ่าเพื่อบริโภคตัวนึงอย่างเช่นเชือดไก่หรือว่ามีการฆ่าหมูหรือว่าล้มวัวในงานต่างๆในต่างจังหวัดนะคะก็สามารถกระทำได้ไม่ถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์เข้าข้อเว้นตามมาตรา21อนุ1นะคะก็สามารถกระทำได้หรือว่าถ้าเป็นนำสัตว์ไปเข้าฆ่าในโรงฆ่าสัตว์เนี่ยอย่างเช่นการฆ่าไก่ฆ่าโคในโรงฆ่าสัตว์นะคะที่ดูแล้วไม่ทารุณนะคะก็ถือว่าเนี่ยเป็นการฆ่าที่ได้รับข้อยกเว้นตามมาตรา21อนุ2สามารถกระทำได้ค่ะ
0: ทีนี้ถามลึกไปนิดนะว่าการฆ่าเนี่ยมันมีวิธีการในการที่จะเราควบคุมดูแลไหมฮะเช่นสมัยก่อนเคยดูว่าฆ่าวัวหรือฆ่าหมูในการใช้ค้อนทุบไปที่ศีรษะปัจจุบันมีการเข้าไปดูแลตรงนี้ไหมอาจารย์
3: คือจริงๆแล้วในส่วนของกฎหมายเรื่องของการควบคุมการฆ่าสัตว์ก็จะมีกฎหมายเฉพาะกำหนดไว้นะคะซึ่งหลักเกณฑ์วิธีการเนี่ยก็จะกำหนดรายละเอียดว่าการที่จะฆ่าสัตว์เนี่ยจะต้องมีขั้นตอนที่ทำให้สัตว์สลบก่อนอย่างเช่นการใช้ไฟฟ้าช็อตนะคะหรือว่าการทำให้สลบด้วยวิธีการที่ไม่ทารุณโหดร้ายนะคะแล้วก็ถึงจะทำการฆ่าอย่างเช่นถ้าเป็นโรงฆ่าสัตว์ปีกเนี่ยเขาจะมีวิธีการทำให้ไก่สลบด้วยคือเอาไก่เนี่ยหัวจุ่มน้ำก็คือทำให้ไก่เนี่ยหัวเปียกนิดนึงแล้วก็ทำให้ช็อตด้วยกระแสไฟฟ้าแล้วก็สลบนะคะแล้วสตันนิ่งแล้วก็ถึงจะมีการเชือดเอาเลือดออกนะคะก็จะมีวิธีการนะคะ
0: แม่ค้าปลาในตลาด ใช้มีดทุบหัวก่อน
4: ปลาดุกเนี่ย
0: ปลาดุกปลาช่อน อันนี้ถือว่าทารุณกรรมไหมฮะ
3: จริงๆแล้วคือเป็นสัตว์ที่เลี้ยงไว้เพื่อใช้เป็นอาหารนะคะถ้าเป็นปลาอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถกระทำได้ถือว่าเข้าค่อยเว้นตามมาตรา21อนุ1อะค่ะเป็นสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้เพื่อใช้เป็นอาหารนะคะ
0: แต่ดูท่าทางน่าสงสารเหมือนกันนะ
3: คือมันต้องบาลานซ์ระหว่างชีวิตคนชีวิตมนุษย์กับสัตว์ด้วยต้องบาลานซ์คือต้องไม่คุ้มครองสัตว์จนคนเดือดร้อนด้วยค่ะ
0: อีกคำถามอาจารย์สมัยก่อนจะพกผู้ชายจะพกหนังสติ๊กไปนะฮะแล้วก็ยิงนกลงมาอันนี้ทารุณกรรมไหมฮะ
3: อันนี้ต้องย้อนไปในมาตรา20ค่ะห้ามมิให้บุคคลกระทําการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุสมควรฉะนั้นเนี่ยถ้ายิงเล่นเนี่ยยิงแบบเอามาดูเล่นหรือว่าแบบยิงเพื่อประลองฝีมืออย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่ามีเหตุสมควรหรือเปล่านะคะแต่ว่าถ้าเรายิงเพื่อมาใช้เป็นอาหารก็เป็นอีกส่วนนึงฉะนั้นเนี่ยต้องดูว่าสมควรหรือไม่นะคะอย่างเช่นสุนัขจะมากัดเนี่ยเราก็เตะป้องกันตัวก็ถือว่ามีเหตุสมควรใช่มั้ยคะแต่ว่าถ้าอยู่ๆเนี่ยเราอารมณ์เสียเราไปเตะสุนัขเนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องนึงคือการกระทําอันเดียวกันเนี่ยแต่ว่าเจตนารมณ์ต่างกันเนี่ยก็จะเป็นความผิดนะคะอีกอันนึงก็มีผิดอย่างเช่นเตะสุนัขเพื่อป้องกันตัวก็ถือว่ามีเหตุสมควรใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราอารมณ์เสียเราไปเตะมันเนี่ยก็ถือว่าไม่มีเหตุสมควรก็ผิดทารุณกรรมเนี่ยค่ะ
0: ก็คงเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาในแต่ละกรณีไปด้วยใช่ไหมครับดังนั้นกฎหมายก็เข้ามาดูแลอยู่ในกรอบหนึ่งนะครับขอบคุณท่านอาจารย์นะครับก็คงชัดเจนนะครับนั้นข้อนี้
4: ตอบถูกทั้งคู่ค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะ
0: นะครับไปติดตามสาระในข้อต่อไปครับ

0: นั่งกันข้างในกันก่อนรัดน่ะก็ยังแต่งตัวกันไม่เสร็จเลยพอดีเมื่อเช้ามีคนมาหาว่ะนะก็เลยทำให้ล่าช้าขอโทษตีด้วยนะ
1: มันมาขอโทษขอโพยอะไรเราพี่แหมเรื่องแค่นี้เองรอมาตั้ง 8-9 ชั่วโมงแล้วจะรออีกนิดนึงทำไมรอไม่ได้ล่ะ
0: เนี่ยพูดเหมือนประชด
1: น้องหยอกน้องหยอกรอได้นะพี่เราขับรถไปเองอ่ะถึงเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น
2: พี่ธนาเขาเกรงใจพี่ชาตินะคะ
0: งั้นเดี๋ยวทานกาแฟกันก่อนเดี๋ยวให้เด็กชงมาให้
3: ครับ
0: แจ๋วแจ๋วแขกมาเดี๋ยวขอกาแฟ2ที่นะ
4: ได้ค่ะคุณผู้ชาย
1: มีคนใช้ด้วยเหรอพี
0: ่ส่วนมากก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอก
1: แล้วไปชลบุรีเนี่ยพี่จากบ้านพิธนาไปชลบุรีไปทางไหนถึงจะใกล้อ่ะพี่
0: เดี๋ยวออกทางหลังหมู่บ้านได้เลยเดี๋ยวจะมีทางถนนไปขึ้นขึ้นนวลได้เลยอ่ะง่ายๆมันต้องกลัว
4: กาแฟมาแล้วค่ะ
2: ขอบใจจ้าเสียงเหมือนหมามันร้องไหมนะคะ
0: อ๋อหมาคนข้างบ้านอะ
4: ผู้หญิงข้างบ้านเขาตีหมาตัวเองอะค่ะน่าสงสารมากเลยค่ะ
1: อ
4: ้
1: าวแล้วเขาตีทำไมอะครับมันทำอะไรผิดเหรอครับเขาถึงตีมันอะพี
2: ่นั่นน่ะสิคะ
0: ก็ทะเลาะกับสามีทีไรก็ไม่รู้จะไปลงที่ใครไงพอสามีออกนอกบ้านก็เลยต้องตีหมาตัวเองเพื่อระบายอารมณ
1: ์มีอย่างนี้ด้วยเหรอพี่
2: ทำได้ยังไงล่ะคะแล้วหมามันจะไปรู้อีโหน่อีเหน่อะไรกับคนด้วยเลี้ยงเขาอ่ะก็ต้องรักแล้วก็ดูแลเขาให้ดีถึงแม้ว่าเขาจะพูดไม่ได้
0: น้องอาทัยเนี่ยพูดถูกบาปกรรมมีตั้งหากแต่ก็คงเป็นเวรกรรมของหมามันละมั้งแต่ที่แน่ๆเจ้าของหมาเนี่ยต้องใช้นี่เวรนี่กรรมที่ไปตีหมา
1: โอ้แน่นอนเลยพี่ยังไงก็ต้องใช้นี่เวรนี่กรรมหมาแน่นอนไม่ต้องถึงจะชาติหน้าเลยนะการตีหมาตัวเองเนี่ยนะพี่ถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์รู้ไหมว่าผิดกฎหมายนะพี
2: ่ผิดกฎหมายด้วยเหรอคะตีหมาตัวเองเนี่ยนะ
0: ใช่แต่ถ้าผิดกฎหมายจริงนะก็ต้องมีบทลงโทษสิ
1: ก็คงจะต้องมีอะครับแต่ไม่รู้ว่ากฎหมายจะลงโทษเรื่องนี้อย่างไร
5: สวัสดีค่ะพี่อาทัยพี่ชาติต้องขอโทษด้วยนะคะที่ทำให้รอนานเลย
0: อ่ะพร้อมแล้วก็ออกเดินทางกันเลยเนาะ
1: ครับพี่
0: ไปไปไป

0: ากกรณีดังกล่าวโทษสำหรับผู้ที่ได้กระทำการอันเป็นการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุอันสมควรคือข้อใดก็ระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับขอระวางโทษจำคุกไม่เกิน4ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
1: ครับกติกาเดิมนะครับแย่งกันกดสัญญาณไฟนะครับมือวางที่แป้นนะครับพร้อมแล้วกดครับครับคุณอินทิราครับข้อกจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับข้อขอจำคุกไม่เกิน4ปีก็คือต้องเลือกระหว่าง2ปีกับ4ปีข้อก2ปีก็ข้อข4ปี
2: ตอบข้อกไก่ครับ
1: 2ปีนะครับ
2: ครับ
1: ทำไมคิดว่าแค่2ปีครับ
2: มันน่าจะไม่เวลานานขนาดนั้นนะครับ
1: ทารุณกรรมสัตว์นะเอาแค่2ปี
2: ครับผม
1: ขอบคุณครับคุณไพศิษฐ์นะฮะ
3: ตอบข้อกไก่เหมือนกันครับ
1: 2ปีเหมือนกัน
3: 2ปี
1: ทำไมคิดว่า2ปีครับ
3: คิดว่า4ปีมันนานเกินไปครับสำหรับโทษที่แบบทำร้ายสัตว์ตัวเองอะ
1: ก็หนักเกินไปเหมือนกันเนาะ
3: ครับ
1: เอาละครับขอบคุณครับงั้นจะตรงกับเจตนารมณ์ของกฎหมายหรือเปล่าอาจารย
4: ์ฮะค่ะคือตามมาตรา31แห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ. 2507นะคะกำหนดว่าผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา20คือกระทำการทารุณกรรมสัตว์โดยมีเหตุอันสมควรเนี่ยค่ะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะคะ
1: ครับงั้นก็มีโทษแค่นะครับ
4: 2ปี 40,000
1: ทีนี้ในส่วนของกรณีที่ถ้าเราไปพบอย่างเงี้ยนะครับว่าข้างบ้านอย่างกรณีเมื่อสักครู่ว่าข้างบ้านเนี่ยตีสุนัขอยู่เป็นประจำเรามีสิทธิ์ไปแจ้งความไหมฮะหรือว่าใครจะเป็นคนหยิบเรื่องราวขึ้นร้องเรียนยังไงครับ
4: ค่ะได้ค่ะเพราะว่าความผิดตามกฎหมายฉบับนี้นะคะเป็นความผิดอาญาแผ่นดินนะคะใครก็ได้สามารถไปร้องทุกข์กล่าวโทษนะคะกับทางตำรวจได้ค่ะ
1: กับคนที่กระทำนี้ได้เลย
4: ใช่ค่ะก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาด้วย
1: นะครับอันนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับว่ากรณีที่เราพบเห็นพวกนี้นะครับว่าบุคคลที่ทำร้ายอย่างเงี้ยนะครับก็มีสิทธิ์แล้วก็ตำรวจก็สามารถที่จะดำเนินการต่างๆเหล่านั้นได้เช่นเดียวกันนะครับขอบคุณครับท่านอาจารย์ฮะข้อนี้
0: ตอบถูกทั้งคู่ค่ะ
1: ยอดเยี่ยมเลยนะครับถูกทั้ง2ข้อและทั้ง2ท่านด้วยนะครับอันนั้นนั่นก็คือสิ่งที่รายการของเรานำเสนอนะครับสาระในเรื่องกับการทารุณกรรมสัตว์นะครับเป็นเรื่องที่ต้องพึงระวังนะครับเพราะนั้นขณะที่รักก็รักมากขณะที่มีอารมณ์นั้นจะไประบายกับสัตว์เลี้ยงนั้นก็คงไม่ใช่เหมือนกันนะครับนั้นต้องพึงระวังนะครับนั้นเราจะมีสาระนะครับที่สำคัญรออยู่คือในช่วงสบายๆวันนี้เป็นเรื่องอะไรบ้างครับ
0: ค่ะวันนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องการซื้อคอนโดค่ะไม่ทราบว่าท่านผู้ชมอาจจะเคยเจอนะคะคือไปซื้อคอนโดซื้อตั้งแต่ตอนที่มันยังสร้างไม่เสร็จค่ะก็ผ่อนไปเรื่อยๆเลยค่ะผ่อนจนครบงวดอ้าวปรากฏว่าก็ยังสร้างไม่เสร็จ
1: ผ่อนเสร็จแต่คอนโดไม่เสร็จ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับ จะเป็นอย่างไรนะครับท่านอาจารย์ทั้งสองท่านอาจารย์วันชัยและอาจารย์สุจินตนาก็รอที่จะไขความกระจ่างในช่วง
0: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
5: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
6: สวัสดีครับ
5: ช่วงนี้ก็พบกับเรา2คนอีกครั้งนะคะในช่วง
6: สบายสบายกับกฎหมายเพื่อประชาชน
5: สบายจริงๆอาจารย์คะ
6: เอ้าวันนี้มีเรื่องอะไรที่อย่าให้หนักอกหนักใจท่านผู้ชมนะ
5: เป็นเรื่องที่คลายความกังวลของท่านผู้ชมได้ด้วยนะคะรายการเรา
6: ว่ามาเลยอาจารย์
5: ค่ะอาจารย์คะอาจารย์เคยคิดจะซื้อคอนโดให้น้องๆหนูๆของอาจารย์อยู่สักห้อง2ห้องมั้ยคะเนี่ย
6: ไม่เคย
5: เสียงสูงอย่างนี้แปลว่าเคยใช่ไหมคะเนี่ย
6: ไม่มีน้องๆหนูๆ นี่ผมไม่มีอาจารย์
5: เหรอคะ
6: แต่ก็พอจะมีกิ๊กสักคนสอง
5: โอ
6: ้
5: โหแหมนึกว่าไม่มีเลยมีสักหน่อยค่ะอาจารย
6: ์วันนี้มีใครไปซื้อคอนโดให้ใครแล้วมีปัญหาอะไรมาถามหรือยังไง
5: มีแน่นอนเลยค่ะอาจารย์คะก็ท่านผู้ชมทางบ้านสิคะ
6: เกี่ยวกับคอนโดให้กิ๊กไหม
5: เกี่ยวกับคอนโดให้กิ๊กหรือเปล่าไม่รู้นะคะอาจารย์เพียงแต่บอกว่าไปซื้อคอนโดนะคะ
6: เอามา
5: ท่านผู้ชมบอกอย่างนี้ค่ะบอกท่านผู้ชมเองเนี่ยไปติดต่อซื้อคอนโดไว้นานแล้วหนึ่งห้องนะคะแล้วก็ตอนที่ซื้อเนี่ยเขายังสร้างไม่เสร็จอะค่ะคอนโดส่วนมากก็จะเป็นอย่างเงี้ยสร้างยังไม่เสร็จอะไรเงี้ยแล้วก็กำหนดส่งมอบกันนะคะ
6: ครับ
5: พอถึงกำหนดส่งมอบเจ้าของโครงการมาบอกว่ายังไม่เสร็จขอต่อไปอีกสักเดือนนึง2เดือน3เดือนจนโอ้โหไม่รู้กี่เดือนแล้วจนท่านผู้ชมบอกอุ๊ยไม่ไหวแล้วตอนนี้เนี่ยผู้ซื้อทั้งหมดหลายคนเนี่ยก็เลยรวมตัวกันนะคะแล้วก็ไปบอกกับเจ้าของโครงการว่าขอเงินคืนเงินมัดจำอ่ะไม่ซื้อแล้วเพราะดูท่าแล้วมันจะไม่เสร็จนะคะอาจารย์ป รากฏว่าเจ้าของโครงการบอกโน no, ไม่คื
6: น
5: อ้อยเข้าปากช้างแล้ว
6: wow.
5: รับเงินมัดจำมาแล้วเรื่องอะไรจะคืนไม่ยอมคืนค่ะอาจารย์เลยผู้ซื้อก็เลยรวมตัวกันไปแจ้งความตอนนี้ก็แจ้งความไว้เรียบร้อยนะคะท่านผู้ชมซึ่งเป็นผู้ซื้อคนหนึ่งเนี่ยค่ะอาจารย์ก็เลยถามอาจารย์มาบอกว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ในขั้นแจ้งความแล้วนะครับต่อไปเนี่ยผมควรจะต้องทำยังไงต่อไปต้องดำเนินการอะไรยังไงต่อไปเนี่ยค่ะอาจารย์
6: เป็นบทเรียนของผู้บริโภค
5: นั่นแหละค่ะอาจารย์ค่ะ
6: ซื้อบ้านซื้อคอนโด
5: ค่ะ
6: ซื้อหมู่บ้านจัดสรร
5: ค่ะ
6: อันเนี้ยโดนกันมาอยู่บ่อย
5: ๆค่ะ
6: จึงอยากจะบอกกับท่านผู้ชมนะครับ
5: ค่ะ
6: ว่าซื้อบ้านซื้อคอนโดเนี่ยศึกษาหาข้อมูลดูประวัติไอ้บริษัทที่ทำโครงการนี้ให้ดี
5: ค่ะ
6: อย่าเห็นแก่ถูก
5: อ
6: ย่าเห็นแก่แรงโฆษณา
5: ใช่ค่ะ
6: แล้วก็จะต้องมาผิดหวังอย่างกรณีที่ถามมา
5: ค่ะอาจารย
6: ์เรื่องนี้ชัดเจนอาจารย
5: ์ค่ะ
6: เบื้องต้นสมมุติว่าเราไม่อยากจะไปฟ้องร้องทำอะไรเลยเนี่ย
5: ค่ะ
6: เขาก็มีหน่วยงานภาครัฐ
5: ค่ะ
6: คือสคบ
5: อ
6: ยู่ที่ศูนย์ราชการ
5: อ๋อ
6: ถ้าต่างจังหวัดเขาก็มีอะไรสารกลางจังหวัดก็ไปร้องเรียนได
5: ้
6: เขาก็จะเรียกคู่กรณีมาทำการเจรจาตกลงพูดคุยกันแปลว่าเป็นการบริการของภาครัฐส่วนหนึ่ง
5: ดีนะคะเนี
6: ่
5: ย
6: และถ้ายังเห็นว่าเฮ้ยเบี้ยวเขาอยู่ไม่ยอมเจรจาผิดสัญญาจริงภาครัฐคือสคบเขาก็จะมีทนายความในการฟ้องร้องแทนประชาชนนี่เป็นกรณีหนึ่งแต่ชาวบ้านส่วนใหญ่เขาก็จะบอกบางทีมันช้าไม่ทันอกทันใจก็มีคำแนะนำครับอาจารย
5: ์
6: กรณีนี้ชัดเจนเลยว่าไอ้คอนโดหรือเจ้าของโครงการเนี้ย

0: ผิดสัญญาต่อพวกเราผิดสัญญาต่อผู้บริโภคดังนั้นไม่ครบกำหนดระยะเวลาอะไรขอโทษครบกำหนดระยะเวลาแล้ว
1: ค่ะ
0: เฮ้ย
1: ไม่เสร็จ
0: ไม่เสร็จไม่ส่งมอบ
1: ใช่ใช่ค่ะอาจารย์
0: แกผิดสัญญากับฉันนี่
1: ใช่ค่ะอาจารย
0: ์ให้โอกาสก็แล้ว
1: ใช่
0: ให้เวลาก็แล้วยังเบี้ยวอยู่อีก
1: ใช่ค่ะอาจารย
0: ์ดังนั้นเราในฐานะที่เป็นผู้ซื้อบอกกล่าวบอกเลิกสัญญ
1: า
0: ขอเงินคืนเสร็จเรียบร้อยอย่างที่อาจารย์บอกฟ้องอะไรขอก็แล้วทวงก็แล้ว
1: ใช่
0: ยังเบี้ยวอีก
1: ยังเบี้ยวอีก
0: มีคำแนะนำครับหาทนายความฟ้องร้องดำเนินคดีเรียกเงินคืนหนึ่งเงินที่เราจ่ายไปทั้งหมดต้องคืน
1: ค่ะ
0: เพราะเขาเป็นฝ่ายผิดสัญญาอาจารย์เห็นไหมสร้างไม่เสร็จไม่เป็นไปตามสัญญา
1: ค่ะ
0: สองดอกเบี้ยต้องจ่ายให้เราสาม
1: ค่ะ
0: ค่าเสียหาย
1: ค่ะ
0: อาจารย์รอแล้วรออีกรอโอกาสเสียโอกาสเสียเวลาเหล่านี้เป็นความเสียหายทั้งสิ้น
1: เรียกได
0: ้เรียกได
1: ้ได้เลย
0: แนะนำเลยครับจัดการรวมตัวรวมหัวกันฟ้องร้องเล่นงานกับไอ้ผู้ประกอบการที่โกงทุจริตแบบนี้เอามันเสียให้เข็ด
1: อ๋อค่ะแหมท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงจะได้รับคำตอบแล้วนะคะยังไงเสียเนี่ยเราต้องเรียกค่าเสียหายเรียกอะไรนะคะเราจะไปปล่อยให้คนโกงมาแหมเอาลัดเอาเปรียบได้ยังไงนะคะลองคุยกับเพื่อนๆที่ร่วมกันซื้อของโครงการนี
0: ้
1: แล้วก็แบนไปเลยทีหลังไม่บอกคนอื่นว่
0: า
1: อย่าไปซื้อของโครงการนี้อีกนะคะจ้านะแหมวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะช่วงนี้กลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ครับคงได้รับความกระจ่างกับท่านอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนานะครับและถ้าหากท่านผู้ชมมีข้อเสนอแนะมี
3: ค่ะถ้าท่านผู้ชมนะคะมีข้อเสนอแนะข้อสงสัยนะคะหรืออยากจะติชมรายการนะคะก็สามารถติดต่อเราได้นะคะในช่องทาง Facebook ค่ะที่ขึ้นด้านหน้าจอนี้ได้เลยนะคะ
2: ทันสมัยขึ้นนะครับนั้นจดหมายไปรษณีย์ถ้าใครยังเขียนอยู่ก็มานะครับไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าถ้าสามารถที่จะเข้ามาได้อย่างรวดเร็วก็ไปช่องทางนะครับทางโซเชียลมีเดียนะครับรายการในวันนี้ต้องขอพระคุณนะครับท่านนิติกรชำนาญการสำนักกฎหมายกรมปศุสัตว์นะครับท่านอาจารย์สุมาลีจำเริญครับขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณผู้ร่วมรายการทั้งสองครับคุณอินทิราและคุณไพศิษฐ์ครับขอบคุณและเช่นเคยนะครับท่านอาจารย์ออยมีของฝากท้ายรายการครับ
3: ค่ะของฝากท้ายรายการนะคะวันนี้ขอเสนอคำศัพท์กฎหมายนะคะคำว่า compensation ค่ะแปลว่าค่าสินไหมทดแทนนะคะหมายถึงสิ่งที่ให้หรือการกระทำที่ชดใช้หรือทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินหรือแก่บุคคลอันเนื่องมาจากการละเมิดหรือการผิดสัญญารวมทั้งการคืนทรัพย์สินให้แก่ผู้เสียหายด้วยค่ะ
2: นี่คือทั้งหมดในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนของเราในสัปดาห์นี้นะครับผมท่านอาจารย์ออยท่านวิทยากรนะครับผู้ร่วมรายการและทีมงานทั้งหมดลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
3: กฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
4: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนปิดประกาศผิดที่ทำชีวิตเปลี่ยนคดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จให้แก่บริษัทปูนดีจำกัดโดยนายเอซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินที่อยู่ติดกับโรงงานดังกล่าวและกำลังจะสร้างบ้านสำหรับอยู่อาศัยโต้แย้งว่าไม่มีผู้ใดเคยเห็นประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานดังกล่าวนายเอจึงนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองโดยผู้ว่าราชการจังหวัดชี้แจงว่าได้ปิดประกาศไว้ที่เสาไฟฟ้าที่อยู่ในบริเวณที่ขออนุญาตศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการปิดประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานและใบอนุญาตขยายโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานพ.ศ. 2555มีวัตถุประสงค์ที่จะให้ประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการที่อาจกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตหรือส่วนได้เสียสำคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนในท้องถิ่นได้แสดงความคิดเห็นของตนแก่หน่วยงานของรัฐในการพิจารณาก่อนที่จะมีการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบกิจการโดยในการแสดงความคิดเห็นนั้นข้อ12ของระเบียบดังกล่าวได้กำหนดไว้ว่าจะต้องนำผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนมาประกอบการพิจารณาด้วยการปิดประกาศดังกล่าวจึงเป็นสาระสำคัญที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องจัดทำหลักฐานการปิดประกาศไว้อย่างชัดเจนเพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานว่าได้มีการปิดประกาศโดยชอบด้วยระเบียบแล้วดังนั้นเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่าเจ้าหน้าที่ได้มีการปิดประกาศไว้ที่เสาไฟฟ้าในบริเวณที่ตั้งโรงงานโดยไม่มีภาพถ่ายหรือพยานหลักฐานใดยืนยันว่าได้มีการปิดประกาศจริงอีกทั้งเมื่อได้ตรวจสอบพื้นที่พบว่าเสาไฟฟ้าดังกล่าวตั้งอยู่นอกเขตพื้นที่ที่จะตั้งโรงงานจึงเป็นการปิดประกาศที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวเมื่อไม่มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนซึ่งเป็นสาระสำคัญที่ต้องดำเนินการก่อนพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานกระบวนการเพื่อออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานพิพาทจึงเป็นการดำเนินการที่ไม่ชอบด้วยระเบียบดังกล่าวพิพากษาให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานที่พิพาทศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
5: มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า allcloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน

0: แปลงผักของนักเรียนทุกคนงอกงามดีมากพรุ่งนี้ช่วงเย็นๆหลังเลิกเรียนก็เตรียมตะกร้าถุงผ้ามาเก็บผักกลับบ้านได้เลยนะนักเรียน
1: เพื่อนๆฉันขอแบ่งผักแปลงของเพื่อนๆกลับบ้านด้วยได้ไหมอ่ะฉันอยากเอาไปให้แม่ฉันทำต้มจับฉ่ายนะนะอย่างนี้ครูให้คะแนนเต็มเลยไหมครับ
0: ครูเห็นถึงความตั้งใจของนักเรียนทั้งคอยรดน้ำรวนดินใส่ปุ๋ยคอกดูแลเอาใจใส่ดีขนาดนี้ครูก็ต้องให้คะแนนเต็ม10อยู่แล้ว
1: ขอบคุณครับ

0: ำหรับวันนี้ครูมีเรื่องมาแจ้งเตือนขณะนี้บริเวณหลังกำแพงโรงเรียนของเราเกิดมีหลุมยุบเนื่องจากเมื่อคืนลุงยามสังเกตเห็นพื้นดินตรงนั้นมีรอยแตกร้าวลักษณะวงกลมคล้ายร่างแหและมีเสียงดังคล้ายฟ้าร้องจากใต้ดินซึ่งดูผิดปกติผิดสังเกตลุงยามเลยโทรมาแจ้งครูช่วงกลางดึกระหว่างนี้ครูจะขอความร่วมมือจากนักเรียนทุกคนอย่าเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่พลัดตกลงไปในหลุมรวมถึงเพื่อความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่และรอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานเสร็จนะนักเรียน
1: ครับ
2: โหน่ากลัวจังมันจะกว้างขนาดไหนนะคงจะกว้างมากแน่ๆเลยไม่รู้ว่ายุบลงไปลึกแค่ไหนเนาะ
3: สงสัยวันนี้อดเก็บผักกลับบ้านแน่เลย
4: คุยเรื่องหลุมยุบก่อนสิต้นกล้าห่วงแต่จะเก็บผักไม่กลัวหลุมยุบแล้วไง
3: ก็ฉันอยากกินต้มจับฉายฝีมือแม่ฉันนี่นะ
4: เรารีบขึ้นไปบนห้องเรียนกันดีกว่าจะได้ไปดูเจ้าหน้าที่ทำงานจากหน้าต่างห้องนะ
2: ดีๆฉันก็อยากเห็นเหมือนกันนะ
3: โอ้โหหลุมใหญ่มากอะโอ้ยเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
2: จ้าเอ๋ DLTV มาแล้วจ้า
5: โอ้ยมาได้ไงเนี่ย DLTV
2: ฉันรู้ไงว่าพวกนายต้องมีคำถามมีอะไรจะถามก็ถามมาได้เลยนายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไงได้เลยหลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ซึ่งภัยพิบัติหลุมยุบนี้ไม่เพียงเกิดในประเทศไทยเราเท่านั้นนะในต่างประเทศก็มีให้เห็นเยอะเลยล่ะส่วนสาเหตุการเกิดหลุมยุบไม่จำเป็นต้องเกิดจากธรรมชาติหรือแผ่นดินไหวเท่านั้นอาจจะมาจากการกระทำของมนุษย์ก็ได้อย่างการทำเหมืองใต้ดินการสูบเจาะน้ำบาดาลการที่รถบรรทุกสิ่งของที่หนักเกินพิกัดการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบทำให้เกิดการเปลี่ยนทางน้ำใหม่หรือระบบทางน้ำธรรมชาติใหม่ทั้งหมดนี้ทำให้เกิดโพรงใต้ดินส่งผลให้เกิดหลุมยุบได้ทั้งนั้นเลย
3: เมื่อกี้นายบอกว่าแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้ด้วยเหรอ
2: ใช่เลยแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้เหมือนกันเพราะถือเป็นการเกิดการขยับตัวของพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดรอยร้าวของเพดานโพรงที่มาจากการเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงยังไงล่ะ
6: เด็กๆครูจะมาบอกว่าเราคงจะเข้าไปเก็บผักตามที่นัดกันไว้ไม่ได้แล้วนะ
7: พวกเราพวกเราคุยกันเมื่อกี้เองครับครู
6: กำลังดูเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติงานกันอยู่แล้วสิมาครูจะอธิบายให้ฟังหลังจากที่เกิดหลุมยุบแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการในพื้นที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบของกรมทรัพยากรธรณีและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนั้นๆเขาก็จะติดป้ายห้ามเข้าแล้วก็ล้อมรั้วกั้นเขตพื้นที่โดยรอบห่างจากขอบหลุมไม่ต่ำกว่า15เมตรเพื่อป้องกันคนและสัตว์ตกลงไปในหลุมที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านที่ต้องซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดเสียหายหลังจากที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ได้อีกอย่างที่สำคัญคืออย่าทิ้งขยะของเสียหรือสารพิษลงในหลุมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติภายในหลุมยุบนะ
2: ครูเคยเห็นหลุมยุบมาก่อนไหมคะ
6: ครูก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนี่แหละแต่ครูพอจะทราบมาก่อนหน้านี้ว่าพื้นที่แถวนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขากำลังทำการศึกษาสำรวจเก็บข้อมูลว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดหลุมยุบได้ไหมแล้วก็เกิดขึ้นมาจริงๆด้วยแล้วเขาก็ยังมีการวางแผนใช้งานที่ดินเพื่อการชลประทานเพื่อลดการกระตุ้นให้เกิดหลุมยุบด้วยนะ
2: ถือว่ายังดีนะที่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินและไม่ได้อยู่บนพื้นที่บ้านเรือนของชาวบ้านโชคดีมากๆเลยล่ะแต่ถ้าอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลุมยุบก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และกรมทรัพยากรธรณีนะทุกคน
6: ครูแวะมาบอกเด็กๆเท่านี้ล่ะตั้งใจเรียนแล้วก็อย่าเข้าไปใกล้เขตที่เจ้าหน้าที่เขากั้นเอาไว้เด็ดขาดเลยนะ
5: ครับ
2: หลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปกลายเป็นโพรงใต้ดินทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ขณะเกิดภัยพิบัติหลุมยุบห้ามเข้าใกล้บริเวณเกิดเหตุโดยเด็ดขาดพลัดตกลงไปในหลุมและเกิดอันตรายควรรอจนกว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบนะครับ
7: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ่ะโอ้นี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
5: แผ่นดินทรุดตัว
4: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
6: เด็กๆขอออกมาห่างๆก่อนนะ
7: เมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
8: การยื่นอุทธรณ์ทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หากคู่กรณีไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นและประสงค์จะยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์สามารถยื่นอุทธรณ์ได้โดยยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองชั้นต้นที่มีคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นผู้ที่ประสงค์จะยื่นอุทธรณ์สามารถเข้าสู่ระบบได้โดยกรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือจะเข้าสู่ระบบผ่านไทยดีก็ได้เช่นกันค่ะโดยเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วคลิกเลือกศาลปกครองชั้นต้นจากนั้นคลิกยื่นคำอุทธรณ์แล้วเลือกอุทธรณ์คำพิพากษาในกรณียื่นอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคลิกยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งแล้วเลือกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งในกรณียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งเช่นคำสั่งไม่รับคำฟ้องเป็นต้นระบบจะให้ผู้ใช้งานคลิกเลือกศาลปกครองที่ต้องการยื่นคำอุทธรณ์กรอกหมายเลขคดีดำและหมายเลขคดีแดงหรือกรอกหมายเลขใดหมายเลขหนึ่งก็ได้เช่นกันจากนั้นคลิกเลือกฐานะของผู้ใช้งานแล้วคลิกปุ่มถัดไปเมื่อเข้าสู่หน้าการยื่นคำอุทธรณ์แล้วให้ผู้ยื่นอุทธรณ์ระบุวันเดือนปีที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งวันที่ศาลอ่านคำพิพากษากรอกรายละเอียดคำอุทธรณ์หรือหากมีคำอุทธรณ์ที่ได้เตรียมไว้แล้วก็สามารถอัปโหลดไฟล์ได้เลยค่ะโดยเอกสารหลักฐานต่างๆที่จะอัปโหลดจะต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEGและรูปแบบ Word เท่านั้นและหากเป็นคดีที่มีค่าธรรมเนียมศาลก็คลิกเลือกที่ช่องเป็นคดีมีทุนทรัพย์ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลและดำเนินการชำระเงินในระบบโดยกรอกจำนวนทุนทรัพย์ที่ต้องการให้ชดใช้ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมศาลให้โดยอัตโนมัติแต่หากต้องการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลก็คลิกที่เป็นคดีมีทุนทรัพย์แต่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลการชำระค่าธรรมเนียมศาลให้คลิกเลือกชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลซึ่งอยู่ทางด้านขวามือเพื่อเลือกช่องทางการชำระเงินโดยจะชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-payment หรือขอใบแจ้งการชำระเงินเพื่อนำไปชำระด้วยวิธีการอื่นก็ได้เช่นการชำระด้วยเงินสดเช็ค cashier check ตั๋วแลกเงิน draft หรือชำระด้วยบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือบัตรอื่นใดในลักษณะเดียวกันณที่ทำการศาลปกครองหรือนำใบแจ้งการชำระเงินดังกล่าวไปชำระผ่าน ATM หรือเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยก็ได้เช่นกันค่ะหรือหากคดีที่ยื่นอุทธรณ์เป็นคดีที่ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลให้คลิกเลือกที่ช่องเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลจากนั้นคลิกที่ปุ่มถัดไประบบจะแสดงร่างคำอุทธรณ์ให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหากมีข้อแก้ไขให้คลิกปุ่มก่อนหน้าเพื่อกลับไปแก้ไขแต่หากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มยื่นคำอุทธรณ์แล้วกดยืนยันผู้ใช้งานจะได้รับอีเมลเพื่อยืนยันการยื่นคำอุทธรณ์เท่านี้ก็ถือว่าได้ยื่นคำอุทธรณ์ทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้วค่ะกรณีที่ผู้อุทธรณ์ต้องการแก้ไขคำอุทธรณ์ที่ได้ยื่นไปแล้วก็สามารถทำได้โดยคลิกเลือกยื่นคำอุทธรณ์และเลือกคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำอุทธรณ์จากนั้นกรอกรายละเอียดต่างๆตามขั้นตอนในระบบได้เลยแต่หากเป็นกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดรับคำอุทธรณ์จากศาลปกครองชั้นต้นและออกหมายเลขคดีดำของศาลปกครองสูงสุดแล้วจะต้องคลิกเลือกที่ศาลปกครองสูงสุด และเลือกยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำอุทธรณ์ตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุดและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปได้เลยค่ะหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง1355

วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

0: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการต่อมสำนึกอักเสบหรือไงเป็นรายการคลิปละครสั้นอารมณ์ดีที่จะมาสร้างสรรค์สังคมดีๆให้ออกมาน่าอยู่นั่นเองครับ
1: ซึ่งคลิปละครของเรานะคะจะสอดแทรกเนื้อหาสาระพร้อมทั้งความสนุกสนานสุดๆมาชวนคนรุ่นใหม่และคุณผู้ชมทุกคนที่ดูอยู่ค่ะ
0: ทุกวันเสาร์11โมงเช้านะครับผมและวันนี้ครับผมจะมาขอเปิดประเด็นในเรื่องของการอยู่ร่วมกันซึ่งเราจะต้องมีจิตสาธารณะให้กันครับในเรื่องของการทิ้งขยะนั่นเอง
2: พี่เกดเคยเห็นกองขยะเนี่ยอยู่ริมโคนเสาไฟฟ้าหรือว่าริมฟุตบาทบ้างไหมครับ
1: เคยค่ะทำไมจะไม่เคยเราเปิดประตูรถออกไปซื้อของเนอะเปิดปุ๊บกลิ่นเข้ามาปั๊บปีหน้าโอ้โหปวดหัวสุดๆแล้วมองไปนี่คือเป็นขยะเป็นน้ำนองอะไรแบบโอ้โหรู้สึกว่าแบบโอ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้ทำไมผู้คนถึงมักง่ายกันขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยคือไม่รู้นะว่าด้วยเหตุผลอะไรทำไมถึงแบบกองขยะมันถึงพูนขนาดนั้นอะไรเงี้ย
0: นั่นน่ะสิครับอยู่ร่วมกันเนี่ยแต่ไม่เกรงใจกันเลย
1: น่าเป็นห่วงนะคะเรื่องความเป็นระเบียบเรียบร้อยของคนในสังคมนะคะรวมถึงสุขอนามัยของทุกๆคนด้วย อย่างนี้แล้วก็จะทำยังไงได้บ้าง
0: จริงๆก็พอมีทางนะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราลองไปชมคลิปละครสั้นกันเลยดีกว่าครับ
1: มาร่วมสร้างจิตสำนึกพลเมืองไปด้วยกันกับตอนที่มีชื่อว่าครอบครัวมั่วขยะค่ะ

0: ่อให้วิ่ง
1: หยุดเลยนะนี่เอาขยะมาทิ้งหน้าบ้านผมอีกแล้วใช่มั้ยเนี่ย
0: สาปอมเป็นขยะเปียกแล้วยังจับได้อีก
2: เก่งจังเลย
0: เดี๋ยวคราวหน้าไม่ทำแล้วครับ
1: ดีมากครับคราวหน้าจะไม่เอาขยะนี้มาทิ้งหน้าบ้านคนอื่นอีกแล้วใช่ไหมครับ
0: เปล่าครับไม่ปลอมตัวครับจะเดินมาทิ้งแบบปกติเลย
1: ถามจริงคุณโรมหน้าบ้านคุณโรมก็มีทำไมไม่เอาขยะไปทิ้งหน้าบ้านตัวเองอะครับเดี๋ยวถึงเวลาเทศบาลเขาก็มาเก็บไปเอง
0: ถามจริงก็ตอบจริงอะ

0: ไม่ทิ้งอ่ะมันเหม็น
1: แล้วมาทิ้งหน้าบ้านผมผมไม่เหม็นหรอ
0: เอาก็นี่มันที่ส่วนรวมผมไปทิ้งในบ้านคุณเหรอคุณฟิวเกี่ยวอะไรกับคุณผมผิดอะไร
1: คุณโนมคือกลิ่นเหม็นเนี่ยมันลอยเข้าบ้านผมแล้วพวกแมลงวันมันก็เข้าไปรบกวนในบ้านผมครอบครัวผมเดือดร้อนนะครับแล้วคนที่เขาเดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยเขาก็เหม็นชาวบ้านเดือดร้อนกันไปหมดอ่ะต่อมสำนึกอักเสบเรื่องไหนเนี่ย
0: ว่าจะเอายาทาอยู่ตลกนะฮะพูดแรงนะเนี่ยอ้าเลยเป็นเพื่อนบ้านกันหรือเปล่าเนี่ยอ้าผมไม่คุยกับคุณแล้วผมมีอีกหลายทิ้งที่เอามาถุงเฮ้ยผมมีอีกหลายถุงที่เอามาทิ้งจะช่วยยกไหมทิ้งให้ด้วย
1: มักง่ายเห็นแก่ตัวคนอย่างนี้ไม่มีใครเอาไม่รู้จักมีจิตสาธารณะไม่สนใจว่าส่วนรวมเขาจะเดือดร้อนยังไงก็เป็นซะอย่างเนี้ยประเทศไทยถึงไปไม่ถึงไหนสักทีผมมีแต่มนุษย์ขยะอย่างคนเยอะเกินไปนี่ไง
2: เห็นเอ้าทำไมอย่างนี้ได้ยินนะแม่
3: ก็ตึงเป็นเวลาเนี่ยพอบ่ายสามโมงก็ไม่ตึงแล้วลูก
0: แต่แม่เห็นแหวนแต่งงานของมะปาง
3: อ๋อกล่องเก่าๆใช่ไหมลูก
0: ใช่
3: วางอยู่บนโต๊ะรับแขกใช่ไหมลูก
0: ใช
3: ่แม่โกยใส่ถุงดำแล้วเอาไปทิ้งขยะแล้วใครเล่าเอ้าก็เห็นวางเกลื่อนกลาดแล้วกล่องเก่าๆแม่ก็นึกว่าไอ้กล่องนี้จะทิ้งอะสิแม่ก็เลยเอาไปทิ้ง
0: เมื่อกี้เองเด
2: ี๋
0: ยวก็เจอ
2: แหวนอยู่ไหนอ่ะ
0: เมื่อกี้ไว้ตรงนี้ที่รัก
2: แหวนหูซีแหวนฉันอยู่ไหน
1: หาอะไรกันอยู่ครับ
0: แหวนแหวนแต่งงาน
1: แหวนแต่งงาน
0: ครับ
1: อยู่ไหนอ่ะ
0: อยู่ในถุงขยะตรงเนี้ย
1: ถุงขยะถุงขยะที่คุณเอามาทิ้งอะนะ
0: ใช่
1: เหม็นเหม็นอะนะ
0: อืออ
1: ๋อผมเรียกรถขยะมาเก็บไปตั้งแต่บ่ายแล
2: ้
1: ว
2: ฮะแหวนแต่งงานฉันโอ้ยแม่พ่อคนใกล้ของคุณแท้ทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทางกล่องแหวนแต่งงานฉันก็วางทิ้งมั่วส่วนในบ้านน่ะ
0: นี่รักเขาขอโทษนะรถขยะเก็บไปแล้วอ่ะเก็บไปตอนกี่โมงอ่ะ
1: บ่ายสอง
0: อ๋อเหรอรถเกียร์ออโต้เกียร์กระปุกอ่ะ
1: กระปุก
2: โอ๊ยไม่ได้อยากรู้อยากรู้ว่าแหวนฉันอยู่ไหนอ่ะไม่รู้อ่ะถ้าเกิดว่าวันนี้หาแหวนฉันไม่ได้นะห้ามเข้าบ้านเด็ดขาดจะไปนอนไหนก็ไป
0: นี่รักนี่รัก
1: สวยแล้ว
0: นอนไหนอ่ะ
1: นอนนี่ไหม
0: มันสกปรก
1: ก็คุณทำสกปรกเองเดี๋ยวผมเอาหมอนมาให้ตอนนี้นะโชคดีนะครับ

0: สั้นเรื่องครอบครัวมั่วขยะครับผมซึ่งบอกเลยในเรื่องนี้นะฮะถ้าทิ้งขยะอย่างถูกที่เนี่ยยังไงก็หาแหวนเจอตั้งแต่แรกแล้วครับ
1: เขาก็คงรู้สึกฟีลแบบเขาไม่ผิดอ่ะก็เข้าใจนะว่าโดมก็จะไปเรียกร้องอะไรก็คงไม่ได
0: ้ก็จริงครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยคิดเห็นยังไงเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดีกว่าครับ
2: ไม่ดีเลยนะครับคนพวกนี้น่าจะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับพวกนี้น่าจะเอากล้องวงจรปิดไปติดตั้งในจุดพวกที่เอาขยะไปจริงจะได้เอาคนพวกนี้ไปปรับไปขังสักหน่อยก็ดีเหมือนกันนะครับ
3: นี่คิดว่าทุกคนมันควรมีจิตสาธารณะเป็นของตัวเองแบบทุกคนมันควรมีคอมมอนเซนส์ว่าขยะมันควรทิ้งได้ตรงไหนบ้างเนาะไม่ควรไปทิ้งไม่เป็นที่เป็นทางถังขยะมันก็มีเยอะแยะถังขยะมันก็ราคาไม่เท่าไหร่เนาะควรทิ้งกันให้ถูกที่ถูกทาง
4: ไม่ชอบเลยค่ะไม่ชอบมากๆริมถนนหน้าบ้านมันเป็นที่ส่วนรวมก็จริงแต่คนอื่นต้องใช้เดินทางบางที่คือมันสกปรกทั้งส่งกลิ่นเหม็นแล้วก็แมลงวันปวดหัวกับคนพวกนี้จริงค่ะ
0: จริงๆเนี่ยก็น่าสนใจมากเลยนะครับถ้าเราใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดแบบที่พี่ผู้ชายเขาบอกเนี่ยเราก็อาจจะไม่เห็นคนทิ้งขยะแบบมั่วซั่วกันอีกเลย
1: ใช่เพราะนอกจากการทิ้งขยะไม่เป็นที่เนี่ยนะคะจะส่งผลเรื่องมลพิษและสิ่งแวดล้อมแล้วนะคะยังส่งผลภาพลักษณ์ไม่ดีกับประเทศของเราอีกด้วย
0: แน่นอนครับผมเพราะว่านักท่องเที่ยวต่างชาติหรือคนไทยด้วยกันเองเนี่ยก็จะมองว่าคนไทยเนี่ยไร้คุณภาพทั้งที่การทิ้งขยะในที่ที่เหมาะสมเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทุกคนทำได้ครับ
1: เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะอย่าปล่อยให้ปัญหาขยะแบบนี้นะคะสะสมหมักหมมไปเรื่อยๆมันจะเป็นปัญหาใหญ่ที่มันแก้ไขยากค่ะ
0: เพราะฉะนั้นการมีจิตสาธารณะให้กันนะครับผมจะทำให้ประเทศไทยของเราน่าอยู่มากขึ้นครับ
1: โดยเฉพาะคนเจนใหม่อย่างเรานะคะต้องใส่ใจเรื่องของประโยชน์ส่วนรวมมาก่อนส่วนตัวเสมอค่ะ
0: ต้องขอขอบคุณทุกคนที่รับชมรายการและพบกันอีกในต่อมสำนึกอักเสบหรือไง
1: ทุกวันเสาร์11โมงนะคะวันนี้เราสองคนต้องขอลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
5: ผมบอกกี่ครั้งแล้วครับว่าอย่าเอาผ้ามาตากไว้ที่บ้านผมแบบนี
6: ้เราตากผ้ามันไม่พอค่ะตากผ้าไว้บนรั้วบ้านตัวเองใครเดินผ่านไปผ่านมามันก็จะดูไม่งาม
5: กับวิบัติจริงๆตากผ้าอย่างกับตากวาสลิน
6: ตายแล้ว
7: ผ้าสีรั้วบ้านทำไมไม่บอกกันเลยฉันจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
8: ถ้าป้าจะฟ้องผมก็จะฟ้องบ้านป้ากลับเหมือนกัน

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สื่อไหนมาแรงเป็นที่น่าสนใจและท็อปฟอร์มที่สุดในตอนนี้ติดตามเราได้ที่ปักหมุดสื่อศาลปกครองค่ะสื่อสารปกครองในวันนี้มีสื่อประชาสัมพันธ์ของศาลปกครองที่น่าสนใจมานำเสนอค่ะนั่นคือคู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ค่ะคู่มือนี้จะแนะนำขั้นตอนในการเข้าใช้ระบบทุกหมวดหมู่สามารถเข้าไปศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับศาลปกครองวิธีพิจารณาคดีปกครองและแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองผ่านระบบออนไลน์ได้โดยง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถเปิดอ่านและดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ allcrowd.admincourt.go.th คลิกเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th

ายในคู่มือคุณผู้ชมจะได้ทำความรู้จักกับศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ทั้งระบบเรียนออนไลน์ระบบดูถ่ายทอดสดระบบสื่อการเรียนรู้ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยและระบบค้นรายการหนังสือครบทุกองค์ความรู้เกี่ยวกับสารปกครองผู้สนใจสามารถเข้าใช้งานศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์หรืออคลาวด์ได้ทางเว็บไซต์ocloud.admincourt.go.th หรือเว็บไซต์สารปกครอง www.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน ocloud

ซึ่งรองรับทั้งระบบ iOS และ Android รวมทั้งแนะนำการลงทะเบียนและสมัครสมาชิกเพื่อประโยชน์แก่ผู้ใช้งานระบบเรียนออนไลน์ e-learning สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนออนไลน์คู่มือนี้จะแนะนำวิธีค้นหา

จะแนะนำวิธีการเข้าระบบการถ่ายทอดสดการเช็คปฏิทินออกอากาศเพื่อไม่ให้พลาดการถ่ายทอดสดและการเข้ารับชมย้อนหลังหากไม่สามารถรับชมในวันถ่ายทอดสดได้ระบบสื่อการเรียนรู้ Knowledge ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์มีสื่อการเรียนรู้มากมายหลายประเภทเช่นสื่ออินโฟกราฟิกสื่อวิทยุพอดแคสต์และสื่อวิดีทัศน์ซึ่งคู่มือนี้จะแนะนำวิธีการเลือกสื่อประเภทต่างๆค้นหาสื่อที่ต้องการและวิธีบันทึกไฟล์สื่อการเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปค่ะระบบสืบค้นข้อมูลหนังสือไลบรารีหากคุณผู้ชมต้องการค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนศาลปกครองซึ่งมีหนังสือที่น่าสนใจมากมายหลายประเภทในคู่มือจะแนะนำวิธีการเลือกหนังสือและค้นหารายการหนังสือได้โดยง่ายซึ่งสร้างความสะดวกรวดเร็วและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book มีการแนะนำช่องทางการเข้าสู่ระบบเพื่อค้นหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

และอธิบายวิธีเช็คประวัติการเรียนหรือสืบค้นหนังสือครั้งที่ผ่านมาได้อีกด้วยค่ะคู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ออคราวพร้อมให้คุณผู้ชมได้สัมผัสกับโลกแห่งศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ที่สะดวกในการเข้าใช้งานรวมทั้งได้รับความรู้และสนุกไปกับประสบการณ์ใหม่เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่เรามุ่งมั่นพัฒนาเพื่อคุณผู้ชมทุกท่านค่ะครั้งหน้าปักหมุดสื่อสารปกครองจะนำเสนอสื่อประเภทใดห้ามพลาดและฝากติดตามด้วยนะคะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนแล้วก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันนะครับชั่วโมงที่ผ่านมาเราเรียนกันในเรื่องของคำเชื่อมคำเชื่อมมีกี่ชนิดครับ
2: 4ชนิดครับ
1: คำเชื่อมมีทั้งหมด4ชนิดตามหนังสือบรรทัดฐานภาษาไทยเล่มที่3นะครับมีอะไรบ้าง
3: คำเชื่อมสมภาค
1: คำเชื่อมสมภาค2
4: คำเชื่อมประโยค
1: คำเชื่อมอนุประโยค3
5: คำเช
1: ื่
5: อมเสริ ม
1: คำเชื่อมเสริมและสุดท้าย4
6: คำเชื่อมสัมพันธสาร
1: คำเชื่อมสัมพันธสารเพราะฉะนั้นแล้วนักเรียนก็ต้องกลับไปทบทวนความรู้อยู่เสมอทบทวนสิ่งที่ได้เรียนมาในทุกๆชั่วโมงก็จะทำให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเข้าใจในสิ่งที่เรียนมาแล้วก็สาระเนื้อหาทราบในใครตั้งใจว่าต่อไป

0: นี้จะทบทวนบทเรียนอยู่เสมอยกมือขึ้นสัญญาใจแล้วนะทุกคนยกมือนะยกมือไหมบางคนยกแบบครึ่งหนึ่งก็คือจะทบทวนแค่ครึ่งเดียวอีกที่เหลือค่อยมาทบทวนที่โรงเรียนเอามือลงเก่งมากปรบมือให้ตนเองเพราะฉะนั้นก็เป็นสัญญาใจกันแล้วนะทางต้นทางและปลายทางนะครับเป็นสัญญาใจกับครูว่าต่อไปนี้เมื่อเรียนเสร็จจะทำการบ้านให้เสร็จแล้วก็ทำใบงานที่ค้างแล้วก็สรุปบทเรียนทุกๆครั้งกลับไปทบทวนด้วยนะครับและสำหรับวันนี้ครูโอก็มีกิจกรรมสังเกตภาพทราบความรู้สึกก็จะมีภาพมาให้นักเรียนได้สังเกตได้ดูซิว่าภาพเนี้ยมันบ่งบอกความรู้สึกอะไรมันอธิบายความรู้สึกอธิบายอารมณ์อะไรได้บ้างโดยที่ให้แต่ละกลุ่มนั้นปรึกษากันแล้วก็เขียนคำตอบลงในกระดานไว้บอร์ดสำหรับปลายทางถ้าไม่มีกระดานไว้บอร์ดออกมาเขียนหน้าชั้นเรียนได้ไหมได้ออกมาเขียนที่กระดานดำหรือกระดานไว้บอร์ดหน้าห้องเรียนก็ได้หรืออาจจะยกมือตอบกับคุณครูปลายทางก็ได้นะครับพร้อมยังต้นทาง
1: พร้อมแล้วครับ
0: ปลายทางพร้อมยังครับพร้อมแล้วเมื่อพร้อมแล้วเราก็มาทำกิจกรรมกันเลยนะครับภาพแรกรูปภาพนี้บอกความรู้สึกอย่างไรลงมือเขียนครับเขียนเสร็จแล้วออกมายืนหน้าห้องเรียนได้เลยครับสำหรับต้นทางปลายทางก็ตอบคำถามกับคุณครูประจำชั้นได้เลยนะครับหมดเวลานะครับออกมาได้เลยครับทุกกลุ่มตอบว่าดีใจดีใจมีความสุขดีใจดีใจมีกลุ่ม2กลุ่มเดียวที่ตอบว่ามีความสุขการมีความสุขก็ถือว่าดีใจไหมการที่เราดีใจก็ดีใจเพราะความสุขเดี๋ยวเรามาดูคำตอบพร้อมกันปลายทางตอบว่าอย่างไรครับคำตอบคือดีใจนะครับรูปภาพต่อไปรูปภาพนี้บอกความรู้สึกอย่างไรลงมือเขียนได้เลยครับ

หมดเวลาครับแต่ละกลุ่มมีตอบว่าเสียใจเศร้าโศกเศร้าเสียใจเศร้าเสียใจปลายทางตอบว่าอย่างไรครับเรามาดูคำตอบพร้อมกันเลยนะครับคำตอบคือเสียใจร้องไห้เสียใจแต่ก็มีความหมายถึงการโศกเศร้าก็ได้นะครับแต่เราเน้นไปที่ความรู้สึกเสียใจต่อมารูปภาพที่3เขียนได้เลยครับหมดเวลามีโกรธโมโหโกรธโกรธโกรธแล้วก็โกรธโมโหนะครับแต่ละกลุ่มก็จะตอบความรู้สึกในทางเดียวกันก็คือความรู้สึกที่โกรธใช่ไหมครับปลายทางตอบอย่างไรครับเข้าที่ได้สำหรับต้นทางคำตอบคือโกรธนั่นเองดูสีหน้าดูสีหน้านะครับโกรธต่อไปครับรูปภาพนี้บอกความรู้สึกอย่างไร

หมดเวลาออกมานำเสนอครับทุกกลุ่มตอบแบบพร้อมเพรียงมีเพื่อนตอบว่างงด้วยสงสัยกับงงก็จะใช่นะครับปลายทางตอบว่าอย่างไรครับปลายทางก็ตอบว่าสงสัยเช่นเดียวกันกลับเข้าที่เรามาดูเฉลยคำตอบพร้อมกันเลยนะครับก็คือสงสัยส่วนใหญ่นักเรียนก็จะงงใช่ไหมครับงงไม่เข้าใจแล้วก็สงสัยว่าอันนี้มันคืออะไรสิ่งนี้มันคืออะไรนะครับต่อมารูปภาพนี้บอกความรู้สึกอย่างไรลงมือเขียนได้เลยครับ

ดูอิริยาบถดูท่าทางดูสีหน้านะครับหมดเวลาครับออกมาได้เลยครับสำหรับต้นทางปลายทางก็ตอบคำถามหรือออกมาเขียนหน้ากระดานได้เลยนะครับมีเครียดเครียดเศร้าเศร้าท้อใจเศร้าปลายทางละครับตอบว่าอย่างไรเอ่ยเดี๋ยวเรามาดูคำตอบพร้อมกันถ้าสังเกตหลายคนอาจจะมองได้หลายมุมมองอาจจะเป็นกลุ้มใจกังวลใจเศร้าเครียดใช่ไหมครับภาพนี้สื่อความหมายรู้สึกเศร้าใจอาจจะมีสาเหตุมาจากความกลัดกลุ้มในหัวใจความกังวลใจก็ได้ต่อมาครับรูปภาพนี้บอกความรู้สึกอย่างไร

0: หมดเวลาครับเรามาดูคำตอบพร้อมกันมีโมโหโมโหโมโหหงุดหงิดหงุดหงิดโมโหแล้วก็โมโหนะครับส่วนใหญ่ตอบโมโหปลายทางละครับบางคนตอบว่าไม่พอใจใช่ไหมบางคนอาจจะบอกว่าไม่พอใจดูสีหน้าดูท่าทางนี่อ่ะเข้าที่ครับสำหรับต้นทางมาดูเฉลยพร้อมกันครับเฉลยคือไม่พอใจก็อาจจะมีสาเหตุมาจากโมโหใช่ไหมไม่พอใจก็เลยโมโหหรือโมโหก็เลยแสดงท่าทางไม่พอใจนั่นเองต่อมาครับรูปภาพนี้บอกความรู้สึกอย่างไรดูสีหน้าดูท่าทางเขาเอามือไปกุมที่หัวเข่าหมดเวลาครับต้นทางออกมานำเสนอคำตอบครับมีเจ็บเจ็บปวดเจ็บเจ็บปวดเจ็บปวดสังเกตมันก็ต้องเจ็บด้วยปวดด้วยใช่ไหมถ้าเป็นแผลหรืออักเสบหรือได้รับแรงกระแทกจากอุบัติเหตุประมาณนี้นะครับส่วนใหญ่ตอบเจ็บปวดกับเจ็บปลายทางแล้วครับปลายทางตอบว่าอย่างไรเอ่ยตอบได้เลยนะครับสำหรับต้นทางเข้าที่ดูเฉลยพร้อมกันเลยนะครับเฉลยคือเจ็บปวดนะครับคำถามกระตุ้นความคิดจากที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมสังเกตภาพทราบความรู้สึกนักเรียนก็จะสามารถบอกได้แล้วว่าแต่ละภาพนั้นบ่งบอกความรู้สึกอย่างไรแสดงอาการแสดงอารมณ์ความรู้สึกอย่างไรนะครับคำถามกระตุ้นความคิดก็คือนักเรียนคิดว่าความรู้สึกต่างๆนี้สอดคล้องกับคำชนิดใดในภาษาไทยหาตัวแทนครับขอตัวแทน1คนนัทนิชานัทนิชาคิดว่าความรู้สึกต่างๆนี้สอดคล้องกับคำชนิดใดในภาษาไทยครับ
1: คำอุทานค่ะ
0: นัทนิชาตอบว่าคำอุทานเพื่อนๆทั้งต้นทางและปลายทางคิดเห็นอย่างไรครับคิดว่าใช่คำอุทานไหม
2: ใช
0: ่ถ้าใครว่าใช่ยกมือแสดงออกด้วยการยกมือเห็นด้วยเอามือลงใครไม่เห็นด้วยยกมือขึ้นทุกคนเห็นด้วยหมดเลยคำตอบคือคำอุทานนะครับคำอุทานต่อมาเรามาดูคำอธิบายขยายความพร้อมกันนะครับคำที่เปล่งออกมาเพื่อแสดงอารมณ์และความรู้สึกต่างๆนั้นเราจะเรียกว่าคำอุทานเช่นโอ๊ยลักษณะแบบไหน
2: เจ
0: ็บ
2: เหน
0: ื่
2: อย
0: โล่งใจชิชะ
2: โมโห
0: ชิชะโมโหว้าตกใจว้าว
2: ตื
0: ่
2: นเต้น
0: หรือประหลาดใจเอ๊ะ
2: สงส
0: ั
2: ย
0: สงสัยประมาณนี้แบบนี้เรียกว่าคำอุทานก็คือเราเปล่งออกมาเป็นเสียงที่เปล่งออกมาจากปากของเรานั่นเองนะครับและวันนี้นะครับเราก็จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องคำอุทานเดี๋ยวเรามาทราบจุดประสงค์พร้อมกันนักเรียนเนี่ยก็ต้องบอกความหมายและลักษณะของคำอุทานให้ได้แล้วก็รวมไปถึงการเขียนวิเคราะห์ความรู้สึกของคำอุทานในประโยคได้แล้วก็ต้องบอกประโยชน์ของการเรียนเรื่องคำอุทานให้ได้แล้วก็จะนำความรู้เรื่องคำอุทานเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือในการสื่อสารได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำถามชวนคิดนักเรียนคิดว่าคำอุทานเนี่ยมีความหมายและมีลักษณะอย่างไรระดมสมองได้เลยครับแต่ละกลุ่มลองปรึกษากันดูสิครับว่าคำอุทานมีความหมายและมีลักษณะอย่างไรครูขอสุ่มกลุ่มที่2ครับกลุ่มที่2อยู่ไหนเอ่ยสรุปให้เพื่อนๆฟังหน่อยจากการระดมสมองปรึกษากันเมื่อสักครู่นี้พอจะสรุปคำอุทานให้เพื่อนๆฟังได้ไหม
3: คำอุทานใช้บอกอารมณ์ความรู้สึกต่างๆค่ะ
0: คำอุทานใช้บอกอารมณ์ความรู้สึกต่างๆกลุ่มอื่นเห็นด้วยไหมขอสุ่มกลุ่มที่5
1: คำอุทานปรากฏอยู่ที่หน้าประโยคครับ
0: คำอุทานปรากฏอยู่ที่หน้าประโยคจริงไหมเดี๋ยวเราค่อยมาพิสูจน์พร้อมกันเนี่ยเป็นความคิดเห็นที่ดีแล้วก็แตกต่างจากเพื่อนเป็นการนำเสนอประเด็นใหม่ๆที่ทำให้เราได้รับความรู้เพิ่มเติมกลุ่มอื่นกลุ่มที่3นำเสนอให้ฟังหน่อยกลุ่มที่3พยายามนำเสนอให้หลากหลายประเด็นเราจะได้รับความรู้เพิ่มขึ้นนันนิชาครับ
3: และจะมีเครื่องหมายอัศเจรีย์ลงท้ายค่ะ
0: ประมือให้เพื่อนเลยทั้ง3กลุ่มดีมากขอชื่นชมนะครับที่แต่ละกลุ่มเนี่ยเลือกจะนำเสนอประเด็นคนละประเด็นแต่มีความหมายสอดคล้องกับคำอุทานดีมากเลยครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันคำตอบคือเป็นคำที่มีความหมายเพื่อแสดงความรู้สึกมีลักษณะเป็นคำสั้นๆแล้วก็ปรากฏอยู่หน้าประโยคแล้วก็มีเครื่องหมายอัศเจรีย์กำกับอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูความหมายเต็มๆพร้อมกันนะครับทางต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมกันได้เลยครับ

0: คำว่าเป็นต้นใช่บ่งบอกความรู้สึกไหม
1: ไม่ใช่
0: ไม่ใช่นะครับก็เป็นความหมายที่สรุปมาจากบรรทัดฐานภาษาไทยเล่ม3นะครับเดี๋ยวเรามาดูตำแหน่งของคำอุทานเขาบอกว่าคำอุทานเนี่ยมักปรากฏอยู่หน้าประโยคซึ่งในการเขียนเนี่ยจะมีเครื่องหมายอัศเจรีกำกับอยู่ข้างหลังคำอุทานนั้นๆ นักเรียนคิดว่าเครื่องหมายอัศเจรีเนี่ยก็คือเครื่องหมายนี้จะเขียนติดกับคำอุทานเลยหรือว่าต้องเว้นวรรคหนึ่งเคาะเว้นช่องไฟหนึ่งตัวอักษรใครว่าเขียนติดยกมือขึ้นใครคิดว่ามีการเว้นวรรคหนึ่งเคาะหรือหนึ่งตัวอักษรไม่มีใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันสรุปว่าคำอุทานนั้นเวลาเขียนเครื่องหมายอัศเจรีดูนะต้องมีการทำไมเคาะหรือเว้นวรรคต่อมาเดี๋ยวให้อ่านประโยคพร้อมกันประโยคแรกคือโท
2: เจ้าตู่ไม่น่าตายเลย
0: บ่งบอกความรู้สึกอะไร
1: เศร้า
0: เอาไหนทำหน้าเศร้าดูหน่อยทำหน้าเศร้านะครับอารมณ์ร่วมด้วยต่อไปประโยคที่สองสามสี
2: ่ชัยอยู่ในที่สุดก็ทำการบ้านเสร็จ
0: จริงไหมในใครทำการบ้านเสร็จแล้วชัยโยให้ครูโอดีใจหน่อยเก่งมากครับขอให้ทำได้นะครับต่อมาประโยคที่สามอ่านพร้อมกันคำนี้ออกเสียงว่าโหหรือคำว่าหรือออกเสียงโห
2: โห
0: ออกเสียงโหหรือออกเสียงโห
2: โห
0: ออกเสียงโหลองว่าตามครูโอ้โห
2: โอ
0: ้
2: โห
0: โอ้โห
2: โอ
0: ้
2: โห
0: เมื่อกี้ได้ยินเสียงโอ้โหไม่ใช่นะครับถ้าโอ้โหต้องเป็นหอหีบเพราะฉะนั้นสรุปได้หรือยังคำอุทานเนี่ยต้องอยู่ตำแหน่งไหนมักจะปรากฏอยู่หน้าประโยคปลายทางดูด้วยนะครับคำอุทานเป็นตัวอักษรสีฟ้ามักจะปรากฏอยู่หน้าประโยคนะครับต่อไปเรามาลองทำกิจกรรมวิเคราะห์คำอุทานสื่อสารอารมณ์ความรู้สึกพร้อมกันวิเคราะห์คำอุทานนะครับประโยคแรกเนี่ยขอตัวแทนหน่อยใครจะมาอ่านออกเสียงให้ครูโอฟังได้บ้างแล้วก็ใส่อารมณ์ความรู้สึกด้วยนะขอตัวแทนครับถ้าไม่งั้นจะสุ่มกลุ่มที่1ครับตัวแทนออกมาเลยรวดเร็วถ้าช้าตัดคะแนนออกมายืนด้านข้างได้เลยครับกลุ่มอื่นเตรียมตัวนะ
3: ชัยโยฉันสอบได้ที่1แล้ว
0: ท่าทางน้ำเสียงดูแล้วแสดงความรู้สึกอย่างไรดีใจปรบมือให้เพื่อนครับอีกหนึ่งประโยคอีกหนึ่งประโยค
3: โอ้โหแต่งตัวสวยจังเลย
0: ใครแต่งตัวสวยเอ่ยในห้องนี้มีไหมทุกคนนะครับแต่งตัวสวยสะอาดเรียบร้อยแสดงความรู้สึกอย่างไรประหลาดใจก็คือเหมือนแบบว่าเอ๊ะแต่งตัวสวยจังเลยอู้ประมาณนี้นะครับกลับเข้าที่กลุ่มต่อไปครับกลุ่มที่สองณัฐพัฒน์เดี๋ยวอ่านแล้วก็แสดงท่าทางประกอบได้ด้วยนะครับประโยคแรก
4: โธ่ไม่น่าเกิดเหตุการณ์เช่นนี้เลย
0: โอ้สีหน้านัทพัฒน์เป็นอย่างไรดูเศร้าๆโธ่ไม่น่าเกิดเหตุการณ์เช่นนี้เลยแสดงความรู้สึกอย่างไรเสียใจโธ่เสียใจนะครับต่อไปครับ
5: เอ้ยเจ็บแผลจริงๆทนไม่ไหวแล้ว
0: อันนี้มีสำเนียงคนประจวบเพิ่มเข้ามาโอ้ยไม่ใช่โอ้ยโอ้ยเจ็บแผลจริงๆทนไม่ไหวแล้วใช่ไหมประมือให้เพื่อนแสดงความรู้สึกอย่างไรเจ็บปวดเจ็บปวดนะกลุ่มต่อไปครับกลุ่มที่3ตัวแทนมาเลยครับลูกประโยคแรกครับพงธนา
5: พุทโธสงสารจังเลยไม่น่าเป็นอย่างนี้เลย
0: แสดงบทบาทได้สมจริงสมจังแสดงความรู้สึกอย่างไรสงสารใช่ไหมสงสารต่อไปครับ
5: ทุเรศพูดอะไรหยาบคายอย่างนั้น
0: เออทุเรศพูดจาอะไรหยาบคายอย่างนั้นแสดงความรู้สึกอย่างไร
6: ไม
4: ่
6: ชอบ
4: ไม
0: ่
4: ชอบ
0: ไม่ชอบไม่พอใจหรืออาจจะโกรธก็ได้ใช่ไหมครับปรบมือให้เพื่อนต่อไปกลุ่มที่4กลุ่มที่4ประโยคแรกครับ
7: ว้าวใครนำดอกไม้มาวางไว้ตรงนี้นะ
0: อันนี้เสียงสองหรือเปล่าว้าวใครนำดอกไม้มาวางไว้ตรงนี้นะแสดงว่าแบบไหนเข้ามาถึงก็ประหลาดใจว่าใครนำดอกไม้มาวางไว้ตรงนี้สวยจังเลยประมาณนี้ใช่ไหมครับแสดงความรู้สึก
6: ประหลาดใ
0: จต่อมาครับ
7: เย่ แม่จะพาไปเที่ยวทะเลในวันหยุด
0: เสียงของศิรวิทย์เนี่ยน่าไปภาคการ์ตูนได้ไหมโดเรมอนช่วยด้วยได้ไหมครับได้ถือว่าก็เป็นความสามารถอย่างหนึ่งที่เราจะต้องส่งเสริมแสดงความรู้สึกอย่างไรเย่แม่จะพาไปเที่ยว
6: ด
0: ี
6: ใจ
0: ดีใจปรบมือให้เพื่อนครับต่อไปกลุ่มที่ห้ากลุ่มที่ 5มาเร็ว
8: ว้ายงูเข้าบ้านหัวใจจะวาย
0: ก็ต้องมีท่าทางด้วยกลัวงูใช่ไหมครับแสดงความรู้สึกอย่างไร
6: ตกใจ
0: ตกใจว้ายงูเข้าบ้านแบบนี้ต่อมาครับต่อมาประโยคต่อมาครับ
8: เอ๊ะใครเปิดประตูห้องทิ้งไว้เนี่ย
0: แล้วใครเปิดทิ้งไว้ล่ะครูจะรู้ไหมคำตอบคือเป็นความรู้สึกอย่างไร
8: สงสัยค
0: ่ะสงสัยถูกต้องปรบมือให้เพื่อนต่อไปขอตัว

0: แทนแบบสุ่มครูขอสุ่มชื่อนักเรียนที่ขึ้นต้นด้วยปอปลาต้องเป็นนักเรียนชายเท่านั้นมีใครบ้างมาเลยมีใครอีกบ้างปานาธรปิยวัฒน์มาครับ
1: เชอะฉันไม่สนใจคนอย่างเธอหรอก
0: เชอะฉันไม่สนใจคนอย่างเธอหรอกใช่ไหมต่อไปประโยคที่สองให้ปิยวัฒน์ก็ได
2: ้อุ้ยอย่าโผล่หน้ามาแบบนี้สิ
0: บอกใคร
3: บอกคร
0: ูบอกครูโอเคครับถือว่าเพื่อนก็แสดงบทบาทสมมุติได้ถูกต้องเดี๋ยวปวเรศอยู่ก่อนที่เหลือเข้าที่ปวเรศอ่านทั้งสองประโยคเลยเอาของปานาธรกับของปิยวัฒน์มารวมกันเป็นฉบับของเราเริ่มได้เลยครับ
2: เชอะฉันไม่สนใจคนอย่างเดินหรอก
0: ต้องมีการสะบัดหน้าด้วยเพราะคำว่าเชอะใช่ไหมเชอะแสดงความรู้สึกอย่างไรครับปวเรศไม่พอใจโกรธใช่ไหมต่อมา
2: อุ้ยอย่าโผล่หน้าแบบนี้สิ
0: อุ้ยอย่าโผล่หน้ามาแบบนี้สินะครับทำไมครับตกใจโดยเฉพาะเพื่อนๆชอบแกล้งกันใช่ไหมครับแสดงความรู้สึกอย่างไรเอ่ย
2: ตกใจครับ
0: ตกใจโอเคปรบมือให้เพื่อนครับนักเรียนเข้าที่ได้ต่อมาขอตัวแทนที่เป็นผู้หญิงนักเรียนหญิงที่ชื่อขึ้นต้นด้วยกอไก่มีใครบ้าง
1: ชิชะแม่คนนี้ทำมาเป็นอวดดี
0: ชิชะแม่คนนี้ทำมาเป็นอวดดีประโยชน์ต่อไปครับให้กีรติการกีรติการ
4: อันนี้จ้าเวรกรรมจริงๆเลย
0: ดูเศร้าตรงไหนลูก
4: เศร้าเหรอ
0: ใช่ครับ
4: อันนี้จ้าเวรกรรมจริงๆเลย
0: อันนี้จ้าเวรกรรมจริงๆเลยประมือให้เพื่อนห้องนี้นักแสดงหญิงอาจจะไม่ค่อยสมบทบาทเท่ากับนักแสดงชายเท่าไหร่นะครับนักแสดงชายนี่จัดหนักจัดเต็มเลยประโยคแรกชิชะแม่คนนี้ทำมาเป็นอวดดีทำไมโกรธไม่พอใจชิชะต่อไปอันนี้จ้าเคยได้ยินไหมก็คือปลงเศร้าเสียใจสงสารประมาณนี้อันนี้จ้าเวรกรรมจริงๆเลยเนี่ยประมาณนี้ความรู้สึกสงสารนะครับขออาสาสมัครอีก2คนมาฉัตรมงคลมีโซเฟียกับทันชนกประโยคแรกนะครับ
4: ฮ่าทำงานเสร็จสักที
0: เออเฮ้อทำงานเสร็จสักทีแสดงความรู้สึกอย่างไร
5: โล่งใจ
0: โล่งอกโล่งใจงานเสร็จแล้วต่อไปทันชนก
1: เฮ้ยทำงานดีๆหน่อยสิ
0: อันนี้บอกใครบอกตัวเองเฮ้ยทำงานดีๆหน่อยสิแสดงอารมณ์ความรู้สึกอย่างไรคำว่าเฮ้ยเนี่ย
1: ไม่พอใจค
0: ่
1: ะ
0: ไม่พอใจปรบมือให้เพื่อนครับหลังจากที่นักเรียนได้ลองฝึกทำกิจกรรมวิเคราะห์คำอุทานสื่อสารอารมณ์ความรู้สึกไปแล้วเดี๋ยวเราให้ทำกิจกรรมในใบงานพร้อมกันนะครับโดยทำใบงานที่9คำอุทานสื่อสารอารมณ์นะแต่งประโยคโดยมีคำอุทานแล้วบอกว่าคำอุทานคำนั้นเนี่ยเป็นคำอุทานที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกอย่างไรนะครับสำหรับคุณครูปลายทางก็แจกชุดกิจกรรมใบงานให้กับนักเรียนเมื่อนักเรียนปลายทางทำใบงานเสร็จแล้วก็ส่งที่ครูประจำชั้นได้เลยนะครับใบงานของเรามีทั้งหมด5ข้อให้นักเรียนบอกคำอุทานแล้วก็บอกว่าแสดงอารมณ์ความรู้สึกอย่างไรแล้วก็แต่งประโยคด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

0: หลังจากที่เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางนะครับได้ทำกิจกรรมคำอุทานสื่อสารอารมณ์โดยการแต่งประโยคที่มีคำอุทานแล้วก็บอกด้วยว่าคำอุทานนั้นแสดงอารมณ์ความรู้สึกอย่างไรไปแล้วนะครับก็สังเกตได้ว่านักเรียนทั้งต้นทางนะครับปลายทางเนี่ยก็น่าจะให้ความร่วมมือดีโดยเฉพาะต้นทางเนี่ยตั้งใจทำงานมากแล้วก็เรียนรู้เข้าใจบทเรียนได้เป็นอย่างดีนะครับสำหรับการสรุปกิจกรรมและก็ตรวจสอบความถูกต้องนั้นเดี๋ยวขออาสาสมัครต้นทาง3คนนะครับมานำเสนอประโยคให้ปลายทางฟังออกมาเลยครับมีทั้งหมดกี่คน3คนนนทพัฒน์ภัทริกาแล้วก็ลลนานะครับเดี๋ยวให้ภัทริกานำเสนอก่อน
1: โอ้โหเป็นคำแสดงอารมณ์ใดค่ะถ้าแต่งประโยคได้คือโอ้โหสุดยอดมากๆเลย
0: โอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะครับปรบมือให้เพื่อนถูกต้องไหมแสดงความดีใจไหมลูกแสดงความดีใจนะครับต่อไปลลนา
2: ชัยโยแสดงอารมณ์ดีใจค่ะแต่งประโยคได้ว่าชัยโยเราชนะแล้ว
0: ชัยโยเราชนะแล้วก็คือเมื่อเราชนะหรือแข่งขันอะไรเราก็มักจะแสดงคำอุทานแสดงความดีใจใช่ไหมครับ
3: โอ้ยแสดงอารมณ์โมโหครับแต่งประโยคได้ว่าโอ้ยกัดอยู่ได
0: ้แล้วอะไรกัด
3: แมว
0: แมวบ้างยุงบ้างใช่ไหมครับโมโหยุงโมโหแมวมันกัดก็โอ้ยกัดอยู่ได้โมโหไม่พอใจใช่ไหมครับปรบมือให้เพื่อนกลับพื้นที่ได้ครับสำหรับปลายทางก็หาเวลาว่างในการนำเสนอหรือนำใบงานให้คุณครูประจำชั้นตรวจสอบความถูกต้องนะครับสำหรับครูโอนะครับก็มีแนวคำตอบดังนี้ข้อที่หนึ่งคำอุทานคือคำว่าว้ายว้ายนะครับแสดงความรู้สึกตกใจตัวอย่างประโยคว้ายช่วยด้วยคนตกน้ำเราเห็นคนตกน้ำเราก็จะทำไหมตกใจช่วยด้วยช่วยด้วยนะครับต่อมาข้อที่2คำอุทานคือคำว่าชัยโยแสดงความรู้สึกดีใจเช่นชัยโยฉันสอบได้ที่1ต่อมาข้อที่3คำอุทานคือคำว่าอนิจจาแสดงความรู้สึกเสียใจอาจจะสงสารได้นิดหนึ่งอนิจจาเขาไม่น่ามาเสียชีวิตตอนสาวเลยนะครับและข้อที่4โอ้โหแสดงความรู้สึกประหลาดใจตัวอย่างประโยคก็คือโอ้โหแต่งตัวสวยจังก็คือแบบว้าวๆว่าคนนี้แต่งตัวสวยนะครับต่อมาสุดท้ายทุเรศแสดงความรู้สึกโมโหทุเรศพูดอะไรหยาบคายขนาดนั้นอะไรหยาบคายแบบนั้นใช่ไหมครับก็จะแสดงความโมโหนิดหน่อยนะครับสำหรับคำถามสรุปบทเรียนคือการเรียนรู้เรื่องคำอุทานนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างการเรียนรู้เรื่องคำอุทานมีประโยชน์อย่างไรครับต้นทางและปลายทางลองตอบคำถามดูเลยนะครับใครจะตอบได้บ้างเอ่ยโซเฟียตอบให้ครูโอให้เพื่อนๆปลายทางฟังหน่อย
4: สามารถนำคำอุทานมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ
0: เช่นเอามาสื่อสารใช่ไหม
4: ค่ะ
0: เอามาสื่อสารต้องสื่อสารให้ถูกต้องตามความหมายตามความรู้สึกใช่ไหมครับ
4: ใช่
0: ยกตัวอย่างสิสักหนึ่งประโยคแสดงความรู้สึกดีใจ
4: โอ้ยเจ็บจังเลย
0: อันนี้ดีใจไหม
4: ฮะ
0: แสดงความรู้สึกดีใจคือ
4: ดีใจ
0: ชัยโย
4: ฉันชนะแล้ว
0: ชัยโยฉันชนะแล้วแล้วโอ๊ยเจ็บจังเลยนั่นเป็นความรู้สึกอะไรที่หนูแต่ง
4: เสียใจหรือว่าเจ็บค่ะ
0: เจ็บปวดใช่ไหมครับปรบมือให้เพื่อนก็จะทำให้เราทำไมครับใช้คำอุทานในการสื่อสารอารมณ์และแสดงความรู้สึกได้ถูกต้องตามความหมายนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะเรียนกันในเรื่องของการกรอกแบบรายการนะครับถ้าอยากจะรู้ว่าการกรอกแบบรายการมีลักษณะอย่างไรต้องกรอกอะไรบ้างกรอกให้ถูกต้องครบถ้วนอย่างไรก็ติดตามชมด้วยนะครับสำหรับสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปมีอะไรบ้างครับ 1. ใบงานเรื่องการกรอกแบบรายการ ตัวอย่างแบบรายการต่างๆแล้วก็ตัวอย่างการกรอกด้วยนะครับสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่ไหนครับนักเรียน
5: www.elgv.ac.th
0: และก่อนจากกันไปในวันนี้นะครับก็อยากจะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางกลับไปทบทวนบทเรียนอยู่เสมอนะครับแล้วก็ทำการบ้านให้เสร็จเรียบร้อยด้วยสำหรับชั่วโมงนี้พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: าหน่วยงานไหนบ้างที่เราสามารถฟ้องศาลปกครองได้ค่ะ
1: หน่วยงานที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้มีดังนี้ครับหน่วยงานราชการส่วนกลางเช่นกระทรวงกรมหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคเช่นจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาองค์การมหาชนหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานที่รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองหน่วยงานราชการส่วนกลางคือหน่วยงานราชการที่เป็นศูนย์กลางในการกำหนดนโยบายควบคุมสั่งการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่บริหารประเทศอยู่ในขณะนั้นได้แก่หน่วยงานในระดับกระทรวงเช่นสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในระดับกรมทั้งที่สังกัดและไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงเช่นกรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับราชการส่วนภูมิภาคเป็นระบบบริหารราชการแผ่นดินที่ราชการส่วนกลางมอบอำนาจสั่งการบางส่วนให้แก่เจ้าหน้าที่ของตนที่ส่งไปปฏิบัติงานประจำเขตการปกครองต่างๆของประเทศโดยหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคได้แก่จังหวัดรวมทั้งส่วนราชการที่กระทรวงกรมต่างๆจัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆให้ครอบคลุมทั่วประเทศเช่นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะในปัจจุบันมีอยู่หลายรูปแบบแต่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะเป็นหน่วยงานทางปกครองที่สามารถถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้มี2ประเภทคือ 1. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติเช่น

การรถไฟแห่งประเทศไทยการประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและ2รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาเช่นองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรครับองค์การมหาชนเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะเฉพาะด้านหรือจัดทำให้แก่ประชาชนเฉพาะกลุ่มหรือเป็นงานที่มีความสำคัญสูงและมีวิธีเฉพาะซึ่งต้องการความรวดเร็วในการปฏิบัติงานเช่นสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกหน่วยงานธุรการขององค์กรศาลและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญคือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานราชการทั่วไปและมีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลและการงบประมาณขององค์กรโดยหน่วยงานเหล่านี้แบ่งได้เป็น2กลุ่มคือ 1. กลุ่มที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเช่นสำนักงานศาลปกครองสำนักงานศาลยุติธรรม 2. กลุ่มที่ไม่ได้เป็นส่วนราชการแต่เป็นหน่วยงานของรัฐเช่นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองเฉพาะเรื่องหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองในบางเรื่องเช่นเรื่องการควบคุมดูแลมาตรฐานการประกอบวิชาชีพอาทิแพทยสภาสภาทนายความสภาวิศวกรหรือเรื่องการจัดทำบริการสาธารณะบางประเภทที่ใช้เงินลงทุนสูงและต้องใช้ผู้ที่ชำนาญเป็นพิเศษเช่นสำนักงานช่างรังวัดเอกชนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนครับทั้งหมดนี้คือหน่วยงานที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้นะครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบและหาทางออกไปด้วยกันครับ

ื่อไหนมาแรงเป็นที่น่าสนใจและท็อปฟอร์มที่สุดในตอนนี้ติดตามเราได้ที่ปักหมุดสื่อศาลปกครองค่ะปักหมุดสื่อศาลปกครองในวันนี้ดิฉันมีสื่อประชาสัมพันธ์ของศาลปกครองที่น่าสนใจมานำเสนอค่ะนั่นคือคู่มือการดำเนินคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนคู่มือนี้จะทำให้คุณผู้ชมได้ทราบถึงรูปแบบและขั้นตอนของการดำเนินคดีในศาลปกครองที่ถูกต้องและชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถเปิดอ่านและดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ allcrown.admincourt.go.th คลิกเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th ภายในคู่มือประกอบด้วยขั้นตอนการลงทะเบียนและการเข้าใช้งานผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบผ่านเว็บไซต์ของศาลปกครองหรือเข้าสู่ระบบงานโดยตรงและเลือกวิธียืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือจะเลือกวิธีระบุชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านรวมถึงการกรอกรายละเอียดต่างๆเพื่อความสมบูรณ์พร้อมใช้งานการดำเนินคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุดคดีฟ้องตรงแนะนำขั้นตอนการใช้งานและการดำเนินการในส่วนต่างๆของการดำเนินคดีปกครองตั้งแต่การยื่นคำฟ้องการยื่นคำให้การการยื่นคำคัดค้านคำให้การการยื่นคำให้การเพิ่มเติมการยื่นคำร้องคำขอการยื่นคำแถลงคำชี้แจงการดำเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมศาลการยื่นคำขอพิจารณาคดีโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบการประชุมทางจอภาพการยื่นคำตอบรับการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์การดำเนินคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุดคดีอุทธรณ์ผู้ใช้งานจะได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการในส่วนต่างๆตั้งแต่การยื่นคำอุทธรณ์คำพิพากษาการยื่นคำแก้อุทธรณ์การยื่นคำร้อง

ทรคำสั่งคดีของท่านสำนวนคดีอิเล็กทรอนิกส์หากคุณผู้ชมมีความประสงค์จะดูรายละเอียดข้อมูลการยื่นเอกสารคู่ความคำร้องคำขอในคดีหรือต้องการเข้าถึงสำนวนคดีอิเล็กทรอนิกส์

0: ปกครองหากต้องการจะใช้ระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครองเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าของการดำเนินงานคดีในศาลปกครองสามารถลงทะเบียนยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งานได้ที่เว็บไซต์ศาลปกครองซึ่งคู่มือนี้จะแนะนำช่องทางการเข้าสู่ระบบเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีของท่านและข้อมูลกำหนดระยะเวลาของคดีที่กระทบต่อประโยชน์สาธารณะรวมถึงติดตามความคืบหน้าของคดีที่ได้รับความเดือดร้อนจากความล่าช้าคู่มือการดำเนินคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนพร้อมให้คุณผู้ชมเปิดประสบการณ์การเข้าถึงระบบงานคดีที่ทันสมัยเพื่อสร้างความเข้าใจและทราบถึงขั้นตอนของการดำเนินคดีในศาลปกครองได้อย่างถูกต้องและสามารถนำไปใช้งานได้สะดวกและง่ายขึ้นค่ะครั้งหน้าปักหมุดสื่อศาลปกครองจะนำเสนอสื่อประเภทใดห้ามพลาดและฝากติดตามด้วยนะคะ
1: รู้หรือไม่ตอนฟ้องเพิกถอนกฎรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นการฟ้องคดีที่ขอให้เพิกถอนกฎซึ่งหมายถึงพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงระเบียบหรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะเช่นระเบียบมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้นักศึกษาต้องทำวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากกฎดังกล่าวไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์กฎสามารถนำเรื่องมาฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้โดยตรงยกเว้นกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดให้ต้องอุทธรณ์กฎเสียก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้เช่นประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าแรงสูงซึ่งมีสภาพเป็นกฎจะต้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนครับในชั่วโมงนี้ครับกลับมาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่กับคุณครูทรงพลลิ้มทรงธรรมหรือว่าครูฟุกนั่นเองครับนักเรียนครับจากในชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยนักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องของการหารทศนิยมไปใช่ไหมครับที่ตัวหารเป็นจำนวนนับไปแล้วที่ตัวหารเป็นทศนิยม1ตำแหน่งไปแล้วใช่ไหมครับวันนี้ครับเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการหารทศนิยมด้วยทศนิยม2ตำแหน่งผลหารเป็นทศนิยมไม่เกิน3ตำแหน่งด้วยวิธีการตั้งหารนะครับนักเรียนจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้ครับเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะครับนักเรียนต้องหาผลหารทศนิยมที่ตัวหารเป็นทศนิยม2ตำแหน่งผลหารเป็นทศนิยมไม่เกิน3ตำแหน่งด้วยวิธีการตั้งหารครับและก่อนที่จะเริ่มเรียนรู้กันในวันนี้นะครับครูฟุกนะครับจะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับมาทบทวนการคูณทศนิยมด้วย100ครับเดี๋ยวนักเรียนนะครับหาผลคูณลงในสมุดวิชาคณิตศาสตร์ของตนเองได้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยครับ